ในเรื่องของการทำเหมืองข้อมูลได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเขียนโค้ดหรือเขียนโปรแกรมเลยนะครับโดยในส่วนนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3หัวข้อนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการจำแนกประเภทข้อมูลโดยการใช้ Altair Rapid Miner นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคนิคของเหมืองข้อมูลในการจำแนกประเภทข้อมูลออกมานะครับตัวอย่างของเราก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูว่าเครื่องจักรอันไหนบ้างที่จะมีโอกาสทำงานผิดพลาดในอนาคตบ้างนะครับตอนนี้เราจะมาดูวิธีการในการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมตัวนี้กันนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยเข้ามาที่เว็บของ rapidminer.com ก่อนนะครับก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับ rapidminer.com นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอปุ่มตัวนึงเขียนว่าดาวน์โหลด Altair AI Studio นะครับพอเราคลิกที่ตรงนี้ครับจะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเป็นตัวที่เขียนว่าเป็น RapidMiner Account แบบนี้นะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเลือกที่เมนูดาวน์โหลดก่อนแล้วตัวระบบจะทำการไฮไลท์ให้นะครับว่าเราควรจะดาวน์โหลดตัวไหนนะครับสังเกตจากตัวที่เป็นสีเขียวถ้าใครใช้เครื่อง Mac ก็จะเป็นสีเขียวที่ตรงนี้นะครับถ้าใครใช้ Windows ก็จะเป็นสีเขียวที่ตรงนี้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดไปตามปกติได้เลยนะครับในระหว่างการดาวน์โหลดนะครับเราจะต้องมี Account เพื่อเข้าใช้งานก่อนก็ให้มาคลิกที่ตัว My Account ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เขียนว่าเป็น Register นะครับตรงส่วนด้านล่างตัวนี้พอเราคลิกที่ตัว Register ครับจะมีหน้าให้เรากรอกข้อมูลตรงส่วนตรงนี้นะครับให้เราเลือกตรงนี้เป็น educational purpose นะครับเพราะว่าเราจะใช้ในเรื่องของการศึกษาก็กรอกข้อมูลไปครับ first name ชื่อจริงนามสกุลนะครับใส่รายละเอียดต่างๆมานะครับตรงส่วนของ role ตรงนี้ก็เลือกเป็น student นะครับแล้วก็ email address ก็ใส่เป็นของมสทได้เลยนะครับ university ก็ใส่เป็นของมสทได้เลยนะครับแล้วก็กด register นะครับหลังจากนั้นตัวระบบจะส่งอีเมลไปให้เราก็ต้องไปคอนเฟิร์มอีเมลนิดนึงนะครับเพื่อยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของอีเมลนี้จริงๆนะครับเราก็จะสามารถติดตั้งโปรแกรมแล้วก็เปิดขึ้นมาใช้งานได้นะครับทีนี้หลังจากที่เราเปิดโปรแกรมตัว RapidMiner ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าตาเริ่มต้นประมาณนี้นะครับตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นหน้าที่เรียกว่าเป็น Welcome Screen นะครับก็จะมีส่วนต่างๆอยู่เริ่มต้นให้เรามาเลือกที่ตัว Auto Model ตรงนี้นะครับให้เราคลิกที่ตัว Auto Model แล้วเดี๋ยวมันจะมาที่ด้าน View ด้านบนตรงนี้ครับที่เขียนว่า Auto Model Auto Model คืออะไรนะครับ Auto Model คือตัวที่ใช้ในการสร้างโมเดลหรือแบบจำลองในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลนะครับในตัวอย่างแรกของเรานะครับจะพูดถึงเรื่องของการจำแนกประเภทข้อมูลโดยการใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Decision Tree นะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับเรื่องของการทำ predictive maintenance หรือว่าการที่คาดการว่าเครื่องจักรอันไหนจะมีโอกาสทำงานผิดพลาดบ้างนะครับจากตรงนี้เราจะเห็นว่าในเรื่องของตัว auto model เนี่ยมันจะเป็นสเต็ปต่างๆไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกครับคือขั้นตอนของการโหลด data เราต้องโหลด data เข้ามาก่อนหรือ import data เข้ามาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับให้เราเลือกที่ import new data ด้านล่างตรงนี้ก่อนพอเราคลิกที่ import new data ตรงนี้แล้วครับจะปรากฏเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างนี้นะครับจะมีให้เราเลือกอยู่2แบบก็คืออ่านจากเครื่องของเราเองหรือว่าอ่านจากตัวฐานข้อมูลนะครับตอนนี้เราก็เลือกอ่านจาก my computer ก็คือเครื่องของเราเองนะครับให้นักศึกษาดาวน์โหลดตัวข้อมูลมาก่อนนะครับแล้วก็เก็บไว้ในตัวเครื่องของเราเองก่อนจากนั้นในตัวอย่างแรกของเราจะใช้ตัวข้อมูลที่ชื่อว่า predictive maintenance.csv นะครับพอเราเลือกตรงไฟล์ได้เรียบร้อยแล้วก็กด next ต่อมาขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่บอกว่าเราจะใช้คอมมาในการแบ่งข้อมูลแล้วก็ใช้แถวแรกเป็นตัวชื่อของคอลัมน์ต่างๆซึ่งในขั้นตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรครับกด next ต่อไปได้เลยขั้นตอนนี้เองก็คล้ายกันเป็นการบอกว่าเรามีข้อมูลประเภทอะไรบ้างซึ่งก็ไม่ต้องทำอะไรกด next ต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็เซฟไว้ในตัว repository ที่เราสร้างขึ้นไว้นะครับ folder data นะครับตั้งชื่อเดียวกับชื่อไฟล์เลยคือ predictive maintenance ถ้าได้แล้วก็กดปุ่ม finish ข้อมูลก็เข้ามาในต
ตรงส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมาครับเราจะเห็นว่ามันจะมีส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลหลายๆอย่างอยู่นะครับตัวอย่างแรกของเราให้เลือกที่ตัว predict นะครับแล้วมันจะถามว่าเราจะ predict อะไรนะครับเราก็เลือกเป็น machine failure ก็คือการดูว่าเครื่องจักรเนี่ยจะเสียหรือไม่เสียนะครับถ้าได้แล้วก็กด next ต่อมาขั้นตอนนี้ก็จะเห็นว่าตัวที่เป็น no มีมากกว่าตัวที่ตอบว่าเป็น yes นะครับขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องทำอะไรก็กด next ต่อมานะครับขั้นตอนถัดมาครับจะเห็นเป็นตัวสเตตัสอยู่ก็จะมีค่าเป็นเขียวเหลืองแดงนะครับถ้าเป็นสีแดงก็แสดงว่าไม่ควรจะนำมาใช้นะครับถ้าเป็นสีเขียวก็ใช้ได้ปกติแล้วเราก็กด next ต่อมานะครับขั้นตอนนี้ก็จะเห็นเป็นตัวชื่อเทคนิคต่างๆนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะขอใช้แค่เทคนิคเดียวคือตัวที่ชื่อว่า decision tree นะครับเราก็เลือกเฉพาะตัวที่เป็น decision tree ก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็กด run เพื่อให้ตัวระบบทำงานระหว่างนี้ระบบก็จะทำการสร้างตัว decision tree ขึ้นมาให้นะครับในตัว decision tree ตัวนี้เราสามารถที่จะ zoom in zoom out หรือว่าลากลักษณะต่างๆพวกนี้ได้นะครับเราสามารถดูค่าน้ำหนักว่าตัวแปรไหนสำคัญมากน้อยแค่ไหนได้นะครับเราสามารถดู performance ของแต่ละคำตอบได้ว่ามันมี accuracy โดยรวมเป็นเท่าไหร่นะครับมีความถูกต้องในการตอบว่าเป็น no เท่าไหร่ความถูกต้องในการตอบว่าเป็น yes เท่าไหร่ได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีเรื่องของการแสดงข้อมูลมีเรื่องของสถิตินะครับที่ของแต่ละตัวแปรว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับมีเรื่องของการคำนวณค่า correlation ระหว่างตัวแปร input กับตัวแปรที่เป็นค่าคำตอบแล้วก็ correlation ระหว่างตัวแปรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คือขั้นตอนของการทำการจำแนกประเภทข้อมูลนะครับโดยการใช้ตัว decision treeตัวอย่างถัดมาครับจะเป็นเรื่องของการหากฎความสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการซื้อสินค้าต่างๆนะครับหัวข้อนี้เราจะพูดถึงว่าถ้าเรามีข้อมูลการซื้อสินค้าต่างๆมาเนี่ยเราจะสามารถหาว่ามีสินค้าอะไรที่มีการซื้อพร้อมกันบ่อยๆได้บ้างนะครับโดยการใช้เทคนิคของการหากฎความสัมพันธ์ในตัวอย่างนี้เราจะสร้างตัว process ในตัวโปรแกรม Ultra Rapid Miner นะครับเพื่อที่จะหากฎความสัมพันธ์ต่างๆออกมาครับเมื่อสักครู่นี้เราใช้ตัวออโตโมเดลนะครับในการจำแนกประเภทข้อมูลนะครับในส่วนของออโตโมเดลเนี่ยจะไม่มีเรื่องของการหากฎความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราจะกลับมาที่ตัววิวที่เรียกว่าดีไซน์นะครับและเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นตัวโปรเซสเพื่อหากฎความสัมพันธ์ขึ้นมาผมเริ่มจากการ import data เข้ามาก่อนนะครับในส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้จะมีส่วนที่เขียนว่าเป็น repository แล้วก็จะมีปุ่มอันนึงครับเขียนว่า import data เราเลือกที่เมนู import data ก่อนแล้วจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้เราก็เลือกข้อมูลนะครับจากตัว my computer ก่อนแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดตัว dataset ไว้นะครับตัวอย่างนี้นะครับเราจะใช้ไฟล์ชื่อว่า pos.csv หลังจากนั้นก็กด next ต่อมาในไฟล์ที่เป็น pos.csv เนี่ยจะเก็บเรื่องของการซื้อสินค้าต่างๆไว้ก็จะมี id นะครับเป็นการบอกว่าเป็นการซื้อครั้งที่เท่าไหร่มี name ก็คือสินค้าประเภทต่างๆและ value คือ1กับ0 1คือมีการซื้อสินค้านั้นเกิดและ0คือไม่มีการซื้อสินค้านั้นเกิดขึ้นนะครับข้อมูลตรงนี้จะเก็บเป็นลักษณะเรียงต่อกันแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับในหน้านี้เรายังไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับก็กด next ต่อมาแล้วในส่วนของตัวคอลัมน์แรกที่เขียนว่าเป็น ID นะครับให้เราคลิกที่ตัวเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเมนู change loan นะครับ change loan ตัวนี้นะครับตรงส่วนของตัวเมนู change load ตัวนี้นะครับเราไม่ต้องพิมพ์เองนะครับให้คลิกที่ด้านขวามือตรงนี้แล้วก็เลือกที่ ID ถ้าได้แล้วก็กดปุ่ม OK ครับมันก็จะกลายเป็นสีฟ้าขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็กด next อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เซฟไว้ในตัว99423 folder data ตั้งชื่อเป็น POS เหมือนชื่อไฟล์ได้เลยแล้วก็กดปุ่ม finish ข้อมูลของเราก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้แล้วครับ
ตอนนี้คือข้อมูลในการเก็บว่าในแต่ละครั้งมีการซื้อสินค้าอะไรบ้างครั้งที่หนึ่งมีการซื้อสินค้าคือ Apple, Cereal, ผ้าอ้อมสังเกตจากตัว Value ที่เป็น1นะครับครั้งที่2มีการซื้อเป็นเบียร์ซีเรียลไข่ครั้งที่3มีการซื้อเป็นแอปเปิลเบียร์ซีเรียลไข่และครั้งที่4ก็คือเป็นเบียร์กับไข่นะครับจากตรงนี้ครับเราจะยังวิเคราะห์โดยตรงไม่ได้เพราะว่าการซื้อสินค้า1ครั้งนะครับหรือดูจากตัว ID ตัวเนี้ยมันยังไม่ได้รวมเป็นแถวเดียวกันนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือต้องเปลี่ยนตรงเนี้ยให้กลายเป็นการซื้อสินค้า1ครั้งคือ1แถวเสียก่อนนะครับผมกลับมาในหน้าวิวที่ชื่อว่าดีไซน์นะครับแล้วเริ่มจากการดึงข้อมูลที่เรา import ไปก็คือ POS นะครับลากมาวางไว้ที่ตัว process ก่อนเราจะเห็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เราเรียกมันว่าเป็น operator นะครับก็คือตัวที่ใช้ในการทำงานต่างๆสิ่งที่ผมจะทำต่อไปคือผมต้องการจะแปลงให้การซื้อสินค้า1ครั้งกลายเป็น1แถวนะครับก็ใช้การเลือก operator ด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับเลือกเป็น operator ที่ชื่อว่า pivot นะครับ pivot นะครับตรงนี้นะครับพอเราเลื่อนลงมานะครับเราก็จะเจอตัวที่เป็น pivot อยู่ก็คลิกที่ตัว pivot ตัวนี้ครับแล้วก็ลากมาวางไว้ที่ตัว process แบบนี้นะครับต่อ output จากตัวข้อมูลที่เป็น POS เข้ามาที่ Pivot แล้วก็ต่อ output จาก Pivot มาที่ด้านขวามือสิ่งที่เราต้องการทำตอนนี้คือเราต้องการกรุ๊ปให้การซื้อสินค้า1ครั้งกลายเป็น1แถวก่อนเพราะฉะนั้นในส่วนของตัว Group By Attribute เราก็จะเลือกเป็น ID นะครับแล้วก็ Apply ตัว Column Grouping Attribute ตอนนี้ผมจะใช้เป็น Name ก็คือเอาตัวชื่อของสินค้าเนี่ยมาเป็นคอลัมน์แล้วก็ตัว aggregation attribute นะครับผมก็จะใช้ค่า value แล้วก็ aggregation function เป็นค่าสัมถัดไปแล้วก็ apply นะครับแล้วก็กด run อีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นตอนนี้แล้วครับว่าจากเดิมที่เราเคยมีการซื้อสินค้า1ครั้งเป็นหลายๆแถวมันถูกกรุ๊ปให้กลายเป็นแถวเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยมันก็ถ้าเราคลิกขวาเนาะเราเลือก fit all column width ตัวเนี้ยเราเห็นว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีคำว่า sum value underscore อยู่นะครับซึ่งมันก็จะทำให้เวลาเราวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปเนี่ยมันดูยากขึ้นขั้นตอนถัดมาผมจะเปลี่ยนตัว sum value underscore ตัวเนี้ยให้มันหายไปนะครับก็กลับมาที่ design การเปลี่ยนชื่อหัวคอลัมน์เนี่ยเราเรียกว่า rename นะครับเราเรียกว่า rename เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คำว่า rename ในช่องของ operator นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอตัวหนึ่งเขียนว่า rename by replacing ก็ rename by replacing มาใส่นะครับการที่เราใช้ rename by replacing เพราะว่าเราต้องการที่จะแทนที่ค่าพวกนี้ให้มันหายไปให้หมดนะครับตรงส่วนของ rename by replacing ผมเลือก attribute filter type เป็น all นะครับแล้วก็ replace what ของผมเป็น sum แล้วก็ใส่ค่า backslash ข้างหน้าวงเล็บนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์พิเศษนะครับ value นะครับ backslash แบบนี้แล้วก็ underscore นะครับถ้าได้แล้วนะครับกด run มันก็จะเหลือแค่ apple beer cereal diapers แล้วก็ไข่ละนะครับจากนั้นครับเราจะต้องแปลงตัวเลขให้กลายเป็นค่า true false ก่อนก็ใช้ operator ชื่อว่า numericalto binomial มาต่อด้านหลังตรงนี้นะครับพอเราต่อด้านหลังเรียบร้อยแล้วกด run เราก็จะเห็นว่าตัวที่เคยเป็น1จะกลายเป็น true 0จะกลายเป็น false ตัวที่ไม่มีค่าก็เป็น question mark เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะหาตัว frequent item set กันโดยการใช้ operator ชื่อว่า fp goat ก็ในส่วน operator ครับเสิร์ชคำว่า fp แล้วก็ดึง fp goat มาวางไว้ด้านหลังของตัว process ของเราในส่วนของตัว fp code นะครับผมจะมาเลือก minimum requirement เป็น support นะครับแล้วก็เลือก min support นะครับเป็น 0.5 ก็คือค่า minimum support แล้วก็เลื่อนลงมานะครับ uncheck file min number of item set ทีนี้จุดหนึ่งที่สำคัญคือ output ครับเราจะต่อเป็นตัว frequent item set ออกมาแบบนี้
นะครับเราจะต่อพอร์ตที่2ที่เป็น Frequent Item Set ออกมา

ถ้าได้แล้วนะครับก็กดรันปุ่มสามเหลี่ยมสีฟ้าตัวนี้ได้เลยเราก็จะเห็นว่ามันมีแพทเทิร์นของการซื้อสินค้าต่างๆเกิดขึ้นแล้วนะครับมีเบียร์ซื้อมากที่สุดคือ 75% มีเบียร์กับซีเรียลซื้อพร้อมกัน 50% มีเบียร์ซีเรียลไข่ซื้อพร้อมกัน 50% แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของตัว Frequent Item Set ที่เกิดขึ้นบ่อยๆขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือการหากฎความสัมพันธ์ในส่วนของ Operator ครับเราก็เสิร์ชคำว่า Associationมันจะมีตัวโอเปเรเตอร์ตัวหนึ่งครับชื่อว่า create association rules เราก็ดึง create association rule ครับมาวางไว้ด้านหลังของ process เราแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อเอาพุทออกมาทั้ง2อันเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับตัวเอาพุทตัวแรกจะได้ออกมาเป็นกฎความสัมพันธ์ตัวที่2จะได้ออกมาเป็นตัว item set ก็คือตัว frequent item set นะครับถ้าเรารันตรงนี้ออกมาละเราจะเจอเป็น2แท็บนะครับที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปรถเข็นตัวแรกครับก็คือตัวที่ชื่อว่า Frequent Item Set ก็คือการบอกว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่เกิดขึ้นพร้อมกันบ่อยๆและอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของตัวกฎความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับกฎความสัมพันธ์นะครับส่วนใหญ่เราจะเขียนเป็นด้านซ้ายแล้วก็มีลูกศรแล้วก็เป็นด้านขวาแต่ตอนนี้เขาจะตัดออกมาเป็นด้านซ้ายคือคำว่า Premise ด้านขวาคือคำว่า Conclusion นะครับแล้วก็มีค่า Support ของกฎนี้ว่ามีค่าเท่าไหร่มีค่า confidence เท่าไหร่นะครับมีค่า lift ต่างๆพวกนี้เท่าไหร่ผมขอย้อนกลับมาที่ Frequent Item Set ตัวนี้นิดนึงนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะดู Item Set ที่มีขนาดเท่าไหร่นะครับเช่นมีขนาดเป็น2จนถึง3ก็ใส่2ตรง mean size แล้วก็ update preview มันก็จะ filter ให้เหลือตั้งแต่2ถึง3ออกมาให้อันนี้คือตัวอย่างการหากฎความสัมพันธ์โดยการใช้ซอฟต์แวร์ Alta RapidMiner ครับ ตัวอย่างถัดมาครับจะเป็นเรื่องของการแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยการใช้ซอฟต์แวร์ Alta RapidMiner นะครับการแบ่งกลุ่มข้อมูลก็คือการที่เราจัดกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกันเข้าไว้ด้วยกันนะครับเครื่องมือของ Alta RapidMiner เนี่ยจะมีตัวช่วยในการแบ่งกลุ่มตัวนี้ให้ในตัวอย่างนี้เราจะใช้เทคนิคในการแบ่งกลุ่มตัวหนึ่งที่ชื่อว่า K-mean clustering นะครับหลังจากที่เราแบ่งกลุ่มออกมาได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาให้เป็นค่าเฉลี่ยครับในตัวอย่างนี้ครับเราจะกลับมาใช้ตัวที่เป็น Auto Model อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผมกลับมาที่หน้า View ที่เป็น Auto Model ก่อนนะครับแล้วก็การเริ่มวิเคราะห์ใหม่นะครับให้เราเลือกที่เมนู Restart ตรงนี้แล้วจะกลับมาที่ตัวหน้าขั้นตอนของโหลด Data เริ่มต้นให้นะครับเราจะ Import ข้อมูลใหม่เข้ามาครับเลือกที่ Import New Data แล้วจะปรากฏหน้าต่างคล้ายเดิมเลยก็คือเราจะอ่านข้อมูลจากตัวเครื่องของเราเองนะครับก็เลือกที่ตัว My Computer ก่อนจากนั้นก็ไปที่ตัวชุดข้อมูลที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวไฟล์ที่ชื่อว่า telco customer.csv นะครับเลือก telco customer.csv นะครับแล้วก็กดปุ่ม next ต่อมาในขั้นตอนนี้เราไม่ต้องแก้ไขอะไรเพราะว่าระบบจะใช้เครื่องหมายคอมมาในการแบ่งอยู่แล้วนะครับแล้วให้แถวแรกเป็นตัวชื่อของคอลัมน์อยู่แล้วนะครับถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้ครับจะเห็นว่าเรามีข้อมูลอยู่2คอลัมน์ก็คือ SMS กับโฟนเป็นข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความหรือว่าการโทรศัพท์นะครับขั้นตอนนี้นะครับไม่ต้องแก้ไขอะไรก็กด Next ต่อมาในส่วนของขั้นตอนนี้ครับก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรเหมือนกันกด Next ต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็เซฟไว้ในตัวโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Dataแล้วก็ตั้งชื่อเป็นเหมือนเดิมคือ Telco Customer นะครับได้แล้วกดปุ่ม Finish นะครับข้อมูลก็จะเข้ามาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับในขั้นตอนที่2เนี่ยครับจะเป็นขั้นตอนของการเลือกว่าเราจะทำการวิเคราะห์ในรูปแบบไหนก็จะมี Predict ที่เราทำไปแล้วในตัวอย่างแรกนะครับอันนั้นจะเป็นเรื่องของการจำแนกประเภทข้อมูลหรือเป็นการทำการพยากรณ์ตอนนี้ครับเราจะใช้วิธีการที่ชื่อว่าคัสเตอร์คัสเตอร์คือการจัดกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายๆกันเข้าไว้

ด้วยกันนะครับเพราะนั้นตอนนี้ครับเราจะคลิกที่ตัวคัสเตอร์ข้อมูลของเราที่ Import เข้ามามีทั้งหมด500แถวนะครับมี2คอลัมน์หลังจากที่เราเลือกคัสเตอร์แล้วระบบจะไม่ได้ถามว่าเราจะ predict หรือหาคำตอบกับข้อมูลคอลัมน์ไหนนะครับเพราะว่าการทำคัสเตอร์เป็นการแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยที่ไม่ต้องมีคำตอบมาตั้งแต่ต้นนะครับหลังจากที่เราเลือกคัสเตอร์แล้วครับแล้วก็กด next ต่อมาตรงนี้ระบบจะข้ามขั้นตอนของการทำ prepare target ไปเพราะว่ามันไม่มี target นะครับแล้วก็มาสู่ขั้นตอนของการทำ select input ใน select input ครับก็จะเห็นเป็น2แถวเพราะว่าเรามี2คอลัมน์อยู่ตรงนี้ตัวทั้ง2คอลัมน์เป็นสเตตัสสีเขียวหมายความว่าสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวค่าวัดต่างๆแสดงให้เห็นด้านขวามือถ้าได้แบบนี้แล้วก็กด next ต่อมาขั้นตอนของการทำคัสเตอร์จะมีให้เลือกไม่เยอะนะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะเลือกที่เทคนิคเคมีนและก็เปลี่ยนจำนวนกลุ่มของเรานะครับจาก2กลุ่มให้กลายเป็น3พอเราต้องการจะแบ่งกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์ที่คล้ายๆกันออกมาเป็น3กลุ่มนะครับในส่วนของตัว Xmean ครับเราปิดไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ใช้นะครับด้านขวามือก็จะเป็นเรื่องของการทำ Data Preparation ต่างๆซึ่งก็เราไม่ได้เปิดใช้อะไรนะครับถ้าได้เรียบร้อยแล้วก็กด Run ต่อมาขั้นตอนนี้ครับหลังจากที่เรา Run เรียบร้อยแล้วนะครับตัวระบบพยายามจะแสดงคำอธิบายออกมาให้เราตั้งไว้ว่าเราต้องการแบ่งข้อมูลออกมาเป็น3กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยเราเรียกว่าเป็นคัสเตอร์นะครับในทางคอมพิวเตอร์เนี่ยครับจะเริ่มที่0ก่อนเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นคัสเตอร์0คัสเตอร์1แล้วก็คัสเตอร์2นะครับคัสเตอร์0นะครับมีทั้งหมด109แถวนะครับก็คือ109คนคัสเตอร์1มี318แถวก็คือ318คนและคัสเตอร์2มี73แถวหรือว่า73คนนะครับตัวระบบเนี่ยพยายามจะอธิบายว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีลักษณะเด่นยังไงบ้างถ้าเราลองดูจากตัวคำอธิบายด้านล่างตัวนี้ครับจะเห็นว่าคัสเตอร์0เนี่ยมีค่าของโฟนที่มากกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ 184.90%ส่วนคัสเตอร์2จะมีค่า SMS ที่มากกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ 281.34% เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็จะทำให้เห็นว่าคนที่อยู่ในคัสเตอร์0เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีการใช้งานโทรศัพท์มากกว่ากลุ่มอื่นๆและคัสเตอร์2น่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีการส่งข้อความมากกว่ากลุ่มอื่นๆนอกจากการที่ดูคำอธิบายในส่วนของตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถดูด้านซ้ายมือในส่วนของตัวที่เป็น heat map ได้ heat map ตรงนี้ครับก็จะแสดงออกมาว่ามีคัสเตอร์0คือแถวแรกคัสเตอร์1คือแถวที่2คัสเตอร์2คือแถวที่3นะครับตัวไหนที่เป็นสีเขียวก็แสดงว่ามันมีค่าค่อนข้างไปในทางบวกยิ่งมีค่าสีเขียวมากๆก็แสดงว่ามันมีค่าตรงนั้นมากๆนะครับจากตัวอย่างนี้ก็จะทำให้เห็นชัดมากขึ้นครับว่ากลุ่ม0เนี่ยคือกลุ่มที่มีการใช้โทรศัพท์เยอะนะครับกลุ่ม2คือกลุ่มที่มีการใช้ SMS เยอะและก็กลุ่ม1คือมีกลุ่มเป็นกลุ่มที่ใช้งานแบบทั่วไปนะครับตรงนี้คือตัวผลที่แสดงในตัวของ heat map ถัดมาด้านซ้ายมือครับจะมีส่วนของตัวที่เป็น cluster T อยู่ cluster T ก็จะเป็นตัวคล้ายๆกับ decision T ครับในการที่จะแยกเงื่อนไขออกมาเป็น cluster ต่างๆนะครับถัดมาครับจะเป็นส่วนของตัวที่เรียกว่าเป็น centroid chartหลังจากที่เราแบ่งกลุ่มด้วยเคมีแล้วครับเราจะได้จุดตัวแทนออกมาจุดตัวแทนเนี้ยบางครั้งเราเรียกว่าเป็นเซนทรอยด์นะครับหรือว่าจุดศูนย์กลางของแต่ละคัสเตอร์หรือแต่ละกลุ่มนะครับจากตัวอย่างนี้เราก็จะมีคัสเตอร์0นะครับที่เป็นแท่งสีฟ้าคัสเตอร์1ที่เป็นแท่งสีเขียวแล้วก็คัสเตอร์2ที่เป็นแท่งสีแดงเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มี2ตัวแปรคือโฟนกับ SMSแท่งสีฟ้าก็คือคัสเตอร์0จะเด่นที่โฟนส่วนแท่งสีแดงที่เป็นคัสเตอร์2ก็จะเด่นที่ SMS นะครับตอนนี้ก็คือคัสเตอร์0เนี่ยก็เห็นชัดเลยว่ามีโฟนมากกว่ากลุ่มอื่นๆส่วนคัสเตอร์2ที่เป็นสีแดงก็จะเป็นกลุ่มที่มี SMS มากกว่า

กลุ่มอื่นๆนะครับในส่วนของตัวเซนทรอยด์เทเบิลครับจะแสดงรายละเอียดออกมาให้ว่าจุดศูนย์กลางของแต่ละกลุ่มเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับตามเทคนิคของเคมีเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นค่าเฉลี่ยออกมาให้นะครับเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างนี้หมายความว่ากลุ่มคัตเตอร์ศูนย์นะครับ

เนี่ย 5.376 ครั้งนะครับนี่คือค่าความหมายที่ได้จากการแบ่งกลุ่มออกมานะครับถัดมานะครับจะเป็นตัวของ scatter plot scatter plot จะเป็นการพล็อตข้อมูลออกมาให้เห็นเป็นจุดต่างๆนะครับตอนนี้เรามีอยู่2ตัวแปรนะครับกลุ่ม cluster 0สีฟ้านะครับก็คืออยู่ทางด้านขวามือตรงนี้คือกลุ่มที่มีการใช้โทรศัพท์เยอะๆนะครับก็จะกอบกลุ่มกันอยู่ตรงนี้นะครับกลุ่มที่เป็น cluster 2สีแดงก็จะเป็นอยู่ตรงนี้คือกลุ่มที่มีการส่ง SMS เยอะๆนะครับและก็กลุ่ม cluster 1ก็คือกลุ่มที่อยู่ตรงกลางตรงนี้คือกลุ่มที่มีการใช้งานน้อยทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเรื่องของการพล็อตค่ามาให้เห็นนะครับว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนอีกเมนูหนึ่งครับด้านซ้ายมือก็คือเมนูของตัวที่เรียกว่า cluster data cluster data จะแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนนะครับ1แถวคือ1คนแต่ละคนเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่ม cluster หมายเลขอะไรที่ผ่านมาครับเราจะเห็นว่าเรามี heat map ที่แสดงว่าลักษณะของแต่ละ cluster เป็นแบบไหนเรามี centroid table ที่แสดงรายละเอียดของแต่ละกลุ่มว่าเป็นแบบไหนนะครับในตัวสุดท้ายตัวเนี้ยจะเป็นการบอกว่าแต่ละคนเนี่ยถูกจัดกลุ่มอยู่ในตัวกลุ่ม cluster อะไรนะครับส่วนด้านล่างก็จะเหมือนเดิมครับมีเรื่องของข้อมูลนะครับมีเรื่องของค่าสถิติของแต่ละตัวแปรแล้วก็ค่า correlation ระหว่าง2ตัวแปรนี้นะครับทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของการแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิคเคมีนในซอฟต์แวร์อัลแตร์และปิดไมเนอร์ครับ

0: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี4หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504-8191-3หรือที่ www.sgou.ac.gh เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

เนื้อหาในหน่วยที่2ก็เกี่ยวเรื่องกับเรื่องของอุปสงค์อุปทานและดุลยภาพของตลาดนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาหน่วยนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและกฎของอุปสงค์ได้นะครับสามารถวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดอุปสงค์และการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ได้นะฮะเข้าใจความหมายของอุปทานและกฎของอุปทานนะครับสามารถวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดอุปทานและการเปลี่ยนแปลงของอุปทานได้นะครับแล้วก็สามารถอธิบายความหมายของดุลยภาพตลาดและการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดได้นะครับนี่มาดูเรื่องอุปสงค์กันก่อนนะครับอุปสงค์เนี่ยโดยความหมายของอุปสงค์ก็คือปริมาณความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคนะณระดับราคาต่างๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับทั้งนี้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องมีความสามารถในการซื้อด้วยนะครับไม่ใช่เป็นความต้องการเฉยๆนะเช่น

ถ้าเราเนี่ยทำงานมีรายได้น้อยแต่ยากซื้อรถราคาแพงๆเป็นรถส่วนตัวนั่งเนี่ยนะก็ไม่ถือเป็นเกิดอุปสงค์เกิดขึ้นเพราะเราไม่มีความสามารถในการซื้อนะครับสำหรับฟังก์ชันของอุปสงค์เนี่ยขึ้นอยู่กับราคาสินค้านะคิวเนี่ยเป็นฟังก์ชันของ P นะคิวก็คือปริมาณ P ก็คือราคาสินค้าจากความหมายของอุปสงค์เราจะเห็นว่าสินค้าและบริการนะครับคำว่าสินค้าในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงสิ่งที่จับต้องได้เช่นรถยนต์นะนาฬิกาคอมพิวเตอร์นะครับส่วนบริการเนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เมื่อเราใช้บริการแล้วเราสามารถจะพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเช่นการรักษาพยาบาลการบริการสุขภาพการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆนะครับเงื่อนไขของการเกิดอุปสงค์อันที่หนึ่งก็คือผู้บริโภคต้องมีความต้องการนะครับมีความเต็มใจที่จะซื้อสินค้าและมีเงินเพียงพอที่จะซื้อสินค้านะครับสำหรับกฎของอุปสงค์เนี่ยก็แสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณสินค้าซึ่งสัมพันธ์ในที่ทางตรงข้ามนะฮะจากภาพเราจะเห็นว่าเดิมณจุด A เนี่ยนะครับเป็นเส้นอุปสงค์เนี่ยลากจากซ้ายลงไปขวาเดิมณจุด A เนี่ยถ้าราคาสินค้าลดลงจาก P0 เป็น P1 เนี่ยอุปสงค์ก็จะเพิ่มขึ้นเลื่อนจาก A ไป B ปริมาณอุปสงค์ก็จะเพิ่มขึ้นจาก Q0 ไป Q1 แต่ถ้าราคาสินค้าเนี่ยสูงขึ้นจาก P0 เป็น P2 เนี่ยนะครับปริมาณอุปสงค์ก็จะลดลงจาก Q0 เป็น Q2 นะครับทีนี้ในส่วนของปัจจัยกำหนดอุปสงค์เนี่ยแน่นอนก็คือปัจจัยราคาเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดนะครับปัจจัยหลักนะแต่ก็มีปัจจัยอย่างอื่นด้วยนะฮะปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ราคาสินค้าบริการชนิดนั้นๆก็มีอะไรบ้างนะครับเช่นรายได้ของผู้บริโภคนะครับราคาสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งสินค้าเนี่ยก็สินค้าที่ใช้ทดแทนกันหรือใช้ร่วมกันสินค้าที่ใช้ทดแทนกันเนี่ยเช่นกรณีรถยนต์เนี่ยรถที่ใช้น้ำมันกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดราคารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยราคาถูกลงสามารถวิ่งได้ทั่วประเทศไม่มีปัญหาเรื่องการบริการต่างๆพวกนี้คนก็จะไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแทนที่รถใช้น้ำมันต่างๆนะหรือในกรณีที่ใช้ร่วมกันในกรณีรถยนต์เช่นเดียวกันเช่นราคาน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดถูกลงไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำให้คนเนี่ยซื้อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันมากขึ้นนะครับปัจจัยอื่นนอกจากนี้ก็มีรสนิยมของผู้บริโภคนะก็เรื่องความชอบไม่ชอบเช่นบริโภคอาหารเกาหลีบริโภค เครื่องแต่งกายทานอาหารการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ย ก็เป็นส่วนเป็นปัจจัยกำหนดอุปสงค์ของผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะครับนอกจำนวนผู้บริโภคนะครับถ้าผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะความต้องการซื้อสินค้าก็จะมีมากขึ้นนะครับการคาดคะเนราคาสินค้าการคาดคะเนราคาสินค้าเนี่ยเช่นในช่วงปลายปีเนี่ยถ้าผู้บริโภคเนี่ยเห็นว่าราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นนะครับเขาจะรีบซื้อสินค้าในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าราคาสินค้าในอนาคตจะลดลงเนี่ยเขาก็ชะลอการซื้อไว้ซื้อช่วงปลายปีนะครับนอกจากนี้ก็มีฤดูกาลเทศกาลการท่องเที่ยวต่างๆนะฮะเช่นฤดูกาลหน้าหนาวเนี่ยเสื้อหนาวก็จะขายดีนะครับเทศกาลเช่นช่วงเทศกาลกินเจนะผักผลไม้ก็จะขายดีหรือเทศกาลสงกรานต์ต่างๆคนก็จะเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นใช้บริการสาธารณะต่างๆมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูทางด้านประเภทของอุปสงค์เนี่ยประเภทของอุปสงค์เนี่ยก็มีอุปสงค์ต่อราคาและอุปสงค์ต่อรายได้ของผู้บริโภคอุปสงค์ต่อราคาเนี่ยเป็นทั้งอุปสงค์ที่มีต่อราคาสินค้าของมันเองและอุปสงค์ต่อราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นในกรณีของรถยนต์เมื่อกี้เนี่ยที่อธิบายสินค้าที่ทดแทนกันถ้าเกิดราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงนะทำให้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันก็อุปสงค์ต่อรถยนต์ใช้น้ำมันก็จะน้อยลงนะครับหรือในกรณีที่รถใช้น้ำมันถ้าราคาน้ำมันถูกลงอุปสงค์ที่มีต่อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันก็จะมีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียกอุปสงค์ไขว้นะครับนอกจากนี้ก็เรียกมีอุปสงค์ต่อรายได้ของผู้บริโภคนะครับอุปสงค์ต่อรายได้ของผู้บริโภคของผู้บริโภคนี่มี2กรณีนะครับก็คือเป็นสินค้าปกติกับสินค้าด้อยนะถ้าสินค้าปกติเนี่ยถ้าผู้บริโภคเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นความต้องการซื้อสินค้าก็จะมากขึ้นสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเป็นสินค้าด้อยเนี่ยถ้าผู้บริโภคมีรายได้มากขึ้นความต้องการซื้อสินค้าจะน้อยลงคำว่าสินค้าด้อยหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับความรู้สึกนะความคิดของผู้บริโภคแต่ละคนนะครับจะไม่เหมือนกันเช่นในกรณีที่เราทำงานมีรายได้น้อยเนี่ยเราจะซื้อสินค้าตามริมฟุตบาทนะฮะตามริมถนนที่ไม่ค่อยมีคุณภาพสะอาดมากนักบริโภคแต่เมื่อเราทำงานมีรายได้ที่ดีขึ้นเราจะไปซื้อสินค้าจากร้านที่มีคุณภาพสะอาดมากกว่านะสิ่งของเครื่องใช้ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยน

ป็นตามรายได้ที่เราเพิ่มขึ้นสินค้าเดิมที่เราซื้อเนี่ยเมื่อเราได้รายได้ต่ำเนี่ยสินค้านั้นเรียกว่าสินค้าด้อยนะครับทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับเส้นอุปสงค์เนี่ยนะเห็นว่าในกรณีสินค้าปกติสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันถ้าเป็นสินค้าด้อยสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามนะครับสำหรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยมี2กรณี ก็คือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์กับการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่เนื่องจากมันจะราคาสินค้าชนิดนั้นเปลี่ยนแปลงนะครับอุปสงค์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอยู่บนเส้นอุปสงค์เส้นเดิมเส้นอุปสงค์ไม่เปลี่ยนโดยที่ปัจจัยกำหนดอุปสงค์ปัจจัยอื่นๆเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเฉพาะราคาสินค้านะฮะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณอุปสงค์เนี่ยที่อธิบายไปแล้วเป็นการอธิบายเป็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์นะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงอีกประเภทหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์การเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์เนี่ยการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ราคาสินค้านั้นคงที่แต่ปัจจัยอื่นกำหนดอุปสงค์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ความต้องการซื้อสินค้าเนี่ยมากขึ้นหรือน้อยลงส่งผลให้เส้นอุปสงค์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเส้นเดิมนะครับจากภาพในที่ปรากฏสำหรับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยรูปกราฟข้างบนเนี่ยแสดงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์เห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นเส้นอุปสงค์เส้นเดียวกันส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นกรณีของการเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค์เห็นว่าเส้นอุปสงค์นี่มีการเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเอาภาพข้างบนก่อนนะเราเห็นว่าอุปสงค์เดิมณจุด A เนี่ยถ้าราคาสินค้าลดลงเนี่ยปริมาณอุปสงค์จะเพิ่มจาก Q0 เป็น Q1 นะครับแต่ถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นปริมาณอุปสงค์ก็จะลดลงจาก Q0 เป็น Q2 อันนี้หมายถึงว่าราคาสินค้าเปลี่ยนแต่ปัจจัยอื่นกำหนดอุปสงค์ไม่เปลี่ยนนะครับส่วนภาพข้างล่างเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์นะเช่นราคาสินค้าเนี่ยอยู่ที่ P2 เนี่ยนะครับอุปสงค์เส้นเดิมเนี่ยก่อนการเปลี่ยนแปลงก็คืออยู่ที่ D1 นะครับเช่นตรงกลางเนี่ยเช่นถ้าผู้บริโภคนี่มีรายได้มากขึ้นความสามารถในการซื้อสินค้าได้มากขึ้นนะครับระดับอุปสงค์เนี่ยก็จะชิดไปทางขวาเนี่ยเป็นเส้นทางขวาจากจุด A ไปจุด C เนี่ยบนเส้นอุปสงค์เส้นใหม่ทางขวาของเส้นเดิมนะครับปริมาณอุปสงค์ก็จะเลื่อนจาก Q2 ไปเป็น Q4 นะครับแต่ถ้าเกิดผู้บริโภคเนี่ยมีรายได้ลดลงนะฮะความสามารถในการซื้อสินค้าจะน้อยลงแม้ราคาสินค้าอยู่ P2 คงเดิมเนี่ยนะครับอุปสงค์ก็จะเลื่อนจากจุด A ไปที่จุด F นะครับปริมาณอุปสงค์ก็จะลดลงจาก Q2 เป็น Q1 นะครับทีนี้มาดูเรื่องอุปทานบ้างนะครับในกรณีของอุปทานเนี่ยความหมายของอุปทานเนี่ยเป็นความหมายในทางด้านของผู้ผลิตนะฮะหรือผู้ขายสินค้านะโดยอุปทานหมายถึงปริมาณเสนอขายสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตหรือเจ้าของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งณระดับราคาสินค้าต่างๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับทั้งนี้ผู้ผลิตเนี่ยหรือผู้ขายต้องมีความสามารถนำสินค้ามาขายได้นะครับมาขายได้ด้วยนะครับฟังก์ชันของอุปทานก็เช่นเดียวกับฟังก์ชันของอุปสงค์นะครับก็ขึ้นอยู่กับราคาสินค้านะครับเงื่อนไขการเกิดอุปทานแน่นอนว่าแม้ราคาสินค้าจะแพงขึ้นแต่ผู้ผลิตก็มีความสามารถต้องมีความสามารถนำสินค้าออกมาขายได้ขึ้นได้ด้วยนะครับเช่นผู้พ่อค้าทุเรียนนะครับที่ขายในท้องตลาดในช่วงปลายฤดูกาลเนี่ยทุเรียนไม่ค่อยมีแม้ผู้ซื้อต้องการซื้อสินค้าราคาแพงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่เขาไม่มีทุเรียนมาขายก็แสดงว่าอุปทานจะไม่เกิดขึ้นนะครับกฎของอุปทานเนี่ยนะครับมีลักษณะตรงกันข้ามกับกฎของอุปสงค์นะโดยอุปทานเนี่ยกฎของอุปทานเนี่ยราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันนะครับถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นปริมาณอุปทานก็จะเพิ่มขึ้นถ้าราคาลดลงปริมาณอุปทานก็จะลดลงในภาพที่ปรากฏนะครับตรงที่ปริมาณอุปทาน400หน่วยเนี่ยที่จุด A เนี่ยนะครับถ้าเกิดราคาสินค้าก็40บาทต่อหน่วยนะครับแต่ถ้าเกิดราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น50บาทต่อหน่วยนะฮะปริมาณสินค้าเสนอขายก็จะเพิ่มขึ้นจาก400หน่วยเป็น600หน่วยนะครับแต่ถ้าเกิดราคาสินค้าเนี่ยลดลงเหลือหน่วยละ30บาทต่อหน่วยนะครับปริมาณอุปทานก็เลื่อนลงมาทางซ้ายเป็นจุด C นะครับปริมาณอุปทานก็จะลดลงเหลือ200หน่วยนะครับเห็นว่าเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันนะครับปัจจัยกำหนดอุปทานเนี่ยนะประกอบด้วยปัจจัยราคานะฮะสินค้าหรือบริการชนิดนั้นๆนะครับและปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ราคาสินค้าหรือบริการปัจจัยอื่นมีอะไรบ้างนะเช่นราคาปัจจัยการผลิตนะฮะ
ปัจจัยการผลิตนะเช่นค่าแรงนะค่าวัตถุดิบค่าปัจจัยการผลิตนะค่าน้ำค่าไฟต่างๆพวกนี้ค่าจ้างนะครับนะฮะเช่นในกรณีของผลิตเกษตรกรต่างๆเนี่ยค่าปุ๋ยค่ายาค่าแมลงพวกนี้ก็เป็นราคาปัจจัยการผลิตถ้าราคาสินค้าเหล่านี้ถูกลงเขาสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นนะแล้วราคาสินค้าหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของเกษตรกรเนี่ยนะครับพื้นที่ปลูกเนี่ยสามารถปลูกได้ทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่าราคายางพาราไม่ค่อยดีขึ้นผู้ผลิตเกษตรกรหลายคนก็โค่นยางพาราไปปลูกปาล์มน้ำมันทำให้ปริมาณยางพาราลดลงนะฮะแต่ปริมาณปาล์มน้ำมันก็เพิ่มขึ้นหรือในกรณีถั่วเหลืองเนี่ยเช่นถ้าราคากากถั่วเหลืองเนี่ยความต้องการทำอาหารสัตว์เนี่ยเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณการผลิตถั่วเหลืองก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกเทคโนโลยีการผลิตนะครับจำนวนผู้ผลิตนะครับสภาพภูมิอากาศในกรณีสินค้าเกษตรเนี่ยเห็นว่าในชัดเจนว่าถ้าดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยเนี่ยทำให้ความสามารถในการผลิตเนี่ยมีมากขึ้นนะครับพวกข้าวพวกผลผักผลไม้ต่างๆพวกนี้นะครับหรือเป้าหมายของผู้ผลิตเป้าหมายของผู้ผลิตเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยผู้ผลิตไม่ใช่ต้องการผลิตจำนวนมากๆแต่เนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่มีความลักษณะเฉพาะเขาผลิตไม่มากสนองความต้องการของผู้บริโภคเพียงบางกลุ่มเท่านั้นเองเขาไม่ได้ผลิตมากนะครับนอกจากนี้ก็มีนโยบายของรัฐบาลนะครับเช่นที่ช่วงที่ผ่านมาเห็นว่าราคายางพาราเนี่ยตกต่ำก็มีการจำกัดพื้นที่การปลูกยางพารานะครับหรือในกรณีที่รัฐบาลส่งเสริมให้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็มีให้แรงจูงใจต่างๆมากขึ้นแก่บริษัทผู้ผลิตทำให้ปริมาณรถไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุปทานบ้างนะครับการเปลี่ยนแปลงของอุปทานก็มีลักษณะเช่นเดียวกับของประสงค์ก็คือมีทั้งแบบปริมาณนะครับการเปลี่ยนแปลงของที่เป็นระดับอุปทานนะครับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปทานเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เส้นอุปทานเส้นเดิมนะฮะตามกฎของอุปทานดังที่กล่าวมาแล้วโดยที่ราคาสินค้าเปลี่ยนแต่ปัจจัยอื่นที่กำหนดอุปทานไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปทานเนี่ยราคาสินค้าเนี่ยคงที่แต่ปัจจัยกำหนดอุปทานซึ่งเป็นปัจจัยอื่นๆมีการเปลี่ยนแปลงนะเช่นราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงค่าจ้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับสภาพดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดังภาพที่ปรากฏนะภาพข้างบนเนี่ยแสดงในกรณีของที่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปทานซึ่งจะเห็นว่าปริมาณอุปทานเนี่ยนะครับเลื่อนจาก Q1 ไป Q2 ทางขวาถ้าราคาสูงขึ้นนะครับถ้าราคาสินค้าลดลงปริมาณอุปทานเลื่อนจากจุด A มาจุด C ถ้าราคาสินค้าลดลงนะครับภาพข้างล่างเนี่ยแสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปทานนะครับเห็นว่าเส้นตรงกลางคือเส้น S1 เนี่ยเป็นเส้นอุปทานเส้นเดิมก่อนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นณราคา P2 นะครับเส้นอุปทานเส้นเดิมเนี่ยเป็นเส้นบนเส้น S1 เนี่ยระดับอุปทานเนี่ยอยู่ที่ Q4 นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีเช่นกรณีของสินค้าเกษตรถ้าค่าปัจจัยการผลิตถูกลงค่ายาค่าวัตถุดิบเนี่ยค่าจ้างก็ค่าปุ๋ยถูกลงเนี่ยทำให้ความสามารถในการผลิตของเกษตรกรมากขึ้นเนี่ยทำให้ปริมาณอุปทานก็จะเพิ่มขึ้นจาก Q4 เป็น Q6 นะครับแต่ถ้าเกิดราคาปัจจัยการผลิตแพงขึ้นนะครับนะฮะดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวยนะฮะปริมาณอุปทานของพืชผลที่ผลิตก็จะลดลงเลื่อนเส้นอุปทานก็เลื่อนไปทางซ้ายนะเป็นเส้น S3 ปริมาณอุปทานก็อยู่ที่จุด F นะครับปริมาณอุปทานก็อยู่ที่ Q2 นะฮะอันนี้เขียนว่าเส้นอุปทานเนี่ยมีการเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาถ้าเพิ่มขึ้นเลื่อนทางขวาถ้าลดลงเลื่อนทางซ้ายนะในกรณีที่ราคาคงที่ปัจจัยอื่น

ีนี้มาดูเรื่องดุลยภาพของตลาดนะครับดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะฮะเป็นหมายถึงอะไรดุลยภาพของตลาดหมายถึงสภาวะที่ปริมาณเสนอซื้อเท่ากับปริมาณเสนอขายพอดีนะครับดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะเกิดขึ้นเนี่ยในระดับผู้ซื้อเนี่ยได้ซื้อและผู้ขายก็ได้ขายตามปริมาณที่ต้องการณระดับราคาที่ตัวเองพอใจดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะฮะเป็นกรณีที่เส้นอุปสงค์เส้นอุปทานเนี่ยตัดกันพอดีทำให้เกิดดุลยภาพของตลาดณดุลยภาพของตลาดนั้นทำให้เกิดราคา

นะดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพนะครับราคาดุลยภาพเนี่ยก็เป็นราคาที่ได้อุปสงค์หรือปริมาณเสนอซื้อเท่ากับอุปทานปริมาณเสนอขายนะครับส่วนปริมาณดุลยภาพก็เป็นปริมาณของสินค้าบริการระดับราคาดุลยภาพนั่นเองนะที่ความต้องการเสนอซื้อเท่ากับความต้องการเสนอขายนะครับดุลยภาพของตลาดนะครับเห็นว่าในกรณีเราจะเห็นว่าเส้นอุปสงค์อุปทานตัดกันที่จุด E นะครับระดับราคาสินค้า40บาทต่อหน่วยปริมาณดุลยภาพอยู่ที่4ในที่นี้ก็คือ40,000นะฮะ40,000จากภาพนี้จะเห็นว่าระดับราคาสินค้าเนี่ยมีหลายระดับนะเช่น60บาทต่อหน่วย50บาทต่อหน่วยลดลงมาเหลือ30บาทต่อหน่วย20บาทต่อหน่วยนะครับแล้วก็ปริมาณอุปทะระดับราคาสินค้าเนี่ยเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาเนี่ยอย่างเดียวโดยที่เส้นอุปสงค์อุปทานไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้ระดับราคาสินค้าเนี่ยเข้าสู่ดุลยภาพซึ่งเป็นตามกลไกของตลาดหรือกลไกราคานั่นเองนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าเข้าสู่ดุลยภาพเนี่ยตามกลไกของราคาดังกล่าวเนี่ยสามารถอธิบายได้ภาพนี้นะครับในกรณีของราคาสินค้าอยู่ที่50บาทต่อหน่วยนะฮะซึ่งจะเห็นว่าปริมาณความต้องการสินค้าเนี่ยจะสูงกว่าราคาสินค้าดุลยภาพนะครับในที่นี้ปริมาณดุลยภาพประมาณ 40,000 บาทนะครับส่วนปริมาณความต้องการณ50บาทต่อหน่วยเนี่ยปริมาณอุปสงค์เนี่ยก็ประมาณ 30,000 นะครับในขณะที่ปริมาณอุปทานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 60,000 นะซึ่งจะเห็นว่าณราคาสินค้าที่สูงกว่าดุลยภาพเนี่ยนะครับทำให้เกิดอุปทานส่วนเกินนะฮะการเกิดอุปทานส่วนเกินแสดงว่าสินค้ามีมากนะฮะความต้องการมีน้อยผลสุดท้ายเนี่ยผู้ผลิตก็ต้องลดราคาลงนะฮะถึงจะขายสินค้าได้ราคาสินค้าก็จะลดลงนะครับในภาพสำหรับข้างล่างเนี่ยกรณีตรงกันข้ามนะครับราคา30บาทต่อหน่วยเนี่ยเห็นว่าราคาสินค้าต่ำกว่าดุลยภาพนะฮะผู้ขายเนี่ยนำสินค้าออกมาขายน้อยลงเหลือ 20,000 นะครับ 20,000 หน่วยแต่ความต้องการซื้อเนี่ยมีมากเพราะราคาสินค้าถูกลงนะฮะสินความต้องการประมาณ 50,000 นะฮะในกรณีนี้เห็นว่าเกิดเค้าเรียกเกิดอุปสงค์ส่วนเกินนะการเกิดอุปสงค์ส่วนเกินเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในตลาดทําให้ราคาสินค้าเนี่ยก็จะแพงขึ้นเพราะว่าสินค้าที่เสนอออกมาขายมีน้อยนะครับแล้วก็ทําให้ความต้องการมีมากนะครับท่านผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้าก็สามารถเพิ่มราคาสินค้าขายได้ราคาสินค้าก็จะสูงขึ้นนะครับในกรณีเช่นนี้ก็เห็นว่าในกรณีที่ เกิดอุปทานส่วนเกินนะครับราคาสินค้าก็มีแนวโน้มลดลงเข้าสู่ดุลยภาพถ้าเกิดอุปสงค์ส่วนเกินราคาสินค้าก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเข้าสู่ดุลยภาพนะครับทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดนะครับการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะครับในที่นี้ดุลยภาพที่เรากล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยเห็นว่าเส้นอุปสงค์เส้นอุปทานเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นการผลสุดท้ายถ้าเส้นอุปสงค์เส้นอุปทานไม่เปลี่ยนนะดุลยภาพก็อยู่ที่จุดนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดเส้นอุปสงค์นะหรือเส้นอุปทานมันเปลี่ยนดุลยภาพดังกล่าวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอุปสงค์หรืออุปทานนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงทั้งอุปสงค์หรืออุปทานนะครับอย่างในกรณีของอุปสงค์เปลี่ยนแปลงแต่อุปทานคงที่นะครับในภาพข้างบนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยนะครับถ้าเกิดผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปริมาณการผลิตคงเดิมนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจดีขึ้นนะความต้องการน้ำมันในประเทศต่างๆเศรษฐกิจโลกดีขึ้นนะครับอุปสงค์ต่อน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นทำให้ดุลยภาพเปลี่ยนจากเดิมจากจุด E เป็น E1ราคาน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก P เป็น P1 นะครับปริมาณสินค้าที่เสนอขายก็เพิ่มจาก Q เป็น Q1 นะครับในทางตรงข้ามนะครับในภาพข้างล่างในกรณีที่อุปสงค์ลดลงนะครับโดยที่อุปทานคงเดิมเช่นราคาปริมาณน้ำมันที่ผลิตในตลาดโลกยังคงเดิมนะครับแต่เศรษฐกิจโลกตกต่ำเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนะฮะอุปสงค์ต่อน้ำมันในตลาดโลกก็จะลดลงนะครับราคาน้ำมันก็จะลดลงนะดุลยภาพก็เลื่อนจากจุด E มา E1

นะฮะเห็นว่า P ก็ราคาสินค้าน้ำมันก็จะลงจาก P เหลือ P 1นะปริมาณสินค้าที่ขายในท้องตลาดก็จะลดลงนะครับอันนี้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์นะฮะโดยที่อุปทานคงที่เนี่ยนะมีทั้งกรณีที่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นสูงขึ้นกว่าราคาดุลยภาพถ้าอุปสงค์เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดอุปสงค์ลดลงนะราคาก็จะต่ำกว่าดุลยภาพจุดเดิมนะครับทีนี้ในกรณีของอุปทานบ้างถ้าอุปสงค์คงเดิมอุปทานมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นในกรณีของเช่นอุปสงค์เช่นความต้องการน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยยังคงเดิมนะฮะเศรษฐกิจโลกก็คงที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักแต่ถ้าเกิดผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยนะครับมีเพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้นนะครับทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็จะลดลงนะฮะจาก E ดุลยภาพก็จาก E ไป E 1ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็จะลดลงนะจาก P เป็น P 1นะครับปริมาณดุลยภาพก็จะเพิ่มขึ้นจาก Q เป็น Q 1นะครับในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยนะครับลดปริมาณการผลิตลงนะเส้นอุปทานก็เลื่อนไปทางซ้ายเป็น S 1นะครับดุลยภาพก็เลื่อนจากจุด E ไป E 1ราคาน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก P เป็น P 1นะครับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งกรณีของอุปสงค์หรืออุปทานที่กล่าวมาเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นในตลาดที่เราเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันนะเช่นราคายางพาราราคาปาล์มน้ำมันราคาลำไยนะครับราคาสินค้าประเภทต่างๆนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอุปทานในตลาดยังคงเดิมนะครับแต่อุปสงค์มันเปลี่ยนหรือบางทีอุปทานคงเดิมแต่อุปสงค์มันเปลี่ยนบางครั้งอุปสงค์คงเดิมแต่อุปทานมันเปลี่ยนทำให้ราคาสินค้านี่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับหรือกลไกราคานะฮะทีนี้มาดูกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านอุปสงค์อุปทานที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับอุปสงค์อุปทานอาจจะเพิ่มขึ้นอุปสงค์อุปทานอาจจะลดลงหรืออุปสงค์เพิ่มขึ้นอุปทานลดลงหรืออุปสงค์ลดลงแต่อุปทานเพิ่มขึ้นนะครับในกรณีที่อุปสงค์หรืออุปทานเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไม่ถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าราคาดุลยภาพจะสูงกว่าเดิมหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับว่าอุปสงค์อุปทานนะฮะจะเพิ่มมากอุปสงค์หรืออุปทานจะเพิ่มมากกว่านะครับเช่นถ้าอุปสงค์เพิ่มมากกว่าอุปทานราคาสินค้าจะสูงกว่าราคาดุลยภาพแต่ถ้าเกิดอุปทานเพิ่มมากกว่าอุปสงค์ราคาสินค้าก็จะลดลงกว่าราคาดุลยภาพนะครับในกรณีที่อุปสงค์เพิ่มขึ้นแต่อุปทานลดลงแน่นอนนะครับราคาสินค้าใหม่เนี่ยหรือราคาดุลยภาพใหม่ก็จะสูงกว่าราคาเดิมนะครับในกรณีที่อุปสงค์ลดลงนะฮะอุปทานเพิ่มขึ้นนะครับราคาสินค้าใหม่ราคาดุลยภาพใหม่ก็จะลดลงจากราคาเดิมในกรณีที่อุปสงค์และอุปทานลดลงนะครับการเปลี่ยนแปลงของราคาดุลยภาพนะก็เช่นเดียวกันไม่สามารถระบุได้ว่าสูงหรือต่ำกว่าเดิมขึ้นอยู่กับว่าอุปสงค์หรืออุปทานอันไหนเนี่ยลดลงมากกว่ากันถ้าอุปสงค์ลดลงมากกว่านะครับราคาสินค้าก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดอุปทานลดลงมากกว่าราคาใหม่ก็จะสูงกว่านะฮะราคาดุลยภาพนะครับสำหรับเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับนักศึกษานะครับสำหรับเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดนะฮะตั้งแต่ในเรื่องของอุปสงค์อุปทานการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทานนะครับในเรื่องของการเรื่องของดุลยภาพของตลาดการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดนะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมในเนื้อหานะฮะเนื้อหาที่กล่าวถึงในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาทุกตอนทุกเรื่องนะครับมีบางประเด็นที่นักศึกษาเนี่ยต้องไปทำการศึกษาเพิ่มเติมเช่นเรื่องของความยืดหยุ่นต่างๆพวกนี้นะครับในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทานและทำไมราคาสินค้ามันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ไปทบทวนดูบางครั้งเนี่ยในกรณีสินค้าใกล้ตัวสินค้าที่เราเห็นที่เราเผชิญอยู่เนี่ยนะว่าอุปสงค์มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอุปทานเพิ่มขึ้นหรือลดลงราคาสินค้าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรต่างๆหรือในกรณีราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือทดแทนกันเนี่ยนะฮะที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้อุปสงค์ต่อสินค้าเช่นนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับสวัสดีครับ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันพดรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกช่องทาง STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: my lemon's back. Oh my god. The lemon comes along when they fall back. It's a duck, didn't it?
1: ลายของเรามันเละหมดเลย
0: แต่ลายของเราไม่เละ ของเราใช้สีเทียน ของเราลายไม่เป็นไรเลย
1: ของเราใช้สีเมจิก ของเราเละหมดเลย
0: น้ำอยู่ข้างบนเป็นเม็ดๆเลยอ่ะ สีเทียนอ่ะ น้ำมันไม่ไหลลงไปเลยอ่ะ แต่สีเมจิกน้ำมันซึมลงไปอลิเซียเราจะทำอะไรเราเราไปขึ้นเลยแล้วว่าเรือเราไปถึงนู่นแล้วมั้ง
1: เออของเราไปไกลสุดแล้วคือเราไปแล้วกลับเปียกหมดเลยตรงที่ไม่ระบายสีคานหมดเลยระบายก้นเรือให้เข้มสีเทียน
0: ช่วยให้เรือกระดาษสวยๆลอยน้ำไปได้ไม่เละเลยเจ๋ง

0: ราไม่อยากให้ใครรู้เราก็ต้องใช้สีเทียนทำแบบนี้แล้วก็เอาสีโปเตอร์ปิดทับต่อให้ลมร้อนเป่าแรงๆก็ไม่เห็นหรือไฟสว่างแค่ไหนก็ยังไม่เห็นอยู่ดีแต่ถ้าเป็นน้ำว้ายความลับถูกเปิดเผยแล้ว
1: ตะวันมานั่งแล้ววาดบ่อน้ำ
0: ลูกเป็ด
1: ระบายมิดๆเลยนะ

0: ต้องเอาน้ำลบออก
1: ดูแลลูกเป็ด
0: เจอแล้วโอ้โหมันเป็นสีน้ำตาลน่ะน้องว่ามันเหมือนเก้าอี้เลยมันไปดูกันเลยนั่งสิน้องเห็นสีฟ้าโอ้ยรู้แล้วว่าเป็นอะไรไปเร็ว
1: อลิเซียขอเล่นด้วยได้ไหม
0: ได้
1: ไหนแก้วเราเอาแก้วเราให้หน่อยภารกิจวันนี้สำเร็จแล้วสนุกสุดๆเลย

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ์หุ่นยนต์ช่วยสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือเวลาสัตว์ตัวไหนเกิดตกน้ำแล้วขึ้นมาไม่ได้หุ่นยนต์ก็จะลงไปในบ่อแล้วอุ้มมันออกมาให้เลย
2: Hmm. Huh?

0: Hey!
1: Woo! นี่คือปราสาท
2: สีเขียว
1: ประตูอยู่ด้วย
2: นี่ไงต้นไม
1: ้ขอหายหน่อยดิเอ้ยนี่ไงเขียวที่มันไม่เหมือนกัน
2: เขียวไม่เหมือนกัน
3: เจอแล้ว
1: นี่เขียวเหมือนกัน
2: นี่ไงเขาเจอแล้วเขียวไม่เหมือนกัน
1: ด้านอยู่ตรงนี้โอ้มีคนยิงมิสไซล์ด้วย
4: ของฉันอ่อนไม
5: ่ของฉันอ่อนนิด
4: ปัง
2: แล้วทำไมสีเขียวถึงมีหลายแบบได้นะ
4: ขอจะติกแกร์ใช้สีขาวกับน้ำเงินขอสีเหลืองหน่อยเจ้า
1: อื้อยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่อ่ะมันก็ไม่แต่อันนี้ขาวแล้วแหละ
4: ก็จะใช้สีสวยเราจะทำสีเขียวอ่อนๆขอสีเหลืองหน่อยเจ้า
1: ให้เข้มขึ้น
2: เราใช้สีขาวเยอะแล้วก็ใช้สีเขียวใช้สีเหลืองนิดนึงอีก
4: ถึงจะได้เป็นสีเขียวอ่อน
5: ต้องใช้สีฟ้าผสมกับสีเขียวถึงจะได้เป็นสีเขียวเข้มๆเนี่ย
1: พ
4: ี่ของเขาใส่ไหม
1: โอ้โห
2: เราใช้สีเขียวอ่อนนิดนึงเราใช้สีเหลืองแล้วเราก็ใช้สีขาวผสมกันกลายเป็นสีเขียวอ่อนนิดนึง
1: เราใช้สีเขียวแล้วก็สีฟ้าแล้วก็ใช้สีเหลืองนิดเดียวผสมกันแล้วได้สีเขียวเข้ม
2: เราสร้างอะไรก็ได้สร้างถนนก่อน
5: เราสร้างต้นไม้
1: ต้นไม้
5: ต้นไม้
1: ต้นไม้ขนาดนี้ตำรวจต้องใหญ่ๆอย่างนี้เลย
5: มันไม่ใช่แล้ว
4: ก็ต้องเล็กกลางๆนิดหน่อย
5: ขี่ประตูทางเข้าด้วยแหละโ
1: อ้แบบนี่กันละโน่นนี่หน่อยหัวลาย
4: นั้นอะไรอ่ะ
2: เสร็จแล้วทหารกับต้นไม
1: ้นี่ดูสถานีตำรวจของเราซะก่อน
2: เมืองของเราถึงจะมีแต่สีเขียวแต่ก็สวยไม่ซ้ำใครเลยนะเนี่ย

อ้าวซ้ำแล้ว

0: ฉันอยากทำสีส้มของเรากลายเป็นสีส้มแล้ว
1: ว้าวฉันอยากทำสีเขียว
2: สีเขียวต้องใช้สีน้ำเงินกับสีเหลือง
1: เริ่มออกมาเป็นสีเขียวแล้วสีเหลืองกับสีน้ำเงินกลายเป็นสีเขียว
0: ฉันอยากทำสีม่วง
3: ทำแล้วม่วงๆเลยแล้วอ่ะ
4: ว้าว
1: ว้าว
5: ไปแล้ว
1: เราทำสีเขียวเข้มกว่าเดิมใช้สีน้ำเงินกับสีเหลือง
2: ใกล้จะเริ่มเขียวเข้ม
1: อันใหม่สีเขียวเข้มกว่าอีก
0: ใส่สีน้ำเงินเพิ่ม
3: ให้กลายเป็นสีม่วงเข้มๆ
0: แล้วใส่สีแดงเพิ่มดีกว่ามันจะได้เข้มขึ้น
1: เสร็จแล้วก็ต้องเอาไปแช่เย็น
0: จะกินได้ไหม
4: หวานที่เผื
0: ่ออ ะไรหวานรอดไล่สีสวยเลยอร่อยด้วยนะ
4: มันหนอนอ่ะ

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากไปดีดเครื่องย้อนเวลาครับผมอยากย้อนเวลากลับไปดูไดโนเสาร์เพื่อนก็ได้ไปวาดรูปไทเซราทอปส์ครับผมชอบมันมากๆเลยสวยๆแต่ไม่มีสีถ้าระบายสีลงไปต้องสวยกว่านี้แน่ๆสีไม้มันเป็นแบบมันไม่เปียกมันแห้งๆง่ายมากๆเลยแค่ระบายไม่เปียกต่างหากนี่เอาสีน้ำมั่งดีกว่าสีน้ำมันจะเปียกๆแฉะสีเมจิกมันจะไม่เปียกๆอ่ะเฮ้ยมือเลยไปหมดเลยเดี๋ยวเราใส่น้ำดีกว่าสีมันไม่ซึมออกมาข้างนอกเท่าไหร่เลยอ่ะ
0: แล้วถ้าลองหยดแอลกอฮอล์ดูล่ะ
1: โหสีออกมาเยอะ

0: เราลายขึ้นทะเล
1: ของเขาลายดอกไม
2: ้ลายตาราง
3: แอลกอฮอล์เอาไว้ล้างแผล
4: เสร็จเรียบร้อย
2: เกือบผิวม่วง
3: ใช่
2: เวอร์ชัยรู้
4: ไหมมันเป็นสีน้ำเงินด้วยอ่ะถ้าเราฉีดแบบเบา
3: ๆมันเป็นออกสีม่วงด้วย
4: โอ้สวยมากเลยอ่ะ
2: เราฉีดแอลกอฮอล์ไปแล้วมันทำให้สีดำมันจางออกมาเป็นสีเรื่อย
3: ๆสีดำมันก็ค่อยๆละลายมาแล้วก็พ่นเป็นสีดำมันถูกผสมสีอื่นมันเลยออกมา
2: ข้างล่างดีกว่า
4: เพราะว่าของข้างล่างใหญ่
3: อันเด็กอยู่ข้างล่าง

0: ขียวสีแดงใช่ไหมขันท
1: ่
0: า
1: ใช
2: ่โอ้โหสีอ่อน
3: ตรงนี้มีสีม่วงด้วย
0: โอเคเรามาช่วยกันแกะไป
3: ทำไมใบไม้ถึงมีหลายสีกันนะ
0: มันมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีม่วงอยู่ในใบเดียวกันด้วยหยิบอันนั้นให้เขาอ่านกัน
3: ไปกันดีกว่า
1: โอเคโอเค
3: ใบไม้สวยๆพวกนี้ต้องมีความลับซ่อนอยู่แน่ๆ
1: ใบนี้มันเป็นสีแดงกับสีเขียวแปลว่ามันมีหลายชนิดแน่ๆเลย
3: นี่ของเราก็มีเหมือนกันมันเป็นหลายๆสีเลยมีทั้งสีเขียวกับสีม่วงออกแดงๆน่าจะเป็นตอนตั้งแต่เกิดอะเราไม่รู้เหมือนกันนะคันค่ะอันนี้เป็นสีเขียวอันนี้สีเขียวแดง

0: ระดาษแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: ใบไม้สีเขียวออกมา3สีมีสีเขียวเข้มเขียวอ่อนแล้วก็เหลือง

0: ีเหรอ
1: ชมพูเขียวเหลืองแดงม่วง
0: แดงม่วง5สี
2: เจอแล้วความลับของสีในธรรมชาติเจ๋งสุดๆ

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ
2: ์เครื่องตัวน้ำอัตโนมัติเพราะผมชอบดื่มน้ำมากเวลาน้ำหมดต้องเสียเวลาเดินไปเติมแต่ถ้ามีเครื่องเติมน้ำอัตโนมัติแล้วค่อยวางแก้วลงไปเพื่อนจะเติมน้ำให้จนเต็มทีนี้เราไม่ต้องลุกไปเติมน้ำบ่อยๆแล้ว

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

เออหน่วยนี้เป็นหน่วยที่สองของชุดวิชา94462ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะเป็นเรื่องของบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศโดยบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนนี้นะคะจะเป็นบทบาทของฝ่ายสนับสนุนในระบบธุรกิจการเกษตรหน่วยที่2นี้นะคะจะมี2ตอนสำหรับตอนที่1ก็คือบทบาทและหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศตอนที่1นี้นะคะก็จะมี3เรื่องประกอบด้วยเรื่องที่1คือบทบาทของภาครัฐด้านการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเรื่องที่2เป็นบทบาทของภาครัฐด้านการควบคุมและเรื่องที่3เป็นเรื่องของหน่วยงานของภาครัฐที่ส่งเสริมและควบคุมการดำเนินธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำหรับบทบาทของภาครัฐนะคะด้านการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศจะมีการส่งเสริมในเรื่องอะไรบ้างนะคะก็ประกอบด้วยการส่งเสริมการลงทุนทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยนะคะการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของไทยเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศแล้วก็การส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศในด้านการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะด้านการส่งเสริมการลงทุนทางธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศในประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นการส่งเสริม

การลงทุนทั้งผู้ประกอบการชาวไทยแล้วก็ผู้ลงทุนจากต่างประเทศวัตถุประสงค์ของความต้องการการลงทุนของประเทศนะคะก็เพื่อช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศช่วยในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการประกอบการและความชำนาญของแรงงานเพื่อกระจายการพัฒนาไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศโดยการสนับสนุนการลงทุนในภูมิภาคต่างๆเพื่อช่วยในการสร้างงานให้แก่ประชาชนของประเทศแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับดุลการค้าและดุลการชำระเงินของประเทศนะคะในการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยก็จะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่างๆนะคะถ้าเรามีการส่งออกมากๆเนี่ยก็จะทำให้ดุลการค้าและดุลการชำระเงินของประเทศเนี่ยดีขึ้นค่ะทีนี้นโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนทางธุรกิจการเกษตรนะคะภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆว่าในแผนพัฒนาฉบับต่างๆเนี่ยเรามีการส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรอะไรบ้างนะคะเราก็มาดูตั้งแต่แผนพัฒนาฉบับที่1นะคะเริ่มต้นในปี2504แล้วก็จบแผนพัฒนาฉบับที่2ในปี2514นะคะในแผน1แล้วก็แผน2เนี่ยมุ่งเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านะคะเช่นอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมนมข้นหวานแล้วก็อุตสาหกรรมกระดาษเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะโครงสร้างพื้นฐานก็เช่นการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพลังงานไฟฟ้าแล้วก็การชลประทานเพื่อการเกษตรด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศด้วยต่อมาในแผนพัฒนาฉบับที่3ถึง5นะคะเริ่มต้นในปี2515แล้วก็จบในปี2529นะคะแผน3แผนนี้นะคะมีผลสืบเนื่องจากแผนที่ผ่านมาคือแผน1และแผน2เนี่ยเรามีการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้าเนี่ยมากนะคะก็ส่งผลให้มีการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบสินค้าขั้นกลางแล้วก็เครื่องจักรอุปกรณ์เข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตนะคะก็ส่งผลให้เกิดการขาดดุลการค้าอย่างรุนแรงรัฐบาลจึงได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าในสินค้าขั้นกลางควบคู่กันนะคะอุตสาหกรรมส่งออกที่ให้การส่งเสริมก็เช่นกิจการด้านสินค้าเกษตรการแปรรูปผลิตผลเกษตรนะคะต่อมาก็ได้เน้นอุตสาหกรรมเบาแล้วก็อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากเช่นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปอาหารกระป๋องต่างๆนะคะในช่วงแผนนี้ก็มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนในพ.ศ. 220มีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ผู้ลงทุนได้แก่การให้หลักประกันสิทธิประโยชน์ด้านภาษีมาตรการคุ้มครองแล้วก็สิทธิประโยชน์อื่นๆนะคะต่อมาในแผนพัฒนาฉบับที่6ถึง7เริ่มต้นในปีพ.ศ. 2530สิ้นสุดในปี2539นะคะทั้ง2แผนเนี่ยก็ยังคงให้การส่งเสริมในกิจการผลิตเพื่อส่งออกอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมโดยให้สิทธิประโยชน์ในการนำเข้าเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเก่าที่เสื่อมสภาพมีการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของไทยเนี่ยได้พึ่งพิงเทคโนโลยีตนเองลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะคะจึงได้ออกประกาศส่งเสริมกิจการเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยการให้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อมาในแผนพัฒนาฉบับที่8ถึง9นะคะเริ่มต้นในพ.ศ. 2540และสิ้นสุดในปี2549นะคะทั้ง2แผนเนี่ยก็ยังคงมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการส่งออกแต่เป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะทำให้มีการแข่งขันการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นประเทศไทยเนี่ยก็เลยต้องมีการปรับองค์กรภาครัฐแล้วก็ดำเนินงานด้านการส่งเสริมการลงทุนใหม่นะคะมีการปรับยุทธศาสตร์และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนองตอบต่อแผนยุทธศาสตร์เพื่อการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจใหม่ของโลกนะคะต่อมาในแผนพัฒนาฉบับที่10ถึง11เริ่มต้นในพ.ศ. 2550และสิ้นสุดในพ.ศ. 2559นะคะทั้ง2แผนเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการ
บนฐานความรู้และความเป็นไทยนะคะสร้างบรรยากาศการ

ลงทุนที่ดีเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกดำเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศให้สนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะส่วนในแผนพัฒนาฉบับที่11เนี่ยมีการเสริมสร้างทุนทางเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยทุนทางกายภาพและก็ทุนทางการเงินโดยใช้ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนความคิดสร้างสรรค์นะคะให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆรวมทั้งเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีประชาคมโลกนะคะต่อมาในแผนพัฒนาฉบับที่12และ13เริ่มต้นในพ.ศ. 2560นะคะแล้วก็จัดสิ้นสุดในพ.ศ. 2570สำหรับแผนพัฒนาฉบับที่12เนี่ยนะคะมีประเด็นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนคือการส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะคะสนับสนุนการดำเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆสนับสนุนเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิตในต่างประเทศสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็ผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีต่างๆนะคะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้านส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆในเวทีโลกแล้วก็มีการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะส่วนแผนพัฒนาฉบับที่13นะคะเป็นแผนพัฒนาฉบับล่าสุดเนี่ยกำหนดหมุดหมายของการพัฒนาไว้13หมุดหมายนะคะหมุดหมายที่5ก็คือไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกที่สำคัญของภูมิภาคโดยมีกลยุทธ์การพัฒนาเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคแล้วก็ผลักดันการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ไทยแลนด์ 4.0 ค่ะสำหรับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุนนะคะจากมาตราที่16เนี่ยกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะให้การส่งเสริมการลงทุนได้เนี่ยต้องเป็นกิจการที่สำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ความมั่นคงของประเทศกิจการที่ใช้ทุนแรงงานหรือบริการเนี่ยตราสูงหรือเป็นกิจการที่ใช้ผลิตผลการเกษตรหรือทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นว่ากิจการนั้นเนี่ยยังไม่มีในประเทศหรือว่ามียังไม่เพียงพอหรือว่ากิจกรรมวิธีการผลิตยังไม่ทันสมัยนะคะสำหรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่8ทับ2565นะคะก็มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในด้านต่างๆก็คือการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยยกระดับอุตสาหกรรมเดิมที่ไทยมีความโดดเด่นควบคู่กับการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ที่ไทยมีศักยภาพแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับโซ่อุปทานมีการเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะแล้วก็ยั่งยืนมีการผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศและประตูการค้าการลงทุนของภูมิภาคนะคะนอกจากนี้ก็มีการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SMEและวิสาหกิจเริ่มต้นหรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยให้มีความเข้มแข็งแล้วก็เชื่อมต่อกับโลกนอกจากนี้ก็มีการส่งเสริมการลงทุนตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ก็มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมข้อสุดท้ายก็มีการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจของไทยและเพิ่มบทบาทไทยในเวทีโลกสำหรับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยนะคะไปลงทุนในต่างประเทศก็มีการสนับสนุนในด้านต่างๆนะคะได้แก่การสนับสนุนด้านการเงินนะคะอันนี้ก็มีหน่วยงานก็คือธนาคารเพื่อการส่ง

ออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักนะคะที่มีบทบาทในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนของไทยในต่างประเทศนะคะเพื่อขยายตลาดสินค้าหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิทธิประโยชน์ของประเทศต่างๆที่ไทยเนี่ยต้องการเข้าไปลงทุนแล้วก็ยังสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาคเช่นการให้เงินกู้ระยะยาวแก่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในโครงการที่ใช้สินค้าและบริการของไทยสนับสนุนการลงทุนในประเทศที่มีผลต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในโครงในภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของภาครัฐนอกจากนี้ก็มีการสนับสนุนการเปิดร้านและประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทยในต่างประเทศนะคะก็มีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเนี่ยให้การสนับสนุนการเงินทางการเงินแก่นักลงทุนไทยเพื่อไปลงทุนเปิดอาหารไทยในต่างประเทศนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ก็มีการจัดทำโครงการไทยซีเล็กนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมอาหารไทยทั้งที่ดำเนินการในประเทศไทยและก็ต่างประเทศโดยใช้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กนะคะที่มอบให้แก่ร้านอาหารไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์ทั้งร้านอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารไทยนะคะซึ่งในแต่ละปีเนี่ยธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้นะคะนับหมื่นล้านบาทเลยแล้วก็มีการเป็นการส่งเสริมการส่งออกนะคะสินค้าเกษตรไทยที่ใช้เป็นวัตถุดิบนะคะที่นำไปปรุงอาหารมีการส่งออกเป็นจำนวนมากเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังสนับสนุนข้อมูลและสารสนเทศแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศในด้านการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศนะคะก็มีการสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าไทยในต่างประเทศนะคะมีการส่งเสริมในลักษณะต่างๆเช่นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของไทยเนี่ยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศมีการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กนะคะผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook YouTube นะคะการสนับสนุนด้านการเงินก็มีการให้ความช่วยเหลือนะคะจากสถาบันการเงินของรัฐเช่นธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะมีการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่ผู้ส่งออกแล้วก็นำเข้าสินเชื่อสำหรับผู้ส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะนำไปใช้ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสในขยับการขยายธุรกิจและช่องทางในการขยายฐานลูกค้าสินค้าเกษตรในต่างประเทศนะคะนอกจากนี้ก็มีการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรนะคะสินค้าเกษตรที่ผลิตตามมาตรฐานเนี่ยก็จะทำให้ได้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศเป็นการขยายการส่งออกได้อีกทางหนึ่งนอกจากนี้ก็มีการใช้มาตรการทำภาษีนะคะทางด้านการนำเข้าแล้วก็ส่งออกแล้วก็การใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีประกอบกันด้วยนะคะนอกจากบทบาทของภาครัฐด้านการส่งเสริมธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศแล้วเนี่ยเราก็ยังมีบทบาทด้านการควบคุมการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในประเทศไทยนะคะมีการควบคุมอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือการจำกัดการถือหุ้นส่วนใหญ่ของชาวต่างชาติในกิจการบางประเภทนะคะซึ่งการจำกัดการถือหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยต้องมีการระบุไว้นะคะในนโยบายและหลักเกณฑ์ของการส่งเสริมการลงทุนเช่นโครงการลงทุนในกิจการตามที่ปรากฏในบัญชี1ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542เนี่ยนะคะโครงการลงทุนเนี่ยต้องมีผู้ถือหุ้นนะที่มีสัญชาติไทยเนี่ยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ51ของทุนจดทะเบียนก็หมายความว่านักลงทุนไทยเนี่ยต้องเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่นะคะของโครงการลงทุนนั้นนอกจากนี้ก็มีการควบคุมการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาตินะคะอันนี้ตามกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยกำหนดเงื่อนไขการประกอบธุรกิจรวมถึงการขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองเพื่อประกอบธุรกิจในประเทศไทยจากกฎหมายนี้นะคะก็อนุญาตให้คนต่างด้าวเนี่ยสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ยกเว้นนะบางธุรกิจที่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบกิจการหรือว่า
ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนที่จะประกอบธุรกิจได้นะคะนอกจากนี้ก็มีการควบคุมของชาวต่างชาติด้านการเงินก็เช่นกำหนดทุนขั้นต่ำนะคะที่ชาวต่างชาติใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทยการควบคุมการทำงานของชาวต่างชาตินะคะอันนี้ตามกฎหมายก็คือพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวจะมีประกาศนะกฎหมายนี่จะมีประกาศกำหนดให้งานใดเนี่ยที่ห้ามคนต่างด้าวทำนะคะโดยอาจจะห้ามเด็ดขาดหรือว่าห้ามโดยมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้คนต่างด้าวถ้าจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยนะคะก็ต้องมีใบอนุญาตทำงานถ้าไม่มีใบอนุญาตทำงานอันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายหรือว่าไม่สามารถทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะให้ทำงานได้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีการควบคุมการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของชาวต่างชาตินะคะก็คืออนุญาตให้ชาวต่างชาติเนี่ยถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในประเทศไทยได้นะคะแต่ต้องภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีการควบคุมเกี่ยวกับสิทธิบัตรในประเทศไทยด้วยนะคะสำหรับการควบคุมนะคะในด้านการค้าสินค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราก็มีการใช้มาตรการทางภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนะคะสำหรับมาตรการทางภาษีเนี่ยก็เป็นจะเกี่ยวกับภาษีนำเข้าแล้วก็ภาษีส่งออกในด้านการส่งออกเนี่ยเราจะส่งเสริมการส่งออกนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีนะคะมีสินค้าไม่มากนักนะคะที่มียังมีการเก็บภาษีส่งออกอยู่นะคะส่วนมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยก็เช่นมาตรการทางอนามัยสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนะคะแล้วก็มาตรการสิ่งแวดล้อมเป็นต้นสำหรับหน่วยงานของภาครัฐที่ส่งเสริมและควบคุมการดำเนินธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะหน่วยงานของภาครัฐนี่ก็จะมีบทบาททั้งสองด้านคือนอกจากส่งเสริมการดำเนินธุรกิจแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีบทบาทในด้านการควบคุมเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องและก็เหมาะสมนะคะหน่วยงานแรกที่จะพูดถึงก็คือหน่วยงานของสำนักนายกรัฐมนตรีได้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะคะที่มีบทบาทในการส่งเสริมการลงทุนทั้งให้การส่งเสริมแก่ผู้ประกอบการชาวไทยและก็ผู้ลงทุนชาวต่างประเทศนะคะโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีแล้วก็จะให้การคุ้มครองของภาครัฐด้วยนะคะต่อมาก็คือหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์นะคะมีหลายหน่วยงานหน่วยงานแรกก็คือกรมการค้าต่างประเทศนะคะจะมีบทบาทในด้านต่างๆเช่นการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับสินค้าที่ส่งออกและนำเข้าดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางการค้าแล้วก็ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศสำหรับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะก็มีการดำเนินงานต่างๆเช่นการส่งเสริมการส่งออกการขยายตลาดสินค้าและธุรกิจบริการของไทยให้บริการข้อมูลการค้าแล้วก็เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกส่วนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะบทบาทในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศก็เช่นการประชุมเจรจาระหว่างประเทศด้านการค้าและบริการนะคะการลงทุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งการเจรจาการค้าเนี่ยมีทั้งในระดับทวิภาคีอนุภูมิภาคภูมิภาคพหุภาคีแล้วก็ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องต่างๆนะต่อมาก็คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าการดำเนินงานก็เช่นการส่งเสริมธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกธุรกิจบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วก็กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์นะคะต่อมาก็คือหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือกรมวิชาการเกษตรนะคะกรมวิชาการเกษตรมีบทบาททางด้านสินค้าพืชนะคะมีการดำเนินงานก็เช่นการตรวจสอบและรับรองการผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP ในระดับฟาร์มตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตหรือว่า GMP
สำหรับโรงคัดบรรจุ

อยู่มีการตรวจสอบและรับรองสินค้าพืชที่ส่งออกตรวจสอบการนำเข้าสินค้าพืชแล้วก็ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการผลิตและการค้าสินค้าพืชระหว่างประเทศส่วนกรมปศุสัตว์นะคะการดำเนินงานก็ได้แก่การตรวจสอบและรับรองการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP ในระดับฟาร์มสำหรับสินค้าปศุสัตว์นะคะตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตหรือ GMP สำหรับสถานประกอบการควบคุมดูแลการนำเข้าส่งออกสัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการผลิตและการค้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศส่วนกรมประมงนะคะก็มีการดำเนินงานก็คือการตรวจสอบและรับรองการผลิตสินค้าสัตว์น้ำตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีหรือว่า GAP ในระดับฟาร์มตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตหรือว่า GMP สำหรับสถานประกอบการควบคุมการดูแลการส่งออกและนำเข้าสัตว์น้ำแล้วก็ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้บริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการผลิตและการค้าสินค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศส่วนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะการดำเนินงานที่เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศก็คือการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้ส่งออกแล้วก็แจ้งการรับแจ้งการนำเข้าการส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกนำเข้าสินค้าเกษตรต่อมาก็คือหน่วยงานกระทรวงการคลังนะคะหน่วยงานแรกก็คือกรมศุลกากรนะคะอันนี้ในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยกรมศุลกากรก็จะมีบทบาทสำคัญนะคะก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรแล้วก็กฎหมายอื่นๆนะคะมีการรับลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้าส่งออกสำหรับผู้ประกอบการที่จะประสงค์ปฏิบัติพิธีการศุลกากรนะคะในการนำเข้าและส่งออกหรือว่าดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ต่อมาก็คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะคะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังสำหรับบทบาทในด้านธุรกิจระหว่างประเทศก็คือให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศนะคะมีบริการเปิด Letter of Credit หรือว่า LC ส่งเสริมการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศให้บริการคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าแล้วก็การเชื่อแล้วก็บริการอื่นๆนะคะส่วนบริษัทบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังนะคะทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SME บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเนี่ยนะคะไม่ได้ให้สินเชื่อแต่ทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อให้กับ SME ที่ไม่มีหลักทรัพย์หรือว่ามีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอในการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อให้ได้วงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้นตามความต้องการของธุรกิจแล้วก็ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศแล้วก็ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องนะคะต่อมาก็คือหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรมได้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอ.นะคะมีภาระหน้าที่ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนอกจากนี้ก็ยังส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนหรือองค์การของรัฐเนี่ยจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอีกด้วยนะคะซึ่งในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีการสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมต่างๆรวมทั้งอุตสาหกรรมที่ทำการผลิตเพื่อการส่งออกนะคะต่อมาก็มีสถาบันอาหารนะคะก็มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเช่นการจัดฝึกอบรมการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารให้บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
และรับรองคุณภาพผลิต

การอาหารค่ะสำหรับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขนะคะหน่วยงานที่มีบทบาทหลักก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะคะจะมีบทบาทปกป้องคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยอย.ก็จะมีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้ก็มีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาเหล่านี้นะคะต่อมาก็คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะบทบาทที่เกี่ยวข้องก็เช่นการให้บริการตรวจวิเคราะห์อาหารวัตถุดิบว่ามีการปนเปื้อนสารห้ามใช้หรือว่าสารพิษต่างๆ

0: าขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02503 35 02504 8046-9
1: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับ เนื้อหาของโมดูลนี้ซึ่งเป็นโมดูลที่4นะคะเป็นไทเทิลก็คือ Skimming and Scanning นะคะก็ตามหลักแนวคิดตามกฎของสื่อการเรียนการสอนมสท.นะคะจะต้องมีแบบฟอร์มเข้ากรอบของแนวคิดคือเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะอธิบายในโมดูลนะคะโมดูลนี้แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นผลลัพธ์เรามาดูกันที่แนวคิดก่อนนะคะคือการอ่านทั้ง skimming scanning เนี่ยเป็นการอ่านเร็วเพื่อจับใจความนะคะหรือจับใจความสำคัญส่วน scanning เนี่ยเป็นการกวาดสายตานะคะกวาดสายตาให้ทั่วเพื่อให้ได้ใจความหลักนะคะ skimming เนี่ยมีวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่จะใช้ในการหา main idea นะคะเป็นจุดๆไปนะคะไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมดตัวอย่างของเนื้อหาคืออ่านบทความต่างๆนี้อ่านจะอ่านแค่ประโยคแรกและของแต่ละย่อหน้าไม่ต้องอ่านทุกประโยคนะคะอ่านค่ะ

ามคำเรื่อยมาจนจบความสำหรับสแกนนิ่งก็เป็นการอ่านเร็วเหมือนกันอย่างที่เกริ่นไปแต่แรกนะคะเป็นการอ่านเร็วแบบกวาดสายตาเพื่อหาข้อมูลเฉพาะเพื่อหาถ้อยคำหรือวลีเฉพาะต่างๆในเนื้อหาซึ่งเราไม่จำเป็นต้องอ่านทุกคำเราไม่มีเวลาที่จะต้องไปนั่งอ่านทุกบรรทัดนะคะเรามีประเด็นอยู่ในใจของเราแล้วว่าเราต้องการหาอะไรนะคะจากบทเนื้อหานี้นะคะเราก็สแกนไปเพื่อหาสิ่งที่ต้องการเท่านั้นนะคะถัดมาเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ว่าเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาโมดูลนี้แล้วนักศึกษาจะสามารถทำอะไรได้นะคะก็มี3ข้อด้วยกันคือนักศึกษาสามารถจะเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับการอ่านของตนได้ว่าจะใช้สกิมมิ่งหรือสแกนนิ่งนะคะส่วนข้อที่2อย่างที่เกริ่นแล้วว่าสกิมมิ่งเนี่ยใช้ในการอ่านเพื่อหาใจความสำคัญหาเมนไอเดียของบทความรายละเอียดสนับสนุน supporting details นะคะส่วนสแกนนิ่งเนี่ยกวาดสายตาเพื่อหาข้อมูลเฉพาะอ่านเช่นอาจจะเป็นหาแค่คำตัวเลขบางตัวนะคะหรืออาจจะค้นหาความคิดบางอย่างโดยการสแกนนะคะก่อนอื่นต้องตั้งหลักตรงนี้กันนะคะว่าสกิมคือการอ่านเร็วเพื่อจับใจความส่วนสแกนนิ่งเนี่ยเป็นการอ่านเร็วเหมือนกันแต่เพื่อหาข้อมูลเฉพาะนี่คือความแตกต่างนะคะข้อมูลก็อาจจะเป็นพวกข้อมูลของคำหรือเป็นแค่ตัวเลขบางตัวเลขหรือความคิดบางอย่างที่มีการทำเครื่องหมายไว้นะคะอันนี้เราก็ได้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าวัตถุประสงค์อะแตกต่างกันทั้งสกิมและสแกนนี่มีวัตถุประสงค์อย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้นะคะว่ามีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันแต่บางกรณีอาจจะผู้อ่านเนี่ยอาจจะใช้ทั้งสองวิธีการอ่านเร็วเอามาผสมกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้อ่านจะใช้วิธีอะไรก่อนหรืออะไรหลังนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์แล้วก็เวลานะคะผู้อ่านอาจจะเลือกอ่านข้อความใดข้อความหนึ่งและสลับมาใช้อีกวิธีหนึ่งนะคะอาจเริ่มต้นจากวิธีสแกนแล้วสลับมาใช้วิธีสกิมนะคะเช่นสำหรับในนี้เขาก็กล่าวไว้ว่าสามารถใช้วิธีกวาดสายตาเพื่อจับใจความเกี่ยวกับประเด็นสำคัญโดยใช้วิธีสกิมแต่เมื่อพบข้อมูลที่เป็นประเด็นสำคัญก็อาจจะกลับมาใช้วิธีสแกนอีกเพื่อหารายละเอียดหรือข้อมูลที่ต้องการนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะของทั้งสกิมและสแกนคร่าวๆกันก่อนนะคะการสกิมเนี่ยเราหาเป็นจุดๆก่อนนะคะเพื่อจับใจความอาจจะ 2-3 คำแรกหรือ 2-3 คำขอโทษค่ะ 2-3 ประโยคแรกแล้วก็ข้ามไปหรืออ่านเฉพาะประโยคแรกและประโยคสุดท้ายคือไม่จำเป็นต้องอ่านหมดทุกคำเดี๋ยวในเนื้อหาจะมีตัวอย่างให้นักศึกษาได้สังเกตนะคะว่าเขาสกิมตรงไหนกันนะคะอะไรที่ได้มาจากการสกิมหรือสแกนนะคะถ้าเราสกิมเราไม่สนใจรายละเอียดต่างๆมากนักเราแค่จับเมนไอเดียของประโยคนะคะว่าเนื้อหานี้พูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงใครมีภาพรวมของเนื้อหาอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะมีตารางสรุปขั้นตอนให้นักศึกษาได้เห็นนะคะตอนนี้ให้แยกให้ออกก่อนนะคะว่าทั้งสกิมและสแกนต่างกันยังไงวัตถุประสงค์คืออะไรทั้งสองแบบนะคะสแกนนี่เป็นการกวาดสายตาอย่างที่บอกนะคะถึงอ่านข้อมูลในชีวิตประจำวันที่นักศึกษาอาจต้องใช้เวลาเดินทางเช่นสแกนหา เวลาที่สายการบินออกหรือรถบัสออกนะคะสแกนว่าออกกี่โมงสแกนเฉพาะที่เป็นไฟลท์หรือเป็นสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นนะคะต้องอ่านนักศึกษาอาจจะใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆและแต่ไม่ได้สังเกตนะคะว่าตัวเองได้ใช้อะไรนะคะก็ข้อมูลพวกนี้อาจจะอยู่ในรูปของตารางแผนภูมินะคะหัวข้อหรือแม้แต่บางทีอยู่ในเมนูซึ่งเข้าไปรับประทานอาหารในภัตตาคารนะคะอาจจะมีแค่ชื่อคนชื่อเวลาคำสังคำบางคำเมื่อพบข้อมูลขณะอ่านแล้วก็หยุดอ่านนะคะอย่าลืมว่าอาจจะต้องมีการจด

จดหัวข้อที่เราต้องการไว้หรือรายละเอียดที่เราต้องการนะคะค่ะสำหรับตารางนี้นะคะได้สรุปคุณลักษณะของหรือขั้นตอนของการสกิมจะสแกนนะคะสกิมก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าให้หาหัวเรื่องหัวข้อย่อยนะคะอ่านความนำอ่านคอนเทนต์เวิร์ดเนื้อหานะคะส่วนสแกนเนี่ยก็ต้องมีคำสำคัญมีข้อมูลเฉพาะที่ต้องการทราบมาก่อนแล้วเอามากวาดสายตาหาแล้วให้ทำเครื่องหมายหรือขีดเส้นใต้ข้อมูลที่สำคัญที่ต้องการทราบนะคะตารางนี้สรุปไว้ข้อสังเกตก็คือนักศึกษาต้องแยกให้ออกระหว่างคำแสดงไวยากรณ์และคำแสดงเนื้อหานะคะคำแสดงไวยากรณ์เช่น is am are มี verb นะคะเป็น verb อยู่ในประโยคส่วนคำแสดงเนื้อหาก็จะเป็นคำที่พูดถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นคอนเทนต์นะคะเป็นเนื้อหาเช่น scanning skimming อะไรพวกนี้ method สำหรับรายละเอียดสำหรับคำแสดงเนื้อหาและก็คำแสดงฟังก์ชันเนี่ยนะคะไวยากรณ์เนี่ยนะคะสามารถศึกษาได้จากโมดูลที่2ค่ะไปทบทวนได้จากโมดูลที่2นะคะสำหรับโมดูลนี้เราจะไม่พูดในรายละเอียดแต่ให้นักศึกษาสรุปคือสามารถเข้าใจได้ว่าจะหาคอนเทนต์เวิร์ดได้จากไหนจะหาฟังก์ชันเวิร์ดได้อย่างไรตรงไหนเป็นฟังก์ชันเวิร์ดนะคะตารางนี้ได้สรุปประโยชน์บางประการของการอ่านแบบสกิมมิ่งและสแกนนิ่งนะคะที่เกริ่นไว้แต่แรกแล้วว่าskimming เนี่ยเพื่อหา main idea ถูกไหมคะส่วน scanning เนี่ยหาข้อมูลเฉพาะนะคะเป็นรายละเอียดต่างๆที่เรามีอยู่ในใจแล้วนะคะมีเช่นมีตัวเลขมีวันที่มีเนื้อหานะคะซึ่งการ scan skim เนี่ยอาจจะมีการทำตำหนิหรือว่าสัญลักษณ์ไว้อาจจะเป็นตัวเอียงตัวโบนะคะช่วยให้ผู้อ่านได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับข้อจำกัดคืออาจจะมีมากข้อมูลอาจจะมีมากเราข้ามไปอาจจะเป็นข้อจำกัดของวิธีการอ่านทั้งสองนี้คืออ่านข้อมูลไม่หมดทำให้เราต้องกลับมาอ่านข้อมูลที่เราต้องการอย่างเป็นข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกอีกครั้งหนึ่งอาจจะเสียเวลานิดนึงนะคะอันนี้คือข้อจำกัดของทั้ง scanning และ skimming

ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่การอ่านเร็วเพื่อจับใจความสำคัญนะคะหรือสกิมมิ่งนั่นเองที่เกริ่นไปแล้วเนี่ยว่ามันเป็นการอ่านเร็วที่เฉพาะที่ต้องการเฉพาะเนื้อหาที่เราต้องการนะคะเรามีเหมือนกับเป็นธงอยู่แล้วว่าเราอยากจะหาข้อมูลตรงนี้เท่านั้นตรงอื่นไม่เอานะคะอ่านเป็นบางส่วนนะคะอ่านเป็นจุดๆไม่ต้องอ่านรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะอาจจะข้ามประโยคหรือข้ามคำข้ามย่อหน้าหรืออ่านเฉพาะประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของแต่ละย่อหน้านะคะอ่านเฉพาะบทใดบทหนึ่งเท่านั้นซึ่งสกิมมิ่งเนี่ยก็เป็นมีบทบาทสำคัญนะคะ Skimming and its crucial role in developing reading comprehension คือการสกิมมิ่งเนี่ยมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจนะคะนักศึกษาอาจจะต้องเดาบ้างนะคะจากการอ่านเร็วพวกนี้เราอาจจะต้องเดาบ้างแล้วก็มีขั้นตอนหรือกระบวนการในการอ่านเร็วที่ครูได้สรุปมาตรงนี้นะคะโดยยกตัวอย่างจากบทอ่านเนื้อหาเรื่องออนไลน์เดทติ้งนะคะเอามาให้นักศึกษาได้ศึกษาขั้นตอนที่หนึ่งนักศึกษาจะต้องอ่านย่อหน้าทั้งหมดอย่างตั้งใจนะคะเป็นย่อหน้าที่เกี่ยวข้องนะคะขั้นตอนที่สองนักศึกษาจะต้องอ่านประโยคแรกหรือประโยคที่สองของแต่ละย่อหน้าเท่านั้นนะคะอ่านประโยคแรกประโยคที่สองแล้วก็ข้ามไปเลยแล้วก็ขั้นตอนที่สามอาจจะต้องกวาดสายตาไปตอนท้ายของย่อหน้าเพราะว่าตอนท้ายเนี่ยอาจจะมีสรุปประเด็นแล้วก็

ส่วนย่อหน้าสุดท้ายเนี่ยนะคะต้องตั้งใจตั้งใจอ่านเช่นเดียวกันนะคะเพราะจะมีสรุปบอกไว้คือถ้านักศึกษาสังเกตเนื้อหาของออนไลน์เดทติ้งที่เป็นบทอ่านที่เอายกมาให้ดูเป็นตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าผู้เขียนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เห็นการพูดถึงแต่กับตัวละครชื่ออแมนดาสังเกตไหมคะแต่ละย่อหน้าจะมีคำว่าอแมนดาปรากฏมาให้เห็นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการพบรักกันทางออนไลน์ระหว่างอแมนดากับแฟนเก่าของเขานะคะซึ่งต้องมาโคจรมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะคอนเทนต์เวิร์ดก็คือคำที่แสดงเนื้อหาก็จะเป็นมีชื่ออแมนดานะคะมีออนไลน์เดทติ้งแล้วก็มีอีเมล tall and handsome 3434เนี่ยนะคะเป็นคนที่นัดเจอกันนะคะนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการนัดเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากทั้งคู่ไม่ได้เจอกันมานานเหมือนก็รีเทิร์นนะคะนักศึกษาน่าจะคาดเดาได้ว่าผู้เขียนเนี่ยมีจุดประสงค์ที่จะให้เห็นเรื่องราวของตัวละครทั้งสองตัวคืออแมนดากับTall and Handsome นะคะซึ่งพบกันผ่านเว็บไซต์หาคู่อย่างที่บอกไปแล้วนะคะมีการกล่าวคำซ้ำคำสำคัญหรือที่เรียกว่า content word นะคะเช่น Amanda ชื่อนะคะอันนี้ถือเป็น content word นะคะอาจจะมีการปฏิปต่อเรื่องราวในบทอ่านเช่นการเปิดอ่านอีเมลจาก Tall and Handsome ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะพาเธอไปสู่ความรักครั้งใหม่ได้นะคะในการอ่านแบบสกิมมิ่งที่มีประสิทธิผลนั้นต้องอ่านส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อค้นหาเมนไอเดียให้ได้นะคะถ้าเป็นบทอ่านที่มีขนาดยาวนะคะอาจจะต้องอ่านเฉพาะย่อหน้าแรกประโยคแรกนะคะแล้วก็ประโยคสุดท้ายขอโทษย่อหน้าสุดท้ายเนี่ยให้ตั้งใจอ่านแล้วก็เพราะว่ามันจะมีข้อสรุปอยู่ในประโยคในพารากราฟสุดท้ายนะคะอีกบทอ่านหนึ่งที่ครูยกมา Strawberry Generation Are You Part of It นะคะอันนี้ก็คืออีกบทอ่านหนึ่งที่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องอ่านทุกตัวนะคะแต่ให้สังเกต Content Wordกับฟังก์ชันเวิร์ดเหมือนเดิมนะคะคอนเทนต์เวิร์ดก็จะมีพวก Strawberry Generation นะคะส่วนคำที่แสดงฟังก์ชันเวิร์ดนะคะแสดง Made Verb to be Verb to do นะคะแสดงมีความคิดสร้างสรรค์ and but also เนี่ยอาจจะมาเป็นตัวฟังก์ชันเวิร์ดที่บอกให้เห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเดาได้นะคะค่ะจากการกวาดสายตาอ่านย่อหน้าที่เกี่ยวกับ Story Generation นะคะนักศึกษาอาจจะได้เห็นว่ามีการใช้ความรู้ทางด้านไวยากรณ์ and but นะคะเชื่อมโยงความคิดทำให้นักศึกษาสามารถเดาความหมายได้นะคะว่าคนที่เป็น Strawberry Generation เนี่ยอาจจะเป็นยุคที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะ เป็นผู้ที่เป็นวัยรุ่นนะคะดูข้างนอกดูข้างนอกดูแข็งแรงแข็งแกร่งแต่ข้างในแล้วค่อนข้างจะเหมือนกับนุ่มกับถูกกระทบอะไรไม่ได้นะคะกระทบอะไรก็จะแบบ sensitive ต้องระมัดระวังนะคะการอ่านแบบskimming ของ Strawberry Generation เนี่ยผู้อ่านจะทำให้เกิดความเข้าใจว่ามี verb to be is am are หรือมีคำแสดงไวยากรณ์คำศัพท์มี and มี but นะคะจะทำให้เข้าใจแล้วก็คาดเดาถึงความหมายของ generation นี้ว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบแต่ก็ยอมแพ้ต่อสภาวะกดดันอะไรต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้ง่ายนะคะ

ค่ะต่อมาเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องการอ่านเร็วแบบกวาดสายตาเพื่อหาข้อมูลเฉพาะหรือสแกนนิ่งนะคะอย่างที่บอกแต่แรกแล้วที่เกริ่นไปนะคะว่าสแกนนิ่งเนี่ยนักศึกษาจะต้องมีคำสำคัญที่อยู่ในหัวอยู่แล้วว่าเราต้องการค้นหาอะไรจากการอ่านซึ่งได้คุณได้ยกตัวอย่างตารางไฟท์นะคะในหน้าถัดไปคือถ้าเจอเนื้อหาที่ต้องการแล้วอาจจะต้องมีการขีดเส้นใต้ว่าขีดเส้นใต้ไว้หรือวงกลมนะคะเพื่อสะดวกในการกลับมาดูอีกทีหนึ่งนะคะเป็นการสแกนให้เห็นชัดเจนว่าต้องการอะไรแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้ทำเครื่องหมายไว้ครูได้ยกตัวอย่างจากตารางเที่ยวบินนะคะตารางเที่ยวบินนี้จะช่วยให้เราสแกนเป็นความจำเป็นสำหรับบางคนที่อาจจะต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาหรือบ่อยๆนะคะอาจจะต้องรู้กลวิธีในการสแกนว่าเราอยากหาไฟลท์ของเราแล้วก็ตรงดิ่งไปที่สมมุติในกรณีนี้นะคะสมมุติว่าเราต้องการจะไปคูเวตนะคะสายการบินคูเวตแอร์เวย์สนะคะเราก็สายตาเราก็สแกนเข้าไปที่สายการบินนี้อันเดียวอันอื่นไม่ต้องไปดูนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมีการดีเลย์นะคะมีการดีเลย์อาจจะต้องมีการทำเครื่องหมายตัวเอียงหรือทำโบให้เห็นนะคะถ้าเราอ่านดูเองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกระดาษหรือเราสามารถวงกลมไว้หรือจดไว้นะคะทำอะไรทำสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจนนะคะสำหรับในตารางนี้เราไม่เพียงแต่จะได้ดูสายการบินที่เราต้องการนะคะเราอาจจะเห็นว่าเป็นสายการบินคูเวตสายการบินเดียวนะคะที่ดีเลย์นะคะ155นาทีเลทไม่มีสายการบินอื่นเลยที่ดีเลย์นะคะเราอาจจะเปรียบเทียบสายการบินอื่นนะคะการสแกนเนี้ยทำให้เราให้เราหาของเราแล้วก็แถมยังได้ดูของชาวบ้านใกล้เคียงด้วยนะคะค่ะสำหรับการสแกนบทอ่านเนี่ยนะคะเราอาจจะอาศัยข้อความหรือข้อมูลจากประโยคที่อยู่ติดกับคำศัพท์คำนั้นนะคะซึ่งเราสแกนแล้วเราก็ยังสะดุดตรงนี้ว่าเราแปลไม่ออกว่ามันแปลว่าอะไรนะคะผู้เขียนได้ใช้คำว่า surrounded by a group of people นะคะความหมายก็คือถูกล้อมรอบไปด้วยกลุ่มคนนะคะนี่คือความหมาย surround ที่แปลว่าล้อมรอบนะคะส่วนอีกคำหนึ่งที่ไฮไลท์ไว้ quadriplegic ซึ่งบางทีเราอ่านแล้วเราแปลแล้วเราไม่เข้าใจนะคะว่าคำศัพท์ยากไม่เคยเห็นคำศัพท์นี้มาก่อนถ้าเราอ่านต่อไปนะคะเราจะเห็นคำอธิบายคำศัพท์นั้นตามติดมาเลยค่ะ he was only able to move his arm a little bit เขาแค่สามารถจะขยับแขนขาได้นิดหน่อยเองทำให้เราสามารถเอาเนื้อความจากประโยคนี้นะคะมาเป็นคำแปลของquadriplegicได้เราสามารถเดาได้ว่าไอ้quadriplegicเนี่ยมันแปลว่าการที่คนไม่สามารถขยับแขนขาได้เฉพาะส่วนแขนขาซึ่งถือว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตค่ะนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งเราเอาคำอธิบายคำศัพท์ซึ่งต่ออยู่ต่อมาจากคำศัพท์เนี่ยเอามาช่วยในการอธิบายความหมายของคำศัพท์ยากที่เราไม่เข้าใจได้ค่ะ quadriplegic นะคะเนี่ยเป็นคำศัพท์ยากนะคะเราอาจจะสแกนแล้วเราเห็นว่าโอ้คำศัพท์คำนี้ไม่เข้าใจเลยแปลว่าอะไรแต่ว่าถ้าเราสามารถเดาได้นะคะเราก็จะเชื่อมโยงคำสองคำนี้นะคะคือ quadri เนี่ยแปลว่า4นะคะ plegic ก็คือเป็นการอาการที่เหมือนเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์อะไรพวกนี้ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะคะไม่สามารถเคลื่อนไหวด้านแขนและขาได้นะคะเนี่ยถ้าจากบริบทแวดล้อมเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงนะคะ he was only able to move his arm

a little bit ตรงนี้เห็นไหมคะเป็นข้อความที่ใช้อธิบายคำ quadriplegic นะคะ he was only able to move his arms a little bit ขยับแขนขาได้นิดเดียวเห็นไหมคะมีคำแปลได้ใกล้ชิดกับคำนี้เลยติดกับคำนี้เลยเป็นคำแปลนะคะคือนักศึกษาอาจจะต้องใช้ทั้ง scanning และ skimming เพื่อจับใจความนะคะสแกนอีกครั้งเพื่อหาคำสำคัญคำต่อไปที่ไม่ทราบนะคะ

ค่ะการผสมผสานสกิมมิ่งและสแกนนิ่งในการอ่านตัวบทที่มีความยาวมันเป็นสิ่งจำเป็นในบางกรณีที่เราได้มีเนื้อหาข้อความที่ยาวมากไม่สามารถอ่านด้วยเราไม่มีเวลาด้วยอะไรอย่างนี้นะคะการเรียนรู้กลวิธีหรือว่าวิธีการอ่านเร็วแบบทั้งสกิมมิ่งและสแกนนิ่งเนี้ยจะมีประโยชน์ต่อตัวนักศึกษานะคะเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถอ่านได้คล่องขึ้นนะคะหรือนักศึกษาอาจจะปรับวิธีการอ่านของตัวเองที่เคยใช้อยู่เดิมๆอ่ะให้มันทันสมัยขึ้นหรือว่าให้มันคล่องตัวขึ้นความที่เราสามารถนำเอาไปปรับใช้เนี่ยถือว่าเป็น flexible reader เราเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นนะคะสำหรับขั้นตอนในการอ่านแบบผสมผสานนี้ครูก็ได้ยกตัวอย่างของบทอ่านเรื่อง The Taj Mahal มาให้อ่านนะคะขั้นตอนที่หนึ่งที่นักศึกษาควรทำตามนะคะก็คืออ่านย่อหน้าแรกอย่างตั้งใจนะคะเพื่อให้ได้ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องและอาจจะกล่าวถึงตัวในตัวบทด้วยคืออ่านเฉพาะคอนเทนต์เวิร์ดคืออะไรจำได้ใช่ไหมคะเราพูดกันไปหลายครั้งแล้วคอนเทนต์เวิร์ดกับฟังก์ชันเวิร์ดต่างกันยังไงนักศึกษาต้องรู้ตรงนี้นะคะคอนเทนต์เวิร์ดนะคะฟังก์ชันเวิร์ดนะคะถ้าขั้นตอนที่2เนี่ยถ้าเราได้มาถึงผ่านขั้นตอนแรกมาแล้วนะคะขั้นตอนที่2ก็จะเป็นต้องสังเกตหัวเรื่องตัวเข้มหรือโบว์นะคะที่มีอยู่ในเนื้อหาเนื้อบทนั้นตัวบทนั้นอาจจะต้องวงกลมไว้หรือทำเครื่องหมายหรือขีดเส้นใต้ชื่อหรือตัวเลขนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและกลับมาอ่านอีกทีได้นะคะขั้นตอนที่3ให้นักศึกษากวาดสายตาลงไปที่ตอนท้ายของย่อหน้าเพื่อหาข้อมูลสำคัญอื่นอัดวงหรือขีดเส้นใต้ไว้เพื่อกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะวงกลมหรือว่าขีดเส้นใต้นะคะสำหรับขั้นตอนที่4ให้นักศึกษากวาดสายตามองลงไปที่ตอนท้ายของย่อหน้าเพื่อหาข้อมูลสำคัญอื่นๆและเมื่อถึงย่อหน้าสุดท้ายให้ตั้งใจอ่านเพื่อจับใจความสรุปนะคะต้องสรุปให้ได้จากขั้นตอนที่4นะคะคือสังเกตได้ว่าเราจะมีการทั้งใช้ทั้งกลวิธีการอ่านแบบสกิมกับสแกนในเวลาเดียวกันสลับกันไปนะคะช่วยกันทั้ง2 อย่างซึ่งในบางกรณีนะคะจะเห็นได้ว่ามันเป็นธรรมชาติของการอ่านหรือของนักผู้อ่านเลยว่าเราจะต้องสตรัคเกิลเพื่อให้ได้ความหมายใช่ไหมคะถ้าเราอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่าเราใช้สกิมหรือสแกนแต่ว่าเราได้ใช้มันแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อหาที่เป็นยาวมีข้อความหลายพารากราฟบางทีเราจะต้องดึงเอากลวิธีผสมผสานทั้งสแกนและสกิมมาใช้นะคะสำหรับในเนื้อหาของโมดูลครูก็ได้ออกแบบกิจกรรมต่างๆมีเรื่องให้อ่านมีเนื้อหาตัวบทให้อ่านที่สนุกนะคะแล้วก็ให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้เทคนิคทั้งวิธีการอ่านทั้งแบบสกิมและสแกนในเวลาเดียวกันหรือแยกจากกันนะคะขอให้นักศึกษาสนุกกับการอ่านเนื้อหาหรือตัวบทที่ยกมาให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการอ่านนะคะไม่ว่าสแกนสกิมนะคะเมื่อเราเกิดความเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือไปจากการเอามาใช้ในการทำข้อสอบนะคะเพราะว่ามันเป็น

มันเป็นกลวิธีหรือเป็นวิธีการอ่านที่จำเป็นและจะช่วยให้นักศึกษาพัฒนาตัวเองในการเดาข้อความนะคะในการอ่านให้เข้าใจในช่วงระยะเวลาอันสั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องสอบเรามีเวลาจำกัด

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
4: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสทได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
10: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ีครับนักศึกษาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรายละเอียดในเรื่องเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในส่วนของตอนที่1ว่าที่เรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นก่อนอื่นนักศึกษาคงจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการที่เราจะดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในบางประเด็นในส่วนของเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นมีผู้รู้หลายท่านได้ให้ความหมายคำนิยามเอาไว้ค่อนข้างจะมากมายเพราะว่าศาสตร์ทางด้านนี้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรก็มีการกำหนดนิยามความหมายของคำว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมเอาไว้ค่อนข้างจะหลากหลายแต่เนื้อหาหลักใหญ่ใจความจะครอบคลุมในลักษณะคล้ายคลึงกันก็คือเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นจะเป็นเรื่องของการดำเนินการที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในเรื่องของการอันเนื่องของการพัฒนาเพราะว่าชีวิตมนุษย์หรือว่าสังคมโดยทั่วไปจะต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของหลักการทางด้านการอนุรักษ์การพัฒนาแล้วก็การใช้ประโยชน์เพื่อให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขอย่างสมดุลโดยอาศัยธรรมชาติเป็นหลักโดยที่อยู่บนพื้นฐานของเรื่องของข้อจำกัดเรื่องของศักยภาพเพราะว่าข้อจำกัดและศักยภาพของแต่ละพื้นที่แต่ละสถานการณ์ย่อมแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องแปรผันตามเรื่องของศักยภาพและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่แต่ละสถานการณ์ด้วยแต่ยังไงก็ตามก็ต้องยึดพื้นฐานเรื่องของการอนุรักษ์การพัฒนารวมทั้งเรื่องของการใช้ประโยชน์เป็นหลักข้อสำคัญซึ่งการดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีลักษณะการผสมผสานหลายๆอย่างเข้าพร้อมกันเช่นเรื่องของการมีความเหมาะสมในเรื่องของสถานภาพต่างๆอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าในแต่ละสถานการณ์ในแต่ช่วงเวลานั้นจะมีความแตกต่างกันจึงต้องมีการศึกษาเพื่อจะหาข้อจำกัดข้อจำกัดและก็ศักยภาพของพื้นที่

ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมที่สุดทั้งนี้เรามีการแบ่งแยกความสำคัญของเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเอาไว้หลากหลายประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างที่เมื่อตะกี้นี้ได้ให้รายละเอียดไปแล้วว่าเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้สิ่งแวดล้อมพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติก็ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมแต่มนุษย์และสังคมมนุษย์ต้องอาศัยทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญในขณะเดียวกันความสำคัญข้อที่2เรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์และศิลป์ในแขนงต่างๆเนื่องจากว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นจะอาศัยวิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็ไม่ได้จะอาศัยทางด้านศิลปะอย่างเดียวก็ไม่ได้จึงกล่าวได้ว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในเรื่องของการดำเนินการเพื่อให้มีการบริหารจัดการองค์ประกอบต่างๆของสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมสมดุลแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญประเด็นที่3ความสำคัญในประเด็นที่3นั้นเป็นเรื่องของการเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกรณีนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในปัจจุบันนั้นเรื่องของการพัฒนาประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใดก็ตามจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการมีส่วนร่วมของสาธารณชนเพราะฉะนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกันจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในทุกรูปแบบในทุกระดับเท่าที่ทำได้ประเด็นที่4ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็เป็นไปอย่างยั่งยืนตามหลักการอนุรักษ์ซึ่งหลักการอนุรักษ์นั้นไม่ใช่เพียงว่าเราจะต้องเก็บรักษาไว้อย่างเดียวแต่การอนุรักษ์นั้นจำเป็นจะต้องเอามาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายหรือไม่เกิดความเสียหายต่อตัวทรัพยากรหรือว่าตัวสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมนุษย์และสังคมมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นการดำเนินการต่างๆจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความยั่งยืนเป็นสำคัญประเด็นต่อมาเรื่องของความสำคัญในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นก็คือลดความรุนแรงเรื่องของผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวทรัพยากรธรรมชาติกับตัวสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดคือต้องลดผลกระทบในด้านลบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวมนุษย์สังคมมนุษย์แล้วก็สถานการณ์ต่างๆทั่วๆไปจึงต้องมีการควบคุมป้องกันแก้ไขให้มีความเหมาะสมแต่ละสถานการณ์แต่ละสถานที่จึงมีรูปแบบในการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันซึ่งในส่วนประเด็นที่6ต่อมาจะเป็นเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจในเรื่องของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันทั้งทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนั้นจะมีข้อจำกัดค่อนข้างมากมายหลายพื้นที่ขาดแคลนหลายพื้นที่ก่อให้เกิดปัญหาพลพิษสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อมจะมีบทบาทสำคัญเข้าไปสร้างหรือเข้าไปป้องกันแก้ไขกำหนดมาตรการกำหนดกฎกติกาต่างๆเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีความเหมาะสมสมดุลป้องกันข้อเสียหายหรือว่าสิ่งผิดปกติที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในปัจจุบันหรือในอนาคตไม่ว่าจะเป็นกับพื้นที่ของเราเองหรือกับพื้นที่ข้างเคียงหรือกับสาธารณชนทั่วๆไปจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถกำหนดไว้ได้หลายรูปแบบโดยประเด็นที่1เรื่องของวัตถุประสงค์ข้อที่1นั้นคือเรื่องของการตอบสนองการดำรงชีวิตของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์ทุกผู้ทุกคนมีความประสงค์อย่างหนึ่งก็คือต้องการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อมจะตอบสนองเรื่องของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้สามารถมีชีวิตอยู่ในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ดีป้องกันการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างให้เกิดความสมดุลของสิ่งแวดล้อมประเด็นที่2เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เรื่องของเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์นั้นมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตแน่ๆเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งของการจัดการสิ่งแวดล้อมก็คือจะเข้าไปดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีความเหมาะสมสมดุลในแต่ละพื้นที่ประเด็นต่อมาเรื่องของวัตถุประสงค์ข้อที่3คือเรื่องของสมดุลธรรมชาติอย่างที่เมื่อสักครู่ได้แจ้งไปแล้วว่าเรื่องของสมดุลธรรมชาตินั้นเป็นความสมดุลระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จึงต้องมีวัตถุประสงค์ในการรักษาให้เกิดความสมดุลของทั้งทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ่งแวดล้อมอันสุดท้ายเป็นเรื่องของความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการดำเนินการเพื่อให้เกิดความสมดุลเพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการของมนุษย์เพื่อให้ตอบสนองเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั้นจะดำเนินการเพียงแค่ชั่วข้ามคืนไม่ได้เราคำนึงถึงความยั่งยืนต่อเนื่องยาวนานเป็นสำคัญแนวความคิดในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีอยู่หลายแนวความคิดด้วยกันในความคิดที่1เรื่องของการกำหนดเป้าหมายเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนต้องมีการกำหนดค่าเป้าหมายต่างๆให้ชัดเจนว่าเมื่อไหร่เราจะประสบสำเร็จเมื่อไหร่เราจะล้มเหลวประเด็นที่2คือการดำเนินการตามหลักเศรษฐศาสตร์อาศัยหลักเศรษฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องในประเด็นที่3เรื่องของการสร้างโอกาสเรื่องของความเสมอภาคเพราะสังคมแต่ละสังคมนั้นจะมีเรื่องของความเสมอภาคในแต่ละสังคมแตกต่างกันไปจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความเสมอภาคมีการควบคุมกลไกการตลาดมีการควบคุมเรื่องของมาตรการทางด้านกฎหมายเพราะว่าเราต้องใช้กฎหมายในการควบคุมการดำเนินการมีเรื่องของการประสานความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมากมายมหาศาลก็ต้องอาศัยความชัดเจนในอาศัยเรื่องของความเสมอภาคเท่าเทียมกันในแนวความคิดประเด็นที่7เรื่องของการบูรณาการศาสตร์ต่างๆเรื่องของการจัดการเนื่องจากว่าจะมีทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เราจำเป็นจะต้องเข้ามาใช้ร่วมกันมีการดำเนินการตามหลักการอนุรักษ์คือต้องการให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนก่อให้เกิดมลพิษหรือความเสียหายน้อยที่สุดให้มีความสำคัญกับเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการจัดการเป็นสำคัญทั้งนี้รูปแบบในเรื่องของหลักการตรงนี้จะมีลักษณะอยู่หลากหลายรูปแบบอันที่1เราเรียกว่าหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายอันที่2เราเรียกว่าหลักการผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้จ่ายอันที่3เราเรียกว่าหลักการป้องกันล่วงหน้าอันที่4หลักการประสิทธิผลและประสิทธิภาพอันที่5เราเรียกว่าหลักความรับผิดชอบอันที่6เราเรียกว่าหลักการมีส่วนร่วมอันที่7เราเรียกว่าหลักการของการจัดส่วนซึ่งแต่ละหลักการนั้นจะมีความเหมาะสมมีความข้อจำกัดต่างๆที่แตกต่างกันในแต่พื้นที่แต่ละสถานการณ์เป็นสำคัญกล่าวโดยสรุปแล้วในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในตอนที่1เรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นให้มีความสำคัญกับเรื่องของการจะทำยังไงเพื่อให้สิ่งแวดล้อมสามารถรักษาความสมดุลสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในลักษณะหลากหลายรูปแบบซึ่งในรายละเอียดนั้นได้กำหนดไว้เป็น7รูปแบบนักศึกษาคงจะต้องลองศึกษาในรายละเอียดแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นทุกหลักการทุกขั้นตอนนั้นจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความสมดุลของธรรมชาติความสมดุลของสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงเรื่องของหลักการอนุรักษ์หลักการใช้ประโยชน์แล้วก็คำนึงถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตของมนุษย์และคุณภาพชีวิตของคมเป็นสำคัญในส่วนของตอนที่2ในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของแนวทางสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะมีการกำหนดแนวทางในเรื่องของการจัดการของสิ่งแวดล้อมเอาไว้โดยทั่วๆไปเนี่ยตามหลักสากลก็จะมีแบ่งเป็นประมาณ3ลักษณะด้วยกันซึ่งทั้ง3ลักษณะนั้นในประเทศไทยดำเนินการทั้ง3รูปแบบเพียงแต่ว่าในแต่ละช่วงเวลาหรือว่าในแต่ละยุคสมัยนั้นจะมีเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเป็นสำคัญรวมทั้งขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญซึ่งแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการทั่วๆไปนั้นเราจะแยกเป็น3ลักษณะด้วยกันก็คือเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์เรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมและอันที่3เป็นเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งอย่างที่แจ้งไปแล้วว่าประเทศไทยนั้นเราดำเนินการทั้ง3รูปแบบเพียงแต่ว่าแต่ละช่วงเวลาแต่ละสถานที่จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นสำคัญในแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์นั้นแนวทางที่1ก็คืออันที่1คือเราจะต้องมีการดำรงรักษาไว้ซึ่งชนิดปริมาณสัดส่วนและการกระจายที่เหมาะสมของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องขององค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมนั้นสิ่งแวดล้อมจะมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีทั้งที่สามารถจับต้องได้หรือว่าบางอย่างเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเช่นเรื่องของกฎหมายเรื่องของความเชื่อเรื่องของศาสนาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นลักษณะนามธรรมที่เราไม่สามารถจะจับต้องได้
ซึ่งการที่เราไม่สามารถจะจับต้องได้นั้นก็มีอิทธิพลหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอิทธิพลทางด้านความเชื่อความศรัทธาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการใช้ประโยชน์เรื่องของต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์นั้นในหลายกรณีเราจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความเชื่อความศรัทธารวมทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราสามารถจับต้องได้ก็อย่างที่เรียนไปในหลายกรณีจะมีการประยุกต์มีการดำเนินการให้มีความเหมาะสมแตกต่างกันไปในแนวทางการจัดการอันที่2เป็นลักษณะแนวทางเพื่อการใช้ประโยชน์แนวทางการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์นั้นเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสตร์และศิลป์ในเรื่องของแขนงวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีของอุทกภัยเรื่องของภัยพิบัติต่างๆในแต่ละประเทศในประเทศต่างๆเราจะพบว่าเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการดำเนินการในลักษณะหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประยุกต์การปรับปรุงในเรื่องของกายภาพเรื่องของการสร้างหรือว่าเรื่องของการดำเนินการสิ่งต่างๆเพื่อให้มีความเหมาะสมเพื่อจะรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดความเสียหายไปในประเด็นต่อมาเรื่องของการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์นั้นเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมอันนี้จะสอดคล้องกับหลักการที่ได้กล่าวไว้ในตอนที่1เรื่องของหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่เรื่องของการใหโอกาสความเท่าเทียมต่อสาธารณชนในเรื่องของการมีส่วนร่วมซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นจะมีหลากหลายรูปแบบมีหลายระดับตั้งแต่ระดับล่างสุดเช่นเรื่องของการให้ข้อมูลหรือว่าการรับรู้รับทราบว่าจะมีการดำเนินการสิ่งใดเกิดขึ้นในพื้นที่หรือว่าในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งอันนั้นถือเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมในระดับต้นๆก็คือสาธารณชนจะรับรู้ว่าจะมีเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือจะมีการพัฒนาจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในหลากหลายรูปแบบเช่นขอความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะหรือแม้กระทั่งบางกรณีจะมีการจัดประชุมทางสาธารณชนทั่วไปจัดเวทีหรืออาจจะใช้เป็น questionnaire เป็นแบบสอบถามก็แล้วแต่ละสถานการณ์หรือแต่ละพื้นที่รวมทั้งแต่ละกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในแต่ละสถานการณ์ตรงนั้นในประเด็นต่อมาเรื่องของการใช้ประโยชน์เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะใช้ประโยชน์เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการอนุรักษ์อย่างที่กล่าวไปในตอนต้นแล้วว่าหลักการอนุรักษ์นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการเก็บรักษาเอาไว้อย่างเดียวแต่การอนุรักษ์นั้นจำเป็นจะต้องที่จะมีการนำมาใช้ประโยชน์เพียงแต่การนำมาใช้ประโยชน์นั้นจะต้องอยู่ในวิสัยที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวข้อมูลเดิมหรือว่าตัวสมบัติเดิมของตัวสิ่งแวดล้อมนั้นเพื่อรักษาให้เกิดความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเช่นกรณีของทรัพยากรที่สามารถจะงอกเงยเพิ่มพูนได้เป็นของสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะเป็นจะต้องมีการใช้ประโยชน์เฉพาะในส่วนที่เขาเพิ่มพูนขึ้นมาให้เราใช้แต่เราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวข้องกับในส่วนของที่เป็นตัวแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่จะทำให้เกิดลูกหลานเราก็จะใช้เพียงแค่จำนวนที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาให้เราในแต่ละปีอันนั้นจะทำให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่อมาเรื่องของการลดความรุนแรงของผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ตัวทรัพยากรธรรมชาติประเด็นนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าหากมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันจะมีผลกระทบอยู่2ลักษณะคือผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบในกรณีของผลกระทบด้านบวกนั้นเราจะมีการศึกษาเพื่อให้รู้ว่าการดำเนินการนั้นคุ้มค่ากับการลงทุนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อสาธารณชนนั้นมีความเหมาะสมไหมในขณะเดียวกันเราจะต้องให้ความสำคัญกับผลกระทบทางด้านลบเพื่อป้องกันแก้ไขหรือลดความรุนแรงของผลกระทบด้านลบนั้นออกไปให้ได้ประเด็นที่6การเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบันนั้นประเทศไทยจะมีเรื่องของการจัดทำเรื่องของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในกระบวนการเรื่องของการจะทำเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมการศึกษาตัวนี้จะมีประเด็นส่วนหนึ่งที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายได้เข้ามา
ร่วมในการตัดสินใจซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตรงนั้นอาจจะ

เป็นลักษณะของการให้ข้อเสนอแนะการให้ข้อคิดเห็นหรือการให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งจะทำให้ผู้รับในโครงการนั้นหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้พิจารณาให้มีความรอบคอบมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในเรื่องของแนวทางที่สองเป็นเรื่องของแนวทางเรื่องของการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมเราจะให้ความสำคัญกับประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องของการพัฒนาแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเราจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการจัดทำยกร่างแผนเพื่อให้ป้องกันแก้ไขเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าโอกาสที่จะเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมประเด็นใดบ้างเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนการจัดการอันที่สองให้ความสำคัญกับเรื่องของสถานภาพและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตเพราะเราจะต้องรู้ว่าในปัจจุบันนั้นสถานการณ์เป็นอย่างไรและถ้าหากมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเราจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการป้องกันแก้ไขอย่างไรจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาเรื่องของสถานภาพเรื่องของคุณภาพของสิ่งแวดล้อมประเด็นต่อมาคือเปิดโอกาสให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมคือทำนองว่าจะทำอย่างไรให้มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ตัวทรัพยากรธรรมชาติเพื่อป้องกันไม่ให้มีการก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เราไม่สามารถควบคุมได้ส่วนแนวทางสุดท้ายเป็นแนวทางการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแนวทางการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นการประยุกต์เรื่องของหลักการทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะมีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ทั้งในระดับโรงเรียนทั้งในระบบนอกการศึกษาในสาธารณชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นว่าความหลากหลายของการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารมวลชนต่างๆก็จะให้ความสำคัญการจัดตั้งชมรมการจัดตั้งสมาคมมูลนิธิต่างๆที่ให้ความสำคัญกับด้านการจัดการเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการส่งเสริมเผยแพร่จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับด้านนี้เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นในลักษณะภาพรวมของตอนที่สองว่าด้วยเรื่องของแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะพบว่าสามารถจำแนกได้เป็น3แนวทางหลักๆขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นสำคัญแนวทางแรกจะเป็นเรื่องของการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ถ้าในพื้นที่นั้นสถานการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมมีความเอื้ออำนวยมีความเหมาะสมเราก็จะสามารถวางแผนในเรื่องการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นสูงสุดแต่อย่าลืมต้องคำนึงถึงเรื่องของความยั่งยืนคำนึงถึงเรื่องของความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพชีวิตคุณภาพสังคมเป็นสำคัญแนวทางที่2เป็นเรื่องของการควบคุมหรือการป้องกันเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมเพราะเหตุว่าเราต้องสามารถจะควบคุมเรื่องของความเสียหายหรือว่าผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้นให้ไม่ให้มากเกินไปจนเกินขีดความสามารถที่เราจะรองรับได้ส่วนประเด็นที่3จะเป็นประเด็นเสริมหรือประเด็นหนุน2ประเด็นแรกคือเรื่องของแนวทางการจัดการทางด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะทำให้เรื่องของการใช้ประโยชน์และการควบคุมมลพิษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีลักษณะความกระจายตัวเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารมวลชนเรื่องของมูลนิธิสมาคมสังคมต่างๆว่าในเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในเรื่องของตอนที่3นั้นเราจะว่าในเรื่องของสถานการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นสถานการณ์ปัจจุบันจะแยกเป็น2ลักษณะด้วยกันคือการจัดการสิ่งแวดล้อมในลักษณะของนานาชาติหรือว่าหลายๆประเทศร่วมกันอาจจะเป็นทั้งในระดับภูมิภาคหรือในระดับนานาชาติเช่นในระดับโลกก็คือองค์การสหประชาชาติหรือว่าอาจจะเป็นในระดับท้องถิ่นในระดับพื้นที่ภูมิภาคที่ระดับอาเซียนก็จะทำให้มีรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้มข้นมีความให้ความร่วมมือแตกต่างกันไปโดยทั่วๆไปแล้วการจัดการสิ่งแวดล้อมในลักษณะของนานาชาติจะมีหลักการอยู่ประมาณ6หลักการด้วยกันประเด็นที่1เรื่องของให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการฟื้นสภาพของสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เนื่องจากว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาตินั้นไม่ใช่การจัดการเพียงแค่ภายในประเทศแล้วเสร็จบางครั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมอาจจะกระทบกระเทือนหรือว่ามีเรื่องของพาดพิงไปถึงประเทศข้างเคียงจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาความสมดุลในระดับการใช้ประโยชน์แล้วก็การฟื้นฟูของสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับประเทศของใครของมันในหลักการที่2เรื่องของกำหนดให้มีการประเมินสถานภาพและก็ศักยภาพของสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าในแต่ละประเทศนั้นจะมี
ความทันสมัยมีเรื่องของวิทยาการเรื่องของงบประมาณที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศแต่ละสถานการณ์นั้นจึงจะต้องมีการประเมินสถานภาพเรื่องของศักยภาพของสิ่งแวดล้อมในประเทศของตนเองหรือว่าภายในพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกันอย่างเช่นกรณีที่ยกตัวอย่างเห็นชัดเจนกรณีของการเกิดไฟป่าในประเทศไทยปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าพิจารณาแล้วการเกิดไฟป่าถึงแม้เกิดขึ้นภายในขอบเขตประเทศไทยแต่ทิศทางของลมหรือว่าทิศทางของการเคลื่อนของกลุ่มควันไฟต่างๆอาจจะล่วงไปถึงทางประเทศข้างเคียงในขณะเดียวกันประเทศข้างเคียงก็อาจจะก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมก็พาดพิงมาถึงฝั่งประเทศไทยอีกกรณีนึงที่จะเห็นชัดเจนคือเรื่องของกรณีการเกิดภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายปีที่ผ่านมาของประเทศอินโดนีเซียก็จะทำให้เกิดเรื่องของเขม่าวควันแล้วก็ข้ามไปถึงอย่างประเทศข้างเคียงอันนี้จะเป็นผลกระทบที่ก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียงกับประเทศข้างกันเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีเรื่องของการประเมินสถานภาพแล้วก็ศักยภาพของสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญด้วยประเด็นที่3จะต้องให้การยอมรับในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของภาครัฐซึ่งประเด็นนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาครัฐจะมีบทบาทหน้าที่โดยตรงและโดยอ้อมซึ่งไม่สามารถจะปฏิเสธความรับผิดชอบในเรื่องของการเข้ามาจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องบริหารจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของทรัพยากรภายในประเทศตัวเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้โดยต้องไม่ละเลยเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเองซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียนรวมทั้งเป็นสมาชิกหนึ่งขององค์การสหประชาชาติหลายกรณีเราจำเป็นจะต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อที่จะหาทางป้องกันแก้ไขรวมทั้งเรื่องของบทบาทหน้าที่ต่างๆของภาครัฐที่ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นดำเนินการทั้งในระดับประเทศชาติตัวเองหรือระดับท้องถิ่นในระดับภูมิภาคหรือในระดับโลกก็คือขององค์การสหประชาชาติด้วยในประเด็นต่อมาเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระดับต่างๆประเด็นนี้จะให้ความสำคัญกับเฉพาะภายอย่างกรณีของประเทศไทยเห็นได้ชัดเจนว่าเรื่องของหน่วยงานในระดับต่างๆนั้นเรามีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบางส่วนจะเป็นเรื่องของสมาคมมูลนิธิที่เป็นลักษณะขององค์การ NGO เรื่องขององค์การที่ไม่เน้นเรื่องของผลประโยชน์รวมทั้งเรื่องของสถานศึกษาเรื่องของกระทรวงกรมกองต่างๆเราจำเป็นจะต้องบูรณาการในเรื่องของการดำเนินการเพื่อให้เกิดความร่วมมือในเรื่องของการดำเนินการในทุกระดับเพื่อป้องกันแก้ไขและก็ส่งผลเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับทั้งในระดับประเทศชาติและในระดับนานาชาติประเด็นที่5ต้องยอมรับสิทธิของชุมชนท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมประเด็นนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าชุมชนท้องถิ่นเขามีสิทธิในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของเขาแต่การใช้สิทธิในเรื่องของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของเขานั้นต้องมีขอบเขตมีการกำหนดบทบาทหน้าที่เพื่อป้องกันแก้ไขมิให้เกิดความรุนแรงเรื่องของการก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทำให้เราเกินความสามารถในการป้องกันก็ต้องยอมรับสิทธิเขาแต่ว่าต้องควบคุมการป้องกันจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นประเด็นสุดท้ายเรื่องของการยอมรับสิทธิในการครอบครองที่ดินอย่างยั่งยืนอันนี้จะเป็นประเด็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดการบุกรุกหรือว่าการขยายพื้นที่การครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายหรือว่าอย่างผิดรูปแบบทำให้เราไม่สามารถควบคุมเรื่องของการจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศแล้วก็ทั้งในระดับนานาชาติได้อีกส่วนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเพราะว่าเราจะให้ความสำคัญเน้นลงมาที่เรื่องของเฉพาะในระดับประเทศอันที่หนึ่งมีการกำหนดนโยบายแล้วก็แผนการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีการดำเนินการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานของกรมกองต่างๆซึ่งแต่ละกรมกองจะมีการดำเนินการแผนตัวเองและก็มีการบูรณาการแผนทั้งหลายเข้าด้วยกันประเด็นที่สองเรื่องของการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ทั้งประเทศแล้วก็มีการทำนองมีลักษณะว่าเป็นการขีดจำกัดเอาไว้ว่าอย่าให้เกินเส้นตรงที่เรากำหนดมาตรฐานเพื่อให้ชีวิตทุกชีวิตมีความสุขมีความผาสุกมีความสะดวกสบายประเด็นต่อมาคือเรื่องของการควบคุมบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับของท้องถิ่นในระดับจังหวัดในระดับภูมิภาคหรือว่าในระดับประเทศชาติโดยกรมกองต่างๆหรือแม้ถึงระดับกระทรวงประเด็นต่อมาคือการส่งเสริมเรื่องของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีกรมกองที่เกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างจะมากมายแล้วก็ในหลากหลายรูปแบบในหลากหลายระดับก
ล่าวโดยสรุปแล้วจะพบว่าเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นลักษณะของทั้งในระดับนานาชาติและในระดับประเทศชาตินั้นจะทำให้เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ประสาน

สุพมาศดิถีวานมหาสมัยมงคลชัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเลิศขัตติยาทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระศกไทยพระมหากรุณาธิคุณยอดยิ่งแล้วทรงผ่องแผ้วดังศูนย์ส่องรังสีสวัยพระมหาบารมีแผ่อุ่นไอน้ำพระทัยคุ้มครองราชสุขชีวีถวายบังคมบรมนาถแทบบาทแก้วจิตแน่แน่วเชิญไตรรัตน์สวัสดีศรีถวายพระพรชัยมงคลพระจักรีทรงเปรมปรีพละยิ่งหทัยสรานขอทรงเป็นนครินทร์ปิ่นประเทศทรงเรืองเดชเกลือกไกรมหาศาลโลกแท้สองถวายชัยนิรันดร์การพระปีชาญาณทศมาราชทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับนะเราจะมาพูดกันในส่วนขององค์กรบริหารนะครับนะฮะในหน่วยที่10นี้นะครับในองค์กรบริหารนะครับก็มีสาระสำคัญอยู่2ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1นะครับเป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรบริหารซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งใน3องค์กรนะฮะตามหลักการแบ่งแยกอำนาจนะฮะองค์กรนิติบัญญัตินะบริหารนะครับของเราแล้วก็องค์กรตุลาการนะครับในตอนที่2นะครับจะเป็นในเรื่องขององค์กรบริหารของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีองค์กรบริหารเนี่ยนะครับอยู่ในลักษณะอย่างไรบ้างนะครับนะฮะนะครับในเรื่องแรกครับผู้ใช้อำนาจบริหารครับนะผู้ใช้อำนาจบริหารนะครับในทางทฤษฎีเนี่ยสามารถแบ่งแยกประเภทผู้ใช้อำนาจบริหารได้ดังต่อไปนี้คือนะครับประการแรกก็คือประมุขของรัฐนะฮะนะฮะประมุขของรัฐนะครับนะอยู่ในกรณีของผู้ใช้อำนาจบริหารในรูปแบบซึ่งแบ่งออกเป็น2ฐานะนะครับด้วยกันก็คือประมุขของรัฐที่เป็นพระมหากษัตริย์นะฮะนะวงเล็บคิงเนี่ยนะครับและก็นะฮะประมุขของรัฐที่เป็นประธานาธิบดีนะครับนะประมุขของรัฐในรูปแบบขององค์พระมหากษัตริย์ในทางการเมืองเนี่ยนะครับในแต่ละชนชาติก็จะมีคตินิยมนะครับที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเช่นนะฮะในประเทศฝั่งภาคยุโรปเนี่ยนะครับในกรณีของยุโรปมีคตินิยมว่าผู้เป็นกษัตริย์มาจากการสืบสายโลหิตและพระเจ้ามีองค์การแต่งตั้งตามหลักนะหลักเทวสิทธิ์นะครับนะฮะทำให้พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยอย่างเด็ดขาดและล้นพ้นนะฮะนะครับนะฮะดังนั้นนะครับนะฮะนะครับการใช้อำนาจของพระมหากษัตริย์เนี่ยในยุโรปจึงมีการใช้อำนาจเนี่ยโดยการใช้พระราชอำนาจอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับนะฮะอันนี้ก็นะครับเป็นไปตามคตินิยมนะฮะค

ทินิยมในของแต่ละรัฐแต่ละประเทศนะครับในเรื่องนี้นะครับทีนี้ประมุขของรัฐนะฮะในรูปของประธานาธิบดีนะครับนะฮะในปัจจุบันประเทศต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ประมุขของรัฐจะอยู่ในรูปของประธานาธิบดีนะครับซึ่งโดยปกติจะมาจากการเลือกตั้งนะครับให้ดำรงตำแหน่งคราวละนะครับเป็นกรณีคือคราวละปีๆไปยกตัวอย่างเช่นนะในรัฐธรรมนูญบางประเทศนั้นก็สุดแท้แต่รัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศจะกำหนดไว้นะครับนะฮะทีนี้นะครับนะผู้ใช้อำนาจบริหารประการต่อมาก็คือหัวหน้าฝ่ายบริหารนะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารคือใครนะฮะหัวหน้าฝ่ายบริหารเนี่ยคือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารของประเทศต่างๆนะครับซึ่งนะครับอาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปเช่นหัวหน้าฝ่ายบริหารของอเมริกาก็ได้แก่ประธานาธิบดีฮะนะฮะหัวหน้าฝ่ายบริหารของอังกฤษนะฮะก็ได้แก่นายกรัฐมนตรีฮะนะครับนะฮะผู้ใช้อำนาจบริหารประการต่อมานะครับก็คือคณะรัฐมนตรีหรือคาบิเนตนะครับนะฮะในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเนี่ยนะครับซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารจำเป็นต้องมีคณะบุคคลคณะหนึ่งนะครับเป็นผู้ร่วมในการตัดสินใจในการบริหารประเทศนะครับซึ่งโดยทั่วๆไปในประเทศต่างๆจะเรียกว่าคณะรัฐมนตรีหรือคาบิเนตนะครับนะครับ Council ofนะครับนะบุคคลในคณะรัฐมนตรีจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารกระทรวงนั้นๆนะครับการที่รัฐมนตรีแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกระทรวงนะครับทำให้รัฐมนตรีคนนั้นๆนะครับนะมีความรอบรู้ในกิจการภายในกระทรวงซึ่งตนรับผิดชอบอยู่และมีความสามารถที่จะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าฝ่ายบริหารในกิจการที่มีความรับที่ตนมีความรับผิดชอบอยู่นะครับนะฮะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาในการบริหารประเทศนะครับรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยจะมีสิทธิแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางนะครับและจะลงมติอย่างไรก็ได้แต่เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใดรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยจะต้องถือว่ามีความผูกพันกับมตินะฮะด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเนี่ยนะครับนะฮะหรือจะลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะลงมติอย่างไรก็ได้นะครับนะครับรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยนะครับนะจะนำเอาความคิดเห็นส่วนตัวของตนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมาเป็นข้อปฏิเสธความรับผิดชอบของตนในมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้นะครับนะฮะไม่ได้นะครับนะในทางปฏิบัติในนานาประเทศเนี่ยนะครับถ้ารัฐมนตรีคนใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะรัฐมนตรีนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญในการบริหารประเทศนะครับนะฮะรัฐมนตรีคนนั้นจะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นวิธีเดียวกันที่นะครับนะฮะจะทำให้รัฐมนตรีคนนั้นปฏิเสธความรับผิดชอบในมตินั้นได้นะครับในมตินั้นได้นะครับนะฮะต่อมาครับผู้ใช้อำนาจบริหารนะครับนะผู้ใช้อำนาจบริหารประการต่อมานะครับก็คือตัวรัฐมนตรีนะครับนะฮะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับในทางทฤษฎีนะครับถือว่าเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารนะครับนะฮะประเภทหนึ่งหรือประการหนึ่งนะครับนะฮะรัฐมนตรีนั้นก็คือบุคคลในองค์กรบริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นการปกครองนะครับในระบบประธานาธิบดีนะครับในระบบรัฐสภาก็จะประกอบไปด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารและผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่หัวหน้าฝ่ายบริหารนะครับนะฮะซึ่งได้แก่รัฐมนตรีนี่แหละนะครับนะฮะรัฐมนตรีนะครับดังนั้นรัฐมนตรีจึงถูกกำหนดให้เป็นผู้หนึ่งที่สามารถใช้อำนาจบริหารนะครับได้ด้วยเช่นกันนะครับนะฮะทีนี้ในเรื่องต่อมาครับนะอำนาจหน้าที่ขององค์กรฝ่ายบริหารนะฮะอำนาจหน้าที่ขององค์กรฝ่ายบริหารนั้นก็มีนักคิดคนหนึ่งชาวฝรั่งเศสครับมองเตสกิเออร์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่เสนอหลักการแบ่งแยกอำนาจนะครับในแบ่งการใช้อำนาจเนี่ยนะครับออกเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการนะครับตามที่ได้กล่าวให้นักศึกษาได้ฟังแล้วนะครับนะทีนี้

อำนาจหน้าที่นะครับขององค์กรฝ่ายบริหารนั้นจะถูกกำหนดโดยรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาสูงสุดกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับถูกกำกับโดยหรือกำหนดโดยกฎหมายและนโยบายของฝ่ายบริหารซึ่งประกอบไปด้วยนะครับนะฮะอำนาจหน้าที่ในด้านนะครับนะฮะในด้านนิติบัญญัติขององค์กรฝ่ายบริหารนะครับนะฮะอำนาจหน้าที่นะครับในด้านฝ่ายนิติบัญญัตินะครับขององค์กรบริหารเนี่ยนะครับนะขององค์กรบริหารเนี่ยนะครับนะมีอยู่นะครับนะฮะหลากหลายอำนาจด้วยกันนะครับนะฮะมีอยู่หลากหลายอำนาจด้วยกันนะครับซึ่งนะครับอำนาจในด้านนิติบัญญัตินะฮะขององค์กรฝ่ายบริหารเนี่ยฮะนะครับนะฮะก็เกิดขึ้นจากลำดับศักดิ์ของกฎหมายเนี่ยแหละนะครับนะฮะนะครับฝ่ายบริหารนะครับนะถ้านักศึกษาจำได้ในหน่วยที่9ที่ผ่านมาฝ่ายบริหารนี่สามารถออกพระราชกำหนดได้นะครับนะฮะในกรณีที่มีความฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนนะครับนะฮะอำนาจต่อมาก็คืออำนาจในด้านตุลาการขององค์กรฝ่ายบริหารนะครับนะฮะองค์กรฝ่ายบริหารนะครับนะฮะก็มีอำนาจในด้านตุลาการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการต่างๆของประชาชนนะครับเช่นในเรื่องของภาษีในเรื่องข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของนะฮะเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ในส่วนที่ขึ้นตรงต่ออำนาจของฝ่ายบริหารนี้นะครับนะฮะฝ่ายบริหารก็อาจมีอำนาจในส่วนนี้ได้นะครับอำนาจหน้าที่ในยามฉุกเฉินของฝ่ายบริหารนะครับนะฮะอำนาจหน้าที่ในยามฉุกเฉินของฝ่ายบริหารนะครับจากเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ภายนอกเหตุการณ์ภายในประเทศนะครับฝ่ายบริหารก็ต้องเข้ามานะครับมีอำนาจในการที่จะทำให้ประเทศนั้นขับเคลื่อนและอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็สงบสุขได้นะครับนะฮะแล้วก็อำนาจอย่างอื่นขององค์กรฝ่ายบริหารนะครับนะเช่นอำนาจในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึกนะครับนะฮะอย่างนี้นะครับนะฮะเป็นประการแรกอำนาจในการทำสนธิสัญญาอย่างนี้เป็นประการต่อมาครับซึ่งก็เป็นอำนาจนะครับหน้าที่นะฮะซึ่งฝ่ายบริหารต้องเข้าไปดำเนินการเกี่ยวข้องนะครับนี่คืออำนาจหน้าที่ขององค์กรฝ่ายบริหารครับองค์กรบริหารนั่นเองครับในตอนที่2ครับเป็นเรื่องขององค์กรบริหารของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับนะฮะนะครับองค์กรบริหารของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยนะครับในเรื่องของคณะรัฐมนตรีซึ่งมีนายกรัฐมนตรีนะครับอันเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนนะครับนะฮะและก็นะครับในเรื่องขององค์กรบริหารของเรานั้นคณะรัฐมนตรีนี่มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันนะฮะซึ่งก่อนเข้าทำหน้าที่คณะรัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญญาณต่อนะฮะพระมหากษัตริย์นะครับและก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสียก่อนนะครับนะฮะนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนะฮะระบบในองค์กรบริหารของเรานั้นอยู่ภายใต้ระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะครับนะฮะองค์ประกอบนะฮะองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อครู่ก็ได้กล่าวไปแล้วว่าเรามีนายกนะครับนายกเป็นบุคคลที่มาจากไหนมาจากความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีอีกกี่คนครับรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนนะครับมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับนะฮะซึ่งนะฮะก่อนเข้ารับหน้าที่นี้นะครับนะฮะต้องถวายสัตย์และก็ต้องนะครับนะฮะแถลงนโยบายนะครับนะคำว่าถวายสัตย์ก็คือสัตย์ปฏิญญาณนะครับต่อองค์พระมหากษัตริย์ก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดินนะครับนะฮะทีนี้ครับมาดูในส่วนขององค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของเราเนี่ยนะครับในหมวด8มาตรา158ถึงมาตรา183นะครับได้วางสาระสำคัญซึ่งในที่นี้นะครับจะยกมาในส่วนที่เป็นโฟกัสสำคัญเลยนะครับประการแรกก็คือนะครับองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีนะครับนะฮะในส่วนนี้ความสำคัญก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับนะฮะ
เป็นบุคคลที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบและให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับการสรรหานายกรัฐมนตรีต้องกระทำในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยหลังจากการเลือกตั้งแล้วเสร็จจะมีการเปิดสมัยประชุมสภาเพื่อทำการสรรหานายกรัฐมนตรีนะครับตรงนี้เป็นตำแหน่งสำคัญนะครับนะฮะเป็นตำแหน่งสำคัญนะครับเพราะนายกเนี่ยถือว่าหนึ่งก็คือเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารนะครับนะฮะผู้ใช้อำนาจบริหารนะครับและที่สำคัญนะครับเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลด้วยนะครับดังนั้นนายกรัฐมนตรีนั้นก็นะครับจึงสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาของไทยเราเนี่ยนะครับนะฮะต่อมาครับนะฮะในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะครับนะฮะคณะรัฐมนตรีนะฮะนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับก็ประกอบไปด้วยรัฐมนตรีนะครับนะฮะรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยนะครับนะฮะรัฐมนตรีนะครับนะฮะเมื่อมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลโดยรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำความกราบบังคมทูลเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีจำนวนไม่เกิน35คนนะครับนะฮะจำนวนไม่เกิน35คนนะครับคุณสมบัตินะฮะคุณสมบัติของรัฐมนตรีนะครับประการแรกก็คือนะครับรัฐมนตรีต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดครับนะฮะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดนะครับนะฮะมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนะครับนะฮะทีนี้ครับนะฮะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับนะฮะนะฮะมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะฮะนะครับไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้เช่นติดยาเสพติดให้โทษเป็นบุคคลล้มละลายนะครับหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตนะครับนะฮะเอาละครับนะฮะทีนี้ครับนะฮะขอย้อนไปที่นะครับในความเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนะเพื่อความเข้าใจที่นะครับถูกต้องรอบคอบเพิ่มเติมขึ้นนะครับนะฮะการสรรหานายกรัฐมนตรีนะครับการสรรหานายกรัฐมนตรีนั้นก็เป็นไปตามบทบัญญัตินะฮะในรัฐธรรมนูญนะฮะตามที่พวกเราทราบก็คือสรรหานะครับนะแต่โดยได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลที่ผู้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบนะครับนะฮะทีนี้ครับนะฮะรัฐธรรมนูญนะครับในมาตรา159เนี่ยนะครับวรรคหนึ่งบัญญัติว่าให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลที่มีคุณและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160นะครับนะฮะซึ่งลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160ก็คือนะครับนะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยนะนะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่มีพฤติกรรมมันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับนะครับไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98นะครับไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทนะครับความผิดละหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับนะฮะแล้วก็ไม่เคยเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งเพราะนะฮะเคยพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุกระทำการต้องห้ามตามมาตรา186หรือมาตรา187มาแล้วยังไม่ถึง2ปีนับแต่วันแต่งตั้งนะครับนอกจากนี้นะครับนะฮะนอกจากจะมีคุณสมบัติแล้วไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้วนะครับต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88นะครับเฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
กล่าวคือนะครับบุคคลผู้ถูกระบุอยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองตามมาตรา88นั้นต้องเป็นบุคคลที่ถูกระบุนะฮะอยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภา

ผู้แทนราษฎรนะครับหรือพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งจำนวน25คนนั่นเองนะครับในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ถึง25คนนะครับบุคคลที่ถูกนะแล้วบุคคลที่ถูกระบุชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อพรรคนั้นจะไม่ถูกเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับทั้งนี้บุคคลที่ถูกระบุชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับนะฮะแต่ต้องมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อและบัญชีรายชื่อดังกล่าวได้ถูกประกาศล่วงหน้าให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบก่อนที่มีการเลือกตั้งแล้วนะครับนะฮะซึ่งมตินะฮะมติของสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นต้องกระทำโดยการลงคะแนนอย่างเปิดเผยนะครับและต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดนะที่มีอยู่นะฮะกล่าวคือจะต้องมีเสียงสนับสนุนอย่างต่ำ251เสียงนะครับจากจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด500คนจึงจะมีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับแต่ตามบทเฉพาะการมาตรา272ซึ่งมีผลบังคับใช้ในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้ระบุให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยต้องประชุมร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาครับและมตินะครับที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159วรรค3ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภานะครับกล่าวคือในการประชุมร่วมกันนะครับของทั้งสองสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวน500คนนะฮะสมาชิกวุฒิสภามี250คนนะฮะจำนวนผู้เข้าประชุมร่วมกันทั้งหมดของทั้งสองสภาคือ750คนดังนั้นนะครับนะฮะเมื่อกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่านะครับจะต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งสองสภานะครับทั้งสองสภาผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นต้องได้รับการลงมติเห็นชอบจากจำนวนสมาชิกทั้งสองสภารวมกันมากกว่า376เสียงนะครับนะฮะในกรณีที่ไม่อาจเลือกบุคคลที่ได้ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อซึ่งพรรคการเมืองตามมาตรา88นะครับขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะอาจได้คะแนนเสียงรวมกันไม่ถึง376เสียงนะครับมาตรา272นะฮะ272วรรค2นะครับกำหนดไว้ว่านะครับสมาชิกจำนวน2ใน3ของจำนวนสมาชิกสองสภารวมกันทั้งหมดหรือจำนวนสมาชิกรวมกัน500คนจากจำนวน750คนสามารถทำการประชุมเพื่อให้งดเว้นการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากรายชื่อที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อก็ได้และให้ดำเนินการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยใช้คะแนนเสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาตามมาตรา159ประกอบมาตรา272วรรคหนึ่งโดยอาจเสนอชื่อผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนะครับผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งให้ตามมาตรา88หรือไม่ก็ได้อันนี้โดยสังเขปนะครับโดยสังเขปนะครับนะในส่วนของนายกรัฐมนตรีนะครับทีนี้รัฐมนตรีเมื่อเราทราบคุณสมบัติแล้วนะครับนะของรัฐมนตรีแล้วนะครับนะฮะรัฐมนตรีนะครับนะฮะก็มีหน้าที่ในการประกอบเข้าร่วมกับนายกรัฐมนตรีเป็นองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีในการนะครับนะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินนะซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินนะครับนะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเนี่ยปี60กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการที่คณะรัฐมนตรีจะเข้าบริหารราชการแผ่นดินดังต่อไปนี้นะครับนะฮะกรณีแรกนะครับนะฮะการเข้าบริหารราชการแผ่นดินนะฮะสำคัญเลยต้องถวายสัตย์ปฏิญญาณนะฮะสัตปฏิญาณตามมาตรา161แห่งรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยนะครับนะฮะซึ่งมีข้อความกำหนดนะครับนะฮะนะผู้ถวายสัตย์ก็ต้องดำเนินการถวายสัตย์ตามข้อความนั้นนะครับการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาครับนะฮะการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับนะฮะตามมาตรา162นะครับและก็ในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับของคณะรัฐมนตรีนั้นจะต้องดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเปิดเผยรอบคอบระมัดระวังในการดำเนินกิจการต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนโดยส่วนรวมนะครับตลอดจนรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับการเงินนะฮะเกี่ยวกับเงิน

แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดนะฮะยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริมสร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมนะฮะผาสุกและสามัคคีปรองดองนะครับอำนาจหน้าที่นะครับนะฮะของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างนะครับนะฮะประการแรกก็คือกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายที่แถลงขอความเห็นชอบจากรัฐสภานะครับนะฮะประการที่สองก็คือควบคุมข้าราชการประจำให้นำนโยบายไปปฏิบัติให้บังเกิดผลนะครับนะตามวิธีการในรูปลักษณะการปฏิบัติราชการในอำนาจหน้าที่ของตนนะครับนะฮะประการที่3ก็คือประสานกับกระทรวงทบวงกรมต่างๆเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะเพื่อให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆตอนนี้เราไม่มีทบวงนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกันเนี่ยได้ร่วมมือนะฮะร่วมใจกันปฏิบัติงานนะครับนะฮะประการต่อมาก็คือกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่ให้อำนาจนะครับประการที่5ก็คือพิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆที่กระทรวงทบวงกรมเสนอมาเพื่อแก้ไขปัญหานะครับให้ประชาชนโดยส่วนรวมนะครับนะฮะต่อมาก็คือในเรื่องของการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ชาตินะครับนะฮะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของเราในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐมาตรา66เนี่ยกำหนดให้นะครับนะฮะขออภัยนะครับในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับในหมวดว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐมาตรา65นะครับนะฮะกำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาตินะฮะเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลนะครับเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการนะครับบูรณาการต่อกันนะซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่แนวนโยบายตามเป้าหมายดังกล่าวอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญนะครับนะฮะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่ในรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะแต่นะครับเป็นเรื่องที่นะครับถือว่านะครับเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากเรามีเป้าหมายนะครับเป้าหมายให้กับนะองค์กรบริหารในการดำเนินการให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนะครับนะแล้วก็เป้าหมายนี้นะครับก็จะเกิดก่อให้เกิดความผาสุกนะฮะต่อประชาชนในส่วนรวมของรัฐนั่นเองนะครับนะฮะในเรื่องต่อมาครับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับคณะรัฐมนตรีนะครับนะนี่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารนะครับซึ่งอยู่ในระบอบการปกครองนะฮะในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาก็คือนะครับนะฮะประการแรกนะครับรัฐบาลจำเป็นต้องอาศัยรัฐสภาในการดำเนินงานของรัฐบาลอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับนะฮะหมายความว่านะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้ก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดินคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวมาแล้วเมื่อครู่นะครับและต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินตามนโยบายนะฮะโดยไม่มีการลงมติไม่ไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจนะครับทั้งนี้ภายใน15วันนับตั้งแต่เข้ารับหน้าที่นะครับนะฮะอันนี้ประการแรกสำคัญนะฮะประการต่อมาก็คือรัฐบาลต้องอยู่ภายใต้ความไว้วางใจของสภานะฮะสภาเนี่ยนะครับนะสภานะสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับมาจากการเลือกตั้งนะครับมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและรัฐบาลมาจากความไว้วางใจของสภาโดยรัฐสภาไทยประกอบไปด้วยนะครับนะสสสวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนะฮะการที่รัฐบาลอยู่ภายใต้ความไว้วางใจของสภานะครับนะฮะคำนี้หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่านะครับนะรัฐสภาเนี่ยสามารถที่จะเช็คแอนบาลานนะฮะตรวจสอบทวงดุลนะครับนะฮะกรณีองค์กรบริหารเนี่ยซึ่งรัฐสภาอยู่ภายใต้องค์กรนิติบัญญัติเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปิดอภิปรายครับนะอภิปรายนะครับซึ่งเราจะเห็นจากในข้อเท็จจริงนะที่นะครับรัฐสภาเนี่ยขอยื่นมติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายก

ฐมนตรีนะฮะคณะรัฐมนตรีนะครับเป็นรายบุคคลอะไรก็ว่าไปนะฮะซึ่งนะครับเมื่อพิปรายเสร็จก็ต้องมีการลงมตินะครับนะการลงมตินี้นะครับนะผู้ที่ถูกอภิปรายก็ต้องได้รับความไว้วางใจต่อสภาครับ

0: นะครับนะยุบสภาเพื่อให้เกิดการจัดการเลือกตั้งใหม่นะครับอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะครับนะครับกรณีต่อมารัฐสภามีอำนาจควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่านะครับนอกจากวิธีการในข้อ2เมื่อคู่นะครับเกิดจากความไม่วางใจแล้วเนี่ยรัฐสภาก็สามารถที่จะตั้งกระทู้ถามนะครับนะฮะหรือใช้วิธีการนะครับนะฮะในการอภิปรายการใช้ร่างพระราชบัญญัตินะการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลนะครับของกระทรวงทบวงกรมก็ได้นะครับและในประการสุดท้ายนะครับการยุบสภาผู้แทนราษฎรอันนี้นะครับนะครับเป็นกรณีนะครับเมื่อเกิดปัญหานะครับยกตัวอย่างเช่นปัญหาในเรื่องของความไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจของฝ่ายไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารเมื่อครู่ที่กล่าวไว้นะครับนะฮะซึ่งนะครับนี่ก็คือความสัมพันธ์นะฮะใน4ประการนะครับขององค์กรนิติบัญญัตินะที่เกี่ยวข้องกับองค์กรบริหารโดยคณะรัฐมนตรีนะครับนะฮะนี่ก็คือเนื้อหาสาระในเรื่องขององค์กรบริหารของประเทศไทยในปัจจุบันครับ
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ตอนที่2นะคะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของศาลยุติธรรมนะคะถ้าจะพูดถึงศาลยุติธรรมก็ต้องไปดูรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยนะคะเพราะว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560นะคะบัญญัติรับรองเกี่ยวกับเรื่องของวิธีพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมเอาไว้นะคะโดยมีการกำหนดเอาไว้เป็นบทบัญญัติทั่วไปนะคะอย่างเช่นในมาตรา188นะคะบัญญัติว่าอำนาจการพิจารณาคดีเป็นอำนาจของศาลนะคะแล้วก็รับรองความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการนะคะมาตรา189บัญญัติเรื่องของการจัดตั้งศาลให้กระทำโดยพระราชบัญญัติเท่านั้นนะคะห้ามตั้งศาลใหม่หรือกำหนดวิธีพิจารณาเพื่อพิจารณาคดีใดคดีหนึ่งเป็นการเฉพาะนะคะแล้วก็มาตรา190บัญญัติรับรองการแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นตำแหน่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นะคะทีนี้นะคะนอกจากนั้นในบทบัญญัติทั่วไปยังพูดถึงเรื่องของการก่อนเข้ารับตำแหน่งนะคะก็ต้องมีการถวายสัตย์ปฏิญาณนะคะในกรณีของการมีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลยุติธรรมศาลปกครองหรือศาลทหารนะคะก็กำหนดให้มีองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดเขตอำนาจศาลซึ่งเราเรียกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลซึ่งเป็นไปโดยลักษณะของระบบศาลนะคะซึ่งของประเทศไทยเราเป็นระบบศาลคู่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นระบบศาลคู่อาจจะมีปัญหาเรื่องของเขตอำนาจศาลระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลปกครองนะคะส่วนศาลทหารเนี่ยนะคะ อาจจะมีปัญหาค่อนข้างน้อยนะคะแต่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเขตอำนาจนะคะว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมหรืออยู่ในอำนาจของศาลปกครองซึ่งในรัฐธรรมนูญก็กำหนดเอาไว้นะคะให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลนะคะองค์กรที่ทำหน้าที่ในการชี้ขาดนะคะกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลนะคะนอกจากนั้นก็กำหนดให้มีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระสนับสนุนงานและอำนวยความสะดวกให้ศาลนะคะในเรื่องเกี่ยวกับอำนาจของศาลยุติธรรมนะคะกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาลยุติธรรมเป็นศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไปแล้วก็เป็นศาลหลักในการพิจารณาคดีนะคะเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้เป็นอำนาจของศาลอื่นก็คือพูดง่ายๆว่าในกรณีของประเทศไทยที่เป็นระบบศาลคู่นะคะศาลยุติธรรมจะเป็นศาลหลักนะคะส่วนศาลปกครองกับศาลรัฐธรรมนูญ

สารทหารจะถือว่าเป็นสารที่มีอำนาจเฉพาะเรื่องนะคะถ้าไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองไม่อยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญไม่อยู่ในอำนาจของศาลทหารนะคะคดีนั้นก็ต้องขึ้นศาลยุติธรรมนอกจากนั้นก็กำหนดนะคะรัฐธรรมนูญก็กำหนดให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกานะคะกำหนดหลักประกันความเป็นอิสระในการบริหารบุคคลของศาลยุติธรรมนะคะซึ่ง อันนี้ก็จะเป็นหลักประกันให้ศาลนะคะสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระนะคะอำนาจของศาลยุติธรรมนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะมาตรา226นะคะกำหนดให้ศาลฎีกามีอำนาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะโดยมีอำนาจในการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในกรณีพบว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.หรือ ส.ว.หรือกรณีที่เป็นส.ส.หรือ ส.ว.แล้วเป็นผู้กระทำการทุจริตในการเลือกตั้งหรือรู้เห็นในการกระทำของบุคคลอื่นนะคะส่วนศาลอุทธรนะคะก็จะมีอำนาจเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะทีนี้การแบ่งประเภทศาลและลำดับชั้นของศาลนะคะในศาลยุติธรรมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คือศาลธรรมดานะคะศาลธรรมดาก็จะมีอำนาจในการพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไปส่วนศาลพิเศษนะคะก็จะเป็นศาลที่มีวิธีพิจารณาพิเศษที่เหมาะกับคดีที่มีลักษณะพิเศษอย่างเช่นศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะทีนี้การแบ่งประเภทศาลและลำดับชั้นของศาลในปัจจุบันนะคะจำแนกในศาลยุติธรรมนะคะก็จำแนกออกเป็น4ประเภทก็คือเป็นศาลชำนาญพิเศษนะคะก็เป็นศาลที่เป็นศาลชั้นต้นที่ใช้วิธีพิจารณาตามแบบที่กฎหมายจัดตั้งศาลนั้นเนี่ยนะคะเป็นคนกำหนดเอาไว้นะคะซึ่งจะแตกต่างจากศาลธรรมดาปัจจุบันศาลชำนาญพิเศษมี5ศาลก็คือศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายนะคะและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะ อีกกรณีหนึ่งก็คืออีกอันหนึ่งก็คือศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะคะศาลอุทธรณ์ชำนาญพิเศษก็จะมี5แผนกตามศาลชั้นต้นชำนาญพิเศษนะคะทีนี้ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมก็จะกำหนดให้ศาลยุติธรรมมี3ชั้นก็คือเป็นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกานะคะเขตอำนาจของศาลนะคะในการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นนะคะซึ่งเป็นศาลซึ่งก็คือศาลแขวงนะคะมีอำนาจพิจารณาคดีหรือไต่สวนมีคำสั่งใดๆซึ่งเป็นอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวนะคะศาลแขวงก็จะมีอำนาจพิจารณาทั้งคดีแพ่งคดีอาญานะคะโดยคดีแพ่งต้องมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาทส่วนคดีอาญามีอัตราโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งการพิจารณาเนี่ยกระทำโดยผู้พิพากษาคนเดียวส่วนศาลจังหวัดนะคะซึ่งเป็นศาลชั้นต้นเหมือนกันมีอำนาจพิจารณาทั้งคดีแพ่งคดีอาญาที่อยู่นอกเหนือเขตอำนาจของศาลแขวงนะคะทีนี้ถ้าเป็นศาลแพ่งนะคะศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งตลิ่งชันศาลแพ่งธนบุรีศาลแพ่งพระโขนงศาลแพ่งมีนบุรีก็จะมีอำนาจพิจารณาคดีพิพากษาทั้งปวงที่อยู่ในอำนาจนะคะของศาลยุติธรรมอื่นนะคะเป็นศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไปในการพิจารณาคดีแพ่งนะคะส่วนศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาตลิ่งชันศาลอาญาธนบุรีศาลอาญาพระโขนงศาลอาญามีนบุรีมีอำนาจพิจารณาคดีอาญาทั้งปวงที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นรวมทั้งคดีอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาแล้วแต่กรณีนะคะเป็นศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไปในการพิจารณาคดีอาญาทีนี้องค์คณะนะคะองค์คณะในการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย2คนนะคะและต้องไม่เป็นผู้พิพากษาประจำศาลเกิน1คนจึงจะเป็นองค์คณะนะคะในการพิจารณาส่วนศาล

อุทธรนะคะศาลอุทธรภาคศาลอุทธรชำนาญพิเศษแล้วก็ศาลฎีกานะคะก็จะมีผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะอย่างน้อย3คนนะคะส่วนเขตอำนาจของศาลพิเศษซึ่งได้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะก็จะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งนะคะตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวนะคะเช่นคดีที่มีข้อกล่าวหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดนะคะองคณะก็ประกอบไปด้วยผู้พิพากษาไม่น้อยกว่า2คนและผู้พิพากษาสมทบ อีก2คนแล้วก็อย่างน้อย1คนต้องเป็นสตรีนะคะเขตอำนาจของศาลชำนาญพิเศษอย่างเช่นศาลแรงงานนะคะก็จะมีอำนาจพิจารณาหรือมีคำสั่งในเรื่องที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522นะคะซึ่งองค์คณะก็จะประกอบไปด้วยผู้พิพากษานะคะสมทบฝ่ายในจ้างและลูกจ้างฝ่ายละเท่าๆกันนะคะส่วนศาลภาษีอากรนะคะก็มีอำนาจพิจารณาพิพากษาในเรื่องที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528นะคะองค์คณะก็ประกอบไปด้วยผู้พิพากษาอย่างน้อย2คนศาลทรัพย์สินทางปัญญานะคะอำนาจหน้าที่ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพ.ศ. 2539นะคะองค์คณะก็ประกอบไปด้วยผู้พิพากษาไม่น้อยกว่า2คนแล้วก็ผู้พิพากษาสมทบอีก1คนศาลล้มละลายนะคะก็เป็นศาลชำนาญพิเศษจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายนะคะมีองค์คณะอย่างน้อยเป็นผู้พิพากษาอย่างน้อย2คนส่วนศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะมีอำนาจพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบต้องมีองค์คณะเป็นผู้พิพากษาอย่างน้อย2คนตอนที่3เป็นเรื่องศาลปกครองค่ะศาลปกครองนะคะก็เป็นศาลที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้เองนะคะอย่างที่เคยได้กล่าวมาแล้วว่าประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่ตอนนี้อยู่ในระบบศาลคู่นะคะมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นมาทำหน้าที่ในการพิจารณาคดีปกครองนะคะคดีปกครองนะคะที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองมี5ประเภทก็คือคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือใช้อำนาจกระทำทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรกรณีที่3คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความประพฤติอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองคดีกรณีที่4คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีกรณีที่5คดีปกครองอื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะคะก็คือคดีเกี่ยวกับวินัยทหารนะคะอันที่2การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการนะหรือกต.คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลชำนาญพิเศษต่างๆคดีเหล่านี้นะคะถึงแม้ว่าในบางกรณีนะคะในบางคดีเนี่ยนะคะมันจะเป็นคดีที่ถ้าพูดกันในทางวิชาการแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นคดีปกครองนะคะอย่างเช่นคดีเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการหรือกต.ก็คือคณะกรรมการตุลาการกต.เนี่ยจะมีอำนาจเกี่ยวกับการโยกย้ายแต่งตั้งผู้พิพากษานะคะการลงโทษทางวินัยต่างๆคำสั่งลงโทษทางวินัยเหล่านี้เราก็ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองนะคะแต่ว่ากฎหมายก็เขียนนะคะเอาไว้ยกเว้นเอาไว้ว่าคดีเหล่านี้ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะคะถ้าเราพิจารณาดูนะคะดูอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองก็จะเห็นได้ว่ากฎหมาย

กำหนดให้ศาลปกครองมีอำนาจหน้าที่อยู่5ประเภทนะคะก็คือย่างที่เราเห็นมาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นศาลถ้าเป็นคดีปกครองนะคะอื่นๆนอกจาก5ประเภทนี้แล้วเนี่ยนะคะมันก็จะไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองทีนี้มันในกรณีอย่างนี้ถามว่าจะไปฟ้องศาลอะไรนะคะก็ต้องตอบว่าก็ต้องไปฟ้องศาลทั่วไปก็คือศาลยุติธรรมนั่นเองนะคะอย่างที่ในรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้นะคะว่าศาลยุติธรรมเป็นศาลทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองก็ฟ้องต่อศาลยุติธรรมนะคะอย่างเช่นคดีเกี่ยวกับวินัยทหารนะคะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้ก็ต้องไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมนะคะคดีที่มีกฎหมายตัดอำนาจของศาลปกครองไว้โดยเฉพาะอย่างเช่นกรณีของพระราชกำหนดว่าด้วยอำนาจฉุกเฉินการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินก็เขียนตัดอำนาจของศาลปกครองเอาไว้โดยเฉพาะว่าฟ้องศาลปกครองไม่ได้กรณีนี้ก็ต้องไปฟ้องศาลยุติธรรมโครงสร้างของศาลปกครองศาลปกครองก็จะมีโครงสร้างอยู่2ชั้นก็คือศาลปกครองสูงสุดกับศาลปกครองชั้นต้นศาลปกครองชั้นต้นก็จะแบ่งออกเป็นศาลปกครองกลางและศาลปกครองในภูมิภาคนะคะโดยหลักคดีก็จะฟ้องที่ศาลปกครองชั้นต้นเป็นหลักนะคะทีนี้ศาลปกครองก็จะมีหน่วยธุรการนะคะที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ในการช่วยงานทางด้านธุรการของศาล

อนที่4นะคะเป็นตอนที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญนะคะศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นศาลประเภทหนึ่งที่ใช้อำนาจตุลาการนะคะแต่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะประกอบไปด้วยตุลาการ9คนนะคะตุลาการ9คนมาจากการสรรหาจาก2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นตุลาการที่มาจากผู้พิพากษาในศาลฎีกาและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจำนวน5คนส่วนกลุ่มที่2มาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์สาขารัฐศาสตร์และผู้เคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าหรือตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอัยการสูงสุดจำนวน4คนนะคะรวมกันทั้งหมดก็เป็น9คนและ9คนนี้ก็จะมีการเลือกบุคคลคนหนึ่งเป็นประธานนะคะเป็นประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง7ปีนะคะดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียวนะคะอำนาจหน้าที่นะคะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอำนาจหน้าที่หลายประการนะคะแต่อำนาจหน้าที่ที่สำคัญก็คืออำนาจพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมายนะคะอันนี้มันก็มีที่มาจากหลักสำคัญที่ว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐธรรมนูญแบบรายลักษณ์อักษรอย่างเช่นของประเทศไทยนะคะเราก็จะมีหลักประการหนึ่งว่าด้วยความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนะคะเมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่สูงนะคะสูงที่สุดสูงกว่ากฎหมายอื่นแล้วเนี่ยนะคะกฎหมายอื่นๆนะคะก็จะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้นะคะทีนี้หลักการนี้นะคะจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อมีองค์กรที่เข้ามาทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่ากฎหมายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะซึ่งอำนาจหน้าที่นี้นะคะก็รัฐธรรมนูญก็กำหนดให้เป็นศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาทำหน้าที่นะคะที่จะทำหน้าที่พิจารณาวิจัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมายนะคะสังเกตนะคะว่าในกฎหมายของประเทศไทยในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะคะก็สามารถศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญทั้งกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วนะคะแล้วก็กฎหมายที่ยังไม่ประกาศใช้ซึ่งเป็น อยู่ในระดับร่างกฎหมายก็ได้ทั้งสองส่วนนะคะก็คือทั้งกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วแล้วก็ส่วนที่เป็นร่างกฎหมายนะคะอำนาจหน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คืออำนาจพิจารณาวิจัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภารัฐสภานะคะคณะ

รัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระนะคะก็เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะคะทีนี้อย่างที่บอกนะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆมีอำนาจหน้าที่มากกว่านี้นะคะยุบพรรคการเมืองอะไรต่างๆนะคะแต่ว่านั้นเป็นเพียงตัวอย่างให้เห็นถึงอำนาจหน้าที่ที่สำคัญนะคะส่วนรายละเอียดทั้งสาก็ไปศึกษาเองในเอกสารการสอนทีนี้มาดูนะคะองค์คณะในการนั่งพิจารณาและทำคำวินิจฉัยนะคะรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้นะคะว่าองค์คณะในการนั่งพิจารณาและทำคำวินิจฉัยจะต้องประกอบไปด้วยตุลาการรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่า7คนนะคะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันนะคะรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐ

ตอนที่5ศาลทหารศาลทหารก็เป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาที่ทหารเป็นผู้กระทำความผิดหรือทหารด้วยการกระทำความผิดอาญาโดยเป็นตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมกระทำความผิดกับพลเรือนนะคะศาลทหารก็เป็นศาลที่มีอำนาจเฉพาะนะคะส่วนเขตอำนาจของศาลทหารก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพ.ศ. 2498นะคะศาลทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมนะคะศาลทหารจะต่างจากศาลยุติธรรมนะคะศาลปกครองนะคะซึ่งเราถือว่าเป็นองค์กรอิสระนะคะแต่องค์กรแต่องค์กรของศาลทหารเนี่ยจะสังกัดอยู่ในฝ่ายบริหารก็คือกระทรวงกลาโหมนะคะศาลทหารมี2ประเภทก็คือศาลทหารในเวลาปกติและศาลทหารในเวลาไม่ปกติศาลทหารในเวลาปกติแบ่งออกเป็น3ชั้นนะคะก็คือศาลทหารชั้นต้นศาลทหารกลางและศาลทหารสูงสุดศาลทหารชั้นต้นมี4ประเภทก็คือศาลจังหวัดทหารศาลมณฑลทหารศาลทหารกรุงเทพและศาลทหารประจำหน่วยทหารนะคะศาลทหารจังหวัดเป็นศาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดซึ่งตั้งกองบังคับการจังหวัดทหารนั้นๆองค์คณะของตุลาการศาลจังหวัดทหารมีตุลาการ3นายก็คือนายทหารชั้นสัญญาบัตร2นายกับตุลาการพระธรรมนูญ1นายนะคะสังเกตนะคะว่าองค์คณะของตุลาการศาลทหารนะคะจะแตกต่างจากองค์คณะของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองนะคะองค์คณะของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาตุลาการนะคะหรืออาจจะมีผู้พิพากษาสมทบก็แล้วแต่กรณีส่วนองค์คณะของตุลาการศาลทหารก็จะมีนายทหารนะคะเข้ามาเป็นองค์คณะด้วยนะคะเขตอำนาจศาลทหารศาลจังหวัดทหารก็จะมีเขตอำนาจพิจารณาคดีอาญาที่เกิดขึ้นในเขตศาลจังหวัดทหารทุกบทกฎหมายเว้นแต่คดีที่จำเลยมียศทหารชั้นสัญญาบัตรเท่านั้นที่ศาลทหารไม่มีอำนาจนะคะจะต้องนำไปฟ้องยังศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพนะคะส่วนศาลมณฑลทหารก็จะมีอำนาจพิจารณาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมายแต่ถูกจำกัดไม่ให้มีอำนาจพิจารณาคดีที่จำเลยมียศชั้นนายพลหรือเทียบเท่าต้องนำจำเลยไปดำเนินคดียังศาลทหารกรุงเทพนะคะศาลทหารเขาก็จะมีถูกจำกัดโดยชั้นยศของทหารที่เป็นจำเลยนะคะส่วนศาลทหารกรุงเทพก็จะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงชั้นยศของจำเลยและมีเขตอำนาจไม่จำกัดพื้นที่นะคะองค์คณะของศาลทหารกรุงเทพก็จะประกอบไปด้วยตุลาการ3นายมีนายทหารชั้นสัญญาบัตร2นายแล้วก็ตุลาการพระธรรมนูญ1นายนะคะศาลประจำหน่วยทหารนะคะเป็นศาลที่จัดตั้งขึ้นเมื่อหน่วยทหารปฏิบัติหน้าที่นอกราชอาณาจักรหรือกำลังเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่นอกราชอาณาจักรมีกำลังทหารไม่น้อยกว่า 1,000 กองพันนะคะตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดนะคะองค์คณะก็จะประกอบด้วยตุลาการ3นายก็คือนายทหารชั้น

0: สัญญาบัตร2นายนะคะแล้วก็ตุลาการพระธรรมนูญ1นายนะคะศาลทหารกลางนะคะก็จะมีเขตอำนาจพิพากษาคดีที่คู่ความไม่พอใจคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทหารชั้นต้นนะคะและเป็นกรณีที่ไม่ห้ามอุทธรณ์ก็สามารถอุทธรณ์ต่อศาลทหารกลางได้นะคะองค์คณะประกอบด้วยตุลาการ5นายก็คือนายทหารชั้นนายพล1นายหรือ2นายกับนายทหารชั้นนายพันนายนาวาหรือนายนาวาอากาศขึ้นไป1หรือ2นายกับตุลาการพระธรรมนูญ2นายซึ่งเป็นนายทหารชั้นนายพันนายนาวาหรือนายนาวาอากาศขึ้นไปนะคะศาลทหารสูงสุดนะคะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทหารกลางและเป็นกรณีที่ไม่ห้ามอุทธรณ์นะคะองค์คณะประกอบไปด้วยตุลาการ5นายก็คือนายทหารชั้นนายพล2นายกับตุลาการพระธรรมนูญ3นายนะคะซึ่งเป็นนายทหารชั้นพันเอกนาวาเอกหรือนาวาอากาศเอกขึ้นไปนะคะที่รับเงินเดือนอัตราพันเอกพิเศษนาวาเอกพิเศษหรือนาวาอากาศเอกพิเศษหรือเป็นนายทหารชั้นนายพลนะคะส่วนทหารในเวลาไม่ปกตินะคะก็คือในเวลาที่มีการรบการสงครามหรือมีการประกาศกฎอัยการศึกนะคะศาลทหารที่มีอยู่ในเวลาปกติก็จะเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกตินะคะแล้วก็ยังคงมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได้ตามหน้าที่นะคะนะคะแต่ถ้าหากมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุดเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอื่นก็สามารถออกคำสั่งนะคะให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาคดีอาญานั้นได้นะคะกฎหมายห้ามไม่ให้อุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทหารในเวลาไม่ปกตินะครับศาลอาญาศึกนะคะก็เป็นศาลที่ตั้งขึ้นในสถานการณ์ที่หน่วยทหารหรือเรือรบในยุทธบริเวณไม่ว่าในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรนะคะองค์คณะของศาลอาญาศึกก็มีตุลาการ3นายที่เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรนะคะ
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ในตอนที่2นี้เราจะศึกษาในกรณีขององค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสั่งการและวินิจฉัยนะครับซึ่งองค์กรอิสระอีกประเภทหนึ่งนะครับในตอนที่3ที่เราจะพูดถึงในตอนต่อไปนั้นจะมีแต่เพียงอำนาจในการตรวจสอบและทำคำแนะนำนะครับสำหรับองค์กรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสั่งการและวินิจฉัยประกอบด้วย3องค์กรก็คือกกต.ปปช.และก็ผู้ตรวจเงินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับองค์กรแรกนะครับก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ในการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งทั่วไปนะครับคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการ7คนและมีสำนักงานเลขาธิการที่เรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับดำรงตำแหน่ง7ปีแล้วก็มีสมาชิก2ประเภทประเภทแรกนั้นมาจากการสรรหาอย่างที่อาจารย์กล่าวในตอนต้นนะครับผ่านทางวุฒิสภานะครับอีกประเภทหนึ่งก็มาจากการเลือกของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาเพราะฉะนั้น2คนนี้นะครับก็โดยหลักแล้วก็เป็นผู้พิพากษานะครับต้องเป็นที่ยอมรับของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกานะครับประกอบขึ้น7คนนะครับในการดำเนินงานนั้นมีหน่วยเลขานุการที่เรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินงานและนอกจากนั้นก็มีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการจัดการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งแต่ละครั้งใช้ทรัพยากรมหาศาลนะครับการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยนะครับในเรื่องของอำนาจหน้าที่นะครับ

อำนาจหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็คือการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าเลือกตั้งส.ส.อันนี้เป็นการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือเป็นการเลือกตั้งซ่อมอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับต่อมาก็คือการจัดการคัดเลือกวุฒิสภาในวุฒิสภาเนี่ยมีแนวคิดที่เป็นผู้แทนของประชาชนไม่เหมือนกับส.ส.นะครับเป็นเรื่องของได้รับการยอมรับจากสังคมนะครับเพราะฉะนั้นในรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดว่าต้องมาจากผู้ที่เป็นตัวแทนขององค์กรต่างๆเนี่ย10 ประเภทนะครับ10 ประเภทเพราะฉะนั้นแต่ละประเภทก็มีการเลือกกันเองการคัดเลือกกันเองนั้นที่จะคัดเลือกอย่างไรก็ต้องให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจัดการให้มีการคัดเลือกกันเองได้ระหว่างผู้ที่สมัครเป็นตัวแทนของประชาชนในสาขาวิชาชีพต่างๆนั้นนะครับหน้าที่ต่อไปก็คือเป็นการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับผู้ว่าเมืองพัทยาซึ่งเป็นผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบต.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเหล่านี้ที่มาจากการลงมติเลือกตั้งของประชาชนแล้วต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับในอำนาจหน้าที่ต่อมาก็คือการจัดการออกเสียงประชามติการออกเสียงประชามติหรือว่าคอนเซนเซนต์นะครับเป็นการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของเสียงที่แท้จริงนะครับเป็นคนตัดสินในเรื่องที่สำคัญนะครับโดยปกติแล้วการลงประชามติเนี่ยจะเป็นการลงความเห็นว่าจะรับหรือไม่รับในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้5 เรื่องด้วยกัน1ก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2กรณีที่มีการแก้ไขหรือว่าเป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญเห็นว่ามีเหตุอันสมควรใดๆที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องที่3นะลงประชามติตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแล้วก็ในกรณีที่รัฐสภามีมติให้มีการออกเสียงและให้แจ้งเรื่องให้กับคณะรัฐมนตรีดำเนินการแล้วนะครับเรื่องที่5ก็คือมีประชาชนนะไม่น้อยกว่า 50,000 คนเนี่ยลงชื่อเสนอในการขอให้มีการออกเสียงอย่างเสียงลงประชามตินะครับการออกเสียงประชามตินี้ต่างจากเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นหรือว่าประชาพิจารณ์การรับฟังประชาพิจารณ์นั้นเป็นการรับฟังความเห็นมาเพื่อตัดสินใจแต่การออกเสียงประชามตินี้เป็นการตัดสินใจโดยเสียงของมหาชนจริงๆนะครับอำนาจหน้าที่ประการที่4ก็คือเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับพรรคการเมืองนะครับการดำเนินการพรรคการเมืองเช่นตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกฎหมายให้กกต.เนี่ยเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองรวมถึงการที่จะต้องตรวจสอบการกำหนดนะครับเรื่องของการพัฒนาส่งเสริมพรรคการเมืองเพื่อให้เกิดประชาธิปไตยแบบพรรคการเมืองนี่มีความเข้มแข็งนะครับอันนั้นคืออำนาจหน้าที่ที่สำคัญของกกต.นะครับองค์กรต่อมาคือคณะกรรมการการป้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.คณะกรรมการชุดนี้มีคณะกรรมการเยอะนิดหนึ่งนะครับ9 คนนะครับประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการนะครับแล้วก็การยอมรับจากวุฒิสภาเสนอโดยพระมหากษัตริย์นะครับเช่นอย่างที่อาจารย์อธิบายแล้วนะครับอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของปปช.คือการไต่สวนการทำความผิดในคดีทุจริตของภาครัฐนะครับในการไต่สวนวินิจฉัยนะครับเจ้าพนักงานมีพฤติการร่ำรวยผิดปกติหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือขัดต่อกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจการไต่สวนของปปช.นะครับอำนาจหน้าที่ต่อมาก็คือเรื่องของปปช.เนี่ยมีหน้าที่ในการวินิจฉัยบุคคลที่ต

องแสดงทรัพย์สินนะครับตรวจสอบนั้นจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินเป็นเท็จหรือไม่นะกฎหมายกำหนดให้อย่างเช่นนักการเมืองหรือว่าคนที่เข้าสู่ตำแหน่งนะตัวคณะกรรมการต่างๆหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารที่มีตำแหน่งสำคัญสำคัญนั้นต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้มีการทุจริตหรือได้ทรัพย์สินมาโดยที่ไม่มีเหตุผลที่จะอ้างได้นะครับอันนี้ก็ต้องเสนอต่อปปช.ปปช.จะมีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยนะครับว่าได้ทรัพย์สินมามีเหตุผลที่จะอ้างได้หรือไม่นะครับถ้าไม่แสดงหรือแสดงเป็นเท็จก็ดำเนินการโดยส่งให้อัยการฟ้องเป็นคดีต่อไปหรือปปช.อาจจะฟ้องเป็นคดีเองก็ได้นะครับในการดำเนินงานนั้นปปช.ในการวินิจฉัยนั้นจะต้องมีการประชุมกันและต้องคณะกรรมการต้องประชุมทุกคนลงมตินะครับจะไม่ลงมติไม่ได้ถอนตัวไม่ได้นะครับเรื่องต่อมานะครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนั้นเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากคณะกรรมการชุดอื่นก็คือว่าในการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนั้นจะดำเนินงานโดยเป็นคณะกรรมการซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเชิงบริหารส่วนการตรวจเงินแผ่นดินนะครับซึ่งเป็นวิธีการเฉพาะเป็นเรื่องเฉพาะเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะครับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมาจากการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเสนอชื่อให้กับทางรัฐสภาและรัฐสภาก็จะรับรองเสนอเรื่องไปให้พระมหากษัตริย์เสนอความเห็นถวายความเห็นต่อไปให้พระมหากษัตริย์รับรองนะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วย2ส่วนที่สำคัญก็คือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะครับแล้วก็จะมีสำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดินนี้เป็นหน่วยงานในการดำเนินงานนะครับเป็นหน่วยงานธุรการเองซึ่งทั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยมีหน้าที่ในการบริหารดูแลสำนักงานเลขาธิการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนี้ร่วมกันนะครับอำนาจหน้าที่ในการตรวจเงินแผ่นดินนะครับโดยหลักแล้วก็คตง.หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและจะมอบนโยบายนั้นไปให้กับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะครับและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของคตง.คือหรือว่าคณะกรรมการก็คือว่ามีอำนาจในการสั่งลงโทษทางปกครองสำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามความเห็นของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะอันนี้นักศึกษาไปศึกษาในมาตรา96 97นะครับอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็ตรวจเงินแผ่นดินนะครับการใช้เงินของรัฐเนี่ยต้องมีการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้มีการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปตามเรื่องของวินัยการเงินการคลังนะครับอันนี้ถ้าหากว่าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจแล้วปรากฏว่าทางหน่วยงานที่ใช้งบประมาณใช้ไม่เป็นไปตามนโยบายหรือขัดต่อกฎหมายหรือมติของครม.ก็จะรายงานนะครับให้ทางคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตอนแรกก็จะอาจจะต้องแจ้งไปให้หน่วยงานนั้นทราบก่อนถ้าหากว่าหน่วยงานนั้นยังไม่แก้ไขก็เสนอให้ทางคตง.เนี่ยลงโทษทางปกครองได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ดีปปง.ก็ดีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็ดีนะครับเป็นองค์กรอิสระที่มีอำนาจในการไต่สวนวินิจฉัยและก็ขณะเดียวกันก็มีอำนาจในการสั่งการนะครับลงโทษได้ด้วยนะครับอันนั้นคือเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจใน3ด้าน3ฝ่ายนะครับได้นะครับสำหรับในตอนต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องขององค์กรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและให้ความเห็น

เพียงตรวจสอบและทำคำเสนอแนะให้กับหน่วยงานของรัฐนะครับหน่วยงานของรัฐในที่นี้อาจจะเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการหรือฝ่ายนิติบัญญัติก็ได้นะครับในรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยมี2องค์กรด้วยกันก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นเดิมทีเนี่ยเกิดขึ้นในแถบยุโรปทางตอนเหนือนะประเทศสวีเดนที่มีการตั้งอมบูสแมนขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นบุคคลที่ต่างพระเนตรพระกันของพระมหากษัตริย์ดูแลการทำงานของการใช้อำนาจของรัฐนะครับต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับรัฐสภาของสวีเดนก็ยังคงแนวคิดนี้แทนที่จะเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ออกไปดูแลทุกสุขของประชาชนก็เป็นรัฐสภาในการที่ส่งตัวแทนไปดูแลทุกสุขของประชาชนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้รัฐใช้อำนาจโดยมิชอบนะครับนั่นคือเป็นที่มาของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับซึ่งในประเทศไทยก็รับแนวคิดเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินมาไว้ในรัฐธรรมนูญ2540นะเดิมทีมี1คนนะแต่ปัจจุบัน รัฐธรรมนูญ2560เนี่ยมีผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ย3คนนะครับ3คนแล้วก็การเข้าสู่ตำแหน่งก็เหมือนกับองค์กรอิสระอื่นๆแล้วก็มีสำนักงานเลขาธิการแล้วก็เลขาธิการเป็นผู้ที่บริหารสำนักงานนะครับความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้ตรวจการแผ่นดินกับสำนักงานก็เหมือนกับทางองค์กรอิสระอื่นๆนะครับในหน้าที่ที่สำคัญของผู้ตรวจการแผ่นดินก็คือว่าตรวจการมีการไต่สวนนะได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างไรก็ออกไปไต่สวนสอบสวนและก็ทำคำเสนอแนะต่อรัฐต่อหน่วยงานของรัฐนะอย่างเช่นมีกรณีหนึ่งที่ทางผู้พิการเนี่ยได้ร้องเรียนว่าไม่สามารถที่จะใช้บริการรถไฟฟ้าสาธารณะได้นะครับก็ไปตรวจสอบแล้วก็ไปเสนอความเห็นว่ารัฐควรจะต้องมีการทำลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการทุกๆสถานีอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าไม่ทำนะครับไม่ทำก็อาจจะเสนอต่อให้กับศาลปกครองวินิจฉัยหรืออาจจะเสนอให้กับทางศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่สำคัญเมื่อมีการไต่สวนแล้วนะครับวินิจฉัยนะครับถ้าหากว่ามีการกระทำของรัฐที่ไม่สอดคล้องต่อรัฐธรรมนูญหรือต่อกฎหมายก็เสนอเรื่องไปให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ปฏิบัติก็อาจจะทำความเห็นถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะรายงานว่ายังไม่มีการปฏิบัติให้ถูกต้องในกรณีที่มีกฎหมายนะครับมีกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆที่ไม่สอดคล้องต่อหลักสิทธิเสรีภาพประชาชนคณะผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญได้อย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นความเห็นว่าระเบียบของกกต.ระเบียบของคณะกรรมการตุลาการเนี่ยนะครับที่ห้ามไม่ให้คนพิการเป็นสมัครเป็นผู้พิพากษานะว่าในการเป็นผู้พิพากษานั้นจะต้องมีคุณสมบัติต้องมีลักษณะร่างกายปกติไม่อะไรนะไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานเนี่ยคนที่เป็นโปลิโอที่สามารถเดินได้โดยตัวเองนะครับเดิมทีคณะกรรมการตุลาการเนี่ยบอกว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำงานแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นโปลิโอยังสามารถที่จะนั่งพิจารณาคดีได้นะผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไอ้ข้อมติหรือว่าระเบียบของกกต.นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญเป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการที่ไม่เป็นธรรมต่อมาก็มีการแก้ไขระเบียบนั้นเห็นไหมครับว่า กรณีนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะแก้ไขหรือว่าทำให้

0: การเลือกปฏิบัติหรือสิทธิเสรีภาพประชาชนได้รับการคุ้มครองมากขึ้นนะครับหรือก็ในกรณีที่มีการใช้กฎระเบียบที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่เป็นธรรมอันนั้นก็สามารถจะร้องต่อศาลปกครองได้สรุปก็คือว่าทางผู้ตรวจการแผ่นดินอาจจะร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้ในกรณีที่กฎระเบียบนั้นไม่สอดคล้องต่อรัฐธรรมนูญนะครับหรือแนวปฏิบัตินั้นไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบนะและถ้าหากว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมก็สามารถหรือไม่สอดคล้องหลักการหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับต่อประชาชนก็อาจจะเสนอให้กับหน่วยงานที่ดำเนินงานนั้นแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับองค์กรต่อมาก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.นะครับกสม.เนี่ยเป็น องค์กรอิสระที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ2540เหมือนกันถ้าสังเกตดูเนี่ยรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่มีการมีวิวัฒนาการแนวคิดในเรื่องของประชาธิปไตยการตรวจสอบอำนาจรัฐเนี่ยมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่มีเหตุการณ์พฤษภาธมิฬนะครับกสม.เดิมทีเนี่ยมีแนวคิดเพื่อให้เป็นองค์กรที่พิทักษ์สิทธิของประชาชนหรือว่าเป็น Human Rights Protection นั่นเองนะครับเดิมทีนี่มีคณะกรรมการ11คนนะแต่ปัจจุบันเนี่ยตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยก็เป็นมาตรฐานก็คือว่า7คนนะครับแล้วก็ดำรงวาระ7ปีการเข้าสู่ตำแหน่งก็เหมือนกับองค์กรอื่นๆนะหน้าที่ที่สำคัญก็คือการตรวจสอบการละเมิดสิทธิชนของรัฐนะครับการละเมิดสิทธิชนหรือการปฏิบัติใดๆที่ยังไม่สอดคล้องกับหลักการสิทธิชนไม่ใช่เฉพาะไม่สอดคล้องกับกฎหมายเท่านั้นแต่สิทธิชนนั้นเป็นเรื่องของหลักการนะเป็นเรื่องของหลักการเป็นเรื่องของความเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต่ออาการดำรงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหลักการต่างๆนั้นยังไม่สอดคล้องกับหลักการสิทธิชนคณะกรรมการสิทธิชนก็อาจเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายนะครับแก้ไขกฎหมายหรือแก้ไขแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิชนรวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อสิทธิชนนะครับเพื่อไม่ให้มีการละเมิดต่อกันนะครับอำนาจหน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและรัฐมนตรีแล้วก็เผยแพร่ต่อประชาชนนะครับแล้วก็เสนอแนะมาตรการแนวทางในการส่งเสริมนะครับอันนี้ก็เป็นแผนงานประจำปีที่ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะทำเพื่อให้มีการพัฒนาในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลในประเทศนะครับมีอำนาจหน้าที่ที่หน้าที่คิดอยู่อันหนึ่งก็คือเรื่องของการชี้แจงรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นและปรากฏว่ามีการรายงานที่รัฐบาลเห็นว่าไม่ถูกต้องเนี่ยก็มอบอำนาจให้ทางกสม.ชี้แจงซึ่งตรงเนี้ยทางภาคประชาสังคมเองก็ท้วงติงนะบอกว่าตรงนี้มันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของกสม.เพราะว่าเรามีกฤษฎีกาที่มีหน้าที่ในการที่จะชี้แจงในเรื่องของความชอบธรรมของรัฐอยู่แล้วในบางครั้งการที่ให้กสม.ไปชี้แจงว่าไอ้รายงานของเช่น NGO บางหน่วยงานเนี่ยบอกว่าไม่เป็นความจริงเนี่ยเหมือนเป็นแก้ต่างให้กับรัฐทั้งที่กสม.เนี่ยมีหน้าที่ในการส่งเสริมนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นแนวคิดที่อาจจะไม่ถูกที่ถูกทางนะครับตรงนี้นักศึกษาไปศึกษาในเอกสารการสอนนะครับแล้วก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในอำนาจหน้าที่พอสมควรนะครับหน้าที่อันหนึ่งก็คือการสร้างเสริมตรงนี้เป็นหน้าที่เป็นบทบาทหลักในปัจจุบันของกสม.จากเดิมที่เคยเป็นองค์กรที่พิทักษ์สิทธิหรือว่าปกป้องเดิมทีเนี่ยรัฐมนตรี2550เนี่ยนะครับให้กสม.เนี่ยมีอำนาจในการฟ้องเป็นโจทย์นะครับผู้เสียหายใ กสม.ฟ้องละเมิดสิทธิชนฟ้องหน่วยงานของรัฐได้แต่ปัจจุบันเนี่ยหน้าที่อันนี้หมดไปนะครับถูกถอนไปกลายเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจหน้าที่ของกสม.ปัจจุบันเหลือแต่เพียงเรื่องของการส่งเสริมเท่านั้นเองหรือว่าเป็นองค์กรส่งเสริมสิทธิ์นะครับเท่าที่สรุปนะครับองค์กรอิสระประเภทที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและทำคำเสนอแนะนะครับจะแตกต่างจากองค์กรแรกที่เราศึกษานะครับที่มีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยจะเห็นได้ว่ามีหน้าที่ในการตรวจสอบแต่อย่างไรก็ตามองค์กรนี้ก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะส่งเสริมให้หน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ไปได้ตามภารกิจที่สำคัญของรัฐนั่นเองนะครับ
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีค่ะนักศึกษาเนื้อหาในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งซึ่งเป็นเนื้อหาในหน่วยที่13ของชุดวิชา4217นะคะกฎหมายมหาชนกับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะเนื้อหาในส่วนนี้ก็จะแบ่งเป็น2เรื่องนะคะตอนที่1จะเป็นเรื่องแนวคิดส่วนตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องหลักการนะคะทีนี้เรามาเข้าเนื้อหาในตอนที่1กันเลยนะคะแนวคิดนี่ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะที่มีความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะคะทีนี้การเลือกตั้งเนี่ยมันสำคัญต่อประชาธิปไตยอย่างไรนะการเลือกตั้งนั้นก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากนะคะอย่างยิ่งสำหรับระบอบประชาธิปไตยเลยนะคะโดยเฉพาะระบอบประชาธิปไตยมีตัวแทนนะคะเพราะว่าเป็นการที่ให้ประชาชนได้แสดงเจตนารมณ์นะคะเลือกผู้แทนเข้ามาบริหารประเทศนะคะซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยนะคะที่ว่าด้วยอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนั่นเองนะคะเนี่ยเราจะเคยได้ยินนะคะคำพูดบ่อยๆนะคะทุกวันนี้นะคะซึ่งเป็นฤดูกาลที่จะใกล้ถึงการเลือกตั้งแล้วนะคะเราก็จะได้ยินคำพูดที่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของประชาธิปไตยหรอกนะแล้วก็จะมีคำพูดพร้อมๆกันว่าหากไม่มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะเราดูเหมือนกับว่าคำกล่าวสองคำนี้นะคะมันขัดแย้งกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวเรามาศึกษากันต่อไปแล้วเราจะรู้ว่ามันไม่ขัดแย้งกันนะคะมันในทางกลับกันมันสอดคล้องกันด้วยซ้ำสอดคล้องกันในด้านไหนก็คือในด้านที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการเลือกตั้งกับระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูก่อนนะคะในการที่จะเข้าใจถึงความสำคัญแล้วก็ความสัมพันธ์ด้วยนะคะของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องเข้าใจในเรื่องแรกซึ่งเป็นเรื่องสำคัญก่อนก็คือแนวคิดเรื่องอำนาจอธิปไตยนะคะจากแผนภูมิเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเริ่มจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก่อนนะคะซึ่งมีหลักการที่เป็นหัวใจก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะประชาชนเนี่ยมีตั้ง 60-70 ล้านนะคะทุกคนก็ไม่ได้ประสงค์นะคะจะปกครองประเทศนะคะหรือว่าไม่ได้มีเวลาที่จะไปปกครองประเทศนะคะในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะในที่สุดก็มีระบอบประชาธิปไตยแบบทางอ้อมนะคะหรือระบอบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนขึ้นมานะคะก็คือให้ประชาชนทุกคนเนี่ยนะคะไปเลือกตัวแทนของตนนะคะเข้าไปใช้อำนาจอธิปไตยนะคะที่ทุกคนมีเนี่ยนะคะในการปกครองประเทศนะคะนี่ก็คือความสำคัญของการเลือกตั้งนะคะก็คืออำนาจอธิปไตยของปวงชนนั้นเนี่ยก็แสดงผ่านนะคะการที่ประชาชนเนี่ยไปใช้สิทธิเลือกผู้แทนนะคะผู้แทนราษฎรของตนเองนั่นเองนะคะทีนี้จากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เกิดลักษณะสำคัญของการปกครองโดยผู้แทนนะคะก็คือผู้แทนเนี่ยเป็นผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะคะนะคะไม่ใช่ว่าที่จะไปมีอำนาจเด็ดขาดนะคะมีอำนาจเป็นแค่ผู้แทนเท่านั้นเองนะคะมาจากการเลือกตั้งนะคะแล้วก็มีอำนาจเท่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะคะ เป็นการมอบอำนาจอย่างมีเงื่อนไขซะด้วยนะคะไม่ใช่มอบอำนาจแล้วมอบเลยนะอำนาจยังเป็นของประชาชนอยู่นะคะไม่มอบไปแล้วว่าประชาชนไม่มีอำนาจเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะคะประชาชนยังมีอำนาจอยู่นะคะแล้วตราบใดที่ผู้แทนยังใช้อำนาจภายในกฎที่กฎหมายกำหนดนะคะก็ประชาชนก็จะยอมรับแต่ต่อมาถ้าหากว่าผู้แทนใช้เกินอำนาจประชาชนก็จะมีสิทธิ์นะคะที่จะเรียกอำนาจคืนได้นะคะอันนี้นะคะก็นี่ก็คือเป็นลักษณะของผลของการเลือกตั้งนะคะที่ทำให้การปกครองแบบมีผู้แทนมีลักษณะดังที่กล่าวไปนะคะทีนี้จากหลักการที่ว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะคะเป็นของปวงชนนะคะก็ทำให้มีการรับรองว่าสิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องเป็นสิทธิพื้นฐานนะคะเป็นสิทธิพลเมืองนะคะที่กฎหมายเนี่ยจะต้องรับรองไว้นะคะอย่างไรก็ดีนะคะในหลายประเทศนะคะที่มีการเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยนะคะเขายังรับรองนอกจากรับรองว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิ์แล้วเนี่ยกฎหมายยังกำหนดให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นหน้าที่อีกด้วยนะคะความต่างกันทั้งสองอย่างนี้คืออะไรนะคะในหลักการที่ว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิ์เนี่ยนะคะประชาชนเนี่ยจะใช้หรือไม่ก็ได้คือเราจะไปเลือกตั้งหรือไม่เป็นเลือกตั้งก็เป็นสิทธิ์ของเรานะคะแต่ในหลายๆประเทศเนี่ยนะคะกำหนดให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นหน้าที่ด้วยก็คือว่าถ้าไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยก็จะถูกกฎหมายเนี่ยใช้มาตรการลงโทษบางประการเช่นตัดสิทธิ์
ทางการเมืองบางประการออกไปนะคะหลายๆประเทศเนี่ยเช่นประเทศสเปนหรืออิตาลีเนี่ยนะคะก็ใช้หลักการที่ว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่นะคะมันก็ที่ยิ่งทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยยิ่งขึ้นนะคะแล้วสำหรับประเทศไทยเราเองล่ะเป็นอย่างไรนะคะเราก็มาดูรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของเราก็คือรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะคะ2560เนี่ยนะคะมาตรา50เนี่ยกำหนดไว้ว่าบุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้นะคะนูเจ็ดไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะรัฐธรรมนูญเรานี่ก็รับรองสิทธิ์เลือกตั้งเอาไว้ของประชาชนไว้นะคะยังมีอีกมาตราหนึ่งนะคะมาตรา95เนี่ยบอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่ได้แจ้งเหตุสมควรนะคะอาจถูกจำกัดสิทธิ์บางประการอ่ะเนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญของเราก็เห็นว่ากฎการเลือกตั้งเป็นหน้าที่อีกด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยการเลือกตั้งเป็นทั้งสิทธิ์และหน้าที่เลยนะคะอ้าวทีนี้นะคะจากความสำคัญของการเลือกตั้งดังกล่าวที่เชื่อมโยงกับอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะคะเราอาจจะแยกได้เป็นข้อๆนะคะเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นนะคะก็คือ1นะคะการเลือกตั้งเนี่ยมันทำให้ได้ผู้แทนนะคะคืออำนาจปกครองเนี่ยนะคะโดยหลักประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจปกครองเนี่ยนะคะเป็นของประชาชนและเป็นการปกครองโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยทำให้ได้ผู้ปกครองที่มีความเชื่อมโยงกับประชาชนนั่นเองนะคะก็คือมาจากประชาชนนะคะใช้อำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของประชาชนนะคะแล้วก็ปกครองเพื่อประโยชน์ของประชาชนมีสร้างความเชื่อมโยงกับประชาชนนะคะเพราะผู้แทนมาจากการเลือกตั้งนะคะอันที่สองนะคะการเลือกตั้งนี่จะช่วยหล่อหลอมเจตนารมณ์และความคิดทางการเมืองของประชาชนได้นะคะเพราะว่าปกติเนี่ยทุกคนนะคะที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาก็มีเจตนารมณ์ในเรื่องการเมืองการปกครองนี่ต่างๆกันไปแต่การเลือกตั้งเนี่ยนะคะมันจะมีผลมาช่วยสร้างเจตนารมณ์ร่วมได้นะคะไม่ให้แตกต่างกันมากซะทีเดียวนะคะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะคะแต่ไม่ถึงกับมากจนเกินไปนะคะความสำคัญของการเลือกตั้งประการที่3นะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะประเทศประชาธิปไตยเนี่ยนะคะใช้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นวิธีการในการควบคุมการใช้อำนาจรัฐอย่างหนึ่งหมายถึงอะไรนะคะก็คือหมายความว่านะคะการใช้ลงคะแนนเสียงของประชาชนเนี่ยนะคะจะเป็นตัวกำหนดนั่นเองนะคะเมื่อเราเลือกใครเข้าไปใช้อำนาจบริหารแล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่าสมัยต่อไปเนี่ยเราไม่ชอบเราก็ไม่เลือกอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการยกเลิกเพิกถอนอำนาจที่เรามอบให้เขานะคะไปใช้แทนเรานะคะนี่เป็นการควบคุมอำนาจโดยใช้คะแนนเสียงอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะเราก็ไปเลือกคนใหม่ผู้แทนคนใหม่นะคะที่เราเห็นว่าเราไว้วางใจนะคะส่วนคนที่เราไม่เลือกถือว่าเราเพิกถอนอำนาจไปนะคะที่เป็นการควบคุมการใช้อำนาจรัฐโดยการลงคะแนนเสียงนั่นเองนะคะทีนี้นะคะความสำคัญของการเลือกตั้งประการที่4นะคะเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ปกครองนะคะคือสมัยแต่เดิมเนี่ยนะคะเราอาจจะมีการอ้างความชอบธรรมโดยอาศัยแนวคิดทางศาสนานะคะแนวคิดทางศีลธรรมนะคะเช่นในเรื่องdivine right ใช่ไหมคะเป็นสิทธิ์จากพระผู้เป็นเจ้าอะไรเงี้ยแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะการความชอบธรรมก็เปลี่ยนไปนะคะการเลือกตั้งเนี่ยนะคะ

การเลือกตั้งต่อระบอบประชาธิปไตยทีนี้เราพูดถึงการเลือกตั้งแล้วเราจะไม่พูดถึงพรรคการเมืองไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะพรรคการเมืองก็เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับการเลือกตั้งนั่นเองนะคะในการศึกษาเรื่องพรรคการเมืองเนี่ยนะคะ เราจะศึกษาความหมายมันซะก่อนว่าพรรคการเมืองคืออะไรนะคะในทางวิชาการก็มีการบัญญัติความหมายของพรรคการเมืองเอาไว้นะคะหลายท่านทีนี้จะเอามาเป็นตัวอย่างท่านเดียวนะคะก็คือของท่านอาจารย์ธินพันธ์นาคตะกล่าวว่าพรรคการเมืองคือกลุ่มบุคคลซึ่งรวมตัวกันเพื่อเข้าไปมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและในการบริหารประเทศด้วยการส่งสมาชิกนะคะเข้ารับเลือกตั้งโดยมุ่งหวังที่จะได้เป็นรัฐบาลหรือเสียงข้างมากในรัฐสภาอันนั้นเป็นความหมายในเชิงวิชาการที่จะพยายามอธิบายถึงสถาบันนะคะพรรคการเมืองอย่างไรก็ตามนะคะในความเป็นนักกฎหมายเนี่ยเราต้องศึกษาความหมายของพรรคการเมืองตามที่กฎหมายบัญญัติด้วยนะคะเพราะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยนะคะอาจจะมีนะคะการบัญญัติถึงความหมายของพรรคการเมืองแตกต่างกันไปนะคะนะคะเรามาดูแล้วประเทศไทยล่ะนะคะประเทศไทยเรามีกฎหมายบัญญัติไว้นะคะว่าพรรคการเมืองเนี่ยคือคณะบุคคลที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองโดยได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นพรรคการเมืองในประเทศไทยได้เราเนี่ยจะต้องจดทะเบียนนะคะแต่ประเทศอื่นเขาอาจจะไม่ได้บังคับให้จดทะเบียนก็ได้นะคะนี่คือความสำคัญของการศึกษาความหมายพรรคการเมืองนะคะตามกฎหมายนั่นเองนะคะทีนี้เรากล่าวว่าพรรคการเมืองมันเกิดจากการรวมกลุ่มนะคะนักศึกษาเขาอาจจะมีคำถามว่าอาจารย์แล้วมันก็มีการรวมกลุ่มทางการเมืองตั้งหลายประเภทเช่นการรวมกลุ่มผลประโยชน์การรวมกลุ่มอิทธิพลกลุ่มกระทิงแดงกลุ่มนักศึกษาอะไรต่ออะไรเหล่านี้แล้วพวกนี้มันจะเป็นพรรคการเมืองได้ไหมนะคะคำตอบก็คือว่า เราต้องดูนะคะพรรคการเมืองน่ะมีความแตกต่างจากกลุ่มการเมืองในหลายเรื่องเลยนะคะสิ่งสำคัญก็คือพรรคการเมืองเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งรัฐบาลนะคะกลุ่มการเมืองอื่นๆจะไม่มีวัตถุประสงค์นี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ต้องการเรียกร้องอะไรบางอย่างจากรัฐบาลแต่ไม่ต้องการจัดตั้งรัฐบาลนะคะนอกจากนั้นเนี่ยพรรคการเมืองจะมีวัตถุประสงค์ที่กว้างกว่านะคะกลุ่มการเมืองอื่นอาจจะมีวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่องนะคะพรรคการเมืองเนี่ยมีความเป็นระบบมากกว่าก็คือจะมีประกอบด้วยระบบบริหารของเขามีหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคเสนาธิการอะไรต่ออะไรเลขานิกาไม่ใช่เสนาธิการนะเลขาธิการขอโทษนะคะนะคะอย่างนี้มีความเป็นระบบมากกว่านอกจากนั้นแล้วก็มีความเป็นอุดมการณ์ในระดับชาตินะคะข้อสุดท้ายก็คือพรรคการเมืองมักจะมีความยั่งยืนมากกว่าเนื่องจากการรวมกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอุดมการณ์นะคะไม่ใช่ผลประโยชน์เฉพาะเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็จะยืนยาวกว่าการรวมกลุ่มที่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ในบางเรื่องนะคะอันนั้นก็เป็นความแตกต่างระหว่างพรรคการเมืองกับกลุ่มการเมืองนะคะทีนี้ความสำคัญของพรรคการเมืองล่ะนะคะถือเป็นสถาบันที่ดำเนินการในทางการเมืองนะคะประเทศเผด็จการก็มีพรรคการเมืองนะคะประเทศประชาธิปไตยอย่างไทยเราก็มีนักการเมืองนะความสำคัญของพรรคการเมืองก็มีหลายเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเป็นที่รวมของบุคคลนะคะที่มีความคิดทางการเมืองเดียวกันนะคะนะอันนี้นะคะก็ขอให้เราลองดูสถานการณ์บ้านเมืองเราก็จะเข้าใจนะคะแล้วก็คัดสรรตัวแทนของพรรคการเมืองเนี่ยมาลงสมัครนะคะให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใช่ไหมตอนนี้ก็ลุ้นกันอยู่ว่าใครจะเป็นแคนดิเดตนายกนั่นแหละเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะใช่ไหมคะพรรคการเมืองก็กำหนดนโยบายต่างๆใช่ไหมคะต่างคนก็ต่างแข่งกันกำหนดนโยบายเพื่อให้เป็นที่พอใจกับประชาชนนะคะจะได้คะแนนมากๆกันนะคะเมื่อได้คะแนนแล้วพรรคการเมืองก็มีหน้าที่ไปจัดตั้งรัฐบาลนะคะแล้วก็ดำเนินการตามที่แถลงไว้กับประชาชนนั่นเองนะคะนี่คือความสำคัญของพรรคการเมืองนะคะส่วนพรรคการเมืองบางครั้งแม้จะไม่ได้เป็นรัฐบาลนะคะแต่พรรคการเมืองก็จะเสนอข้อเรียกร้องของประชาชนเนี่ยต่อผู้มีอำนาจการตัดสินใจเมืองได้นะคะซึ่งจะมีการตอบสนองโดยรัฐเนี่ยมากกว่าที่ประชาชนแต่ละคนเนี่ยจะไปแยกย้ายกันไปนะคะเรียกร้องนะคะเสนอผ่านพรรคการเมืองก็จะมีน้ำหนักกว่านะคะอันสุดท้ายนะคะพรรคการเมืองก็สามารถที่จะต่อรองตกลงประสานผลประโยชน์ได้นะคะเพื่อยุติความขัดแย้งต่างๆในสังคมแล้วก็สุดท้ายนะคะพรรคการเมืองก็สามารถเป็นช่องทางให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปสู่ส่วนร่วมมีทางการเมืองอย่างเป็นระบบได้นะคะสร้างผู้นำทาง

การเมืองผ่อนคลายความตึงเครียดนะคะทีนี้เรามาดูระบบพรรคการเมืองนะคะพรรคการเมืองที่ปรากฏอยู่ในนานาประเทศเนี่ยนะคะมันก็จะมีลักษณะแบบพรรคเดียวผูกขาดอันนี้หมายความว่าพรรคเดียวเนี่ยได้คะแนนเสียงท่วมท้นจนสามารถที่จะมีคะแนนมากกว่าพรรคอื่นๆได้อย่างเด็ดขาดจัดตั้งพรรคการเมืองได้เลยนะคะมีอยู่พรรคเดียวนะคะหรือเป็นระบบพรรคเด่นพรรคเดียวหรือพรรคเดียวครอบงำการเมืองอันนี้การเมืองนั้นเนี่ยมีหลายๆพรรคแต่มีพรรคเดียวที่ได้คะแนนมากกว่าพรรคอื่นๆนะคะหรือจะเป็นระบบ2พรรคนะคะก็คือมีพรรคใหญ่2พรรคนะคะในขณะที่อาจจะมีพรรคเล็กๆเยอะแยะนะคะแต่จะมีพรรคใหญ่ๆซึ่งได้คะแนนเป็นกอบเป็นกำแล้วก็แข่งกันมาอยู่2พรรคนะคะอันนั้นก็คือระบบของพรรคการเมืองนะคะแต่ละระบบก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปขอให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองไปศึกษาในรายละเอียดนะคะตรงนี้จะพูดแต่ในเรื่องใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นการจบตอนที่1นะคะเรื่องแนวคิดไปแล้วต่อมานะคะเรามาดูตอนที่2กันนะคะแนวคิดจบแล้วเรามาดูหลักการนะคะแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งจบไปตอนนี้เป็นเรื่องหลักของการเลือกตั้งแล้วนะคะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะก็มีการเลือกตั้งนะคะในระบอบเผด็จการก็มีการเลือกตั้งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงถึงจะเป็นการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนะคะการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยมันจะต้องมีหลักการบางอย่างนะคะเราจึงมาเรียนหลักสำคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาศึกษาเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะคะเราก็มาเข้าเนื้อหาในเรื่องที่1ก่อนนะคะว่าหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะจะเป็นการเลือกตั้งยังไงที่จะถือว่าเป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะคะเพราะว่าในทางวิชาการเนี่ยถือว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยทีเดียวนะคะเรามาดูนะคะหลักการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยก็คืออย่างแรกต้องมีความเป็นอิสระมีความเป็นเสรีนะคะก็คือว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้ถูกอิทธิพลใดๆนะคะไม่ได้ถูกข่มขู่นะคะการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของประชาชนเนี่ยเป็นไปโดยความสมัครใจโดยแท้นะคะไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆนะคะเสรีเนี่ยยังรวมถึงนะคะการที่ประชาชนนะคะหรือฝ่ายค้านเนี่ยนะคะมีสิทธิ์มีเสียงที่จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้นะคะอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายนะคะซึ่งจะทำให้การเลือกตั้งเป็นอิสระหรือเป็นเสรีได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะคะมันก็จะต้องมีการคุ้มครองเสรีภาพด้วยเช่นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการชุมนุมนะคะเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลต่างๆนานานะคะตรงนี้เนี่ยต้องมีการคุ้มครองนะคะต่อไปเป็นเรื่องความเสมอภาคนะคะในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยนะคะถือว่าประชาชนทุกคนนะคะมีหนึ่งเสียงเท่ากันนะคะจะไม่มีการแบ่งแยกนะคะว่าถ้าเป็นสุภาพสตรีได้5เสียงสุภาพบุรุษเสียงเดียวอะไรเงี้ยไม่มีนะคะคือทุกคนมีความเสมอภาคในฐานะความเป็นมนุษย์ก็มีหนึ่งเสียงเท่ากันนะคะในนองเดียวกันนะคะผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเขาก็จะมีสิทธิ์ได้รับเสียงจากประชาชนเนี่ยคนละหนึ่งเสียงเหมือนกันนะคะนี่คือความเสมอภาคนะคะต่อมาเป็นเรื่องหลักความสุจริตหรือเป็นการหลักการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยเที่ยงธรรมนะคะก็จะต้องมีการดูแลนะคะไม่ให้มีการโกงการเลือกตั้งอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันจะบิดเบือนเจตนารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งโดยสุจริตก็มีความสำคัญต่อมาการเลือกตั้งตามกำหนดเวลาอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคะเพราะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะเราไม่ต้องการประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีที่เป็นไปตลอดการประวัติศาสตร์นะคะมันจะเกิดการผูกขาดอำนาจขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงมีการกำหนดเวลานะคะวาระการดำรงตำแหน่งของผู้นำทางการเมืองเอาไว้นะคะเมื่อหมดวาระประชาชนก็จะได้ไปเลือกนะคะไปเลือกตัวแทนของตนเข้าไปใหม่นั่นเองนะคะนะคะต่อไปก็หลักการเลือกตั้งโดยลับนะอันนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยจะได้ไม่ต้องกังวลนะคะต่อผลที่ตนเองได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกใครนะคะไม่ต้องกลัวอิทธิพลไม่มีใครรู้ว่าประชาชนแต่ละคนเลือกใครนะคะอันนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานนะคะของการเลือกตั้งที่จะทำให้เป็นการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยนะคะต่อมานะคะเรามาเข้าเรื่องสุดท้าย

ไปแล้วนะคะก็คือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะคะพวกเราคงได้เคยได้ยินว่าการเมืองของนักการเมืองนะคะจริงๆแล้วประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมแม้จะประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนเนี่ยนะคะแม้จะพยายามยึดโยงกับประชาชนอย่างใดก็ตามเนี่ยแต่ในที่สุดเนี่ยนะหลังจากการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้อำนาจอธิปไตยอำนาจในการเมืองการปกครองนั้นก็ผูกขาดอยู่กับเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้นเองนะคะซึ่งเป็นส่วนน้อยของประเทศด้วยซ้ำไปนะคะหรือบางทีก็ผูกขาดโดยกลุ่มนักการเมืองซึ่งมีกระตังนะคะประชาชนไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเลยในการปกครองนะคะไปเลือกตั้งเสร็จก็จบนะคะจึงเป็นที่มาของคำว่าการเมืองของนักการเมืองนะคะซึ่งเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งนะคะของการเลือกตั้งแบบมีตัวแทนนะคะทีนี้จะแก้ไขอย่างไรนะคะนานาประเทศนะคะซึ่งปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็หันมาให้ความสำคัญนะคะกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแต่ว่าเน้นการมีส่วนร่วมนะคะเราก็เลยเรียกว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นเองนะคะก็คือเป็นแนวทางที่รัฐประชาธิปไตยเนี่ยสมัยใหม่นะคะนำมาใช้เสริมระบบแบบมีผู้แทนนะคะเสริมระบบที่บอกว่าการเมืองเป็นของนักการเมืองเนี่ยไม่ให้ไม่อีกต่อไปแล้วนะคะการเมืองต้องเป็นการเมืองของทุกคนนะคะซึ่งมาถึงจุดนี้เนี่ยนะคะพวกเราคงจะลองระลึกไปถึงคำพูดที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะคะตอนเริ่มรายการก็คือมีคนบอกว่าจะไม่มีประชาธิปไตยเลยถ้าไม่มีการเลือกตั้งตรงนี้ถ้าเราลองระลึกไปเราก็จะเข้าใจว่าทำไมนะคะเพราะเราเรียนจบไปแล้วในเรื่องความสำคัญของการเลือกตั้งที่มันยึดโยงกับอำนาจอธิปไตยนะคะส่วนคำพูดอีกคำหนึ่งที่เราก็ได้พูดไว้ในต้นรายการก็คือการเลือกตั้งไม่ได้เป็นนะคะปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดเป็นประชาธิปไตยนะซึ่งตรงตอนแรกเราดูเหมือนขัดกันนะแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่ขัดใช่ไหมคะเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นไม่ใช่มีแต่ประชาธิปไตยไม่ได้มีแต่การเลือกตั้งนะคะสิ่งสำคัญต้องให้ประชาชนเนี่ยเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองด้วยนะคะนะจึงจะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะนะซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของเราเนี่ยนะคะของปี60เนี่ยก็รับรองสิทธิ์ให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในทางการเมืองโดยใช้สิทธิ์ทางตรงได้เห็นไหมคะเอาทางตรงมาเสริมทางอ้อมนะคะทางอ้อมก็ผ่านผู้แทนนะคะตอนนี้ก็เริ่มให้ประชาชนเนี่ยใช้สิทธิ์ทางตรงได้มากขึ้นนะคะด้วยวิธีอันใดบ้างนะคะเรามาดูสิคะนะคะมีหลายช่องทางเลยนะคะที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะคะก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะฉบับพ.ศ. 2560เนี่ยกำหนดช่องทางนะคะให้ประชาชนเนี่ยใช้สิทธิ์โดยตรงได้นะคะเช่นการเรียกคืนอำนาจนะคะโดยการถอดถอนหรือปลดออกจากตำแหน่งปลดใครถอดถอนใครปลดผู้ใช้อำนาจทางการเมืองหรือผู้มีอำนาจทางการเมืองนะคะของเรานี่ตอนนี้60นี้นะคะเฉพาะในระดับท้องถิ่นเท่านั้นนะคะอยู่ในมาตรา254นะคะซึ่งก็เป็นกรณีที่ว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะคะไม่ใช้อำนาจไปโดยชอบนะคะไม่สุจริตนะคะใช้อำนาจไปเพื่อพวกพ้องอย่างเงี้ยนะคะนะคะมาตรา254ก็ให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการเพื่อถอดถอนนะคะโดยการเรียกคืนอำนาจเป็นของประชาชนได้นะอันนั้นก็เป็นประชาธิปไตยแบบทางตรงอย่างหนึ่งนะคะอีกประการหนึ่งก็คือการเสนอกฎหมายเองได้นะคะไม่ต้องเสนอกฎหมายผ่านตัวแทนนะหรือไม่ต้องเสนอกฎหมายผ่านผู้แทนราษฎรนะคะก็คืออยู่ในมาตรา133นะคะก็คือในระดับพระราชบัญญัตินะคะที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะหรือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของประชาชนเนี่ยนะคะสวัสดิการต่างๆนะคะอยู่ในมาตรา133ส่วนมาตรา254เนี่ยให้อำนาจประชาชนในการเสนอกฎหมายในระดับท้องถิ่นนะคะนะคะอันนี้ก็มี2มาตรานะคะให้ประชาชนเนี่ยเสนอร่างกฎหมายได้เองนะคะต่อไปนะคะก็ให้อำนาจประชาชนเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นะคะเข้าชื่อกันนะคะตามมาตรา133นะคะจะเห็นได้ว่าเหล่านี้เป็นช่องทางที่ให้ประชาชนใช้สิทธิ์โดยตรงได้ทั้งสิ้นนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องการทำประ

0: ทาพิจารณ์นะคะในเรื่องสำคัญสำคัญต่างๆนั้นอันเป็นการดำเนินนโยบายของรัฐนะคะที่อาจจะกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างนะคะเช่นกระทบในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเนี้ยนะคะเช่นจะสร้างโรงงานขยะนะหรือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีผลต่อประชาชนเป็นวงกว้างเนี่ยนะคะรัฐธรรมนูญก็กำหนดว่าต้องทำประชาพิจารณ์นะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนะคะก็อยู่ในมาตรา58นะคะต่อไปก็เป็นเรื่องการออกเสียงประชามตินะคะการออกเสียงประชามติเนี่ยนะคะก็เป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะแสดงเจตนาอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกเหนือจากการทำประชาพิจารณ์นะคะเราจะเห็นได้ว่าล่าสุดที่เคยมีการทำออกเสียงประชามติไปก็คือให้ประชาชนออกเสียงประชามติเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี59กันนะคะไปนะคะอันนี้ก็รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560ก็กำหนดนะคะรับรองสิทธิ์ในการทำประชามติไว้ในมาตรา166นะคะประชามติเนี่ยมันอาจจะมีผลผูกพันให้รัฐบาลทำตามหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพียงแค่ข้อแนะนำเสนอแนะต่อรัฐมนตรีก็ได้คณะรัฐมนตรีก็ได้แต่อย่างไรก็ตามข้อดีของมันคือลดความตึงเครียดนะคะน้อยก็ให้ประชาชนเนี่ยเขานะคะแสดง เจตนารมณ์ของเขานะคะนะคะเช่นในเรื่องสนธิสัญญาอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเอามาทำประชามติได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่กระทบนะคะต่อส่วนรวมทั้งประเทศนะคะนะคะอันนั้นก็จบไปแล้วนะคะในตอนที่2นะคะหลักการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนะคะที่กล่าวไปนะคะก็เป็นในหัวข้อที่สำคัญนะคะแล้วก็ในเนื้อหาที่อาจจะมีความซับซ้อนนะคะยากต่อการเข้าใจของนักศึกษานะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยยังมีเนื้อหาในรายละเอียดอีกนะคะหลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยได้ไปทําความเข้าใจโดยศึกษาเนื้อหาของเอกสารประกอบชุดวิชานะคะ41อะไรเนี่ยนะคะอาจารย์จําชื่อชุดวิชานะคะ
1: 41217
0: นะคะเข้าใหม่นะก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษา
2: 543
0: อ่ะนะคะที่จบลงไปนะคะก็เป็นเนื้อหานะคะของหน่วยที่13นะคะทีนี้นะคะสิ่งที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะคะมันก็จะเป็นในแนวความคิดหลักนะคะในสาระสำคัญนะคะแล้วก็ในเนื้อหาที่อาจจะยากและซับซ้อนต่อความเข้าใจนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะยังมีรายละเอียดอีกเป็นจำนวนมากนะคะนักศึกษาต้องไปศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในเอกสารประกอบการสอนของชุดวิชานะคะ41217นะคะแล้วประกอบกับการทำแบบฝึกปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยนะคะจึงจะเกิดความเข้าใจดีขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธ์เป็นต้นห้องเรียนระดับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
4: ้ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
5: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
6: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
7: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
8: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
9: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
10: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ถ้าพอเป็นสไปเดอร์แมนพี่คอยเป็นอะไรดีนะวันเดอร์วูแมนดีปะ
1: เพราะงั้นพี่เพชรเป็นไอรอนแมนดีกว่าแต่สไปเดอร์แมนเก่งที่สุด
0: วันเดอร์วูแมนเก่งที่สุด
1: สไปเดอร์แมนไอรอนแมนเก่งที่สุด
2: สามคนพี่น้องเล่นอะไรกัน
1: เล่นซูเปอร์ฮีโร่อยู่ครับแม่อยากเป็นฮีโร่คนไหนดี
2: แม่ไม่เป็นฮีโร่ดีกว่าแค่แม่ได้เป็นแม่ของฮีโร่ทั้ง3คนนี่ก็ดีที่สุดแล้วเพชรพอดแม่มีเรื่องจะคุยด้วยลูก
3: เพชรพอดแม่ต้องส่งลูก2คนไปอยู่กรุงเทพกับปู่ย่านะลูก
1: แต่พอยังไม่อยากกลับไปอยู่บ้านนั้นเลยอ่ะแม่ที่จริงเพราะเราอยากอยู่ที่นี่กับแม่มากกว่า
3: ไม่ได้หรอกลูกอยากให้หนู2คนอยู่ใกล้หูใกล้ตาเขาก็หยุดเมื่อไหร่ก็กลับมาหาแม่ที่นี่ก็ได้นี่จันทบุรีใกล้แค่นี้เองเนาะ

0: ลูกชายแม่ทำอะไรโอ้ยล้างจานซะด้วยสะอาดหรือเปล่าเนี่ย
1: แม่ไปทำงานอาสามาแม่เหนื่อยไหมครับ
0: เหนื่อยสิครับแต่แม่ก็ภูมิใจที่แม่ได้ทำนะ
1: โตขึ้นเพราะอยากทำงานอาสาเหมือนแม่เพราะอยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
0: แม่ดีใจนะลูกที่พอดมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพอดจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่ไปอยู่กรุงเทพเป็นเด็กดีนะลูกนะพอดไม่โกรธใช่ไหมที่พ่อกับแม่เลิกกันสักวันเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะลูก

0: เฮ้ยพอสเย็นนี้กินเหล้านี่ว่ะมันเกิดโจ้วันน่ะ
1: ไม่อ่ะไปกันเลย
0: ตามใจก็แล้วกันนะนั่งมองวอต่อไปแล้วกันนะเพื่อน
2: พอสว่างๆอ่ะไม่ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างเหรอ
1: ไม่พี่เพชรเพราะว่าชีวิตวัยรุ่นมีอะไรมากกว่านั้น
2: น่ะแล้วส่วนเรื่องที่ไม่อยากเรียนต่อคิดดีแล้วเหรอ
1: เพราะถ้าพอคิดดีแล้วนะพี่ก็ตั้งแต่พ่อกลับมาอยู่กับเราอ่ะพ่อก็ปวดติดเตียงมาตลอดอ่ะแต่ถ้าพอสอยู่บ้านดูแลพ่อนะพี่เพชรจะได้ตั้งใจเรียนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่บ้านเนี่ย
2: ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่เสียสละให้พี่อ่ะแต่ยังไงก็ต้องบอกแม่นะเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าแม่เขาจะยอมเปล่า
3: ถ้าลูกตัดสินใจแล้วเรื่องเรียนแม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่พอต้องสัญญากับแม่นะว่าถ้ามีเวลาต้องเรียนหนังสือเรียนกศน.ก็ได้นะลูก
1: ครับแม่ถ้าพอเรียนกศน.นะพอจะกลับมาอยู่จันทร์กลับมาอยู่กับแม่แล้วก็พี่พลอย
3: อีกไม่กี่วันมันเกิดพอแล้วนี่พอจะอายุ19แล้วนะอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดไหมลูก
1: พอไม่อยากได้อะไรเลยครับแม
4: ่แม่
3: อะไร
4: พอมันเพิ่งอบรมบรรเทาสาธารณภัยจบมาใหม่ๆเลยนี
5: ่บอกแม่ไปสิว่าอยากได้ชุดดับเพลิงอ่ะ
1: ไม่เอาอ่ะไอ้แม่ชุดหนึ่งมันแพงมากเลยนะ
3: ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่ได้ซื้ออะไรให้พอสนานแล้วมีใส่แล้วยังทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเดี๋ยวแม่ซื้อให้พอสนะ
1: ครับแม
6: ่มาค่ะเดินหน้าใหม่นิดนึงค่ะโอเคค่ะพอค่ะ
7: จอดตรงไหนได้บ้างจ๊ะ
1: ตรงนู้นจะมีที่จอดอยู่ที่หนึ่งนะครับผม
7: ขอบใจมากนะจ๊ะ
1: ครับ
3: พอส
8: คร
3: ับ ขอบใจนะลูกที่วันนี้มาช่วยงานแม
1: ่ไม่เป็นไรครับแม่พอชอบเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขเวลาที่พอได้ช่วยพวกเขาครับ
3: พอสไองานอาสาที่แม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรหรอกนะแต่งานที่พอสทำเนี่ยวันหนึ่งพอสอาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกพอสต้องระวังตัวนะ
1: พอสเอาอยู่ครับแม่ตอนทำงานพอสก็เจออุบัติเหตุมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะแม่
3: พอสยังไงพอสก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอสจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอสจะห่วงคนอื่นก็ห่วงได้แต่ต้องไม่ห่วงมากกว่าตัวเองนะลูกถึงพอสจะบอกว่าพอสไม่เจ็บแต่วันนึงถ้าพอสเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นะลูก
1: ครับแม่พอสัญญาครับว่าพอจะดูแลตัวเองให้ดีพอจะไม่ทำให้แม่เจ็บ
9: พอรักแม่นะครับ
3: เนี่ยก็อย่างเนี้ยทุกทีอ่ะ
5: พอสนี่ชุดที่แม่ซื้อให้ใหม
1: ่
5: หรอ
1: ใช่ดิพี่อยากใส่จะขาดแล้วเนี่ย
5: อย่าเพิ่งรีบใส่เลยเดี๋ยวพอถ้าใส่แล้วอ่ะเดี๋ยวมีคนเดือดร้อนเอ้ย
10: ศูนย์แจ้งอาสาสมัครก็แจ้งอะไรที่เกิดเหตุ206ในพื้นที่กิ่งแก้วยังไม่ทราบว่าประกอบกิจการใดในพื้นเบื้องต้นรับแจ้งการร้องขอว.7ทีมสมเด็จเจ้าพระยาจัดรถคันที่1ขอสินสนับสนุนในที่เกิดเหตุทีมที่1
5: พอสมีเคสด่วนเหรอ
10: ที่ตั้งรอวสุนสั่งการต่อไปเลย
5: พอส
11: ไม่ทำด้วยไม่ได้อากาศด้วย

0: ผมเอาไม่อยู่อ่ะ
1: ทำไมมีใครไปปิดวาล์วสารเคมีข้างในอ่ะดับไม่ได้แน่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม
2: ่แจ้งทุกทีมปฏิบัติการทุกทีมปฏิบัติการรับความสมบูรณ์จากผมมาทุกทีมปฏิบัติการทุกทีมที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการของคูลิ่งดำเนินการคูลิ่งเพื่อทำการปิดวาล์วณเวลานี
3: ้งานที่พอทำวันหนึ่งพอาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกยังไงพอก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอจะห่วงคนอื่นเขาห่วงได้แต่วันนี้ถ้าพอเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นี
1: ่ขอกำลังก่อนไป
4: โตขึ้นพออยากทำงานอาสาเหมือนแม่พออยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
5: แม่ดีใจนะลูกที่พอมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพ่อจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่
0: ไม่ไหวไฟแรงมากดับไม่ไหวอ่ะ

นะครับสิ่งที่พอทำถึงการทำเพื่อคนอื่นที่พอไม่รู้จักเป็นเหนื่อยเพื่อคนที่พอไม่ได้รักแต่พอก็ภูมิใจนะครับที่ได้ทำให้พวกเขามีความสุข

0: แม่ยังอยากให้เพชรเลิกเป็นอาสากู้ภัยไหมครับ
1: ไม่ต้องหรอกเราอาจเสียสละความสุขของเราแค่คนเดียว

0: ไปที่เกิดเหตุแม่ก็ไปเนาะมีชาวบ้านเขามาขอบคุณความเสียสละของน้องเราฟังแล้วเราก็รู้สึกดีใจแทนเขาชีวิตเขามันไม่สูญเปล่าเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยแม่ถ้าไม่ได้น้องพอสบ้านเขาไม่มีอะไรเหลือเลยเขาพูดแล้วเขาก็ร้องไห้กับเรานะชีวิตเขาชีวิตเดียวแลกกับคนอื่นชีวิตคนอื่นอีกหลายคนภูมิใจมากทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้คิดว่าแต่คิดว่ามันเร็วไปที่มันเกิดขึ้นมันเร็วไปหน่อย
1: ต้องบอกว่าครั้งแรกที่พอสเข้ามาอยู่ในองค์กรของเรานะครับผมได้ถามน้องคำแรกว่าทำไมถึงอยากเป็นอาสาสมัครเขาบอกว่าผมอยากช่วยเหลือคนอื่นก็เลยถามว่าทำไมถึงอยากเป็นนักดับเพลิงล่ะเขาก็บอกว่าเวลาไฟไหม้อะพี่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมคิดว่าถ้าผมช่วยเขาได้มันจะดีที่สุดต้องบอกว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้เนาะแต่เราเลือกจะเป็นคนดีได้ทุกคนรักชีวิตแต่ถ้าเราเสียสละแล้วคนส่วนมากได้ประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจครับ
2: ไม่ได้เองที่สอนไว้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวนี่ลูกดูนะมือที่จับที่คอเขาเนี่ยล็อกไว้นี่ล็อกไปที่ไททอยกดไว้เอาแขนจับตรงนี
3: ้หน่วยกล้าใช้ได้แล้วเนี่ยไอ้แตมเนี่ย
2: เพื่ออะไรเพื่อเก่งไว้เพื
3: ่อมีแวว
2: ทำอะไรเราไม่ได
4: ้จริงๆลุงกับอาเขาช่วยสอนด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่อยู่พ่อเขาก็เลยลุยเดี่ยว
2: ที่ถูกคือโน้มคอเข้ามาโน้มเข้ามาแล้วแทงสวนใช้มือที่เกร็งไว้เนี่ยโน้มเข้ามาอ้าวเอาไหมอย่างนั้นลูกอย่างนั้นเอ๊ะอะไรลูกโอ้ยโอ
3: ้ได้อยู่โอเคอยู
2: ่พ่อสอนไม่ต้องทำยังไงดีเป็นนักกีฬามันต้องมีน้ำใจถ้าวันนี้เองสู้กับเด็กผู้ชายได้วันหน้าเจอคนที่แกร่งกว่าเองก็สู้ได้สบายเข้าใจไหม
5: ค่ะ
2: ไปซ้อมกันต่อนั่นแหละลูกโน้มมาอย่างนั้น
6: หนูไปชกมวยมาอีกแล้วเหรอลูกเห็นไหมแขนขาช้ำหมดแล้วเนี่ยหนูเป็นผู้หญิงนะคะ
5: หนูอยากฝึกมวยไว้เผื่อใครมารังแกหนูจะได้สู้ได้ค่ะทำไมอยากมีเรื่องเหรอ
6: ฝึกนะฝึกได้แต่ครูได้ข่าวมาว่าหนูจะขึ้นชกจริงด้วยหนูจะชกจริงไปทำไมล่ะลูก
5: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
6: ค่าบ้านงวดสุดท้ายอ่ะยังขาดเยอะเลยนะพี่
2: จะขายยางรอบหน้าได้ก็คงได้สักก้อนแหละ
6: ตอนนี้ยางมันราคาตกฉันว่ายังไงก็ไม่พอหรอก
2: งั้นเดี๋ยวพี่ไปรับทุเรียนมาขายยังไงก็หามันจนพอแหละ
5: เดี๋ยวช่วงวันอาทิตย์นี้หนูจะชนะให้ได้ค่ะจะได้เอาเงินมาช่วยพ่อกับ

0: ทำบ้านค่ะ
1: ระดับสแตมอะแม่ว่าชนะอยู่แล้วลูก
0: หนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
2: โอ้โหโอ้โหโอ้โหรับด้วยรับด้วยรับด้วยเก่งจังเลยนะเก่งจังเลยนะขยันซ้อมละลูกอย่าใจร้อนสิเฮ้ยเดี๋ยว
3: จะเข้าไปประทะทำไมล่ะ
2: โอ้ยท่านที่สอนดิที่สอนไว้จังหน่อยที่สอนที่ชกวันนี้เขาไม่เรียกมวยไทยถ้าชกแบบนี้เลิกชกดีกว่าคนเขาจะได้มีนินทาว่าลูกไปทรมานเอาไปเขาต่อยเล่น
4: ใครเขาจะพูดจะนินทาอะไรอ่ะก็ช่างเขานี่มันสิ่งที่ลูกเราชอบนะ
2: ถ้าอยากต่อยมวยมันก็ต้องเป็นมวยมากกว่านี้แต่นี่อะไรมวยไทยที่สอนไปไม่เคยจำเอาไปใช้บนเวทีชกมั่วไปหมดแบบนี้ชงนี่ชกมันเลยมวยอ่ะเลิกชกเถอะ

อ้าวทำอะไรอ่ะใช้เข่าถ้าไม่ทำอย่างที่สอนจะไปดีเข่าใครก็ลงได้ลูกนี้ฮะสมมติว่านี่เป็นคู่ต่อสู้ล็อกอย่างนี้ล็อกให้แน่นๆแทงแบบนี้ถึงจะล้มคู่ต่อสู้ได้เข้าใจไหม

0: สแตมป์ทำอะไรอยู่อะ
1: ตอนเนี้ยมันไม่มีเวทีให้ชกแล้วแม่หนูก็เลยหางานพิเศษทำอะจะได้มีรายได้เสริมระหว่างเรียน
0: ใจเย็นนะพ่อเขาหาคู่ชกให้อยู่แหละ

0: ตะด้วยไอ้เด็กไอ้นี่ไอ้เลยนี่เราโว้ยแชมป์คนใหม่แล้วโว้ยเดี๋ยวพาเขาขึ้นเวทีถอยไปตั้งหลักหน่อยดิถอยไปตั้งหลักไปอ้าวเบียร์ไปทำกับข้าวกับแม่ตรงเนี้ยพื้นที่ผู้ชายไปไม่รู้เรื่องเลยไปเอาใหม่เอาใหม่เร็วๆเร็วนี่เลยนะไอ้เออนั่นแหละตั้งงั้นล่ะ
1: แล้วมวยหญิงแล้วครับลูกสาวผมไม่ได้ชกนานแล้วป๋าหาคู่ชกได้หรือยังครับ
2: โทษทีมวยหญิงรุ่นโตหาคู่ชกยากมากที่เคยต่อยก็จะเลิกต่อยไปเรียนไปทำงานประจำกันหมดแล้วเองเต็มที่กับลูกชายไปก่อนนะส่วนเรื่องมวยหญิงอ่ะป๋าจะพยายามหาคู่ชกให
1: ้ครับป๋าขอบคุณนะครับเอาไปยืนทำอะไรตรงนี้ทำไมไม่เปลี่ยนชุดเด็กในเวลาซ้อมแล้วก่อนลูกไปหยุดทำไมไม่วิ่งต่อแล้วลูกเป็นอะไรหรือเปล่า
3: หนูไม่อยากซ้อมแล้วอ่ะพ
1: ่อทำไมล่ะ
3: หนูไม่รู้จะซ้อมไปทำไมอ่ะซ้อมไปก็ไม่มีเวทีให้ชก

0: ูขอโทษที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงชกมวยไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้ใครบอกเองว่าพ่อไม่ภูมิใจล่ะพ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอถ้าเองรักเองชอบอะไรเองก็ต้องทุ่มเทรักตั้งใจทำให้เต็มที่เอานะ
2: เรามีนักมวยไทยชายที่เป็นแชมป์ระดับเวทีอินเตอร์มาเยอะแล้วผมก็เลยอยากที่จะปั้นนักมวยไทยหญิงระดับอินเตอร์อีกสักคนนึงผมจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันตามหานักมวยหญิงที่มีพรสวรรค์เพื่อที่เราจะได้เอามาปั้นต่อถ้าใครพอที่จะรู้จักหรือมีในใจอยู่แล้วก็เสนอผมได้เลย
3: มาโน้มเข้ามาลูกโน้มเข้ามาโน้มเข้ามาเอ๊ะอะไรลูก
4: ผมรู้จักคนนึงครับเป็นลูกสาวเพื่อนผมเองคนนี้เชิงมวยดีมากเมื่อก่อนจะเป็นสายลั่นรางวัลนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวทีให้ชกครับ
2: เขาคือใครครับ
5: ถ้าไม่ไหวอยู่ไม่ได้อาหารไม่ถูกปากกลับมาอยู่บ้านเรานะลูก
0: จ้ะแม่
1: โอกาสมาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่นะลูก
0: ค่ะหนูจะทำให้เต็มที่พอนี้อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้

0: เดี๋ยวนี้มีนักชกหญิงต่างชาติที่เขาเก่งๆดังๆมวยไทยเยอะมากนะสแตมแต่ก็ยังไม่มีนักมวยไทยหญิงคนไหนที่ไปได้ถึงระดับแชมป์เลยพี่หวังว่าสแตมจะเป็นคนแรกที่ทำได
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
0: ดีๆทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
0: ไปสู
1: ้หนูไปซ้อมก่อนนะคะ
0: ไปไป

0: ดีเกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงจะอวยไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
2: ทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
2: ไปสู้
3: การมาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่แล้ว
1: หนูจะทำให้เต็มที่เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของ

พอหนูต่อยพอมันเหนื่อยพอมันเริ่มที่จะท้อแล้วในการชกมวยในวันนั้นก็จะมีแบบวูบหนึ่งที่คิดถึงพ่อกับแม่ค่ะว่าพ่อกับแม่เขาคอยเชียร์คอยให้กำลังใจแล้วก็เขาอยากให้เราชนะเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่ถึงจะแพ้ยังไงก็ให้สมเกียรติที่เราต่อยวันนี้หนูว่าสำหรับมวยไทยศิลปะการต่อสู้ของไทยมันมีทุกๆอย่างค่ะหมัดเท้าเข่าศอกแล้วก็มีท่าต่างๆอยากจะให้ทุกคนอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยไว้ด้วยจะให้ฝึกศิลปะการต่อสู้มวยไทยไว้บ้างเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวก็หนูอยากขอบคุณพ่อค่ะคนแรกเลยที่ชักจูงหนูเข้ามาในครอบครัวมวยไทยให้รู้จักกับมวยไทยขอบคุณแม่ที่แบบพยายามดึงหนูขึ้นมาให้หนูมีแรงสู้ถึงทุกวันนี้จนวันนี้หนูขอบคุณค่ายแฟร์เทคค่ะที่สร้างหนูปลุกปั้นหนูขึ้นมาให้เป็นสแตมแฟร์เทคแล้วก็ขอบคุณเสี่ยบรรจงกับนายเปรมมากๆค่ะที่

อนที่สองที่เราจะพูดถึงนะคะก็เป็นเรื่องของหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพดุงครรภ์การพัฒนาแล้วก็การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในทางการพยาบาลพดุงครรภ์นะคะเรามาเข้าใจความหมายก่อนนะคะความหมายของหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยนะคะถ้าในบริบทของทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะหมายถึงข้อเท็จจริงหรือว่าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยหรือจากแหล่งความรู้อื่นๆนะคะที่สามารถนำประกอบมาใช้ในการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพนะคะเป็นการใช้หลักฐานที่ดีที่สุดในปัจจุบันนะคะเขาจะเน้นคำว่าปัจจุบันเพราะว่าต้องมีความทันสมัยนะคะมีเหตุผลชัดเจนรอบครอบนะแล้วก็สามารถตัดสินใจในการที่จะดูแลผู้ป่วยในแต่ละรายได้นะคะทีนี้หลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยนะคะจะมีบทบาทสำคัญนะคะตอนในการพยาบาลต่อๆไปนะคะเพราะว่าจะพัฒนาในเรื่องของคุณภาพในการให้บริการทางด้านการพยาบาลเพราะฉะนั้นทุกอย่างเวลาเราไปอ่านนะคะจะเห็นว่าเขาจะใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะเป็นการนำเอาความรู้ที่ทันสมัยที่สุดหรืองานวิจัยที่ทันสมัยที่สุดนะคะหรือความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนำมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลนะคะเช่นเดียวกันเนาะระดับของหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยก็จะต้องมีระดับนะคะเพราะต้องมีการแบ่งระดับเพื่อให้เห็นว่าแต่ละหน่วยงานหรือว่าเราเนี่ยนำหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับใดมาใช้แล้วมีความน่าเชื่อถือประมาณใดนะคะอันแรกนะคะระดับที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็ถือเป็นระดับที่ดีที่สุดนะคะก็คือเป็นหลักฐานที่มาจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบหรือเรียกว่า systematic review นะคะเป็นการวิเคราะห์แบบเมตาวิเคราะห์งานวิจัยนะคะที่เมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือที่หนึ่งนะคะที่เราพูดถึง RCT นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะนำงานวิจัยที่เป็น RCT ก็คืองานวิจัยทดลองที่มีกลุ่มควบคุมมีกลุ่มทดลองแล้วก็มีการสุ่มเข้ากลุ่มนะคะรวมทั้งแนวปฏิบัติที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ก็คือ evidence based practice guideline อันนี้นำมาใช้เป็นถือเป็นระดับที่หนึ่งนะคะระดับที่

สองนะคะของหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยก็จะเป็นหลักฐานที่มาจากงานวิจัยที่มีกลุ่มทดลองกลุ่มผู้คุมนะแล้วก็มีการสุ่มที่เรียกว่า RCT เนี่ยอย่างน้อย1เรื่องนะคะระดับที่3นะคะก็จะเป็นหลักฐานที่ได้จากงานวิจัยเชิงทดลองออกแบบการวิจัยมานะคะแต่ไม่มีการสุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือลดน้อยลงนะอย่างเช่นงานวิจัยแบบQuasi Experiment เหล่านี้เป็นต้นนะคะถัดมาระดับที่4เนี่ยนะเป็นงานเป็นหลักฐานที่ได้มาจากงานวิจัยที่เป็นการศึกษาย้อนหลังนะคะหรือว่าการศึกษาติดตามไปข้างหน้ามีการออกแบบการวิจัยนะคะระดับที่5เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนะเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเชิงบรรยายหรืองานวิจัยเชิงคุณภาพนะคะมุ่งหาความสัมพันธ์อะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะหลักฐานระดับที่6นะคะเป็นหลักฐานที่ได้จากงานวิจัยที่เป็นเชิงบรรยายหรืองานวิจัยเชิงคุณภาพนะเป็นเพียงงานเดียวเนาะส่วนระดับที่7เนี่ยเป็นหลักฐานที่ได้มาจากผู้เชี่ยวชาญนะในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะนะคะหรือรายงานจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเฉพาะสาขานั้นๆ นะคะทีนี้พอเราจะใช้งานหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยนะคะเรารู้ละว่ามันมีระดับอะไรยังไงบ้างแต่พอเราจะนำมาใช้ในทางการพดุงครรภ์เนี่ยนะคะมันก็จะมีขอบเขตในการเลือกงานวิจัยนะคะซึ่งเขามีแนวทางในการคัดเลือกซึ่งเป็นสากลเนาะก็ใช้ตามหลักของ PICO นะคะ PICO นะคะเป็นแนวทางในการที่เราจะคัดเลือกงานวิจัยให้ตรงกับหน่วยงานหรือว่าสาขาที่เรามีความถนัดนะคะนั่นจะยกตัวอย่างในทางการพดุงครรภ์นะคะเมื่อกี้คำว่า PICO ก็คือตัว P ตัวแรกตัว P ตัวแรกเนี่ยก็คือ patient population หรือ problem ก็คือกลุ่มเป้าหมายหรือปัญหานะคะปัญหาของกลุ่มเป้าหมายนั้นๆอย่างเช่นถ้าเราอยู่ทางการพดุงครรภ์เนี่ยเราก็จะเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสตรีตั้งครรภ์หรือว่ากลุ่มปัญหาของสตรีตั้งครรภ์นะคะที่เราให้ความสนใจอย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานนะคะทีนี้พอมาดูตัวที่2คือ I intervention or area of interest ก็คืองานวิจัยหรือว่าในแนวของความที่เราให้ความสนใจนะคะเป็นการเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพดุงครรภ์ที่เราสนใจตามกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นเราสนใจในเรื่องของเมื่อกี้บอกว่า population ก็คือสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานintervention เราก็อยากไปดูว่าการออกกำลังกายในสตรีที่ตั้งครรภ์และมีภาวะเบาหวานนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็เลือกตัวนี้นะคะถัดมาตัว C นะคะตัว C ก็คือ comparison นะคะเป็น comparison intervention ก็คือพอเราได้วิธีการเปรียบเทียบวิธีการหลากหลายออกมาแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องของการออกกำลังกายก็ไปดูว่างานวิจัยการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานนั้นเนี่ยมีการวิจัยอะไรบ้างแล้วนำมาเปรียบเทียบนะคะจำกัดขอบเขตของการสืบค้นให้แคบลงนะแล้วก็มันจะเหมาะสมกับบริบทที่เราสนใจนะคะส่วนตัวสุดท้ายก็คือ O ก็คือเอาคำหรือผลลัพธ์นะคะอันนี้ก็จะหมายถึงผลที่ได้จากการใช้แนวปฏิบัตินั้นเนี่ยเฉพาะเจาะจงไหมวัดได้ไหมนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของการประเมินการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์โดยใช้ PICO นะคะทีนี้พอเราได้ตัวที่เราต้องการสนใจเนี่ยเราไม่ต้องมาสืบค้นนะคะพอสืบค้นแล้วเนี่ยก็ต้องมาประเมินคุณค่าด้วยนะคะว่าหลักฐานเชิงประจักษ์นั้นเนี่ยเหมาะสมยังไงเขาก็จะมีวิธีนะคะอันแรกก็คือเราจะต้องไปกำหนดคำสำคัญในการสืบค้นก่อนนะคะอย่างเช่นกลุ่มเป้าหมายอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วก็คือสตรีตั้งครรภ์สตรีที่อยู่ในระยะคลอดสตรีหลังคลอดหรือว่าทารกแรกเกิดอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะอันที่สองคือวิธีการจัดการปัญหานะอย่างเช่นในเรื่องความเจ็บป่วยปวดไหมนะคะเรื่องของ pain dealing labor เรื่องของ

ของโควิด19เรื่องของการตกเลือดเรื่องของการแก้ไขอาการคัดตึงเต้านมหรือว่าเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะนั้นเราจะมีกลุ่มเป้าหมายละมีวิธีการจัดการปัญหานะคะอันที่3ก็คือไปดูผลลัพธ์นะคะว่าจากกลุ่มที่เราสนใจแล้วก็วิธีการเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงอย่างเช่นดูผลลัพธ์น้ำหนักบรรดาในระหว่างตั้งครรภ์นะคะระยะเวลาในการคลอดนะคะน้ำหนักทารกได้เกิดอัตราการตกเลือดหลังคลอดหรืออัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนมบรรดาอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์นะคะที่เรากำหนดคำเอาไว้พอเรากำหนดคำสำคัญแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปสืบค้นนะคะการสืบค้นเนี่ยเราก็จะดูว่าเราต้องการชนิดของหลักฐานเชิงประจักษ์แบบไหนเราก็ไปกำหนดได้อย่างเช่นเราต้องการแบบ RCT นะคะต้องการเป็น systematic review ต้องการเป็น meta analysis หรือว่าเป็น practice guideline นะคะเพราะฉะนั้นการกำหนดคำนะคะต้องถูกต้องชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่กว้างจนเกินไปนะคะเพราะจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะค้นคว้าหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มันมีความตรงแล้วก็เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องที่เราต้องการได้นะคะพอเราได้สิ่งที่เราเป็นความสำคัญกลุ่มเป้าหมายอะไรแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปสืบค้นนะคะการสืบค้นเนี่ยก็จะมีสืบค้นโดยฐานข้อมูลออนไลน์นะคะอย่างเช่นอันที่หนึ่งก็คือ Medline นะคะอันนี้เข้าไปดูเถอะนะคะว่าในเรื่องของการสืบค้นนะคะทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะมันก็จะมีตามเว็บไซต์ที่ให้เอาไว้นะคะพอเราใส่คำเข้าไปเนี่ยเขาก็จะสืบค้นให้เราทันทีนะคะก็จะมีอันที่หนึ่งก็คือ Medline นะคะถัดมาเป็น CNOW นะคะ CNOW นี่เป็นฐานของทางการพยาบาลของทางชีวการแพทย์แล้วก็วิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะอันนี้ก็สามารถเข้าไปในตัวเว็บไซต์ของตรงนี้ได้นะคะถัดมาก็คือในเรื่องของCochrane Library อันนี้จะเป็นฐานของห้องสมุดค่อนข้างที่จะใหญ่อาจจะต้องซื้อนะคะหรือมีหน่วยงานไหนที่สถาบันการศึกษาไหนที่มีเราก็สามารถเข้าไปใช้ได้ก็คือ Cochrane Library แล้วอันที่4ก็คือเรื่องของ Embed Embed นี่ก็จะเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทางด้านของสุขภาพแล้วก็เภสัชศาสตร์นะคะงั้นก็เราเข้าไปค้นคว้าเราก็จะได้เอกสารตามที่เราต้องการงานวิจัยทั้งหมดนะคะทีนี้เนี่ย พอเรามีหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วเนี่ยนะคะมันจะมีวิธีการแล้วก็มีขั้นตอนในการเอาไปใช้ยังไงนะคะในนี้ก็จะขอยกตัวอย่างนะคะการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มา3รูปแบบซึ่งเป็น3รูปแบบที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมนะคะอันแรกก็คือเป็นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของไอโอวานะคะไอโอวาเนี่ยเป็นหลักฐานที่เขามุ่งเน้นไปที่ระบบการดูแลสุขภาพทั้งหมดนะคะนั้นตามรูปประกอบเนี่ยนะคะในเอกสารหรือในหนังสือที่มีนะคะก็จะมีว่าเขาจะมีขั้นตอนถึง6ขั้นตอนนะคะอันที่1นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการระบุประเด็นมุ่งเน้นปัญหาหรือมุ่งเน้นความรู้อันที่2เป็นการตรวจสอบนะคะว่าประเด็นที่เรามุ่งเน้นนั้นอ่ะมันมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดกับองค์กรนะคะอันที่3ก็คือสะท้อนหัวข้อนะคะอันที่4ก็ประเมินความพร้อมและคุณสมบัติของหลักฐานนะคะอันที่5ก็คือ เราดูว่าหลักฐานนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนำไปสู่การปฏิบัติไหมและอันที่6ก็คือการประเมินนะคะก็จะคล้ายคลึงกับแนวทางที่ได้พูดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นของไอโอวานะคะอันที่2เนี่ยจะเป็นรูปแบบการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของสเตทเลอร์นะคะอันนี้เนี่ยเป็นโมเดลที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะคะประเมินผลงานวิจัยแล้วก็หลักฐานอื่นๆนะคะว่านำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมอย่างไรนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด5ระยะก็คือระยะเตรียมนี่ก็คือระบุความต้องการความสำคัญนะวัตถุประสงค์นะคะอันที่2ก็คือตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเชิงประจักษ์ที่นำมาใช้นะคะอันที่3ก็คือประเมินเปรียบเทียบเนาะตัดสินใจว่าตรงไหนที่จะนำมาใช้ดีและอันที่4ก็คือการแปลและการ

ยุกต์ใช้นะคะและสุดท้ายพอนำไปใช้เสร็จก็มีการประเมินผลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของสเตทเลอร์นะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นการใช้การวิจัยของออตตาวานะคะออตตาวาเนี่ยจะเป็นรูปแบบที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่เป็นไดนามิกนะคะเพราะฉะนั้นในเขาจะมี3ลำดับขั้นตอนนะคะซึ่งก็จะมีรายละเอียดตั้งแต่ในเรื่องของการประเมินอุปสรรคแล้วก็การสนับสนุนนะคะเพราะนั้นก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยอยู่ในนั้นนะคะมีการตรวจสอบการปฏิบัติแล้วก็ขอบเขตของการใช้งานแล้วก็สุดท้ายก็นำไปสู่การประเมินผลลัพธ์นะคะ ทีนี้ในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะในการพยุงคันเนี่ยนะคะมันก็มีปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดอุปสรรคได้นะคะนั้นปัจจัยที่จะพูดถึงอันแรกก็คือปัจจัยของบุคลากรทางการพยาบาลนะคะพยาบาลเนี่ยจะเป็นด่านแรกเลยที่จะต้องใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทีนี้การที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพยาบาลที่ทำงานอยู่นั้นเนี่ยนะคะเขาไม่ได้เห็นความสำคัญเนาะก็จะใช้การปฏิบัติการพยาบาลตามความรู้ที่ได้เรียนมานะคะเคยเรียนมายังไงก็จะทำไปตามนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะถัดมาก็คือตัวพยาบาลเองเนี่ยไม่มีเวลาที่จะสืบค้นนะคะแล้วก็ประกอบกับระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานนั้นอาจจะไม่พร้อมอินเทอร์เน็ตไม่พร้อมนะคะมีระบบของเทคโนโลยีที่จะมาช่วยนะคะหรือบางที่พอมีแล้วเนี่ยเนาะพยาบาลก็เซิร์ชออกมาเป็นงานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษก็มีความลำบากที่จะอ่านนะแล้วก็ไม่เข้าใจนะว่าเอ๊ะเราจะไปประเมินยังไงอันไหนดีไม่ดีนะคะนั้นก็คือขาดความรู้และทักษะในการประเมินพอทำไปก็ท้อเนาะก็เลยขาดแรงจูงใจแล้วพอบางคนเนี่ยเรียนมานะก็มีการค้นคว้ามีอะไรทั้งหลายแต่ไม่มีอำนาจในการที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เราได้สืบค้นมานะคะ อุปสรรคถัดมาเนี่ยก็คือทางด้านของผู้บริหารองค์กรนะคะผู้บริหารองค์กรเนี่ยไม่มีแผนในการที่จะใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการที่จะไปนำให้พยาบาลในหน่วยงานเนี่ยปฏิบัติงานนะคะไม่มีการจัดทำฐานข้อมูลนะคะไม่มีการกำหนดนโยบายแล้วก็ไม่มีการจัดสรรทรัพยากรหรืองบประมาณเพราะว่าการทำพวกนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ทำขึ้นมาได้นะมันต้องมีงบประมาณในการที่จะนำไปสู่การที่จะค้นคว้าหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะอุปสรรคอีกอันหนึ่งก็คือทีมพยาบาลนะคะในทีมเนี่ยถ้าขาดความร่วมมือขาดการสนับสนุนเนี่ยจากผู้ร่วมงานแล้วเนี่ยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็บางที่เนี่ยหน่วยงานหนึ่งทำอีกหน่วยงานหนึ่งไม่เห็นความสำคัญก็ไม่ทำมันก็ไปไม่ถึงกับหน่วยงานทุกๆหน่วยงานเพราะฉะนั้นคุณภาพก็ไม่เกิดขึ้นนะคะทีนี้จะทำยังไงนะคะที่เราจะส่งเสริมในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งเสริมสนับสนุนให้พยาบาลผดุงครรภ์เนี่ยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้เนี่ยนะคะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเหมือนกับที่เราพบอุปสรรคมาแล้วนะคะอันดับแรกคือเราจะต้องในระดับผู้บริหารนะคะผู้บริหารการพยาบาลเนี่ยจะต้องกำหนดการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาลเนี่ยให้เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานเพราะฉะนั้นต้องมีการกำหนดออกมาเป็นนโยบายนะคะมีเป้าหมายแล้วก็มีแผนงานที่ชัดเจนว่าเป้าหมายเนี่ยจะทำให้บรรลุภายในปีไหนแล้วก็มีการดำเนินงานมีการจัดประชุมอบรมแล้วก็มีการชี้แนะและควบคุมอย่างต่อเนื่องนะคะถัดมาก็คือตัวพยาบาลผดุงครรภ์เนี่ยต้องเห็นความสำคัญนะคะว่าการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยมันพัฒนาแล้วก็มันส่งผลลัพธ์ที่ดีนะคะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายนะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์นั้นให้มีความทันสมัยนะคะแล้วพอมีหลักฐานเชิงประจักษ์มาแล้วเนี่ยก็ต้องนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอน
นะคะทำให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าแล้วก็จัดทำในหน่วยงานนะคะดังนั้นในตอนที่2นะคะก็พอจะสรุปเนื้อหาได้ว่าในการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเนี่ยจะต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะเพราะว่าเราดูแล้วเนี่ยแนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่ดีเนี่ยก็คือมีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะจะส่งผลให้พยาบาลเนี่ยมีความมั่นใจในการดูแลผู้รับบริการนะคะการพยาบาลจะได้รับการพัฒนาคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพผู้รับบริการเนี่ยได้รับความปลอดภัยจากการรักษาพยาบาลแล้วผลลัพธ์จากการพยาบาลนั้นมีคุณภาพนะคะนั้นการสนับสนุนให้พยาบาลพดุงครรภ์เนี่ยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาลเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงานแล้วก็พยาบาลพดุงครรภ์ทุกคนเนี่ยต้องเห็นความสำคัญให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบายของหน่วยงานนั้นๆ นะคะสำหรับผู้บริหารการพยาบาลก็จะต้องมีเป้าหมายมีแผนงานที่ชัดเจนนะคะมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมมีการชี้แนะควบคุมนะคะแล้วมีการประเมินปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถที่จะใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสมแล้วก็แก้ไขปัญหาอุปสรรคนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้หน่วยงานนะคะแล้วก็พยาบาลเนี่ยสามารถใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่ได้พูดถึงไปนะคะในเรื่องของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับการพยาบาลพดุงครรภ์นะคะซึ่งให้นักศึกษากลับไปอ่านในรายละเอียดนะคะซึ่งในเอกสารจะมีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็อธิบายไว้อย่างชัดเจนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ต่อจากคราวที่แล้วนะครับผมที่เราพูดเกี่ยวกับโปรแกรม Excel นะครับแต่คราวนี้เราจะมาทำกันใน PC นะครับผม
1: ว้าวแสดงว่าต้องมีอะไรพิเศษกว่าบนมือถือแน่เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยครับผมจะมีฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นนอกจากตัวมือถือนั่นเองครับ
1: ครับผม
0: เริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะมีตัว Excel ที่ผมทำเกี่ยวกับพวกนี้ไว้อยู่แล้วคราวนี้ก็คือตัวหลักๆฟังก์ชันของตัว Excel เนี่ยก็คือการคำนวณ นั่นเองทางสถิติหรืออะไรพวกนี
1: ้เช่นบวกลบคูณหาร
0: บวกลบคูณหารนะครับผมเวลาเราจะกดใช้นะครับเราต้องกดเท่ากับออกมาก่อนนี่คือการเปิดใช้ฟังก์ชันขึ้นมา
1: ครับผม
0: นะครับคราวนี้เราจะมาดูกันนะครับผมจะมาลองบวกที่ไตรมาสที่2ของผลิตภัณฑ์นะครับว่าเขาขายกันได้เท่าไหร่1978+4684+4013บวกว่าเท่าไหร่เสร็จแล้ว Enter ครับเขาจะคำนวณมาให้อาจารย์เรียบร้อยเลยครับ
1: ง่ายมากเหมือนเครื่องคิดเลขเลย
0: ใช่เลย
1: แล้วสมมติถ้าเกิดผมมีซับพันสินค้าผมไม่พิมพ์มึงอีกเลยเหรอ
0: โอ้เป็นพันอันก็ยากนะครับผมมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะครับนั่นคือการใช้ฟังก์ชันนั่นเองครับผม
1: ทำยังไงเอ่ยครับ
0: อ๋อเหมือนทุกครั้งนะครับเท่ากับเลยครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าซัมนั่นเองครับ
1: ซัมผลรวม
0: ผลรวมครับ summary นั่นนะครับ
1: ครับผม
0: เราพิมพ์ไปว่าซัมนะครับ sum นะครับผมแล้วก็เปิดวงเล็บนะครับ
1: ครับผม
0: คราวนี้เราก็เลือกเลยครับว่าเราจะเอาช่องตัวไหนบ้างนะครับผมปึ๊บเซลล์ไหนบ้าง
1: ว้าวง่ายขนาดนั้นเลย
0: ใช่แล้วครับ
1: แต่ว่าจริงๆถ้าผมบวกเป็นพันช่องผมก็แค่ลากปื๊ดลงมาได
0: ้ยาวๆไปเลยครับ
1: อย่างนี้เดี๋ยวเฟียสต้องหาผลรวมช่องเหลือให้ผมด้วยนะ
0: ง่ายมากเลยครับถ้าเราเป็นฟังก์ชันเดียวกันเช่นผลรวมอย่างเงี้ยครับเราสามารถกดตัวนี้เลยครับจะมีจุดดำๆอยู่ที่ขวาล่างนะครับเราลากเสร็จปึ๊บจัดการให้เลยทันที
1: ฮะง่ายขนาดนั้นเลย
0: แน่นอนครับผมก็มาดูที่ตัวนี้นะครับเพื่อเช็คดูอีกทีนึงนะครับก็จะมีซัมแต่ที่สังเกตก็คือมันจะมีตัวเซลล์ตัว D2 กับ D5 เนี่ยเปลี่ยนไปนั่นเองคร
1: ับ อ๋อก็แสดงว่ามันจะอัปเดตช่องที่เราลากให้เราไปด้วยเช่นตอนนี้เป็นคอลัมน์ของช่อง D
0: ใช่ครับ
1: มันก็จะเปลี่ยนเป็นเซลล์ D2 ถึง D5
0: ใช่
1: พอเป็นถึงช่อง E ก็จะเป็น
0: E2 ถึง E5 ใช่นั่นเองครับ
1: โอ้โหสะดวกสบายมากเลยนะ
0: ใช่เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกลูกเล่นตัวนึงนะครับคือการหาค่าของแต่ละไตรมาสนั่นเองครับ
1: ทำยังไงเอ่ย
0: เปิดฟังก์ชันขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับสูงสุดก็คือ
1: Max
0: แล้วก็ตัวต่ำสุดนะครับคือค่า min วงเล็บเปิดเหมือนเดิมนะครับจะหาที่ช่องไหนนะครับก็คลิกเลือกเลยครับผมคราวนี้ก็เราก็รวมๆไปกดทีเดียวเหมือนเดิมนะครับเป็นการใช้
1: ลากปืนไปทางขวา
0: ใช่แล้วครับอัปเดต
1: อันนี้เราก็จะได้ค่าสูงสุดของทุกไตรมาสแล้วก็ค่าต่ำสุดของทุกไตรมาสด้วยครับ
0: ครับผม
1: คราวนี้ค่าเฉลี่ยอยากรู้จังเลยว่าสินค้าแต่ละประเภทเนี่ย
0: ขายได้อย่างไร
1: ทั้ง4ไตรมาสเนี่ยเฉลี่ยเท่าไหร
0: ่ได้เลยครับตัวเลนเราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า average นะครับผม
1: average แล้วสมมติถ้าบางคนสะกดถูกสะกดผิดกดสะกดไม่ถูกทำไงล่ะ
0: ถ้าอาจารย์กลัวแบบพิมพ์อะไรไม่ถูกปุ๊บเราก็ไปดู

0: ังฟังก์ชันเลยนะครับเขาจะเก็บฟังก์ชันไว้เยอะแยะมากมาย
1: ทั้งหมดของ Excel เลยเหรอครับ
0: ใช่เลยครับ
1: อยู่ที่ไหนเอ่ย
0: ตัวนี้ครับผม FX เนี่ยแหละครับ
1: ฟังก์ชันเอง
0: ฟังก์ชันนะครับผมคราวนี้เราก็ไปเลือกดูได้เลยครับว่า Average อยู่ตรงไหนนั่นเองครับ
1: อย่างน้อยต้องสะกดโอ้มี Average หลายแบบเลย
0: ใช่แล้วครับ
1: เท่าที่ดูเนี่ยไม่ใช่แค่ฟังก์ชันทางสถิติเนาะแม้กระทั่งทางวิจัยอะไรก็หลายอย่างก็มีให้เราด้วยเนาะครับ
0: มีให้เลือกหลายแบบเลยครับ
1: ครับผม
0: เราจะเอา Average ก็คือค่าเฉลี่ยนะครับผม
1: โอเค
0: กดเสร็จปุ๊บเค้าก็จะมาให้เลือกว่าจะเอาคำนวณจากเซลล์ไหนนั่นเองนะครับเราจะคำนวณจากโฟมล้างหน้าทั้งหมด4ไตรมาสนะครับคราวนี้เราจะไม่เลือกไปทางโลแทนนะครับก็คือเลือกตั้งแต่ B3 C3 D3 E3 ไปเรื่อยๆนะคร
1: ับ ก็คือแนวนอน
0: คุมเลยใช่ไหมใช่เลยครับผมพอเสร็จแล้วก็กดโอเคปุ๊บเค้าก็จะคำนวณให้เราเรียบร้อยเลยว่าค่าเฉลี่ย
1: ทั้ง4ไตรมาส
0: 4ไตรมาสเนี่ยเท่ากับเท่าไหร
1: ่โอ้โหสะดวกมากเลยคราวนี้ใช้วิธีเดิมได้มั้ยลากปึ๊ก
0: ปื
1: นแล้วก็เดทให้เราเลย
0: ปึ๊บเสร็จแค่นี้เราก็จะมีค่าเฉลี่ยให้เรียบร้อยแล้วครับ
1: โอ้เจ๋งมากครับคราวนี้ได้ค่าตัวเลขหมดแล้วสิ่งที่ผมอยากรู้อย่างนึงเช่นถ้าเกิดข้อมูลผมเยอะมากเลยเฟียสผมจะเรียงลำดับได้มั้ยทั้ง4ไตรมาสเนี่ยเฉลี่ยแล้วอะไรเนี่ยขายได้มากสุดจากมากสุดไปน้อยสุดอะไรอย่างเงี้ยทำยังไง
0: สำหรับการเรียงข้อมูลนะครับก็ไปที่ data ในการที่จะใช้ฟังก์ชันซอสเนี่ยครับในการจัดเรียงข้อมูลเนี่ยเปิดมาตอนแรกเราต้องไฮไลท์ก่อนนะครับว่าเราจะเอาชุดข้อมูลช่วงไหนบ้างซอสบายเนี่ยเราก็มานั่งดูว่าเราจะใช้ตัวไหนนะครับผมต้องการใช้ยอดขายเฉลี่ยนะครับผมก็ไปเลือกที่ยอดขายเฉลี่ย4ไตรมาสครับแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวหลังเป็น large jet เป็น too small ได
1: ้โอเคครับ
0: ปึ๊บกดโอเคปุ๊บเขาก็จะเรียงให้ว่ายอดเฉลี่ยสูงสุดก็จะอยู่บนสุดแล้วก็น้อยสุดก็จะอยู่ล่างสุดนั่นเองครับ
1: คำนวณก่อนละเรียงข้อมูลก่อนละทุกคนคงอยากรู้เหมือนผมแล้วข้อมูลพวกนี้เราไปพอตกราฟได้ไหม
0: ได้แน่นอนครับผมสำหรับการสร้างแผนภูมิให้เราไฮไลท์ข้อมูลที่เราต้องการจะสร้างแผนภูมินะครับผมแล้วกลับไปที่insert เขาก็จะมีตัวแผนภูมิเนี่ยให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคร
1: ับซึ่งจริงๆหลักการในการสร้างแผนภูมิกับข้อชุดข้อมูลเนี่ยง่ายนิดเดียวคือต้องให้ดูง่ายเห็นและเข้าใจเลยบางทีเรามีแผนภูมิวิลิสมาลามากเลยแต่ดูแล้วโอ้โหดูยากดูไม่ออกงั้นแปลว่าจบไปเลยใช่มั้ยครับสําหรับ Excel นี่ก็ใช้งานไม่ยากเลยนะครับนอกจากที่เรารู้เรื่องการคํานวณแล้วใช่มั้ยครับเราสามารถเรียงข้อมูลได้ด้วยกรองข้อมูลได้ด้วยทําแผนภูมิก็ได้ด้วยที่สําคัญคือพรินท์ข้อมูลภายในพื้นที่เราต้องการได้ด้วยเรียกว่าเป็นประโยชน์แบบสุดๆ
0: เลยนะครับ
1: ในตอนหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครับไว้ติดตามกันนะครับ
0: ติดตามกันได้นะครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ปริญญงปริญญาจะเอาไปทำไม
4: เงินน่ะผมไม่เก็บหรอกซื้อเหล้าไป
3: ลูกเมีย
4: อยากจะไปก็ไปเลย
3: ดี
4: จะได้เมามันทั้งวัน
5: วันเนี้ยผมเห็นแล้วว่าแม่หวังดีกับผมมาตลอดผมจะทำให้แม่ชื่นใจสักครั้งกินเหล้า
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
9: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
10: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
11: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
10: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
6: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลนะครับโดยการใช้ตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า Alta Rapid Miner นะครับ Alta Rapid Miner ก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เราทําการวิเคราะห์ในเรื่องของการทําเหมืองข้อมูลได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเขียนโค้ดหรือเขียนโปรแกรมเลยนะครับโดยในส่วนนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3หัวข้อนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการจำแนกประเภทข้อมูลโดยการใช้ Alta Rapid Miner นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคนิคของเหมืองข้อมูลในการจำแนกประเภทข้อมูลออกมานะครับตัวอย่างของเราก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูว่าเครื่องจักรอันไหนบ้างที่จะมีโอกาสทำงานผิดพลาดในอนาคตบ้างนะครับตอนนี้เราจะมาดูวิธีการในการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมตัวนี้กันนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยเข้ามาที่เว็บของ rapidminer.com ก่อนนะครับก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับ rapidminer.com นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอปุ่มตัวหนึ่งเขียนว่าดาวน์โหลด Alta AI Studio นะครับพอเราคลิกที่ตรงนี้ครับจะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเป็นตัวที่เขียนว่าเป็น Rapid Miner Account แบบนี้นะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเลือกที่เมนูดาวน์โหลดก่อนแล้วตัวระบบจะทำการไฮไลท์ให้นะครับว่าเราควรจะดาวน์โหลดตัวไหนนะครับสังเกตจากตัวที่เป็นสีเขียวถ้าใครใช้เครื่อง Mac ก็จะเป็นสีเขียวที่ตรงนี้นะครับถ้าใครใช้ Windows ก็จะเป็นสีเขียวที่ตรงนี้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดไปตามปกติได้เลยนะครับในระหว่างการดาวน์โหลดนะครับเราจะต้องมี Account เพื่อเข้าใช้งานก่อนก็ให้มาคลิกที่ตัว My Account ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เขียนว่าเป็น Register นะครับตรงส่วนด้านล่างตัวนี้พอเราคลิกที่ตัว Register ครับจะมีหน้าบอกข้อมูลตรงส่วนตรงนี้นะครับให้เราเลือกตรงนี้เป็น Educational Purpose นะครับเพราะว่าเราจะใช้ในเรื่องของการศึกษาก็กรอกข้อมูลไปครับ First Name ชื่อจริงนามสกุลนะครับใส่รายละเอียดต่างๆมานะครับตรงส่วนของ Role ตรงนี้ก็เลือกเป็น Student นะครับแล้วก็ Email Address ก็ใส่เป็นของมสท.ได้เลยนะครับ University ก็ใส่เป็นของมสท.ได้เลยนะครับแล้วก็กด Register นะครับหลังจากนั้นตัวระบบจะส่งอีเมลไปให้เราก็ต้องไปคอนเฟิร์มอีเมลนิดนึงนะครับเพื่อยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของอีเมลนี้จริงๆนะครับเราก็จะสามารถติดตั้งโปรแกรมแล้วก็เปิดขึ้นมาใช้งานได้นะครับทีนี้หลังจากที่เราเปิดโปรแกรมตัว Rapid Miner ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าตาเริ่มต้นประมาณนี้นะครับตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นหน้าที่เรียกว่าเป็น Welcome Screen นะครับก็จะมีส่วนต่างๆอยู่เริ่มต้นให้เรามาเลือกที่ตัว Auto Model ตรงนี้นะครับให้เราคลิกที่ตัว Auto Model แล้วเดี๋ยวมันจะมาที่ด้าน View ด้านบนตรงนี้ครับที่เขียนว่า Auto Model Auto Model คืออะไรนะครับ Auto Model คือตัวที่ใช้ในการสร้างโมเดลหรือแบบจำลองในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลนะครับในตัวอย่างแรกของเรานะครับจะพูดถึงเรื่องของการจำแนกประเภทข้อมูลโดยการใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Decision Tree นะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับเรื่องของการทำ Predictive Maintenance หรือว่าการที่คาดการว่าเครื่องจักรอันไหนจะมีโอกาสทำงานผิดพลาดบ้างนะครับจากตรงนี้เราจะเห็นว่าในเรื่องของตัว Auto Model เนี่ยมันจะเป็นสเต็ปต่างๆไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกครับคือขั้นตอนของการโหลด Data เราต้องโหลด Data เข้ามาก่อนหรือ Import Data เข้ามาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับให้เราเลือกที่ Import New Data ด้านล่างตรงนี้ก่อนพอเราคลิกที่ Import New Data ตรงนี้แล้วครับจะปรากฏเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างนี้นะครับจะมีให้เราเลือกอยู่2แบบก็คืออ่านจากเครื่องของเราเองหรือว่าอ่านจากตัวฐานข้อมูลนะครับตอนนี้เราก็เลือกอ่านจาก My Computer ก็คือเครื่องของเราเองนะครับให้นักศึกษาดาวน์โหลดตัวข้อมูลมาก่อนนะครับแล้วก็เก็บไว้ในตัวเครื่องของเราเองก่อนจากนั้นในตัวอย่างแรกของเราจะใช้ตัวข้อมูลที่ชื่อว่า Predictive Maintenance.csv นะครับพอเราเลือกตรงไฟล์ได้เรียบร้อยแล้วก็กด Next ต่อมาขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่บอกว่าเราจะใช้คอมมาในการแบ่งข้อมูลแล้วก็ใช้แถวแรกเป็นตัวชื่อของคอลัมน์ต่างๆซึ่งในขั้นตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรครับกด next ต่อไปได้เลยขั้นตอนนี้เองก็คล้ายกันเป็นการบอกว่าเรามีข้อมูลประเภทอะไรบ้างซึ่งก็ไม่ต้องทำอะไรกด next ต่อมาได้เลยนะครับ
แล้วก็เซฟไว้ในตัว repository ที่เราสร้างขึ้นไว้นะครับ folder data นะครับตั้งชื่อเดียวกับชื่อไฟล์เลยคือ predictive maintenance ถ้าได้แล้วก็กดปุ่ม finish ข้อมูลก็เข้ามาในตรงส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมาครับเราจะเห็นว่ามันจะมีส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลหลายๆอย่างอยู่นะครับตัวอย่างแรกของเราให้เลือกที่ตัว predict นะครับแล้วมันจะถามว่าเราจะ predict อะไรนะครับเราก็เลือกเป็น machine failure ก็คือการดูว่าเครื่องจักรเนี่ยจะเสียหรือไม่เสียนะครับถ้าได้แล้วก็กด next ต่อมาขั้นตอนนี้ก็จะเห็นว่าตัวที่เป็น no มีมากกว่าตัวที่ตอบว่าเป็น yes นะครับขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องทำอะไรก็กด next ต่อมานะครับขั้นตอนถัดมาครับจะเห็นเป็นตัวสเตตัสอยู่ก็จะมีค่าเป็นเขียวเหลืองแดงนะครับถ้าเป็นสีแดงก็แสดงว่าไม่ควรจะนํามาใช้นะครับถ้าเป็นสีเขียวก็ใช้ได้ปกติแล้วเราก็กด next ต่อมานะครับขั้นตอนนี้ก็จะเห็นเป็นตัวชื่อเทคนิคต่างๆนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะขอใช้แค่เทคนิคเดียวคือตัวที่ชื่อว่า DIN T นะครับเราก็เลือกเฉพาะตัวที่เป็น decision T ก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็กด run เพื่อให้ตัวระบบทำงานระหว่างนี้ระบบก็จะทำการสร้างตัว decision tree ขึ้นมาให้นะครับในตัว decision tree ตรงนี้เราสามารถที่จะ zoom in zoom out หรือว่าลากลักษณะต่างๆพวกนี้ได้นะครับเราสามารถดูค่าน้ำหนักว่าตัวแปรไหนสำคัญมากน้อยแค่ไหนได้นะครับเราสามารถดู performance ของแต่ละคำตอบได้ว่ามันมี accuracy โดยรวมเป็นเท่าไหร่นะครับมีความถูกต้องในการตอบว่าเป็น no เท่าไหร่ความถูกต้องในการตอบว่าเป็น yes เท่าไหร่ได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีเรื่องของการแสดงข้อมูลมีเรื่องของสถิตินะครับที่ของแต่ละตัวแปรว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับมีเรื่องของการคำนวณค่า correlation ระหว่างตัวแปร input กับตัวแปรที่เป็นค่าคำตอบแล้วก็ correlation ระหว่างตัวแปรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คือขั้นตอนของการทำการจำแนกประเภทข้อมูลนะครับโดยการใช้ตัว decision tree ตัวอย่างถัดมาครับจะเป็นเรื่องของการหากฎความสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการซื้อสินค้าต่างๆนะครับหัวข้อนี้เราจะพูดถึงว่าถ้าเรามีข้อมูลการซื้อสินค้าต่างๆมาเนี่ยเราจะสามารถหาว่ามีสินค้าอะไรที่มีการซื้อพร้อมกันบ่อยๆได้บ้างนะครับโดยการใช้เทคนิคของการหากฎความสัมพันธ์ในตัวอย่างนี้เราจะสร้างตัว process ในตัวโปรแกรม Ultra Rapid Miner นะครับเพื่อที่จะหากฎความสัมพันธ์ต่างๆออกมาครับเมื่อสักครู่นี้เราใช้ตัว Auto Model นะครับในการจำแนกประเภทข้อมูลนะครับในส่วนของ Auto Model เนี่ยจะไม่มีเรื่องของการหากฎความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราจะกลับมาที่ตัววิวที่เรียกว่าดีไซน์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นตัวโปรเซสเพื่อหากฎความสัมพันธ์ขึ้นมาผมเริ่มจากการ import data เข้ามาก่อนนะครับในส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้จะมีส่วนที่เขียนว่าเป็น repository แล้วก็จะมีปุ่มอันนึงครับเขียนว่า import data เราเลือกที่เมนู import data ก่อนแล้วจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้เราก็เลือกข้อมูลนะครับจากตัว My Computer ก่อนแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดตัว Dataset ไว้นะครับตัวอย่างนี้นะครับเราจะใช้ไฟล์ชื่อว่า pos.csv หลังจากนั้นก็กด Next ต่อมาในไฟล์ที่เป็น pos.csv เนี่ยจะเก็บเรื่องของการซื้อสินค้าต่างๆไว้ก็จะมี ID นะครับเป็นการบอกว่าเป็นการซื้อครั้งที่เท่าไหร่มี Name ก็คือสินค้าประเภทต่างๆและ Value คือ1กับ0 1คือมีการซื้อสินค้านั้นเกิดขึ้นและ0คือไม่มีการซื้อสินค้านั้นเกิดขึ้นนะครับข้อมูลตรงนี้จะเก็บเป็นลักษณะเรียงต่อกันแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับในหน้านี้เรายังไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับก็กด Next ต่อมาแล้วในส่วนของตัวคอลัมน์แรกที่เขียนว่าเป็น ID นะครับให้เราคลิกที่ตัวเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเมนู Change Loan นะครับ Change Loan ตัวนี้นะครับตรงส่วนของตัวเมนู Change Loan ตัวนี้นะครับเราไม่ต้องพิมพ์เองนะครับให้คลิกที่ด้านขวามือตรงนี้แล้วก็เลือกที่ ID ถ้าได้แล้วก็กดปุ่มโอเคครับมันก็จะกลายเป็นสีฟ้าขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็กด next อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เซฟไว้ในตัว
99423 folder data ตั้งชื่อเป็น POS เหมือนชื่อไฟล์ได้เลยแล้วก็กดปุ่ม finish ข้อมูลก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้แล้วครับตอนนี้คือข้อมูลในการเก็บว่าในแต่ละครั้งมีการซื้อสินค้าอะไรบ้างครั้งที่1มีการซื้อสินค้าคือ Apple Cereal ผ้าอ้อมสังเกตจากตัว value ที่เป็น1นะครับครั้งที่2มีการซื้อเป็นเบียร์ซีเรียลไข่ครั้งที่3มีการซื้อเป็นแอปเปิ้ลเบียร์ซีเรียลไข่และครั้งที่4ก็คือเป็นเบียร์กับไข่นะครับจากตรงนี้ครับเราจะยังวิเคราะห์โดยตรงไม่ได้เพราะว่าการซื้อสินค้า1ครั้งนะครับหรือดูจากตัว ID ตัวเนี้ยมันยังไม่ได้รวมเป็นแถวเดียวกันนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือต้องเปลี่ยนตรงเนี้ยให้กลายเป็นการซื้อสินค้า1ครั้งคือ1แถวเสียก่อนนะครับผมกลับมาในหน้าวิวที่ชื่อว่าดีไซน์นะครับแล้วเริ่มจากการดึงข้อมูลที่เรา import ไปก็คือ POS นะครับลากมาวางไว้ที่ตัว process ก่อนเราจะเห็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เราเรียกมันว่าเป็น operator นะครับก็คือตัวที่ใช้ในการทำงานต่างๆสิ่งที่ผมจะทำต่อไปคือผมต้องการจะแปลงให้การซื้อสินค้า1ครั้งกลายเป็น1แถวนะครับก็ใช้การเลือกโอเวอร์เตอร์ด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับเลือกเป็นโอเวอร์เตอร์ที่ชื่อว่า pivot นะครับ pivot นะครับตรงนี้นะครับพอเราเลื่อนลงมานะครับเราก็จะเจอตัวที่เป็น pivot อยู่ก็คลิกที่ตัว pivot ตรงนี้ครับแล้วก็ลากมาวางไว้ที่ตัว process แบบนี้นะครับต่อ output จากตัวข้อมูลที่เป็น POS เข้ามาที่ Pivot แล้วก็ต่อ output จาก Pivot มาที่ด้านขวามือสิ่งที่เราต้องการทำตอนนี้คือเราต้องการกรุ๊ปให้การซื้อสินค้า1ครั้งกลายเป็น1แถวก่อนเพราะฉะนั้นในส่วนของตัว group by attribute เราก็จะเลือกเป็น ID นะครับแล้วก็ apply ตัว column grouping attribute ตอนนี้ผมจะใช้เป็น name ก็คือเอาตัวชื่อของสินค้าเนี่ยมาเป็น columnแล้วก็ตัว aggregation attribute นะครับผมก็จะใช้ค่า value แล้วก็ aggregation function เป็นค่าสัมถ้าได้แล้วก็ apply นะครับแล้วก็กด run อีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นตอนนี้แล้วครับว่าจากเดิมที่เราเคยมีการซื้อสินค้า1ครั้งเป็นหลายๆแถวมันถูกกรุ๊ปให้กลายเป็นแถวเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยมันก็ถ้าเราคลิกขวาเนาะเราเลือก fit all column width ตัวเนี้ยเราเห็นว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีคำว่า sum value underscore อยู่นะครับซึ่งมันก็จะทำให้เวลาเราวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปเนี่ยมันดูยากขึ้นขั้นตอนถัดมาผมจะเปลี่ยนตัว sum value underscore ตัวเนี้ยให้มันหายไปนะครับก็กลับมาที่ design การเปลี่ยนชื่อหัวคอลัมน์เนี่ยเราเรียกว่า rename นะครับเราเรียกว่า rename เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ใส่คำว่า rename ในช่องของ operator นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอตัวนึงเขียนว่า rename by replacing ก็ rename by replacing มาใส่นะครับการที่เราใช้ rename by replacing เพราะว่าเราต้องการที่จะแทนที่ค่าพวกนี้ให้มันหายไปให้หมดนะครับตรงส่วนของ rename by replacing ผมเลือก attribute future type เป็น all นะครับแล้วก็ replace what ของผมเป็น sum แล้วก็ใส่ค่า backslash ข้างหน้าวงเล็บนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์พิเศษนะครับ value นะครับ backslash แบบนี้แล้วก็ underscore นะครับถ้าได้แล้วนะครับกด run มันก็จะเหลือแค่ apple beer cereal diapers แล้วก็

ไขละนะครับจากนั้นครับเราจะต้องแปลงตัวเลขให้กลายเป็นค่า to false ก่อนก็ใช้ operator ชื่อว่า numeric to binomial มาต่อด้านหลังตรงนี้นะครับพอเราต่อด้านหลังเรียบร้อยแล้วกด run เราก็จะเห็นว่าตัวที่เคยเป็น1จะกลายเป็น true 0จะกลายเป็น false ตัวที่ไม่มีค่าก็เป็น question mark เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะหาตัว frequent item set กันโดยการใช้ operator ชื่อว่า fp code ก็ในส่วน operator ครับเสิร์ชคำว่า fp แล้วก็ดึง fp code มาวางไว้ด้านหลังของตัว process ของเราในส่วนของตัว fp code นะครับผมจะมาเลือก minimum requirement เป็น support นะครับแล้วก็เลือก min support นะครับเป็น 0.5 ก็คือค่า minimum support แล้วก็เลื่อนลงมานะครับ uncheck file min number of item set ทีนี้จุดหนึ่งที่สำคัญคือ output ครับเราจะต่อเป็นตัว frequent item set ออกมาแบบนี้นะครับเราจะต่อพอร์ตที่2ที่เป็น frequent item set ออกมาถ้าได้แล้วนะครับก็กด run ปุ่มสามเหลี่ยมสีฟ้าตัวนี้ได้เลยเราก็จะเห็นว่ามันมีแพทเทิร์นของการซื้อสินค้าต่างๆเกิดขึ้นแล้วนะครับมีเบียร์ซื้อมากที่สุดคือ 75% มีเบียร์กับซีเรียลซื้อพร้อมกัน 50% มีเบียร์ซีเรียลไข่ซื้อพร้อมกัน 50% แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของตัว frequent item set ที่เกิดขึ้นบ่อยๆขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือการหากฎความสัมพันธ์ในส่วนของ operator ครับเราก็เสิร์ชคำว่า associationมันจะมีตัวโอเปอเรเตอร์ตัวหนึ่งครับชื่อว่า create association rules เราก็ดึง create association rule ครับมาวางไว้ด้านหลังของ process เราแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อ output ออกมาทั้ง2อันเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับตัว output ตัวแรกจะได้ออกมาเป็นกฎความสัมพันธ์ตัวที่2จะได้ออกมาเป็นตัว item set ก็คือตัว frequent item set นะครับถ้าเรารันตรงนี้ออกมาละเราจะเจอเป็น2แท็บนะครับที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปรถเข็นตัวแรกครับก็คือตัวที่ชื่อว่า frequent item set ก็คือการบอกว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่เกิดขึ้นพร้อมกันบ่อยๆและอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของตัวกฎความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับกฎความสัมพันธ์นะครับส่วนใหญ่เราจะเขียนเป็นด้านซ้ายแล้วก็มีลูกศรแล้วก็เป็นด้านขวาแต่ตอนนี้เขาจะตัดออกมาเป็นด้านซ้ายคือคำว่า premise ด้านขวาคือคำว่า conclusion นะครับแล้วก็มีค่า support ของกฎนี้ว่ามีค่าเท่าไหร่มีค่า confidence เท่าไหร่นะครับมีค่า lift ต่างๆพวกนี้เท่าไหร่ผมขอย้อนกลับมาที่ frequent item set ตัวนี้นิดหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะดู item set ที่มีขนาดเท่าไหร่นะครับเช่นมีขนาดเป็น2จนถึง3ก็ใส่2ตรง mean size แล้วก็ update preview มันก็จะ filter ให้เหลือตั้งแต่2ถึง3ออกมาให้อันนี้คือตัวอย่างของการหากฎความสัมพันธ์โดยการใช้ซอฟต์แวร์ Altair RapidMiner ครับตัวอย่างถัดมาครับจะเป็นเรื่องของการแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยการใช้ซอฟต์แวร์ Altair RapidMiner นะครับการแบ่งกลุ่มข้อมูลก็คือการที่เราจัดกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกันเข้าไว้ด้วยกันนะครับเครื่องมือของ Altair RapidMiner เนี่ยจะมีตัวช่วยในการแบ่งกลุ่มตัวนี้ให้ในตัวอย่างนี้เราจะใช้เทคนิคในการแบ่งกลุ่มตัวหนึ่งที่ชื่อว่า K-mean clustering นะครับหลังจากที่เราแบ่งกลุ่มออกมาได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาให้เป็นค่าเฉลี่ยครับในตัวอย่างนี้ครับเราจะกลับมาใช้ตัวที่เป็น Auto Model อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผมกลับมาที่หน้า View ที่เป็น Auto Model ก่อนนะครับการเริ่มวิเคราะห์ใหม่นะครับให้เราเลือกที่เมนู Restart ตรงนี้แล้วจะกลับมาที่ตัวหน้าขั้นตอนของโหลด Data เริ่มต้นให้นะครับเราจะ Import ข้อมูลใหม่เข้ามาครับเลือกที่ Import New Data แล้วจะปรากฏหน้าต่างคล้ายเดิมเลยก็คือเราจะอ่านข้อมูลจากตัวเครื่องของเราเองนะครับก็เลือกที่ตัว My Computer ก่อนจากนั้นก็ไปที่ตัวชุดข้อมูลที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวไฟล์ที่ชื่อว่า telco customer.csv นะครับเลือก telco customer.csv นะครับแล้วก็กดปุ่ม next ต่อมาในขั้นตอนนี้เราไม่ต้องแก้ไขอะไรเพราะว่าระบบจะใช้เครื่องหมาย

ายคอมม่าในการแบ่งอยู่แล้วนะครับแล้วให้แถวแรกเป็นตัวชื่อของคอลัมน์อยู่แล้วนะครับถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้ครับจะเห็นว่าเรามีข้อมูลอยู่2คอลัมน์ก็คือ SMS กับโฟนเป็นข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความหรือว่าการโทรศัพท์นะครับขั้นตอนนี้นะครับไม่ต้องแก้ไขอะไรก็กด Next ต่อมาในส่วนของขั้นตอนนี้ครับก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรเหมือนกันกด Next ต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็เซฟไว้ในตัวโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Data แล้วก็ตั้งชื่อเป็นเหมือนเดิมคือ Telco Customer นะครับได้แล้วกดปุ่ม Finish นะครับข้อมูลก็จะเข้ามาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับในขั้นตอนที่2เนี่ยครับจะเป็นขั้นตอนของการเลือกว่าเราจะทำการวิเคราะห์ในรูปแบบไหนก็จะมี Predict ที่เราทำไปแล้วในตัวอย่างแรกนะครับอันนั้นจะเป็นเรื่องของการจำแนกประเภทข้อมูลหรือเป็นการทำการพยากรณ์ตอนนี้ครับเราจะใช้วิธีการที่ชื่อว่า Cluster Cluster คือการจัดกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายๆกันเข้าไว้ด้วยกันนะครับเพราะนั้นตอนนี้ครับเราจะคลิกที่ตัว Clusterข้อมูลของเราที่ import เข้ามามีทั้งหมด500แถวนะครับมี2คอลัมน์หลังจากที่เราเลือกคัสเตอร์แล้วระบบจะไม่ได้ถามว่าเราจะ predict หรือหาคำตอบกับข้อมูลคอลัมน์ไหนนะครับเพราะว่าการทำคัสเตอร์เป็นการแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยที่ไม่ต้องมีคำตอบมาตั้งแต่ต้นนะครับหลังจากที่เราเลือกคัสเตอร์แล้วครับแล้วก็กด next ต่อมาตรงนี้ระบบจะข้ามขั้นตอนของการทำ prepare target ไปเพราะว่ามันไม่มี target นะครับแล้วก็มาสู่ขั้นตอนของการทำ select input ใน select input ครับก็จะเห็นเป็น2แถวเพราะว่าเรามี2คอลัมน์อยู่ตรงนี้ตัวทั้ง2คอลัมน์เป็น status สีเขียวหมายความว่าสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวค่าวัดต่างๆแสดงให้เห็นด้านขวามือถ้าได้แบบนี้แล้วก็กด next ต่อมาขั้นตอนของการทำคัสเตอร์จะมีเทคนิคให้เลือกไม่เยอะนะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะเลือกที่เทคนิคเคมีนและก็เปลี่ยนจำนวนกลุ่มของเรานะครับจาก2กลุ่มให้กลายเป็น3เพราะเราต้องการจะแบ่งกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์ที่คล้ายๆกันออกมาเป็น3กลุ่มนะครับในส่วนของตัว Xmean ครับเราปิดไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ใช้นะครับด้านขวามือก็จะเป็นเรื่องของการทำ data preparation ต่างๆซึ่งก็เราไม่ได้เปิดใช้อะไรนะครับถ้าได้เรียบร้อยแล้วก็กด run ต่อมาขั้นตอนนี้ครับหลังจากที่เรา run เรียบร้อยแล้วนะครับตัวระบบพยายามจะแสดงคำอธิบายออกมาให้เราตั้งไว้ว่าเราต้องการแบ่งข้อมูลออกมาเป็น3กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยเราเรียกว่าเป็น cluster นะครับในทางคอมพิวเตอร์เนี่ยครับจะเริ่มที่0ก่อนเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นคัสเตอร์1แล้วก็คัสเตอร์2นะครับคัสเตอร์0นะครับมีทั้งหมด109แถวนะครับก็คือ109คนคัสเตอร์1มี318แถวก็คือ318คนและคัสเตอร์2มี73แถวหรือว่า73คนนะครับตัวระบบเนี่ยพยายามจะอธิบายว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีลักษณะเด่นยังไงบ้างถ้าเราลองดูจากตัวคำอธิบายด้านล่างตัวนี้ครับจะเห็นว่าคัสเตอร์0เนี่ยมีค่าของโฟนที่มากกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ 184.90% ส่วนคัสเตอร์2จะมีค่า SMS ที่มากกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ 281.34% เพราะงั้นจากตรงนี้ก็จะทำให้เห็นว่าคนที่อยู่ในคัสเตอร์0เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีการใช้งานโทรศัพท์มากกว่ากลุ่มอื่นๆและคัสเตอร์2น่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีการส่งข้อความมากกว่ากลุ่มอื่นๆนอกจากการที่ดูคำอธิบายในส่วนของตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถดูด้านซ้ายมือในส่วนของตัวที่เป็นฮีทแมปได้ฮีทแมปตรงนี้ครับก็จะแสดงออกมาว่ามีคัสเตอร์0คือแถวแรกคัสเตอร์1คือแถวที่2คัสเตอร์2คือแถวที่3นะครับตัวไหนที่เป็นสีเขียวก็แสดงว่ามันมีค่าค่อนข้างไปในทางบวกยิ่งมีค่าสีเขียวมากๆก็แสดงว่ามันมีค่าตรงนั้นมากๆนะครับจากตัวอย่างนี้ก็จะทำให้เห็นชัดมากขึ้นครับว่ากลุ่ม0เนี่ยคือกลุ่มที่มีการใช้โทรศัพท์เยอะนะครับกลุ่ม2คือกลุ่มที่มีการใช้ SMS เยอะและก็กลุ่ม1คือมีกลุ่ม
เป็นกลุ่มที่ใช้งานแบบทั่วไปนะครับตรงนี้คือตัวผลที่แสดงในตัวของ heat map ถัดมาด้านซ้ายมือครับจะมีส่วนของตัวที่เป็น cluster T อยู่ cluster T ก็จะเป็นตัวคล้ายๆกับ decision T ครับในการที่จะแยกเงื่อนไขออกมาเป็น cluster ต่างๆนะครับถัดมาครับจะเป็นส่วนของตัวที่เรียกว่าเป็น centroid chartหลังจากที่เราแบ่งกลุ่มด้วยเคมีแล้วครับเราจะได้จุดตัวแทนออกมาจุดตัวแทนเนี้ยบางครั้งเราเรียกว่าเป็นเซนทรอยด์นะครับหรือว่าจุดศูนย์กลางของแต่ละคลัสเตอร์หรือแต่ละกลุ่มนะครับจากตัวอย่างนี้เราก็จะมีคลัสเตอร์0นะครับที่เป็นแท่งสีฟ้าคลัสเตอร์1ที่เป็นแท่งสีเขียวแล้วก็คลัสเตอร์2ที่เป็นแท่งสีแดงเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มี2ตัวแปรคือโฟนกับ SMSแท่งสีฟ้าก็คือคลัสเตอร์0จะเด่นที่โฟนส่วนแท่งสีแดงที่เป็นคลัสเตอร์2ก็จะเด่นที่ SMS นะครับตรงนี้ก็คือคลัสเตอร์0เนี่ยก็เห็นชัดเลยว่ามีโฟนมากกว่ากลุ่มอื่นๆส่วนคลัสเตอร์2ที่เป็นสีแดงก็จะเป็นกลุ่มที่มี SMS มากกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับในส่วนของตัว Centroid Table ครับจะแสดงรายละเอียดออกมาให้ว่าจุดศูนย์กลางของแต่ละกลุ่มเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับตามเทคนิคของตัวเคมีเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นค่าเฉลี่ยออกมาให้นะครับเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างนี้หมายความว่ากลุ่มคัตเตอร์0นะครับกลุ่มคัตเตอร์0เนี่ยมีการใช้งานโทรศัพท์โดยเฉลี่ยเนี่ย 147.073 ครั้งและมีการส่งข้อความโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย 5.376 ครั้งนะครับนี่คือค่าความหมายที่ได้จากการแบ่งกลุ่มออกมานะครับถัดมานะครับจะเป็นตัวของ scatter plot scatter plot จะเป็นการพล็อตข้อมูลออกมาให้เห็นเป็นจุดต่างๆนะครับตอนนี้เรามีอยู่2ตัวแปรคือ SMS กับโฟนนะครับ SMS ก็คือตัวที่เป็นการตั้งตรงนี้นะครับโฟนก็คือตัวที่เป็นการนอนตรงนี้จะเห็นว่าเราแยกออกมาเป็น3สีได้ตามที่เราแบ่งกลุ่มออกมานะครับกลุ่มคัสเตอร์0สีฟ้านะครับก็คืออยู่ทางด้านขวามือตรงนี้คือกลุ่มที่มีการใช้โทรศัพท์นะครับก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่ตรงนี้นะครับกลุ่มที่เป็นคัสเตอร์2สีแดงก็จะเป็นอยู่ตรงนี้คือกลุ่มที่มีการส่ง SMS เยอะๆนะครับแล้วก็กลุ่มคัสเตอร์1ก็คือกลุ่มที่อยู่ตรงกลางตรงนี้คือกลุ่มที่มีการใช้งานน้อยทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเรื่องของการพล็อตค่ามาให้เห็นนะครับว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนอีกเมนูหนึ่งครับด้านซ้ายมือก็คือเมนูของตัวที่เรียกว่า Cluster Data Cluster Data จะแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนนะครับ1แถวคือ1คนแต่ละคนเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Cluster หมายเลขอะไรที่ผ่านมาครับเราจะเห็นว่าเรามี Heat Map ที่แสดงว่าลักษณะของแต่ละ Cluster เป็นแบบไหนเรามี Centroid Table ที่แสดงรายละเอียดของแต่ละกลุ่มว่าเป็นแบบไหนนะครับในตัวสุดท้ายตัวเนี้ยจะเป็นการบอกว่าแต่ละคนเนี่ยถูกจัดกลุ่มอยู่ในตัวกลุ่มคลัสเตอร์อะไรนะครับส่วนด้านล่างก็จะเหมือนเดิมครับมีเรื่องของข้อมูลนะครับมีเรื่องของค่าสถิติของแต่ละตัวแปรแล้วก็ค่า correlation ระหว่าง2ตัวแปรนี้นะครับทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของการแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิคเคมีในซอฟต์แวร์อัลตร้าและปิดไมเนอร์ครับ

0: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี4หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504-8191-3หรือที่ www.sgou.ac.gh เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียม

าในหน่วยที่2ก็เกี่ยวเรื่องกับเรื่องของอุปสงค์อุปทานและดุลยภาพของตลาดนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาหน่วยนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและกฎของอุปสงค์ได้นะครับสามารถวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดอุปสงค์และการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ได้นะฮะเข้าใจความหมายของอุปทานและกฎของอุปทานนะครับสามารถวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดอุปทานและการเปลี่ยนแปลงของอุปทานได้นะครับแล้วก็สามารถอธิบายความหมายของดุลยภาพตลาดและการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดได้นะครับทีนี้มาดูเรื่องอุปสงค์กันก่อนนะครับอุปสงค์เนี่ยโดยความหมายของอุปสงค์ก็คือปริมาณความต้องการซื้อและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคนะณระดับราคาต่างๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับทั้งนี้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องมีความสามารถในการซื้อด้วยนะครับไม่ใช่เป็นความต้องการเฉยๆนะเช่นถ้าเราเนี่ยทำงานมีรายได้น้อยแต่อยากซื้อรถราคาแพงๆเป็นรถส่วนตัวนั่งเนี่ยนะก็ไม่ถือเป็นเกิดอุปสงค์เกิดขึ้นเพราะเราไม่มีความสามารถในการซื้อนะครับสำหรับฟังก์ชันของอุปสงค์เนี่ยขึ้นอยู่กับราคาสินค้านะคิวเนี่ยเป็นฟังก์ชันของ P นะคิวก็คือปริมาณ P ก็คือราคาสินค้าจากความหมายของอุปสงค์เราจะเห็นว่าสินค้าและบริการนะครับคำว่าสินค้าในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงสิ่งที่จับต้องได้เช่นรถยนต์นะนาฬิกาคอมพิวเตอร์นะครับส่วนบริการเนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เมื่อเราใช้บริการแล้วเราสามารถจะพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเช่นการรักษาพยาบาลการบริการสุขภาพการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆนะครับเงื่อนไขของการเกิดอุปสงค์อันที่หนึ่งก็คือผู้บริโภคต้องมีความต้องการนะครับมีความเต็มใจที่จะซื้อสินค้าและมีเงินเพียงพอที่จะซื้อสินค้านะครับสำหรับกฎของอุปสงค์เนี่ยก็แสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณสินค้าซึ่งสัมพันธ์ในที่ทางตรงข้ามนะฮะจากภาพเราจะเห็นว่าเดิมณจุด A เนี่ยนะครับเป็นเส้นอุปสงค์เนี่ยลากจากซ้ายลงไปขวาเดิมณจุด A เนี่ยถ้าราคาสินค้าลดลงจาก P0 เป็น P1 เนี่ยอุปสงค์ก็จะเพิ่มขึ้นเลื่อนจาก A ไป B ปริมาณอุปสงค์ก็จะเพิ่มขึ้นจาก Q0 ไป Q1 แต่ถ้าราคาสินค้าเนี่ยสูงขึ้นจาก P0 เป็น P2 เนี่ยนะครับปริมาณอุปสงค์ก็จะลดลงจาก Q0 เป็น Q2 นะครับทีนี้ในส่วนของปัจจัยกำหนดอุปสงค์เนี่ยแน่นอนก็คือปัจจัยราคาเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดนะครับปัจจัยหลักนะแต่ก็มีปัจจัยอย่างอื่นด้วยนะฮะปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ราคาสินค้าบริการชนิดนั้นๆก็มีอะไรบ้างนะครับเช่นรายได้ของผู้บริโภคนะครับราคาสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งสินค้าเนี่ยก็สินค้าที่ใช้ทดแทนกันหรือใช้ร่วมกันสินค้าที่ใช้ทดแทนกันเนี่ยเช่นกรณีรถยนต์เนี่ยรถที่ใช้น้ำมันกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดราคารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยราคาถูกลงสามารถวิ่งได้ทั่วประเทศไม่มีปัญหาเรื่องการบริการต่างๆพวกเนี้ยคนก็จะไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแทนที่รถใช้น้ำมันต่างๆนะหรือในกรณีที่ใช้ร่วมกันในกรณีรถยนต์เช่นเดียวกันเช่นราคาน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดถูกลงไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำให้คนเนี่ยซื้อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันมากขึ้นนะครับปัจจัยอื่นนอกจากนี้ก็มีรสนิยมของผู้บริโภคนะก็เรื่องความชอบไม่ชอบเช่นบริโภคอาหารเกาหลีบริโภคเครื่องแต่งกายทานอาหารการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ย ก็เป็นส่วนเป็นปัจจัยกำหนดอุปสงค์ของผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็มีจำนวนผู้บริโภคนะครับถ้าผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะความต้องการซื้อสินค้าก็จะมีมากขึ้นนะครับการคาดคะเนราคาสินค้าการคาดคะเนราคาสินค้าเนี่ยเช่นในช่วงปลายปีเนี่ยถ้าผู้บริโภคเนี่ยเห็นว่าราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นนะครับเขาจะรีบซื้อสินค้าในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าราคาสินค้าในอนาคตจะลดลงเนี่ยเขาก็ชะลอการซื้อไว้ซื้อช่วงปลายปีนะครับนอกจากนี้ก็มีฤดูกาลเทศกาลการท่องเที่ยวต่างๆนะฮะเช่นฤดูกาลหน้าหนาวเนี่ยเสื้อหนาวก็จะขายดีนะครับเทศกาลเช่นช่วงเทศกาลกินเจนะผักผลไม้ก็จะขายดีหรือเทศกาลสงกรานต์ต่างๆคนก็จะเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นใช้บริการสาธารณะต่างๆมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูทางด้านประเภทของอุปสงค์เนี่ยประเภทของอุปสงค์เนี่ยก็มีอุปสงค์ต่อราคาและอุปสงค์ต่อรายได้ของผู้บริโภคอุปสงค์ต่อราคาเนี่ยเป็นทั้งอุปสงค์ที่มีต่อราคาสินค้าของมันเองและอุปสงค์ต่อราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นในกรณีของรถยนต์เมื่อกี้เนี่ยที่อธิบายสินค้าที่ทดแทนกันถ้าเกิดราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงนะทำให้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันก็อุปสงค์ต่อรถยนต์ใช้น้ำมันก็จะน้อยลง

นะครับหรือในกรณีที่รถใช้น้ำมันถ้าราคาน้ำมันถูกลงอุปสงค์ที่มีต่อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันก็จะมีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียกอุปสงค์ไข่นะครับนอกจากนี้ก็เรียกมีอุปสงค์ต่อรายได้ของผู้บริโภคนะครับอุปสงค์ต่อรายได้ของผู้บริโภคนี่มี2กรณีนะครับก็คือเป็นสินค้าปกติกับสินค้าด้อยนะถ้าสินค้าปกติเนี่ยถ้าผู้บริโภคเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นความต้องการซื้อสินค้าก็จะมากขึ้นสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเป็นสินค้าด้อยเนี่ยถ้าผู้บริโภคมีรายได้มากขึ้นความต้องการซื้อสินค้าจะน้อยลงคำว่าสินค้าด้อยหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับความรู้สึกนะความคิดของผู้บริโภคแต่ละคนนะครับจะไม่เหมือนกันเช่นในกรณีที่เราทำงานมีรายได้น้อยเนี่ยเราจะซื้อสินค้าตามริมฟุตบาทนะฮะตามริมถนนที่ไม่ค่อยมีคุณภาพสะอาดมากนักบริโภคแต่เมื่อเราทำงานมีรายได้ที่ดีขึ้นเราจะไปซื้อสินค้าจากร้านที่มีคุณภาพสะอาดมากกว่านะสิ่งของเครื่องใช้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็มีการเปลี่ยนไปตามรายได้ที่เราเพิ่มขึ้นสินค้าเดิมที่เราซื้อเนี่ยเมื่อเราได้รายได้ต่ำเนี่ยสินค้านั้นเรียกว่าสินค้าด้อยนะครับทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับเส้นอุปสงค์เนี่ยนะเห็นว่าในกรณีสินค้าปกติสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันถ้าเป็นสินค้าด้อยสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามนะครับสำหรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยมี2กรณี ก็คือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์กับการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่เนื่องจากมันจะราคาสินค้าชนิดนั้นเปลี่ยนแปลงนะครับอุปสงค์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอยู่บนเส้นอุปสงค์เส้นเดิมเส้นอุปสงค์ไม่เปลี่ยนโดยที่ปัจจัยกำหนดอุปสงค์ปัจจัยอื่นๆเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเฉพาะราคาสินค้านะฮะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณอุปสงค์เนี่ยที่อธิบายไปแล้วเป็นการอธิบายเป็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์นะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงอีกประเภทนึงก็คือการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์การเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์เนี่ยการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ราคาสินค้านั้นคงที่แต่ปัจจัยอื่นกำหนดอุปสงค์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ความต้องการซื้อสินค้าเนี่ยมากขึ้นหรือน้อยลงส่งผลให้เส้นอุปสงค์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเส้นเดิมนะครับจากภาพที่ปรากฏสำหรับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยรูปกราฟข้างบนเนี่ยแสดงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์เห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นเส้นอุปสงค์เส้นเดียวกันส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นกรณีของการเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค์เห็นว่าเส้นอุปสงค์นี่มีการเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเอาภาพข้างบนก่อนเนี่ยเราเห็นว่าอุปสงค์เดิมณจุด A เนี่ยถ้าราคาสินค้าลดลงเนี่ยปริมาณอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นนะจาก Q0 เป็น Q1 นะครับแต่ถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นปริมาณอุปสงค์ก็จะลดลงจาก Q0 เป็น Q2 อันนี้หมายถึงว่าราคาสินค้าเปลี่ยนแต่ปัจจัยอื่นกำหนดอุปสงค์ไม่เปลี่ยนนะครับส่วนภาพข้างล่างเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์นะเช่นราคาสินค้าเนี่ยอยู่ที่ P2 เนี่ยนะครับอุปสงค์เส้นเดิมเนี่ยก่อนการเปลี่ยนแปลงก็คืออยู่ที่D1 นะครับเช่นตรงกลางเนี่ยเช่นถ้าผู้บริโภคนี่มีรายได้มากขึ้นความสามารถในการซื้อสินค้าได้มากขึ้นนะครับระดับอุปสงค์เนี่ยก็จะชิดไปทางขวาเนี่ยเป็นเส้นทางขวาจากจุด A ไปจุด C เนี่ยบนเส้นอุปสงค์เส้นใหม่ทางขวาของเส้นเดิมนะครับปริมาณอุปสงค์ก็จะเลื่อนจาก Q2 ไปเป็น Q4 นะครับแต่ถ้าเกิดผู้บริโภคนี่มีรายได้ลดลงนะฮะความสามารถในการซื้อสินค้าจะน้อยลงแม้ราคาสินค้าอยู่ P2 คงเดิมเนี่ยนะครับอุปสงค์ก็จะเลื่อนจากจุด A ไปที่จุด F นะครับปริมาณอุปสงค์ก็จะลดลงจาก Q2 เป็น Q1 นะครับทีนี้มาดูเรื่องอุปทานบ้างในกรณีของอุปทานเนี่ยความหมายของอุปทานเนี่ยเป็นความหมายในทางด้านของผู้ผลิตนะฮะหรือผู้ขายสินค้านะโดยอุปทานหมายถึงปริมาณเสนอขายสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตหรือเจ้าของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งณระดับราคาสินค้าต่างๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับทั้งนี้ผู้ผลิตเนี่ยหรือผู้ขายต้องมีความสามารถนำสินค้ามาขายได้นะครับมาขายได้ด้วยนะครับฟังก์ชันของอุปทานก็เช่นเดียวกับฟังก์ชันของอุปสงค์นะครับก็ขึ้นอยู่กับราคาสินค้านะครับเงื่อนไขการเกิดอุปทานแน่นอนว่าแม้ราคาสินค้าจะแพงขึ้นแต่ผู้ผลิตก็มีความสามารถต้องมีความสามารถนำสินค้ามาขายได้ขึ้นได้ด้วยนะครับเช่นผู้พ่อค้าทุเรียนนะครับที่ขายในท้องตลาดในช่วงปลายฤดูกาลเนี่ยทุเรียนไม่ค่อยมีแม้ผู้ซื้อต้องการซื้อสินค้าราคาแพงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่เขาไม่มีทุเรียนมาขายก็แสดงว่าอุปทานจะไม่เกิดขึ้นนะครับกฎของอุปทานเนี่ยนะครับมีลักษณะตรงกันข้ามกับกฎของอุปสงค์

โดยอุปทานเนี่ยกฎของอุปทานเนี่ยราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันนะครับถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นปริมาณอุปทานก็จะเพิ่มขึ้นถ้าราคาลดลงปริมาณอุปทานก็จะลดลงในภาพที่ปรากฏนะครับตรงที่ปริมาณอุปทาน400หน่วยเนี่ยที่จุด A เนี่ยนะครับถ้าเกิดราคาสินค้าก็40บาทต่อหน่วยนะครับแต่ถ้าเกิดราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น50บาทต่อหน่วยนะฮะปริมาณสินค้าเสนอขายก็จะเพิ่มขึ้นจาก400หน่วยเป็น600หน่วยนะครับแต่ถ้าเกิดราคาสินค้าเนี่ยลดลงเหลือหน่วยละ30บาทต่อหน่วยนะครับปริมาณอุปทานก็เลื่อนลงมาทางซ้ายเป็นจุด4นะครับปริมาณอุปทานก็จะลดลงเหลือ200หน่วยนะครับจะเห็นว่าเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันนะครับปัจจัยกำหนดอุปทานเนี่ยนะประกอบด้วยปัจจัยราคานะฮะสินค้าหรือบริการชนิดนั้นนะครับและปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ราคาสินค้าบริการปัจจัยอื่นมีอะไรบ้างนะเช่นราคาปัจจัยการผลิตนะฮะปัจจัยการผลิตนะเช่นค่าแรงนะค่าวัตถุดิบค่าปัจจัยการผลิตนะค่าน้ำค่าไฟต่างๆพวกนี้ค่าจ้างนะครับนะฮะเช่นในกรณีของผลิตเกษตรกรต่างๆเนี่ยค่าปุ๋ยค่ายาค่าแมลงพวกนี้ก็เป็นราคาปัจจัยการผลิตถ้าราคาสินค้าเหล่านี้ถูกลงเขาสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นนะแล้วราคาสินค้าหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของเกษตรกรเนี่ยนะครับพื้นที่ปลูกเนี่ยสามารถปลูกได้ทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่าราคายางพาราไม่ค่อยดีขึ้นผู้ผลิตเกษตรกรหลายคนก็โค่นยางพาราไปปลูกปาล์มน้ำมันทำให้ปริมาณยางพาราลดลงนะฮะแต่ปริมาณปาล์มน้ำมันก็เพิ่มขึ้นหรือในกรณีของถั่วเหลืองเนี่ยเช่นถ้าราคากากถั่วเหลืองเนี่ยความต้องการทำอาหารสัตว์เนี่ยเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณการผลิตถั่วเหลืองก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกเทคโนโลยีการผลิตนะครับจำนวนผู้ผลิตนะครับสภาพภูมิอากาศในกรณีสินค้าเกษตรเนี่ยเห็นว่าในชัดเจนว่าถ้าดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยเนี่ยทำให้ความสามารถในการผลิตเนี่ยมีมากขึ้นนะครับพวกข้าวพวกผลผักผลไม้ต่างๆพวกนี้นะครับหรือเป้าหมายของผู้ผลิตเป้าหมายของผู้ผลิตเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยผู้ผลิตไม่ใช่ต้องการผลิตจำนวนมากๆแต่เนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่มีความลักษณะเฉพาะเขาผลิตไม่มากสนองความต้องการของผู้บริโภคเพียงบางกลุ่มเท่านั้นเองเขาไม่ได้ผลิตมากนะครับนอกจากนี้ก็มีนโยบายของรัฐบาลนะครับเช่นที่ช่วงที่ผ่านมาเห็นว่าราคายางพาราเนี่ยตกต่ำก็มีการจำกัดพื้นที่การปลูกยางพารานะครับหรือในกรณีที่รัฐบาลส่งเสริมให้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็มีให้แรงจูงใจต่างๆมากขึ้นแก่บริษัทผู้ผลิตทำให้ปริมาณรถไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุปทานบ้างนะครับการเปลี่ยนแปลงของอุปทานก็มีลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ก็คือมีทั้งแบบปริมาณนะครับการเปลี่ยนแปลงของที่เป็นระดับอุปทานนะครับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปทานเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เส้นอุปทานเส้นเดิมนะฮะตามกฎของอุปทานดังที่กล่าวมาแล้วโดยที่ราคาสินค้าเปลี่ยนแต่ปัจจัยอื่นที่กำหนดอุปทานไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปทานเนี่ยราคาสินค้าเนี่ยคงที่แต่ปัจจัยกำหนดอุปทานซึ่งเป็นปัจจัยอื่นๆมีการเปลี่ยนแปลงนะเช่นราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงค่าจ้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับสภาพดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดังภาพที่ปรากฏนะภาพข้างบนเนี่ยแสดงในกรณีของที่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปทานซึ่งจะเห็นว่าปริมาณอุปทานเนี่ยนะครับเลื่อนจาก Q1 ไป Q2 ทางขวาถ้าราคาสูงขึ้นนะครับถ้าราคาสินค้าลดลงปริมาณอุปทานเลื่อนจากจุด A มาจุด C ถ้าราคาสินค้าลดลงนะครับภาพข้างล่างเนี่ยแสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปทานนะครับเห็นว่าเส้นตรงกลางคือเส้น S1 เนี่ยเป็นเส้นอุปทานเส้นเดิมก่อนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นณราคา P2 นะครับเส้นอุปทานเส้นเดิมเนี่ยเป็นเส้นบนเส้น S1 เนี่ยระดับอุปทานเนี่ยอยู่ที่ Q4 นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีเช่นกรณีของสินค้าเกษตรถ้าค่าปัจจัยการผลิตถูกลงค่ายาค่าวัตถุดิบนะค่าจ้างพวกค่าปุ๋ยถูกลงเนี่ยทำให้ความสามารถในการผลิตของเกษตรกรมากขึ้นเนี่ยทำให้ปริมาณอุปทานก็จะเพิ่มขึ้นจาก Q4 เป็น Q6 นะครับแต่ถ้าเกิดราคาปัจจัยการผลิตแพงขึ้นนะครับนะฮะดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวยนะฮะปริมาณอุปทานของพืชผลที่ผลิตก็จะลดลงเลื่อนเส้นอุปทานก็เลื่อนไปทางซ้ายนะเป็นเส้น S3 ปริมาณอุปทานก็อยู่ที่จุด F นะครับ
ปริมาณอุปทานก็อยู่ที่ Q2 นะฮะอันนี้เขียนว่าเส้นอุปทานเนี่ยมีการเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาถ้าเพิ่มขึ้นเลื่อนทางขวาถ้าลดลงเลื่อนทางซ้ายนะในกรณีที่ราคาคงที่ปัจจัยอื่นเปลี่ยนนะครับทีนี้มาดูเรื่องดุลยภาพของตลาดนะครับดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะฮะเป็นหมายถึงอะไรดุลยภาพของตลาดหมายถึงสภาวะที่ปริมาณเสนอซื้อเท่ากับปริมาณเสนอขายพอดีนะครับดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะเกิดขึ้นเนี่ยในระดับผู้ซื้อเนี่ยได้ซื้อและผู้ขายก็ได้ขายตามปริมาณที่ต้องการณระดับราคาที่ตัวเองพึงพอใจดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะเป็นกรณีที่เส้นอุปสงค์เส้นอุปทานเนี่ยตัดกันพอดีทำให้เกิดดุลยภาพของตลาดณดุลยภาพของตลาดนั้นทำให้เกิดราคานะฮะดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพนะครับราคาดุลยภาพเนี่ยก็เป็นราคาที่ได้อุปสงค์หรือปริมาณเสนอซื้อเท่ากับอุปทานปริมาณเสนอขายนะครับส่วนปริมาณดุลยภาพก็เป็นปริมาณของสินค้าบริการระดับราคาดุลยภาพนั่นเองนะที่ความต้องการเสนอซื้อเท่ากับความต้องการเสนอขายนะครับดุลยภาพของตลาดนะครับเห็นว่าในกรณีเราจะเห็นว่าเส้นอุปสงค์อุปทานตัดกันที่จุด E นะครับระดับราคาสินค้า40บาทต่อหน่วยปริมาณดุลยภาพอยู่ที่4ในที่นี้ก็คือ40,000นะฮะ40,000จากภาพนี้จะเห็นว่าระดับราคาสินค้าเนี่ยมีหลายระดับนะเช่น60บาทต่อหน่วย50บาทต่อหน่วยลดลงมาเหลือ30บาทต่อหน่วย20บาทต่อหน่วยนะครับแล้วก็ปริมาณอุปทานระดับราคาสินค้าเนี่ยเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะการเปลี่ยนของระดับราคาเนี่ยอย่างเดียวโดยที่เส้นอุปสงค์อุปทานไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้ระดับราคาสินค้าเนี่ยเข้าสู่ดุลยภาพซึ่งเป็นตามกลไกของตลาดหรือกลไกราคานั่นเองนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าเข้าสู่ดุลยภาพเนี่ยตามกลไกของราคาดังกล่าวเนี่ยสามารถอธิบายได้ภาพนี้นะครับในกรณีของราคาสินค้าอยู่ที่50บาทต่อหน่วยนะฮะซึ่งจะเห็นว่าปริมาณความต้องการสินค้าเนี่ยจะสูงกว่าราคาสินค้าดุลยภาพนะครับในที่นี้ปริมาณดุลยภาพประมาณ 40,000 บาทนะครับส่วนปริมาณความต้องการณ50บาทต่อหน่วยเนี่ยปริมาณอุปสงค์เนี่ยก็ประมาณ 30,000 นะครับในขณะที่ปริมาณอุปทานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 60,000 นะซึ่งจะเห็นว่าณราคาสินค้าที่สูงกว่าดุลยภาพเนี่ยนะครับทำให้เกิดอุปทานส่วนเกินนะฮะการเกิดอุปทานส่วนเกินแสดงว่าสินค้ามีมากนะฮะความต้องการมีน้อยผลสุดท้ายเนี่ยผู้ผลิตก็ต้องลดราคาลงนะฮะถึงจะขายสินค้าได้ราคาสินค้าก็จะลดลงนะครับในภาพสำหรับข้างล่างเนี่ยกรณีตรงกันข้ามนะครับราคา30บาทต่อหน่วยเนี่ยเห็นว่าราคาสินค้าต่ำกว่าดุลยภาพนะฮะผู้ขายเนี่ยนำสินค้าออกมาขายน้อยลงเหลือ 20,000 นะครับ 20,000 หน่วยแต่ความต้องการซื้อเนี่ยมีมากเพราะราคาสินค้าถูกลงนะฮะความต้องการประมาณ 50,000 นะฮะในกรณีนี้เห็นว่าเกิดอุปสงค์ส่วนเกินนะการเกิดอุปสงค์ส่วนเกินเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในตลาดทำให้ราคาสินค้าเนี่ยก็จะแพงขึ้นเพราะว่าสินค้าที่เสนอออกมาขายมีน้อยนะครับแล้วก็ทำให้ความต้องการมีมากนะครับแทนผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้าก็สามารถเพิ่มราคาสินค้าขายได้ราคาสินค้าก็จะสูงขึ้นนะครับในกรณีเช่นนี้ก็เห็นว่าในกรณีที่ เกิดอุปทานส่วนเกินนะครับราคาสินค้าก็มีแนวโน้มลดลงเข้าสู่ดุลยภาพถ้าเกิดอุปสงค์ส่วนเกินราคาสินค้าก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเข้าสู่ดุลยภาพนะครับทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดนะครับการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะครับในที่นี้ดุลยภาพที่เรากล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยเห็นว่าเส้นอุปสงค์เส้นอุปทานเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นการผลสุดท้ายถ้าเส้นอุปสงค์เส้นอุปทานไม่เปลี่ยนดุลยภาพก็อยู่ที่จุดนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดเส้นอุปสงค์นะหรือเส้นอุปทานมันเปลี่ยนดุลยภาพดังกล่าวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอุปสงค์หรืออุปทานนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงทั้งอุปสงค์หรืออุปทานนะครับอย่างในกรณีของ
อุปสงค์เปลี่ยนแปลงแต่อุปทานคงที่นะครับในภาพข้างบนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยนะครับถ้าเกิดผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปริมาณการผลิตคงเดิมนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจดีขึ้นนะความต้องการน้ำมันในประเทศต่างๆเศรษฐกิจโลกดีขึ้นนะครับอุปสงค์ต่อน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นทำให้ดุลยภาพเปลี่ยนจากเดิมจากจุด E เป็น E1 ราคาน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก P เป็น P1 นะครับปริมาณสินค้าที่เสนอขายก็เพิ่มจาก Q เป็น Q1 นะครับในทางตรงข้ามนะครับในภาพข้างล่างในกรณีที่อุปสงค์ลดลงนะครับโดยที่อุปทานคงเดิมเช่นราคาปริมาณน้ำมันที่ผลิตในตลาดโลกยังคงเดิมนะครับแต่เศรษฐกิจโลกตกต่ำเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนะฮะอุปสงค์ต่อน้ำมันในตลาดโลกก็จะลดลงนะครับราคาน้ำมันก็จะลดลงนะดุลยภาพก็เลื่อนจากจุด E มา E1 นะฮะเห็นว่า P ก็ราคาสินค้าน้ำมันก็จะลดจาก P เหลือ P1 นะปริมาณสินค้าที่ขายในท้องตลาดก็จะลดลงนะครับอันนี้เห็นว่าเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์นะฮะโดยที่อุปทานคงที่เนี่ยมีทั้งกรณีที่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นสูงขึ้นกว่าราคาดุลยภาพถ้าอุปสงค์เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดอุปสงค์ลดลงนะราคาก็จะต่ำกว่าดุลยภาพจุดเดิมนะครับทีนี้ในกรณีของอุปทานบ้างถ้าอุปสงค์คงเดิมอุปทานมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นในกรณีของเช่นอุปสงค์เช่นความต้องการน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยยังคงเดิมนะฮะเศรษฐกิจโลกก็คงที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักแต่ถ้าเกิดผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยนะครับมีเพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้นนะครับทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็จะลดลงนะฮะจาก E ดุลยภาพก็จาก E ไป E1 ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็จะลดลงนะจาก P เป็น P1 นะครับปริมาณดุลยภาพก็จะเพิ่มขึ้นจาก Q เป็น Q1 นะครับในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยนะครับลดปริมาณการผลิตลงนะเส้นอุปทานก็เลื่อนไปทางซ้ายเป็น S1 นะครับดุลยภาพก็เลื่อนจากจุด E ไป E1 ราคาน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก P เป็น P1 นะครับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งกรณีของอุปสงค์และอุปทานที่กล่าวมาเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นในตลาดที่เราเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันนะเช่นราคายางพาราราคาปาล์มน้ำมันราคาลำไยนะครับราคาสินค้าประเภทต่างๆนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอุปทานในตลาดยังคงเดิมนะครับแต่อุปสงค์มันเปลี่ยนหรือบางทีอุปทานคงเดิมแต่อุปสงค์มันเปลี่ยนบางครั้งอุปสงค์คงเดิมแต่อุปทานมันเปลี่ยนทำให้ราคาสินค้านี่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับหรือกลไกราคานะฮะทีนี้มาดูกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านอุปสงค์อุปทานที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับอุปสงค์อุปทานอาจจะเพิ่มขึ้นอุปสงค์อุปทานอาจจะลดลงหรืออุปสงค์เพิ่มขึ้นอุปทานลดลงหรืออุปสงค์ลดลงแต่อุปทานเพิ่มขึ้นนะครับในกรณีที่อุปสงค์และอุปทานเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไม่ถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าราคาดุลยภาพจะสูงกว่าเดิมหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับว่าอุปสงค์อุปทานนะฮะจะเพิ่มมากอุปสงค์หรืออุปทานจะเพิ่มมากกว่านะครับเช่นถ้าอุปสงค์เพิ่มมากกว่าอุปทานราคาสินค้าจะสูงกว่าราคาดุลยภาพแต่ถ้าเกิดอุปทานเพิ่มมากกว่าอุปสงค์ราคาสินค้าก็จะลดลงกว่าราคาดุลยภาพนะครับในกรณีที่อุปสงค์เพิ่มขึ้นแต่อุปทานลดลงแน่นอนนะครับราคาสินค้าใหม่เนี่ยหรือค่าดุลยภาพใหม่ก็จะสูงกว่าราคาเดิมนะครับในกรณีที่อุปสงค์ลดลงนะฮะอุปทานเพิ่มขึ้นนะครับราคาสินค้าใหม่ราคาดุลยภาพใหม่ก็จะลดลงจากราคาเดิมในกรณีที่อุปสงค์และอุปทานลดลงนะครับการเปลี่ยนแปลงของราคาดุลยภาพนะก็เช่นเดียวกันไม่สามารถระบุได้ว่าสูงหรือต่ำกว่าเดิมขึ้นอยู่กับว่าอุปสงค์หรืออุปทานอันไหนเนี่ยลดลงมากกว่ากันถ้าอุปสงค์ลดลงมากกว่านะครับราคาสินค้าก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดอุปทานลดลงมากกว่าราคาใหม่ก็จะสูงกว่านะฮะราคาดุลยภาพนะครับสำหรับเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับนักศึกษานะครับสำหรับเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดนะฮะทั้งแต่ในเรื่องของอุปสงค์อุปทานการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทานนะครับ
ในเรื่องของการเรื่องของดุลยภาพของตลาดการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดนะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติม

เนื้อหานะฮะเนื้อหาที่กล่าวถึงในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาทุกตอนทุกเรื่องนะครับมีบางประเด็นที่นักศึกษาเนี่ยต้องไปทำการศึกษาเพิ่มเติมเช่นเรื่องของความยืดหยุ่นต่างๆพวกนี้นะครับในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทานและทำให้ราคาสินค้ามันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ไปทบทวนดูบางครั้งเนี่ยในกรณีสินค้าใกล้ตัวสินค้าที่เราเห็นที่เราเผชิญอยู่เนี่ยนะว่าอุปสงค์มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอุปทานเพิ่มขึ้นหรือลดลงราคาสินค้าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรต่างๆหรือในกรณีราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือทดแทนกันเนี่ยนะฮะที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้อุปสงค์ต่อสินค้าเช่นนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับครับสวัสดีครับ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สุภมาศดิถีวานมหาสมัยมงคลชัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเลิศขัตติยาทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระศกไทยพระมหากรุณาธิคุณยอดยิ่งแล้วทรงผ่องแผ้วดังศูนย์ส่องรังสีสวัยพระมหาบารมีแผ่อุ่นไอน้ำพระทัยคุ้มครองราชสุขชีวีถวายบังคมบรมนาถแทบบาทแก้วจิตแน่แน่วเชิญไตรรัตน์สวัสดีศรีถวายพระพรชัยมงคลพระจักรีทรงเปรมปรีพระยิ่งหทัยสัตว์ขอทรงเป็นนครินทร์ปิ่นประเทศทรงเรืองเดชเกลือไกลมหาศาลโลกแท้สองถวายชัยนิรันดร์กาลพระปีชาญาณทศมาราชทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่หน่วยที่10การกลั่นกรองสภาพแวดล้อมทางธุรกิจหน่วยนี้นะครับมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี้นะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีเอ่ยนะครับหรือว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19นะครับนักศึกษาก็จะเห็นแล้วว่าธุรกิจนะครับก็ต้องมีการปรับตัวนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับนั่นเป็นสภาพแวดล้อมนะครับที่ส่งผลต่อความสำเร็จนะครับของธุรกิจนั่นเองดังนั้นนะครับเราจึงต้องมีการประเมินนะครับจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคในการทำธุรกิจของเราด้วยเช่นกันนะครับผมเรื่องแรกที่เราจะมาดูนะครับก็จะเป็นความหมายของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะครับนั่นก็คือเป็นพลังนะครับแล้วก็แรงกดดันต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการขององค์กรนะครับที่มีผลต่อความสำเร็จแล้วก็ความล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายขององค์การได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารนะครับจะต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมขององค์การนะครับที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจและกิจกรรมต่างๆในการดำเนินงานเพื่อให้องค์การนะครับสามารถที่จะตอบสนองต่อโอกาสที่เอื้ออำนวยแล้วก็ลดอุปสรรคแล้วก็ดำเนินตามแผนในปัจจุบันเพื่อก้าวสู่อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองในเรื่องของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะครับนักศึกษาเราก็จะมีการแบ่งออกเป็นนะครับสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็สภาพแวดล้อมภายในนะซึ่งสภาพแวดล้อมนะครับภายนอกก็จะเป็นสิ่งที่องค์การนะครับไม่สามารถที่จะควบคุมได้นั่นเองนะก็อย่างเช่นนะครับสภาพแวดล้อมโดยก็จะมีสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปนะครับเช่นสภาวะทางเศรษฐกิจถูกไหมอันนี้เราไม่สามารถควบคุมได้แล้วเพราะว่าโลกนะครับจะมีเป็นตัวกำหนดนะครับในการเปลี่ยนแปลงนะสังคมวัฒนธรรมการเมืองกฎหมายนะครับเทคโนโลยีแล้วก็ระบบนิเวศวิทยานะครับอีกลักษณะหนึ่งก็จะเป็นสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันนะครับก็จะเป็นเช่นนะครับข้อจำกัดของผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับอำนาจการต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบอำนาจการต่อรองของผู้ซื้อหรือว่าลูกค้าข้อจำกัดจากสินค้าทดแทนนะครับแล้วก็ความรุนแรงของสภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมเนาะลักษณะที่3ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานนะครับเช่นข้อมูลเกี่ยวกับตัวลูกค้านะครับตำแหน่งกลางการแข่งขันตลาดแรงงานผู้ขายวัตถุดิบผู้ให้สินเชื่อและลักษณะที่4ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมในระดับต่างประเทศนะก็จะเป็นความแตกต่างในด้านของเศรษฐกิจสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีเนาะเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันนั่นเองเวลาเราเข้าไปทำธุรกิจนะครับเราก็ต้องศึกษาธรรมเนียมเหล่านั้นของประเทศนั้นๆด้วยนะรวมถึงกฎหมายด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นสภาพแวดล้อมอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นสภาพแวดล้อมภายในทางธุรกิจนะครับก็จะเป็นสิ่งที่องค์การนะครับสามารถที่จะควบคุมได้นะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองนะครับเพื่อประเมินความสามารถแล้วก็สมรรถนะของกิจการนะครับในการเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทรัพยากรเครื่องจักรเราทันสมัยไหมพนักงานเรามีความรู้ความสามารถแค่ไหนนะครับเงินทุนเรามีสภาพคล่องไหมชื่อเสียงของบริษัทวิสัยทัศน์ของผู้นำความคิดสร้างสรรค์นะศักยภาพขององค์การเราเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานการตลาดทรัพยากรมนุษย์นะครับหรือว่าการเงินนะความสามารถนะครับในการแข่งขันนะครับเราก็ต้องมีการพิจารณาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็อุปสรรคนะครับในองค์กรของเรานะครับว่าที่จะสามารถที่จะเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะครับหรือว่าชนะคู่แข่งได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะมีการวางแผนกลยุทธ์ในทางธุรกิจนั่นเองว่าเราจะมีการลดต้นทุนในการดำเนินงานหรือว่าเราจะมีการเพิ่มยอดขายนะครับเพื่อทำกำไรให้กับองค์กรนั่นเองครับเรื่องต่อมานะครับก็จะเป็นการใช้เครื่องมือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์นะครับแน่นอนครับเรามีเครื่องมือหลากหลายมากที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์ทางธุร

กิจนะครับในที่นี้ผมก็จะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น SWOT analysis นะครับ SWOT analysis นะครับโดยทั่วไปนักศึกษาก็อาจจะรู้แล้วว่าเราจะมีตัว SWOT S ก็คือจุดแข็งนะครับในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในนะครับที่องค์การจะได้เปรียบจากคู่แข่งขันนะครับก็อาจจะเป็นเช่นนะครับความพร้อมทางด้านการเงินนะครับสินค้านะครับหรือว่าบริษัทนะครับมีชื่อเสียงอย่างมากอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในนะต่อมาก็จะเป็นจุดW นะครับหรือว่า Weakness นะครับก็จะเป็นจุดอ่อนเนาะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่เสียเปรียบนะครับก็อย่างเช่นอาจจะมีเครื่องจักรที่ล้าสมัยในการทำงานนะมีหนี้สินมากอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคนะครับภายในองค์การนั่นเองจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นตัว O นะครับก็จะเป็น Opportunity นะครับหรือว่าโอกาสนะจะเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การที่เป็นโอกาสทำให้ได้เปรียบจากคู่แข่งขันนั่นก็คือสินค้าของเรานะครับอาจจะมีความต้องการของลูกค้านะครับในต่างประเทศนะครับมากมายเรามีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมาใช้นั่นเองนะจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัว T นะครับหรือว่าตัว Threat อุปสรรคนั่นเองก็จะเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การนะครับที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้เกิดผลเสียซึ่งองค์การของเรานะครับต้องปรับตัวนะไม่ใช่ว่าองค์การเราจะจบไปกับอุปสรรคเหล่านั้นนะครับก็อย่างเช่นนะครับการสูญเสียตลาดให้กับคู่แข่งหรือว่าเศรษฐกิจถดถอยนะเราก็ต้องเอาจุดที่เป็นอุปสรรคเหล่านั้นนะครับมาวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาด้วยนะซึ่งรูปแบบของการวิเคราะห์ SWOT analysis นะครับก็จะเป็นตามตารางนะครับที่โชว์ได้เลยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นจุด strength นะครับแล้วก็จุด weakness นะครับนักศึกษาก็เห็นว่าจุด strength ก็จะเป็น helpful นะครับก็จะเป็นข้อได้เปรียบนะครับอยู่ใน internal ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์การนั่นเองจุด W นะครับจะอยู่ในส่วนที่ harmful ก็จะเป็นข้อเสียเปรียบนะครับซึ่งจะอยู่ในสภาพแวดล้อมภายในเช่นกันจุด O นะครับ opportunity นะครับโอกาสก็จะเป็นจุดที่เป็นข้อได้เปรียบในสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับและก็เทรดนะครับอุปสรรคนะครับก็จะเป็นข้อเสียเปรียบที่อยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การนะครับเครื่องมือต่อมานะครับที่น่าสนใจก็จะเป็น SOAR analysis นะครับหรือว่าเป็น SOAR นะครับเป็นเครื่องมือที่พัฒนามาจาก SWOT analysis นั่นเองนะครับแบ่งออกเป็น S นะครับก็จะเป็น strength นะครับหรือว่าจุดแข็งนะครับเป็นการวิเคราะห์หาจุดเด่นที่ทำได้ดีนะครับหรือว่าปัจจัยต่างๆที่ส่งเสริมทำให้เกิดความแตกต่างแล้วก็สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจนะครับก็อย่างเช่นนะครับเรามีเงินทุนในการขยายธุรกิจนะที่มากอะไรเงี้ยเราก็ที่จะสามารถที่จะนำเงินลงทุนเหล่านั้นนะครับไปขยายต่อกิจการได้นะครับตัว O นะครับก็คือ opportunity เช่นกันนะครับเป็นโอกาสทางธุรกิจนะที่ส่งผลดีต่อการดำเนินงานการสร้างรายได้แล้วก็การทำกำไรเพิ่มขึ้นหรือประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นนะครับก็อย่างเช่นนะครับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับให้ธุรกิจของเราได้เข้าสู่ในโลกของการตลาดได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัวแรงบันดาลใจนะครับหรือว่า aspiration นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบเสมือนการวางเป้าหมายขององค์การนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วอ่ะองค์การของเราต้องการอะไรกันแน่นะก็อย่างเช่นนะครับเราต้องตั้งเป้าหมายยอดขายนะครับให้ได้ 50,000 ล้านบาทต่อปีอันนี้เป็นแรงบันดาลใจของเรานะตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวผลลัพธ์นะครับตัว R หรือว่า Result นะครับเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากเป้าหมายขององค์การเพื่อใช้ในการวัดผลการดำเนินงานแล้วก็ความสามารถนะครับที่สามารถที่จะวัดเป็นตัวเลขได้แล้วก็จับต้องได้นะครับว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้อย่างไรนะครับก็เช่นระยะภายในระยะเวลา1ปีนะครับในการดำเนินงานธุรกิจของเราได้ทำยอดขายได้ถึง60,000 ล้านบาทต่อปีอันเนี้ยเราสามารถที่จับต้องได้แล้วว่าใน1ปีนั้นน่ะเราสามารถที่จะทำเงินหรือว่าทำยอดขายนะครับได้ถึง60,000 ล้านบาทต่อปีเลยนะอันนี้ก็จะเป็นนะครับรูปแบบของการวิเคราะห์นะครับ SOAR analysis เนาะก็จะมี SAOR นะครับเครื่องมือต่อมานะครับก็จะเป็น Trial Mystic นะครับก็จะมาจากการพัฒนา SWOT Analysis เช่นกันนะครับก็จะแบ่งกันนะครับเป็นทั้งหมด4ประเภทย่อยนะครับก็จะเป็นกลยุทธ์เชิงรุกนะครับ
หรือว่า SO strategy นะครับจะเป็นการนำเอาจุดแข็งนะครับก็คือตัว S นะครับขององค์การกับโอกาสนะครับของตัว

0: นะครับที่ได้รับจากภายนอกมาพิจารณากลยุทธ์เชิงป้องกันนะครับหรือว่าเป็น ST strategy นะครับก็คือจะเป็นการนำจุดแข็งขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่ได้รับจากภายนอกนั่นเองกลยุทธ์ที่3ก็จะเป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไขนะครับ WO strategy นะครับก็จะเป็นการนำจุดอ่อนนะครับตัว W นะครับมาพิจารณาแต่ละองค์การแต่เราก็ยังมีโอกาสหรือว่าจุด O นะครับที่ดีซึ่งจะช่วยแก้ไขจุดอ่อนนะครับเพื่อรับโอกาสสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองและกลยุทธ์สุดท้ายนะครับจะเป็นกลยุทธ์เชิงรับนะครับ WT strategy นะครับจะเป็นการนำจุดอ่อนและอุปสรรคมาพิจารณาเพื่อลดจุดอ่อนแล้วก็หลีกเลี่ยงอุปสรรคนะครับเพื่อให้ธุรกิจนะครับสามารถที่จะปรับตัวได้นั่นเองนะสำหรับในการTime Trial Metric นะครับเราก็จะมีการนำ SWOT นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Strength ตัว Weakness นะครับตัว Opportunity หรือว่าตัว Threat นะครับมาจับคู่กันนะครับอย่างเช่นในช่องแรกนะครับนักศึกษาก็จะเป็นช่องของ SO Strategy นะนักศึกษาเห็นภาพตามใช่ไหมครับอย่างเช่นนะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างจุด Strength เนี่ย S1 เป็นสินค้ามีชื่อเสียงนะ S2 เป็นบริษัทมีเงินทุนนะทันใช่ไหมครับopportunity นะครับก็เช่นองค์นะตลาดต่างประเทศนะครับนิยมชื่นชอบนะครับสินค้าไทยเพราะฉะนั้น SO strategy นะครับหรือว่ากลยุทธ์เชิงรุกนะครับในตัว SO นะครับเราก็สามารถที่จะนำ S1 S2 แล้วก็ O1 นะครับมาจับคู่กันนะครับแล้วก็สร้างเป็นกลยุทธ์การส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้นั่นเองนะเดี๋ยวผมหมายเหตุไว้ให้นิดนึงนะครับสำหรับการทำทาวส์เมติกนะครับนักศึกษาสามารถที่จะจับเป็นคู่ก็ได้นะครับจะเอา S1 O1 มาจับคู่กันเป็นกลยุทธ์หรือว่าจะกลับจับเป็นกลุ่มก้อนก็ได้นะครับเช่นการเอา S1 S2 แล้วก็ O1 นะครับมาจับด้วยกันนะครับเพื่อสร้างเป็นกลยุทธ์ใหม่นั่นเองนะครับซึ่งในหนังสือนะครับก็จะมีตัวอย่างมากมายเลยนะครับนักศึกษาสามารถดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้นะเครื่องมือต่อมานะครับก็จะเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณนะครับในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะครับก็อาจจะเป็นการใช้การพยากรณ์นะครับทางด้านสภาพแวดล้อมนะครับทางธุรกิจนะเช่นนะครับการพยากรณ์เชิงสาเหตุนะครับก็จะมีเมื่อข้อมูลนะครับมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งตัวแปรนะครับก็จะมีสภาพแวดล้อมภายในองค์การนะครับอาจจะเป็นต้นทุนขายหรือสภาพแวดล้อมภายนอกอาจจะเป็นเช่นนะครับคู่แข่งโดยมีตัวแปรหนึ่งที่เป็นตัวแปรอิสระกับอีกตัวแปรหนึ่งที่เป็นตัวแปรตามนะครับมีความสัมพันธ์กันเมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยนไปอย่างเช่นนะนักศึกษาเรามีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเรามีคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นมันจะส่งผลต่ออะไรครับนักศึกษาก็ส่งผลทำให้กำไรของเราลดลงนั่นเองนะหรืออีกอย่างนึงนะครับอาจจะเป็นการพยากรณ์อนุกรมนะครับก็ได้เช่นกันนะครับก็จะเป็นการพยากรณ์ในส่วนของยอดขายนะในอดีตที่ผ่านมานะครับว่าเรามียอดขายยังไงนะครับแล้วก็เราก็นำไปพยากรณ์ในรูปของอนาคตนั่นเองนะเครื่องมือต่อมานะครับก็จะเป็นการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจนะครับเราก็จะมีการกำหนดนะครับอัตราทรัพยากรนะครับที่จำเป็นเพื่อใช้ในการวางแผนสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแรงงานเครื่องจักรหรือว่าปัจจัยการผลิตอื่นๆเนาะเราก็ต้องมีการวางแผนว่าเราจะใช้ในปริมาณเท่าใดใช้ในช่วงเวลาใดนะครับโดยที่เราจะรับข้อมูลความต้องการจากลูกค้านะครับเพื่อมาวิเคราะห์ความเหมาะสมเช่นอาจจะเป็นการใช้การวัดกำลังการผลิตนะครับหรือว่าการวัดกำลังจากปัจจัยการผลิตก็ได้นะครับเป็นต้นนะเครื่องมือสุดท้ายนะครับก็อาจจะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ในรูปของเมทริกSFAS นะครับหรือว่าจะเป็น Strategic Factor Analysis Summary นะครับก็หลังจากนะครับที่เราได้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการระบุปัจจัยภายในและภายนอกแล้วเนาะตามในเรื่องของ SWOT analysis นะครับเราก็มาใช้ตารางของ SFAS นะครับเพื่อวิเคราะห์และก็ทบทวนการตอบสนองของฝ่ายบริหารนะครับโดยที่ฝ่ายบริหารนะครับจะให้ค่าน้ำหนักนะครับในคอลัมน์ที่2เนาะเป็น weight ที่มีต่อปัจจัยว่าดีเพียงใดนะครับเพื่อที่จะระบุคะแนนก็คือเป็นช่องที่3นะครับ rating นะ โดยที่เราจะสะท้อนให้เห็นลำดับความสำคัญก่อนหลังของแต่ละปัจจัยนะครับว่าปัจจัยใดนะครับมีความเหมาะสมหรือว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับซึ่งผลลัพธ์นะครับจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จขององค์การในอนาคตนั่นเองนะครับนักศึกษา
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการหนึ่งก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนและก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: จะเรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะได้มาเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับกลยุทธ์ในองค์การนะครับซึ่งก็จะเป็นหน่วยที่11กับหน่วยที่12ในชุดวิชาของเรานะครับคือองค์การนี่มันจะต้องมีการวางกลยุทธ์แต่ทีนี้ก่อนจะถึงการวางกลยุทธ์นี่ผมอยากจะเรียนให้ทราบเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและองค์ประกอบของเรื่องราวต่างใน2หน่วยนี้ซะก่อนนะครับกลยุทธ์ระดับองค์การเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นทิศทางที่ชัดเจนขององค์การว่าจะเติบโตหรือไม่เติบโตในอุตสาหกรรมใดอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายใหญ่ที่สำคัญที่สุดนะครับซึ่งจะต้องชัดเพราะว่าเมื่อชัดแล้วนี่ฝ่ายจัดการก็สามารถที่จะไปจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับทิศทางดังกล่าวนะครับมันเป็นเรื่องของ resource allocation นะครับซึ่งการจัดสรรนั้นมันก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะว่าเราเห็นว่ามันชัดเจนแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารองค์การการกำหนดกลยุทธ์ขององค์การเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงหรือระดับที่เราเรียกว่า corporate level นะครับดังที่แสดงไว้ในรูปสไลด์ที่ผมเพิ่งขยับมาให้ดูนี้นะครับซึ่งเป็น strategic organization structure นะครับโดยที่ CEO นี่จะอยู่ระดับบนเห็นไหมครับตรงที่เส้นที่ขีดออกมาเนี่ยมันเป็น corporation level หรือ corporate level นะครับ CEO นี่จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายขององค์การนะครับหรือ corporate goal เพื่อให้องค์การนี่สามารถที่จะอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับภาษาฝรั่งเรียกว่า survive and growth นะครับตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญมากๆนะครับ CEO รับผิดชอบให้องค์การนี่มี survive and growth ทีนี้กลยุทธ์ระดับองค์การนี่จะตอบคำถาม3ข้อต่อไปนี้นะครับก็คือข้อที่1เนี่ยองค์การควรจะเข้าไปลงทุนหรือขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมใดนะครับจริงๆแล้ว direction ก็คือการเน้นการเติบโตนั่นแหละแต่ควรจะไปเติบโตในอุตสาหกรรมใดนะครับคำจีนโบราณมีบอกว่าชายกลัวเข้าผิดงานหญิงกลัวเข้าผิดสามีธุรกิจกลัวเข้าผิดอุตสาหกรรมครับอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะครับประการที่2ก็คือองค์การเนี่ยจะจัดสรรทรัพยากรภายในกลุ่มธุรกิจที่มีอยู่แล้วนะครับอย่างไรพัฒนาธุรกิจนี่ธุรกิจก็จะมีเกิดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับตอนนี้เราจะจัดสรรเงินเนี่ยเข้าไปอยู่ในแต่ละธุรกิจอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจโดย CEO แล้วก็ประการที่3ก็คือบริษัทแม่นะครับ หรือ Parenting Company เนี่ยจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มธุรกิจต่างๆที่มีอยู่แล้วนั้นได้อย่างไรตัวนี้ก็เป็นตัวที่สำคัญเพราะถ้าว่าเราเพิ่มไม่ได้นะครับ

องค์การนั้นก็จะมีการเสียประโยชน์เกิดขึ้นในที่สุดนะครับซึ่งรูปนี้ก็จะเป็นรูปที่สรุปให้เห็นที่ผมเรียนมาทั้งหมดแล้วก็รายละเอียดเราก็จะได้กล่าวถึงกันในลำดับถัดไปนะครับทีนี้เราก็มาต่อกันนะครับนักศึกษาครับคือตัวที่2เนี่ยตัวที่จะเรียนให้ทราบตัวนี้ก็คือ directional strategy นะครับซึ่งก็เป็นกลยุทธ์ทิศทางองค์การที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะในคลิปที่กล่าวถึงผ่านมานะครับกลยุทธ์ทิศทางองค์การนี่เป็นการกำหนดแนวทางว่าองค์การควรจะขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นหรือไม่และถ้าขยายนี่ควรขยายเข้าไปในอุตสาหกรรมใดอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าธุรกิจเนี่ยกลัวเข้าผิดอุตสาหกรรมจริงๆเราต้องการเติบโตอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้าจะเติบโตเนี่ยจะเติบโตเข้าไปในอุตสาหกรรมใดปัจจัยที่เรามาพิจารณาก็จะมีอยู่2ปัจจัยด้วยกันนะครับก็คือในเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายนอกที่นักศึกษาเห็นอยู่ในสไลด์นี้เนี่ยก็คืออยู่ในแกนตั้งนะครับปัจจัยภายนอกขององค์การเนี่ยโดยทั่วไปเรามักจะใช้อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมเป็นตัวตัดสินใจครับกล่าวคือถ้าอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเติบโตในอัตราที่สูงแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับกิจการก็มีเหตุผลมากพอใช่ไหมครับที่จะเข้าไปลงทุนขยายกิจการของตนในอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเพราะอุตสาหกรรมถ้าไม่โตเราก็ไม่อยากเข้าไปนะครับอันนี้สำคัญที่สุดปัจจัยตัวที่2ในสไลด์เดียวกันนี้นะครับก็คือแกนนอนนะครับเป็นปัจจัยภายในขององค์การเองนะครับซึ่งเราจะนิยมดูที่ขีดความสามารถในการแข่งขันหรือที่ผมเรียกว่า competitive position นะครับเป็นขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การเรากับคู่แข่งรายอื่นๆในอุตสาหกรรมนั้นนะครับเราก็จะต้องดูว่าถ้าเราเข้าไปในอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะสามารถต่อสู้แล้วก็เอาชนะผู้เล่นหรือคู่แข่งขันรายอื่นที่มีอยู่ได้หรือไม่นะครับดังนั้นภาพนี้จะเห็นชัดเจนว่าเราเข้าไปเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมต้อง attractive ต้องดีแล้วเราก็ต้องแข่งขันแล้วไม่แพ้ด้วยนะครับถ้าปัจจัย2ตัวนะครับนี่โอเคก็เป็นที่เบาใจได้ว่ากิจการที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่เจ็บตัวและสามารถที่จะอยู่รอดพร้อมกับเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมนั้นได้ในระยะยาวที่ผมมักจะเรียกมันเสมอว่าเป็นนอกเอื้อในพร้อมนะครับรูปที่นักศึกษาเห็นอยู่นี่ก็คือนอกเอื้อในพร้อมนะครับโดยในนี่ก็คือใต้ขีดเส้นข้างล่างลงมานะครับถ้าเราปักเมล็ดพันธุ์ลงไปแล้วเมล็ดพันธุ์เราแข็งแรงเนี่ยในก็พร้อมแต่ขณะเดียวกันเมื่อเติบโตเป็นต้นอ่อนต้นไม้สาวต้นไม้ใหญ่เนี่ยอุณหภูมิความชื้นที่อยู่ภายนอกแสงแดดก็จะต้องพร้อมด้วยครับกิจการจึงจะเติบโตได้นะครับในทางกลับกันถ้าเราอ่อนแอนะครับพูดเป็นภาษาฝรั่งว่าเรามี competitive position ต่ำเราก็จะไม่โตนะครับซึ่งเราก็จะไม่ลงทุนเพิ่มหรือไม่ขยายกิจการเห็นไหมครับในรูปนี้ถ้าเราอ่อนแอนี่เราจะไม่โตโดยอาจจะต้องกลับไปทบทวนว่าเรามีทางที่จะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ถ้าคิดจะกลับเข้าไปสู้ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตดีๆนั้นอีกนะครับเราต้องไปทบทวนไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่เติบโตครับอันนี้ก็เป็นภาพสรุปในช่วงนี้นะครับครับนักศึกษาครับตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงกลยุทธ์ทิศทางองค์การที่เจาะลึกลงไปนะครับในเรื่องราวของมันนะครับซึ่งสาระหลักๆของกลยุทธ์ทิศทางองค์การเนี่ยก็คือการเติบโตนะครับการเติบโตเราจะมาว่ากันเรื่องนี้แหละด้วยเหตุนี้องค์การเนี่ยจึงต้องสร้างสมสมรรถนะของตนให้แข็งแรงจำไว้เลยนะครับถ้าเราไม่แข็งแรงเนี่ยเราจะไม่เติบโตนะครับเพราะว่าเข้าไปแล้วจะเจ็บตัวครับเราก็สะสมสมรรถนะตลอด

เพราะว่าเมื่อใดที่มีโอกาสผ่านเข้ามาเราก็จะได้เข้าไปหยิบจับหรือไป exploit เอาโอกาสนั้นมาเป็นของตนเองให้ได้นะครับอันนี้ก็คือหลักคิดอันที่หนึ่งนะครับองค์การที่มีสมรรถนะแข็งแรงก็ควรจะเติบโตอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมด้วยนะครับที่ตนอยู่เว้นเสียแต่ว่าอุตสาหกรรมนั้นเริ่มอิ่มตัวเราจึงค่อยคิดที่จะผันตัวออกไปหาโอกาสในอุตสาหกรรมใหม่นะครับที่มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าหรือน่าดึงดูดใจที่จะให้เข้าไปลงทุนกว่านะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ชี้ให้เห็นว่าถ้าเราแข็งแรงเราก็จะเติบโตแล้วเลือกได้ก็คือจะโตในอุตสาหกรรมเดิมเห็นไหมครับ concentration นะครับการเติบโตในอุตสาหกรรมเดิมเนี่ยนะครับถ้าองค์การมีสมรรถนะสูงเนี่ยก็อาจจะเลือกเติบโตในแนวตั้งเห็นไหมครับในสไลด์นี้ผมเขียนเอาไว้ว่า1ก็คือ vertical integration เราถ้าเราแข็งแรงเนี่ยแล้วก็อุตสาหกรรมเดิมยังเย้ายวนเนี่ยเราจะโตในแนวตั้งนะครับประเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมนะครับแล้วก็การโตในแนวตั้งเนี่ยมันเป็นการโตตามโซ่อุปทานหรือที่เราเรียกว่า value chain นะครับซึ่งรูปนี้จะเป็นรูปที่บอกถึงการโตในแนวตั้งนะครับรูปที่มีข้าวโพดมีอาหารสัตว์มีไก่พันไก่เนื้อมีการแปรรูปเห็นไหมครับนี่คือการเติบโตในแนวตั้งซึ่งเป็นธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ผมทำงานอยู่นะครับจริงๆตัวธุรกิจหลักก็คืออาหารสัตว์ครับนะครับเสร็จแล้วก็โตการเติบโตไปทางต้นน้ำก็คือข้าวโพดเนี่ยเห็นไหมครับการทำไร่ข้าวโพดเพื่อเอามาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เนี่ยเป็นการเติบโตไปในแนวตั้งที่ไปทางต้นน้ำจากนั้นก็เติบโตไปทางปลายน้ำครับโดยทำธุรกิจไก่พันไก่เนื้อซึ่งเป็นเรื่องของฟาร์มเลี้ยงสัตว์และการแปรรูปเนื้อสัตว์ที่อยู่ข้างบนนะครับเป็นต้นนะครับนักศึกษาเห็นว่าองค์การสามารถที่จะเติบโตในแนวตั้งได้แบบนี้เนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราแข็งแรงพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถเติบโตไปในแนวนอนได้ด้วยนะครับอย่างสไลด์เดียวกันนี้เนี่ยนะครับธุรกิจอาหารสัตว์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยก็สำเร็จในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ยังขยายไปที่บังกลาเทศและพม่าเห็นไหมครับซึ่งก็ประสบกับความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับผมอยากจะให้ข้อสังเกตถึงความแตกต่างของการเติบโตในแนวตั้งและแนวนอนดังนี้นะครับการโตในแนวตั้งเนี่ยตามโซ่อุปทานนี้เนี่ยที่นักศึกษาเห็นอยู่เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงมากกว่าการโตในแนวนอนเพราะว่าธุรกิจในแต่ละท่อนของโซ่อุปทานเนี่ยต้องการสมรรถนะที่แตกต่างกันครับนักศึกษาดูรูปนี้เห็นว่าถ้าเราเก่งในการทำอาหารสัตว์แล้วเนี่ยเราไปทำฟาร์มทำไร่ข้าวโพดเนี่ยมันใช้วิธีการหรือเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับแล้วก็เราเก่งอาหารสัตว์แล้วเราไปทำไก่พันไก่เนื้อเนี่ยการเลี้ยงไก่พันการเลี้ยงไก่เนื้อเนี่ยก็ใช้สมรรถนะหรือความสามารถที่แตกต่างกันกับอาหารสัตว์เห็นไหมครับการแปรรูปก็ยิ่งแล้วใหญ่เราเอาไก่เนื้อไก่พันไก่เนื้อที่ได้เนี่ยมาทำเป็นไส้กรอกไก่วิธีการก็แตกต่างจากการทำฟาร์มไก่เนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละอันเนี่ยมันก็เลยต้องการสมรรถนะซึ่งเราต้องลงทุนดังนั้นสมรรถนะที่แตกต่างกันนี่จึงต้องการการลงทุนที่สูงนะครับสูงมากแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงต่อการที่ธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมากกว่านะครับในขณะที่ถ้าเราเติบโตไปในแนวนอนเนี่ยความเสี่ยงนี่จะน้อยกว่าครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทำอาหารสัตว์ที่ประเทศไทยแล้วก็ไปทำอาหารสัตว์ที่บังกลาเทศและพม่านะครับกระบวนการผลิตจะไม่แตกต่างกันมากนะครับดังนั้นการเติบโตในแนวนอนเนี่ยก็จึงสรุปได้อีกครั้งหนึ่งว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าแนวตั้งด้วยประการฉะนี้นะครับอันนี้คือข้อสังเกตที่ผมอยากจะให้ไว้ตรงนี้ส่วนการเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่ก็ยิ่งนะครับมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นไปอีกครับเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่องค์การไม่เคยทำมาก่อนเลยดังนั้นถ้าเลือกได้เนี่ยเราควรจะเข้าไปในอุตสาหกรรมที่เราสามารถนำเอาสมรรถนะที่เรามีอยู่เนี่ยเข้าไปใช้ได้จะดีที่สุดนะครับ
คือถ้าเราเข้าไปในอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยแล้วก็ไม่มีสมรรถนะไปนี่จะเสี่ยงมากผมให้ดูตัวอย่างนี้ครับอย่างเสื้อยืดทหารคู่เนี่ยนะครับซึ่งมีสมรรถนะในการถักทอเสื้อยืดซึ่งเป็นการตัดเย็บและถักทอนะครับเขาก็ได้ผันตัวเองเข้าไปในอุตสาหกรรมหน้ากากผ้าในช่วงที่โควิดระบาด

แต่ว่าสามารถเอาความสามารถหรือความชำนาญในการตัดเย็บเนี่ยไปใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ต้องยึดหลักเลยว่าเราจะเลือกเอาอุตสาหกรรมที่เราสามารถนำเอาสมรรถนะที่มีอยู่แต่เดิมไปใช้ได้แต่ถ้าเราเข้าไปในอุตสาหกรรมใหม่ที่องค์การเนี่ยไม่มีสมรรถนะเลยอันนี้เสี่ยงที่สุดครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าไปในที่แปลกใหม่อุตสาหกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่มีสมรรถนะด้วยนะครับมีโอกาสสูงมากที่จะประสบกับความล้มเหลวครับกรณีตัวอย่างที่พบกับความสำเร็จในเมืองไทยเนี่ยก็คือกรณีของน้ำผลไม้ทิปโก้นะครับน้ำผลไม้ทิปโก้นี่เป็นตัวอย่างพิเศษที่ประสบความสำเร็จแม้จะเข้าไปในอุตสาหกรรมใหม่ที่เราไม่มีสมรรถนะเลยนะครับคือบริษัทแม่ของทิปโก้เนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างครับคือยางมะตอยทิปโก้นะครับหรือทิปโก้แอสฟัลต์ท่านนักศึกษาคลิกเข้าไปเซิร์ชใน Google เนี่ยอันนี้จะเป็นบริษัทที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นผู้นำด้านยางมะตอยนะครับทีนี้เจ้าของก็อยากจะมาทำน้ำผลไม้เพราะเห็นโอกาสที่มันดีมากก็มาทำการวิจัยอย่างดีนะครับจนกระทั่งน้ำผลไม้ทิปโก้นี่ก็ประสบความสำเร็จเป็นที่หนึ่งในตลาดในประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตกล่าวโดยสรุปนะครับในหน้าสไลด์สุดท้ายนี้ว่าการเติบโตของกิจการเนี่ยมีได้2แบบนะครับก็คือโตในอุตสาหกรรมเดิมนะครับและเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่นะครับซึ่งความเสี่ยงเนี่ยจะเรียงลำดับดังนี้ครับคือถ้าโตในอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงกว่าการโตในอุตสาหกรรมเดิมเห็นไหมครับจะมีความเสี่ยงสูงกว่าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสมรรถนะจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบการเติบโตครับถ้าใช้สมรรถนะมากการเติบโตในอุตสาหกรรมเดิมก็อาจจะโตในแนวตั้งได้นะครับแต่ถ้าเรามีสมรรถนะน้อยเราก็ไปโตในแนวนอนซะนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นตัวกำหนดวิธีการเติบโตในขณะที่ถ้าโตในอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยถ้าเรามีสมรรถนะมากเราก็โตแบบที่เรียกว่าconcentric diversification ใช้ศัพท์วิชาการนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าสมรรถนะเราน้อยหรือไม่มีเลยเนี่ยเราเรียกว่าการเติบโตแบบ conglomerate diversification ครับตรงถึงจุดนี้ก็จะขอสรุปประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคครับนักศึกษาครับเราก็ได้พูดถึงทิศทางองค์การเนี่ยว่าด้วยการเติบโตไปแล้วนะครับคราวนี้ก็จะมากล่าวถึงสถานการณ์ที่ไม่เติบโตดูบ้างครับสถานการณ์ที่ไม่เติบโตเนี่ยก็คือตรงจุดที่องค์กรหรือองค์การเนี่ยมีความอ่อนแอเห็นไหมครับด้านขวามือนะครับที่ผมเขียนไว้ว่า weak ในรูปนี้นะครับตราบใดที่องค์การอ่อนแอเนี่ยหรือมีตำแหน่งในการแข่งขันที่สู้คนอื่นไม่ได้นะครับในช่องบนตารางก็คือ3 6กับ9เนี่ยเราก็จะไม่เติบโตครับอย่างไรก็ตามนะครับในสถานการณ์ที่ข้อมูลไม่ชัดเจนนะในสไลด์ที่ผมเขียนไว้นี้นะครับหรือมีความผันผวนสูงถึงแม้ตนเองเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากก็ตามเราก็จะหยุดทุกอย่างไว้ก่อนครับเราเรียกตัวนี้ว่าเป็น pause นะครับ pause strategy หรือ pause and proceed with caution นะครับทุกอย่างก็จะถูกชะลอการลงทุนนะเรียกว่ากดปุ่ม pause ซึ่งกรณีของเครือเจริญพวกพันเนี่ยก็คือที่ผมจะขอยกตัวอย่างก็คือการชะลอทุกโครงการเนี่ยในช่วงปี2022คือปีที่แล้วนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยอีกหลายปีคือตอนนี้ก็ยังชะลออยู่นี่สำหรับกิจการที่อยู่ในประเทศรัสเซียนะครับเพราะว่าได้เกิดสงครามยูเครนขึ้นนะครับดังที่พวกเราทราบกันดีในหน้าข่าวทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เพราะเราก็กดปุ่มพอสหมดนะครับไม่มีการลงทุนสร้างฟาร์มใหม่อะไรทั้งสิ้นนะครับในรัสเซียเพราะว่าสถานการณ์นี้มันไม่บอกเลยเราเลยว่ามันจะไปทางไหนการกดปุ่มพอสในช่องที่4เนี่ยเป็นการหยุดนิ่งชั่วคราวเท่านั้นเมื่อสถานการณ์คลี่คลายเนี่ยเราก็จะกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้วก็มา

0: จารณาว่าโตหรือไม่เติบโตอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่อง369นะครับที่เห็นอยู่ในสไลด์นี้เนี่ยกิจการที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันต่ำนั้นเนี่ยก็โดยทั่วไปก็จะพิจารณาถอยออกมาหรือที่เราเรียกว่า retrenchment strategy นะครับ retrenchment strategy โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตไม่น่าสนใจนะครับตรงมีเดียมตรงโลเนี่ยเราก็จะไม่เข้าไปลงทุนอีกครับถ้าจะยกเว้นก็จะเป็นกรณีที่อุตสาหกรรมที่อยู่นั้นเนี่ยมีอัตราการเติบโตที่สูงเห็นไหมครับคือช่องบนนะครับซึ่งคุ้มค่าที่จะลงทุนพัฒนาสมรรถนะในการแข่งขันให้สูงขึ้นเพื่อหวนกลับมาใหม่หรือที่เรียกว่าการเทิร์นอราวด์นะครับเห็นไหมครับถ้าเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่เย้ายวนเนี่ยเราก็อยากจะเทิร์นอราวด์ครับหยุดปรับปรุงเพื่อหวนกลับมานะครับท่านกล่าวโดยสรุปเนี่ยกลยุทธ์ที่ทางองค์การเนี่ยยังมีด้วยกัน3ประการนะครับดังในสไลด์นี้แหละครับคือ1เน้นการเติบโตซึ่งมีทั้งการโตในอุตสาหกรรมเดิม concentration และการเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่ diversification นะครับในข้อ1นะครับแล้วก็2คือการไม่โตหรือ stability นะครับซึ่งจะเป็นการไม่โตแบบชั่วคราวดูท่าทีสถานการณ์แล้วก็จึงค่อยมาตัดสินใจใหม่ว่าจะเอายังไงคือใจเราอยากโตแล้วครับแต่ว่าต้องขอความชัดเจนก่อนและประการที่3ก็คือการไม่โตเลยนะครับอันนี้เราเรียกว่า retrenchment เป็นการไม่โตแบบถอนทัพเพราะว่าเรามีสมรรถนะในการแข่งขันที่ต่ำและอุตสาหกรรมนั้นก็ไม่น่าสนใจครับนี่เป็นบทสรุปในช่วงนี้นะครับครับนักศึกษาครับก็สำหรับ CEO นี่นะครับตัวเน้นๆเลยก็คือกลยุทธ์องค์การที่พูดถึงเรื่องของ directional หรือการเติบโตนะครับที่เรากล่าวเพิ่งจะจบไปแล้วเนี่ยแต่ทีนี้ก็ยังมีอีก2เรื่องที่ CEO เนี่ยจะต้องดูนะครับจะต้องตัดสินใจเรื่องก็คือเรื่องของ portfolio analysis กับ parenting advantage นะครับประเด็นเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอหรือการจัดกลุ่มธุรกิจที่องค์การมีอยู่เนี่ยเราจะดูตามอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมอีกแหละที่ธุรกิจแต่ละตัวอยู่นะครับแล้วก็ดูส่วนแบ่งตลาดที่ธุรกิจนั้นๆสามารถทำได้อันนี้ก็คือตัวที่1ที่เราจะดูจะมาจัดกลุ่มโดย2ปัจจัยเมื่อกี้ที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือการวิเคราะห์ว่ากิจการที่มีอยู่นั้นเนี่ยเราควรจะรักษาเอาไว้หรือว่าเราควรจะถอยออกไปนะครับโดยจะดูจากประโยชน์ที่องค์การจะได้จากการที่แม่สามารถช่วยเหลือลูกได้แม่ก็คือ parent company นะครับจะช่วยลูกได้ยังไงก็รายละเอียดก็จะเป็นดังต่อไปนี้นะครับประเด็นการจัดกลุ่มธุรกิจที่องค์การมีอยู่นิยมใช้เครื่องมือที่เรียกว่า BCG Growth Share Matrixดังปรากฏบนสไลด์นั้นนะครับซึ่งมันจะทำหน้าที่แบ่งกลุ่มธุรกิจของกิจการเนี่ยตามอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมหรือ Industry Attractiveness นะครับแล้วก็กับขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตัวนั้นของบริษัทเราเองนะครับรูปที่แสดงอยู่บนจอเนี่ยเป็น BCGจาก BCG matrix นี้เนี่ยนะครับ BCG นี่ก็ย่อมาจาก Boston Consulting Group นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาชื่อดังที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยจาก BCG matrix นี้เนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจใหม่นะครับก็จะเลือกเข้าไปตรงไหนครับเข้าไปในอุตสาหกรรมตรงที่มีอัตราการเจริญเติบโตของตลาดสูงขณะเดียวกันเมื่อแรกเข้าเราก็มักจะมีส่วนแบ่งตลาดที่ต่ำเมื่อเทียบกับคนอื่นจริงไหมครับธุรกิจใหม่นี่จึงมักจะตกอยู่ในช่องของ question mark ครับที่อยู่ตรงมุมขวาบนของรูปเนี่ยนะครับธุรกิจของเราเนี่ยในช่อง question mark เนี่ยนะครับเราอยากจะทำอะไรครับเราอยากจะผลักดันให้เขาไปเป็น star เห็นไหมครับที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นดาวรุ่งซึ่งการจะไปเป็น star ได้เนี่ย ก็คือส่วนแบ่งตลาดจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับโดยมาจากอะไรมาจากการทำ research and development และทำ marketing ซึ่งล้วนต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลพูดอย่างนั้นดีกว่านะครับแล้วเม็ดเงินจะมาจากไหนครับเม็ดเงินก็จะได้มาจากธุรกิจของเราที่อยู่ในช่อง cash cow เห็นไหมครับผมมีลูกศรชี้ขึ้นมา cash cow นี่อยู่มุมซ้ายล่างนะครับก็ธุรกิจ cash cow นี่จะอยู่ในอุตสาหกรรมมานานเรามีการได้มีการทำ R&D แล้วก็ทำ marketing ไปนานแล้วธุรกิจของเรานี่จะมีส่วนแบ่งตลาดสูงเห็นไหมครับแต่อุตสาหกรรมมันจะอิ่มตัวดังนั้นเนี่ยธุรกิจตัวนี้ก็เมื่ออิ่มตัวเนี่ยก็จะใช้เงินในการทำR&Dกับ Cash Cow เนี่ยน้อยกับ Marketing น้อยแหละก็จะมีเงินเหลือครับเงินเหลือก็จะถูกส่งป้อนไปช่วย Question Mark เห็นไหมครับในบริษัทเดียวกันนะครับครั้งธุรกิจในกลุ่มสตาร์บ้างที่อยู่มุมซ้ายบนเนี่ยแม้เขาจะทำกำไรได้มากทำกำไรได้แล้วก็จริงเพราะมีส่วนแบ่งตลาดสูงแต่เพราะความที่ว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีการเติบโตสูงเนี่ยมันก็จะเชื้อเชิญให้คู่แข่งรายอื่นเข้ามาครับเมื่อมีคู่แข่งรายอื่นเข้ามามากเนี่ยสตาร์ก็ต้องใช้เงินในการปกป้องส่วนแบ่งตลาดตัวเองดังนั้นเวลาทำกำไรได้ก็จะต้องใช้ในการทำ R&D กับ Marketing อย่างต่อเนื่องให้กับตัวเองนะครับจึงไม่มีเงินส่งไปช่วย Question Mark กล่าวโดยสรุปก็คือสตาร์เนี่ยหาเงินได้เลี้ยงตัวเองได้แต่ส่งไปช่วยคนอื่นไม่ได้ครับสำหรับธุรกิจในกลุ่มขวาล่างเห็นไหมครับนั่นคือด็อกเนื่องจากอยู่มานานแล้วแล้วก็ส่วนแบ่งตลาดเป็นไงครับก็ยังต่ำอยู่นะครับผมเรียกมันว่าเข็นไม่ขึ้นแหละดังนั้นเมื่ออุตสาหกรรมเริ่มอิ่มตัวเราก็ควรจะขายธุรกิจตัวนี้ทิ้งเห็นไหมครับธุรกิจในช่องนี้ของเรามี2กิจการนะครับวงกลม2วงเนี่ยเราควรจะขายทิ้งเอาออกไปเลยแล้วก็ได้เงินสดก็ส่งเงินสดไปช่วยผลักดันให้ question mark ข้างบนเนี่ยนะครับกลายเป็นสตาร์ต่อไปยังจะดีกว่าอันนี้ก็คือเรื่องของ BCG Growth Share Matrixเพราะกล่าวโดยรวมนี่การจัดการจัดสรรเงินสดกันในธุรกิจเนี่ยที่มีอยู่ก็เพื่อรักษาความสมดุลของพอร์ตหรือพอร์ตโฟลิโอให้ธุรกิจที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเมื่อดำเนินไปแล้วจะก่อให้เกิด Return on Investment หรือ ROI สูงสุดให้แก่องค์กรของเรานั่นเองนะครับคือดูรวมอันบางตัวตัดทิ้งก็ควรจะตัดทิ้งไปนะครับอย่าไปเก็บเอาไว้ในขณะที่ corporate parenting นี่นะครับจะเป็นการมองว่าธุรกิจที่มีอยู่นั้นเนี่ยให้ประโยชน์แก่องค์การในฐานะที่เป็นแม่ลูกกันได้ดีเพียงใดผมจะข้ามไปที่รูปนี้เลยนะครับซึ่งในรูปนี้เนี่ยเราจะใช้แกนนะครับตั้งซึ่งเป็นแกนที่แสดงถึงความเข้าใจในธุรกิจของแม่นะครับต่อลูกประกอบกับสมรรถนะที่แม่มีอยู่เห็นไหมครับแกนนอนนะครับว่าจะเกื้อกูลและช่วยเหลือลูกได้ดีเพียงใดมาพิจารณาร่วมกันอันแกนตั้งคือแม่เข้าใจธุรกิจลูกไหมแกนนอนคือแม่มีความสามารถจะช่วยเหลือเกื้อกูลลูกได้หรือเปล่าซึ่งถ้าดูจากรูปนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าตรงบริเวณที่สูงที่สุดนะครับก็คือบริเวณที่มุมขวาบนที่เรียกว่าฮาร์ดแลนด์หรือใช่เลยตรงนั้นครับธุรกิจลูกที่ควรจะรักษาไว้ก็จะอยู่ในพอร์ตโฟลิโอต่อไปคืออยู่ในพอร์ตโฟลิโอของBCG ต่อไปนะครับก็จะอยู่ตรงมุมที่เป็นฮาร์ดแลนด์ซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนก็เช่นบริษัททริสเรตติ้งของกระทรวงการคลังนะครับหรือของบริษัททรูวิชั่นของกลุ่มทรูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างชัดเจนของพวกที่อยู่ในฮาร์ดแลนด์ขณะที่บริษัทที่ไม่ใช่เลยเนี่ยคือบริเวณที่ธุรกิจลูกกับแม่ไม่เข้ากันหรือไม่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันดังกรณีธุรกิจประกันภัยที่ CP มีอยู่เห็นไหมครับ CP เนี่ยไม่มีสมรรถนะด้านนี้เลยเมื่อได้ใบอนุญาตมาจึงเข้าไปจับมือกับบริษัทประกันภัยระดับโลกคือ Allianz นะครับของเยอรมันจากนั้นก็เพิ่มอยุธยาประกันภัยให้เข้ามาช่วยในแง่ของการตลาดแต่ในที่สุดครับ CP ก็ถอนตัวออกไปตัดธุรกิจนี้ออกจากพอร์ตโฟลิโอนะครับทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่า CP เนี่ยไม่มี parenting advantage ให้กับธุรกิจประกันภัยนั่นเองครับ
1: ด้วยวิส ัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047781

วัสดีครับนักศึกษาครับก็เราได้คุยกันถึงเรื่องกลยุทธ์ระดับองค์การไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นของหน่วยที่12เป็นเรื่องของกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะครับหรือที่เราเรียกภาษาฝรั่งว่า business strategy นะครับกลยุทธ์ระดับธุรกิจเนี่ยจะเป็นกลยุทธ์ของหัวหน้าหน่วยธุรกิจนะครับที่กำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ระดับองค์การซึ่งมี CEO เป็นหัวหน้าแต่อันนี้เป็น BU head นะครับโดยหน่วยธุรกิจนั้นเนี่ยควรต้องประสบความสำเร็จทั้งในแง่การเติบโตของยอดขายและกำไรนะครับธุรกิจเนี่ยจะเดินอยู่ใน2ประเด็นนี้นะครับมียอดขายสำเร็จตามเป้ามีกำไรตามเป้ากลยุทธ์ระดับธุรกิจเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แนวทางด้วยกันคือแนวทางที่1เนี่ยหน่วยธุรกิจจะแข่งขันกับผู้เล่นรายอื่นๆในอุตสาหกรรมนั้นอย่างไรประเด็นที่1นะครับแล้วทางที่2ก็คือหน่วยธุรกิจนั้นเนี่ยจะร่วมมือกับผู้เล่นบางรายในอุตสาหกรรมนั้นอย่างไรได้บ้างนะครับนี่ก็คือการแข่งขันและการร่วมมือในแง่การแข่งขันนี่หัวหน้าหน่วยธุรกิจอาจแข่งได้2แบบครับก็คือการสู้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าหรือที่เรียกว่า cost leadership strategy แล้วก็กับการสู้ด้วยความแตกต่างหรือที่เรียกว่า differentiation strategy ซึ่งผมจะอธิบายความเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้นะครับกลยุทธ์ cost leadership เป็นกลยุทธ์การขายของดีราคาถูกอันหมายถึงของที่นำมาขายให้ผู้บริโภคต้องตอบโจทย์ขั้นพื้นฐานให้เขาได้เช่นถ้านั่งเครื่องบินนะครับจะไปขอนแก่นเนี่ยก็ต้องบินให้ถึงขอนแก่นนะครับอย่างปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการตอบโจทย์ขั้นพื้นฐานโดยกิจการต้องควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ต่ำเพราะว่าเราใช้กลยุทธ์สู้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าถ้าเราควบคุมต้นทุนได้ต่ำเนี่ยก็จะสามารถขายสินค้าในราคาที่ไม่สูงโดยที่ยังทำกำไรได้อยู่นะครับผมมีตัวอย่างของการบริหารต้นทุนของสายการบินต้นทุนต่ำมาประกอบการอธิบายดังในสไลด์นี้นะครับประการแรกก็คือสายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยจะเน้นจำกัดบริการเท่าที่จำเป็นรูปธรรมก็คือจะไม่มีอาหารฟรีมาเสิร์ฟบนเครื่องอยากจะกินก็ต้องซื้อนะครับไม่มีบริการเช็คทรูไปถึง 2-3 ทอดไม่มีการเชื่อมต่อกับสายการบินอื่นและพยายามให้ผู้โดยสารเช็คอินมาก่อนแบบออนไลน์นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของปฏิบัติการกลยุทธ์ต้นทุนต่ำกรณีตัวอย่างอีกประการหนึ่งก็คือสายการบินต้นทุนต่ำจะเน้นบินเฉพาะเส้นทางที่มีกำไรโดยไม่บินไปทุกเมืองเหมือนสายการบินที่มีราคาแพงและจะเลือกบินแต่เฉพาะเมืองที่มีลูกค้ามากๆเท่านั้นเครื่องบินก็ใช้เครื่องรุ่นเดียวนะครับเช่นถ้าใช้ Boeing 737ก็จะเป็น737ทั้งหมดเพื่อให้ทั้งนี้ก็เพื่อให้การจัดการเนี่ยมันง่ายมีค่าใช้จ่ายในการดูแลในการซ่อมบำรุงที่ต่ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้สายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยยังเน้นเรื่องประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์โดยมีการจัดเที่ยวบินให้เครื่องเต็มตลอดทุกเที่ยวครับทั้งขาไปและขากลับนะครับถ้านักศึกษานั่งก็จะเห็นว่าพอลงก็ขึ้นลงก็ขึ้นนะครับและบินวันหนึ่งก็หลายเที่ยวแต่ว่าจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการการตรวจสอบความปลอดภัยแบบเต็มพิกัดนะครับคือเครื่องจะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมตลอดขณะเดียวกันนี่ก็เน้นการบริหารแบบไร้ไขมันครับหรือที่เราเรียกว่า lean management lean organizationเช่นใช้เครื่องจำหน่ายตั๋วแบบอัตโนมัติเพื่อลดการใช้คนเป็นต้นนะครับอันนี้ชัดเจนครับส่วนกลยุทธ์ differentiation เนี่ยจะเน้นการสู้ด้วยความแตกต่างหรือสู้ด้วยการเพิ่มมูลค่าดังกรณีสายการบินไทยของเราเนี่ยนะครับที่เพิ่มมูลค่าให้บริการเต็มรูปแบบทั้งอาหารเสิร์ฟบนเครื่องห้องพักผู้โดยสารในสนามบินนะครับมีทุกอย่างมีลาวช์
แต่ก็ต้องตั้งราคาที่ขายแพงกว่าสายการบินโลคอสนะครับแต่ก็อยู่บนความพอใจที่จะซื้อของลูกค้านะครับอันนี้ก็คือกลยุทธ์นะครับผมยังมีตัวอย่างอื่นเพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์ระดับธุรกิจที่กล่าวมาทั้งสองแบบนะครับสไลด์นี้เป็นตัวอย่างของกลยุทธ์ต้นทุนต่ำจะเห็นได้ชัดว่าทั้งบิ๊กซีกาแฟสำเร็จรูปเนสกาแฟและโดมิโนพิซซ่าเนี่ยต่างก็เน้นการตั้งราคาให้ต่ำนะครับเพื่อให้ขายได้ง่ายๆและได้ส่วนแบ่งตลาดที่มากๆบิ๊กซีก็เช็คไพรซ์ถูกชัวร์นะครับนี่เป็นสโลแกนของห้างของเขาส่วนสไลด์ถัดมานี่จะแสดงให้เห็นชัดว่าทั้ง 7-Eleven กาแฟ Starbucks แล้วก็ Pizza Hut เนี่ยจะเน้นการตั้งราคาที่แพงนะครับเพื่อให้สามารถทำกำไรได้มากนะครับ Starbucks นี่กาแฟแพงอยู่แล้วมี Gross Profit ที่สูงพอที่จะ cover ค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาและ R&D อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้คู่แข่งได้เข้ามาแข่งขันในตลาดครับคือต่างคนต่างเดินคนละแบบนะครับส่วน3สไลด์ต่อไปนี้ซึ่งผมจะค่อยๆฉายทีละสไลด์เนี่ยนะครับจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับก็มีทั้งผู้เล่นที่เลือกแข่งขันด้วยราคาและความแตกต่างสไลด์นี้ก็คือ 7-Eleven เนี่ยเน้นแตกต่าง Big C เน้น Overall Cost Leadership ขณะที่รถยนต์ Ford ในปี1920นะครับผลิตรถยนต์สีดำสีเดียวรุ่นเดียวเทียบกับรถยนต์ Honda ในสมัยปัจจุบันที่มีรุ่นหลากหลายกว่านะครับอันนี้ก็เห็นว่ารถยนต์ก็ใช้กลยุทธ์ที่ไม่เหมือนกันได้แม้จะเป็นรถยนต์เหมือนกันนะหรืออย่างกรณีของการบินไทยที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเดียวกันแต่ใช้กลยุทธ์การแข่งขันที่แตกต่างกันครับทีนี้เราก็จะมาคุยกันว่าการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันเนี่ยนะครับแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงนะครับของกลยุทธ์ที่แตกต่างกันนะครับกลยุทธ์การใช้ราคาเนี่ยเป็นตัวแข่งกิจการก็ต้องคุมต้นทุนให้อยู่เพราะถ้าต้นทุนสูงนะครับก็จะขายของราคาต่ำไม่ได้อาจจะทำให้ธุรกิจเนี่ยไม่มีกำไรขณะที่กลยุทธ์การใช้ความแตกต่างเนี่ยเป็นจุดขายกิจการก็จะต้องรักษาความแตกต่างให้คงอยู่นะครับไม่เช่นนั้นจุดขายก็จะหายไปนะครับดูตัวอย่างของการบินไทยกับแอร์เอเชียที่ผมฉายให้ดูบนจอนี้ชัดเจนเลยครับถ้าเราดูที่ราคาตั๋วกรุงเทพเชียงใหม่นะครับของการบินไทยเนี่ย 5,030 บาทขณะที่แอร์เอเชียนี่ 1,886 บาทใช่ไหมครับผมเอามาลบกันก็จะต่างกันอยู่ที่ 3,144 บาทผู้โดยสารของการบินไทยเนี่ยยอมจ่ายแพงกว่าเกือบ 3,000 บาทหรือ 3,144 บาทเนี่ยเพื่อแลกกับอะไรครับเพื่อแลกกับการที่เขาจะได้รับบริการที่แตกต่างเห็นไหมครับซึ่งก็คือการมีอาหารเสิร์ฟบนเครื่องนะครับโหลดกระเป๋าเข้าใต้ท้องเรือบินได้มากๆแล้วก็มีความสะดวกสบายมีความหรูหราอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วที่ผู้โดยสารของแอร์เอเชียเนี่ยยอมที่จะไม่ได้บริการเหล่านี้นะครับแต่ก็แลกกับอะไรครับแลกกับการที่จะมีเงินอยู่ในกระเป๋า 3,144 บาทเมื่อเดินทางถึงปลายทางเห็นไหมครับเพราะว่ามันถูกกว่าความเสี่ยงของสายการบินทั้งสองเนี่ยก็คือการบินไทยเนี่ยต้องรักษาบริการนี้นะครับที่เป็นมูลค่าเพิ่มนั้นเอาไว้ให้ได้ต้องหมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าของตนเนี่ยเล็งเห็นคุณค่าของบริการตลอดเวลาถ้าลูกค้าเริ่มเห็นว่ามูลค่าเพิ่มเหล่านี้ไม่มีความหมายเนี่ยเขาจะไม่จ่ายเงินเพิ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทำสิ่งใหม่ๆออกมาตลอดขณะที่แอร์เอเชียก็ต้องรักษาต้นทุนการดำเนินงานให้ต่ำเพื่อให้ส่วนต่าง 3,144 บาทเนี่ยในกระเป๋าของผู้โดยสารเนี่ยยังคงอยู่นะครับ
ถ้าต้นทุนสูงขึ้นทำไงครับธุรกิจมันต้องมีกำไรอ่ะถ้าต้นทุนสูงขึ้นก็ต้องขึ้นราคาพอขึ้นราคาผู้โดยสารจาก 1,800 ให้มาเป็น 2,000 3,000 เห็นไหมครับส่วนต่างนี้ก็จะลดลงซึ่งก็จะเป็นอันตรายต่อจุดขายของแอร์เอเชียทันทีนะครับเพราะว่าจุดขายเขาคือต้องขายได้ต่ำกว่าอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงของทั้ง2กลยุทธ์ครับครับนักศึกษาครับคือในกลยุทธ์ระดับธุรกิจเนี่ยมันมีทั้งการแข่งขันซึ่งผมได้เรียนไปแล้วว่าเป็นการแข่งขันแบบต้นทุนต่ำกับความแตกต่างขณะเดียวกันนี่เวลาเราอยู่ในธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องมีอีกแบบหนึ่งคือความร่วมมือครับความร่วมมือเนี่ยคนที่เป็นผู้บริหารธุรกิจในระดับหน่วยธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องร่วมมือกับคู่แข่งรายอื่นด้วยนะครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวว่าจะมีแบบไหนได้บ้างนะครับความร่วมมือเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆครับนะครับก็คือการสมรู้ร่วมคิดหรือการหัวนะภาษาอังกฤษเรียกว่า collusion เห็นไหมครับที่อยู่บนจอเนี่ยอันหนึ่งแล้วก็แบบที่2ก็คือการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันนะครับที่เราเรียกว่า strategic partnerนะครับสไลด์ที่ฉายนี่ก็เห็นถึงการเป็นพันธมิตรกันของ True กับ Dtac นะครับการหัวเนี่ยหรือ collusion เนี่ยมักจะเป็นพฤติกรรมหรือพฤติการของการร่วมมือกันที่อาจผิดทั้งกฎหมายและจริยธรรมนะครับตัวอย่างเช่นผู้ผลิตที่มีส่วนแบ่งตลาดสูง 2-3 รายนะครับรู้กันสมรู้ร่วมคิดกันนะครับขึ้นราคาสินค้าเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดอาจจะผิดกฎหมายนะครับหรืออย่างน้อยก็ผิดจริยธรรมนะเพราะว่าผู้เดือดร้อนมีคนเดือดร้อนนี่ถือว่าผิดจริยธรรมแหละนะครับหรือในกรณีของผู้รับเหมานะครับรวมหัวกันประมูลงานในราคาที่สูงอย่างนี้ก็เป็นการเอาเปรียบประชาชนใช่ไหมครับเอาเปรียบสังคมเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการผิดจริยธรรมเพราะ collusion เนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่รุนแรงและก็ร้ายแรงในวงการธุรกิจมากแต่ว่าเราก็ไม่เอามาเป็นแนวทางที่จะศึกษาในทางกลยุทธ์ธุรกิจคือเลี่ยงได้ต้องเลี่ยงนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องที่เราจะเรียนกันเนี่ยเราจึงจะมาเน้นที่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจนะครับการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเนี่ยก็จะมีด้วยกัน4รูปแบบแสดงในสไลด์นี้นะครับโดยผมจะขออธิบายแต่ละรูปแบบดังต่อไปนี้ครับ4รูปแบบนี้มันมีคอนซอร์เทียมจอยเวนเจอร์ไลเซนซิ่งอะกรีเมนต์แล้วก็แวลูเชนพาร์ทเนอร์ชิพคอนซอร์เทียมนี้เป็นยังไงครับคอนซอร์เทียมนี้จะไม่มีการตั้งกิจการใหม่ขึ้นมาเน้นนะครับจะไม่มีการตั้งกิจการใหม่ขึ้นมาแต่ละกิจการที่ร่วมมือกันเนี่ยจะมีเป้าหมายร่วมกันอย่างหนึ่งนะครับอย่างในสไลด์นี้เนี่ยบริษัท IBM บริษัทโตชิบ้าแล้วก็บริษัทซีเมนส์นะครับได้ฟอร์มคอนโซเทียมอันหนึ่งขึ้นมาเพื่อพัฒนาชิปคอมพิวเตอร์ครับพัฒนาร่วมกันแล้วเสร็จแล้วเมื่อได้ชิปแล้วเนี่ยต่างก็จะนำเอาชิปนั้นไปใช้ประโยชน์ในกิจการของตนต่อไปไม่แข่งกันร่วมกันถ้าทำคนเดียวนี่มันจะเสียตังค์เยอะครับก็มาร่วมกันเสร็จแล้วต่างคนต่างก็เอาผลงานที่ได้เนี่ยไปใช้ประโยชน์แล้วก็ไม่มีการตั้งบริษัทใหม่ขึ้นไม่มีการตั้งกิจการใหม่ขึ้นนะครับคอนโซเทียมจึงเป็นการจับมือกันแบบหลวมๆของกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับเมื่อบรรลุเป้าหมายแล้วก็จะมีการเลิกคอนโซเทียมนั้นไปครับผมอยากจะนึกถึงกรณีที่นักเทนนิสตีคู่นะครับจับมือกันในทัวร์นาเมนต์เทนนิสนะก็จะเป็นการจับมือกันแบบคล้ายๆคอนโซเทียมเนี่ยเราชอบทางกันก็มาจับมือตีคู่จากนั้นก็ต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปนะครับอันนี้ก็คือแบบคอนโซเทียมแบบที่2นะครับ
ตามสไลด์นี้ก็คือการตั้งบริษัทร่วมทุนอันนี้จะเป็นที่เราได้ยินกันบ่อยๆหรือที่เป็น strategic partner แบบ joint ventureโดยกิจการ2กิจการจะลงขันกันครับตั้งบริษัทใหม่ในสัดส่วนที่ตกลงกันเช่นถือหุ้นคนละ 50% เป็นต้นนะครับการถือหุ้นส่วนใหญ่เนี่ย key of success ของมันคือต้องครึ่งๆครับถ้าใครถือมากกว่าอีกคนหนึ่งถือน้อยกว่าเนี่ย joint venture มักจะอยู่ไม่นานทีนี้มาดูตัวอย่างครับอย่างข้างบนจอนี่ก็คือบริษัท CP จับมือกับ Meiji Dairy จากประเทศญี่ปุ่นตั้งบริษัท CP Meiji ในประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นการถือหุ้นคนละครึ่งนะครับแล้วก็ผลิตนมแล้วก็โยเกิร์ตขายในตลาดบ้านเราที่เรารู้จักกันดีโรงงานอยู่ที่สระบุรีนะครับหรืออย่างกรณีของบนจอนี่ธนชาตินะครับบริษัทธนชาติทางด้านหลักทรัพย์เงินทุนเนี่ยก็จับมือกับบริษัทซูริกจากสวิตเซอร์แลนด์ตั้งบริษัทประกันภัยขึ้นนะครับร่วมกันมีชื่อว่าธนชาติซูริกประกันชีวิตเป็นตัวอย่างครับในขณะที่แบบที่3นี่ตามสไลด์นี้ก็คือการที่บริษัท1ให้ไลเซนส์แก่บริษัท1ไปทำธุรกิจโดยบริษัทที่ซื้อไลเซนส์จะต้องจ่ายค่าฟรีหรือค่าไลเซนซิ่งฟรีให้แก่บริษัทเจ้าของไลเซนส์ครับโดยทั่วไปจะเกิดกับกิจการที่มีแบรนด์ของสินค้าโด่งดังนะครับตัวอย่างบนจอนี้ก็คือบริษัท Miner Food ได้ซื้อไลเซนส์ Pizza Hut ครับจากบริษัทแม่ในอเมริกามาทำตลาดในเมืองไทย Miner Food นี่ก็เป็นบริษัทที่ซื้อไลเซนส์มาทำธุรกิจในเมืองไทยและประสบความสำเร็จแต่ต้องเป็นแบรนด์ที่ดังๆนะครับเช่น Pizza Hutก่อนที่จะยกเลิกไลเซนในช่วงหนึ่งเมื่อมีปัญหากันแล้วก็มาทำพิซซ่าเป็นเดอะพิซซ่าคอมพานีไมเนอร์ฟูดเจ้าของไอศกรีมสเวนเซนนะครับแล้วก็ร้านสลัดซิสเลอร์ด้วยครับอันนี้ก็ใช้วิธีเดียวกันอีกตัวอย่างหนึ่งของไลเซนก็คืออย่างกรณีของ 7-Eleven นะครับ 7-Eleven นี่ก็ซื้อไลเซนจากบริษัทแม่นะครับมาทำร้าน7ร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยแล้วตอนนี้ก็ขยายไปที่กัมพูชาลาวนะครับอีกแบบนึงครับก็คือตามสไลด์แบบนี้จะเป็นการจับมือแบบแนบแน่นที่สุดครับแนบแน่นที่สุดเราเรียกว่า value chain partnership มันแนบแน่นยังไงก็คือการที่2บริษัทจับมือกันเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างบริษัทเครื่องดื่มในประเทศไทยเนี่ยเข้าไปร่วมทุนกับโรงงานกล่องกระดาษนะครับอย่างคอมบีบล็อกนะครับซึ่งเป็นบริษัทกล่องกระดาษจากสวิตเซอร์แลนด์เมื่อผลิตกล่องได้แล้วเนี่ยกล่องนั้นก็จะถูกป้อนให้กับโรงงานของบริษัทเครื่องดื่มด้วยเห็นไหมครับคือจับมือแล้วเนี่ยยังเป็นลูกค้ากับเป็นซัพพลายเออร์กันด้วยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการจับมือแบบมัดข้าวต้มนะครับเป็นมัดข้าวต้มซึ่งถือว่าเป็นการจับมือแบบแนบแน่นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการร่วมมือกันอยู่4แบบใน4แบบนี้นะครับถ้าดูเนี่ยการจับมือกันในแง่พันธมิตรทางธุรกิจเนี่ยแบบคอนโซเทียมนะที่อยู่ซ้ายมือเห็นไหมครับจะเป็นการจับมือแบบที่หลวมที่สุดไม่มีการตั้งกิจการร่วมกันระหว่างผู้จับมือแต่อย่างใดครับในขณะที่ value chain partnership ที่อยู่ขวาสุดเนี่ยจะเป็นการจับมือแบบแน่นที่สุดนะครับเป็นจับมือเสร็จแล้วตั้งบริษัทแล้วนี่ยังเป็น supplier customer กันอีกโดยมีการจับมือแบบ joint venture ครับหรือร่วมทุนเนี่ยแล้วก็การจับมือแบบ licensing agreement เนี่ยมีดีกรีความแนบแน่นอยู่ตรงกลางแต่ก็เป็นวิธีที่คนนิยมมากที่สุดในอุตสาหกรรมครับนี่ก็คือหลักคิดหรือแนวทางหรือกรอบใหญ่ๆของการจับมือกันนะครับของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันครับ

ครับนักศึกษาครับเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์ในองค์การนะครับตั้งแต่ต้นมาแล้วคือกลยุทธ์ในระดับ corporate strategy หรือ corporate level กลยุทธ์ในระดับ business strategy หรือ business level นะครับจริงๆองค์กรมันมี3ระดับอีกระดับหนึ่งก็คือ functional strategy ซึ่งท่านอาจารย์จะได้เขียนเอาไว้ในหน่วยที่13นะครับหน่วยที่13สิ่งที่ผมนำมาเล่าให้ฟังนี่เป็น2หน่วยคือหน่วยที่11กับหน่วยที่12นะครับทีนี้เนี่ยกลยุทธ์ทั้ง3ระดับเนี่ยจริงๆมันจะต้องสอดคล้องกันนะครับจะต้องสอดคล้องกันมันเป็นบริษัทเดียวกันน่ะมันจะไปคนละทางไม่ได้หลักใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับจะต้องสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในองค์การหนึ่งๆเนี่ยกลยุทธ์แต่ละระดับเราจึงอาจกล่าวได้ว่าต้องสอดคล้องกันนะครับถ้าดูตัวอย่างบนสไลด์นี้ก็จะเห็นว่ากลยุทธ์ระดับหน้าที่ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนในหน่วยถัดไปเนี่ยจะต้องสนับสนุนกลยุทธ์ระดับองค์การและกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะครับที่ผมเรียกว่ากลยุทธ์ระดับหน้าที่ก็เพราะว่าในสไลด์นี้เป็นเรื่องของกลยุทธ์การตลาดคือหน้าที่ใหญ่ๆจะมีกลยุทธ์การตลาดกับกลยุทธ์การผลิตเป็นตัวหน้าที่หลักในสไลด์นี้เนี่ยถ้า corporate นะครับ strategy เน้นการเติบโตซึ่งมักจะเน้นการเติบโตอยู่แล้วเนี่ยนักศึกษาเห็นว่ากลยุทธ์ระดับหน้าที่คือ marketing ก็จะต้องเน้นการพัฒนาตลาด segment ใหม่เห็นไหมครับพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างนี้เป็นต้นการพัฒนาตลาดเซกเมนต์ใหม่กับพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยก็จะทำให้องค์การเนี่ยมีธุรกิจเพิ่มมากขึ้นครับเป็นการสนองกลยุทธ์การเติบโตขององค์การหรืออย่างข้างล่างเนี่ยกลยุทธ์การตลาดก็จะต้องเน้นการวางคอนเซปต์ของสินค้าให้แตกต่างเพราะว่าในตัวอย่างนี้นี่เป็นกรณีของนมฟอร์มอสที่ business strategy เน้นความแตกต่างนะครับเป็นนมถั่วเหลืองเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้น marketing ก็จะต้องวางคอนเซปต์ส่วนสินค้าให้แตกต่างจากนมถั่วเหลืองธรรมดาเห็นไหมครับ marketing จะต้องทำหน้าที่แล้วต้องสอดคล้องกันแล้วจะขัดกันไม่ได้แล้วก็จะต้องโฆษณาให้ลูกค้าเป้าหมายนี่มองเห็นจุดที่แตกต่างอันนั้นด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกลยุทธ์ของการตลาดที่ต้องสนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับองค์การนะครับกลยุทธ์ระดับหน้าที่เนี่ยเช่นกลยุทธ์การตลาดและกลยุทธ์การผลิตที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจอย่างไรบ้างเรามาดูสไลด์นี้เป็นตัวอย่างครับอันนี้เป็นสไลด์ยอดนิยมนะครับถ้านักศึกษาดูจะเห็นว่าเป็นกลยุทธ์การตลาดที่พูดถึง 4P คือ product price place แล้วก็ promotionนะฮะตรง marketing mix 4P ตัวนี้เนี่ยถ้าธุรกิจใช้กลยุทธ์ความแตกต่างนะครับตัว product ก็จะต้องมีความหลากหลายของ variety ของสินค้า product ต้องมี variety เยอะแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มสูงอันนี้เทียบกันได้เลยครับกับตรงกลยุทธ์ธุรกิจถ้าเป็นแบบ cost leadership variety ของตัว product จะน้อยกว่าครับซึ่งอย่างยาคูในเมืองไทยนี่เป็นกลยุทธ์คอสต์ลีดเดอร์ชิพนะครับ product ก็จะมียาคู

0: ูตัวเดียวนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดมากนะครับในแง่ของ price ก็เห็นว่า price เมื่อใช้ความแตกต่างในกลยุทธ์ความแตกต่างเนี่ยจะตั้งราคาที่เป็น skimming pricing strategy การตลาดจะใช้เป็น skimming pricing ก็คือเป็น high price ในขณะที่ถ้าเป็น cost leadership นี่ก็แน่นอนครับเป็น low price นะครับ everyday low priceอย่างนี้เป็นสโลแกนของโลตัสสมัยหนึ่งของเทสโก้สมัยหนึ่งครับแล้วก็เรื่องของช่องทางการขายนี่หรือ place เนี่ยถ้าแตกต่างช่องทางก็จะเป็นช่องทางที่เป็น differentiation channel เป็น high end store นะครับถ้าเป็นเรื่องของ cost leadership ก็ต้องไปขายในช่องทางที่เป็น low cost channel อย่างไปขายที่โลตัสขายที่คาร์ฟูร์บิ๊กซีนี่ก็เป็นตัวอย่างสุดท้าย P ตัวสุดท้ายคือโปรโมชั่นก็เหมือนกันครับถ้าแตกต่างนี่จะต้องมีการทำ advertising พวกแตกต่างนี่จะมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเยอะแต่ถ้าเป็น cost leadership เนี่ยมักจะโฆษณาน้อยกว่าแต่เป็นการใช้การขายโดยบุคคลการโฆษณาโดยบุคคลอย่างยาคูเนี่ยอยากรู้เรื่องยาคูถามสาวยาคูนะครับอันนี้คือเรื่องของกลยุทธ์ของ cost leadership นักศึกษาสามารถที่จะศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ได้ในชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับในสังคมได้ด้วยครับในด้านการผลิตแล้วครับผมพูดถึงยาคูไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เห็นว่าสินค้าที่เหมือนกันเนี่ยก็จะถูกผลิตขึ้นสำหรับกลยุทธ์ต้นทุนต่ำนะครับยาคูในประเทศไทยเท่านั้นนะครับใช้กลยุทธ์ความoverall cost leadership สินค้าของยาคูจึงเป็น single SKU คือผลิตตัวเดียวกดปุ่มผลิตทั้งวันนะครับผลิตตัวเดียวขนาดเดียวเป็นจำนวนมากเป็นแมสนะครับแล้วก็จะมีของเหลือมีเศษเหลือนี่น้อยมากทำให้ต้นทุนของการผลิตนี่ต่ำครับนะซึ่งก็จะสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจที่เป็น overall cost leadership นะครับเพราะบทสรุปว่าด้วยเรื่องของยุทธศาสตร์ในองค์กรเนี่ยนะครับ corporate strategy นี่จะตอบคำถามว่าเราควรอยู่ในอุตสาหกรรมใดจึงจะทำให้องค์กรหรือองค์การเนี่ยอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับ What business we should be in ขณะที่ business strategy นี่จะตอบคำถามว่าเราควรแข่งขันหรือร่วมมือกับผู้เล่นรายอื่นในอุตสาหกรรมที่เราเลือกนั้นอย่างไร How should we compete or cooperate in that industry ในขณะที่functional strategy ครับก็จะทำหน้าที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ระดับบนทั้งสองนั้นนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ทุกระดับจะต้องสอดคล้องต้องกันดังสไลด์นี้นะครับโดยระดับหน้าที่ที่อยู่ข้างล่างนั้นจะต้องสนับสนุนระดับธุรกิจในแต่ละ SBU แล้วระดับธุรกิจก็จะต้องสนับสนุนระดับ corporate เป็นเรื่องเดียวกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ในองค์กรแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ระดับทั้ง corporate business unit level แล้วก็ functional strategy ด้วยนะครับในรูปเดียวครับขอบคุณมากครับ
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: เขาว่ากันว่าการตลาดไม่อาจสำเร็จได้ด้วยดีถ้าไม่มีกลยุทธ์ค่ะเฉกเช่นเดียวกับศึกสงครามนี่แหละและก็เคยได้ยินไหมคะจิตรกรเอกของโลกค่ะไมเคิลแองเจโลเขาเคยบอกว่าเขาเห็นเดวิดตั้งแต่อยู่ในหินอ่อนแล้วค่ะแล้วเขาค่อยๆแกะสลักหินอ่อนให้เป็นรูปเดวิดขึ้นมาดังนั้นกลยุทธ์จะเป็นเหมือนเข็มทิศที่นำทางเราไปสู่ความสำเร็จค่ะอยากจะ

ทำการตลาดให้เป็นให้สำเร็จก็ต้องเห็นกลยุทธ์ก่อนดังนั้นคลิปนี้จะมาพูดให้พวกเราฟังค่ะว่ากลยุทธ์การตลาดซึ่งเป็นกลยุทธ์ระดับหน้าที่ในธุรกิจหมายถึงอะไรสำคัญอย่างไรค่ะมาฟังกันได้เลยค่ะอาจารย์เนคค่ะวิชาเอกการตลาดของสาขาวิชาวิทยาการจัดการมสทค่ะดังนั้นจะมาแนะนำให้พวกเรารู้จักคำว่าการตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งหมายถึงอะไรค่ะการตลาดก็หมายถึงกิจกรรมกระบวนการในการสื่อสารสร้างส่งมอบแลกเปลี่ยนคุณค่าให้กับลูกค้าหุ้นส่วนและสังคมค่ะนี่คือความหมายจากสมาคมการตลาดสหรัฐอเมริกาเลยค่ะแล้วนอกจากนี้การจัดการการตลาดหรือ Marketing Management ที่เราชอบพูดกันหลายคนอาจจะทำหน้าที่นี้ในองค์กรด้วยซ้ำค่ะมันคือศิลปะหรือศาสตร์นะคะซึ่งประกอบไปด้วยการเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมายเข้าให้ถึงตลาดเป้าหมายรักษาและสร้างลูกค้าผ่านการนำเสนอและสื่อสารคุณค่าเนี่ยแหละค่ะชัดเจนเนาะดังนั้นมาดูค่ะกลยุทธ์การตลาดก็คืออะไรก็เป็นการวางแผนเนี่ยแหละค่ะดำเนินงานนะคะให้มันทำหน้าที่การตลาดเนี่ยแหละค่ะในการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าหุ้นส่วนสังคมโดยที่อย่างไรก็ตามต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรใหญ่ค่ะรองรับการบรรลุเป้าหมายนะคะให้ถึงเป้าหมายทางธุรกิจที่เราต้องการค่ะทำให้เราได้รับความสำเร็จในธุรกิจค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าแบรนด์ระดับโลกธุรกิจระดับโลก3ธุรกิจใหญ่นะคะเขามีหน้าที่การตลาดอย่างไรบ้างอันดับแรกค่ะ amazon.com ค่ะขึ้นเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจคนทั้งโลกแล้วนะคะไม่ใช่ amazon กาแฟแต่อย่างใดนะคะเป็น amazon ที่ทำในเรื่องของ e-commerce แล้วก็เรื่องของ cloud computing ค่ะเขาบอกเลยค่ะว่าถ้าเรามี20ล้านลูกค้าเราจะมี20ล้านหน้าร้านออนไลน์ให้กับลูกค้าเลยค่ะดังนั้นมิชชั่นของ Amazon คือต้องการเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางค่ะนี่คือมิชชั่นใหญ่ขององค์กรธุรกิจเลยนะคะดังนั้นการตลาดก็ทำหน้าที่ตอบโจทย์เป้าหมายหลักขององค์กรเนี่ยแหละค่ะจะเห็นได้นะคะว่าบ่อยครั้งเลยค่ะเป้าหมายหลักขององค์กรระดับใหญ่ๆระดับท็อปในโลกนี้มักจะเป็นเป้าหมายที่มีเรื่องการตลาดปนอยู่ด้วยค่ะแบบ amazon.com นี่แหละมาดู Apple ค่ะApple ผู้ผลิต iPhone MacBook นะคะผลิตหลายอย่างเลยนะคะมีวิชั่นมิชชั่นยังไงบ้าง Apple บอกว่าเราไม่ได้เป็น iPhone เราไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนเราไม่ได้เป็นโน้ตบุ๊กนะแต่เราเป็น innovationDesign and Customer Experience ค่ะนั่นคือเราให้นวัตกรรมเราให้การออกแบบและเราให้ประสบการณ์ของลูกค้าค่ะเห็นคำว่าลูกค้าอยู่ในวิชั่นของ iPhone ไหมคะวิชั่นของ Apple ไหมคะคำว่าลูกค้ามันรีเฟล็กถึงเรื่องของการตลาดนี่แหละดังนั้นสิ่งที่การตลาดของApple จะทำก็คือว่าใส่ใจประสบการณ์ลูกค้าเป็นหลักค่ะให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจค่ะหรือ Google เองเป้าหมายทางธุรกิจบอกว่าฉันไม่ได้เป็น Search Engine นะฉันไม่ได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ฉันทำหน้าที่จัดการข้อมูลบนโลกใบนี้ค่ะดังนั้นสิ่งที่ Google ทำก็เลยกลายเป็น Search Engine ไงคะ google.com กลายเป็น Gmail ค่ะจัดการเรื่องของอีเมลค่ะกลายเป็น Google Drive ค่ะจัดการข้อมูลบน Cloud ค่ะดังนั้นเป้าหมายทางการตลาดก็ทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของธุรกิจนี่เองค่ะดังนั้นเราทำการตลาด based on information ค่ะเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่แบรนด์ระดับโลกทำค่ะดังนั้นนำเสนอค่ะกลยุทธ์ทางการตลาดให้พวกเรารู้จักกันเลยค่ะคลี่ออกมาให้ดูเลยค่ะสิ่งนี้ที่อาจารย์เน้นทำให้ดูเนี่ยเรียกว่ากลยุทธ์ทางการตลาดภาพใหญ่ค่ะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมค่ะโดยใช้ PEST แล้วก็ 3C ค่ะที่คืออยู่ในช่องด้านต้นนะคะอันนี้คือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมค่ะและหลังจากนั้นเรามาทำสิ่งที่เรียกว่า SWOT analysis ค่ะการวิเคราะห์นะคะปัจจัยต่างๆนะคะทั้งภายนอกและภายในแล้วหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่เป็นกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญอีกทีนึงนะคะคือการเลือกการตลาดเป้าหมายค่ะนั่นคือ segmentation targeting brand positioning ค่ะถ้าสนใจอยากรู้เป็นยังไงนะคะไปอ่านในหนังสือของมสทได้เลยเรามีให้อย่างชัดเจนแล้วหลังจากนั้นเราจะออกมาเป็นกลยุทธ์ค่ะที่เราเรียกว่า 4P ค่ะในแง่ของธุรกิจที่เป็นสินค้าหรือ 7P ในธุรกิจที่เป็นบริการค่ะแล้วเราจะวางแผนออกมาเป็นแกลนชาร์ตเลยนะคะเป็น marketing plan ค่ะว่าใครทำหน้าที่อะไรที่ไหนด้วยงบประมาณเท่าไหร่ค่ะนี่โชว์ให้ครบเลยค่ะเป็นเส้นทาง
เรียงรายเลยนะคะจากซ้ายไปขวาเลยค่ะให้เราเห็นเส้นทางของการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดค่ะแล้วเดี๋ยวนี้นะคะที่สำคัญค่ะกลยุทธ์ทางการตลาดเรามีนิยามสมัยใหม่คือเรามีลูกค้าเป็นศูนย์กลางค่ะ human centric ค่ะดังนั้นก็เลยไม่แปลกเลยนะคะที่ Amazon องค์กรที่เป็นอันดับหนึ่งในโลกบอกเลยค่ะ customer centric คือหัวใจของเราถึงแม้เราจะเป็นองค์กรด้าน IT ค่ะนะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีคำใหม่ๆอีกคำนึงค่ะคำว่า Agile ค่ะการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจนะคะหรือกลยุทธ์ทางการตลาดเดี๋ยวนี้เรา Agile ค่ะคือมีการเปลี่ยนได้บ่อยๆมีการมาทบทวนได้บ่อยๆนะคะได้ตามอะไรคะตามสภาพแวดล้อมข้างนอกที่เปลี่ยนไปไงคะดังนั้นนะคะถ้าแยกออกเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนแรกค่ะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะคะแล้ววางแผนกลยุทธ์หน้าที่ด้านการตลาดค่ะซึ่งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมก็ดูทั้งภายนอกภายในเนาะภายนอกก็อย่างเช่นโอ้สภาพแวดล้อมการเมืองสังคมนะคะเทคโนโลยีนะคะภายในก็คือภายในธุรกิจค่ะลูกค้าคู่แข่งขันแล้วก็ตัวเราเองค่ะนะคะพวกนี้ก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมค่ะซึ่งเมื่อกี้เราได้ยินคำไปแล้วนะคะ SWOT analysis จะมีส่วนมาเกี่ยวข้องค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะวางแผนกลยุทธ์ค่ะนะคะแล้วข้อ2ก็คือมาดำเนินการตามกลยุทธ์ค่ะตอนนี้เราก็จะมีแผนรายละเอียดแล้วนะคะว่าเราจะดำเนินการยังไงจัดสรรทรัพยากรค่ะแรงคนแรงงานเวลาค่ะออกแบบโครงสร้างหน่วยงานระบุความรับผิดชอบแล้วก็ดำเนินการลงมือค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะในแง่ของการกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะจะให้ดีต้องประเมินความสำเร็จด้วยค่ะทำได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไหมเปรียบเทียบผลลัพธ์มีการควบคุมแก้ไขค่ะบางครั้งมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ตามเราก็ต้องควบคุมแก้ไขค่ะนี่คือขอบเขตกลยุทธ์ระดับหน้าที่ด้านการตลาดค่ะซึ่งมีความสำคัญมีประโยชน์อยู่3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกค่ะช่วยเราในการตรวจสอบตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนเร็วเหลือเกินค่ะเราเพิ่งผ่านพ้นช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มาใช่ไหมคะเดี๋ยวก็มีสภาพแวดล้อมใหม่มาอีกนะคะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเทคโนโลยีใหม่ 5G จะเข้ามานะคะโอ้เยอะแยะมากมายเลยค่ะที่เราต้องตอบสนอง2ค่ะวางแผนค่ะว่าจะเข้าถึงลูกค้าขององค์การที่จะทำให้เราเกิดกำไรได้อย่างไร3ค่ะมาช่วยในการดำเนินการค่ะทำให้ไปถึงค่ะนะคะแน่นอนองค์กรก็ต้องอยากประสบความสำเร็จธุรกิจจะไปได้ด้วยดีการตลาดจะทำได้สำเร็จดีก็ต้องมีแผนกลยุทธ์ค่ะดังนั้นเดี๋ยวมาชมคลิปต่อไปนะคะเราจะเล่าตัวอย่างของแผนกลยุทธ์ให้ฟังค่ะ

ลิปนี้นะคะอาจารย์เนจะให้ดูตัวอย่างของกลยุทธ์การตลาดค่ะในธุรกิจจริงๆค่ะว่ามีธุรกิจไหนที่มีการปรับกลยุทธ์การตลาดอย่างไรบ้างแล้วมันสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การยังไงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวอย่างนะคะย่อมเกิดจากกลยุทธ์ทางการตลาดนี่แหละค่ะซึ่งทบทวนให้พวกเราฟังจากคลิปที่แล้วนะคะว่ากลยุทธ์การตลาดจะประกอบไปด้วยนะคะจากซ้ายไปขวาเลยค่ะเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมก่อนมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงเครื่องมือที่มาใช้ก็คือ SWOT Metric ค่ะแล้วบางครั้งนะคะถ้าเราไปเรียนกลยุทธ์เชิงลึกนะคะ SWOT Metric ก็จะมีการจับคู่กันนะคะให้กลายเป็น Town Metric เพื่อให้เราได้กลยุทธ์ทางการตลาดและหลังจากนั้นกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญอย่างที่2 อีกนะคะนอกจากเรื่องของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคือการเลือกลูกค้ากลุ่มเป้าหมายค่ะผ่านการทำการตลาดเป้าหมาย STP ค่ะ Segmentation Targeting และ Positioning ค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะวางกลยุทธ์การตลาดต่อไปค่ะที่เรียกว่า 4P หรือ 7P ต่อไปค่ะมาดูตัวอย่างจริงในธุรกิจกันค่ะนี่เป็นตัวอย่างของซูเปอร์สโตร์ค่ะนั่นคือท็อปส์นะคะนะคะถ้าเราดูรูปด้านบนนะคะท็อปส์จะมีหลากหลายแบรนด์ค่ะมีทั้งท็อปเดียรี่ท็อปมาร์เก็ตนะคะท็อปออนไลน์นะคะหลากหลายแบรนด์หลากหลายสีค่ะนะคะบางครั้งก็มีสีดำนะคะเป็นเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์บ้างนะคะหรือท็อปส์ฟู้ดฮอลล์นะคะที่อยู่ในเซ็นทรัลซึ่งเป็นสำหรับตลาดพรีเมียมนะคะท็อปก็ตัดสินใจว่าในเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปคนใช้ออนไลน์กันเยอะนะคะแล้วท็อปก็ประกดอยู่ในทุกที่ค่ะทำยังไงทำให้คนจดจำได้มีเอกลักษณ์ของแบรนด์ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาตอบสนองกับสภาพแวดล้อมก็เลยวางแผนกันใหม่ค่ะดังนั้นรีแบรนด์ค่ะนะคะปรับท็อปนะคะให้มีเอกลักษณ์มากขึ้นนะคะก็เลยเปิดตัวโมเดลใหม่ค่ะเป็นฟู้ดสโตร์ที่มีการปรับแบรนด์ให้แบรนด์เป็นสีออกสีแดงอย่างเดียวเลยนะคะก็คือท็อปส์นะคะแล้วก็เพิ่มโมเดลในแง่อย่างเช่นท็อปคลับอย่างเงี้ยนะคะมารองรับสำหรับตลาดอาหารนำเข้าสินค้านำเข้านะคะหรือรวมทั้งท็อปออนไลน์นะคะที่มีการเซเนจิสมีการบูรณาการเข้ากับร้านค้าท็อปแบบดั้งเดิมค่ะนะคะให้ดูโมเดลค่ะที่ผู้บริหารก็จะบอกเลยค่ะว่าอันนี้รองรับนะคะการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เรียกว่าออมนิชแนลค่ะคือเราต้องมีนะคะช่องทางการตลาดที่หลากหลายนะคะมีที่จัดจำหน่ายที่หลากหลายแต่บูรณาการเข้าด้วยกันค่ะดังนั้นก็เลยตัดสินใจในการบูรณาการแบรนด์เข้าด้วยกันค่ะนี่คือกลยุทธ์การตลาดซึ่งส่งผลต่อการดำเนินการค่ะดังนั้นทุกอย่างจะบูรณาการด้วยกันนะคะจะสามารถแชททางไลน์แล้วก็ช็อปได้นะคะให้ไปส่งที่บ้านหรือมารับนะคะที่ท็อปส์ก็ได้หรือเข้าท็อปออนไลน์เพื่อสั่งซื้อให้ไปส่งที่บ้านก็ได้นะคะทุกอย่างมันจะรวมกันหมดนะคะอีคอมเมิร์ซแล้วก็หน้าร้านค่ะแล้วก็ทำหน้าตาให้เหมือนกันให้หมดค่ะนะคะนี่นะคะนี่คือหน้าตาของท็อปส์ออนไลน์ค่ะเห็นไหมคะก็จะปรับโรงสีทุกอย่างนะคะให้เป็นสีแดงนะคะจริงๆมันออกส้มแดงอะนะคะให้เป็นท็อปส์ออนไลน์นะคะแล้วก็มีการรองรับอีคอมเมิร์ซนะคะที่เชื่อมต่อกับหน้าร้านนะคะแล้วก็มีการออกท็อปคลับมาลองตลาดนะคะเพื่อรับในกลุ่มพรีเมียมที่สนใจในแง่สินค้านำเข้านะคะนี่คือกลยุทธ์ของท็อปส์ค่ะอีกตัวอย่างนึงค่ะชวนพาไปดูกลยุทธ์ของกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างค่ะนะคะอันนี้เขาเรียกเป็นกลุ่มแบรนด์ของเซี่ยวหมีค่ะเขาบอกว่ามีขายตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเครื่องซักผ้ายันเก้าอี้นวดเลยนะคะมีทุกอย่างค่ะทุกอย่างจริงๆกลยุทธ์การตลาดของเซี่ยวหมีคือต้องเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีสินค้ารอบด้านรอบตัวของลูกค้าเลยค่ะแล้วเป็นสินค้าที่คุณภาพดีในราคาไม่แพงค่ะซึ่งตรงนี้ไปสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรค่ะเพราะเป้าหมายองค์กรของเซี่ยวหมีคืออยากจะสร้างระบบนิเวศที่อยู่ใกล้ตัวลูกค้าสร้างแบรนด์แล้วก็ขณะเดียวกันนะคะ CEO ของเซี่ยวหมีเคยบอกเลยค่ะบอกว่าเซี่ยวหมีจะเป็นสินค้าที่เอากำไรแค่ 5% เท่านั้นเองนะคะดังนั้นตรงนี้ก็เลยส่งผลมาที่กลยุทธ์การตลาดด้วยนะคะดังนั้นทำยังไงก็ตามนะคะทำให้ต้นทุนเราต่ำแล้วก็เอากำไรน้อยดังนั้นสิ่งที่เสี่ยวหมีลอนช์ก็คือว่าทำแต่หน้าร้านออนไลน์เท่านั้นค่ะดังนั้นจะซื้อสินค้าเสี่ยวหมีเนี่ยต้องซื้อที่หน้าร้านออนไลน์นะคะหน้าร้านที่เป็นหน้าร้านแบบฟิสิกอลกายภาพเนี่ยพยายามมีให้น้อยที่สุดเพื่อลดต้นทุนค่ะแล้วเช่นเดียวกันในการลดต้นทุนได้นะคะแล้วก็คิดราคาได้ไม่แพงเสี่ยวหมีต้องมีพาร์ทเนอร์ชิพค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยสร้างเป็นลักษณะที่เรียกว่าเสี่ยวหมีอีโคโลจีค่ะคือมีพาร์ทเนอร์ชิพเยอะๆมาร่วมกันนะคะทำ R&D เรื่องคุณภาพด้วยกันทำให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้นพึ่งพาอาศัยอะไรซึ่งกันและกันแล้วก็ทำราคาได้ไม่แพงค่ะนะคะนี่คือกลยุทธ์การตลาดของเซี่ยวหมีค่ะ
นะคะให้ดูแบรนด์ไทยย้อนกลับมาแบรนด์เสื้อผ้าบ้างนะคะอันนี้แบรนด์ไทยอีกแบรนด์นึงค่ะที่จันเนชอบเลยนะคะแบรนด์นี้ชื่อว่านารยาค่ะกลยุทธ์การตลาดเดิมนะคะเป็นผ้าแบบแสดงความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็มีความเป็นไทยนะคะจนใครๆเรียกว่าเฮ้ยมาเมืองไทยต้องมาช้อปปิ้งนารยานะเพราะนั่นคือยูนิโคลเอเชียค่ะกลยุทธ์ใหม่ตอบสนองกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวหลังจากช่วงโควิดนะคะกลับมาก็ยังกลับมาไม่เยอะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนนะคะขณะเดียวกันมีคนรุ่นใหม่มากขึ้นที่อาจจะมองว่าแบรนด์นารยาไม่เหมาะกับเขาเพราะมันไม่ฮิปไม่ทันสมัยดังนั้นก็เลยออกแบรนด์มาค่ะเป็นบัตเตอร์อัพนะคะเพื่อรองรับกลุ่มเจเนเรชันใหม่ๆเจเนเรชัน Y เจเนเรชัน Z แล้วรวมถึงนะคะLGBTQ+ ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่เติบโตมากขึ้นนะคะเนี่ยจะเห็นได้นะคะจากโมเดลที่โฆษณาอยู่นะคะจะแสดงความเป็นวัยรุ่นและ LGBTQ ค่ะ3ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นนะคะกลยุทธ์การตลาดค่ะที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคตอบสนองกลยุทธ์ขององค์การค่ะนะคะแล้วก็รวมถึงตอบสนองเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปค่ะแล้วเรามาสร้างการดำเนินการที่เปลี่ยนไปหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วเราให้เห็นความสำคัญของกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรค่ะคลิปนี้นะคะอาจารย์นี้จะชวนมาดูการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดค่ะ Marketing Strategy ผ่าน3ขั้นตอนค่ะมีอะไรบ้างขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์การตลาดนะคะอาจารย์นี้คลี่ออกมาให้ดูค่ะมีขั้นตอนแรกค่ะเป็นสำคัญที่สุดเลยนะคะคือการวางเข็มทิศค่ะวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ค่ะขั้นตอนที่2ค่ะดำเนินการค่ะแน่นอนค่ะพอเราได้วางแผนแล้วเราก็ไปลงมือทำค่ะขั้นตอนที่3จันนี้บอกแล้วนะคะทำเสร็จยังไม่จบค่ะเราต้องประเมินด้วยค่ะนะคะว่าทำแล้วเป็นยังไงบ้างมีผลทั้งบวกทั้งลบอย่างไรเราเรียนรู้อะไรได้บ้างเพื่อย้อนกลับไปวางแผนต่อค่ะในรูปแบบที่เรียกว่า Agile Marketing Strategy ค่ะดังนั้นนะคะมาดูขั้นตอนแรกค่ะขั้นตอนการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะอาจารย์เน้นว่ามันเป็นกระดุมเม็ดแรกเลยค่ะที่เราต้องติดให้ถูกเราต้องวางแผนให้ได้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำสิ่งที่มันใช่สิ่งที่มันโดนค่ะ do the right thing ค่ะดังนั้นเริ่มแรกนะคะเราจะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมก่อนถ้าใครยังจำเครื่องมือได้นะคะอาจารย์เน้นแนะนำไว้ในคลิปแรกค่ะเครื่องมือที่ใช้เขาจะเรียกว่า SWOT analysis ค่ะนะคะดังนั้นเครื่องมือนี้นะคะจะช่วยในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งมหภาคซึ่งประกอบไปด้วย PEST ค่ะนะคะก็คือการเมืองนะคะเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เทคโนโลยีค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เป็นจุลภาคก็ประกอบไปด้วยลูกค้าคู่แข่งขันแล้วก็ตัวเราเองค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นพอเราวิเคราะห์เสร็จปุ๊บนะคะเราได้ strategy ใหญ่อันนึงแล้วค่ะแล้วเราก็เริ่มพัฒนาตลาดเป้าหมายค่ะคือหาลูกค้าที่เป็นลูกค้าของเราค่ะผ่านกระบวนการ segmentation

ณะของแกรนด์ชาร์ดก็ได้ค่ะนะคะดังนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่1ค่ะนี่คือคลี่มาให้ดูนะคะขั้นตอนที่1เราทำตามแนวนี้เลยนะคะจากซ้ายไปขวาเลยค่ะอาจจะมีเครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่น Customer Journey ในส่วนของการวิเคราะห์ลูกค้าส่วนของ Persona นะคะในส่วนของการทำSegmentation Targeting นะคะแล้วก็มีการนำ Digital Marketing มาใช้ได้ในส่วนของการทำ Brand Plan Brand Strategy นะคะนี่เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ค่ะนะคะแน่นอนค่ะลองไปดูรายละเอียดในหนังสือได้นะคะมันคือปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนั่นเองค่ะที่เป็นบวกและเป็นลบนะคะแล้วเราสามารถมาจับคู่กันนะคะระหว่างปัจจัยภายในกับภายนอกนะคะก็คือ S กับ W มาจับคู่กับ O กับ T ค่ะแล้วมาพลิกนะคะเขาเรียกว่า Town Metric ค่ะเพื่อได้ Strategy นะนี่เป็นตัวอย่างอีกอันนึงนะคะของในช่วงที่การทำในแง่ของการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนะคะหรือการทำ segmentation targeting ค่ะนี่คือการทำสิ่งที่เรียกว่า customer persona ค่ะเดี๋ยวนี้เรานิยมนะคะวิเคราะห์ลูกค้าแบบเชิงลึกเพื่อให้รู้นะคะว่าทำไมเขาถึงซื้อสินค้านะคะผ่านการทำ customer persona ค่ะนะซึ่งเป็นที่นิยมมากนะคะในกลุ่มธุรกิจสมัยใหม่โดยเฉพาะแบรนด์ที่เป็นแบรนด์พวกไลฟ์สไตล์ค่ะนะมาที่การทำการตลาดเป้าหมายนะคะซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนที่1นะคะนี่ก็มีภาพให้ดูค่ะนะคะหลังจากที่เราได้ตัวเพอร์โซนาแล้วนะคะเราได้ segmentation targeting แล้วนะคะเราจะมาทำ positioning ค่ะนี่ก็อีกเครื่องมือที่ใช้นะคะเขาเรียกว่า perceptual map ค่ะหรือแผนผังการรับรู้ค่ะนะคะเอามาช่วยในการวางตำแหน่งการตลาดเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายค่ะมาขั้นตอนที่2ค่ะพอได้แผนได้เข็มทิศแล้วนะคะเราก็จะดู the thing right แล้วค่ะเราจะมาเริ่มทำค่ะทำให้เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้นะคะดังนั้นมันต้องจัดสรรทรัพยากรค่ะไม่ว่าจะเป็น man money times นะคะพวกนี้ต้องจัดสรรให้ลงตัวนะคะแล้วก็ออกแบบโครงสร้างหน่วยงานให้มารองรับกับสิ่งที่เราจะทำค่ะนะคะแล้วก็ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบกำหนดเวลานะคะแล้วเริ่มดำเนินการไปตามเวลาค่ะอันนี้เครื่องมือที่ใช้ที่เราเห็นในภาพนี้เขาเรียกว่าแกรนด์ชาร์ตค่ะก็สามารถเอามาช่วยได้มาค้าในการเลแผนของเราให้ทุกคนเห็นรับรู้แล้วก็ช่วยกันลงมือทำค่ะขั้นตอนที่3ค่ะศึกจบอย่าต้องเริ่มไปนับศพค่ะนะคะก็ประเมินผลลัพธ์ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเอา KPI เข้ามาใช้ก็ได้นะคะว่าเรามี KPI แต่ละตัวยังไงนะคะเราได้ตามนั้นไหม Marketing KPI แน่นอนค่ะหนีไม่พ้นนะคะเรื่องยอดเซลล์นะคะเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะแล้วก็เรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าค่ะที่ก็เป็น KPI ดั้งเดิมที่เราใช้กันมาตั้งแต่ต้นเลยค่ะจำนวนลูกค้าใหม่นะคะอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้มี KPI ด้านดิจิตอลเข้ามาด้วยนะคะอย่างเช่น reach นะคะเราเข้าถึงได้มากแค่ไหนนะคะคนเมนชั่นพูดถึงเรามากน้อยแค่ไหนในดิจิตอลนะคะหรือเรามี lead มากน้อยแค่ไหนนะคะไปศึกษาต่อได้นะคะเรื่องดิจิตอลนะคะอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่ได้มาเร็วด้วยแทบจะ real time เลยค่ะดังนั้นนะคะ3ขั้นตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนลงมือทำนะคะประเมินผลเป็น3ขั้นตอนที่ช่วยให้เราพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดต่อไปได้ค่ะเพราะเราจะเรียนรู้นะคะผ่านการวางแผนลงมือทำประเมินผลนี่แหละแล้วก็ย้อนกลับมาวางแผนใหม่เป็นกระบวนการที่เราเรียนรู้การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะบุคลากรอาจจะเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากที่สุดแล้วก็เป็นเคล็ดลับของความสำเร็จที่ทำให้องค์กรไปได้ไกลหรืออีกทางนึงนะคะ people เนี่ยอาจจะกลายเป็นตัวถ่วงที่สำคัญเป็นค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาองค์กรก็ได้ค่ะเป็นได้ทั้ง2ทางเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าเรามีกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ดีหรือเปล่าค่ะดังนั้นคลิปนี้อาจารย์เนจะชวนมาฟังค่ะว่าเราจะทำกลยุทธ์ด้านนี้ได้อย่างไรบ้างค่ะมาดูความหมายนะคะกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบมีทิศทางนะคะหรือ strategic human resource management ค่ะเป็นการวางแผนและดำเนินการตามนโยบายกิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะคะมันเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยมีจุดหมายเพื่อสร้างสมรรถนะ competency และพฤติกรรมบุคคลอันเป็นที่พึงประสงค์ที่จะสนับสนุนนะคะกลยุทธ์ระดับองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจค่ะนี่คือความหมายค่ะนะคะดังนั้นเราจะสร้างทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนผ่านอะไรได้บ้างค่ะมาดูขอบเขตนะคะมันมีทั้งเรื่องของการวิเคราะห์ออกแบบงานค่ะมีตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกคนค่ะ
อบรมและพัฒนาค่ะจัดการผลงานค่าตอบแทน

ผลประโยชน์แรงงานสัมพันธ์บุคลากรสัมพันธ์นโยบายต่างๆการจัดเก็บข้อมูลค่ะโอ้โหหน้าที่งานเนี่ยมีกว้างขวางมากมายเลยนะคะหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เลยงานเนี่ยแหละค่ะนะดังนั้นมีความสำคัญมากๆเลยนะคะดังนั้นเราจำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนทรัพยากรบุคคลแบบมีทิศทางเพราะมันมีความสำคัญคือมันช่วยในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีกลยุทธ์มากขึ้นจัดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมค่ะถ้าองค์สร้างไม่เหมาะสมก็ไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปได้ค่ะแล้วรวมถึงจัดการผลการทำงานของบุคลากรให้เกิดประโยชน์ค่ะนะคะดังนั้นต้องผ่านการวิเคราะห์แยกแยะนะคะการพัฒนาผลการทำงานแล้วรวมถึงสามารถจัดเชนได้ค่ะเขาบอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก่อนคือทรัพยากรมนุษย์นี่แหละค่ะองค์กรถึงจะเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นนะคะการจัดการกลยุทธ์นะคะของทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญจริงๆค่ะมันส่งผลทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เขาบอกว่าองค์กรที่แค่ไม่ไปข้างหน้าก็คือถอยหลังแล้วค่ะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจค่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นตัวอย่างค่ะการพัฒนากลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์รองรับศตวรรษที่21ค่ะมีอะไรกันบ้างนะคะการพัฒนากลยุทธ์การจัดการ HR นะคะสำหรับองค์กรสมัยใหม่นะคะมันจะประกอบไปด้วย1ค่ะต้องปรับโมเดลขององค์กรค่ะเพื่อรองรับการขับเคลื่อนในรูปแบบใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆค่ะเขาเรียกว่า New Organizational Models ค่ะ2ค่ะสร้างบุคลากรที่เปี่ยมความสามารถนะคะอย่างเดียวไม่พอค่ะเดี๋ยวนี้ต้องยืดหยุ่นด้วยนะคะ flexible ด้วยค่ะเขาบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะในยุคปัจจุบัน3ค่ะการจัดการ HR ซึ่งนำไปสู่ระบบการทำงานแบบเปลี่ยนประสิทธิภาพค่ะ high performance work system เลยค่ะเราจะจัดการยังไงนะคะให้เกิดระบบนี้ค่ะ4ค่ะเดี๋ยวนี้ในยุคดิจิทัลค่ะต้องมีการวัดและเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรมนุษย์เอามาใช้ค่ะนะคะเพราะ data อย่างที่มันมีอย่างรวดเร็วการแข่งขันที่มันสูงค่ะเราต้องมีการวัด KPI แล้วมีการเปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจนค่ะดังนั้นชวนมาดูตัวอย่างค่ะการปรับโมเดลองค์การสมัยใหม่ค่ะตัวอย่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะคือ google.com ค่ะ Google ยิ่งใหญ่มากๆค่ะเพราะคือ Search Engine อันดับ1ในโลกค่ะในประเทศไทยใช้กันอยู่ไม่เยอะหรอกค่ะ 99.99% ได้ค่ะดังนั้น Google เป็นองค์กรที่ใหญ่จริงๆและมีข้อมูลเยอะมากจริงๆค่ะแต่ Google ตัดสินใจในปี2015ค่ะนะคะว่า Google จะไม่ใช้ชื่อบริษัทว่า Google อีกต่อไปค่ะจะมีการปรับโมเดลองค์กรค่ะโดยใช้ชื่อบริษัทที่เรียกว่า Alphabet ค่ะแล้วให้ Google เป็นแค่ส่วนหนึ่งของ Alphabet เท่านั้นแล้วก็แยกจากนะคะธุรกิจอื่นๆ Business Unit อื่นๆค่ะทำไมถึงปรับองค์กรแบบนั้นเพื่อรองรับค่ะทำให้การขับเคลื่อน Google เนี่ยเป็นเอกเทศเพราะอะไรคะเพราะสร้างความน่าเชื่อถือไงคะเพราะสร้างความโปร่งใสไงคะเพราะไม่มีใครนะคะจะมา question ได้ว่าข้อมูลไปถูกแชร์ให้กับหน่วยงานอื่นๆหรือเปล่าเพราะความที่ Google เนี่ยเห็นข้อมูลการเสิร์ชทั้งโลกใบนี้ไงคะดังนั้นก็เลยทำให้ Google concern ว่าถ้าไม่ปรับองค์กรจะไม่รองรับนะคะเรื่องสมัยใหม่อย่างเช่นเรื่องของ PDPA เรื่องของ Data Governance ค่ะดังนั้นก็เลยเกิดการปรับองค์กรให้เกิดขึ้นนะคะอย่างที่2นะคะการสร้าง flexible and magnetic workforce ค่ะนะคะสร้างบุคลากรที่เต็มไปด้วยความสามารถนะเปรียบเหมือนแม่เหล็กเลยแล้วแถมยังยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ด้วยค่ะอาจารย์นี้ขอยกตัวอย่างนะคะบริษัทในไทยนะคะอยู่ใกล้ๆมตท.นี่เองนะคะนั่นคือ impact ค่ะ impact management นะคะ impact มีการปรับเรื่องบุคลากรเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะความที่เขาเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับไมซ์ค่ะในการจัดในแง่งานประชุมนะคะโรงแรมอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะดังนั้น Impact มีการปรับตัวเยอะมากในช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะสร้างบุคลากรที่ยืดหยุ่นได้นะคะสามารถย้ายจากการทำงานนะคะที่จะต้องรองรับไมซ์แต่ช่วงโควิดไม่มีไมซ์เกิดขึ้นเนี่ยหน้าที่ด้านอื่นนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะดึงดูดบุคลากรเจเนอเรชันใหม่ๆเข้ามาทำในธุรกิจไมซ์มากขึ้นค่ะโดยการที่สร้างนะคะต้นกล้าไมซ์นะคะก็คือในแง่ของบุคลากรที่อยู่ในวงการการศึกษานะคะสาขาต่างๆให้มาลองเข้ามาฝึกงานในไมซ์ดูมาประกวดนะคะ Innovation Awards ในไมซ์นะคะเพื่อมาสร้างสรรค์นะคะทำให้บุคลากรรู้สึกว่ามีส่วนร่วมนะคะมีการยอมรับความสามารถนะคะหรือการสร้างงานแบบที่เรียกว่า Gig Economy ค่ะคือไม่ต้องมาทำงานประจำที่ Impact ก็ได้นะสามารถทำงานแบบเป็นโปรเจกต์ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อรองรับการทำงานของบุคลากรรุ่นใหม่ค่ะนะ

ซึ่งจะได้ว่าเป็นตัวอย่างที่มันชัดเจนมากๆเลยค่ะนะคะบุคลากรรุ่นใหม่เขาอยากต้องการความอิสระนะคะต้องการความยืดหยุ่นที่มากพอดังนั้น Impact ตอบโจทย์นี้ด้วยการฝึกบุคลากรแบบนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องจบด้านไมซ์มาค่ะสามารถมาฝึกงานที่นี่แล้วดูว่าเราชอบหรือเปล่าได้ค่ะแบบที่3นะคะจัดการทรัพยากรบุคคลเข้าสู่ระบบการทำงานแบบ High Performance ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของบริษัทในวงการยาอันดับหนึ่งเลยค่ะคือไฟเซอร์ค่ะไฟเซอร์ Pfizer เพิ่งประกาศนโยบาย HR มาค่ะว่าจะสร้างระบบการทำงานที่เปลี่ยนประสิทธิภาพผ่านการทำงานแบบไฮบริดค่ะไฮบริดก็คือว่าทำที่บ้านด้วยทำที่ออฟฟิศด้วยนะคะเข้าออฟฟิศประมาณอาทิตย์ละ 2-3 วันค่ะเพื่อสร้างประสิทธิภาพค่ะโดยให้ความสำคัญกับนโยบายการทำงานที่ชัดเจนนะคะว่าเขาสามารถนะคะทำงานแบบยืดหยุ่นได้ขณะเดียวกันยังคงความผูกพันขององค์กรอยู่นะคะพัฒนาทักษะดิจิตอลให้มารองรับเรื่องนี้นะคะเพื่อสร้างประโยชน์ว่าพนักงานเนี่ยสามารถสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้โดยที่ไม่ต้องอยู่ออฟฟิศตลอดเวลาไม่ต้องอยู่บ้านตลอดเวลามีการทำงานแบบไฮบริดค่ะแล้วเชื่อว่าสิ่งนี้จะสร้างความสุขในการทำงานสร้างคัลเจอร์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพค่ะนะแล้วก็ลดต้นทุนด้วยค่ะมาที่เรื่องของเมทริกค่ะนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะนะคะ HR metric และ benchmarking ค่ะเพราะตอนนี้เราเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วค่ะมี HR metric เยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ turnover rate นะคะ เรื่องของ revenue per employee นะคะพวกนี้ต้องหยิบมาใช้ค่ะนะคะเรื่องพวกนี้มันจะทำให้เราบริหารเรื่อง HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นคือ internal metric ค่ะขณะเดียวกันมี external metric ด้วยก็คืออย่างเช่นการเปรียบเทียบกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งค่ะนะคะว่าเรามี cost per employee revenue per employee profit per employee เปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นยังไงสวัสดิการ benefit เราให้เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันเป็นยังไงแล้วมันส่งผลต่อ talent management ไหมพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเอามาใช้แล้วก็เอามาเปรียบเทียบตลอดเวลาค่ะเพื่อทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องคนค่ะนะคะในนี้อาจารย์เน้ให้ตัวอย่างค่ะบริษัทในฝันที่คนอยากทำงานด้วยค่ะนะคะอันดับหนึ่งเป็น Google ค่ะเพราะ Google ใส่ใจเรื่องของเครื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากๆเลยค่ะเพราะมนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมใน Google นะคะประเทศไทยเราก็มีตัวอย่างอันดับ2เหมือนกันค่ะคือPTT ปตท.ค่ะนะคะคนรุ่นใหม่บอกว่าทำงานที่ปตท.นะคะได้สิ่งแวดล้อมที่เขาชอบค่ะได้มีการพัฒนาตัวเองเพราะมีโปรเจกต์ใหม่ๆอินโนเวชันใหม่ๆให้พนักงานทำอยู่ตลอดเวลาค่ะอันดับ3คือ Shopee ค่ะนะคะเพราะเป็นระบบบริษัทอีคอมเมิร์ซเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานค่ะพวกนี้ก็เป็นเมทริกที่เราต้องดูเหมือนกันนะคะว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยเราติดอันดับบริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานไหมนะคะบริษัทที่คนทำงานได้นานไหมนะคะพวกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเบนช์มาร์กิ่งเทคนิคเหมือนกันค่ะดังนั้นฝากไว้นะคะสำหรับ4เรื่องค่ะที่สำคัญสำหรับการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบมีกลยุทธ์ในศตวรรษที่21ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่อยู่ในองค์กรทุกคนเลยค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
4: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
5: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าวา4ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: ยาเสพติด

0: ตภัยทำลายชาติ
1: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
2: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
1: ขอร่วมเป็น1ใน67ล้านพลังไทย
3: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
4: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
5: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายในจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
9: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
10: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
11: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
12: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
10: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
6: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกช่องทาง STOU Channel
1: สุภมาศดิถีวานมหาสมัยมงคลชัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเลิศขัตติยาทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระศกไทยพระมหากรุณาธิคุณยอดยิ่งแล้วทรงผ่องแผ้วดังศูนย์ส่องรังสีสวยพระมหาบารมีแผ่อุ่นไอน้ำพระทัยคุ้มครองราชสุขชีวีถวายบังคมบรมนาถแทบบาทแก้วจิตแน่แน่วเชิญไตรรัตน์สวัสดิ์ศรีถวายพระพรชัยมงคลพระจักรีทรงเปรมปรีพลายิ่งหทัยสราญขอทรงเป็นนครินทร์ปิ่นประเทศทรงเรืองเดชเกลิกไกลมหาศาลโลกแซ่ซ้องถวายชัยนิรันดร์การพระปีชาญาณทศมราชทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สวัสดีครับพบกับผมกิติพันธ์นาคมงคลเช่นเคยนะครับในรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสารายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความน่าอยู่ของสังคมไทยเพื่อมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมชื่นชมคนที่ทำความดีโดยเราจะนำเสนอกิจกรรมต่างๆของคนที่มีใจอาสากันนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคงจะรู้จักกับบ้านนกขมิ้นนะครับเพราะว่าบ้านนกขมิ้นนั้นเป็นมูลนิธิที่มีความเป็นคนใจอาสาครับเพราะว่าเขาได้สนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับผู้ยากไร้หรือว่าผู้ด้อยโอกาสนั่นเองครับโดยเขามีความเชื่อที่ว่าพลังของความสุขและความรักนั้นจะทำให้เด็กๆและเยาวชนนั้นสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปได้นั่นเองครับและอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นเป็นผู้ให้และเป็นคนใจอาสาได้นั้นก็คือโครงการเหลือขอหรือที่คุ้นหูกันดีนะครับกับสโลแกนที่ว่า how to ทิ้งอย่างไรไม่ให้ไร้ค่าและให้เกิดประโยชน์นั่นเองครับน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับตามไปชมกันเลยครับ
1: บ้านนกขมิ้นเป็นหนึ่งในหลายมูลนิธิที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมความช่วยเหลือของบ้านนกขมิ้นคือการอุปการะเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาครอบครัวและไม่มีผู้รับผิดชอบในการอุปการะเลี้ยงดูเป็นเด็กเร่ร่อนกำพร้าถูกทอดทิ้งโดยทางมูลนิธิจะให้การดูแลทางด้านอาหารปัจจัยพื้นฐานในการใช้ชีวิตตลอดจนการศึกษาทางนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
2: มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเนี่ยจริงๆเริ่มต้นเลยนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับมันก็เป็นบ้านเด็กกำพร้าโดยคุณพ่อเออร์วินคุณพ่อวินก็อปรี่เนี่ยเป็นคนชาวสวิตเซอร์แลนด์แกก็เป็นพนักงานสายการบินสวิตแอร์เป็นสจ๊วตแล้วก็บินมาเมืองไทยบ่อยๆตอนนั้นพ่อก็อายุ ประมาณ55เสร็จแล้วพ่อก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเกษียณจากการเป็นพนักงานสายการบินสวิตแอร์เนี่ย อยากจะอยู่เมืองไทยก็เลยไปเรียนมนุษยศาสตร์เอกภาษาไทยครับที่รามคำแหงนะครับท่านก็เรียนแล้วก็พอพูดภาษาไทยได้ท่านก็ไปเจอกับเด็กเร่ร่อนคนหนึ่งนะครับอยู่แถวรามคำแหงที่ว่าเสือแล้วก็ท่านก็สงสัยเด็กเนี่ยอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยอะ8-9ขวบทำไมมานอนตามป้ายรถเมล์ท่านก็เลยไปคุยว่าทำไมมาอยู่แถวนี้เด็กก็บอกว่าก็ไม่อยากอยู่กับบ้านแล้วก็รู้สึกว่าเขามีปัญหาแล้วก็พ่อก็บอกงั้นก็กินข้าวไหมพ่อก็พาไปเลี้ยงข้าวแล้วก็พาไปบอกว่าเออไปอาบน้ำอะไรที่อพาร์ตเมนต์ที่พ่ออยู่อ่ะทีนี้เด็กก็ชอบเด็กก็ไปชวนเพื่อนเด็กเร่ร่อนมาก็มาที่อพาร์ตเมนต์ท่านหลายคนเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็รู้สึกว่าเออเด็กเข้ามาเยอะๆมันอาจจะรู้สึกเป็นที่รำคาญของหลายคนเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็บอกว่าพ่อน่าจะทำเป็นบ้านเด็กกำพร้านะพ่อวินก็เลยคิดได้ว่าเออน่าจะทำบ้านเด็กกำพร้าท่านก็กลับไปสวิตรอบสุดท้ายนะครับท่านก็ไปสมัครเป็นมิชชันนารีนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนของท่านก็ร่วมกันบริจาคเงินมาประมาณเกือบ 300,000 บาทท่านก็เลยมาซื้อที่ดินและก็บ้านหลังเล็กๆนะครับอยู่แถวๆเสรีไทยหรือเมื่อก่อนเราเรียกว่าซอยรอดอนันต์นะครับพอมีบ้านตรงนั้นก็เริ่มมีเด็กเริ่มต้นแรกๆก็ประมาณ 4-5 คนไม่เยอะครับท่านก็คิดว่าเอ๊ะบ้านหลังนี้เราจะตั้งชื่อว่าบ้านอะไรคนก็ถามว่าทำไมถึงแล้วเรียกว่าบ้านนกขมิ้นก็มีอาจารย์สอนภาษาไทยของคุณพ่อเนี่ยก็บอกว่าเด็กพวกนี้มันเหมือนนกขมิ้นเหลืองอ่อนถ้าเราฟังเพลงไทยเดิมนะนกขมิ้นเหลืองอ่อนค่ำแล้วจะนอนไหนดีท่านก็เลยคิดว่าน่าจะตั้งชื่อว่าบ้านนกขมิ้นตอนนั้นผมเนี่ยก็ทำงานอยู่เบอร์วิชั่นและผมก็เป็นครูข้างถนนอยู่แถวๆรามคำแหงเหมือนกันตอนนั้นก็มีเด็กเนี่ยที่ติดตามผมอยู่เนี่ยประมาณเกือบ20คนเด็กกลุ่มนึงเนี่ยต้องเรียนหนังสือแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงผมมีเด็กแต่ผมไม่มีบ้านแต่คุณพ่อวินมีบ้านแต่ไม่มีเด็กมีโอกาสที่มาเจอกันและผมก็พาเด็กเหล่านั้นน่ะเข้ามาอยู่ในบ้านโดยขมิ้นแล้วก็เลยเริ่มที่จะทำงานร่วมกันมานะครับจากการที่เราทำงานมาเริ่มต้นเนี่ยเราคือครอบครัวทดแทนเป็นบ้านสำหรับเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กกำพร้าเด็กเร่ร่อนเราเอาเขาเข้ามาดูแลให้การศึกษาเลี้ยงดูต่างๆจนเขาเติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็คืนสู่สังคมอันนี้เป็นงานหนึ่งของเรานะครับที่เรามีบ้านนกขมิ้นที่เป็นสถานสงเคราะห์อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่สุโขทัยและอยู่ที่เชียง ใหม่เชียงรายนะครับผมในการที่เราจะช่วยเหลือเด็กแต่ละคนในการที่เราจะรับเด็กแต่ละคนเข้ามาเนี่ยเราก็พบว่าเรามีหน่วยตอนนั้นผมก็เป็นครูข้างถนนผมก็มีโอกาสที่เข้าไปสัมผัสกับชีวิตของเด็กที่อยู่ตามข้างถนนหรือว่าอยู่ตามบ้านที่ไม่มีคนที่ดูแลแล้วก็มีโอกาสไปเจอเขาแล้วก็ชวนเขาเข้ามาที่บ้านทุกขมิ้นแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีบางคนที่เป็นหน่วยงานราชการบ้างเป็นอปต.บ้างเป็นส่วนโรงเรียนบ้างบางครั้งก็ติดต่อมาที่จะบอกว่ามีเด็กที่ถูกทอดทิ้งอยู่ให้เราไปช่วยเหลือเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราที่จบด้านสังคมสังเคราะห์เนี่ยครับลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปดูว่าเด็กคนนั้นมีปัญหาจริงไหมยังมีญาติพี่น้องพอจะช่วยอยู่ได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีใครที่ช่วยได้เราก็จะรับเข้ามาอยู่ในบ้านทุกขมิ้นในด้านของเจ้าที่ของเรานะครับก็จะมีทั้งที่จะเป็นเจ้าที่ประจำด้วยแต่ต้องเป็นเจ้าที่ประจำที่เริ่มต้นจากการเป็นอาสาสมัครก่อนนะครับก็จะมีอยู่ที่กรุงเทพก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับที่เป็นพ่อแม่ในการดูแลเด็กเหล่านี้ครับซึ่งก็เป็นงานที่หนักมากนะครับคือต้องดูเขาเหมือนกับตลอดนะครับ24ชั่วโมงครับนอกจากเขาไปโรงเรียนเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นงานที่เราเปลี่ยนบ่อยไม่ได้ด้วยเพราะเด็กก็ไม่อยากจะเปลี่ยนพ่อแม่บ่อยครับผมแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ในส่วนของการลงพื้นที่ด้วยสังคมสังเคราะห์การให้ทุนการศึกษาในอีกหลายพื้นที่ครับการเป็นอาสาสมัครบ้านทุกขมิ้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับบางคนเนี่ยก็โทรมาหรือว่าติดต่อมาขอเป็นครูพิเศษนะครับครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษนะครับสอนภาษาจีนสอนร้องเพลงหรือว่ามาสอนการบ้านเด็กก็มีครับอันนี้ก็มีแล้วก็มีอีกหน่วยนึงก็คือเขาก็ต้องการจะเป็นจิตอาสาในการที่จะรับของบริจาคพวกของเหลือใช้ให้เป็นจุดที่จะรับของเพื่อจะเอามาให้บ้านทุกขมิ้นในการที่จะใช้ของเหล่านั้นในการแบ่งปันหรือการเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาครับมีจิตอาสาหลายแบบถ้าเกิดว่าต้องการช่วยนะครับมีทั้งคนที่เกษียณอายุราชการแล้วมาเป็นครูก็มาติดต่อได้มีทั้งคนที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ต้องการทำจิตอาสานะครับก็มาติดต่อได้ครับเราก็ยินดีที่จะให้ท่านมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับเราในสิ่งที่ท่านถนัดเนื่องจากมูลที่บ้านทุกขมิ้นนะครับเราก็ทำงานแบบเป็นบ้านๆเริ่มจากบ้านเล็กๆกลายเป็นสถานสงเคราะห์และเป็นมูลที่เราอาจจะดูผลสำเร็จในเชิงของชีวิตของเด็กนะครับเด็กของเราที่ได้รับการศึกษาจากเด็กเร่ร่อนเด็กที่แม้กระทั่งเขาเป็นเด็กขอทานนะแค่จะไปกินข้าวข้างทางร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางผมเคยพาเด็ก 2-3 คนไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางเจ้าของร้านก็ไม่ให้นั่งเขาบอกว่าเด็กสกปรกนะครับเด็กพวกนี้เป็นเด็กเร่ร่อนจรจัดนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเราก็มีโอกาสให้เขาได้เรียนหนังสือจนเขาจบปริญญาตรีจนเขาทำงานมีครอบครัวมีชีวิตที่มั่นคงได้ก็เป็นรู้สึกว่าเป็นดอกไม้แห่งชีวิตนะครับเราได้เห็นความสุขของเขาความสำเร็จของเขาเราก็มีความสุขครับ
1: มูลนิธิบ้านนกขมิ้นให้ความสำคัญกับจุดเล็กๆแต่มีความสำคัญต่อสังคมใหญ่ๆนั่นก็คือครอบครัวเพราะครอบครัวคือรากฐานชีวิตของคนการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตการพัฒนาบุคลิกนิสัยและความประพฤติของบุคคลซึ่งจะส่งผลต่อไปกับสังคมและประเทศชาติเด็กๆควรได้รับความรักความอบอุ่นและการศึกษาที่ดีเพื่อต่อยอดไปสู่การรู้จักเอื้อเฟื้อและแบ่งปันกับผู้อื่นต่อไป
0: คุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นนะครับนั่นก็คือโครงการเหลือขอหรือที่คุ้นหูกันดีครับHow to ทิ้งอย่างไรไม่ให้ไร้ค่านะครับซึ่งก็จะชวนคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นผู้ให้เป็นคนที่มีใจอาสามอบสิ่งของที่มีอยู่หรือเหลือใช้นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของเล่นเก่าหรือว่าของต่างๆที่เราหมดความสนใจไปแต่ยังมีประโยชน์อยู่เก็บไว้ที่บ้านนะครับก็จะรกบ้านหรือว่านำไปส่งต่อให้กับคนอื่นจะดีกว่าก็สามารถมอบมาได้ซึ่งวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยถึงแนวคิดและหลักการของโครงการนี้นะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรรวมถึงจะมีประโยชน์อย่างไรซึ่งคุณผู้ชมครับจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้เป็นผู้ให้เอาละครับเรามามอบปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นกันนะครับ
1: เสื้อผ้าเต็มตู้รองเท้าเต็มบ้านของเล่นเต็มห้องตุ๊กตาเต็มเตียงเหล่านี้อาจทำให้ใครหลายคนอึดอัดกับภาพที่เห็นแต่ก็ไม่อยากจะทิ้งไปเพราะในแต่ละชิ้น อาจมีเรื่องราวและความทรงจำซ่อนอยู่แต่ของเหล่านี้หากส่งต่อจะเพิ่มรอยยิ้มและความสุขให้กับน้องๆ อีกหลายรอยยิ้มนี่คือที่มาของโครงการเหลือขอครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมได้นั่งอยู่กับคุณสุรชัยสุขเขียวอ่อนแล้วนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: เรามาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของโครงการนะครับที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับโครงการเหลือขอนั่นเองนะครับโครงการเหลือขอเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับอาจารย์
2: โครงการเหลือขอเนี่ยเริ่มต้นจริงๆเรามีปัญหาคือทางบ้านนกขมิ้นมีปัญหาว่าเราไม่มีกำลังไม่มีเงินพอที่จะส่งเด็กให้เรียนหนังสือในระดับสูงๆในระดับ

0: ปริญญาตรีหรือมหาลัยต่างๆเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงที่จะหาเงินจากไหนมาดูแลพวกเขา
1: ครับ
0: แล้วเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีของใช้เยอะแยะไปหมดเลยเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะทิ้งก็ไม่รู้จะทิ้งที่ไหนเราก็เลยชวนเขาว่ามาเปลี่ยนของใช้ของเขาเนี่ยมาบริจาคให้เราเพื่อเราจะเปลี่ยนของเหล่านั้นเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆเราก็เลยเรียกว่าโครงการเหลือของหมายถึงของที่คุณมีเหลือและคุณไม่ใช้หรือคุณใช้ไม่หมดคุณมาให้กับเราได้นะครับผมและผมก็เชื่อว่าโครงการเนี้ยมันจะเป็นโครงการที่เปิดใจคนที่ว่าจะช่วยเขาว่าบางคนคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วแต่ว่ามาติดอยู่ที่ว่าถ้าเกิดไม่มีเงินจะช่วยยังไงเราก็รับเป็นของได้ครับของที่เป็นของเหลือใช้หรือว่าของที่คุณคิดว่ามันอาจจะเป็นขยะในบ้านแต่มันก็ยังเป็นประโยชน์กับเด็กๆครับผมเราก็เรียกว่าโครงการเหลือขอครับจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้คือมาเสริมในด้านของใช้ของเด็กในบ้านและกระทุนการศึกษาแต่เมื่อโครงการนี้มีคนที่เริ่มสนับสนุนมากขึ้นเราก็เลยมองออกว่าเอ้ยโครงการนี้นอกจากจะช่วยเด็กของเราแล้วยังช่วยคนในสังคมไทยอีกมันเหมือนกับเป็นสะพานผมเป็นแค่คนกลางที่รับของบริจาคมาแล้วก็นำของเหล่านั้นไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่านำไปเปลี่ยนเป็นทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือคนในสังคมด้วยครับ
1: พูดง่ายๆคือโครงการขยายใหญ่ขึ้นเราก็เลยต่อยอดให้เป็นโครงการแยกออกมา
0: ครับ
1: คราวนี้ลักษณะของโครงการเนี่ยมีการดำเนินงานยังไงครับ
0: การดำเนินงานของโครงการเนี่ยเราเริ่มต้นอย่างเป็นระบบนะฮะเลยตอนแรกนี่แหละเราติดปัญหาเหมือนกันเป็นมูลนิธิพอเราเป็นมูลนิธิเนี่ยเราเป็นองค์กรการกุศลองค์กรสาธารณประโยชน์เนี่ยค้าขายไม่ได้ครับผมมันมูลนิธิห้ามแสวงหาผลกำไรผมก็มีโอกาสปรึกษากับส่วนราชการหน่วยงานราชการเขาบอกว่าอย่างนั้นครูต้องจดเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะวิสาหกิจเพื่อสังคมมันก็เป็นบริษัทแบบหนึ่งนะฮะที่มีผลกำไรเนี่ยไม่มีการปันผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็เงินที่เป็นกำไรเนี่ย 70% เนี่ยต้องบริจาคให้กับมูลนิธิหรือว่าสาธารณประโยชน์ต่างๆเราก็เลยตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมชื่อว่ามานาวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับมานาก็คืออาหารจากพระเจ้านะครับผมนะฮะเราก็เอารับของหรือใช้ของบริจาคของรีไซเคิลต่างๆเอามาขายแล้วก็เอาเงินเนี่ยบริจาคให้กับบ้านนกขมิ้นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยเหลือคนในสังคมอีกทีหนึ่งมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นองค์กรซ้อนๆกันอยู่แต่ว่าเราต้องการทำให้ถูกกฎหมายด้วยครับผม
1: แต่ทั้งนี้ก็คือหวังผลเพื่อที่จะให้ถูกรูปแบบแล้วก็เป็นการให้โดยมีการส่งต่อแบบสะพานบุญด้วย
0: ครับผม
1: แล้วลักษณะที่จะเชิญชวนให้กับคนได้มาบริจาคเนี่ยครับมีของอะไรบ้างคร
0: ับครับก็จริงๆเนี่ยผมเนี่ยรับทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าหนังสือรองเท้าเครื่องไฟฟ้าเก่าเสียแล้วก็รับนะครับยกเว้นอย่างเดียวเฟอร์นิเจอร์นะครับเคยมีคนบริจาคชักโครกอะครับเขาบอกว่าพอดีหอพักเขาอะอยากจะเปลี่ยนชักโครก
1: หมายถึงว่ามีเยอะด้วย
0: เขาห้องน้ำก็หลายอันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเขาโละของเก่าไป
1: หมดเลย
0: นะครับประมาณ10 ตัว 10 ตัวเขาบอกครูเอาไหมผมว่าเอาครับผมเอาหมดเลยครับแต่ก็เอามาเสร็จแล้วจะไปทำอะไรนะเสร็จแล้วมาอยู่สักพักนึงก็มีโครงการที่เราไปทำปรับปรุงห้องน้ำให้กับเด็กในชุมชนในโรงเรียนครับผม
1: สิ่งนี้ไหมครับเป็นสิ่งที่ครูออสเห็นว่าคนในสังคมไทยเนี่ยเป็นคนที่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันเพราะว่าครูออสก็บอกเสมอว่าเรารับทุกสิ่งรับทุกอย่างเพราะว่าบางคนอาจจะต้องคำนึงว่าเราไม่มีของที่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ก็ตรงนี้จุดหนึ่งแรกเริ่มของโครงการเนี่ยผมว่าเป็นการที่อยากจะสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันไงครับอะไรก็ได้ที่คุณให้เราได้ครับเรายินดีรับแล้วเราจะบอกเขาว่าสิ่งที่คุณให้มาเป็นประโยชน์กับเด็กกับคนในสังคมด้วยเราก็เลยรับทุกอย่างครับเพราะว่าผมเคยเป็นเด็กไงฮะเป็นเด็กเด็กที่เป็นเด็กเร่ร่อนเป็นเด็กยากจนเคยเก็บพวกขยะขายนะฮะผมก็รู้ว่าของทุกอย่างมันมีประโยชน์แล้วมันควรจะได้รับการให้แล้วก็แบ่งปันเพื่อคนอื่นได้ครับผม
1: ทุกสิ่งอย่างนั้นเกิดมาจากความที่เราเคยขาดมาก่อน
0: ครับเราเคยขาดครับผม
1: อยากที่จะทดแทนสิ่งเหล่านั้น
0: เพราะว่าผมได้เคยแบบไปเก็บของในถังขยะเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้เราได้ของแบบเราตื่นเต้นมากเลยครับผมทั้งที่ของที่เขาทิ้งแล้วนะฮะบางคนเนี่ยคิดว่าของไม่มีประโยชน์กับเขาแต่มันยังมีคุณค่ากับคนอื่นครับโครงการเหลือของจริงๆเนี่ยเรารับบริจาคอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่เราจะมีแคมเปญครับแคมเปญช่วงปีใหม่

0: ที่ทุกคนอยากจะเปลี่ยนของใช้นะครับผมเขาก็อยากจะทิ้งเราก็เลยมีแคมเปญว่า how to ทิ้งทิ้งอย่างไรให้เกิดประโยชน์เพราะบางคนเนี่ยเอาของใหม่เข้ามาแล้วไม่รู้จะเอาของเข้าไปไหน มีเสื้อผ้าเต็มตู้แล้วแล้วจะเอาไปไหนต่อเขาก็ไม่รู้จะเอาไปแลกไข่หรือเปล่า อย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ครับ แต่ว่าผมว่าเอามาให้ผมได้เกิดประโยชน์กว่านะครับ เราก็เลยพยายามที่จะสร้างแคมเปญนี้ว่าถ้าคุณจะจัดบ้านรับปีใหม่ถ้าคุณจะจัดบ้านรับตรุษจีน รับสงกรานต์คุณเอามาให้กับเรามาทิ้งที่เราได้ครับผม นะฮะเราก็ไม่มีวันหยุดอยู่แล้วเรารับคุณได้ตลอดเลยนะครับ แล้วก็ทำให้บ้านคุณสะอาดด้วยแล้วมันทิ้งเป็นประโยชน์ยังไงบางคนก็ถามว่าแล้วมันเป็นประโยชน์ยังไงมากับครูทิ้งให้ครูเนี่ยหนึ่งคุณทิ้งของที่แบบว่ามันเหลือใช้เนี่ยมาให้เราไปรีไซเคิลเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: คือมันไม่เป็นขยะไม่สร้างมลภาวะเป็นพิษแต่ว่าของบางอย่างที่คุณให้เรามาเนี่ยเราส่วนหนึ่งเราไปให้เด็กด้วยที่ไม่มีของเด็กยากจนคนไร้บ้านนะครับอีกอันนึงเราเอามาเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาเป็นอนาคตนะครับสิ่งที่คุณให้มาคือประโยชน์ทุกอย่างครับ
1: คือในเรื่องของการส่งต่อหรือว่าสะพานบุญอะไรก็ดีนะครับก็สำคัญเพราะว่าเราได้รับบริจาคมาในปริมาณที่มากแล้วเนี่ยเราจะไม่มีที่เก็บใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: สุดท้ายเราก็ต้องกระจายไปไม่ว่าจะมอบก็ดีหรือว่าอย่างที่บอกไปเอานำไปขายเพื่อที่จะนำหมุนกลับมาเป็นเงินทุนการศึกษาให้กับเด็กในมูลนิธิของเราด้วยคราวนี้จากที่ดูในโซเชียลมีเดียนี่ครับจะเห็นว่าอาจารย์เนี่ยก็มีเทคนิคในการที่จะขายของใช่ไหมเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังในเรื่องนี้นิดนึงฮะ
0: อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราพบว่าตั้งแต่ปัญหาเริ่มมีโควิดใช่ไหมฮะพอมีโควิดเนี่ยของเข้ามาปุ๊บเอ๊ะเราก็ตลาดบางทีก็ปิดขายไม่ได้เราก็เลยต้องขายออนไลน์แล้วก็ไลฟ์สดเลยครับผมไลฟ์สดนี่ก็ไม่ใช่ผมคนเดียวนะก็มีผมมีลูกศิษย์และก็มีเด็กๆด้วยทีมงานไลฟ์สดผมเนี่ยเป็นเด็กในบ้านนะครับผม
1: มีเด็กที่อยู่ในมูลนิธิเราด้วย
0: แล้วก็มีทางราชการมาอบรมการไลฟ์สดให้นะครับผม
1: ผลตอบรับเป็นไงบ้างครับอาจารย
0: ์ดีครับ
1: ดีเลย
0: ทั้งในช่วงไลฟ์สดเนี่ยตอนแรกเนี่ยบอกว่าเอาเฉพาะวันเสาร์วันเดียวนะมีคนก็เข้ามาเยอะนะครับมาก็เราก็ไม่ใช่ว่าเราแบบจะตั้งหน้าตั้งตาขายนะเราก็เล่นสนุกกับเขาด้วย ก็มีเกมด้วยครับ
1: ครับ
0: เกมทายนู่นทายนี่ไปให้เขารู้สึกว่าไม่เครียดด้วยแล้วก็ได้ช่วยเหลือด้วยบางคนเนี่ยเขาอยากจะเล่นสนุกกับเราแต่เขาไม่ได้อยากได้ของนะเขาบอกเอาอย่างนี้ครูเดี๋ยวเนี่ยพี่เนี่ยจะซื้อเสื้อผ้านี้นะให้ครูนะแต่ว่าครูต้องเอาไปแจกเด็กนะคือของเนี่ยให้มาอยู่แล้วเขาก็ซื้อเราแล้วก็ช่วยให้เราไปแจกแล้วก็ถ่ายรูปให้เขาว่าไปแจกมาแล้ว
1: ครับก็เป็นกิจกรรมเสริมที่น่าสนใจขึ้นนะครับผมสังเกตเห็นใต้คอมเมนต์เนาะเขาก็จะคอมเมนต์ว่าเนี่ยบริจาคได้ที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยคราวนี้ก็คือเป็นการเพิ่มจำนวนคนบริจา
0: ค
1: ของการส่งต่อและการให้อีกด้วย
0: จริงๆภาพความประทับใจที่ผมได้เห็นของคนที่บางครั้งเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่เขาก็ต้องการการแบ่งปันต้องการช่วยเหลือคนอื่นเขาก็ทำอย่างนี้ครับคือบ้านเขาก็ไม่ค่อยมีนะเขาก็ทำขอว่าขอเป็นจุดที่จะรับของให้เราก็จะมีคนในหมู่บ้านนะฮะมาเอาของมาใส่ไว้ที่บ้านเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับเต็มจนแบบว่าเขาก็บอกเนี่ยจะไม่มีที่เดินแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยจัดการได้นะครับก็เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็ดีใจที่เขาช่วยเราแต่เขาไม่อยากให้เขารู้สึกเดือดร้อนไปด้วยฮะเราก็จะไปช่วยเคลียร์ให้ครับผมโครงการนี้ต้องบอกจริงๆนะฮะว่าเราได้ช่วยรับของจากคุณเสร็จแล้วเราได้ช่วยคนที่มาทำงานกับเราคนที่มาทำงานกับเราเนี่ยหลายคนมีเบื้องหลังชีวิตนะฮะแต่เขาอยากจะกลับตัวเป็นคนดี
1: คร
0: ับเราก็ให้โอกาสเขามาทำงานแล้วเราก็อบรมจริยธรรมเขาด้วยนะผมก็เป็นคริสเตียนแล้วก็จะมีการอบรมจริยธรรมเขาในทุกสัปดาห์ด้วยเพื่อให้เขาได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะแล้วก็บอกว่าหลายคนชมเขานะและเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าถึงแค่เขาจะเป็นคนที่ไม่มีความรู้มีเบื้องหลังชีวิตที่ไม่ดีนะฮะแต่เขาเปลี่ยนแล้วแล้วก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยสามารถช่วยเหลือเด็กแล้วก็คนยากไร้ในสังคมได้ทำให้เขารู้สึกเขามีความสุขบางคนเนี่ยนะผมต้องบอกนะเขาออกมาจากหมู่บ้านเขาเนี่ยโดยที่หลายคนในหมู่บ้านเขาเนี่ยมองว่าเขาเป็นตัวปัญหานะแต่ว่าพอมาอยู่กับเราเนี่ยเราให้โอกาสเขาได้ทำงานเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็พอเขากลับไปในหมู่บ้านเนี่ยได้มีโอกาสเอาของไปแบ่งปันไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเขากลายเป็นฮีโร่จากหมู่บ้านนั้นเลยจากนักเลงหัวไม้กลายเป็นโอ้ครับผม
1: โครงการต่อยอดอื่นๆที่ครูออสอยากจะทำเนี่ยยังมีอีกไหมครับ
0: เรากำลังจะมีโครงการครัวนกขมิ้นค ควรนกขมิ้นแกเป็นครัวเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเราคิดว่าถ้าเกิดว่าปัญหาเกิดภัยต่างๆเนี่ยเราไปทําอาหารเลยดูแลคนที่ยากไร้คนที่ประสบอุทกภัยเลยและอีกโครงการนึงเรากําลังจะไปคุยกับโรงเรียนต่างๆแล้วเราจะตั้งธนาคารขยะขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนต่างๆก็เริ่มมีแล้วนะแต่เราจะไปรับซื้อขยะของเขานะครับเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยจะได้เงินจากการแบ่งปันจากธนาคารขยะมาอยู่ในธนาคารออมทรัพย์ของโรงเรียนเป็นทุนการศึกษาและเราจะไปตั้งโครงการที่ว่ารับซื้อขยะจากทะเลนะครับเพื่อให้กลุ่มชาวประมงหรือกลุ่มเด็กที่เป็นลูกชาวประมงเนี่ยเก็บขยะชายทะเลเก็บขยะจากในทะเลนะครับหาปลาไม่ได้ก็เอาขยะนี่แหละพวกขวดน้ำเนี่ยมาขายเราแล้วเราก็ให้เป็นทุนการศึกษาเขาครับแต่ต้องเป็นความฝันอยู่ครับผมยังไม่มีเรือเลยครับ
1: ฟังจากที่ครูออสพูดมาแล้วเนี่ยก็คือมีโครงการที่อยากจะทำเกิดขึ้นมากมายเลยรู้สึกยังไงครับประทับใจภูมิใจหรือว่ารู้สึกยังไงต่อการเป็นผู้ให้ครับหรือคำว่าจิตอาสาที่เกิดขึ้นเนี่ย
0: จริงจริงผมได้รับโอกาสจากคนในสังคมนะฮะจากญาติพี่น้องนะครับแล้วก็เราก็อยากจะส่งต่อโอกาสนี้ให้กับคนอื่นแล้วก็ผมก็ชอบในด้านการที่จะทำงานด้านนี้มานะครับผมรู้สึกว่ามันก็เป็นความสุขเราก็มีแรงบันดาลใจที่ทำให้คนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยครับ
1: ครับเดี๋ยวให้ครูออสนะครับพูดถึงคุณผู้ชมนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังที่อยากจะบริจาคหรือว่ามอบส่งต่อของต่างๆจะไปช่องทางไหนได้บ้างครับ
0: ครับก็ผมอยากให้สังคมเราเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันเริ่มเล็กๆก็ได้ครับคุณมีอะไรเริ่มเล็กๆก็ได้ครับผมบางคนก็บอกว่ามีเสื้อผ้าตัว2ตัวส่งไปสดีมาให้ผมก็ได้นะครับตามที่อยู่ของมูลที่บ้านตุกมิ่นนะครับโครงการเหลือขอนะครับแล้วก็อาจจะมีจำนวนหนึ่งอยากจะให้ไปรับก็สามารถโทรติดต่อให้ไปรับได้ครับผม
1: วันนี้ครับคุณผู้ชมได้ฟังครูออสได้มาเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยทำให้ผมเนี่ยเริ่มมีแรงบันดาลใจที่จะเป็นผู้ให้มากขึ้นแล้วนะครับก็ทำให้เรานึกถึงนะครับว่าของที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์หรือว่าเป็นของที่เราละความสนใจไปเนี่ยอาจจะเป็นของที่มีค่าสำหรับคนอื่นที่รออยู่ก็ได้นะครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครูออสมากๆเลยนะครับ
0: เพราะว่าผมเคยเป็นเด็กนะเป็นเด็กที่เป็นเด็กเร่ร่อนเป็นเด็กยากจนเคยเก็บพวกขยะขายนะฮะผมก็รู้ว่าของทุกอย่างมันมีประโยชน์และมันควรจะได้รับการให้และก็แบ่งปันเพื่อคนอื่นได้ครับผม
1: คุณผู้ชมครับความรักการเอื้อเฟื้อและแบ่งปันนั้นล้วนเป็นหัวใจสำคัญของคนใจอาสาครับซึ่งการได้พูดคุยถึงมุมมองและแนวคิดของคนใจอาสาแต่ละท่านนะครับก็จะทำให้เรามีรอยยิ้มและยิ้มแย้มรวมถึงชื่นชมกับความรู้สึกดีๆเหล่านั้นครับซึ่งรายการในวันนี้ก็หวังเป็นเช่นนั้นนะครับหวังว่าคุณผู้ชมนั้นจะมีรอยยิ้มและมีความรู้สึกดีๆรวมถึงความประทับใจเช่นเดียวกันครับหมดเวลาของรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะแนะนำคนอาสาต่างๆก็สามารถส่งคำแนะนำนะครับมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศ

0: เภสัชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
1: ลุงเป็นคนอุบลครับผมหมูยอที่นั่นอร่อยมากนะครับอยากจะพัฒนาอาหารสูตรดั้งเดิมให้มันดีขึ้นก็ได้มสท.นี่แหละที่เข้ามาเติมเต็มความรู้ส่วนนี้ให้กับลุงเขาสอนด้านโภชนาการชุมชนเอามาประยุกต์ใช้ใครๆก็เรียนได้ใครๆก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ครับหมูยออุบลธรรมดาธรรมดาของลุงทุกวันนี้ก็กลายเป็นสินค้าขายดีเป็นโอท็อประดับชาติไปแล้ว
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ใครๆก็เข้าใจนะครับว่าโรคกลัวน้ำระบาดเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น
3: ผิดครับโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ทุกฤดู
5: ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ือหน่วยนี้เป็นหน่วยที่สองของชุดวิชา94462ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะครับเป็นเรื่องของบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศโดยบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนนี้นะคะจะเป็นบทบาทของฝ่ายสนับสนุนในระบบธุรกิจการเกษตรหน่วยที่สองนี้นะคะจะมีสองตอนสำหรับตอนที่หนึ่งก็คือบทบาทและหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศตอนที่หนึ่งนี้นะคะก็จะมีสามเรื่องประกอบด้วยเรื่องที่หนึ่งคือบทบาทของภาครัฐด้านการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเรื่องที่สองเป็นบทบาทของภาครัฐด้านการควบคุมและเรื่องที่สามเป็นเรื่องของหน่วยงานของภาครัฐที่ส่งเสริมและควบคุมการดำเนินธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำหรับบทบาท

ของภาครัฐนะคะด้านการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศจะมีการส่งเสริมในเรื่องอะไรบ้างนะคะก็ประกอบด้วยการส่งเสริมการลงทุนทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยนะคะการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของไทยเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศแล้วก็การส่งเสริม

นะคะก็เพื่อช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศช่วยในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการประกอบการและความชำนาญของแรงงานเพื่อกระจายการพัฒนาไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศโดยการสนับสนุนการลงทุนในภูมิภาคต่างๆเพื่อช่วยในการสร้างงานให้แก่ประชาชนของประเทศแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับดุลการค้าและดุลการชำระเงินของประเทศนะคะในการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยก็จะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่างๆนะคะถ้าเรามีการส่งออกมากๆเนี่ยก็จะทำให้ดุลการค้าและดุลการชำระเงินของประเทศเนี่ยดีขึ้นค่ะทีนี้นโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนทางธุรกิจการเกษตรนะคะภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆว่าในแผนพัฒนาฉบับต่างๆเนี่ยเรามีการส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรอะไรบ้างนะคะเราก็มาดูตั้งแต่แผนพัฒนาฉบับที่1นะคะเริ่มต้นในปี2504แล้วก็จบแผนพัฒนาฉบับที่2ในปี2514นะคะในแผน1แล้วก็แผน2เนี่ยมุ่งเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านะคะเช่นอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมนมข้นหวานแล้วก็อุตสาหกรรมกระดาษเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็มีการลงทุนสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะโครงสร้างพื้นฐานก็เช่นการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพลังงานไฟฟ้าแล้วก็การชลประทานเพื่อการเกษตรด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศด้วยต่อมาในแผนพัฒนาฉบับที่3ถึง5นะคะเริ่มต้นในปี2515แล้วก็จบในปี2529นะคะแผน3แผนนี้นะคะมีผลสืบเนื่องจากแผนที่ผ่านมาคือแผน1และแผน2เนี่ยเรามีการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้าเนี่ยมากนะคะก็ส่งผลให้มีการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบสินค้าขั้นกลางแล้วก็เครื่องจักรอุปกรณ์เข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตนะคะก็ส่งผลให้เกิดการขาดดุลการค้าอย่างรุนแรงรัฐบาลจึงได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าในสินค้าขั้นกลางควบคู่กันนะคะอุตสาหกรรมส่งออกที่ให้การส่งเสริมก็เช่นกิจการด้านสินค้าเกษตรการแปรรูปผลผลเกษตรนะคะต่อมาก็ได้เน้นอุตสาหกรรมเบาแล้วก็อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากเช่นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปอาหารกระป๋องต่างๆนะคะในช่วงแผนนี้ก็มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนในพ.ศ. 2520มีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ผู้ลงทุนได้แก่การให้หลักประกันสิทธิประโยชน์ด้านภาษีมาตรการคุ้มครองและก็สิทธิประโยชน์อื่นๆนะคะต่อมาในแผนพัฒนาฉบับที่6ถึง7เริ่มต้นในปีพ.ศ. 2530สิ้นสุดในปี2539นะคะทั้ง2แผนนี้ก็ยังคงให้การส่งเสริมในกิจการผลิตเพื่อส่งออกอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมโดยให้สิทธิประโยชน์ในการนำเข้าเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเก่าที่เสื่อมสภาพมีการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของไทยเนี่ยได้พึ่งพิงเทคโนโลยีตนเองลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะคะจึงได้ออกประกาศส่งเสริมกิจการเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยการให้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อมาในแผนพัฒนาฉบับที่8ถึง9นะคะเริ่มต้นในพ.ศ. 2540และสิ้นสุดในปี2549นะคะทั้ง2แผนเนี่ยก็ยังคงมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการส่งออกแต่เป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะทำให้มีการแข่งขันการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นประเทศไทยเนี่ยก็เลยต้องมีการปรับองค์กรภาครัฐแล้วก็ดำเนินงานด้านการส่งเสริมการลงทุนใหม่นะคะมีการปรับยุทธศาสตร์และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนองตอบต่อแผนยุทธศาสตร์เพื่อการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจใหม่ของโลกนะคะต่อมาในแผนพัฒนาฉบับที่10ถึง11เริ่มต้นในพ.ศ. 2550และสิ้นสุดในพ.ศ. 2559นะคะทั้ง2แผนเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และความเป็นไทยนะคะสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบโลจิสติกดำเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศให้สนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะส่วนในแผนพัฒนาฉบับที่11เนี่ยมีการเสริมสร้างทุนทางเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยทุนทางกายภาพและก็ทุนทางการเงินโดยใช้ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อจนความคิดสร้างสรรค์นะคะให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆรวมทั้งเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีประชาคมโลกนะคะต่อมาในแผนพัฒนาฉบับที่12และ13เริ่มต้นในพ.ศ.2560นะคะแล้วก็จัดสิ้นสุดในพ.ศ.2570สำหรับแผนพัฒนาฉบับที่12เนี่ยนะคะมีประเด็นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนคือการส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะคะสนับสนุนการดำเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆสนับสนุนเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิตในต่างประเทศสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็ผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีต่างๆนะคะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้านส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆในเวทีโลกแล้วก็มีการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะส่วนแผนพัฒนาฉบับที่13นะคะเป็นแผนพัฒนาฉบับล่าสุดเนี่ยกำหนดหมุดหมายของการพัฒนาไว้13หมุดหมายนะคะหมุดหมายที่5ก็คือไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกที่สำคัญของภูมิภาคโดยมีกลยุทธ์การพัฒนาเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคแล้วก็ผลักดันการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ไทยแลนด์ 4.0 ค่ะสำหรับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุนนะคะจากมาตราที่16เนี่ยกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะให้การส่งเสริมการลงทุนได้เนี่ยต้องเป็นกิจการที่สำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ความมั่นคงของประเทศกิจการที่ใช้ทุนแรงงานหรือบริการเนี่ยตราสูงหรือเป็นกิจการที่ใช้ผลิตผลการเกษตรหรือทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นว่ากิจการนั้นเนี่ยยังไม่มีในประเทศหรือว่ามียังไม่เพียงพอหรือว่ากิจกรรมวิธีการผลิตยังไม่ทันสมัยนะคะสำหรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่8/2565นะคะก็มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในด้านต่างๆก็คือการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยยกระดับอุตสาหกรรมเดิมที่ไทยมีความโดดเด่นควบคู่กับการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ที่ไทยมีศักยภาพแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับโซ่อุปทานมีการเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะแล้วก็ยั่งยืนมีการผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศและประตูการค้าการลงทุนของภูมิภาคนะคะนอกจากนี้ก็มีการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SMEแล้ววิสาหกิจเริ่มต้นหรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยให้มีความเข้มแข็งแล้วก็เชื่อมต่อกับโลกนอกจากนี้ก็มีการส่งเสริมการลงทุนตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ก็มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมข้อสุดท้ายก็มีการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจของไทยและเพิ่มบทบาทไทยในเวทีโลกสำหรับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยนะคะไปลงทุนในต่างประเทศก็มีการสนับสนุนในด้านต่างๆนะคะได้แก่การสนับสนุนด้านการเงินนะคะอันนี้ก็มีหน่วยงานก็คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักนะคะที่มีบทบาทในการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนของไทยในต่างประเทศนะคะเพื่อขยายตลาดสินค้าหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิทธิประโยชน์ของประเทศต่างๆที่ไทยเนี่ยต้องการเข้าไปลงทุนแล้วก็ยังสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาคเช่นการให้เงินกู้ระยะยาวแก่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในโครงการที่ใช้สินค้าและบริการของไทยสนับสนุนการลงทุนในประเทศที่มีผลต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในโครงในภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของภาครัฐนอกจากนี้ก็มีการสนับสนุนการเปิดร้านและประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทยในต่างประเทศนะคะก็มีธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยเนี่ยให้การสนับสนุนการเงินทางการเงินแก่นักลงทุนไทยเพื่อไปลงทุนเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ก็มีการจัดทําโครงการไทยซีเล็กนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมอาหารไทยทั้งที่ดําเนินการในประเทศไทยและก็ต่างประเทศโดยใช้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กนะคะที่มอบให้แก่ร้านอาหารไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสําเร็จรูปนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์ทั้งร้านอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารไทยนะคะซึ่งในแต่ละปีเนี่ยธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้นะคะนับหมื่นล้านบาทเลยแล้วก็มีการเป็นการส่งเสริมการส่งออกนะคะสินค้าเกษตรไทยที่ใช้เป็นวัตถุดิบนะคะที่นําไปปรุงอาหารมีการส่งออกเป็นจํานวนมากเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังสนับสนุนข้อมูลและสารสนเทศแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศในด้านการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศนะคะก็มีการสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าไทยในต่างประเทศนะคะมีการส่งเสริมในลักษณะต่างๆเช่นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของไทยเนี่ยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศมีการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กนะคะผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook YouTube นะคะการสนับสนุนด้านการเงินก็มีการให้ความช่วยเหลือนะคะจากสถาบันการเงินของรัฐเช่นธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะมีการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่ผู้ส่งออกแล้วก็นำเข้าสินเชื่อสำหรับผู้ส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะนำไปใช้ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจและช่องทางในการขยายฐานลูกค้าสินค้าเกษตรในต่างประเทศนะคะนอกจากนี้ก็มีการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรนะคะสินค้าเกษตรที่ผลิตตามมาตรฐานเนี่ยก็จะทำให้ได้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศเป็นการขยายการส่งออกได้อีกทางหนึ่งนอกจากนี้ก็มีการใช้มาตรการทำภาษีนะคะทางด้านการนําเข้าแล้วก็ส่งออกแล้วก็การใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีประกอบกันด้วยนะคะนอกจากบทบาทของภาครัฐด้านการส่งเสริมธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศแล้วเนี่ยเราก็ยังมีบทบาทด้านการควบคุมการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในประเทศไทยนะคะมีการควบคุมอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือการจํากัดการถือหุ้นส่วนใหญ่ของชาวต่างชาติในกิจการบางประเภทนะคะซึ่งการจํากัดการถือหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยต้องมีการระบุไว้นะคะในนโยบายและหลักเกณฑ์ของการส่งเสริมการลงทุนเช่นโครงการลงทุนในกิจการตามที่ปรากฏในบัญชีหนึ่งท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542เนี่ยนะคะโครงการลงทุนเนี่ยต้องมีผู้ถือหุ้นนะที่มีสัญชาติไทยเนี่ยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ51ของทุนจดทะเบียนก็หมายความว่านักลงทุนไทยเนี่ยต้องเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่นะคะของโครงการลงทุนนั้นนอกจากนี้ก็มีการควบคุมการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาตินะคะอันนี้ตามกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยกําหนดเงื่อนไขการประกอบธุรกิจรวมถึงการขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองเพื่อประกอบธุรกิจในประเทศไทยจากกฎหมายนี้นะคะก็อนุญาตให้คนต่างด้าวเนี่ยสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ยกเว้นนะบางธุรกิจที่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบกิจการหรือว่าต้องดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนที่จะประกอบธุรกิจได้นะคะนอกจากนี้ก็มีการควบคุมธุรกิจของชาวต่างชาติ
ด้านการเงิน

ก็เช่นกำหนดทุนขั้นต่ำนะคะที่ชาวต่างชาติใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทยการควบคุมการทำงานของชาวต่างชาตินะคะอันนี้ตามกฎหมายก็คือพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวจะมีประกาศนะกฎหมายนี่จะมีประกาศกำหนดให้งานใดเนี่ยที่ห้ามคนต่างด้าวทำนะคะโดยอาจจะห้ามเด็ดขาดหรือว่าห้ามโดยมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้คนต่างด้าวถ้าจะเข้ามาทํางานในประเทศไทยนะคะก็ต้องมีใบอนุญาตทํางานถ้าไม่มีใบอนุญาตทํางานอันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายหรือว่าไม่สามารถทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะให้ทํางานได้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีการควบคุมการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของชาวต่างชาตินะคะก็คืออนุญาตให้ชาวต่างชาติเนี่ยถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในประเทศไทยได้นะคะแต่ต้องภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีการควบคุมเกี่ยวกับสิทธิบัตรในประเทศไทยด้วยนะคะสำหรับการควบคุมนะคะในด้านการค้าสินค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราก็มีการใช้มาตรการทางภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนะคะสำหรับมาตรการทางภาษีเนี่ยก็เป็นจะเกี่ยวกับภาษีนําเข้าแล้วก็ภาษีส่งออกในด้านการส่งออกเนี่ยเราจะส่งเสริมการส่งออกนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีนะคะมีสินค้าไม่มากนักนะคะที่มียังมีการเก็บภาษีส่งออกอยู่นะคะส่วนมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยก็เช่นมาตรการทางอนามัยสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนะคะแล้วก็มาตรการสิ่งแวดล้อมเป็นต้นสำหรับหน่วยงานของภาครัฐที่ส่งเสริมและควบคุมการดำเนินธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะหน่วยงานของภาครัฐนี่ก็จะมีบทบาททั้งสองด้านคือนอกจากส่งเสริมการดำเนินธุรกิจแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีบทบาทในด้านการควบคุมเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องและก็เหมาะสมนะคะหน่วยงานแรกที่จะพูดถึงก็คือหน่วยงานของสำนักนายกรัฐมนตรีได้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะคะที่มีบทบาทในการส่งเสริมการลงทุนทั้งให้การส่งเสริมแก่ผู้ประกอบการชาวไทยและก็ผู้ลงทุนชาวต่างประเทศนะคะโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยก็รับสิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีแล้วก็จะให้การคุ้มครองของภาครัฐด้วยนะคะต่อมาก็คือหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์นะคะมีหลายหน่วยงานหน่วยงานแรกก็คือกรมการค้าต่างประเทศนะคะจะมีบทบาทในด้านต่างๆเช่นการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับสินค้าที่ส่งออกและนำเข้าดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางการค้าแล้วก็ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศสำหรับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะก็มีการดำเนินงานต่างๆเช่นการส่งเสริมการส่งออกการขยายตลาดสินค้าและธุรกิจบริการของไทยให้บริการข้อมูลการค้าแล้วก็เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกส่วนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะบทบาทในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศก็เช่นการประชุมเจรจาระหว่างประเทศด้านการค้าและบริการนะคะการลงทุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งการเจรจาการค้าเนี่ยมีทั้งในระดับทวิภาคีอนุภูมิภาคภูมิภาคพหุภาคีแล้วก็ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะต่อมาก็คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าการดำเนินงานก็เช่นการส่งเสริมธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกธุรกิจบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วก็กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์นะคะต่อมาก็คือหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือกรมวิชาการเกษตรนะคะกรมวิชาการเกษตรนี้มีบทบาททางด้านสินค้าพืชนะคะมีการดำเนินงานก็เช่นการตรวจสอบและรับรองการผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP ในระดับฟาร์มตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตหรือว่า GMP สำหรับโรงคัดบรรจุมีการตรวจสอบและรับรองสินค้าพืชที่ส่งออกตรวจสอบการนำเข้าสินค้าพืชแล้วก็ให้บริการข้อมูลและสาร

สนเทศเกี่ยวกับการผลิตและการค้าสินค้าพืชระหว่างประเทศส่วนกรมปศุสัตว์นะคะการดำเนินงานก็ได้แก่การตรวจสอบและรับรองการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP ในระดับฟาร์มสำหรับสินค้าปศุสัตว์นะคะตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตหรือ GMP สำหรับสถานประกอบการควบคุมดูแลการนำเข้าส่งออกสัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการผลิตและการค้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศส่วนกรมประมงนะคะก็มีการดำเนินงานก็คือการตรวจสอบและรับรองการผลิตสินค้าสัตว์น้ำตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีหรือว่า GAP ในระดับฟาร์มตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตหรือว่า GMP สำหรับสถานประกอบการควบคุมการดูแลการส่งออกและนำเข้าสัตว์น้ำแล้วก็ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้บริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการผลิตและการค้าสินค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศส่วนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะการดำเนินงานที่เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศก็คือการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้ส่งออกแล้วก็แจ้งการรับแจ้งการนำเข้าการส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกนำเข้าสินค้าเกษตรต่อมาก็คือหน่วยงานกระทรวงการคลังนะคะหน่วยงานแรกก็คือกรมศุลกากรนะคะอันนี้ในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยกรมศุลกากรก็จะมีบทบาทสำคัญนะคะก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรแล้วก็กฎหมายอื่นๆนะคะมีการรับลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้าส่งออกสำหรับผู้ประกอบการที่จะประสงค์ปฏิบัติพิธีการศุลกากรนะคะในการนำเข้าและส่งออกหรือว่าดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ต่อมาก็คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะคะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังสำหรับบทบาทในการในด้านธุรกิจระหว่างประเทศก็คือให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศนะคะมีบริการเปิด Letter of Credit หรือว่า LC ส่งเสริมการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศให้บริการคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าแล้วก็การขอสินเชื่อแล้วก็บริการอื่นๆนะคะส่วนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังนะคะทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SME บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเนี่ยนะคะไม่ได้ให้สินเชื่อแต่ทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อให้กับ SME ที่ไม่มีหลักทรัพย์หรือว่ามีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอในการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อให้ได้วงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้นตามความต้องการของธุรกิจแล้วก็ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศแล้วก็ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องนะคะต่อมาก็คือหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรมและแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอ.นะคะมีภาระหน้าที่ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนอกจากนี้ก็ยังส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนหรือองค์การของรัฐเนี่ยจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอีกด้วยนะคะซึ่งในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีการสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมต่างๆรวมทั้งอุตสาหกรรมที่ทำการผลิตเพื่อการส่งออกนะคะต่อมาก็มีสถาบันอาหารนะคะก็มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเช่นการจัดฝึกอบรมการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารให้บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารค่ะสำหรับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขนะคะหน่วยงานที่มีบทบาทหลักก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.

นะคะจะมีบทบาทปกป้องคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยอย.ก็จะมีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้ก็มีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาเหล่านี้นะคะต่อมาก็คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะบทบาทที่เกี่ยวข้องก็เช่นการให้บริการตรวจวิเคราะห์อาหารวัตถุดิบว่ามีการปนเปื้อนสารห้ามใช้หรือว่าสารพิษต่างๆ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046-9
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับเนื้อหาของโมดูลนี้ซึ่งเป็นโมดูลที่4นะคะเป็นไทเทิลก็คือ Skimming and Scanning นะคะก็ตามหลักแนวคิดตามกฎของสื่อการเรียนการสอนมสท.นะคะจะต้องมีแบบฟอร์มเข้ากรอบของแนวคิดคือเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะอธิบายในโมดูลนะคะโมดูลนี้แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นผลลัพธ์เรามาดูกันที่แนวคิดก่อนนะคะคือการอ่านทั้ง skimming scanning เนี่ยเป็นการอ่านเร็วเพื่อจับใจความนะคะหรือจับใจความสำคัญส่วน scanning เนี่ยเป็นการกวาดสายตานะคะกวาดสายตาให้ทั่วเพื่อให้ได้ใจความหลักนะคะ skimming เนี่ยมีวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่จะใช้ในการหา main idea นะคะเป็นจุดๆไปนะคะไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมดตัวอย่างของเนื้อหาคืออ่านบทความต่างๆนี้อ่านแค่ประโยคแรกและของแต่ละย่อหน้าไม่ต้องอ่านทุกประโยคนะคะอ่านข้ามคำเรื่อยมาจนจบความสำหรับสแกนนิ่งก็เป็นการอ่านเร็วเหมือนกันอย่างที่เกริ่นไปแต่แรกนะคะเป็นการอ่านเร็วแบบกวาดสายตา

เพื่อหาข้อมูลเฉพาะเพื่อหาถ้อยคำหรือวลีเฉพาะต่างๆในเนื้อหาซึ่งเราไม่จำเป็นต้องอ่านทุกคำเราไม่มีเวลาที่จะต้องไปนั่งอ่านทุกบรรทัดนะคะเรามีประเด็นอยู่ในใจของเราแล้วว่าเราต้องการหาอะไรนะคะจากบทเนื้อหานี้นะคะเราก็สแกนไปเพื่อหาสิ่งที่ต้องการเท่านั้นนะคะถัดมาเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ว่าเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาโมดูลนี้แล้วนักศึกษาจะสามารถทำอะไรได้นะคะก็มี3ข้อด้วยกันคือนักศึกษาสามารถจะเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับการอ่านของตนได้ว่าจะใช้สกิมมิ่งหรือสแกนนิ่งนะคะส่วนข้อที่2อย่างที่เกริ่นแล้วว่าสกิมมิ่งเนี่ยใช้ในการอ่านเพื่อหาใจความสำคัญหาเมนไอเดียของบทความหรือรายละเอียดสนับสนุน supporting details นะคะส่วนสแกนนิ่งเนี่ยกวาดสายตาเพื่อหาข้อมูลเฉพาะอ่านเช่นอาจจะเป็นหาแค่คำบางคำตัวเลขบางตัวนะคะหรืออาจจะค้นหาความคิดบางอย่างโดยการสแกนนะคะก่อนอื่นต้องตั้งหลักตรงนี้กันนะคะว่าสกิมคือการอ่านเร็วเพื่อจับใจความส่วนสแกนนิ่งเนี่ยเป็นการอ่านเร็วเหมือนกันแต่เพื่อหาข้อมูลเฉพาะนี่คือความแตกต่างนะคะข้อมูลก็อาจจะเป็นพวกข้อมูลของคำหรือเป็นแค่ตัวเลขบางตัวเลขหรือความคิดบางอย่างที่มีการทำเครื่องหมายไว้นะคะอันนี้เราก็ได้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าวัตถุประสงค์อ่ะแตกต่างกันทั้งสกิมและสแกนนี่มีวัตถุประสงค์อย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้นะคะว่ามีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันแต่บางกรณีอาจจะมาผู้อ่านเนี่ยอาจจะใช้ทั้ง2วิธีการอ่านเร็วเอามาผสมกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้อ่านจะใช้วิธีอะไรก่อนหรืออะไรหลังนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์แล้วก็เวลานะคะผู้อ่านอาจจะเลือกอ่านข้อความใดข้อความหนึ่งแล้วสลับมาใช้อีกวิธีหนึ่งนะคะอาจเริ่มต้นจากวิธีสแกนแล้วสลับมาใช้วิธีสกิมนะคะเช่นสำหรับในนี้เขาก็กล่าวไว้ว่าสามารถใช้วิธีกวาดสายตาเพื่อจับใจความเกี่ยวกับประเด็นสำคัญโดยใช้วิธีสกิมแต่เมื่อพบข้อมูลที่เป็นประเด็นสำคัญก็อาจจะกลับมาใช้วิธีสแกนอีกเพื่อหารายละเอียดหรือข้อมูลที่ต้องการนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะของทั้งสกิมและสแกนคร่าวๆกันก่อนนะคะการสกิมเนี่ยเราหาเป็นจุดๆก่อนนะคะเพื่อจับใจความอาจจะ 2-3 คำแรกหรือ 2-3 คำขอโทษค่ะ 2-3 ประโยคแรกแล้วก็ข้ามไปหรืออ่านเฉพาะประโยคแรกและประโยคสุดท้ายคือไม่จำเป็นต้องอ่านหมดทุกคำเดี๋ยวในเนื้อหาจะมีตัวอย่างให้นักศึกษาได้สังเกตนะคะว่าเขาสกิมตรงไหนกันนะคะอะไรที่ได้มาจากการสกิมหรือสแกนนะคะถ้าเราสกิมเราไม่สนใจรายละเอียดต่างๆมากนักเราแค่จับเมนไอเดียของประโยคนะคะว่าเนื้อหานี้พูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงใครมีภาพรวมของเนื้อหาอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะมีตารางสรุปขั้นตอนให้นักศึกษาได้เห็นนะคะตอนนี้ให้แยกให้ออกก่อนนะคะว่าทั้งสกิมและสแกนต่างกันยังไงคืออะไรทั้งสองแบบนะคะสแกนนี่เป็นการกวาดสายตาอย่างที่บอกนะคะถึงอ่านข้อมูลในชีวิตประจำวันที่นักศึกษาอาจต้องใช้เวลาเดินทางเช่นสแกนหา เวลาที่สายการบินออกหรือรถบัสออกนะคะสแกนว่าออกกี่โมงสแกนเฉพาะที่เป็นไฟท์หรือเป็นสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นนะคะต้องอ่านนักศึกษาอาจจะใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆแต่ไม่ได้สังเกตนะคะว่าตัวเองได้ใช้อะไรนะคะข้อมูลพวกนี้อาจจะอยู่ในรูปของตารางแผนภูมินะคะหัวข้อหรือแม้แต่บางทีอยู่ในเมนูซึ่งเข้าไปรับประทานอาหารในภัตตาคารนะคะอาจจะมีแค่ชื่อคนชื่อเวลาคำสังคำบางคำเมื่อพบข้อมูลขณะอ่านแล้วก็หยุดอ่านนะคะอย่าลืมว่าอาจจะต้องมีการจดหัวข้อที่เราต้องการไว้หรือรายละเอียดที่เราต้องการนะคะค่ะ
สำหรับตารางนี้นะคะได้สรุปคุณลักษณะของหรือขั้นตอนของการสกิมกับสแกนนะคะสกิมก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าให้หาหัวเรื่องหัวข้อย่อยนะคะอ่านความนำอ่านคอนเทนต์เวิร์ดคำแสดงเนื้อหานะคะส่วนสแกนเนี่ยก็ต้องมีคำสำคัญมีข้อมูลเฉพาะที่ต้องการทราบมาก่อนแล้วเอามากวาดสายตาหาแล้วให้ทำเครื่องหมายหรือขีดเส้นใต้ข้อมูลที่สำคัญที่ต้องการทราบนะคะตารางนี้สรุปไว้ข้อสังเกตก็คือนักศึกษาต้องแยกให้ออกระหว่างคำแสดงไวยากรณ์และคำแสดงเนื้อหานะคะคำแสดงไวยากรณ์เช่น is am are มี verb นะคะเป็น verb อยู่ในประโยคส่วนคำแสดงเนื้อหาก็จะเป็นคำที่พูดถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นคอนเทนต์นะคะเป็นเนื้อหาเช่น scanning skimming อะไรพวกนี้ method สำหรับรายละเอียดสำหรับคำแสดงเนื้อหาและก็คำแสดงฟังก์ชันเนี่ยนะคะไวยากรณ์เนี่ยนะคะสามารถศึกษาได้จากโมดูลที่2ค่ะไปทบทวนได้จากโมดูลที่2นะคะสำหรับโมดูลนี้เราจะไม่พูดในรายละเอียดแต่ให้นักศึกษาสรุปคือสามารถเข้าใจได้ว่าจะหาคอนเทนต์เวิร์ดได้จากไหนจะหาฟังก์ชันเวิร์ดได้อย่างไรตรงไหนเป็นฟังก์ชันเวิร์ดนะคะตารางนี้ได้สรุปประโยชน์บางประการของการอ่านแบบสกิมมิ่งและสแกนนิ่งนะคะที่เกริ่นไว้แต่แรกแล้วว่าskimming เนี่ยเพื่อหา main idea ถูกไหมคะส่วน scanning เนี่ยหาข้อมูลเฉพาะนะคะเป็นรายละเอียดต่างๆที่เรามีอยู่ในใจแล้วนะคะมีเช่นมีตัวเลขมีวันที่มีเนื้อหานะคะซึ่งการ scan skim เนี่ยอาจจะมีการทำตำหนิหรือว่าสัญลักษณ์ไว้อาจจะเป็นตัวเอียงตัวโบนะคะช่วยให้ผู้อ่านได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับข้อจำกัดคืออาจจะมีมากข้อมูลอาจจะมีมากเราข้ามไปอาจจะเป็นข้อจำกัดของวิธีการอ่านทั้งสองนี้คืออ่านข้อมูลไม่หมดทำให้เราต้องกลับมาอ่านข้อมูลที่เราต้องการอย่างเป็นข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกอีกครั้งหนึ่งอาจจะเสียเวลานิดนึงนะคะอันนี้คือข้อจำกัดของทั้ง scanning และ skimming

ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่การอ่านเร็วเพื่อจับใจความสำคัญนะคะหรือสกิมมิ่งนั่นเองที่เกินไปแล้วเนี่ยว่ามันเป็นการอ่านเร็วที่เฉพาะที่ต้องการเฉพาะเนื้อหาที่เราต้องการนะคะเรามีเหมือนกับเป็นธงอยู่แล้วว่าเราอยากจะหาข้อมูลตรงนี้เท่านั้นตรงอื่นไม่เอานะคะอ่านเป็นบางส่วนนะคะอ่านเป็นจุดๆไม่ต้องอ่านรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะอาจจะข้ามประโยคหรือข้ามคำข้ามย่อหน้าหรืออ่านเฉพาะประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของแต่ละย่อหน้านะคะอ่านเฉพาะบทใดบทหนึ่งเท่านั้นซึ่งสกิมมิ่งเนี่ยก็เป็นมีบทบาทสำคัญนะคะ Skimming and its crucial roleIn developing reading comprehension คือการ skimming เนี่ยมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจนะคะนักศึกษาอาจจะต้องเดาบ้างนะคะจากการอ่านเร็วพวกนี้เราอาจจะต้องเดาบ้างแล้วก็มีขั้นตอนหรือกระบวนการในการอ่านเร็วที่ครูได้สรุปมาตรงนี้นะคะโดยยกตัวอย่างจากบทอ่านเนื้อหาเรื่องออนไลน์เดทติ้งนะคะเอามาให้นักศึกษาได้ศึกษาขั้นตอนที่1นักศึกษาอาจจะต้องอ่านย่อหน้าทั้งหมดอย่างตั้งใจนะคะเป็นย่อหน้าที่เกี่ยวข้องนะคะขั้นตอนที่2นักศึกษาจะต้องอ่านประโยคแรกหรือประโยคที่2ของแต่ละย่อหน้าเท่านั้นนะคะอ่านประโยคแรกประโยคที่2แล้วก็ข้ามไปเลยแล้วก็ขั้นตอนที่3อาจจะต้องกวาดสายตาไปตอนท้ายของย่อหน้าเพราะว่าตอนท้ายเนี่ยอาจจะมีสรุปประเด็นแล้วก็ส่วนย่อหน้าสุดท้ายเนี่ยนะคะต้องตั้งใจอ่านเช่นเดียวกันนะคะเพราะจะมีสรุปบอกไว้คือถ้านักศึกษาสังเกตเนื้อหาของออนไลน์เดทติ้งที่เป็นบทอ่านที่เอายกมาให้ดูเป็นตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าผู้เขียนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เห็นการพูดถึงแต่กับตัวละครชื่ออแมนดาสังเกตไหมคะแต่ละย่อหน้าจะมีคำว่าอแมนดาปรากฏมาให้เห็นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการพบรักกันทางออนไลน์ระหว่างอแมนดากับแฟนเก่าของเขานะคะซึ่งต้องมาโคจรมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะคอนเทนต์เวิร์ดก็คือคำที่แสดงเนื้อหาก็จะเป็นมีชื่ออแมนดานะคะมีออนไลน์เดทติ้งแล้วก็มีอีเมล tall and handsome 3434เนี่ยนะคะเป็นคนที่นัดเจอกันนะคะนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการนัดเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากทั้งคู่ไม่ได้เจอกันมานานเหมือนก็รีเทิร์นนะคะนักศึกษาน่าจะคาดเดาได้ว่าผู้เขียนเนี่ยมีจุดประสงค์ที่จะให้เห็นเรื่องราวของตัวละครทั้งสองตัวคืออแมนดากับTall and Handsome นะคะซึ่งพบกันผ่านเว็บไซต์หาคู่อย่างที่บอกไปแล้วนะคะมีการกล่าวคำสำคัญหรือที่เรียกว่า content word นะคะเช่น Amanda ชื่อนะคะอันนี้ถือเป็น content word นะคะอาจจะมีการปฏิปต่อเรื่องราวในบทเช่นการเปิดอ่านอีเมลจาก Tall and Handsome ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะพาเธอไปสู่ความรักครั้งใหม่ได้นะคะในการอ่านแบบ skimming ที่มีประสิทธิผลนั้นต้องอ่านส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อค้นหาเมนไอเดียให้ได้นะคะถ้าเป็นบทอ่านที่มีขนาดยาวนะคะอาจจะต้องอ่านเฉพาะย่อหน้าแรกประโยคแรกนะคะแล้วก็ประโยคสุดท้ายขอโทษย่อหน้าสุดท้ายเนี่ยให้ตั้งใจอ่านแล้วก็เพราะว่ามันจะมีข้อสรุปอยู่ในประโยคในพารากราฟสุดท้ายนะคะอีกบทอ่านหนึ่งที่ครูยกมา Strawberry Generation Are You Part of It นะคะอันนี้ก็คืออีกบทอ่านหนึ่งที่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องอ่านทุกตัวนะคะแต่ให้สังเกต content word
กับฟังก์ชันเวิร์ดเหมือนเดิมนะคะคอนเทนต์เวิร์ดก็จะมีพวกสตอรี่เจเนเรชันนะคะส่วนคำที่แสดงฟังก์ชันเวิร์ดนะคะแสดงเมดเวิร์บทูบีเวิร์บทูดูนะคะแสดงมีความคิดสร้างสรรค์ and but also เนี่ยอาจจะมาเป็นตัวฟังก์ชันเวิร์ดที่บอกให้เห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเดาได้นะคะค่ะจากการกวาดสายตาอ่านย่อหน้าที่เกี่ยวกับ story generation นะคะนักศึกษาอาจจะได้เห็นว่ามีการใช้ความรู้ทางด้านไวยากรณ์ and but นะคะเชื่อมโยงความคิดทำให้นักศึกษาสามารถเดาความหมายได้นะคะว่าคนที่เป็น story generation เนี่ยอาจจะเป็นยุคที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะเป็นผู้ที่เป็นวัยรุ่นนะคะดูข้างนอกดูข้างนอกดูแข็งแรงแข็งแกร่งแต่ข้างในแล้วค่อนข้างจะเหมือนกับนุ่มกับถูกกระทบอะไรไม่ได้นะคะกระทบอะไรก็จะแบบเซนซิทีฟต้องระมัดระวังนะคะการอ่านแบบสกิมมิ่งของสตรอเบอรี่เจเนเรชันเนี่ยผู้อ่านจะทำให้เกิดความเข้าใจว่ามี verb to beis am are หรือมีคำแสดงไวยากรณ์คำศัพท์มีแอนมีบัตนะคะจะทำให้เข้าใจแล้วก็คาดเดาถึงความหมายของเจเนเรชันนี้ว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบแต่ก็ยอมแพ้ก่อต่อสภาวะกดดันอะไรต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้ง่ายนะคะ

ค่ะต่อมาเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องการอ่านเร็วแบบกวาดสายตาเพื่อหาข้อมูลเฉพาะหรือสแกนนิ่งนะคะอย่างที่บอกแต่แรกแล้วที่เกริ่นไปนะคะว่าสแกนนิ่งเนี่ยนักศึกษาจะต้องมีคำสำคัญที่อยู่ในหัวอยู่แล้วว่าเราต้องการค้นหาอะไรจากการอ่านซึ่งได้คุณได้ยกตัวอย่างตารางไฟท์นะคะในหน้าถัดไปคือถ้าเจอเนื้อหาที่ต้องการแล้วอาจจะต้องมีการขีดเส้นใต้ไว้หรือวงกลมนะคะเพื่อสะดวกในการกลับมาดูอีกทีหนึ่งนะคะเป็นการสแกนให้เห็นชัดเจนว่าต้องการอะไรแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้ทำเครื่องหมายไว้ครูได้ยกตัวอย่างจากตารางเที่ยวบินนะคะตารางเที่ยวบินนี้จะช่วยให้เราสแกนเป็นความจำเป็นสำหรับบางคนที่อาจจะต้องเดินทางเวลาหรือบ่อยๆนะคะอาจจะต้องรู้กลวิธีในการสแกนว่าเราอยากหาไฟท์ของเราแล้วก็ตรงดิ่งไปที่สมมุติในกรณีนี้นะคะสมมุติว่าเราต้องการจะไปคูเวตนะคะสายการบินคูเวตแอร์เวย์สนะคะเราก็สายตาเราก็สแกนเข้าไปที่สายการบินนี้อันเดียวอันอื่นไม่ต้องไปดูนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมีการดีเลย์นะคะมีการดีเลย์อาจจะต้องมีการทำเครื่องหมายตัวเอียงหรือทำโบให้เห็นนะคะถ้าเราอ่านดูเองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกระดาษหรือเราสามารถวงกลมไว้หรือจดไว้นะคะทำอะไรทำสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจนนะคะสำหรับในตารางนี้เราไม่เพียงแต่จะได้ดูสายการบินที่เราต้องการนะคะเราอาจจะเห็นว่าเป็นสายการบินคูเวตสายการบินเดียวนะคะที่ดีเลย์นะคะ155นาทีเลทไม่มีสายการบินอื่นเลยที่ดีเลย์นะคะเราอาจจะเปรียบเทียบสายการบินอื่นนะคะการสแกนนี้ทำให้เราให้เราหาของเราแล้วก็แถมยังได้ดูของชาวบ้านใกล้เคียงด้วยนะคะค่ะสำหรับการสแกนบทอ่านเนี่ยนะคะเราอาจจะอาศัยข้อความหรือข้อมูลจากประโยคที่อยู่ติดกับคำศัพท์คำนั้นนะคะซึ่งเราสแกนแล้วเราก็ยังสะดุดตรงนี้ว่าเราแปลไม่ออกว่ามันแปลว่าอะไรนะคะผู้เขียนได้ใช้คำว่า surrounded by a group of people นะคะความหมายก็คือถูกล้อมรอบไปด้วยกลุ่มคนนะคะนี่คือความหมายสราวที่แปลว่าล้อมรอบนะคะส่วนอีกคำหนึ่งที่ไฮไลท์ไว้ quadriplegic ซึ่งบางทีเราอ่านแล้วเราแปลแล้วเราไม่เข้าใจนะคะว่าคำศัพท์ยากไม่เคยเห็นคำศัพท์นี้มาก่อนถ้าเราอ่านต่อไปนะคะเราจะเห็นคำอธิบายคำศัพท์นั้นตามติดมาเลยค่ะ he was only able to move his arm a little bit เขาแค่สามารถจะขยับแขนขาได้นิดหน่อยเองทำให้เราสามารถเอาเนื้อความจากประโยคนี้นะคะมาเป็นคำแปลของควอดริปลิจิกได้เราสามารถเดาได้ว่าไอ้ควอดริปลิจิกเนี่ยมันแปลว่าการที่คนไม่สามารถขยับแขนขาได้เฉพาะส่วนแขนขาซึ่งถือว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตค่ะนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งเราเอาคำอธิบายคำศัพท์ซึ่งต่ออยู่ต่อมาจากคำศัพท์เนี่ยเอามาช่วยในการอธิบายความหมายของคำศัพท์ยากที่เราไม่เข้าใจได้ค่ะ quadriplegic นะคะเนี่ยเป็นคำศัพท์คำยากนะคะเราอาจจะสแกนแล้วเราเห็นว่าโอ้คำศัพท์คำนี้ไม่เข้าใจเลยแปลว่าอะไรแต่ว่าถ้าเราสามารถเดาได้นะคะเราก็จะเชื่อมโยงคำสองคำนี้นะคะคือควอดิเนี่ยแปลว่า4นะคะพริจิกก็คือเป็นการอาการที่เหมือนเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์อะไรพวกนี้ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะคะไม่สามารถเคลื่อนไหวด้านแขนและขาได้นะคะเนี่ยถ้าจากบริบทแวดล้อมเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงนะคะ he was only able to move his arms a little bit
ตรงนี้เห็นไหมคะเป็นข้อความที่ใช้อธิบายคำ quadriplegic นะคะ he was only able to move his

arms a little bit ขยับแขนขาได้นิดเดียวเห็นไหมคะมีคำแปลได้ใกล้ชิดกับคำนี้เลยติดกับคำนี้เลยเป็นคำแปลนะคะคือนักศึกษาอาจจะต้องใช้ทั้งสแกนนิ่งและสกิมมิ่งเพื่อจับใจความนะคะสแกนอีกครั้งเพื่อหาคำสำคัญคำต่อไปที่ไม่ทราบนะคะ

ค่ะการผสมผสานสคิมมิ่งและสแกนนิ่งในการอ่านตัวบทที่มีความยาวมันเป็นสิ่งจำเป็นในบางกรณีที่เราได้มีเนื้อหาข้อความที่ยาวมากไม่สามารถอ่านด้วยเราไม่มีเวลาด้วยอะไรอย่างนี้นะคะการเรียนรู้กลวิธีหรือว่าวิธีการอ่านเร็วแบบทั้งสคิมมิ่งและสแกนนิ่งเนี้ยจะมีประโยชน์ต่อตัวนักศึกษานะคะเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถอ่านได้คล่องขึ้นนะคะหรือนักศึกษาอาจจะปรับวิธีการอ่านของตัวเองที่เคยใช้อยู่เดิมๆอ่ะให้มันทันสมัยขึ้นหรือว่าให้มันคล่องตัวขึ้นความที่เราสามารถนำเอาไปปรับใช้เนี่ยถือว่าเป็น flexible reader เราเป็นผู้อ่านที่มีความยืดหยุ่นนะคะสำหรับขั้นตอนในการอ่านแบบผสมผสานนี้ครูก็ได้ยกตัวอย่างของบทอ่านเรื่อง The Taj Mahal มาให้อ่านนะคะขั้นตอนที่1ที่นักศึกษาควรทำตามนะคะก็คืออ่านย่อหน้าแรกอย่างตั้งใจนะคะเพื่อให้ได้ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องและอาจจะกล่าวถึงตัวในตัวบทด้วยคืออ่านเฉพาะคอนเทนต์เวิร์ดคืออะไรจำได้ใช่ไหมคะเราพูดกันไปหลายครั้งแล้วคอนเทนต์เวิร์ดกับฟังก์ชันเวิร์ดต่างกันยังไงนักศึกษาต้องรู้ตรงนี้นะคะคอนเทนต์เวิร์ดนะคะฟังก์ชันเวิร์ดนะคะถ้าขั้นตอนที่2เนี่ยถ้าเราได้มาถึงผ่านขั้นตอนแรกมาแล้วนะคะขั้นตอนที่2ก็จะเป็นต้องสังเกตหัวเรื่องตัวเข้มหรือโบนะคะที่มีอยู่ในเนื้อหาเนื้อบทนั้นตัวบทนั้นอาจจะต้องวงกลมไว้หรือทำเครื่องหมายหรือขีดเส้นใต้ชื่อหรือตัวเลขนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและกลับมาอ่านอีกทีได้นะคะขั้นตอนที่3ให้นักศึกษากวาดสายตาลงไปที่ตอนท้ายของย่อหน้าเพื่อหาข้อมูลสำคัญอื่นๆอัดวงหรือขีดเส้นใต้ไว้เพื่อกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะวงกลมหรือว่าขีดเส้นใต้นะคะสำหรับขั้นตอนที่4ให้นักศึกษากวาดสายตามองลงไปที่ตอนท้ายของย่อหน้าเพื่อหาข้อมูลสำคัญอื่นๆและเมื่อถึงย่อหน้าสุดท้ายให้ตั้งใจอ่านเพื่อจับใจความสรุปนะคะต้องสรุปให้ได้จากขั้นตอนที่4นะคะคือสังเกตได้ว่าเราจะมีการทั้งใช้ทั้งกลวิธีการอ่านแบบสกิมกับสแกนในเวลาเดียวกันสลับกันไปนะคะช่วยกันทั้ง2 อย่างซึ่งในบางกรณีนะคะจะเห็นได้ว่ามันเป็นธรรมชาติของการอ่านหรือของนักผู้อ่านเลยว่าเราจะต้องสตรัคเกิลเพื่อให้ได้ความหมายใช่มั้ยคะถ้าเราอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่าเราใช้สกิมหรือสแกนแต่ว่าเราได้ใช้มันแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อหาที่เป็นยาวมีข้อความหลายพารากราฟบางทีเราจะต้องดึงเอากลวิธีผสมผสานทั้งสแกนและสกิมมานะคะสำหรับในเนื้อหาของโมดูลครูก็ได้ออกแบบกิจกรรมต่างๆมีเรื่องให้อ่านมีเนื้อหาตัวบทให้อ่านที่สนุกนะคะแล้วก็ให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้เทคนิคทั้งวิธีการอ่านทั้งแบบสกิมและสแกนในเวลาเดียวกันหรือแยกจากกันนะคะขอให้นักศึกษาสนุกกับการอ่านเนื้อหาหรือตัวบทที่ยกมาให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการอ่านนะคะไม่ว่าสแกนสกิมนะคะเมื่อเราเกิดความเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือไปจากการเอามาใช้ในการทำข้อสอบนะคะเพราะว่ามันเป็นกลวิธีหรือเป็นวิธีการอ่านที่จำเป็นและจะช่วยให้นักศึกษาพัฒนาตัวเองในการเดาข้อความนะคะในการอ่านให้เข้าใจในช่วงระยะเวลาอันสั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องสอบเรามีเวลาจำกัดใช่ไหมคะทั้งสแกนทั้งสกิมเลยเนี่ยต้องงัดออกมาใช้กันให้มีประสิทธิผลนะคะเอาละค่ะขอในท้ายที่สุดนี้ขออวยพรให้นักศึกษาทุกท่านนะคะผ่านวิชานี้ได้เอชกันโดยทั่วหน้านะคะโชคดีและสวัสดีค่ะ

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
4: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
10: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ีครับนักศึกษาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรายละเอียดในเรื่องเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในส่วนของตอนที่1ว่าที่เรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นก่อนอื่นนักศึกษาคงจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการที่เราจะดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในบางประเด็นในส่วนของเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นมีผู้รู้หลายท่านได้ให้ความหมายคำนิยามเอาไว้ค่อนข้างจะมากมายเพราะว่าศาสตร์ทางด้านนี้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรก็มีการกำหนดนิยามความหมายของคำว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมเอาไว้ค่อนข้างจะหลากหลายแต่เนื้อหาหลักใหญ่ใจความจะครอบคลุมในลักษณะคล้ายคลึงกันก็คือเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นจะเป็นเรื่องของการดำเนินการที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในเรื่องของการอนุรักษ์ในเรื่องของการพัฒนาเพราะว่าชีวิตมนุษย์หรือว่าสังคมโดยทั่วไปจะต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของหลักการทางด้านการอนุรักษ์การพัฒนาแล้วก็การใช้ประโยชน์เพื่อให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขอย่างสมดุลโดยอาศัยธรรมชาติเป็นหลักโดยที่อยู่บนพื้นฐานของเรื่องของข้อจำกัดเรื่องของศักยภาพเพราะว่าข้อจำกัดและศักยภาพของแต่ละพื้นที่แต่ละสถานการณ์ย่อมแตกต่าง

พราะฉะนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องแปรผันตามเรื่องของศักยภาพและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่แต่ละสถานการณ์ด้วยแต่ยังไงก็ตามก็ต้องยึดพื้นฐานเรื่องของการอนุรักษ์การพัฒนารวมทั้งเรื่องของการใช้ประโยชน์เป็นหลักข้อสำคัญซึ่งการดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีลักษณะการผสมผสานหลายๆอย่างเข้าพร้อมกันเช่นเรื่องของการมีความเหมาะสมในเรื่องของสถาน

ข้อจำกัดและก็ศักยภาพของพื้นที่ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมที่สุดทั้งนี้เรามีการแบ่งแยกความสำคัญของเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเอาไว้หลากหลายประเด็นด้วยกันประเด็นที่1เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างที่เมื่อกี้นี้ได้ให้รายละเอียดไปแล้วว่าเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้สิ่งแวดล้อมพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติก็ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมแต่มนุษย์และสังคมมนุษย์ต้องอาศัยทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญในขณะเดียวกันความสำคัญข้อที่2เรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์และศิลป์ในแขนงต่างๆเนื่องจากว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นจะอาศัยวิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็ไม่ได้จะอาศัยทางด้านศิลปะอย่างเดียวก็ไม่ได้จึงกล่าวได้ว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในเรื่องของการดำเนินการเพื่อให้มีการบริหารจัดการองค์ประกอบต่างๆของสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมสมดุลแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญประเด็นที่3ความสำคัญในประเด็นที่3นั้นเป็นเรื่องของการเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกรณีนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในปัจจุบันนั้นเรื่องของการพัฒนาประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใดก็ตามให้ความสำคัญกับเรื่องของการมีส่วนร่วมของสาธารณชนเพราะฉะนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกันจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในทุกรูปแบบในทุกระดับเท่าที่ทำได้ประเด็นที่4ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็เป็นไปอย่างยั่งยืนตามหลักการอนุรักษ์ซึ่งหลักการอนุรักษ์นั้นไม่ใช่เพียงว่าเราจะต้องเก็บรักษาไว้อย่างเดียวแต่การอนุรักษ์นั้นจำเป็นจะต้องเอามาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายหรือไม่เกิดความเสียหายต่อตัวทรัพยากรหรือว่าตัวสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมนุษย์และสังคมมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นการดำเนินการต่างๆจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความยั่งยืนเป็นสำคัญประเด็นต่อมาเรื่องของความสำคัญในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นก็คือลดความรุนแรงเรื่องของผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวทรัพยากรธรรมชาติกับตัวสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดคือต้องลดผลกระทบในด้านลบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวมนุษย์สังคมมนุษย์แล้วก็สถานการณ์ต่างๆทั่วๆไปจึงต้องมีการควบคุมป้องกันแก้ไขให้มีความเหมาะสมแต่ละสถานการณ์แต่ละสถานที่จึงมีรูปแบบในการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันซึ่งในส่วนประเด็นที่6ต่อมาจะเป็นเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจในเรื่องของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันทั้งทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนั้นจะมีข้อจำกัดค่อนข้างมากมายหลายพื้นที่ขาดแคลนหลายพื้นที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อมจะมีบทบาทสำคัญเข้าไปสร้างหรือเข้าไปป้องกันแก้ไขกำหนดมาตรการกำหนดกฎกติกาต่างๆเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีความเหมาะสมสมดุลป้องกันข้อเสียหายหรือว่าสิ่งผิดปกติที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในปัจจุบันหรือในอนาคตไม่ว่าจะเป็นกับพื้นที่ของเราเองหรือกับพื้นที่ข้างเคียงหรือกับสาธารณชนทั่วๆไปจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถกำหนดไว้ได้หลายรูปแบบโดยประเด็นที่1เรื่องของวัตถุประสงค์ข้อที่1 นั้นคือเรื่องของการตอบสนองการดำรงชีวิตของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์ทุกผู้ทุกคนมีความประสงค์อย่างหนึ่งก็คือต้องการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อมจะตอบสนองเรื่องของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้สามารถมีชีวิตอยู่ในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ดีป้องกันการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างให้เกิดความสมดุลของสิ่งแวดล้อมประเด็นที่2เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เรื่องของเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์นั้นมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตแน่ๆเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์อีกข้อนึงของการจัดการสิ่งแวดล้อมก็คือจะเข้าไปดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีความเหมาะสมสมดุลในแต่ละพื้นที่ประเด็นต่อมาเรื่องของวัตถุประสงค์ข้อที่3คือเรื่องของสมดุลธรรมชาติอย่างที่เมื่อสักครู่ได้แจ้งไปแล้วว่าเรื่องของสมดุลธรรมชาตินั้นเป็น

สมดุลระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงต้องมีวัตถุประสงค์ในการรักษาให้เกิดความสมดุลของทั้งทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ่งแวดล้อมอันสุดท้ายเป็นเรื่องของความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการดำเนินการเพื่อให้เกิดความสมดุลเพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการของมนุษย์เพื่อให้ตอบสนองเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั้นจะดำเนินการเพียงแค่ชั่วข้ามคืนไม่ได้เราคำนึงถึงความยั่งยืนต่อเนื่องยาวนานเป็นสำคัญแนวความคิดในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีอยู่หลายแนวความคิดด้วยกันในความคิดที่1เรื่องของการเป้าหมายเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนต้องมีการกําหนดค่าเป้าหมายต่างๆให้ชัดเจนว่าเมื่อไหร่เราจะประสบสําเร็จเมื่อไหร่เราจะล้มเหลวประเด็นที่2คือการดําเนินการตามหลักเศรษฐศาสตร์อาศัยหลักเศรษฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องในประเด็นที่3เรื่องของการสร้างโอกาสเรื่องของความเสมอภาคเพราะสังคมแต่ละสังคมนั้นจะมีเรื่องของความเสมอภาคในแต่ละสังคมแตกต่างกันไปจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความเสมอภาคมีการควบคุมกลไกการตลาดมีการควบคุมเรื่องของมาตรการทางด้านกฎหมายเพราะว่าเราต้องใช้กฎหมายในการควบคุมการดำเนินการมีเรื่องของการประสานความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมากมายมหาศาลก็ต้องอาศัยความชัดเจนอาศัยเรื่องของความเสมอภาคเท่าเทียมกันในแนวความคิดประเด็นที่7เรื่องของการบูรณาการศาสตร์ต่างๆเรื่องของการจัดการเนื่องจากว่าจะมีทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เราจำเป็นจะต้องเข้ามาใช้ร่วมกันมีการดำเนินการตามหลักการอนุรักษ์คือต้องการให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนก่อให้เกิดมลพิษหรือความเสียหายน้อยที่สุดให้มีความสำคัญกับเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการจัดการเป็นสำคัญทั้งนี้รูปแบบในเรื่องของหลักการตรงนี้จะมีลักษณะอยู่หลากหลายรูปแบบอันที่1เราเรียกว่าหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายอันที่2เราเรียกว่าหลักการผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้จ่ายอันที่3เราเรียกว่าหลักการป้องกันล่วงหน้าอันที่4เราเรียกว่าหลักการประสิทธิผลและประสิทธิภาพอันที่5เราเรียกว่าหลักความรับผิดชอบอันที่6เราเรียกว่าหลักการมีส่วนร่วมอันที่7เราเรียกว่าหลักการของการจัดส่วนซึ่งแต่ละหลักการนั้นจะมีความเหมาะสมมีความข้อจำกัดต่างๆที่แตกต่างกันในแต่พื้นที่แต่ละสถานการณ์เป็นสำคัญกล่าวโดยสรุปแล้วในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในตอนที่1เรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นให้มีความสำคัญกับเรื่องของการจะทำยังไงเพื่อให้สิ่งแวดล้อมสามารถรักษาความสมดุลสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในลักษณะหลากหลายรูปแบบซึ่งในรายละเอียดนั้นได้กำหนดไว้เป็น7รูปแบบนักศึกษาคงจะต้องลองศึกษาในรายละเอียดแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นทุกหลักการทุกขั้นตอนนั้นจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความสมดุลของธรรมชาติความสมดุลของสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงเรื่องของหลักการอนุรักษ์หลักการใช้ประโยชน์แล้วก็คำนึงถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตของมนุษย์และคุณภาพชีวิตของสังคมเป็นสำคัญในส่วนของตอนที่2ในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของแนวทางสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะมีการกำหนดแนวทางในเรื่องของการจัดการของสิ่งแวดล้อมเอาไว้โดยทั่วๆไปเนี่ยตามหลักสากลก็จะมีแบ่งเป็นประมาณ3ลักษณะด้วยกันซึ่งทั้ง3ลักษณะนั้นในประเทศไทยดำเนินการทั้ง3รูปแบบเพียงแต่ว่าในแต่ละช่วงเวลาหรือว่าในแต่ละยุคสมัยนั้นจะมีเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเป็นสำคัญรวมทั้งขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญซึ่งแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการทั่วๆไปนั้นเราจะแยกเป็น3ลักษณะด้วยกันก็คือเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์เรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมและอันที่3เป็นเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งอย่างที่แจ้งไปแล้วว่าประเทศไทยนั้นเราดำเนินการทั้ง3รูปแบบเพียงแต่ว่าแต่ละช่วงเวลาแต่ละสถานที่จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นสำคัญในแนวทางการจัดการสิ่งล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์นั้นแนวทางที่1ก็คืออันที่1คือเราจะต้องมีการดำรงรักษาไว้ซึ่งชนิดปริมาณสัดส่วนและการกระจายที่เหมาะสมพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องขององค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมนั้นสิ่งแวดล้อมจะมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิต
มีทั้งที่สามารถจับต้องได้หรือว่าบางอย่างเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเช่นเรื่องของกฎหมายเรื่องของความเชื่อเรื่องของศาสนาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นลักษณะนามธรรมที่เราไม่สามารถจะจับต้องได้ซึ่งการที่เราไม่สามารถจะจับต้องได้นั้นก็มีอิทธิพลหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอิทธิพลทางด้านความเชื่อความศรัทธาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการใช้ประโยชน์เรื่องของต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์นั้นในหลายกรณีเราจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความเชื่อความศรัทธารวมทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราสามารถจับต้องได้ก็อย่างที่เรียนไปในหลายกรณีจะมีการประยุกต์มีการดำเนินการให้มีความเหมาะสมแตกต่างกันไปในแนวทางการจัดการอันที่2เป็นลักษณะแนวทางเพื่อการใช้ประโยชน์แนวทางการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์นั้นเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสตร์และศิลป์ในเรื่องของแขนงวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีของอุทกภัยเรื่องของภัยพิบัติต่างๆในแต่ละประเทศในประเทศต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการดำเนินการในลักษณะหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประยุกต์การปรับปรุงในเรื่องของกายภาพเรื่องของการสร้างหรือว่าเรื่องของการดำเนินการสิ่งต่างๆเพื่อให้มีความเหมาะสมเพื่อจะรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดความเสียหายไปในประเด็นต่อมาเรื่องของการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์นั้นเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมอันนี้จะสอดคล้องกับหลักการที่ได้กล่าวไว้ในตอนที่1เรื่องของหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่เรื่องของการให้โอกาสความเท่าเทียมต่อสาธารณชนในเรื่องของการมีส่วนร่วมซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นจะมีหลากหลายรูปแบบมีหลายระดับตั้งแต่ระดับล่างสุดเช่นเรื่องของการให้ข้อมูลหรือว่าการรับรู้รับทราบว่าจะมีการดำเนินการสิ่งใดเกิดขึ้นในพื้นที่หรือว่าในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งอันนั้นถือเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมในระดับต้นๆก็คือสาธารณชนจะรับรู้ว่าจะมีเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือจะมีการพัฒนาจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในหลากหลายรูปแบบเช่นขอความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะหรือแม้กระทั่งบางกรณีจะมีการจัดประชุมทางสาธารณชนทั่วไปจัดเวทีหรืออาจจะใช้เป็น questionnaire เป็นแบบสอบถามก็แล้วแต่ละสถานการณ์หรือแต่ละพื้นที่รวมทั้งแต่ละกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในแต่ละสถานการณ์ตรงนั้นในประเด็นต่อมาเรื่องของการใช้ประโยชน์เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะใช้ประโยชน์เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการอนุรักษ์อย่างที่กล่าวไปในตอนต้นแล้วว่าหลักการอนุรักษ์นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการเก็บรักษาเอาไว้อย่างเดียวแต่การอนุรักษ์นั้นจำเป็นจะต้องที่จะมีการนำมาใช้ประโยชน์เพียงแต่การนำมาใช้ประโยชน์นั้นจะต้องอยู่ในวิสัยที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวข้อมูลเดิมหรือว่าตัวสมบัติเดิมของตัวสิ่งแวดล้อมนั้นเพื่อรักษาให้เกิดความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเช่นกรณีของทรัพยากรที่สามารถจะงอกเงยเพิ่มพูนได้เป็นของสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะเป็นจะต้องมีการใช้ประโยชน์เฉพาะในส่วนที่เขาเพิ่มพูนขึ้นมาให้เราใช้แต่เราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวข้องกับในส่วนของที่เป็นตัวแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่จะทำให้เราก็จะใช้เพียงแค่จำนวนที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาให้เราในแต่ละปีอันนั้นจะทำให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่อมาเรื่องของการลดความรุนแรงของผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ตัวทรัพยากรธรรมชาติประเด็นนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าหากมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันจะมีผลกระทบอยู่2ลักษณะคือผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบในกรณีของผลกระทบด้านบวกนั้นเราจะมีการศึกษาเพื่อให้รู้ว่าการดำเนินการนั้นคุ้มค่ากับการลงทุนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อสาธารณชนนั้นมีความเหมาะสมไหมในขณะเดียวกันเราจะต้องให้ความสำคัญกับผลกระทบทางด้านลบเพื่อป้องกันแก้ไขหรือลดความรุนแรงของผลกระทบด้านลบนั้นออกไปให้ได้ประเด็นที่6การเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบันนั้นประเทศไทยจะมีเรื่องของการจัดทำเรื่องของการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในกระบวนการเรื่องของการจัดทำเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมการศึกษาตัวนี้จะมีประเด็นส่วนหนึ่งที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตรงนั้นอาจจะเป็นลักษณะของการให้ข้อเสนอแนะการให้ข้อคิดเห็นหรือการให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งจะทำให้ผู้รับผิดชอบในโครงการนั้นหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้พิจารณาให้มีความรอบคอบมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในเรื่องของแนวทางที่2เป็นเรื่องของแนวทางเรื่องของการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมเราจะให้ความสำคัญกับประเด็นที่1คือเรื่องของการพัฒนาแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเราจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการจัดทำยกร่างแผนเพื่อให้ป้องกันแก้ไขเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าโอกาสที่จะเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมประเด็นใดบ้างเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนการจัดการอันที่สองให้ความสำคัญกับเรื่องของสถานภาพและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตเพราะเราจะต้องรู้ว่าในปัจจุบันนั้นสถานการณ์เป็นอย่างไรและถ้าหากมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเราจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการป้องกันแก้ไขอย่างไรจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาเรื่องของสถานภาพเรื่องของคุณภาพของสิ่งแวดล้อมประเด็นต่อมาคือเปิดโอกาสให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมคือทำนองว่าจะทำอย่างไรให้มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ตัวทรัพยากรธรรมชาติเพื่อป้องกันไม่ให้มีการก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เราไม่สามารถควบคุมได้ส่วนแนวทางสุดท้ายเป็นแนวทางการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแนวทางการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นการประยุกต์เรื่องของหลักการทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะมีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ทั้งในระดับโรงเรียนทั้งในระบบนอกการศึกษาในสาธารณชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นว่าความหลากหลายของการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารมวลชนต่างๆก็จะให้ความสำคัญการจัดตั้งชมรมการจัดตั้งสมาคมมูลนิธิต่างๆที่ให้ความสำคัญกับด้านการจัดการเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการส่งเสริมเผยแพร่จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับด้านนี้เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นในลักษณะภาพรวมของตอนที่สองว่าด้วยเรื่องของแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะพบว่าสามารถจำแนกได้เป็น3แนวทางหลักๆขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นสำคัญแนวทางแรกจะเป็นเรื่องของการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ถ้าในพื้นที่นั้นสถานการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมมีความเอื้ออำนวยมีความเหมาะสมเราก็จะสามารถวางแผนในเรื่องการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นสูงสุดแต่อย่าลืมต้องคำนึงถึงเรื่องของความยั่งยืนคำนึงถึงเรื่องของความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพชีวิตคุณภาพสังคมเป็นสำคัญแนวทางที่2เป็นเรื่องควบคุมหรือการป้องกันเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมเพราะเหตุว่าเราต้องสามารถจะควบคุมเรื่องของความเสียหายหรือว่าผลกระทบทางด้านลบที่จะเกิดขึ้นให้ไม่ให้มากเกินไปจนเกินขีดความสามารถที่เราจะรองรับได้ส่วนประเด็นที่3จะเป็นประเด็นเสริมหรือประเด็นหนุน2ประเด็นแรกคือเรื่องของแนวทางการจัดการทางด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะทำให้เรื่องของการใช้ประโยชน์และการควบคุมมลพิษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีลักษณะความกระจายตัวเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารมวลชนเรื่องของมูลนิธิสมาคมสังคมต่างๆว่าในเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในเรื่องของตอนที่3นั้นเราจะว่าด้วยเรื่องของสถานการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นสถานการณ์ปัจจุบันจะแยกเป็น2ลักษณะด้วยกันคือการจัดการสิ่งแวดล้อมในลักษณะของนานาชาติหรือว่าหลายๆประเทศร่วมกันอาจจะเป็นทั้งในระดับภูมิภาคหรือในระดับนานาชาติเช่นในระดับโลกก็คือองค์การสหประชาชาติหรือว่าอาจจะเป็นในระดับท้องถิ่นในระดับพื้นที่ภูมิภาคที่ระดับอาเซียนก็จะทำให้มีรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้มข้นมีความให้ความร่วมมือแตกต่างกันไปโดยทั่วๆไปแล้วการจัดการสิ่งแวดล้อมในลักษณะของนานาชาติจะมีหลักการอยู่ประมาณ6หลักการด้วยกันประเด็นที่1เรื่องของให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการฟื้นสภาพของสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เนื่องจากว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาตินั้นไม่ใช่การจัดการเพียงแค่ภายในประเทศแล้วเสร็จบางครั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมอาจจะกระทบกระเทือนหรือว่ามีเรื่องของ
พาดพิงไปถึงประเทศข้างเคียงจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาความสมดุลในระดับการใช้ประโยชน์แล้วก็การฟื้นฟูของสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับประเทศของใครของมันในหลักการที่2เรื่องของกำหนดให้มีการประเมินสถานภาพและก็ศักยภาพของสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าในแต่ละประเทศนั้นจะมีความทันสมัยมีเรื่องของวิทยาการเรื่องของงบประมาณที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศแต่ละสถานการณ์นั้นจึงจะต้องมีการประเมินสถานภาพเรื่องของศักยภาพของสิ่งแวดล้อมในประเทศของตนเองหรือว่าภายในพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกันอย่างเช่นกรณีที่ยกตัวอย่างเห็นชัดเจนกรณีของการเกิดไฟป่าในประเทศไทยปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าพิจารณาแล้วการเกิดไฟป่าถึงแม้เกิดขึ้นภายในขอบเขตประเทศไทยแต่ทิศทางของลมหรือว่าทิศทางของการเคลื่อนของกลุ่มควันไฟต่างๆอาจจะล่วงไปถึงทางประเทศข้างเคียงในขณะเดียวกันประเทศข้างเคียงก็อาจจะก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมก็พาดพิงมาถึงฝั่งประเทศไทยอีกกรณีนึงที่จะเห็นชัดเจนคือเรื่องของกรณีการเกิดภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายปีที่ผ่านมาของประเทศอินโดนีเซียก็จะทำให้เกิดเรื่องของเขม่าวควันแล้วก็ข้ามไปถึงอย่างประเทศข้างเคียงอันนี้จะเป็นผลกระทบที่ก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียงกับประเทศข้างกันเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีเรื่องของการประเมินสถานภาพและก็ศักยภาพของสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญด้วยประเด็นที่3จะต้องให้การยอมรับในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของภาครัฐซึ่งประเด็นนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาครัฐจะมีบทบาทหน้าที่โดยตรงและโดยอ้อมซึ่งไม่สามารถจะปฏิเสธความรับผิดชอบในเรื่องของการเข้ามาจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องบริหารจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของทรัพยากรภายในประเทศตัวเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้โดยต้องไม่ละเลยเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเองซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียนรวมทั้งเป็นสมาชิกหนึ่งขององค์การสหประชาชาติหลายกรณีเราจะต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อที่จะหาทางป้องกันแก้ไขรวมทั้งเรื่องของบทบาทหน้าที่ต่างๆของภาครัฐที่ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นดำเนินการทั้งในระดับประเทศชาติตัวเองหรือระดับท้องถิ่นในระดับภูมิภาคหรือในระดับโลกก็คือขององค์การสหประชาชาติด้วยในประเด็นต่อมาเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระดับต่างๆประเด็นนี้จะให้ความสำคัญกับเฉพาะภายอย่างกรณีของประเทศไทยจะเห็นได้ชัดเจนว่าเรื่องของหน่วยงานในระดับต่างๆนั้นเรามีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบางส่วนจะเป็นเรื่องของสมาคมมูลนิธิที่เป็นลักษณะขององค์การ NGO เรื่องขององค์การที่ไม่เน้นเรื่องของผลประโยชน์รวมทั้งเรื่องของสถานศึกษาเรื่องของกระทรวงกรมกองต่างๆเราจำเป็นจะต้องบูรณาการในเรื่องของการดำเนินการเพื่อให้เกิดความร่วมมือในเรื่องของการดำเนินการในทุกระดับเพื่อป้องกันแก้ไขและก็ส่งผลเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับทั้งในระดับประเทศชาติและในระดับนานาชาติประเด็นที่5ต้องยอมรับสิทธิของชุมชนท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมประเด็นนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าชุมชนท้องถิ่นเขามีสิทธิในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของเขาแต่การใช้สิทธิในเรื่องของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของเขานั้นต้องมีขอบเขตมีการกำหนดบทบาทหน้าที่เพื่อป้องกันแก้ไขมิให้เกิดความรุนแรงเรื่องของการก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทำให้เราเกินความสามารถในการป้องกันแก้ไขก็ต้องยอมรับสิทธิ์เขาแต่ว่าต้องควบคุมการป้องกันจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นประเด็นสุดท้ายเรื่องของการยอมรับสิทธิในการครอบครองที่ดินอย่างยั่งยืนอันนี้จะเป็นประเด็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดการบุกรุกหรือว่าการขยายพื้นที่การครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายหรือว่าอย่างผิดรูปแบบทำให้เราไม่สามารถควบคุมเรื่องของการจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศแล้วก็ทั้งในระดับนานาชาติได้อีกส่วนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเพราะว่าเราจะให้ความสำคัญเน้นลงมาที่เรื่องของเฉพาะในระดับประเทศอันที่หนึ่งมีการกำหนดนโยบายและก็แผนการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีการดำเนินการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานของกรมกองต่างๆซึ่งแต่ละกรมกองจะมีการดำเนินการแผนตัวเองและก็มีการบูรณาการแผนทั้งหลายเข้าด้วยกันประเด็นที่2เรื่องของการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ทั้งประเทศและก็มีการทำนองมีลักษณะว่าเป็นการขีดจำกัดเอาไว้ว่าอย่าให้เกินเส้นตรงที่เรากำหนดมาตรฐานเพื่อให้ชีวิตทุกชีวิตมีความสุขมีความผาสุกมีความสะดวกสบายประเด็นต่อมาคือเรื่องของการควบคุม
บริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับของท้องถิ่นในระดับจังหวัดในระดับภูมิภาคหรือว่าในระดับประเทศชาติโดยกรมกองต่างๆหรือแม้ถึงระดับกระทรวงประเด็นต่อมาคือการส่งเสริมเรื่องของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีกรมกองที่เกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างจะมากมายแล้วก็ในหลากหลายรูปแบบในหลากหลายระดับกล่าวโดยสรุปแล้วจะพบว่าเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นลักษณะของทั้งในระดับนานาชาติและในระดับประเทศชาตินั้นจะทำให้เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ประสานร่วมมือกันทั้งสองระดับ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักประชาคมอาเซียนในบริบทต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมครับ
1: รายการของเราครับแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกครับ
2: และในช่วงที่2นะครับเรายังมีเรื่องราวที่น่าเจาะลึกอีกมากมายครับในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
0: ครับและช่วงสุดท้ายครับช่วงของฝากจากอาเซียนครับผมจะพาทุกท่านไปชมมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่สำคัญนะครับกับประชาคมอาเซียนครับ
1: ได้ข่าวมาว่ารายการวันนี้น่าจะต้องสนุกแน่นอน
0: ใช่แล้ววันนี้เราจะไปที่ไหนกันครับ
2: ไปที่จังหวัดเชียงรายครับ
0: เชียงรายลำลึก
1: สูงยิ่งสูง
2: เรียกว่าเป็นเมืองหน้าด่านทางเหนือของประเทศไทยเราแสดงว่าต้องมีความสำคัญในระดับอาเซียนแน่นอน
1: โอ้น่าสนใจ
2: งั้นไปในช่วงบ้านที่อาเซียนกันดีกว่าครับจังหวัดเชียงรายเหมือนพี่แจ๊ะ
0: ว้าว
2: คืออยากเรียนแบบพี่แจ๊ะนะ
0: ได้เงี้ยมีอะไรมีอะไรเชียงรายมีอะไร
2: จริงยังไงก็ไม่เหมือนนะจริงๆวันนี้ผมไปเปิดบ้านที่จังหวัดเชียงรายครับเพราะจังหวัดนี้ถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญทางภาคเหนือเลยก็ว่าได้
1: ใช่จะบอกว่าเชียงรายเนี่ยด่านแถบนี้ถือว่ามีความสำคัญมากนะแจ๊ะรู้ไหมฮะ
0: เท่าที่รู้เนี่ยด่านในจังหวัดเชียงรายทั้ง3ด่านไม่ว่าจะเป็นแม่สายเชียงแสนแล้วก็เชียงของเนี่ยมีมูลค่าการค้าขายเนี่ยค่อนข้างสูง
1: ใช่
2: ที่สำคัญก็คืออย่างด่านการค้าชายแดนนะครับที่ด่านเชียงของนะครับเมื่อก่อนที่เขาจะมีสะพานมิตรภาพไทยลาวเขาบอกเขาเดินข้ามเดินเขาเรียกว่าส่งสินค้าข้ามแพขนานยนต
0: ์ใช
2: ่ที่พี่แจงเคยเล่าให้ผมฟังว่าต้องย้อนกลับไปเกิดในอดีตสักนิดนึงอะไรเงี้ย
1: คือตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ด้วยเพราะว่าคล้ายๆว่าติดทั้งสองประเทศ
0: ครับ
1: ทั้งประเทศทั้งพม่าแล้วก็สปป.ลาว
2: ใช่ครับพอเขาสร้างสะพานมิตรภาพขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างก็ไปทางสะพานสะดวกกว่านะครับสะพานก็จะเป็นมีลักษณะเป็น2เลนค่อนข้างกว้างครับแล้วก็กว้างประมาณ3เมตรครึ่งนะครับ
0: ข้อมูลแน่นมาก
2: แล้วก็มีการสร้างเส้นทางถนนนะครับเข้าเมืองห้วยทรายซึ่งเป็นถนนลาดยางครับเป็นเส้นทางเขาเรียกว่า R3A นะครับที่เชื่อมระหว่างเชียงของไปที่เมืองห้วยทรายไปบ่อเต็นของสปป.ลาวครับจากนั้นก็ไปบ่อหานครับที่เชียงลุงแล้วก็นครคุนหมิงของจีนเลย
1: โอ้ถึงเมืองจีนเลย
2: ใช่คร
1: ับ ก็เนี่ยเส้นทางคมนาคมดีขึ้น
0: ใช
1: ่ขนส่งสินค้าก็ดีขึ้น
0: ถ้าเกิดเราอยู่ที่ตรงเขาเรียกว่าจุดชมวิว
1: สามเหลี่ยมทองคำ
0: เนี่ยก็จะเห็นเส้นทางเหล่านี้ที่ในแผนที่ที่จะต้องเดินทางไปทั้งแม่น้ำนะคะแม่น้ำโขงที่จะทำให้เห็นว่าการพัฒนาด้านต่างๆ infrastructure เนี่ยมีความสำคัญต่อภูมิภาคพูดง่ายๆว่าประเทศไทยเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์กลางเปิดรับนักท่องเที่ยวป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยในปัจจุบันก็มีแล้วล่ะในเรื่องของการที่เปิดรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวต่างๆนะครับต่างชาติเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะครับ
2: และที่สำคัญคืออันนี้ผมต้องเสริมนิดนึงนะว่าไม่ใช่แค่รถยนต์นะที่สำคัญคือเขายังมีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเช่นการปั่นจักรยานนะผ่านเส้นทางพวกนี้ด้วยนะ
0: เพราะว่ายังมีความที่เป็นธรรมชาติอยู่ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ได้ข่าวว่าทางเชียงรายเองเนี่ยก็จะมีการรณรงค์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่อนข้างสูงมาก
2: ใช่ครับ
1: แล้วการค้าที่ด่านเป็นไงบ้างครับอย่างเช่นด่านท่าขี้เหล็กนะเชียงแสน
2: จริงๆต้องบอกว่าก็ยังค่อนข้างคึกคักอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแหละที่สำคัญก็คือด่านเนี้ยยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นฐานและเป็นช่องทางการค้าที่สำคัญครับอย่างเช่นแม่สายคร
1: ับ ด่านแม่สาย
2: ใช่ไหมถ้าไปเชียงรายก็ต้องถึงแม่สายถูกป่ะครับก็คือแม่สายยังเป็นตลาดการค้าชายแดนที่มีมานานหลายสิบปีแล้วครับเป็นช่องทางที่ชาวพม่าหรือชาวเมียนมาเนี่ยครับและชนกลุ่มน้อยเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าบ้านเราโดยเฉพาะพวกสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานนะครับเอาไปใช้ที่บ้านเขาเพราะว่ายังไงฝั่งบ้านเราก็สินค้าค่อนข้างถูกแล้วก็ค่อนข้างได้คุณภาพมากครับ
0: แล้วก็สิ่งตรงนี้เองเนี่ยฮะที่ทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้แยกจากกันสองก็คือเรายังมีความสัมพันธ์นะครับในแง่มุมของการค้าขายมูลค่าทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็ยัง พูดกันง่ายๆว่าเราขาดอะไรแล้วก็ไปซื้อบ้านเขาเขาขาดอะไรเขาก็มาซื้อบ้านเรา
2: แต่ของที่ขายในแม่สายก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนก็จะเห็นเลย made in China อะไรเงี้ยจริงๆผมว่าประเทศจีนก็คือสินค้าก็ค่อนข้างกระจายไปทุกที่แล้วนะทุกอย่างต่อมามาส่วนที่เชียงแสนที่ผมไปคือได้ไปเชียงของเชียงแสนแล้วก็แม่สายใช่ไหมครับ แสนเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะครับแล้วก็มีเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญด้วยทั้งที่เป็นการค้าขายโดยตรงกับจีนนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าทางจีนตอนใต้ที่เขาส่งสินค้ามาทางที่เชียงแสนของเรานะครับต่อมาก็คือผ่านทางแม่น้ำโขงยังเป็นจุดเดินทางที่สามารถท่องเที่ยวไปตามลำน้ำโขงด้วยทางเรือนะครับถ้าใครจำได้คือผมอาจจะเคยผมว่าไม่ใช่แค่ผมพี่แจงก็เคยนั่งดำน้ำโขงท่องเที่ยวกันแล้วในหลายตอนของแอดอาเซียนเราใช่ไหมครับเรียกว่ามีเสน่ห์เฉพาะตัวลำน้ำโขงเนี่ยไม่ใช่สำหรับท่องเที่ยวอย่างเดียวก็ยังเป็นเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญ
0: ใช
2: ่ทั้งนอกจากที่เป็นเรื่องของแม่น้ำถนนเองก็มีการวางแผนโครงข่ายอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆฮะให้ต้อนรับการคมนาคมหลายๆแบบให้สะดวกมากขึ้นด้วย
0: ใช่นั้นก็มีเรื่องราวที่ให้น่าติดตามอีกเยอะแยะต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เรื่องช่วงวันนี้ที่อาเซียนเราก็มีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับที่น่าสนใจไปชมกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับจังหวัดเชียงรายถือเป็นจังหวัดที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจของทั้ง3อำเภอซึ่งได้แก่เชียงของเชียงแสนและแม่สายครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับดร.อนุรัตน์อินทร์ครับประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายถึงแนวทางในการลงทุนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจของทั้ง3อำเภอข้างต้นครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อยากให้ดร.จุ๊บนะครับช่วยเล่าให้เราฟังถึงแนวทางในการลงทุนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของทั้ง3อำเภอให้เราฟังหน่อยครับ
1: ครับก็หลังจากที่จังหวัดเชียงรายนะครับโชคดีมากนะครับเราได้ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับทั้ง3อําเภอนะครับ3อําเภอนี่ก็มีอําเภอแม่สายอําเภอเชียงแสนและอําเภอเชียงของนะครับพื้นที่ทั้งหมดก็21ตําบลนะครับโดยพื้นที่ทั้งหมดมีประมาณ 500,000 ไร
0: ่ว้าวครับ
1: ครับที่ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจุดเด่นของจังหวัดเชียงรายที่ได้ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเนื่องจากเรามีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านถึง2ประเทศก็คือสปป.ลาวและก็สหภาพเมียนมา
0: ครับผม
1: และที่สำคัญที่สุดนะครับเรายังเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนตอนใต้ก็คือมณฑลยูนานนะครับซึ่งมีประชากรมากกว่า 4-50 ล้านแล้วก็มณฑลข้างๆอีก3มณฑลเนี่ยมีประชากรประมาณ150ล้านคน
0: ครับผม
1: นะฮะเราเชื่อมต่อถนนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถนน R3A นะ
0: ครับ
1: ถนน R3B แล้วก็เส้นทางแม่น้ำโขงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการขนส่งสินค้าเนี่ยตัวเลขการค้าของเราจังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับ2ปี58เนี่ยตัวเลขประมาณ 45,000 ล้านนะครับตัวเลขปี59นี่เรามีสะดุดนิดนึงตรงปลายปีตรงครึ่งปีหลังเนี่ยเนื่องจากมีการปิดท่าเรือสุบหลวยนะ
0: ครับ
1: ก็ทำให้การค้าส่งออกตรงนี้เนี่ยหยุดชะงักไปบ้างนะครับแต่ก็ตัวเลขก็ตกลงมาแค่ 1% นะครับก็ประมาณ 44,000 กว่าล้านนะครับก็ถือว่ายังไม่ตกมากนะครับก็ในอนาคตเนี่ยการค้าชายแดนเชียงรายเนี่ยตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่เราประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไปแล้วนะครับเรามีการศึกษานะครับโดยจ้างบริษัทปัญญาเนี่ยมาศึกษาว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง3อำเภอเนี่ยควรจะมีรูปแบบลักษณะอย่างไรบ้างนะครับโดยสำคัญที่สุดนะครับเราได้ระบุไปเลยนะครับว่าอำเภอแม่สายนะ
0: ครับ
1: เนื่องจากอำเภอแม่สายเนี่ยติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมาสาธารณรัฐฉานประเทศเมียนมาซึ่งตัวเลขการค้าตรงนี้สูงมากเป็นการค้าชายแดนนะครับซึ่งมีการค้ากันมากกว่า 5-60-70 ปีในอดีตมาแล้วนะครับตรงนี้การค้าชายแดนเนี่ยเราจุดมุ่งหมายของเราก็คืออยากให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินแล้วก็ศูนย์กลางทางการค้าการค้าชายแดนนะครับซึ่งรัฐฉานก็สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองสำคัญสำคัญของรัฐฉานนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดท่าขี้เหล็กซึ่งอยู่ติดชายแดนเราเข้าไปเชียงตุงเข้าไปตองจีแล้วก็ไปชายแดนจีนตรงที่มูเซน้ำคำนะ
0: ครับ
1: ซึ่งตัวเลขค้าส่งออกตรงนั้นสูงมากนะครับซึ่งขายเนี่ยวางจุดเลยว่าเราจะต้องเป็นการศูนย์กลางทางการเงินแล้วก็ศูนย์กลางทางการค้านะครับส่วนที่เชียงแสนนะครับเชียงแสนมีความสำคัญในเรื่องของการขนส่งทางเรือนะครับเรื่องจากมีแม่น้ำโขงไหลผ่านเรามีท่าเรือถึง2แห่งนะครับท่าเรือแรกก็เป็นท่าเรือแห่งที่1นะครับส่วนท่าเรือที่2เนี่ยเพิ่งเสร็จไปไม่นานนี้เองนะครับดังนั้นเนี่ยเชียงแสนก็เลยถูกวางตัวให้เป็นพอร์ตซิตี้ก็
0: ค
1: ือท่าเรือแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอีกอันนึงก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากเชียงแสนเนี่ยมีประวัติศาสตร์มากกว่า900ปีแล้วนะครับก็เรื่องของโบราณสถานสวยงามมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็วางอยู่2ตำแหน่งก็คือเรื่องของพอร์ตซิตี้กับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับผมส่วนที่เชียงของนะครับเชียงของเนี่ยหลังจากที่เรามีสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่4ของประเทศไทยนะครับก็ข้ามไปที่ห้วยทรายเนี่ยก็ตัวเลขจากสมัยก่อนเนี่ยแรกเนี่ยสมัยแรกเนี่ยการค้าตรงท่าเรือเนี่ยจะสูงกว่าคือที่เชียงแสนแต่ปัจจุบันเนี่ยกลับมาเป็นที่เชียงของตัวเลขสูงกว่านะครับเนื่องจากปัญหาบางทีท่าเรือเนี่ยพอเวลาน้ำแรงเนี่ยอาจจะมาไม่ได้ตลอดทั้งปีแต่ปัจจุบันเนี่ยหลังจากจีนที่ทำเขื่อนจิงหงแล้วเนี่ยครับจีนก็สามารถจะคอนโทรลเรื่องน้ำดังนั้นเนี่ยการขนส่งสินค้าทางน้ำเนี่ยก็สามารถขนส่งได้ทั้งปีนะครับแต่การขนส่งทางรถยนต์เนี่ยทาง R3A เนี่ยก็สามารถจะขนส่งได้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3ด่านของเราเนี่ยก็มีจุดเด่นไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขนส่งสินค้าแต่ละทางเนี่ยก็สามารถจะเลือกได
0: ้
1: อยู่ที่ผู้ประกอบการว่ามีความชำนาญในด้านไหน
0: อยากให้ดร.จุ๊บนะครับช่วยขยายความอีกนิดนึงว่าเมื่อเปิดเส้นทาง R3A แล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยหรือเชียงรายเนี่ยได้ประโยชน์อะไรจากเส้นทางนี้บ้างครับ
1: ครับก็อันดับแรกนะครับเรื่องสินค้าบ้านเราที่ส่งไปยังประเทศจีนโดยเฉพาะเรื่องผลไม้เรื่องผักผลไม้ต่างๆปัจจุบันนี้กลับกันนะฮะทางจีนเนี่ยต้องการมากก็คือเกษตรอินทรีย์ผักปลอดสารจีนต้องการมากโด ทุเรียนนะครับที่เราไปเหมาเมืองจันทร์ระยองอะไรเนี่ยโอ้ขายจนขายดีมากราคาก็สูงขึ้นนะครับนะฮะเพราะนั้นสินค้าส่วนใหญ่ที่จะไปยังประเทศจีนปัจจุบันเนี่ยก็นิยมมาใช้ถนน A3A นะครับซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยการขนส่งทางถนนเนี่ยก็จะขนส่งได้ทั้งปีตลอดปีแต่ปัญหาของถนน A3A เนี่ยมันต้องผ่านประเทศที่2ก็คือประเทศสปป.ลาวนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องการขนส่งเนี่ยก็คือมีทางรัฐบาลของสปป.ลาวเองก็มีการเก็บค่าผ่านทางเพิ่มขึ้นนะฮะก็จะทำให้ในอนาคตเนี่ยการขนส่งสินค้าทางนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการเจรจากันครับอันนี้ก็เป็นการค้าชายแดนก็จะต้องมีอย่างเงี้ยฮะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ต้องไปเจรจาการค้ากันในเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ระยะการขนส่งถนน A3A เนี่ยจะมีปัญหาอีกนิดนึงก็คือเป็นทางลาดชันโดยเฉพาะเวียงภูคานะครับมันจะมีภูเขาสูงการขนส่งเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยรถ10ล้อรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกอันนึงในอนาคตนะครับแต่จะมีอีกเส้นนึงเป็นถนนที่เชื่อมระหว่าง A3A กับ A3B นะครับโดยถนนเส้นนี้นะครับก็ข้าม A3B นี่ไปทางแม่สายใช่ไหมครับแม่สายเนี่ยเลยแม่สายไปประมาณ90กิโลเนี่ยจะเจอเมืองเชียงราก
0: ครับผม
1: เชียงรากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางสปป.ลาวกับเมียนมาเนี่ยได้ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาได้เปิดแล้วสะพานตัวนี้จะเป็นการเชื่อมระหว่างถนน A3A กับA3B นะครับโดยการขนส่งสินค้าในอนาคตเนี่ยก็สามารถออกทางแม่สายได้นะครับแม่สายไปถึงเชียงรากข้ามสะพานไปเข้าเมืองรองเมืองสิงห์แล้วก็ไปยังหลวงน้ำทานะครับก็ทะลุเข้า12ปันนาบทเต็นบ่อหางเข้า12ปันนาก็ไม่ต้องผ่านเวียงภูคาซึ่งเป็นทางลาดชันอันนี้ก็จะเป็นทางเลาะน้ำโขงไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเส้นนึงที่เป็นเส้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในอนาคตการขนส่งในภูมิภาคนี้นะครับ
0: เรียกว่าภาพเนี่ยชัดมากเลยในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษและความเป็นไปได
1: ้
0: คราวนี้เนี่ยเมื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษเปิดแล้วและการคมนาคมหรืออินฟราสตรักเจอร์พร้อมอยู่แล้วอีกเรื่องนึงเลยที่อยากรู้เลยคือเรื่องของการท่องเที่ยวครับและจังหวัดเชียงรายเนี่ยจะมีการพัฒนาหรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างคร
1: ับ ครับก็เชียงรายเราโชคดีอย่างที่บอกนะฮะเชียงรายเราก็1ภูมิประเทศดีนะครับก็มีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านถึง2ประเทศ
0: ครับผม
1: เชื่อมไปยังประเทศจีนตอนใต้ได้และล่าสุดนะครับเรายังเชื่อมไปยังเวียดนามได
0: ้ wow.
1: ไปฮานอยนะครับเพิ่งคณะจังหวัดเชียงรายเนี่ยเพิ่งเดินทางไปเยือนฮานอยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: โดยเราผ่านที่สปป.ลาวที่เชียงของนะครับเข้าไปที่เชียงของไปหลวงน้ำทาไปชัยยะแล้วไปออกเดียมบินฟูแล้วไปออกฮานอยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเส้นทางท่องเที่ยวหนึ่งระยะทางประมาณ800กว่ากิโลนะครับเท่ากับไปกรุงเทพเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเชียงรายเราเป็นจุดภูมิศาสตร์ที่ดีนะครับในการเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านมาที่เดียวเที่ยวทั้ง 4-5 ประเทศนะครับเชียงรายเรามีภูมิอากาศที่ดีนะครับเรามีอากาศที่เย็นสบายยิ่งอากาศหน้าหนาวเนี่ยไฮซีซั่นเนี่ยโอ้คนเต็มร้านเรามีเทศกาลที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกไม้งามนะครับดอกไม้อาเซียนนะครับที่อยู่เชียงรายซึ่งปีที่ผ่านมาตัวเลขการท่องเที่ยวของเราเพิ่มขึ้นทุกปี
0: เรียกได้ว่าจริงๆแล้วเชียงรายนี่ครบทุกองค์ประกอบเลยทั้งภูมิศาสตร์ภูมิอากาศสังคมเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมครับท้ายสุดนี้ครับขอขอบคุณดร.จุ๊บมากครับที่มาให้ความรู้กับเราครับขอบคุณครับ
1: ดีครับขอบครับ
0: จะเห็นได้ว่าเชียงรายไม่ได้เป็นเพียงแค่ประตูสู่อาเซียนนะครับมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตอาจจะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนเลยก็ว่าได้
2: เชียงรายนอกจากจะเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองค้าขายชายแดนแล้วนะฮะยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าจับตาอยู
3: ่
2: มากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กำลังจะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด
0: พอพูดถึงท่องเที่ยวแล้วก็ต้องมาช่วงนี
3: ้ของฝาก
0: จาก
3: อาเซียน
0: วันนี้ผมจะพาไปไม่ต้องรอให้พี่เอถามเลยว่าพาไปไหน
3: เดี๋ยวจะพี่ผมถามก่อน
0: ถามเลยครับ
3: ถามบ้างแล้ววันนี้จะไปไหนล่ะ
2: วันนี้จะไปไหนล่ะ
0: ผมพาไปแบบสโลไลฟ์ชิว
3: ๆสโลไลฟ
0: ์ใช่
2: ช่วงนี้ชอบเลยอ
0: ่
2: ะ
0: แต่สโลไลฟ์ของผมเนี่ยต้องเรียกว่าสัมผัสกับธรรมชาติและวิถีชีวิตนะ
3: โ
0: อ้ที่สำคัญคือผมพาไปล่องเรือที่ลำน้ำกก
2: น้ำกก
0: ใช่ครับและที่สำคัญนอกจากล่องเรือลำน้ำกกยังมีไปชมวิถีชีวิตของหมู่บ้านกะเหรี่ยงโดมิตรด้วย
3: หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิ
2: ตรอร่อยไหมอ่ะไม่ได้กินอีกแล้วไม่ได้กินอีกแล้วกะเหรี่ยงรวมมิตร
0: ไม่ใช่อร่อย

0: คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่บริเวณริมลำน้ำกกครับและกิจกรรมที่ผมจะพาไปทำในวันนี้ก็คือล่องเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตสองข้างทางในชุมชนหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับในการท่องเที่ยวชมธรรมชาติการล่องเรือจัดเป็นการท่องเที่ยวที่สามารถชมธรรมชาติได้ครบมุมมองเลยก็ว่าได้ครับเพราะได้เห็นทั้งทัศนียภาพของแม่น้ำป่าไม้ภูเขาและยังได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์และลมเย็นสบายระหว่างเส้นทางการล่องเรือครับสองข้างทางที่เรือวิ่งผ่านเราจะเห็นหมู่บ้านชาวเขาอยู่เป็นระยะกำลังเพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทางเรือก็พาเรามาแวะเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนครับ
1: และจุดแรกที่เราจะแวะกันก็คือน้ำพุร้อนผาเสือครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับที่บ่อน้ำพุร้อนบ้านผาเสือนะครับเมื่อมาถึงเนี่ยเราสามารถชมทัศนียภาพได้ฟรีๆโดยไม่เสียตังค์เลยครับแต่ถ้าจะลงไปแช่หรืออาบน้ำแรกก็มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยครับแต่กิจกรรมที่เหมาะกับผมก็คือการต้มไข่ครับเขาบอกอุณหภูมิในน้ำเนี่ย87องศาเลยครับเดี๋ยวเราไปต้มกันบ่อนี้ต้มไม่ได้นะครับต้องบ่อข้างหน้า
0: บ่อน้ำพุร้อนผาเสิร์ตได้รับการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพซึ่งมีทั้งบ่อรวมกลางแจ้งและการอาบน้ำแร่แบบบ่อแยกและบ่อสำหรับแช่เท้าก็เลือกให้ใช้บริการได้ตามใจชอบครับแต่สำหรับผมขอนั่งแช่เท้ากินไข่ต้มแบบชิลๆดีกว่าครับห่างจากบ่อน้ำพุร้อนผาเสิร์ตไปประมาณ1กิโลเมตรก็จะมีบ่อน้ำพุร้อนห้วยหมากเลี่ยมซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติลำน้ำกกครับ

0: ออกจากบ่อน้ำพุร้อนเราก็มาถึงสะพานแขวนฮาแลจ๊ะสะพานแขวนแห่งนี้เชื่อมหมู่บ้าน2แห่งเข้าด้วยกันครับคือหมู่บ้านจะเดือของชุมชนชาวกะเหรี่ยงและหมู่บ้านแควหัวดำครับสะพานแห่งนี้ถือเป็นเส้นทางที่สำคัญครับเพราะนักเรียนชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านจะเดือจะข้ามมาเรียนที่โรงเรียนผาขวางวิทยาในหมู่บ้านแควหัวดำครับอีกทั้งยังเป็นเส้นทางสัญจรขนส่งพืชไร่พืชสวนทางการเกษตรของชุมชนกะเหรี่ยงทั้งสองฝั่งด้วยแวะชมธรรมชาติถ่ายรูปกันแล้วเรือก็พาเราย้อนกลับทางเดิมมาที่ปางช้างที่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร
1: เป็นไงบ้างครับกับการนั่งเรือชมทัศนียภาพสองข้างฝั่งลำน้ำกกถ้ายังไม่จุใจครับเดี๋ยวผมพาไปทัวร์ช้างชมธรรมชาติกันต่ออีกครับไปกันเลย
0: ที่นี่ถือว่าเป็นหมู่บ้านช้างแห่งใหญ่ของเชียงรายซึ่งประกอบไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆหลายชนเผ่าด้วยกันเช่นอาข่าลาหูเย้ากะเหรี่ยงเป็นต้นครับเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยอาศัยการท่องเที่ยวจากองค์กรเอกชนเข้ามาร่วมกันพัฒนาครับจนประสบความสำเร็จในการทัวร์ช้าง
2: ตื่นเต้นครับครั้งแรกที่ผมจะได้ไปขึ้นช้างไปกันเลยครับ
0: ช้างเชือกหนึ่งนั่งได้2คนครับเส้นทางการท่องเที่ยวช้างและควานช้างจะพาเราเดินลัดเลาะไปตามหมู่บ้านชาวเขาผ่านป่าละเมาะผ่านสวนไร่นาของชาวกะเหรี่ยงนอกจากความเขียวชอุ่มของป่าและพื้นที่ทางการเกษตรแล้วเรายังได้พบเห็นวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงที่น่าสนใจอีกด้วย
2: ตอนนี้เรากำลังขึ้นไปถึงจุดสูงสุดครับที่ทัวร์ช้างจะพาไปชมรอบๆหมู่บ้านครับต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากสวยมาก
0: เดินบนบกมาได้สักระยะหนึ่งครับช้างก็พาเราลุยลงแม่น้ำกกครับเพิ่มความตื่นเต้นเพลิดเพลินสนุกสนานขึ้นไปอีกแบบการมาขี่ช้างที่

นี่จะสนุกกว่าที่อื่นก็ต้องได้ลงลุยน้ำนี่แหละครับตามริมแม่น้ำจะมองเห็นบ้านเรือนของชาวบ้านตั้งอยู่เรียงแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดระหว่างผู้คนกับสายน้ำชีวิตที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติผมได้ขี่ช้างลุยน้ำถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมเลยทีเดียวตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในหมู่บ้านแล้วครับหลังจากที่พาช้างลงเล่นน้ำมาวิถีชีวิตของคนที่นี่ก็ค่อนข้างประยุกต์เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเดินไปอีกสักพักก็หมดกิจกรรมการทัวร์ช้างแล้วกำลังเพลิดเพลินอยู่ดีๆต้องบอกว่าเสียดายมากเลยทีเดียวครับหลังจากลงหลังช้างผมยังได้เพลิดเพลินเล่นกับช้างแสนรู้ตัวนี้ด้วยครับ

หวังว่าของฝากจากอาเซียนในสัปดาห์นี้จะทำให้ท่านผู้ชมอิ่มเอมไปกับความงดงามของสองข้างทางลำน้ำกกได้เห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนของหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรและได้สัมผัสกับเสน่ห์อันน่ารักของช้างแสนรู้ครับและวันนี้ผมขอลาไปด้วยการพาไปไหว้พระที่วัดห้วยปะกั่งครับลากันไปก่อนครับ

0: ขี่ช้าง
1: ขี่ช้างอีกแล้วอ่ะ
2: มีความสุขมากไม่ได้จับตั๊กแตนด้วย
0: ไม่ได้จับตั๊ก
2: แตนแต่สงสารช้างรู้สึกกลัวช้างหนักเราอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่ต้องกลัวหรอกช้างเขารับน้ำหนักได้เป็นตัน
2: ทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทางรายการแอดอาเซียนตั้งใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการพี่แจ็คคิดคำถามไว้แล้วใช่ไหมครับ
1: คิดไว้แล้วครับ
2: โอเคครับ
1: คำถามมีอยู่ว่ารายการพาไปขี่ช้างที่ไหน
0: ที่ไหน
2: ที่ไหนร้อนเลย
1: บอกมาเป็นตึ้งตึ้งตึ้งสถานที่ครับที่พาที่เราพาไปขี่ช้างไม่ยากครับ
2: ส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook Fanpage ของเราครับ @ASEANSTOU ครับ
1: ตอบแล้วเราก็จะมอบนะครับของกำนันเล็กๆน้อยๆนะครับของขวัญให้นะครับเป็นเสื้อของรายการ @ASEAN ให้นะครับใบให้นิดนึงครับคำตอบเนี่ยคล้ายๆขนมหวานมีชื่อขนมหวานอยู่ด้วย
0: ตอบกันมาเยอะๆนะครับใส่เสื้อแล้วหล่อแน่นอนนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถ้ามีข้อเสนอแนะก็ส่งมาได้เลยตามที่อยู่บนหน้าจอครับ
2: พบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
2: พี่ต้องไปขี่

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งในบ้านนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
2: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
1: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
2: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
6: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ตอนที่2ที่เราจะพูดถึงนะคะก็เป็นเรื่องของหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพดุงครรภ์การพัฒนาแล้วก็การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในทางการพยาบาลพดุงครรภ์นะคะเรามาเข้าใจความหมายก่อนนะคะความหมายของหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยนะคะถ้าในบริบทของทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะหมายถึงข้อเท็จจริงหรือว่าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยหรือจากแหล่งความรู้อื่นๆค่ะที่สามารถนำประกอบมาใช้ในการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพนะคะ เป็นการใช้หลักฐานที่ดีที่สุดในปัจจุบันนะคะเขาจะเน้นคำว่าปัจจุบันเพราะว่าต้องมีความทันสมัยนะคะมีเหตุผลชัดเจนรอบครอบนะแล้วก็สามารถตัดสินใจในการที่จะดูแลผู้ป่วยในแต่ละรายได้นะคะทีนี้หลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยนะคะจะมีบทบาทสำคัญนะคะตอนในการพยาบาลต่อไปนะคะเพราะว่าจะพัฒนาในเรื่องของคุณภาพในการให้บริการทางด้านการพยาบาลเพราะฉะนั้นทุกอย่างเวลาเราไปอ่านนะคะจะเห็นว่าเขาจะใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะเป็นการนำเอาความรู้ที่ทันสมัยที่สุดหรืองานวิจัยที่ทันสมัยที่สุดนะคะหรือความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนำมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลนะคะเช่นเดียวกันเนาะระดับของหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยก็จะต้องมีระดับนะคะมันต้องมีการแบ่งระดับเพื่อให้เห็นว่าแต่ละหน่วยงานหรือว่าเราเนี่ยนำหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับใดมาใช้แล้วมีความน่าเชื่อถือประมาณใดนะคะอันแรกนะคะระดับที่1นะคะอันนี้ก็ถือเป็นระดับที่ดีที่สุดนะคะก็คือเป็นหลักฐานที่มาจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรียกว่า systematic review นะคะเป็นการวิเคราะห์แบบเมตาวิเคราะห์งานวิจัยนะคะที่เมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือในตอนที่1นะคะที่เราพูดถึง RCT นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะนำงานวิจัยที่เป็น RCT

อีกก็คืองานวิจัยทดลองที่มีกลุ่มควบคุมมีกลุ่มทดลองแล้วก็มีการสุ่มเข้ากลุ่มนะคะรวมทั้งแนวปฏิบัติที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ก็คือ evidence based practice guideline อันนี้นำมาใช้เป็นถือเป็นระดับที่1 นะคะระดับที่2 นะคะ

ที่เรียกว่า RCT เนี่ยอย่างน้อย1เรื่องนะคะระดับที่3นะคะก็จะเป็นหลักฐานที่ได้จากงานวิจัยเชิงทดลองออกแบบการวิจัยมานะคะแต่ไม่มีการสุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือลดน้อยลงนะอย่างเช่นได้มาจากงานวิจัยที่เป็นการศึกษาย้อนหลังนะคะหรือว่าการศึกษาติดตามไปข้างหน้ามีการออกแบบการวิจัยนะคะระดับที่5เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนะเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเชิงบรรยายหรืองานวิจัยเชิงคุณภาพนะคะมุ่งหาความสัมพันธ์อะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะหลักฐานระดับที่6นะคะเป็นหลักฐานที่ได้จากงานวิจัยที่เป็นเชิงบรรยายหรืองานวิจัยเชิงคุณภาพนะเป็นเพียงงานเดียวเนาะส่วนระดับที่7เนี่ยเป็นหลักฐานที่ได้มาจากผู้เชี่ยวชาญนะในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะนะคะหรือรายงานจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเฉพาะสาขานั้นๆ นะคะทีนี้พอเราจะใช้งานหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยนะคะเรารู้ละว่ามันมีระดับอะไรยังไงบ้างแต่พอเราจะนำมาใช้ในทางการพดุงครรภ์เนี่ยนะคะมันก็จะมีขอบเขตในการเลือกงานวิจัยนะคะซึ่งเขามีแนวทางในการคัดเลือกซึ่งเป็นสากลเนาะก็ใช้ตามหลักของ PICO นะคะ PICO นะคะเป็นแนวทางในการที่เราจะคัดเลือกงานวิจัยให้ตรงกับหน่วยงานหรือว่าสาขามีความถนัดนะคะนั่นจะยกตัวอย่างในทางการพดุงครรภ์นะคะเมื่อกี้คำว่า PICO ก็คือตัว P ตัวแรกตัว P ตัวแรกเนี่ยก็คือ patient population หรือ problem ก็คือกลุ่มเป้าหมายหรือปัญหานะคะปัญหาของกลุ่มเป้าหมายนั้นๆอย่างเช่นถ้าเราอยู่ทางการพดุงครรภ์เนี่ยเราก็จะเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสตรีตั้งครรภ์หรือว่ากลุ่มปัญหาของสตรีตั้งครรภ์นะคะที่เราให้ความสนใจอย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานนะคะทีนี้พอมาดูตัวที่2คือ I intervention or area of interest ก็คืองานวิจัยหรือว่าในแนวของความที่เราให้ความสนใจนะคะเป็นการเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพดุงครรภ์ที่เราสนใจตามกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นเราสนใจในเรื่องของเมื่อกี้บอกว่า population ก็คือสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานintervention เราก็อยากไปดูว่าการออกกำลังกายในสตรีที่ตั้งครรภ์และมีภาวะเบาหวานนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็เลือกตัวนี้นะคะถัดมาตัว C นะคะตัว C ก็คือ comparison นะคะเป็น comparison intervention ก็คือพอเราได้วิธีการเปรียบเทียบวิธีการหลากหลายออกมาแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องของการออกกำลังกายก็ไปดูว่างานวิจัยการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานนั้นเนี่ยมีการวิจัยอะไรบ้างแล้วนำมาเปรียบเทียบนะคะจำกัดขอบเขตของการสืบค้นให้แคบลงนะแล้วก็มันจะเหมาะสมกับบริบทที่เราสนใจนะคะส่วนตัวสุดท้ายก็คือ O ก็คือเอาคำหรือผลลัพธ์นะคะอันนี้ก็จะหมายถึงผลที่ได้จากการใช้แนวปฏิบัตินั้นเนี่ยเฉพาะเจาะจงไหมวัดได้ไหมนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของการประเมินการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์โดยใช้ PICO นะคะทีนี้พอเราได้ตัวที่เราต้องการสนใจเนี่ยเราไม่ต้องมาสืบค้นนะคะพอสืบค้นแล้วเนี่ยก็ต้องมาประเมินคุณค่าด้วยนะคะว่าหลักฐานเชิงประจักษ์นั้นเนี่ยเหมาะสมยังไงเขาก็จะมีวิธีนะคะอันแรกก็คือเราจะต้องไปกำหนดคำสำคัญในการสืบค้นก่อนนะคะอย่างเช่นกลุ่มเป้าหมายอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วก็คือสตรีตั้งครรภ์สตรีที่อยู่ในระยะคลอดสตรีหลังคลอดหรือว่าทารกแรกเกิดอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะอันที่สองคือวิธีการจัดการปัญหานะอย่างเช่นในเรื่องความเจ็บป่วยปวดไหมนะคะเรื่องของ pain during laborเรื่องของโควิด19เรื่องของการตกเลือดเรื่องของการแก้ไขอาการคัดตึงเต้านมหรือว่าเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะนั้นเราจะมีกลุ่มเป้าหมายละ

วิธีการจัดการปัญหานะคะอันที่3ก็คือไปดูผลลัพธ์นะคะว่าจากกลุ่มที่เราสนใจแล้วก็วิธีการเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงอย่างเช่นดูผลลัพธ์น้ำหนักบรรดาในระหว่างตั้งครรภ์นะระยะเวลาในการคลอดนะคะน้ำหนักทารกได้เกิดอัตราการตกเลือดหลังคลอดหรืออัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนมบรรดาอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์นะคะที่เรากำหนดคำเอาไว้พอเรากำหนดคำสำคัญแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปสืบค้นนะคะการสืบค้นเนี่ยเราก็จะดูว่าเราต้องการชนิดของหลักฐานเชิงประจักษ์แบบไหนเราก็ไปกำหนดได้อย่างเช่นเราต้องการแบบ RCT นะคะต้องการเป็น systematic review ต้องการเป็น meta analysis หรือว่าเป็น practice guideline นะคะเพราะฉะนั้นการกำหนดคำนะคะต้องถูกต้องชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่กว้างจนเกินไปนะคะเพราะจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะค้นคว้าหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มันมีความตรงแล้วก็เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องที่เราต้องการได้นะคะพอเราได้สิ่งที่เราเป็นความสำคัญกลุ่มเป้าหมายอะไรแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปสืบค้นนะคะการสืบค้นเนี่ยก็จะมีสืบค้นโดยฐานข้อมูลออนไลน์นะคะอย่างเช่นอันที่หนึ่งก็คือเม็ดไลน์นะคะอันนี้เข้าไปดูเถอะนะคะว่าในเรื่องของการสืบค้นนะคะทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะมันก็จะมีตามเว็บไซต์ที่ให้เอาไว้นะคะพอเราใส่คำเข้าไปเนี่ยเขาก็จะสืบค้นให้เราทันทีนะคะก็จะมีอันที่หนึ่งก็คือเม็ดไลน์นะคะถัดมาเป็นซีนาวนะคะซีนาวนี่เป็นฐานของทางการพยาบาลของทางชีวการแพทย์แล้วก็วิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะอันนี้ก็สามารถเข้าไปในตัวเว็บไซต์ของตรงนี้ได้นะคะถัดมาก็คือในเรื่องของCochrane Library อันนี้จะเป็นฐานของห้องสมุดค่อนข้างที่จะใหญ่อาจจะต้องซื้อนะคะหรือมีหน่วยงานไหนที่สถาบันการศึกษาไหนที่มีเราก็สามารถเข้าไปใช้ได้ก็คือ Cochrane Library แล้วอันที่4ก็คือเรื่องของ Embed นี่ก็จะเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทางด้านของสุขภาพแล้วก็เภสัชศาสตร์นะคะนั้นก็เราเข้าไปค้นคว้าเราก็จะได้เอกสารตามที่เราต้องการงานวิจัยทั้งหมดนะคะทีนี้เนี่ย พอเรามีหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วเนี่ยนะคะมันจะมีวิธีการแล้วก็มีขั้นตอนในการเอาไปใช้ยังไงนะคะในนี้ก็จะขอยกตัวอย่างนะคะการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มา3รูปแบบซึ่งเป็น3รูปแบบที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมนะคะอันแรกก็คือเป็นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของไอโอวานะคะไอโอวาเนี่ยเป็นหลักฐานที่เขามุ่งเน้นไปที่ระบบการดูแลสุขภาพทั้งหมดนะคะนั้นตามรูปประกอบเนี่ยนะคะในเอกสารหรือในหนังสือที่มีนะคะก็จะมีว่าเขาจะมีขั้นตอนถึง6ขั้นตอนนะคะอันที่1นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการระบุประเด็นมุ่งเน้นปัญหาหรือมุ่งเน้นความรู้อันที่สองเป็นการตรวจสอบนะคะว่าประเด็นที่เรามุ่งเน้นนั้นอ่ะมันมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดกับองค์กรนะคะอันที่สามก็คือสะท้อนหัวข้อนะคะอันที่สี่ก็ประเมินความพร้อมและคุณสมบัติของหลักฐานนะคะอันที่ห้าก็คือ เราดูว่าหลักฐานนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนำไปสู่การปฏิบัติไหมและอันที่6ก็คือการประเมินนะคะก็จะคล้ายคลึงกับแนวทางที่ได้พูดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นของไอโอวานะคะอันที่2เนี่ยจะเป็นรูปแบบการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของสเตทเลอร์นะคะอันนี้เนี่ยเป็นโมเดลที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะคะประเมินผลงานวิจัยแล้วก็หลักฐานอื่นๆนะคะว่านำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมอย่างไรนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด5ระยะก็คือระยะเตรียมนี่ก็คือระบุความต้องการความสำคัญนะวัตถุประสงค์นะคะอันที่สองก็คือตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเชิงประจักษ์ที่นำมาใช้นะคะอันที่สามก็คือประเมินเปรียบเทียบเนาะตัดสินใจว่าตรงไหนที่จะนำมาใช้ดีและอันที่สี่ก็คือการแปรและการประยุกต์ใช้นะคะและสุดท้ายพอนำไปใช้เสร็จก็มีการประเมินผลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางเซตเลอร์นะคะ
อีกรูปแบบหนึ่งนะคะ

ก็จะเป็นการใช้การวิจัยของออตตาวานะคะออตตาวาเนี่ยจะเป็นรูปแบบที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่เป็นไดนามิกนะคะเพราะฉะนั้นในเขาจะมี3ลำดับขั้นตอนนะคะซึ่งก็จะมีรายละเอียดตั้งแต่ในเรื่องของการประเมินอุปสรรคแล้วก็การสนับสนุนนะคะเพราะนั้นก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยอยู่ในนั้นนะคะมีการตรวจสอบการปฏิบัติแล้วก็ขอบเขตของการใช้งานแล้วก็สุดท้ายก็นำไปสู่การประเมินผลลัพธ์นะคะ ทีนี้ในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะในการพยุงครรภ์เนี่ยนะคะมันก็มีปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดอุปสรรคได้นะคะนั้นปัจจัยที่จะพูดถึงอันแรกก็คือปัจจัยของบุคลากรทางการพยาบาลนะคะพยาบาลเนี่ยจะเป็นด่านแรกเลยที่จะต้องใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นี่การที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพยาบาลที่ทำงานอยู่นั้นเนี่ยนะคะเขาไม่ได้เห็นความสำคัญเนาะก็จะใช้การปฏิบัติการพยาบาลตามความรู้ที่ได้เรียนมานะคะเคยเรียนมายังไงก็จะทำไปตามนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะถัดมาก็คือตัวพยาบาลเองเนี่ยไม่มีเวลาที่จะสืบค้นนะคะแล้วก็ประกอบกับระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานนั้นอาจจะไม่พร้อมอินเทอร์เน็ตไม่พร้อมนะคะไม่มีระบบของเทคโนโลยีที่จะมาช่วยนะคะหรือบางที่พอมีแล้วเนี่ยเนาะพยาบาลก็เซิร์ชออกมาเป็นงานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษก็มีความลำบากที่จะอ่านนะแล้วก็ไม่เข้าใจนะว่าเอ๊ะเราจะไปประเมินยังไงอันไหนดีไม่ดีนะคะนั้นก็คือขาดความรู้และทักษะในการประเมินพอทำไปก็ท้อเนาะก็เลยขาดแรงจูงใจแล้วพอบางคนเนี่ยเรียนมานะก็มีการค้นคว้ามีอะไรทั้งหลายแต่ไม่มีอำนาจในการที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เราได้สืบค้นมานะคะอุปสรรคถัดมาเนี่ยก็คือทางด้านของผู้บริหารองค์กรนะคะผู้บริหารองค์กรเนี่ยไม่มีแผนในการที่จะใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการที่จะไปนำให้พยาบาลในหน่วยงานเนี่ยปฏิบัติงานนะคะไม่มีการจัดทำฐานข้อมูลนะคะไม่มีการกำหนดนโยบายแล้วก็ไม่มีการจัดสรรทรัพยากรหรืองบประมาณเพราะว่าการทำพวกนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ทำขึ้นมาได้นะมันต้องมีงบประมาณในการที่จะนำไปสู่การที่จะค้นคว้าหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะอุปสรรคอีกอันหนึ่งก็คือทีมพยาบาลนะคะในทีมเนี่ยถ้าขาดความร่วมมือขาดการสนับสนุนเนี่ยจากผู้ร่วมงานแล้วเนี่ยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็บางที่เนี่ยหน่วยงานหนึ่งทำอีกหน่วยงานหนึ่งไม่เห็นความสำคัญก็ไม่ทำมันก็ไปไม่ถึงกับหน่วยงานทุกๆหน่วยงานเพราะฉะนั้นคุณภาพก็ไม่เกิดขึ้นนะคะทีนี้จะทำยังไงนะคะที่เราจะส่งเสริมในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งเสริมสนับสนุนให้พยาบาลผดุงครรภ์เนี่ยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้เนี่ยนะคะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเหมือนกับที่เราพบอุปสรรคมาแล้วนะคะอันดับแรกคือเราจะต้องในระดับผู้บริหารนะคะผู้บริหารการพยาบาลเนี่ยจะต้องกำหนดการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาลเนี่ยให้เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานเพราะฉะนั้นต้องมีการกำหนดออกมาเป็นนโยบายนะคะมีเป้าหมายแล้วก็มีแผนงานที่ชัดเจนว่าเป้าหมายเนี่ยจะทำให้บรรลุภายในปีไหนแล้วก็มีการดำเนินงานมีการจัดประชุมอบรมแล้วก็มีการชี้แนะและควบคุมอย่างต่อเนื่องนะคะถัดมาก็คือตัวพยาบาลผดุงครรภ์เนี่ยต้องเห็นความสำคัญนะคะว่าการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยมันพัฒนาแล้วก็มันส่งผลลัพธ์ที่ดีนะคะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายนะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์นั้นให้มีความทันสมัยนะคะแล้วพอมีหลักฐานเชิงประจักษ์มาแล้วเนี่ยก็ต้องนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอนะคะทำให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าแล้วก็จัดทำในหน่วยงาน
นะคะดังนั้นในตอนที่2นะคะก็พอจะสรุปเนื้อหาได้ว่าในการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเนี่ยจะต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะเพราะว่าเราดูแล้วเนี่ยแนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่ดีเนี่ยก็คือมีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะจะส่งผลให้พยาบาลเนี่ยมีความมั่นใจในการดูแลผู้รับบริการนะคะการพยาบาลจะได้รับการพัฒนาคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพผู้รับบริการเนี่ยได้รับความปลอดภัยจากการรักษาพยาบาลแล้วผลลัพธ์จากการพยาบาลนั้นมีคุณภาพนะคะนั้นการสนับสนุนให้พยาบาลพดุงครรภ์เนี่ยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาลเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงานแล้วก็พยาบาลพดุงครรภ์ทุกคนเนี่ยต้องเห็นความสำคัญให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบายของหน่วยงานนั้นๆ นะคะสำหรับผู้บริหารการพยาบาลก็จะต้องมีเป้าหมายมีแผนงานที่ชัดเจนนะคะมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมมีการชี้แนะควบคุมนะคะแล้วมีการประเมินปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถที่จะใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสมแล้วก็แก้ไขปัญหาอุปสรรคนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้หน่วยงานนะคะแล้วก็พยาบาลเนี่ยสามารถใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่ได้พูดถึงไปนะคะในเรื่องของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับการพยาบาลพดุงครรภ์นะคะซึ่งให้นักศึกษากลับไปอ่านในรายละเอียดนะคะซึ่งในเอกสารจะมีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็อธิบายไว้อย่างชัดเจนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ต่อจากคราวที่แล้วนะครับผมที่เราพูดเกี่ยวกับโปรแกรม Excel นะครับแต่คราวนี้เราจะมาทำกันใน PC นะครับผม
1: ว้าวแสดงว่าต้องมีอะไรพิเศษกว่าบนมือถือแน่เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยครับผมจะมีฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นนอกจากตัวมือถือนั่นเองครับ
1: ครับผม
0: เริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะมีตัว Excel ที่ผมทำเกี่ยวกับไอ้พวกนี้ไว้อยู่แล้วคราวนี้ก็คือตัวหลักๆของฟังก์ชันของตัว Excel เนี่ยก็คือการคำนวณ นั่นเองทางสถิติหรืออะไรพวกนี
1: ้เช่นบวกลบคูณหาร
0: บวกลบคูณหารนะครับผมเวลาเราจะกดใช้นะครับเราต้องกดเท่ากับออกมาก่อนนี่คือการเปิดใช้ฟังก์ชันขึ้นมานั่นเองนะครับคราวนี้เราจะมาดูกันนะครับผมจะมาลองบวกที่ไตรมาสที่2ของผลิตภัณฑ์นะครับว่าเขาขายกันได้เท่าไหร่1978+4+84+0.13+1เสร็จแล้วเอนเตอร์ครับเขาก็จะคำนวณมาให้อาจารย์เรียบร้อยเลยครับ
1: ง่ายมากเหมือนเครื่องคิดเลขเลย
0: ใช่เลย
1: แล้วสมมติถ้าเกิดผมมีสักพันสินค้าผมไม่พิมพ์มืออีกเลยเหรอ
0: โอ้เป็นพันอันก็ยับผมมีวิธีที่ดีแบบนั้นนะครับนั่นคือการใช้ฟังก์ชันนั่นเองครับผม
1: ทำยังไงเอ่ยครับ
0: อ๋อเหมือนทุกครั้งนะครับเท่ากับเลยครับผม
1: ครับผม
0: แล้วก็ใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าซัมนั่นเองครับ
1: ซัมผลรวม
0: ผลรวมครับซัมมารีนั่นนะครับ
1: ครับผม
0: เราพิมพ์ไปว่าซัมนะครับ SUM นะครับผมแล้วก็เปิดวงเล็บนะครับ
1: ครับผม
0: คราวนี้เราก็เลือกเลยครับว่าเราจะเอาช่องตัวไหนบ้างนะครับผมปึ๊บเซลไหนบ้าง
1: ว้าวง่ายขนาดนั้นเลย
0: ใช่แล้วครับ
1: แต่ว่าจริงๆถ้าผมบวกเป็นพันช่องผมก็แค่ลากปื๊ดลงมาได
0: ้ยาวๆไปเลยครับ
1: อย่างนี้เดี๋ยวเฟียต้องหาผลรวมช่องเหลือให้ผมด้วยนะ
0: ง่ายมากเลยครับถ้าเราเป็นฟังก์ชันเดียวกันเช่นผลรวมอย่างเงี้ยครับเราสามารถกดตัวนี้เลยครับจะมีตัวจุดดำๆอยู่ที่ขวาล่างนะครับเราลากเสร็จปึ๊บจัดการให้เลยทันที
1: ฮะง่ายขนาดนั้นเลย
0: แน่นอนครับผมก็มาดูที่ตัวนี้นะครับเพื่อเช็คดูอีกทีนึงนะครับก็จะมีซัมแต่ที่สังเกตก็คือมันจะมีตัวเซลล์ตัว D2 กับ D5 เนี่ยเปลี่ยนไปนั่นเองคร
1: ับ อ๋อก็แสดงว่ามันจะอัปเดตช่องที่เราลากให้เราไปด้วยเช่นตอนนี้เป็นคอลัมน์ของช่อง D
0: ใช่ครับ
1: มันก็จะเปลี่ยนเป็นเซลล์ D2 ถึง D5 พอเป็นถึงช่อง E ก็จะเป็น
0: E2 ถึง E5 นั่นเองครับ
1: โอ้โหสะดวกสบายมากเลยนะ
0: ใช่เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกลูกเล่นตัวนึงนะครับคือการหาค่าของแต่ละไตรมาสนั่นเองครับ
1: ทำยังไงเอ่ย
0: เปิดฟังก์ชันขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับสูงสุดก็คือMax แล้วก็ตัวต่ำสุดนะครับคือค่า min วงเล็บเปิดเหมือนเดิมนะครับจะหาที่ช่องไหนนะครับก็คลิกเลือกเลยครับผมคราวนี้ก็เราก็รวมๆไปกดทีเดียวเหมือนเดิมนะครับในการใช้ฟังก์ช
1: ันตัวนี้ไปทางขวา
0: ใช่แล้วครับอัปเดตอ
1: ันนี้เราก็จะได้ค่าสูงสุดของทุกไตรมาสแล้วก็ค่าต่ำสุดของทุกไตรมาสด้วยครับ
0: ครับผม
1: คราวนี้ค่าเฉลี่ยอยากรู้จังเลยว่าสินค้าแต่ละประเภทเนี่ย
0: ขายได้อย่างไร
1: ทั้ง4ไตรมาสเนี่ยเฉลี่ยเท่าไหร
0: ่ได้เลยครับตัวค่าเฉลี่ยเราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า average นะครับ
1: average แล้วสมมุติถ้าบางคนสะกดถูกสะกดผิดกดสะกดไม่ถูกทำไงล่ะ
0: ถ้าอาจารย์กลัวแบบพิมพ์อะไรไม่ถูกปุ๊บเราก็ไปดูคลังฟังก์ชันเลยนะครับเขาจะเก็บฟังก์ชันไว้เยอะแยะมากมาย
1: ทั้งหมดของ Excel เลยเหรอครับ
0: ใช่เลยครับ
1: อยู่ที่ไหนเออ
0: ตัวนี้ครับผม fx เนี่ยแหละครับ
1: ฟังก์ชันนั่นเอง
0: ฟังก์ชันนะครับผมคราวนี้เราก็ไปเลือกดูได้เลยครับว่า average อยู่ตรงไหน

0: ันหนึ่งครับ
1: อย่างน้อยต้องสปอร์ตโอ้มีเอเวอเรจหลายแบบเลย
0: ใช่แล้วครับ
1: เขาที่ดูเนี่ยไม่ใช่แค่ฟังก์ชันทางสถิติเนาะแม้กระทั่งทางวิจัยอะไรก็หลายอย่างก็มีให้เราด้วยเนาะครับ
0: มีให้เลือกหลายแบบเลยครับ
1: ครับผม
0: เราจะเอาเลเวอเรจก็คือค่าเฉลี่ยนะครับผม
1: โอเค
0: กดเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาให้เลือกว่าจะเอาคำนวณจากเซลล์ไหนนั่นเองนะครับเราจะคำนวณจากโฟมล้างหน้าทั้งหมด4ไตรมาสครับคราวนี้เราจะไม่เลือกไปทางโลแทนนะครับก็คือเลือกตั้งแต่ B3 C3 D3 E3 ไปเรื่อยๆนะคร
1: ับ ก็คือแนวนอน
0: คุมเลยใช่เลยครับผมพอเสร็จแล้วก็กดโอเคปุ๊บเขาก็จะคำนวณให้เราเรียบร้อยเลยว่าค่าเฉลี่ย
1: ทั้ง4ไตรมาส
0: 4ไตรมาสเนี่ยเท่ากับเท่าไหร
1: ่โอ้โหสะดวกมากเลยคราวนี้ใช้วิธีเดิมได้มั้ยลากปึ๊กกับปืนแล้วก็เดทให้เราเลย
0: ปึ๊บเสร็จแค่นี้เราก็จะมีค่าเฉลี่ยให้เรียบร้อยแล้วครับ
1: โอ้เจ๋งมากครับคราวนี้ได้ค่าตัวเลขหมดแล้วสิ่งที่ผมอยากรู้อย่างนึงเช่นถ้าเกิดข้อมูลผมเยอะมากเลยเฟียส
0: ครับ
1: ผมจะเรียงลำดับได้ไหมครับทั้ง4ไตรมาสเนี่ยเฉลี่ยแล้วอะไรเนี่ยขายได้มากสุดจากมากสุดไปน้อยสุดอะไรอย่างเงี้ยทำยังไง
0: สำหรับการเรียงข้อมูลนะครับก็ไปที่ Data ในการที่จะใช้ฟังก์ชันซอสเนี่ยครับในการจัดเรียงข้อมูลเนี่ยเปิดมาตอนแรกเราต้องไฮไลท์ก่อนนะครับว่าเราจะเอาชุดข้อมูลช่วงไหนบ้างซอสบายเนี่ยเราก็มานั่งดูว่าเราจะใช้ตัวไหนนะครับผมต้องการใช้ยอดขายเฉลี่ยนะครับผมก็ไปเลือกที่ยอดขายเฉลี่ย4ไตรมาสครับแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวหลังเป็น Large Jet to Small
1: โอเคครับ
0: ปึ๊บกดโอเคปุ๊บเขาก็จะเรียงให้ว่ายอดเฉลี่ยสูงสุดก็จะอยู่บนสุดแล้วก็น้อยสุดก็อยู่ล่างสุดนั่นเองครับ
1: คำนวณก่อนละเรียงข้อมูลก่อนละทุกคนคงอยากรู้เหมือนผมแล้วข้อมูลพวกนี้เราไปพล็อตกราฟได้มั้ย
0: ฮะได้แน่นอนครับผมสำหรับการสร้างแผนภูมิให้เราไฮไลท์ข้อมูลที่เราต้องการจะสร้างแผนภูมินะครับผมแล้วกลับไปที่insert เขาก็จะมีตัวแผนภูมิเนี่ยให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคร
1: ับซึ่งจริงๆหลักการในการสร้างแผนภูมิกับข้อชุดข้อมูลเนี่ยง่ายนิดเดียวคือต้องให้ดูง่ายเห็นและเข้าใจเลยบางทีเรามีแผนภูมิวิลิสมาหลามากเลยแต่ดูแล้วโอ้โหดูยากดูไม่ออกงั้นแต่ว่าจบไปเลยใช่มั้ยครับสําหรับ Excel นี่ก็ใช้งานไม่ยากเลยนะครับนอกจากที่เรารู้เรื่องการคำนวณแล้วใช่มั้ยครับเราสามารถเรียงข้อมูลได้ด้วยกรองข้อมูลได้ด้วยทําแผนภูมิก็ได้ด้วยที่สําคัญคือพรินท์ข้อมูลภายในพื้นที่เราต้องการได้ด้วยเรียกว่าเป็นประโยชน์แบบสุดๆเลย
0: สุดๆเลยนะครับ
1: ในตอนหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครับไว้ติดตามกันนะครับ
0: ติดตามกันได้นะครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
11: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
12: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนคือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
13: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลนะครับโดยการใช้ตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า Alta Rapid Miner นะครับ Alta Rapid Miner ก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เราทำการวิเคราะห์ในเรื่องของการทำเหมืองข้อมูลได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเขียนโค้ดหรือเขียนโปรแกรมเลยนะครับโดยในส่วนนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3หัวข้อนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการจำแนกประเภทข้อมูลโดยการใช้ Alta Rapid Miner นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคนิคของเหมืองข้อมูลในการจำแนกประเภทข้อมูลออกมานะครับตัวอย่างของเราก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูว่าเครื่องจักรอันไหนบ้างที่จะมีโอกาสทำงานผิดพลาดในอนาคตบ้างนะครับตอนนี้เราจะมาดูวิธีการในการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมตัวนี้กันนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยเข้ามาที่เว็บของ rapidminer.com ก่อนนะครับก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับ rapidminer.com นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอปุ่มตัวหนึ่งเขียนว่าดาวน์โหลด Alta AI Studio นะครับพอเราคลิกที่ตรงนี้ครับจะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเป็นตัวที่เขียนว่าเป็น Rapid Miner Account แบบนี้นะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเลือกที่เมนูดาวน์โหลดก่อนแล้วตัวระบบจะทำการไฮไลท์ให้นะครับว่าเราควรจะดาวน์โหลดตัวไหนนะครับสังเกตจากตัวที่เป็นสีเขียวถ้าใครใช้เครื่อง Mac ก็จะเป็นสีเขียวที่ตรงนี้นะครับถ้าใครใช้ Windows ก็จะเป็นสีเขียวที่ตรงนี้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดไปตามปกติได้เลยนะครับในระหว่างการดาวน์โหลดนะครับเราจะต้องมี Account เพื่อเข้าใช้งานก่อนก็ให้มาคลิกที่ตัว My Account ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เขียนว่าเป็น Register นะครับตรงส่วนด้านล่างตัวนี้พอเราคลิกที่ตัว Register ครับจะมีหน้าให้เรากรอกข้อมูลตรงส่วนตรงนี้นะครับให้เราเลือกตรงนี้เป็น Educational Purpose นะครับเพราะว่าเราจะใช้ในเรื่องของการศึกษาก็กรอกข้อมูลไปครับ First Name ชื่อจริงนามสกุลนะครับใส่รายละเอียดต่างๆมานะครับตรงส่วนของ Row ตรงนี้ก็เลือกเป็น Student นะครับแล้วก็อีเมล address ก็ใส่เป็นของมสทได้เลยนะครับ university ก็ใส่เป็นของมสทได้เลยนะครับแล้วก็กด register นะครับหลังจากนั้นตัวระบบจะส่งอีเมลไปให้เราก็ต้องไปคอนเฟิร์มอีเมลนิดนึงนะครับเพื่อยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของอีเมลนี้จริงๆนะครับเราก็จะสามารถติดตั้งโปรแกรมแล้วก็เปิดขึ้นมาใช้งานได้นะครับทีนี้หลังจากที่เราเปิดโปรแกรมตัว Rapid Miner ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าตาเริ่มต้นประมาณนี้นะครับตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นหน้าที่เรียกว่าเป็น Welcome Screen นะครับก็จะมีส่วนต่างๆอยู่เริ่มต้นให้มาเลือกที่ตัว Auto Model ตรงนี้นะครับให้เราคลิกที่ตัว Auto Model แล้วเดี๋ยวมันจะมาที่ด้าน View ด้านบนตรงนี้ครับที่เขียนว่า Auto Model Auto Model คืออะไรนะครับ Auto Model คือตัวที่ใช้ในการสร้างโมเดลหรือแบบจำลองในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลนะครับในตัวอย่างแรกของเรานะครับจะพูดถึงเรื่องของการจำแนกประเภทข้อมูลโดยการใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Decision Tree นะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับเรื่องของการทำ Predictive Maintenance หรือว่าการที่คาดการว่าเครื่องจักรอันไหนจะมีโอกาสทำงานผิดพลาดบ้างนะครับจากตรงนี้เราจะเห็นว่าในเรื่องของตัว Auto Model เนี่ยมันจะเป็นสเต็ปต่างๆไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกครับคือขั้นตอนของการโหลด Data เราต้องโหลด Data เข้ามาก่อนหรือ Import Data เข้ามาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับให้เราเลือกที่ Import New Data ด้านล่างตรงนี้ก่อนพอเราคลิกที่ Import New Data ตรงนี้แล้วครับจะปรากฏเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างนี้นะครับจะมีให้เราเลือกอยู่2แบบก็คืออ่านจากเครื่องของเราเองหรือว่าอ่านจากตัวฐานข้อมูลนะครับตอนนี้เราก็เลือกอ่านจาก My Computer ก็คือเครื่องของเราเองนะครับให้นักศึกษาดาวน์โหลดตัวข้อมูลมาก่อนนะครับแล้วก็เก็บไว้ในตัวเครื่องของเราเองก่อนจากนั้นในตัวอย่างแรกของเราจะใช้ตัวข้อมูลที่ชื่อว่า Predictive Maintenance.csv นะครับพอเราเลือกตรงไฟล์ได้เรียบร้อยแล้วก็กด Next ต่อมาขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่บอกว่าเราจะใช้คอมมาในการแบ่งข้อมูลแล้วก็ใช้แถวแรกเป็นตัวชื่อของคอลัมน์ต่างๆซึ่งในขั้นตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรครับกด next ต่อไปได้เลยขั้นตอนนี้เองก็คล้ายกันเป็นการบอกว่าเรามีข้อมูลประเภทอะไรบ้างซึ่งก็ไม่ต้องทำอะไรกด next ต่อมาได้เลยนะครับ
แล้วก็เซฟไว้ในตัว repository ที่เราสร้างขึ้นไว้นะครับ folder data นะครับตั้งชื่อเดียวกับชื่อไฟล์เลยคือ predictive maintenance ถ้าได้แล้วก็กดปุ่ม finish ข้อมูลก็เข้ามาในตรงส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมาครับเราจะเห็นว่ามันจะมีส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลหลายๆอย่างอยู่นะครับตัวอย่างแรกของเราให้เลือกที่ตัว predict นะครับแล้วมันจะถามว่าเราจะ predict อะไรนะครับเราก็เลือกเป็น machine failure ก็คือการดูว่าเครื่องจักรเนี่ยจะเสียหรือไม่เสียนะครับถ้าได้แล้วก็กด next ต่อมาขั้นตอนนี้ก็จะเห็นว่าตัวที่เป็น no มีมากกว่าตัวที่ตอบว่าเป็น yes นะครับขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องทำอะไรก็กด next ต่อมานะครับขั้นตอนถัดมาครับจะเห็นเป็นตัวสเตตัสอยู่ก็จะมีค่าเป็นเขียวเหลืองแดงนะครับถ้าเป็นสีแดงก็แสดงว่าไม่ควรจะนำมาใช้นะครับถ้าเป็นสีเขียวก็ใช้ได้ปกติแล้วเราก็กด next ต่อมานะครับขั้นตอนนี้ก็จะเห็นเป็นตัวชื่อเทคนิคต่างๆนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะขอใช้แค่เทคนิคเดียวคือตัวที่ชื่อว่า decision tree นะครับเราก็เลือกเฉพาะตัวที่เป็น decision tree ก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็กด run เพื่อให้ตัวระบบทำงานระหว่างนี้ระบบก็จะทำการสร้างตัว decision tree ขึ้นมาให้นะครับในตัว decision tree ตรงนี้เราสามารถที่จะ zoom in zoom out หรือว่าลากลักษณะต่างๆพวกนี้ได้นะครับเราสามารถดูค่าน้ำหนักว่าตัวแปรไหนสำคัญมากน้อยแค่ไหนได้นะครับเราสามารถดู performance ของแต่ละคำตอบได้ว่ามันมี accuracy โดยรวมเป็นเท่าไหร่นะครับมีความถูกต้องในการตอบว่าเป็น no เท่าไหร่ความถูกต้องในการตอบว่าเป็น yes เท่าไหร่ได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีเรื่องของการแสดงข้อมูลมีเรื่องของสถิตินะครับที่ของแต่ละตัวแปรว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับมีเรื่องของการคำนวณค่า correlation ระหว่างตัวแปร input กับตัวแปรที่เป็นค่าคำตอบแล้วก็ correlation ระหว่างตัวแปรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คือขั้นตอนของการทำการจำแนกประเภทข้อมูลนะครับโดยการใช้ตัว decision tree ตัวอย่างถัดมาครับจะเป็นเรื่องของการหากฎความสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการซื้อสินค้าต่างๆนะครับหัวข้อนี้เราจะพูดถึงว่าถ้าเรามีข้อมูลการซื้อสินค้าต่างๆมาเนี่ยเราจะสามารถหาว่ามีสินค้าอะไรที่มีการซื้อพร้อมกันบ่อยๆได้บ้างนะครับโดยการใช้เทคนิคของการหากฎความสัมพันธ์ในตัวอย่างนี้เราจะสร้างตัว process ในตัวโปรแกรม Outer Rapid Miner นะครับเพื่อที่จะหากฎความสัมพันธ์ต่างๆออกมาครับเมื่อสักครู่นี้เราใช้ตัว Auto Model นะครับในการจำแนกประเภทข้อมูลนะครับในส่วนของ Auto Model เนี่ยจะไม่มีเรื่องของการหากฎความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราจะกลับมาที่ตัววิวที่เรียกว่าดีไซน์นะครับและเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นตัวโปรเซสเพื่อหากฎความสัมพันธ์ขึ้นมาผมเริ่มจากการ import data เข้ามาก่อนนะครับในส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้จะมีส่วนที่เขียนว่าเป็น repository แล้วก็จะมีปุ่มอันนึงครับเขียนว่า import data เราเลือกที่เมนู import data ก่อนแล้วจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้เราก็เลือกข้อมูลนะครับจากตัว My Computer ก่อนแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดตัว Dataset ไว้นะครับตัวอย่างนี้นะครับเราจะใช้ไฟล์ชื่อว่า pos.csv หลังจากนั้นก็กด Next ต่อมาในไฟล์ที่เป็น pos.csv เนี่ยจะเก็บเรื่องของการซื้อสินค้าต่างๆไว้ก็จะมี ID นะครับเป็นการบอกว่าเป็นการซื้อครั้งที่เท่าไหร่มี name ก็คือสินค้าประเภทต่างๆและ value คือ1กับ0 1คือมีการซื้อสินค้านั้นเกิดขึ้นและ0คือไม่มีการซื้อสินค้านั้นเกิดขึ้นนะครับข้อมูลตรงนี้จะเก็บเป็นลักษณะเรียงต่อกันแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับในหน้านี้เรายังไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับก็กด next ต่อมาแล้วในส่วนของตัวคอลัมน์แรกที่เขียนว่าเป็น ID นะครับให้เราคลิกที่ตัวเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเมนู Change Loan นะครับ Change Loan ตัวนี้นะครับตรงส่วนของตัวเมนู Change Loan ตัวนี้นะครับเราไม่ต้องพิมพ์เองนะครับให้คลิกที่ด้านขวามือตรงนี้แล้วก็เลือกที่ ID ถ้าได้แล้วก็กดปุ่ม OK ครับมันก็จะกลายเป็นสีฟ้าขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็กด Next อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เซฟไว้ในตัว
99423 folder data ตั้งชื่อเป็น POS เหมือนชื่อไฟล์ได้เลยแล้วก็กดปุ่ม finish ข้อมูลของเราก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้แล้วครับตอนนี้คือข้อมูลในการเก็บว่าในแต่ละครั้งมีการซื้อสินค้าอะไรบ้างครั้งที่1มีการซื้อสินค้าคือ Apple Cereal ผ้าอ้อมสังเกตจากตัว value ที่เป็น1นะครับครั้งที่2มีการซื้อเป็นเบียร์ซีเรียลไข่ครั้งที่3มีการซื้อเป็นแอปเปิ้ลเบียร์ซีเรียลไข่และครั้งที่4ก็คือเป็นเบียร์กับไข่นะครับจากตรงนี้ครับเราจะยังวิเคราะห์โดยตรงไม่ได้เพราะว่าการซื้อสินค้า1ครั้งนะครับหรือดูจากตัว ID ตัวเนี้ยมันยังไม่ได้รวมเป็นแถวเดียวกันนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือต้องเปลี่ยนตรงเนี้ยให้กลายเป็นการซื้อสินค้า1ครั้งคือ1แถวเสียก่อนนะครับผมกลับมาในหน้าวิวที่ชื่อว่าดีไซน์นะครับแล้วเริ่มจากการดึงข้อมูลที่เรา import ไปก็คือ POS นะครับลากมาที่ตัว process ก่อนเราจะเห็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เราเรียกมันว่าเป็น operator นะครับก็คือตัวที่ใช้ในการทำงานต่างๆสิ่งที่ผมจะทำต่อไปคือผมต้องการจะแปลงให้การซื้อสินค้า1ครั้งกลายเป็น1แถวนะครับก็ใช้การเลือกโอเวอร์เตอร์ด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับเลือกเป็นโอเวอร์เตอร์ที่ชื่อว่า pivot นะครับ pivot นะครับตรงนี้นะครับพอเราเลื่อนลงมานะครับเราก็จะเจอตัวที่เป็น pivot อยู่ก็คลิกที่ตัว pivot ตรงนี้ครับแล้วก็ลากมาวางไว้ที่ตัว process แบบนี้นะครับต่อ output จากตัวข้อมูลที่เป็น POS เข้ามาที่ Pivot แล้วก็ต่อ output จาก Pivot มาที่ด้านขวามือสิ่งที่เราต้องการทำตอนนี้คือเราต้องการกรุ๊ปให้การซื้อสินค้า1ครั้งกลายเป็น1แถวก่อนเพราะฉะนั้นในส่วนของตัว group by attribute เราก็จะเลือกเป็น ID นะครับแล้วก็ apply ตัว column grouping attribute ตอนนี้ผมจะใช้เป็น name ก็คือเอาตัวชื่อของสินค้าเนี่ยมาเป็น columnแล้วก็ตัว aggregation attribute นะครับผมก็จะใช้ค่า value แล้วก็ aggregation function เป็นค่าสัมถ้าได้แล้วก็ apply นะครับแล้วก็กด run อีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นตอนนี้แล้วครับว่าจากเดิมที่เราเคยมีการซื้อสินค้า1ครั้งเป็นหลายๆแถวมันถูกกรุ๊ปให้กลายเป็นแถวเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยมันก็ถ้าเราคลิกขวาเนาะเราเลือก fit all column width ตัวเนี้ยเราเห็นว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีคำว่า sum value underscore อยู่นะครับซึ่งมันก็จะทำให้เวลาเราวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปเนี่ยมันดูยากขึ้นขั้นตอนถัดมาผมจะเปลี่ยนตัว sum value underscore ตัวเนี้ยให้มันหายไปนะครับก็กลับมาที่ design การเปลี่ยนชื่อหัวคอลัมน์เนี่ยเราเรียกว่า rename นะครับเราเรียกว่า rename เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ใส่คำว่า rename ในช่องของ operator นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอตัวนึงเขียนว่า rename by replacing ก็ rename by replacing มาใส่นะครับการที่เราใช้ rename by replacing เพราะว่าเราต้องการที่จะแทนที่ค่าพวกนี้ให้มันหายไปให้หมดนะครับตรงส่วนของ rename by replacing ผมเลือก attribute filter type เป็น all นะครับแล้วก็ replace word ของผมเป็น sum แล้วก็ใส่ค่า backslash ข้างหน้าวงเล็บนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์พิเศษนะครับ value นะครับ backslash แบบนี้แล้วก็ underscore นะครับถ้าได้แล้วนะครับกด run มันก็จะเหลือแค่ apple beer cereal diapers แล้วก็ไข่ละนะครับจากนั้นครับเราจะต้องแปลงตัวเลขให้กลายเป็นค่า true false ก่อนก็ใช้ operator ชื่อว่า numerical to binomial มาต่อด้านหลังตรงนี้นะครับพอเราต่อด้านหลังเรียบร้อยแล้วกด run เราก็จะเห็นว่าตัวที่เคยเป็น1จะกลายเป็น true 0จะกลายเป็น false ตัวที่ไม่มีค่าก็เป็น question mark เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะหาตัว frequent item set กันโดยการใช้ operator ชื่อว่า fp code ก็ในส่วน operator ครับเสิร์ชคำว่า fp แล้วก็ดึง fp code มาวางไว้ด้านหลังของตัว process ของเราในส่วนของตัว fp code นะครับผมจะมาเลือก minimum requirement เป็น support นะครับแล้วก็เลือก min support นะครับเป็น 0.5 ก็คือค่า minimum support
แล้วก็เลื่อนลงมานะครับ uncheck file min number of item set ทีนี้จุดหนึ่งที่สำคัญคือ output ครับเราจะต่อเป็นตัว query item set ออกมาแบบนี้นะครับเราจะต่อพอร์ตที่2ที่เป็น query grant item set ออกมาถ้าได้แล้วนะครับก็กดรันปุ่มสามเหลี่ยมสีฟ้าตัวนี้ได้เลยเราก็จะเห็นว่ามันมีแพทเทิร์นของการซื้อสินค้าต่างๆเกิดขึ้นแล้วนะครับมีเบียร์ซื้อมากที่สุดคือ 75% มีเบียร์กับซีเรียลซื้อพร้อมกัน 50% มีเบียร์ซีเรียลไข่ซื้อพร้อมกัน 50% แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของตัว Frequent Item Set ที่เกิดขึ้นบ่อยๆขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือการหากฎความสัมพันธ์ในส่วนของ Operator ครับเราก็เสิร์ชคำว่า Associationมันจะมีตัวโอเปอเรเตอร์ตัวหนึ่งครับชื่อว่า create association rules เราก็ดึง create association rule ครับมาวางไว้ด้านหลังของ process เราแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อ output ออกมาทั้ง2อันเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับตัว output ตัวแรกจะได้ออกมาเป็นกฎความสัมพันธ์ตัวที่2จะได้ออกมาเป็นตัว item set ก็คือตัว frequent item set นะครับถ้าเรารันตรงนี้ออกมาละเราจะเจอเป็น2แท็บนะครับที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปรถเข็นตัวแรกครับก็คือตัวที่ชื่อว่า Frequent Item Set ก็คือการบอกว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่เกิดขึ้นพร้อมกันบ่อยๆและอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของตัวกฎความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับกฎความสัมพันธ์นะครับส่วนใหญ่เราจะเขียนเป็นด้านซ้ายแล้วก็มีลูกศรแล้วก็เป็นด้านขวาแต่ตอนนี้เขาจะตัดออกมาเป็นด้านซ้ายคือคำว่า Premise ด้านขวาคือคำว่า Conclusion นะครับแล้วก็มีค่า Support ของกฎนี้ว่ามีค่าเท่าไหร่มีค่า confidence เท่าไหร่นะครับมีค่า lift ต่างๆพวกนี้เท่าไหร่ผมขอย้อนกลับมาที่ Frequent Item Set ตัวนี้นิดหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะดู Item Set ที่มีขนาดเท่าไหร่นะครับเช่นมีขนาดเป็น2จนถึง3ก็ใส่2ตรง mean size แล้วก็ update preview มันก็จะ filter ให้เหลือตั้งแต่2ถึง3ออกมาให้อันนี้คือตัวอย่างของการหากฎความสัมพันธ์โดยการใช้ซอฟต์แวร์อัลตาและบิตไมเนอร์ครับตัวอย่างถัดมาครับจะเป็นเรื่องของการแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยการใช้ซอฟต์แวร์อัลตาและบิตไมเนอร์นะครับการแบ่งกลุ่มข้อมูลก็คือการที่เราจัดกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกัน

ข้าไว้ด้วยกันนะครับเครื่องมือของ Altair และ Bitminer เนี่ยจะมีตัวช่วยในการแบ่งกลุ่มตัวนี้ให้ในตัวอย่างนี้เราจะใช้เทคนิคในการแบ่งกลุ่มตัวหนึ่งที่ชื่อว่า K-mean clustering นะครับหลังจากที่เราแบ่งกลุ่มออกมาได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาให้เป็นค่าเฉลี่ยครับในตัวอย่างนี้ครับเราจะกลับมาใช้ตัวที่เป็นออโต้โมเดลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผมกลับมาที่หน้าวิวที่เป็นออโต้โมเดลก่อนนะครับแล้วก็การเริ่มวิเคราะห์ใหม่นะครับให้เราเลือกที่เมนู Restart ตรงนี้แล้วจะกลับมาที่ตัวหน้าขั้นตอนของโหลด Data เริ่มต้นให้นะครับเราจะ Import ข้อมูลใหม่เข้ามาครับเลือกที่ Import New Dataแล้วจะปรากฏหน้าต่างคล้ายเดิมเลยก็คือเราจะอ่านข้อมูลจากตัวเครื่องของเราเองนะครับก็เลือกที่ตัว My Computer ก่อนจากนั้นก็ไปที่ตัวชุดข้อมูลที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวไฟล์ที่ชื่อว่า Telco Customer.csv นะครับเลือก Telco Customer.csv นะครับแล้วก็กดปุ่ม Next ต่อมาในขั้นตอนนี้เราไม่ต้องแก้ไขอะไรเพราะว่าระบบจะใช้เครื่องหมายคอมม่าในการแบ่งอยู่แล้วนะครับแล้วให้แถวแรกเป็นตัวชื่อของคอลัมน์อยู่แล้วนะครับถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้ครับจะเห็นว่าเรามีอยู่2คอลัมน์ก็คือ SMS กับ Phone เป็นข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความหรือว่าการโทรศัพท์นะครับขั้นตอนนี้นะครับไม่ต้องแก้ไขอะไรก็กด Next ต่อมาในส่วนของขั้นตอนนี้ครับก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรเหมือนกันกด Next ต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็เซฟไว้ในตัวโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Data แล้วก็ตั้งชื่อเป็นเหมือนเดิมคือ Telco Customer นะครับได้แล้วกดปุ่ม Finish นะครับข้อมูลก็จะเข้ามาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับในขั้นตอนที่2เนี่ยครับจะเป็นขั้นตอนของการเลือกว่าเราจะทำการวิเคราะห์ในรูปแบบไหนก็จะมี predict ที่เราทำไปแล้วในตัวอย่างแรกนะครับอันนั้นจะเป็นเรื่องของการจำแนกประเภทข้อมูลหรือเป็นการทำการพยากรณ์ตอนนี้ครับเราจะใช้วิธีการที่ชื่อว่า cluster cluster คือการจัดกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายๆกันเข้าไว้ด้วยกันนะครับเพราะนั้นตอนนี้ครับเราจะคลิกที่ตัว cluster ข้อมูลของเราที่ import เข้ามามีทั้งหมด500แถวนะครับมี2คอลัมน์หลังจากที่เราเลือกคัสเตอร์แล้วระบบจะไม่ได้ถามว่าเราจะpredictหรือหาคำตอบกับข้อมูลคอลัมน์ไหนนะครับเพราะว่าการทำคัสเตอร์เป็นการแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยที่ไม่ต้องมีคำตอบมาตั้งแต่ต้นนะครับหลังจากที่เราเลือกคัสเตอร์แล้วครับแล้วก็กด next ต่อมาตรงนี้ระบบจะข้ามขั้นตอนของการทำ prepare target ไปเพราะว่ามันไม่มี target นะครับแล้วก็มาสู่ขั้นตอนของการทำ select input ใน select input ครับก็จะเห็นเป็น2แถวเพราะว่าเรามี2คอลัมน์อยู่ตรงนี้ตัวทั้ง2คอลัมน์เป็น status สีเขียวหมายความว่าสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวค่าวัดต่างๆแสดงให้เห็นด้านขวามือถ้าได้แบบนี้แล้วก็กด next ต่อมาขั้นตอนของการทำคัสเตอร์จะมีเทคนิคให้เลือกไม่เยอะนะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะเลือกที่เทคนิค K-mean และก็เปลี่ยนจำนวนกลุ่มของเรานะครับจาก2กลุ่มให้กลายเป็น3เพราะเราต้องการจะแบ่งกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์ที่คล้ายๆกันออกมาเป็น3กลุ่มนะครับในส่วนของตัว H-mean ครับเราปิดไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ใช้นะครับด้านขวามือก็จะเป็นเรื่องของการทำ data preparation ต่างๆซึ่งก็เราไม่ได้เปิดใช้อะไรนะครับถ้าได้เรียบร้อยแล้วก็กด run ต่อมาขั้นตอนนี้ครับหลังจากที่เรา run เรียบร้อยแล้วนะครับตัวระบบพยายามจะแสดงคำอธิบายออกมาให้เราตั้งไว้ว่าเราต้องการแบ่งข้อมูลออกมาเป็น3กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยเราเรียกว่าเป็น cluster นะครับในทางคอมพิวเตอร์เนี่ยครับจะเริ่มที่0ก่อนเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นคัสเตอร์0คัสเตอร์1แล้วก็คัสเตอร์2นะครับคัสเตอร์0นะครับมีทั้งหมด109แถวนะครับก็คือ109คนคัสเตอร์1มี318แถวก็คือ318คนและคัสเตอร์2มี73แถวหรือว่า73คนนะครับตัวระบบเนี่ยพยายามจะอธิบายว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีลักษณะเด่นยังไง

บ้างถ้าเราลองดูจากตัวคำอธิบายด้านล่างตัวนี้ครับจะเห็นว่าคัสเตอร์ศูนย์เนี่ยมีค่าของโฟนที่มากกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ 184.90% ส่วนคัสเตอร์2จะมีค่า SMS ที่มากกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ 281.34% เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็จะทำให้เห็นว่าคนที่อยู่ในคัสเตอร์ศูนย์เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีการใช้งานโทรศัพท์มากกว่าอื่นๆและคัสเตอร์2น่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีการส่งข้อความมากกว่ากลุ่มอื่นๆนอกจากการที่ดูคำอธิบายในส่วนของตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถดูด้านซ้ายมือในส่วนของตัวที่เป็น heat map ได้ heat map ตรงนี้ครับก็จะแสดงออกมาว่ามีคัสเตอร์0คือแถวแรกคัสเตอร์1คือแถวที่2คัสเตอร์2คือแถวที่3นะครับตัวไหนที่เป็นสีเขียวก็แสดงว่ามันมีค่าค่อนข้างไปในทางบวกยิ่งมีค่าสีเขียวมากๆก็แสดงว่ามันมีค่าตรงนั้นมากๆนะครับจากตัวอย่างนี้ก็จะทำให้เห็นชัดมากขึ้นครับว่ากลุ่ม0เนี่ยคือกลุ่มที่มีการใช้โทรศัพท์เยอะนะครับกลุ่ม2คือกลุ่มที่มีการใช้ SMS เยอะและก็กลุ่ม1คือมีกลุ่มเป็นกลุ่มที่ใช้งานแบบทั่วไปนะครับตรงนี้คือตัวผลที่แสดงในตัวของ heat map ถัดมาด้านซ้ายมือครับจะมีส่วนของตัวที่เป็น cluster T อยู่ cluster T ก็จะเป็นตัวคล้ายๆกับ decision T ครับในการที่จะแยกเงื่อนไขออกมาเป็น cluster ต่างๆนะครับถัดมาครับจะเป็นส่วนของตัวที่เรียกว่าเป็น centroid chartหลังจากที่เราแบ่งกลุ่มด้วยเคมีแล้วครับเราจะได้จุดตัวแทนออกมาจุดตัวแทนเนี้ยบางครั้งเราเรียกว่าเป็นเซนทรอยด์นะครับหรือว่าจุดศูนย์กลางของแต่ละคัสเตอร์หรือแต่ละกลุ่มนะครับจากตัวอย่างนี้เราก็จะมีคัสเตอร์0นะครับที่เป็นแท่งสีฟ้าคัสเตอร์1ที่เป็นแท่งสีเขียวแล้วก็คัสเตอร์2ที่เป็นแท่งสีแดงเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มี2ตัวแปรคือโฟนกับ SMSแท่งสีฟ้าก็คือคัสเตอร์0จะเด่นที่โฟนส่วนแท่งสีแดงที่เป็นคัสเตอร์2ก็จะเด่นที่ SMS นะครับตรงนี้ก็คือคัสเตอร์0เนี่ยก็เห็นชัดเลยว่ามีโฟนมากกว่ากลุ่มอื่นๆส่วนคัสเตอร์2ที่เป็นสีแดงก็จะเป็นกลุ่มที่มี SMS มากกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับในส่วนของตัว Centroid Table ครับจะแสดงรายละเอียดออกมาให้ว่าจุดศูนย์กลางของแต่ละกลุ่มเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับตามเทคนิคของตัวเคมีเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นค่าเฉลี่ยออกมาให้นะครับเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างนี้หมายความว่ากลุ่มคัสเตอร์0นะครับกลุ่มคัสเตอร์0เนี่ยมีการใช้งานโทรศัพท์โดยเฉลี่ยเนี่ย 147.073 ครั้งและมีการส่งข้อความโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย 5.376 ครั้งนะครับนี่คือค่าความหมายที่ได้จากการแบ่งกลุ่มออกมานะครับถัดมานะครับจะเป็นตัวของ scatter plot scatter plot จะเป็นการพล็อตข้อมูลออกมาให้เห็นเป็นจุดต่างๆนะครับตอนนี้เรามีอยู่2ตัวแปรคือ SMS กับโฟนนะครับ SMS ก็คือตัวที่เป็นการตั้งตรงนี้นะครับโฟนก็คือตัวที่เป็นการนอนตรงนี้จะเห็นว่าเราแยกออกมาเป็น3สีได้ตามที่เราแบ่งกลุ่มออกมานะครับกลุ่มคัสเตอร์0สีฟ้านะครับก็คืออยู่ทางด้านขวามือตรงนี้คือกลุ่มที่มีการใช้โทรศัพท์เยอะๆนะครับก็จะกอบกลุ่มกันอยู่ตรงนี้นะครับกลุ่มที่เป็นคัสเตอร์2สีแดงก็จะเป็นอยู่ตรงนี้คือกลุ่มที่มีการส่ง SMS เยอะๆนะครับและก็กลุ่มคัสเตอร์1ก็คือกลุ่มที่อยู่ตรงกลางตรงนี้คือกลุ่มที่มีการใช้งานน้อยทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเรื่องของการพล็อตค่ามาให้เห็นนะครับว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนอีกเมนูหนึ่งครับด้านซ้ายมือก็คือเมนูของตัวที่เรียกว่า Cluster Data Cluster Data จะแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนนะครับ1แถวคือ1คนแต่ละคนเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Cluster หมายเลขอะไรที่ผ่านมาครับเราจะเห็นว่าเรามี Heat Map ที่แสดงว่าลักษณะของแต่ละ Cluster เป็นแบบไหนเรามี Centroid Table ที่แสดงรายละเอียดของแต่ละกลุ่มว่าเป็นแบบไหนนะครับในตัวสุดท้ายตัวเนี้ยจะเป็นการบอกว่าแต่ละคนเนี่ยถูกจัดกลุ่มอยู่ในตัวเซอร์อะไรนะครับส่วนด้านล่างก็จะเหมือนเดิมครับมีเรื่องของข้อมูลนะครับมีเรื่องของค่าสถิติของแต่ละตัวแปรแล้วก็ค่า correlation ระหว่าง2ตัวแปรนี้นะครับทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของการแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิคเคมีในซอฟต์แวร์อัลตร้าและปิดไมเนอร์ครับ

0: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี4หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504-8191-3หรือที่ www.sgou.ac.gh เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ
1: ตัวใหญ่ใ
2: หญ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

หาในหน่วยที่2ก็เกี่ยวเรื่องกับเรื่องของอุปสงค์อุปทานและดุลยภาพของตลาดนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาหน่วยนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและกฎของอุปสงค์ได้นะครับสามารถวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดอุปสงค์และการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ได้นะฮะเข้าใจความหมายของอุปทานและกฎของอุปทานนะครับสามารถวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดอุปทานและการเปลี่ยนแปลงของอุปทานได้นะครับแล้วก็สามารถอธิบายความหมายของดุลยภาพตลาดและการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดได้นะครับทีนี้มาดูเรื่องอุปสงค์กันก่อนนะครับอุปสงค์เนี่ยโดยความหมายของอุปสงค์ก็คือปริมาณความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคนะณระดับราคาต่างๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับทั้งนี้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องมีความสามารถในการซื้อด้วยนะครับไม่ใช่เป็นความต้องการเฉยๆนะเช่นถ้าเราเนี่ยทำงานมีรายได้น้อยแต่จะซื้อรถราคาแพงๆเป็นรถส่วนตัวนั่งเนี่ยนะก็ไม่ถือเป็นเกิดอุปสงค์เกิดขึ้นเพราะเราไม่มีความสามารถในการซื้อนะครับสำหรับฟังก์ชันของอุปสงค์เนี่ยขึ้นอยู่กับราคาสินค้านะQเนี่ยเป็นฟังก์ชันของ P นะ Q ก็คือปริมาณ P ก็คือราคาสินค้าจากความหมายของอุปสงค์เราจะเห็นว่าสินค้าและบริการนะครับคำว่าสินค้าในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงสิ่งที่จับต้องได้เช่นรถยนต์นะนาฬิกามิเตอร์นะครับส่วนบริการเนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เมื่อเราใช้บริการแล้วเราสามารถจะพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเช่นการรักษาพยาบาลการบริการสุขภาพการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆนะครับเงื่อนไขของการเกิดอุปสงค์อันที่หนึ่งก็คือผู้บริโภคต้องมีความต้องการนะครับมีความเต็มใจที่จะซื้อสินค้าและมีเงินเพียงพอที่จะซื้อสินค้านะครับสำหรับกฎของอุปสงค์เนี่ยก็แสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณสินค้าซึ่งสัมพันธ์ในที่ทางตรงข้ามนะฮะจากภาพเราจะเห็นว่าเดิมณจุด A เนี่ยนะครับเป็นเส้นอุปสงค์เนี่ยลากจากซ้ายลงไปขวาเดิมณจุด A เนี่ยถ้าราคาสินค้าลดลงจาก P0 เป็น P1 เนี่ยอุปสงค์ก็จะเพิ่มขึ้นเลื่อนจาก A ไป B ปริมาณอุปสงค์ก็จะเพิ่มขึ้นจาก Q0 ไป Q1 แต่ถ้าราคาสินค้าเนี่ยสูงขึ้นจาก P0 เป็น P2 เนี่ยนะครับปริมาณอุปสงค์ก็จะลดลงจาก Q0 เป็น Q2 นะครับทีนี้ในส่วนของปัจจัยกำหนดอุปสงค์เนี่ยแน่นอนก็คือปัจจัยราคาเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดนะครับปัจจัยหลักนะแต่ก็มีปัจจัยอย่างอื่นด้วยนะฮะปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ราคาสินค้าบริการชนิดนั้นๆก็มีอะไรบ้างนะครับเช่นรายได้ของผู้บริโภคนะครับราคาสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งสินค้าเนี่ยก็สินค้าที่ใช้ทดแทนกันหรือใช้ร่วมกันสินค้าที่

ได้ทดแทนกันเนี่ยเช่นกรณีรถยนต์เนี่ยรถที่ใช้น้ำมันกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดราคารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยราคาถูกลงสามารถวิ่งได้ทั่วประเทศไม่มีปัญหาเรื่องการบริการต่างๆพวกนี้คนก็จะไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแทนที่รถใช้น้ำมันต่างๆนะหรือในกรณีที่ใช้ร่วมกันในกรณีรถยนต์เช่นเดียวกันเช่นราคาน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดถูกลงไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้คนเนี่ยซื้อรถ

ต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนเป็นปัจจัยกำหนดอุปสงค์ของผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็มีจำนวนผู้บริโภคนะครับถ้าผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะความต้องการซื้อสินค้าก็จะมีมากขึ้นนะครับการคาดคะเนราคาสินค้าการคาดคะเนราคาสินค้าเนี่ยเช่นในช่วงปลายปีเนี่ยถ้าผู้บริโภคเนี่ยเห็นว่าราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นนะครับเขาจะรีบซื้อสินค้าในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าราคาสินค้าในอนาคตจะลดลงเนี่ยเขาก็ชะลอการซื้อไว้ซื้อช่วงปลายปีนะครับนอกจากนี้ก็มีฤดูกาลเทศกาลการท่องเที่ยวต่างๆนะฮะเช่นฤดูกาลหน้าหนาวเนี่ยเสื้อหนาวก็จะขายดีนะครับเทศกาลเช่นช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยผักผลไม้ก็จะขายดีหรือเทศกาลสงกรานต์ต่างๆคนก็จะเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นใช้บริการสาธารณะต่างๆมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูทางด้านประเภทของอุปสงค์เนี่ยประเภทของอุปสงค์เนี่ยก็มีอุปสงค์ต่อราคาและอุปสงค์ต่อรายได้ของผู้บริโภคอุปสงค์ต่อราคาเนี่ยเป็นทั้งอุปสงค์ที่มีต่อราคาสินค้าของมันเองและอุปสงค์ต่อราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นในกรณีของรถยนต์เมื่อกี้เนี่ยที่อธิบายสินค้าที่ทดแทนกันถ้าเกิดราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงนะทำให้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันก็อุปสงค์ต่อรถยนต์ใช้น้ำมันก็จะน้อยลงนะครับหรือในกรณีที่รถใช้น้ำมันถ้าราคาน้ำมันถูกลงอุปสงค์ที่มีต่อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันก็จะมีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียกอุปสงค์ไข่นะครับนอกจากนี้ก็เรียกมีอุปสงค์ต่อรายได้ของผู้บริโภคนะครับอุปสงค์ต่อรายได้ของผู้บริโภคนี่มี2กรณีนะครับก็คือเป็นสินค้าปกติกับสินค้าด้อยนะถ้าสินค้าปกติเนี่ยถ้าผู้บริโภคเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นความต้องการซื้อสินค้าก็จะมากขึ้นสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเป็นสินค้าด้อยเนี่ยถ้าผู้บริโภคมีรายได้มากขึ้นความต้องการซื้อสินค้าจะน้อยลงคำว่าซ้อยหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับความรู้สึกนะความคิดของผู้บริโภคแต่ละคนนะครับจะไม่เหมือนกันเช่นในกรณีที่เราทำงานมีรายได้น้อยเนี่ยเราจะซื้อสินค้าตามริมฟุตบาทนะฮะตามริมถนนที่ไม่ค่อยมีคุณภาพสะอาดมากนักบริโภคแต่เมื่อเราทำงานมีรายได้ที่ดีขึ้นเราจะไปซื้อสินค้าจากร้านที่มีคุณภาพสะอาดมากกว่านะสิ่งของเครื่องใช้ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนไปตามรายได้ที่เราเพิ่มขึ้นสินค้าเดิมที่เราซื้อเนี่ยเมื่อเราได้รายได้ต่ำเนี่ยสินค้านั้นเรียกว่าสินค้าด้อยนะครับทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับเส้นอุปสงค์เนี่ยนะเห็นว่าในกรณีสินค้าปกติสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันถ้าเป็นสินค้าด้อยสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามนะครับสำหรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยมี2กรณีก็คือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์กับการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่เนื่องจากมันจะราคาสินค้าชนิดนั้นเปลี่ยนแปลงนะครับอุปสงค์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอยู่บนเส้นอุปสงค์เส้นเดิมเส้นอุปสงค์ไม่เปลี่ยนโดยที่ปัจจัยกำหนดอุปสงค์ปัจจัยอื่นๆเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะราคาสินค้านะฮะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณอุปสงค์เนี่ยที่อธิบายไปแล้วเป็นการอธิบายเป็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์นะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงอีกประเภทหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์การเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์เนี่ยการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ราคาสินค้านั้นคงที่แต่ปัจจัยอื่นกำหนดอุปสงค์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ความต้องการซื้อสินค้าเนี่ยมากขึ้นหรือน้อยลงส่งผลให้เส้นอุปสงค์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเส้นเดิมนะครับจากภาพที่ปรากฏสำหรับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยรูปกราฟข้างบนเนี่ยแสดงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์เห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นเส้นอุปสงค์เส้นเดียวกันส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นกรณีของการเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค์เช่นว่าเส้นอุปสงค์นี่มีการเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเอาภาพข้างบนก่อนนะเราเห็นว่าอุปสงค์เดิมณจุด A เนี่ยถ้าราคาสินค้าลดลงเนี่ยปริมาณอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นนะจาก Q0 เป็น Q1 นะครับแต่ถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นปริมาณอุปสงค์ก็จะลดลงจาก Q0 เป็น Q2 อันนี้หมายถึงว่าราคาสินค้าเปลี่ยนแต่ปัจจัยอื่นกำหนดอุปสงค์ไม่เปลี่ยนนะครับส่วนภาพข้างล่างเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์นะเช่นราคาสินค้าเนี่ยอยู่ที่ P2 เนี่ยนะครับอุปสงค์เส้นเดิมเนี่ยก่อนการเปลี่ยนแปลงก็คืออยู่ที่D1 นะครับเช่นตรงกลางเนี่ยเช่นถ้าผู้บริโภคนี่มีรายได้มากขึ้นความสามารถในการซื้อสินค้าได้มากขึ้นนะครับระดับอุปสงค์เนี่ยก็จะชิดไปทางขวาเนี่ยเป็นเส้นทางขวาจากจุด A ไปจุด C เนี่ยบนเส้นอุปสงค์เส้นใหม่ทางขวาของเส้นเดิมนะครับปริมาณอุปสงค์ก็จะเลื่อนจากQ2 ไปเป็น Q4 นะครับแต่ถ้าเกิดผู้บริโภคเนี่ยมีรายได้ลดลงนะฮะความสามารถในการซื้อสินค้า

น้อยลงแม้ราคาสินค้าอยู่ P2 คงเดิมเนี่ยนะครับอุปสงค์ก็จะเลื่อนจากจุด A ไปที่จุด F นะครับปริมาณอุปสงค์ก็จะลดลงจาก Q2 เป็น Q1 นะครับ

ทีนี้มาดูเรื่องอุปทานบ้างนะครับในกรณีของอุปทานเนี่ยความหมายของอุปทานเนี่ยเป็นความหมายในทางด้านของผู้ผลิตนะฮะหรือผู้ขายสินค้านะฮะโดยอุปทานหมายถึงปริมาณเสนอขายสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตหรือเจ้าของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งณระดับราคาสินค้าต่างๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับทั้งนี้ผู้ผลิตเนี่ยหรือผู้ขายต้องมีความสามารถนำสินค้ามาขายได้นะครับมาขายได้ด้วยนะครับฟังก์ชันของอุปทานก็เช่นเดียวกับฟังก์ชันของอุปสงค์นะครับก็ขึ้นอยู่กับราคาสินค้านะครับเงื่อนไขการเกิดอุปทานแน่นอนว่าแม้ราคาสินค้าจะแพงขึ้นแต่ผู้ผลิตก็สามารถต้องมีความสามารถนำสินค้าออกมาขายได้ขึ้นได้ด้วยนะครับเช่นผู้พ่อค้าทุเรียนนะครับที่ขายในท้องตลาดในช่วงปลายฤดูกาลเนี่ยทุเรียนไม่ค่อยมีแม้ผู้ซื้อต้องการซื้อสินค้าราคาแพงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่เขาไม่มีทุเรียนมาขายก็แสดงว่าอุปทานจะไม่เกิดขึ้นนะครับกฎของอุปทานเนี่ยนะครับมีลักษณะตรงกันข้ามกับกฎของอุปสงค์นะโดยอุปทานเนี่ยกฎของอุปทานเนี่ยราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันนะครับถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นปริมาณอุปทานก็จะเพิ่มขึ้นถ้าราคาลดลงปริมาณอุปทานก็จะลดลงในภาพที่ปรากฏนะครับตรงที่ปริมาณอุปทาน400หน่วยเนี่ยที่จุด A เนี่ยนะครับถ้าเกิดราคาสินค้าก็40บาทต่อหน่วยนะครับแต่ถ้าเกิดราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น50บาทต่อหน่วยนะฮะปริมาณสินค้าเสนอขายก็จะเพิ่มขึ้นจาก400หน่วยเป็น600หน่วยนะครับแต่ถ้าเกิดราคาสินค้าเนี่ยลดลงเหลือหน่วยละ30บาทต่อหน่วยนะครับปริมาณอุปทานก็เลื่อนลงมาทางซ้ายเป็นจุด C นะครับปริมาณอุปทานก็จะลดลงเหลือ200หน่วยนะครับจะเห็นว่าเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันนะครับปัจจัยกำหนดอุปทานเนี่ยนะครับประกอบด้วยปัจจัยราคานะฮะสินค้าหรือบริการชนิดนั้นนะครับและปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ราคาสินค้าบริการปัจจัยอื่นมีอะไรบ้างนะเช่นราคาปัจจัยการผลิตนะฮะปัจจัยการผลิตนะเช่นค่าแรงนะค่าวัตถุดิบค่าปัจจัยการผลิตนะค่าน้ำค่าไฟต่างๆพวกนี้ค่าจ้างนะครับนะฮะเช่นในกรณีของผลิตเกษตรกรต่างๆเนี่ยค่าปุ๋ยค่ายาค่าแมลงพวกนี้ก็เป็นราคาปัจจัยการผลิตถ้าราคาสินค้าเหล่านี้ถูกลงเขาสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นนะแล้วราคาสินค้าหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของเกษตรกรเนี่ยนะครับพื้นที่ปลูกเนี่ยสามารถปลูกได้ทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่าราคายางพาราไม่ค่อยดีขึ้นผู้ผลิตเกษตรกรหลายคนก็โค่นยางพาราไปปลูกปาล์มน้ำมันทำให้ปริมาณยางพาราลดลงนะฮะแต่ปริมาณปาล์มน้ำมันก็เพิ่มขึ้นหรือในกรณีของถั่วเหลืองเนี่ยเช่นถ้าราคากากถั่วเหลืองเนี่ยความต้องการทำอาหารสัตว์เนี่ยเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณการผลิตถั่วเหลืองก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกเทคโนโลยีการผลิตนะครับจำนวนผู้ผลิตนะครับสภาพภูมิอากาศในกรณีสินค้าเกษตรเนี่ยเห็นว่าในชัดเจนว่าถ้าดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยเนี่ยทำให้ความสามารถในการผลิตเนี่ยมีมากขึ้นนะครับพวกข้าวพวกผลผักผลไม้ต่างๆพวกนี้นะครับหรือเป้าหมายของผู้ผลิตเป้าหมายของผู้ผลิตเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยผู้ผลิตไม่ใช่ต้องการผลิตจำนวนมากๆแต่เนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่มีความลักษณะเฉพาะเขาผลิตไม่มากสนองความต้องการของผู้บริโภคเพียงบางกลุ่มเท่านั้นเองเขาไม่ได้ผลิตมากนะครับนอกจากนี้ก็มีนโยบายของรัฐบาลนะครับเช่นที่ช่วงที่ผ่านมาเห็นว่าราคายางพาราเนี่ยตกต่ำก็มีการจำกัดพื้นที่การปลูกยางพารานะครับหรือในกรณีที่รัฐบาลส่งเสริมให้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็มีให้แรงจูงใจต่างๆมากขึ้นแก่บริษัทผู้ผลิตทำให้ปริมาณรถไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุปทานบ้างนะครับการเปลี่ยนแปลงของอุปทานก็มีลักษณะเช่นเดียวกับของอุปสงค์ก็คือมีทั้งแบบปริมาณนะครับการเปลี่ยนแปลงของที่เป็นระดับอุปทานนะครับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปทานเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เส้นอุปทานเส้นเดิมนะฮะตามกฎของอุปทานดังที่กล่าวมาแล้วโดยที่ราคาสินค้าเปลี่ยนแต่ปัจจัยอื่นที่กำหนดอุปทานไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปทานเนี่ยราคาสินค้าเนี่ยคงที่แต่ปัจจัยกำหนดอุปทานซึ่งเป็นปัจจัยอื่นๆมีการเปลี่ยนแปลงนะเช่นราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงค่าจ้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับสภาพดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงนะครับดังภาพที่ปรากฏนะภาพข้างบนเนี่ยแสดงในกรณีของที่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปทานซึ่งจะเห็นว่าปริมาณอุปทานเนี่ยนะครับเลื่อนจาก K
Q1 ไป Q2 ทางขวาถ้าราคาสูงขึ้นนะครับถ้าราคาสินค้าลดลงปริมาณอุปทานเลื่อนจากจุด A มาจุด C ถ้าราคาสินค้าลดลงนะครับภาพข้างล่างเนี่ยแสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปทานนะครับเห็นว่าเส้นตรงกลางคือเส้น S1 เนี่ยเป็นเส้นอุปทานเส้นเดิมก่อนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นณราคา P2 นะครับเส้นอุปทานเส้นเดิมเนี่ยเป็นเส้นบนเส้น S1 เนี่ยระดับอุปทานเนี่ยอยู่ที่ Q4 นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีเช่นกรณีของสินค้าเกษตรถ้าราคาปัจจัยการผลิตถูกลงค่ายาค่าวัตถุดิบเนี่ยค่าจ้างพวกค่าปุ๋ยถูกลงเนี่ยทำให้ความสามารถในการผลิตของเกษตรกรมากขึ้นเนี่ยทำให้ปริมาณอุปทานก็จะเพิ่มขึ้นจาก Q4 เป็น Q6 นะครับแต่ถ้าเกิดราคาปัจจัยการผลิตแพงขึ้นนะครับนะฮะดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออํานวยนะฮะปริมาณอุปทานของพืชผลที่ผลิตก็จะลดลงเลื่อนเส้นอุปทานก็เลื่อนไปทางซ้ายนะเป็นเส้น S3 ปริมาณอุปทานก็อยู่ที่จุด F นะครับปริมาณอุปทานก็อยู่ที่ Q2 นะฮะอันนี้เขียนว่าเส้นอุปทานเนี่ยมีการเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาถ้าเพิ่มขึ้นเลื่อนทางขวาถ้าลดลงเลื่อนทางซ้ายนะในกรณีที่ราคาคงที่ปัจจัยอื่นเปลี่ยนนะครับทีนี้มาดูเรื่องดุลยภาพของตลาดนะครับดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะฮะเป็นหมายถึงอะไรดุลยภาพของตลาดหมายถึงสภาวะที่ปริมาณเสนอซื้อเท่ากับปริมาณเสนอขายพอดีนะครับดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะเกิดขึ้นเนี่ยระดับทุกผู้ซื้อเนี่ยได้ซื้อและผู้ขายก็ได้ขายตามปริมาณที่ต้องการณระดับราคาที่ตัวเองพึงพอใจดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะเป็นกรณีที่เส้นอุปสงค์เส้นอุปทานเนี่ยตัดกันพอดีทำให้เกิดดุลยภาพของตลาดณดุลยภาพของตลาดนั้นทำให้เกิดราคานะฮะดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพนะครับราคาดุลยภาพเนี่ยก็เป็นราคาที่ได้อุปสงค์หรือว่าปริมาณเสนอซื้อเท่ากับอุปทานปริมาณเสนอขายนะครับส่วนปริมาณดุลยภาพก็เป็นปริมาณของสินค้าบริการระดับราคาดุลยภาพนั่นเองนะที่ความต้องการเสนอซื้อเท่ากับความต้องการเสนอขายนะครับดุลยภาพของตลาดนะครับเห็นว่าในกรณีเราจะเห็นว่าเส้นอุปสงค์อุปทานตัดกันที่จุด E นะครับณระดับราคาสินค้า40บาทต่อหน่วยปริมาณดุลยภาพอยู่ที่40ในที่นี้ก็คือ 40,000 นะฮะ 40,000 จากภาพนี้จะเห็นว่าระดับราคาสินค้าเนี่ยมีหลายระดับนะเช่น60บาทต่อหน่วย50บาทต่อหน่วยลดลงมาเหลือ30บาทต่อหน่วย20บาทต่อหน่วยนะครับแล้วก็ปริมาณอุปทานระดับราคาสินค้าเนี่ยเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาเนี่ยอย่างเดียวโดยที่เส้นอุปสงค์อุปทานไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้ระดับราคาสินค้าเนี่ยเข้าสู่ดุลยภาพซึ่งเป็นตามกลไกของตลาดหรือกลไกราคานั่นเองนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าเข้าสู่ดุลยภาพเนี่ยตามกลไกของราคาดังกล่าวเนี่ยสามารถอธิบายได้ภาพนี้นะครับในกรณีของราคาสินค้าอยู่ที่50บาทต่อหน่วยนะฮะซึ่งจะเห็นว่าปริมาณความต้องการสินค้าเนี่ยกว่าราคาสินค้าดุลยภาพนะครับในที่นี้ปริมาณดุลยภาพประมาณ 40,000 บาทนะครับส่วนปริมาณความต้องการณ50บาทต่อหน่วยเนี่ยปริมาณอุปสงค์เนี่ยก็ประมาณ30,000นะครับในขณะที่ปริมาณอุปทานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 60,000 นะซึ่งจะเห็นว่าณราคาสินค้าที่สูงกว่าดุลยภาพเนี่ยนะครับทำให้เกิดอุปทานส่วนเกินนะฮะการเกิดอุปทานส่วนเกินแสดงว่าสินค้ามีมากนะฮะความต้องการมีน้อยผลสุดท้ายเนี่ยผู้ผลิตก็ต้องลดราคาลงนะฮะถึงจะขายสินค้าได้ราคาสินค้าก็จะลดลงนะครับในภาพสำหรับข้างล่างเนี่ยกรณีตรงกันข้ามนะครับราคา30บาทต่อหน่วยเนี่ยเห็นว่าราคาสินค้าต่ำกว่าดุลยภาพนะฮะผู้ขายเนี่ยนำสินค้าออกมาขายน้อยลงเหลือ 20,000 นะครับ 20,000 หน่วยแต่ความต้องการซื้อเนี่ยมีมากเพราะราคาสินค้าถูกลงนะฮะความต้องการประมาณ 50,000 นะฮะในกรณีนี้เห็นว่าเกิดเค้าเรียกเกิดอุปสงค์ส่วนเกินนะการเกิดอุปสงค์ส่วนเกินเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในตลาดทำให้ราคาสินค้าเนี่ยก็จะแพงขึ้นเพราะว่า
สินค้าที่เสนอออกมาขายมีน้อยนะครับแล้วก็ทำให้ความต้องการมีมากนะครับท่านผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้าก็สามารถเพิ่มราคาสินค้าขายได้ราคาสินค้าก็จะสูงขึ้นนะครับในกรณีเช่นนี้ก็เห็นว่าในกรณีที่ เกิดอุปทานส่วนเกินนะครับราคาสินค้าก็มีแนวโน้มลดลงเข้าสู่ดุลยภาพถ้าเกิดอุปสงค์ส่วนเกินราคาสินค้าก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเข้าสู่ดุลยภาพนะครับทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดนะครับการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะครับในที่นี้ดุลยภาพที่เรากล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยเห็นว่าเส้นอุปสงค์เส้นอุปทานเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นการผลสุดท้ายถ้าเส้นอุปสงค์เส้นอุปทานไม่เปลี่ยนนะดุลยภาพก็อยู่ที่จุดนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดเส้นอุปสงค์นะหรือเส้นอุปทานมันเปลี่ยนดุลยภาพดังกล่าวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอุปสงค์หรืออุปทานนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงทั้งอุปสงค์หรืออุปทานนะครับอย่างในกรณีของอุปสงค์เปลี่ยนแปลงแต่อุปทานคงที่นะครับในภาพข้างบนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยนะครับถ้าเกิดผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปริมาณการผลิตคงเดิมนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจดีขึ้นนะความต้องการน้ำมันในประเทศต่างๆเศรษฐกิจโลกดีขึ้นนะครับอุปสงค์ต่อน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นทำให้ดุลยภาพเปลี่ยนจากเดิมจากจุด E เป็น E1ราคาน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก P เป็น P1 นะครับปริมาณสินค้าที่เสนอขายก็เพิ่มจาก Q เป็น Q1 นะครับในทางตรงข้ามนะครับในภาพข้างล่างในกรณีที่อุปสงค์ลดลงนะครับโดยที่อุปทานคงเดิมเช่นราคาปริมาณน้ำมันที่ผลิตในตลาดโลกยังคงเดิมนะครับแต่เศรษฐกิจโลกตกต่ำเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนะฮะอุปสงค์ต่อน้ำมันในตลาดโลกก็จะลดลงนะครับราคาน้ำมันก็จะลดลงนะดุลยภาพก็เลื่อนจากจุด E มา E1 นะฮะเห็นว่า P ก็ราคาสินค้าน้ำมันก็จะลดลงจาก P เหลือ P1 นะปริมาณสินค้าที่ขายในท้องตลาดก็จะลดลงนะครับอันนี้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์นะฮะโดยที่อุปทานคงที่เนี่ยนะมีทั้งกรณีที่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นสูงขึ้นกว่าราคาดุลยภาพถ้าอุปสงค์เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดอุปสงค์ลดลงนะราคาก็จะต่ำกว่าดุลยภาพจุดเดิมนะครับทีนี้ในกรณีของอุปทานบ้างถ้าอุปสงค์คงเดิมอุปทานมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นในกรณีของเช่นอุปสงค์เช่นความต้องการน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยยังคงเดิมนะฮะเศรษฐกิจโลกก็คงที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักแต่ถ้าเกิดน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยนะครับมีเพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้นนะครับทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็จะลดลงนะฮะจาก E ดุลยภาพก็จาก E ไป E1 ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็จะลดลงนะจาก P เป็น P1 นะครับปริมาณดุลยภาพก็จะเพิ่มขึ้นจาก Q เป็น Q1 นะครับในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยนะครับลดปริมาณการผลิตลงนะเส้นอุปทานก็เลื่อนไปทางซ้ายเป็น S1 นะครับดุลยภาพก็เลื่อนจากจุด E ไป E1 ราคาน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก P เป็น P1 นะครับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งกรณีของอุปสงค์หรืออุปทานที่กล่าวมาเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นในตลาดที่เราเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันนะเช่นราคายางพาราราคาปาล์มน้ำมันราคาลำไยนะครับราคาสินค้าประเภทต่างๆนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอุปทานในตลาดยังคงเดิมนะครับแต่อุปสงค์มันเปลี่ยนหรือบางทีอุปทานคงเดิมแต่อุปสงค์มันเปลี่ยนบางครั้งอุปสงค์คงเดิมแต่อุปทานมันเปลี่ยนทำให้ราคาสินค้านี่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับหรือกลไกราคานะฮะทีนี้มาดูกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุปสงค์อุปทานที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับอุปสงค์อุปทานอาจจะเพิ่มขึ้นอุปสงค์อุปทานอาจจะลดลงหรืออุปสงค์เพิ่มขึ้นอุปทานลดลงหรืออุปสงค์ลดลงแต่อุปทานเพิ่มขึ้นนะครับในกรณีที่อุปสงค์หรืออุปทานเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไม่ถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าราคาดุลยภาพจะสูงกว่าเดิมหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับว่าอุปสงค์อุปทานนะฮะจะเพิ่มมากอุปสงค์อุปทานจะเพิ่มมากกว่านะครับเช่นถ้าอุปสงค์เพิ่มมากกว่าอุปทานราคาสินค้าจะสูงกว่าราคาดุลยภาพ
แต่ถ้าเกิดอุปทานเพิ่มมากกว่าอุปสงค์ราคาสินค้าก็จะลดลงกว่าราคาดุลยภาพนะครับในกรณีที่อุปสงค์เพิ่มขึ้นแต่อุปทานลดลงแน่นอนนะครับราคาสินค้าใหม่เนี่ยหรือราคาดุลยภาพใหม่ก็จะสูงกว่าราคาเดิมนะครับในกรณีที่อุปสงค์ลดลงนะฮะอุปทานเพิ่มขึ้นนะครับราคาสินค้าใหม่ราคาดุลยภาพใหม่ก็จะลดลงจากราคาเดิมในกรณีที่อุปสงค์และอุปทานลดลงนะครับการเปลี่ยนแปลงของราคาดุลยภาพนะก็เช่นเดียวกันไม่สามารถระบุได้ว่าสูงหรือต่ำกว่าเดิมขึ้นอยู่กับว่าอุปสงค์หรืออุปทานอันไหนเนี่ยลดลงมากกว่ากันถ้าอุปสงค์ลดลงมากกว่านะครับราคาสินค้าก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดอุปทานลดลงมากกว่าราคาใหม่ก็จะสูงกว่านะฮะราคาดุลยภาพนะครับสำหรับเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับนักศึกษานะครับสำหรับเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดนะฮะทั้งแต่ในเรื่องของอุปสงค์อุปทานการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทานนะครับในเรื่องของการเรื่องของดุลยภาพของตลาดการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดนะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมในเนื้อหานะฮะเนื้อหาที่กล่าวถึงในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาทุกตอนทุกเรื่องนะครับมีบางประเด็นที่นักศึกษาเนี่ยต้องไปทำการศึกษาเพิ่มเติมเช่นเรื่องของความยืดหยุ่นต่างๆพวกนี้นะครับในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทานและทำไมราคาสินค้ามันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ไปทบทวนดูบางครั้งเนี่ยในกรณีสินค้าใกล้ตัวสินค้าที่เราเห็นที่เราเผชิญอยู่เนี่ยนะว่าอุปสงค์มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอุปทานเพิ่มขึ้นหรือลดลงราคาสินค้าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรต่างๆหรือในกรณีราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือทดแทนกันเนี่ยนะฮะที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้อุปสงค์ต่อสินค้าเช่นนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นสำหรับเนื้อหาที่2นะครับครับสวัสดีครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ
3: ่
2: ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชันของปวงประชาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมสัญญานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและผู้ทรงทนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทรงมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูมีพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บป่วยได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระรา
จหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงด้านการต่างประเทศได้เสด็จพระดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืน

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟซึ่งตรงกับวันที่26กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมูฮัมหมัดมูอิสุประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟกรุงมาเลในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมาลดีฟตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลดีฟได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี2552วันนี้เวลา 17:36 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยชราภาพเมื่อวันที่8มีนาคม2569สิริอายุ103ปีนางมัณฑนาเกียรติวงศ์หรือที่รู้จักกันในชื่อมัณฑนาโมรากุลเกิดเมื่อวันที่30มีนาคม2466บิดาและมารดาคืออมาตรีหลวงสิริราชทรัพย์ชัยโมรากุลและนางผันโมรากุลครูละครประจำวังสวนสุพรรณเริ่มฝึกหัดร้องเพลงไทยกับครูลิ้นจี่บุรานนท์ตั้งแต่อายุ4ปีต่อมาเรียนขับร้องเพลงฝรั่งกับครูมิชนารีและเรียนขับร้องเพลงไทยสากลกับครูสกลมิตรานนท์ครูพิมพ์ห่วงนาคจากการฝึกฝนทำให้มีความชำนาญในด้านการร้องเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลต่อมาเมื่อมีผลงานร่วมแสดงละครวิทยุและขับร้องเพลงไทยสากลออกอากาศเป็นประจำจนมีชื่อเสียงและเข้ารับราชการเป็นนักร้องสตรีคนแรกประจำวงกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์ในปี2482เริ่มมีผลงานขับร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกคือน้ำเหนือป่าและจันทร์แจ่มฟ้าต่อมามีการบันทึกแผ่นเสียงเพลงไทยสากลอีกจำนวนมากอาทิเพลงบัวกลางบึงวังน้ำวนสิ้นรักสิ้นสุขจันทร์กระพ้อร่วงและจุฬาตรีกูลด้วยการขับร้องเพลงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเสียงอักขระถูกต้องและชัดเจนที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ฟังประกอบกับเป็นนักร้องหญิงรุ่นบุกเบิกของกรมโฆษณาการที่อยู่ในความทรงจำของผู้ฟังมาโดยตลอดและยังเป็นนักร้องแม่แบบให้แก่นักร้องรุ่นใหม่รวมถึงยังเคยเป็นนักร้องของวงสุนทราภรณ์จึงทำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี2552ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายบุญยงเกียรติวงศ์มีลูกชายและลูกสาวรวม4คนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาในอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้า
เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประคังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินท์ผู้แทนพระองค์ไปยังวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อให้พระสงฆ์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด3เดือนในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่25ตุลาคม2569เพื่อทรงสืบสานโบราณประเพณีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงดำรงอยู่สืบไปวัดสารพันท้ายนรสิงห์เป็นวัดราชเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์เดิมเป็นสำนักสงฆ์ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี2554ปัจจุบันเป็นทั้งสถานที่ประกอบศาสนกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนเดินทางไปสักการะและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดปฐุมคงคาวัดราชโอรสารามกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดศรีรัตนารามวัดเขาบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบ

รและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะนักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่นที่23บริษัทนานมีจำกัดนายกิตินันท์อุดรปรีชาและคณะและบริษัทมาสเตอร์สไตล์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดคูบอนวัดแสงสุขกรุงเทพมหานครวัดบางแก้ววัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยวัดเทพประสิทธิขนาวาสจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวพัชรินดีอินและคณะมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดาบตำรวจสนธยาคงสนิทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางกระเบาวัดใหม่โพเย็นจังหวัดปราจีนบุรีวัดบางพระวัดห้วยใหญ่ชลบุรีวัดแจ้งบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนายสุภกรนิวาสวัฒน์และคณะมูลนิธิเทพฮิรัญมหามงคลรัตน์ร้านชัยเจริญกรุงเทพมหานครบริษัท Advanced Information Technology จำกัดมหาชนและมูลนิธิมานิธิคุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนเทศบาลโคกลอยจังหวัดพังงาศิระอัยกรคลินิกโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยคณะนักเรียนทุนมทส.รุ่นที่1ถึงรุ่นที่17นำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะสามเณรปลูกรากแก้วปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2569นำโดยวัดพระราม9กาญจนาภิเษกทางนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยารวมทั้งนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่28และ29กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพงดเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันวันที่30กรกฎาคม2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและงดเข้าถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวัน
วันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพโดยให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 นถึง 15:30 นอันหนึ่งในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมอนุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพีดอนวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการคณะนักเรียนทุนมทส.รุ่นที่1ถึงรุ่นที่17นำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะสามเณรปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2569นำโดยวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569กรมราชทัณฑ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ต้องขังภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ณทัณฑสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ต้องขังซึ่งกรมราชทัณฑ์ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และแพทยสภารวมทั้งภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและจิตอาสาจัดขึ้นภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องราชทัณฑ์ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะได้รับบริการขั้นพื้นฐานของรัฐอย่างเท่าเทียมเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมเป็นการดำเนินกิจกรรมในระยะที่4เน้นการบำบัดฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมรวมทั้งการดูแลโรคเฉพาะทางเช่นโรคหูคอจมูกและโรคตาอาทิมีการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นสายตารักษาโรคทางสายตาตรวจมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจไขมันพอกตับและผังผืดในตับทั้งมีการมอบโล่ให้แก่หน่วยงานบริการสุขภาพมอบใบประกาศกิตติคุณผู้แทนแพทย์มอบแว่นตาให้แก่ผู้ต้องขังที่มีปัญหาทางด้านสายตามอบเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกจำนวน1เครื่องและมอบของเยี่ยมให้แก่ผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขัง
สำหรับทัณฑสถานหญิงกลางมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังหญิง

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่พลทหารมูฮัมหมัดซายฟุสฮาวกีมีกติกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันยงหลังเก่าตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับพลทหารมูฮัมหมัดซายฟุสฮาวกีมีไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569แล้วร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: ค่าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศในด้านการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะด้านการส่งเสริมการลงทุนทางธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศในประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นการส่งเสริมการลงทุนทั้งผู้ประกอบการชาวไทยแล้วก็ผู้ลงทุนจากต่างประเทศวัตถุประสงค์ของความต้องการการลงทุนของประเทศนะคะก็เพื่อช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศช่วยในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการประกอบการและความชำนาญของแรงงานเพื่อกระจายการพัฒนาไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศโดยการสนับสนุนการลงทุนในภูมิภาคต่างๆเพื่อช่วยในการสร้างงานให้แก่ประชาชนของประเทศแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับดุลการค้าและดุลการชำระเงินของประเทศนะคะในการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยก็จะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่างๆนะคะถ้าเรามีการส่งออกมากๆเนี่ยก็จะทำให้ดุลการค้าและดุลการชำระเงินของประเทศเนี่ยดีขึ้นค่ะทีนี้นโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนทางธุรกิจการเกษตรนะคะภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆว่าในแผนพัฒนาฉบับต่างๆเนี่ยเรามีการส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรอะไรบ้างนะคะเราก็มาดูตั้งแต่แผนพัฒนาฉบับที่1นะคะเริ่มต้นในปี2504แล้วก็จบแผนพัฒนาฉบับที่2ในปี2514นะคะในแผน1แล้วก็แผน2เนี่ยมุ่งเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้านะคะเช่นอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมนมข้นหวานแล้วก็อุตสาหกรรมกระดาษเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะโครงสร้างพื้นฐานก็เช่นการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพลังงานไฟฟ้าแล้วก็การชลประทานเพื่อการเกษตรด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศด้วยต่อมาในแผนพัฒนาฉบับที่3ถึง5นะคะเริ่มต้นในปี2515แล้วก็จบในปี2529นะคะแผน3แผนนี้นะคะมีผลสืบเนื่องจากแผนที่ผ่านมาคือแผน1และแผน2เนี่ยเรามีการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้าเนี่ยมากนะคะก็ส่งผลให้มีการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบสินค้าขั้นกลางแล้วก็เครื่องจักรอุปกรณ์เข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตนะคะก็ส่งผลให้เกิดการขาดดุลการค้าอย่างรุนแรง รัฐบาลจึงได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและอุตสาห

การแปรรูปผลิตผลเกษตรนะคะต่อมาก็ได้เน้นอุตสาหกรรมเบาแล้วก็อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากเช่นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปอาหารกระป๋องต่างๆนะคะในช่วงแผนนี้ก็มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนในพ.ศ. 2520มีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ผู้ลงทุนได้แก่การให้หลักประกันสิทธิประโยชน์ด้านภาษีมาตรการคุ้มครองแล้วก็สิทธิประโยชน์อื่นๆนะคะต่อมาในแผนพัฒนาฉบับที่6ถึง7เริ่มต้นในปีพ.ศ. 2530สิ้นสุดในปี2539นะคะทั้ง2แผนเนี่ยก็ยังคงให้การส่งเสริมในกิจการผลิตเพื่อส่งออกอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมโดยให้สิทธิประโยชน์ในการนำเข้าเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเก่าที่เสื่อมสภาพมีการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของไทยเนี่ยได้พึ่งพิงเทคโนโลยีตนเองลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะคะจึงได้ออกประกาศส่งเสริมกิจการเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยการให้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อมาในแผนพัฒนาฉบับที่8ถึง9นะคะเริ่มต้นในพ.ศ. 2540และสิ้นสุดในปี2549นะคะทั้ง2แผนเนี่ยก็ยังคงมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการส่งออกแต่เป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะทำให้มีการแข่งขันการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นประเทศไทยเนี่ยก็เลยต้องมีการปรับองค์กรภาครัฐแล้วก็ดำเนินงานด้านการส่งเสริมการลงทุนใหม่นะคะมีการปรับยุทธศาสตร์และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนองตอบต่อแผนยุทธศาสตร์เพื่อการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจใหม่ของโลกนะคะต่อมาในแผนพัฒนาฉบับที่10ถึง11เริ่มต้นในพ.ศ. 2550และสิ้นสุดในพ.ศ. 2559นะคะทั้ง2แผนเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และความเป็นไทยนะคะสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกดำเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศให้สนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะส่วนในแผนพัฒนาฉบับที่11เนี่ยมีการเสริมสร้างทุนทางเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยทุนทางกายภาพและก็ทุนทางการเงินโดยใช้ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนความคิดสร้างสรรค์นะคะให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆรวมทั้งเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีประชาคมโลกนะคะต่อมาในแผนพัฒนาฉบับที่12และ13เริ่มต้นในพ.ศ. 2560นะคะแล้วก็จัดสิ้นสุดในพ.ศ. 2570สำหรับแผนพัฒนาฉบับที่12เนี่ยนะคะมีประเด็นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนคือการส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะคะสนับสนุนการดำเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆสนับสนุนเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิตในต่างประเทศสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็ผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีต่างๆนะคะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้านส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆในเวทีโลกแล้วก็มีการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะส่วนแผนพัฒนาฉบับที่13นะคะเป็นแผนพัฒนาฉบับล่าสุดเนี่ยกำหนดหมุดหมายของการพัฒนาไว้13หมุดหมายนะคะหมุดหมายที่5ก็คือไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกที่สำคัญของภูมิภาคโดยมีกลยุทธ์การพัฒนาเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคแล้วก็ผลักดันการลงทุน
เพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมาย

สู่ Thailand 4.0 ค่ะสำหรับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุนนะคะจากมาตราที่16เนี่ยกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะให้การส่งเสริมการลงทุนได้เนี่ยต้องเป็นกิจการที่สำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ความมั่นคงของประเทศกิจการที่ใช้ทุนแรงงานหรือบริการในอัตราสูงหรือเป็นกิจการที่ใช้ผลิตผลการเกษตรหรือทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นว่ากิจการนั้นยังไม่มีในประเทศหรือว่ามียังไม่เพียงพอหรือว่ากิจกรรมวิธีการผลิตยังไม่ทันสมัยนะคะสำหรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่8ทับ2565นะคะก็มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในด้านต่างๆก็คือการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยยกระดับอุตสาหกรรมเดิมที่ไทยมีความโดดเด่นควบคู่กับการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ที่ไทยมีศักยภาพแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับโซ่อุปทานมีการเร่งเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะแล้วก็ยั่งยืนมีการผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศและประตูการค้าการลงทุนของภูมิภาคนะคะนอกจากนี้ก็มีการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SMEแล้ววิสาหกิจเริ่มต้นหรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยให้มีความเข้มแข็งแล้วก็เชื่อมต่อกับโลกนอกจากนี้ก็มีการส่งเสริมการลงทุนตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ก็มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมข้อสุดท้ายก็มีการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจของไทยและเพิ่มบทบาทไทยในเวทีโลกสำหรับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยนะคะไปลงทุนในต่างประเทศก็มีการสนับสนุนในด้านต่างๆนะคะได้แก่การสนับสนุนด้านการเงินนะคะอันนี้ก็มีหน่วยงานก็คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักนะคะที่มีบทบาทในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนของไทยในต่างประเทศนะคะเพื่อขยายตลาดสินค้าหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิทธิประโยชน์ของประเทศต่างๆที่ไทยเนี่ยต้องการเข้าไปลงทุนแล้วก็ยังสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาคเช่นการให้เงินกู้ระยะยาวแก่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในโครงการที่ใช้สินค้าและบริการของไทยสนับสนุนการลงทุนในประเทศที่มีผลต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของภาครัฐนอกจากนี้ก็มีการสนับสนุนการเปิดร้านและประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทยในต่างประเทศนะคะก็มีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเนี่ยให้การสนับสนุนการเงินทางการเงินแก่นักลงทุนไทยเพื่อไปลงทุนเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ก็มีการจัดทำโครงการไทยซีเล็กนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมอาหารไทยทั้งที่ดำเนินการในประเทศไทยและก็ต่างประเทศโดยใช้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กนะคะที่มอบให้แก่ร้านอาหารไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์ทั้งร้านอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารไทยนะคะซึ่งในแต่ละปีเนี่ยธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้นะคะนับหมื่นล้านบาทเลยแล้วก็มีการเป็นการส่งเสริมการส่งออกนะคะสินค้าเกษตรไทยที่ใช้เป็นวัตถุดิบนะคะที่นำไปปรุงอาหารมีการส่งออกเป็นจำนวนมากเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังสนับสนุนข้อมูลและสารสนเทศแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศในด้านการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศนะคะก็มีการสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าไทยในต่างประเทศนะคะมีการส่งเสริมในลักษณะต่างๆเช่นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของไทยเนี่ยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศมีการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กนะคะผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook YouTube นะคะการสนับสนุนด้านการเงินก็มีการให้ความช่วยเหลือนะคะจากสถาบันการเงินของรัฐเช่นธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะมีการให้สินเชื่อ
เพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่ผู้ส่งออกและก็นำเข้าสินเชื่อสำหรับผู้ส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะนำไปใช้ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสในขยับการขยายธุรกิจและช่องทางในการขยายฐานลูกค้าสินค้าเกษตรประเทศนะคะนอกจากนี้ก็มีการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรนะคะสินค้าเกษตรที่ผลิตตามมาตรฐานเนี่ยก็จะทำให้ได้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศเป็นการขยายการส่งออกได้อีกทางหนึ่งนอกจากนี้ก็มีการใช้มาตรการทำภาษีนะคะทางด้านการนำเข้าแล้วก็ส่งออกแล้วก็การใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีประกอบกันด้วยนะคะนอกจากบทบาทของภาครัฐด้านการส่งเสริมธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศแล้วเนี่ยเราก็ยังมีบทบาทด้านการควบคุมการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในประเทศไทยนะคะมีการควบคุมอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือการจำกัดการถือหุ้นส่วนใหญ่ของชาวต่างชาติในกิจการบางประเภทนะคะซึ่งการจำกัดการถือหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยต้องมีการระบุไว้นะคะในนโยบายและหลักเกณฑ์ของการส่งเสริมการลงทุนเช่นโครงการลงทุนในกิจการตามที่ปรากฏในบัญชี1ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542เนี่ยนะคะโครงการลงทุนเนี่ยต้องมีผู้ถือหุ้นนะที่มีสัญชาติไทยเนี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า151ของทุนจดทะเบียนก็หมายความว่านักลงทุนไทยเนี่ยต้องเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่นะคะของโครงการลงทุนนั้นนอกจากนี้ก็มีการควบคุมการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาตินะคะอันนี้ตามกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยกำหนดเงื่อนไขการประกอบธุรกิจรวมถึงการขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองเพื่อประกอบธุรกิจในประเทศไทยจากกฎหมายนี้นะคะก็อนุญาตให้คนต่างด้าวเนี่ยสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ยกเว้นนะบางธุรกิจที่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบกิจการหรือว่าต้องดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนที่จะประกอบธุรกิจได้นะคะนอกจากนี้ก็มีการควบคุมธุรกิจของชาวต่างชาติด้านการเงินก็เช่นกำหนดทุนขั้นต่ำนะคะที่ชาวต่างชาติใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทยการควบคุมการทำงานของชาวต่างชาตินะคะอันนี้ตามกฎหมายก็คือพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวจะมีประกาศนะกฎหมายนี้จะมีประกาศกำหนดให้งานใดเนี่ยที่ห้ามคนต่างด้าวทำนะคะโดยอาจจะห้ามเด็ดขาดหรือว่าห้ามโดยมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้คนต่างด้าวถ้าจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยนะคะก็ต้องมีใบอนุญาตทำงานถ้าไม่มีใบอนุญาตทำงานอันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายหรือว่าไม่สามารถทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะให้ทำงานได้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีการควบคุมการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของชาวต่างชาตินะคะก็คืออนุญาตให้ชาวต่างชาติเนี่ยถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในประเทศไทยได้นะคะแต่ต้องภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีการควบคุมเกี่ยวกับสิทธิบัตรในประเทศไทยด้วยนะคะสำหรับการควบคุมนะคะในด้านการค้าสินค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราก็มีการใช้มาตรการทางภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนะคะสำหรับมาตรการทางภาษีเนี่ยก็เป็นจะเกี่ยวกับภาษีนำเข้าแล้วก็ภาษีส่งออกในด้านการส่งออกเนี่ยเราจะส่งเสริมการส่งออกนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีนะคะมีสินค้าไม่มากนักนะคะที่มียังมีการเก็บภาษีส่งออกอยู่นะคะส่วนมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยก็เช่นมาตรการทางอนามัยสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนะคะแล้วก็มาตรการสิ่งแวดล้อมต้นค่ะสำหรับหน่วยงานของภาครัฐที่ส่งเสริมและควบคุมการดำเนินธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะหน่วยงานของภาครัฐนี่ก็จะมีบทบาททั้งสองด้านคือนอกจากส่งเสริมการดำเนินธุรกิจแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีบทบาทในด้านการควบคุมเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องและก็เหมาะสมนะคะหน่วยงานแรกที่จะพูดถึงก็คือหน่วยงานของสำนักนายกรัฐมนตรีได้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะคะที่มีบทบาทในการส่งเสริมการลงทุน
ทั้งให้การส่งเสริมแก่ผู้ประกอบการชาวไทยและก็ผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ

ินนะคะโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีแล้วก็จะให้การคุ้มครองของภาครัฐด้วยนะคะต่อมาก็คือหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์นะคะมีหลายหน่วยงานหน่วยงานแรกก็คือกรมการค้าต่างประเทศนะคะจะมีบทบาทในด้านต่างๆเช่นการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับสินค้าที่ส่งออกและนำเข้าดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางการค้าแล้วก็ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศสำหรับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะก็มีการดำเนินงานต่างๆเช่นการส่งเสริมการส่งออกการขยายตลาดสินค้าและธุรกิจบริการของไทยให้บริการข้อมูลการค้าแล้วก็เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกส่วนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะบทบาทในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศก็เช่นการประชุมเจรจาระหว่างประเทศด้านการค้าและบริการนะคะการลงทุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งการเจรจาการค้าเนี่ยมีทั้งในระดับทวิภาคีอนุภูมิภาคภูมิภาคพหุภาคีแล้วก็ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะต่อมาก็คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าการดำเนินงานก็เช่นการส่งเสริมธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกธุรกิจบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วก็กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์นะคะต่อมาก็คือหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือกรมวิชาการเกษตรนะคะกรมวิชาการเกษตรในมีบทบาททางด้านสินค้าพืชนะคะมีการดำเนินงานก็เช่นการตรวจสอบและรับรองการผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP ในระดับฟาร์มตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตหรือว่า GMP สำหรับโรงคัดบรรจุมีการตรวจสอบและรับรองสินค้าพืชที่ส่งออกตรวจสอบการนำเข้าสินค้าพืชแล้วก็ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการผลิตและการค้าสินค้าพืชระหว่างประเทศส่วนกรมปศุสัตว์นะคะการดำเนินงานก็ได้แก่การตรวจสอบและรับรองการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP ในระดับฟาร์มสำหรับสินค้าปศุสัตว์นะคะตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตหรือ GMP สำหรับสถานประกอบการควบคุมดูแลการนำเข้าส่งออกสัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการผลิตและการค้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศส่วนกรมประมงนะคะก็มีการดำเนินงานก็คือการตรวจสอบและรับรองการผลิตสินค้าสัตว์น้ำตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีหรือว่า G ในระดับฟาร์มตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตหรือว่า GMP สำหรับสถานประกอบการควบคุมการดูแลการส่งออกและนำเข้าสัตว์น้ำแล้วก็ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้บริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการผลิตและการค้าสินค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศส่วนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะการดำเนินงานที่เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศก็คือการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้ส่งออกแล้วก็แจ้งการรับแจ้งการนำเข้าการส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกนำเข้าสินค้าเกษตรต่อมาก็คือหน่วยงานกระทรวงการคลังนะคะหน่วยงานแรกก็คือกรมศุลกากรนะคะอันนี้ในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยกรมศุลกากรก็จะมีบทบาทสำคัญนะคะก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรแล้วก็กฎหมายอื่นๆนะคะมีการรับลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้าส่งออกสำหรับผู้ประกอบการที่จะประสงค์ปฏิบัติพิธีการศุลกากรนะคะในการนำเข้าและส่งออกหรือว่าดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ต่อมาก็คือธนาคาร

เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะคะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังสำหรับบทบาทในการในด้านธุรกิจระหว่างประเทศก็คือให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศนะคะมีบริการเปิด Letter of Credit หรือว่า LC ส่งเสริมการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศให้บริการคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าแล้วก็การขอสินเชื่อแล้วก็บริการอื่นๆนะคะส่วนบริษัทบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังนะคะทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SME บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเนี่ยนะคะไม่ได้ให้สินเชื่อแต่ทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อให้กับSME ที่ไม่มีหลักทรัพย์หรือว่ามีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอในการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อให้ได้วงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้นตามความต้องการของธุรกิจแล้วก็ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศแล้วก็ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องนะคะต่อมาก็คือหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรมได้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอ.นะคะมีภาระหน้าที่ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนอกจากนี้ก็ยังส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนหรือองค์การของรัฐเนี่ยจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอีกด้วยนะคะซึ่งในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีการสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมต่างๆรวมทั้งอุตสาหกรรมที่ทำการผลิตเพื่อการส่งออกนะคะต่อมาก็มีสถาบันอาหารนะคะก็มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเช่นการจัดฝึกอบรมการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารให้บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารค่ะสำหรับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขนะคะหน่วยงานที่มีบทหลักก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะคะจะมีบทบาทปกป้องคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยอย.ก็จะมีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้ก็มีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาเหล่านี้นะคะต่อมาก็คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะบทบาทที่เกี่ยวข้องก็เช่นการให้บริการตรวจวิเคราะห์อาหารวัตถุดิบว่ามีการปนเปื้อนสารห้ามใช้หรือว่าสารพิษต่างๆ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046-9
1: เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่า

0: ว่าระบบนี้มันยามเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

0: สวัสดีครับพบกับผมกิติพันธ์นาคมงคลเช่นเคยนะครับในรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสารายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความน่าอยู่ของสังคมไทยเพื่อมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมชื่นชมคนที่ทำความดีโดยเราจะนำเสนอกิจกรรมต่างๆของคนที่มีใจอาสาเหล่านั้นกันนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคงจะรู้จักบ้านนกขมิ้นนะครับเพราะว่าบ้านนกขมิ้นนั้นเป็นมูลนิธิที่มีความเป็นคนใจอาสาครับเพราะว่าเขาได้สนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับผู้ยากไร้หรือว่าผู้ด้อยโอกาสนั่นเองครับโดยเขามีความเชื่อที่ว่าพลังของความสุขและความรักนั้นจะทำให้เด็กๆและเยาวชนนั้นสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปได้นั่นเองครับและอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นเป็นผู้ให้และเป็นคนใจอาสาได้นั้นก็คือโครงการเหลือขอหรือที่คุ้นหูกันดีนะครับกับสโลแกนที่ว่า how to ทิ้งอย่างไรไม่ให้ไร้ค่าและให้เกิดประโยชน์นั่นเองครับน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับตามไปชมกันเลยครับ
1: บ้านนกขมิ้นเป็นหนึ่งในหลายมูลนิธิที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมความช่วยเหลือของบ้านนกขมิ้นคือการอุปการะเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาครอบครัวและไม่มีผู้รับผิดชอบในการอุปการะเลี้ยงดูเป็นเด็กเร่ร่อนกำพร้าถูกทอดทิ้งโดยทางมูลนิธิจะให้การดูแลทางด้านอาหารปัจจัยพื้นฐานในการใช้ชีวิตตลอดจนการศึกษาทางนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
2: มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเนี่ยจริงๆเริ่มต้นเลยนะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับมันก็เป็นบ้านเด็กกำพร้าโดยคุณพ่อออวินคุณพ่อวินก๊อปรี่เนี่ยเป็นคนชาวสวิตเซอร์แลนด์แกก็เป็นพนักงานสายการบินสวิตแอร์เป็นสจ๊วตแล้วก็บินมาเมืองไทยบ่อยๆตอนนั้นพ่อก็อายุ ประมาณ55เสร็จแล้วพ่อก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเกษียณจากการเป็นพนักงานสายการบินสวิตแอร์เนี่ย อยากจะอยู่เมืองไทยก็เลยไปเรียนมนุษยศาสตร์เอกภาษาไทยครับที่รามคำแหงนะครับท่านก็เรียนแล้วก็พอพูดภาษาไทยได้ท่านก็ไปเจอกับเด็กเร่ร่อนคนนึงนะครับอยู่แถวรามคำแหงที่ว่าเสือแล้วก็ท่านก็สงสัยเอ๊ะเด็กเนี่ยอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยอ่ะ 8-9 ขวบทำไมมานอนตามป้ายรถเมย์ท่านก็เลยไปคุยว่าทำไมมาอยู่แถวนี้เด็กก็บอกว่าก็ไม่อยากอยู่กับบ้านแล้วก็รู้สึกว่าเขามีปัญหาแล้วก็พ่อก็บอกงั้นก็กินข้าวไหมพ่อก็พาไปเลี้ยงข้าวแล้วก็พาไปบอกว่าเออไปอาบน้ำอะไรที่อพาร์ตเมนต์ที่พ่ออยู่อ่ะทีนี้เด็กก็ชอบเด็กก็ไปชวนเพื่อนเด็กเร่ร่อนมาก็มาที่อพาร์ตเมนต์ท่านหลายคนเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็รู้สึกว่าเออเด็กเข้ามาเยอะๆมันอาจจะรู้สึกเป็นที่รำคาญของหลายคนเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็บอกว่าพ่อน่าจะทำเป็นบ้านเด็กกำพร้านะพ่อวินก็เลยคิดได้ว่าเออน่าจะทำบ้านเด็กกำพร้าท่านก็กลับไปสวิตรอบสุดท้ายนะครับท่านก็ไปสมัครเป็นมิชชันนารีนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนของท่านก็ร่วมกันบริจาคเงินมาประมาณเกือบ 300,000 บาทท่านก็เลยมาซื้อที่ดินและก็บ้านหลังเล็กๆนะครับอยู่แถวแถวเสรีไทยหรือเมื่อก่อนเราเรียกว่าซอยรอดอนันต์นะครับพอมีบ้านตรงนั้นก็เริ่มมีเด็กเริ่มต้นแรกๆก็ประมาณ 4-5 คนไม่เยอะครับท่านก็คิดว่าเอ๊ะบ้านหลังนี้เราจะตั้งชื่อว่าบ้านอะไรคนก็ถามว่าทำไมถึงแล้วเรียกว่าบ้านนกขมิ้นก็มีอาจารย์สอนภาษาไทย

0: ของคุณพ่อเนี่ยก็บอกว่าเด็กพวกเนี้ยมันเหมือนนกขมิ้นเหลืองอ่อนถ้าเราฟังเพลงไทยเดิมนะนกขมิ้นเหลืองอ่อนค่ำแล้วจะนอนไหนดีท่านก็เลยคิดว่าน่าจะตั้งชื่อว่าบ้านนกขมิ้นตอนนั้นผมเนี่ยก็ทํางานอยู่เบอร์วิชั่นแล้วผมก็เป็นครูข้างถนนอยู่แถวแถวรามกำแพงเหมือนกันตอนนั้นก็มีเด็กเนี่ยที่ติดตามผมอยู่เนี่ยประมาณเกือบ20คนเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยต้องเรียนหนังสือแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงผมมีเด็กแต่ผมไม่มีบ้านแต่คุณพ่อวินมีบ้านแต่ไม่มีเด็กเรามีโอกาสที่มาเจอกันแล้วผมก็พานั้นน่ะเข้ามาอยู่ในบ้านนกขมิ้นแล้วก็เลยเริ่มที่จะทำงานร่วมกันมานะครับจากการที่เราทำงานมาเริ่มต้นเนี่ยเราคือครอบครัวทดแทนเป็นบ้านสำหรับเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กกำพร้าเด็กเร่ร่อนเราเอาเขาเข้ามาดูแลให้การศึกษาเลี้ยงดูต่างๆจนเขาเติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็คืนสู่สังคมอันนี้เป็นงานหนึ่งของเรานะครับที่เรามีบ้านนกขมิ้นที่เป็นสถานสงเคราะห์อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่สุโขทัยและอยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายนะครับผมในการที่เราจะช่วยเหลือเด็กแต่ละคนในการที่เราจะรับเด็กแต่ละคนเข้ามาเนี่ยเราก็พบว่าเรามีหน่วยตอนนั้นผมก็เป็นครูข้างถนนผมก็มีโอกาสที่เข้าไปสัมผัสกับชีวิตของเด็กที่อยู่ตามข้างถนนหรือว่าอยู่ตามบ้านที่ไม่มีคนที่ดูแลแล้วก็มีโอกาสไปเจอเขาแล้วก็ชวนเขาเข้ามาที่บ้านนกขมิ้นแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีบางคนที่เป็นหน่วยงานราชการบ้างเป็นอบต.บ้างเป็นส่วนโรงเรียนบ้างบางครั้งก็ติดต่อมาที่จะบอกว่ามีเด็กที่ถูกทอดทิ้งอยู่ให้เราไปช่วยเหลือเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราที่จบด้านสังคมสังเคราะห์เนี่ยครับลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปดูว่าเด็กคนนั้นมีปัญหาจริงไหมยังมีญาติพี่น้องพอจะช่วยอยู่ได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีใครที่ช่วยได้เราก็จะรับเข้ามาอยู่ในบ้านนกขมิ้นในด้านของเจ้าที่ของเรานะครับก็จะมีทั้งที่จะเป็นเจ้าที่ประจำด้วยแต่ต้องเป็นเจ้าที่ประจำที่เริ่มต้นจากการเป็นอาสาสมัครก่อนนะครับก็จะมีอยู่ที่กรุงเทพก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับที่เป็นพ่อแม่ในการดูแลเด็กเหล่านี้ครับซึ่งก็เป็นงานที่หนักมากนะครับคือต้องดูเขาเหมือนกับตลอดนะครับ24ชั่วโมงนะครับนอกจากเขาไปโรงเรียนเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นงานที่เราเปลี่ยนบ่อยไม่ได้ด้วยเพราะเด็กก็ไม่อยากจะเปลี่ยนพ่อแม่บ่อยนะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ในส่วนของการลงพื้นที่ด้วยสังคมสังเคราะห์การให้ทุนการศึกษาในอีกหลายพื้นที่ครับการเป็นอาสาสมัครบ้านนกขมิ้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับบางคนเนี่ยก็โทรมาหรือว่าติดต่อมาขอเป็นครูพิเศษนะครับครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษนะครับสอนภาษาจีนสอนร้องเพลงหรือว่ามาสอนการบ้านเด็กก็มีครับอันนี้ก็มีแล้วก็มีอีกหน่วยนึงก็คือเขาก็ต้องการจะเป็นจิตอาสาในการที่จะรับของบริจาคพวกของเหลือใช้ให้เป็นจุดที่จะรับของเพื่อจะเอามาให้บ้านนกขมิ้นในการที่จะใช้ของเหล่านั้นในการแบ่งปันหรือการเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาครับมีจิตอาสาหลายแบบถ้าเกิดว่าต้องการช่วยนะครับมีทั้งคนที่เกษียณอายุราชการแล้วมาเป็นครูก็มาติดต่อได้มีทั้งคนที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ต้องการทำจิตอาสานะครับก็มาติดต่อได้ครับเราก็ยินดีที่จะให้ท่านมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับเราในสิ่งที่ท่านถนัดเนื่องจากมูลที่บ้านนกขมิ้นนะครับเราก็ทำงานแบบเป็นบ้านๆเริ่มจากบ้านเล็กๆกลายเป็นสถานสงเคราะห์และเป็นมูลที่เราอาจจะดูผลสำเร็จในเชิงของชีวิตของเด็กนะครับเด็กของเราที่ได้รับการศึกษาจากเด็กเร่ร่อนเด็กที่แม้กระทั่งเขาเป็นเด็กขอทานนะแค่จะไปกินข้าวข้างทางร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางผมเคยพาเด็ก 2-3 คนไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางเจ้าของร้านก็ไม่ให้นั่งเขาบอกว่าเด็กสกปรกนะครับเด็กพวกนี้เป็นเด็กเล่นร่อนจรจัดนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเราก็มีโอกาสให้เขาได้เรียนหนังสือจนเขาจบปริญญาตรีจนเขาทำงานมีครอบครัวมีชีวิตที่มั่นคงได้ก็เป็นรู้สึกว่าเป็นดอกไม้แห่งชีวิตนะครับเราได้เห็นความสุขของเขาความสำเร็จของเขาเราก็มีความสุขครับ
1: มูลนิธิบ้านนกขมิ้นให้ความสำคัญกับจุดเล็กๆแต่มีความสำคัญต่อสังคมใหญ่นั่นก็คือครอบครัวเพราะครอบครัวคือรากฐานชีวิตของมนุษย์ทุกคนการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตการพัฒนาบุคลิกนิสัยและความประพฤติของบุคคลซึ่งจะส่งผลต่อไปกับสังคมและประเทศชาติเด็กๆควรได้รับความรักความอบอุ่นและการศึกษาที่ดีเพื่อต่อยอดไปสู่การรู้จักเอื้อเฟื้อและแบ่งปันกับผู้อื่นต่อไป
2: คุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นนะครับนั่นก็คือโครงการเหลือขอหรือที่คุ้นหูกันดีครับ How to ทิ้งทิ้งอย่างไรไม่ให้ไร้ค่านะครับซึ่งก็จะชวนคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นผู้ให้เป็นคนที่มีใจอาสามอบสิ่งของที่มีอยู่หรือเหลือใช้นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของเล่นเก่าหรือว่าของต่างๆที่เราหมดความสนใจไปแต่ยังมีประโยชน์อยู่เก็บไว้ที่บ้านนะครับก็จะรกบ้านหรือว่านำไปส่งต่อให้กับคนอื่นจะดีกว่าก็สามารถมอบมาได้ซึ่งวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยถึงแนวคิดและหลักการของโครงการนี้นะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรรวมถึงจะมีประโยชน์อย่างไรซึ่งคุณผู้ชมครับจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้เป็นผู้ให้เอาละครับเรามามอบปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นกันนะครับ
1: เสื้อผ้าเต็มตู้รองเท้าเต็มบ้านของเล่นเต็มห้องตุ๊กตาเต็มเตียงเหล่านี้อาจทำให้ใครหลายคนอึดอัดกับภาพที่เห็นแต่ก็ไม่อยากจะทิ้งไปเพราะในแต่ละชิ้นอาจมีเรื่องราวและความทรงจำซ่อนอยู่แต่ของเหล่านี้หากส่งต่อจะเพิ่มรอยยิ้มและความสุขให้กับน้องๆ อีกหลายรอยยิ้มนี่คือที่มาของโครงการเหลือขอครับ
2: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมได้นั่งอยู่กับคุณสุรชัยสุขเขียวอ่อนแล้วนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
2: เรามาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของโครงการนะครับที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับโครงการเหลือขอนั่นเองนะครับโครงการเหลือขอเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับอาจารย
0: ์โครงการเหลือขอเนี่ยเริ่มต้นจริงๆเรามีปัญหาคือทางบ้านนกขมิ้นมีปัญหาว่าเราไม่มีกำลังไม่มีเงินพอที่จะส่งเด็กให้เรียนหนังสือในระดับสูงๆในระดับปริญญาตรีหรือมหาลัยต่างๆเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงที่จะหาเงินจากไหนมาดูแลพวกเขา
2: ครับ
0: แล้วเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีของใช้เยอะแยะไปหมดเลยเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เวลาทิ้งก็ไม่รู้จะทิ้งที่ไหนเราก็เลยชวนเขาว่ามาเปลี่ยนของใช้ของเขาเนี่ยมาบริจาคให้เราเพื่อเราจะเปลี่ยนของเหล่านั้นเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆเราก็ได้เรียกว่าโครงการเหลือขอหมายถึงของที่คุณมีเหลือและคุณไม่ใช้หรือคุณใช้ไม่หมดคุณมาให้กับเราได้นะครับผมและผมก็เชื่อว่าโครงการเนี้ยมันจะเป็นโครงการที่เปิดใจคนที่ว่าจะช่วยเขาว่าบางคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วแต่ว่ามาติดอยู่ที่ว่าถ้าเกิดไม่มีเงินจะช่วยยังไงเราก็รับเป็นของได้ครับของที่เป็นของเหลือใช้หรือว่าของที่คุณคิดว่ามันอาจจะเป็นขยะในบ้านแต่มันก็ยังเป็นประโยชน์กับเด็กๆครับผมเราก็เรียกว่าโครงการเหลือขอครับจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้คือมาเสริมในด้านของใช้ของเด็กในบ้านและกระทุนการศึกษาแต่เมื่อโครงการนี้มีคนที่เริ่มสนับสนุนมากขึ้นเราก็เลยมองออกว่าเอ้ยโครงการนี้นอกจากจะช่วยเด็กของเราแล้วยังช่วยคนในสังคมไทยอีกมันเหมือนกับเป็นสะพานผมเป็นแค่คนกลางที่รับของบริจาคมาแล้วก็นำของเหล่านั้นไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่านำไปเปลี่ยนเป็นทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือคนในสังคมด้วยครับ
2: พูดง่ายๆคือโครงการขยายใหญ่ขึ้นเราก็เลยต่อยอดให้เป็นโครงการแยกออกมา
0: ครับ
2: คราวนี้ลักษณะของโครงการเนี่ยมีการดำเนินงานยังไงครับ
0: การดำเนินงานของโครงการเนี่ยเราเริ่มต้นอย่างเป็นระบบนะฮะเลยตอนแรกนี่แหละเราติดปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นมูลนิธิพอเราเป็นมูลนิธิเนี่ยเราเป็นองค์กรกุศลองค์กรสาธารณประโยชน์เนี่ยค้าขายไม่ได้ครับผมมันมูลนิธิห้ามแสวงหาผลกำไรผมก็มีโอกาสปรึกษากับส่วนราชการหน่วยงานราชการเขาบอกว่าอย่างนั้นครูต้องจดเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะวิสาหกิจเพื่อสังคมอ่ะมันก็เป็นบริษัทแบบหนึ่งนะฮะที่มีผลกำไรเนี่ยไม่มีการปันผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็เงินที่เป็นกำไรเนี่ย 70% เนี่ยต้องบริจาคให้กับมูลนิธิหรือว่าสาธารณประโยชน์ต่างๆเราก็เลยตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมชื่อว่ามานาวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับมานาก็คืออาหารจากพระเจ้านะครับผมนะฮะเราก็เอารับของหรือใช้ของบริจาคของรีไซเคิลต่างๆเอามาขายแล้วก็เอาเงินเนี่ยบริจาคให้กับบ้านนกขมิ้นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยเหลือคนในสังคมอีกทีหนึ่งมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นองค์กรซ้อนๆกันอยู่แต่ว่าเราต้องการทำให้ถูกกฎหมายด้วยครับผม
2: แต่ทั้งนี้ก็คือหวังผลเพื่อที่จะให้ถูกรูปแบบแล้วก็เป็นการให้โดยมีการส่งต่อแบบสะพานบุญด้วย
0: ครับผม
2: แล้วลักษณะที่จะเชิญชวนให้กับคนได้มาบริจาคเนี่ยครับมีของอะไรบ้างคร
0: ับก็จริงๆเนี่ยผมเนี่ยรับทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋าหนังสือลง

0: ท้าเครื่องไฟฟ้าเก่าเสียแล้วก็รับนะครับยกเว้นอย่างเดียวเฟอร์นิเจอร์นะครับเคยมีคนบริจาคชักโครกครับเขาบอกว่าพอดีหอพักเขาอยากจะเปลี่ยนชักโครกใหม่
1: หมายถึงว่ามีเยอะด้วย
0: เขาห้องน้ำก็หลายอันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเขาลบของเก่าไป
1: หมดเลย
0: นะครับประมาณ10 ตัว 10 ตัวเขาบอกครูเอาไหมผมว่าเอาครับผมเอาหมดเลยครับแต่ก็เอามาเสร็จแล้วจะไปทำอะไรนะเสร็จแล้วมาอยู่สักพักนึงก็มีโครงการที่เราไปทำปรับปรุงห้องน้ำให้กับเด็กในชุมชนในโรงเรียนครับผม
1: สิ่งนี้ไหมครับเป็นสิ่งที่ครูออสเห็นว่าคนในสังคมไทยเนี่ยเป็นคนที่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันเพราะว่าครูออสก็บอกเสมอว่าเรารับทุกสิ่งรับทุกอย่างเพราะว่าบางคนอาจจะต้องคำนึงว่าเราไม่มีของที่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ตรงนี้จุดหนึ่งแรกเริ่มของโครงการเนี่ยผมว่าเป็นการที่ผมอยากจะสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันไงครับอะไรก็ได้ที่คุณให้เราได้ครับเรายินดีรับแล้วเราจะบอกเขาว่าสิ่งที่คุณให้มาเป็นประโยชน์กับเด็กกับคนในสังคมด้วยเราก็เลยรับทุกอย่างครับเพราะว่าผมเคยเป็นเด็กไงฮะเป็นเด็กเด็กที่เป็นเด็กเร่ร่อนเป็นเด็กยากจนเคยเก็บพวกขยะขายนะฮะผมก็รู้ว่าของทุกอย่างมันมีประโยชน์แล้วมันควรจะได้รับการให้แล้วก็แบ่งปันเพื่อคนอื่นได้ครับผม
1: ทุกสิ่งอย่างนั้นเกิดมาจากความที่เราเคยขาดมาก่อน
0: ครับเราเคยขาดครับผม
1: อยากที่จะทดแทนสิ่งเหล่านั้น
0: เพราะว่าผมได้เคยแบบไปเก็บของในถังขยะเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้เราได้ของแบบเราตื่นเต้นมากเลยครับผมนั่นที่ของที่เขาทิ้งแล้วนะฮะบางคนเนี่ยคิดว่าของไม่มีประโยชน์กับเขาแต่มันยังมีคุณค่ากับคนอื่นครับโครงการเหลือของจริงๆเนี่ยเรารับบริจาคอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่เราจะมีแคมเปญนะครับแคมเปญช่วงปีใหม่ที่ทุกคนอยากจะเปลี่ยนของใช้นะครับผมเขาก็อยากจะทิ้งเราก็เลยมีแคมเปญว่า how to ทิ้งอย่างไรให้เกิดประโยชน์เพราะบางคนเนี่ยเอาของใหม่เข้ามาแล้วไม่รู้จะเอาของเข้าไปไหน มีเสื้อผ้าเต็มตู้แล้วจะเอาไปไหนต่อเขาก็ไม่รู้จะเอาไปแลกไข่หรือเปล่า อย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ครับ แต่ว่าบอกว่าเอามาให้ผมได้เกิดประโยชน์กว่านะครับ เราก็เลยพยายามที่จะสร้างแคมเปญนี้ว่าถ้าคุณจะจัดบ้านรับปีใหม่ถ้าคุณจะจัดบ้านรับตรุษจีน รับสงกรานต์คุณเอามาให้กับเรามาทิ้งที่เราได้ครับผม นะฮะเราก็ไม่มีวันหยุดอยู่แล้วเรารับคุณได้ตลอดเลยนะครับ แล้วก็ทำให้บ้านคุณสะอาดด้วยแล้วมันทิ้งเป็นประโยชน์ยังไงบางคนก็ถามว่าแล้วมันเป็นประโยชน์ยังไงมากับครูเนี่ยทิ้งให้ครูเนี่ย1คุณทิ้งของที่แบบว่ามันเหลือใช้เนี่ยมาให้เราอาจจะไปรีไซเคิลเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: คือมันไม่เป็นขยะไม่สร้างมลภาวะเป็นพิษแต่ว่าของบางอย่างที่คุณให้เรามาเนี่ยเราส่วนนึงเราไปให้เด็กด้วยที่ไม่มีของเด็กยากจนคนไร้บ้านนะครับอีกอันนึงเราเอามาเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาเป็นอนาคตนะครับสิ่งที่คุณให้มาคือประโยชน์นะทุกอย่างครับ
1: คือในเรื่องของการส่งต่อหรือว่าสะพานบุญอะไรก็ดีนะครับก็สำคัญเพราะว่าเราได้รับบริจาคมาในปริมาณที่มากแล้วเนี่ยเราจะไม่มีที่เก็บใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: สุดท้ายเราก็ต้องกระจายไปไม่ว่าจะมอบก็ดีหรือว่าอย่างที่บอกไปเอานำไปขายเพื่อที่จะนำหมุนกลับมาเป็นเงินทุนการศึกษาให้กับเด็กในมูลนิธิของเราด้วยคราวนี้จากที่ดูในโซเชียลมีเดียนี่ครับจะเห็นว่าอาจารย์เนี่ยก็มีเทคนิคในการที่จะขายของใช่ไหมเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังในเรื่องนี้นิดนึงฮะ
0: อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราพบว่าตั้งแต่ปัญหาเริ่มมีโควิดใช่ไหมฮะพอมีโควิดเนี่ยของเข้ามาปุ๊บเอ๊ะเราก็ตลาดบางทีก็ปิดขายไม่ได้เราก็เลยต้องขายออนไลน์แล้วก็ไลฟ์สดเลยครับผมไลฟ์สดนี่ก็ไม่ใช่ผมคนเดียวนะก็มีผมมีลูกศิษย์และก็มีเด็กๆด้วยทีมงานไลฟ์สดผมเนี่ยเป็นเด็กในบ้านนะครับผม
1: เด็กที่อยู่ในมูลนิธิเราด้วย
0: แล้วก็มีทางราชการมาอบรมการไลฟ์สดให้นะครับผม
1: ผลตอบรับเป็นไงบ้างครับอาจารย
0: ์ดีครับ
1: ดีเลย
0: ทั้งไอในช่วงไลฟ์สดเนี่ยตอนแรกเนี่ยบอกว่าเอาเฉพาะวันเสาร์วันเดียวนะมีคนก็เข้ามาเยอะนะครับมาก็เราก็ไม่ใช่ว่าเราแบบจะตั้งหน้าตั้งตาขายนะเราก็เล่นสนุกกับเขาด้วย ก็มีเกมด้วยครับ เกมทายนู่นทายนี่ไปให้เขารู้สึกว่าไม่เครียดด้วย แล้วก็ได้ช่วยเหลือด้วยบางคนเนี่ยเขาอยากจะเล่นสนุกกับเราแต่เขาไม่ได้อยากได้ของนะเขาบอกเอาอย่างนี้ครูเดี๋ยวเนี่ยพี่เนี่ยจะซื้อเสื้อผ้านี้นะ ให้ครูนะแต่ว่าครูต้องเอาไปแจกเด็กนะคือของเนี่ยให้มาอยู่แล้วเขาก็ซื้อเราแล้วก็ช่วยให้เราไปแจกแล้วก็ถ่ายรูปให้เขาว่าไปแจกมาแล้ว
1: ก็เป็นกิจกรรมเสริมที่น่าสนใจขึ้นนะครับผมสังเกตเห็นใต้คอมเมนต์เนาะเขาก็จะคอมเมนต์ว่าเนี่ยบริจาคได้ที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยคราวนี้ก็คือเป็นการเพิ่มจำนวนคนบริจา
0: ค
1: ของการส่งต่อและการให้อีกด้วย
0: จริงๆภาพความประทับใจที่ผมได้เห็นของคนที่บางครั้งเขาก็ไม่ได้มีมาก

0: อะไรมากนะครับแต่เขาก็ต้องการการแบ่งปันต้องการช่วยเหลือคนอื่นเขาก็ทําอย่างนี้ครับคือบ้านเขาก็ไม่ค่อยมีนะเขาก็ทําขอว่าขอเป็นจุดที่จะรับของให้เราก็จะมีคนในหมู่บ้านนะฮะมาเอาของมาใส่ไว้ที่บ้านเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับเต็มจนแบบว่าเขาก็บอกเนี่ยจะไม่มีที่เดินแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยจัดการได้นะครับก็เป็นความประทับใจอย่างนึงเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็ดีใจที่เขาช่วยเราแต่เขาไม่อยากให้เขารู้สึกเดือดร้อนไปด้วยฮะเราก็จะไปช่วยเคลียร์ให้ครับผมโครงการนี้ต้องบอกจริงๆนะฮะว่าเราได้ช่วยรับของจากคุณเสร็จแล้วเราได้ช่วยคนที่มาทำงานกับเราคนที่มาทำงานกับเราเนี่ยหลายคนมีเบื้องหลังชีวิตนะฮะแต่เขาแต่อยากจะกลับตัวเป็นคนดี
1: คร
0: ับเราก็ให้โอกาสเขามาทำงานแล้วเราก็อบรมจริยธรรมเขาด้วยนะผมก็เป็นคริสเตียนแล้วก็จะมีการอบรมจริยธรรมเขาในทุกสัปดาห์ด้วยเพื่อให้เขาได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะแล้วก็บอกว่าหลายคนชมเขานะและเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าถึงแค่เขาจะเป็นคนที่ไม่มีความรู้มีเบื้องหลังชีวิตที่ไม่ดีนะฮะแต่เขาเปลี่ยนแล้วแล้วก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยสามารถช่วยเหลือเด็กแล้วก็คนยากไร้ในสังคมได้ทำให้เขารู้สึกเขามีความสุขบางคนเนี่ยนะผมต้องบอกนะเขาออกมาจากหมู่บ้านเขาเนี่ยโดยที่หลายคนในหมู่บ้านเขาเนี่ยมองว่าเขาเป็นตัวปัญหานะแต่ว่าพอมาอยู่กับเราเนี่ยเราให้โอกาสเขาได้ทำงานเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็พอเขากลับไปในหมู่บ้านเนี่ยได้มีโอกาสเอาของไปแบ่งปันไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเขากลายเป็นฮีโร่จากหมู่บ้านนั้นเลยจากนักเลงหัวไม้กลายเป็นฮีโร่ครับผม
2: โครงการต่อยอดอื่นๆที่ครูออสอยากจะทำเนี่ยยังมีอีกไหมครับ
0: เรากำลังโครงการครัวนกขมิ้นครัวนกขมิ้นก็เป็นครัวเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเราคิดว่าถ้าเกิดว่าปัญหาเกิดภัยต่างๆเนี่ยเราไปทำอาหารเลยดูแลคนที่ยากไร้คนที่ประสบอุทกภัยเลยและอีกโครงการนึงเรากำลังจะไปคุยกับโรงเรียนต่างๆและเราจะตั้งธนาคารขยะขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนต่างๆก็เริ่มมีแล้วนะแต่เราจะไปรับซื้อขยะของเขานะครับเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยจะได้เงินจากการแบ่งปันจากธนาคารขยะมาอยู่ในธนาคารออมทรัพย์ของโรงเรียนเป็นทุนการศึกษาและเราจะไปตั้งโครงการที่ว่ารับซื้อขยะจากทะเลนะครับเพื่อให้กลุ่มชาวประมงหรือกลุ่มเด็กที่เป็นลูกชาวประมงเนี่ยเก็บขยะชายทะเลเก็บขยะจากในทะเลนะครับหาปลาไม่ได้ก็เอาขยะนี่แหละพวกขวดน้ำเนี่ยมาขายเราแล้วเราก็ให้เป็นทุนการศึกษาเขาครับแต่ต้องเป็นความฝันอยู่ครับยังไม่มีเรือเลยครับผม
2: ฟังจากที่ครูออสพูดมาแล้วเนี่ยก็คือมีโครงการที่อยากจะทำเกิดขึ้นมากมายเลยรู้สึกยังไงครับประทับใจภูมิใจหรือว่ารู้สึกยังไงต่อการเป็นผู้ให้นะครับหรือคำว่าจิตอาสาที่เกิดขึ้นเนี่ย
0: ครับจริงๆผมได้รับโอกาสจากคนในสังคมนะฮะจากญาติพี่น้องนะครับแล้วก็เราก็อยากจะส่งต่อโอกาสนี้ให้กับคนอื่นแล้วก็ผมก็ชอบในด้านการที่จะทำงานด้านนี้มานะครับผมรู้สึกว่ามันก็เป็นความสุขเราก็มีแรงบันดาลใจที่ทำให้คนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยครับ
2: ครับเดี๋ยวให้ครูออสนะครับพูดถึงคุณผู้ชมนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังที่อยากจะบริจาคหรือว่ามอบส่งต่อของต่างๆจะไปช่องทางไหนได้บ้างครับ
0: ครับก็ผมอยากให้สังคมเราเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันเริ่มเล็กๆก็ได้ครับคุณมีอะไรเริ่มเล็กๆก็ได้ครับผมบางคนก็บอกว่ามีเสื้อผ้าตัว2ตัวส่งไปรษณีย์มาให้ผมก็ได้นะครับตามที่อยู่ของมูลที่บ้านตะกมิ้นนะครับโครงการเหลือขอนะครับแล้วก็อาจจะมีจำนวนหนึ่งอยากจะให้ไปรับก็สามารถโทรติดต่อให้ไปรับได้ครับผม
2: วันนี้ครับคุณผู้ชมได้ฟังครูออสได้มาเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยทำให้ผมเนี่ยเริ่มมีแรงบันดาลใจที่จะเป็นผู้ให้มากขึ้นแล้วนะครับก็ทำให้เรานึกถึงนะครับว่าของที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์หรือว่าเป็นของที่เราละความสนใจไปเนี่ยอาจจะเป็นของที่มีค่าสำหรับคนอื่นที่รออยู่ก็ได้นะครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครูออสมากๆเลยนะครับ
0: เพราะว่าผมเคยเป็นเด็กนะเป็นเด็กที่เป็นเด็กเร่ร่อนเป็นเด็กยากจนเคยเก็บพวกขยะขายนะฮะผมก็รู้ว่าของทุกอย่างมันมีประโยชน์แล้วมันควรจะได้รับการให้และก็แบ่งปันเพื่อคนอื่นได้ครับผม
2: คุณผู้ชมครับความรักการเอื้อเฟื้อและแบ่งปันนั้นล้วนเป็นหัวใจสำคัญของคนใจอาสาครับซึ่งการได้พูดคุยถึงมุมมองและแนวคิดของคนใจอาสาแต่ละท่านนะครับก็จะทำให้เรามีรอยยิ้มและยิ้มแย้มรวมถึงชื่นชมกับความรู้สึกดีๆเหล่านั้นครับ ซึ่งรายการในวันนี้ก็หวังเป็นเช่นนั้น

นะครับหวังว่าคุณผู้ชมนั้นจะมีรอยยิ้มและมีความรู้สึกดีๆรวมถึงความประทับใจเช่นเดียวกันครับหมดเวลาของรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะแนะนำคนอาสาต่างๆก็สามารถส่งคำแนะนำนะครับมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
2: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 5047 หรือ www.stou.ac.th

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ีครับนักศึกษาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรายละเอียดในเรื่องเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในส่วนของตอนที่1ว่าที่เรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นก่อนอื่นนักศึกษาคงจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการที่เราจะดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในบางประเด็นในส่วนของเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นมีผู้รู้หลายท่านได้ให้ความหมายคำนิยามเอาไว้ค่อนข้างจะมากมายเพราะว่าศาสตร์ทางด้านนี้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรก็มีการกำหนดนิยามความหมายของคำว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมเอาไว้ค่อนข้างจะหลากหลายแต่เนื้อหาหลักใหญ่ใจความจะครอบคลุมในลักษณะคล้ายคลึงกันก็คือเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นจะเป็นเรื่องของการดำเนินการที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในเรื่องของการอนุรักษ์ในเรื่องของการพัฒนาเพราะว่าชีวิตมนุษย์หรือว่าสังคมโดยทั่วไปจะต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของหลักการทางด้านการอนุรักษ์การพัฒนาแล้วก็การใช้ประโยชน์เพื่อให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขอย่างสมดุลโดยอาศัยธรรมชาติเป็นหลักโดยที่อยู่บนพื้นฐานของเรื่องของข้อจำกัดเรื่องของศักยภาพเพราะว่าข้อจำกัดและศักยภาพของแต่ละพื้นที่แต่ละสถานการณ์ย่อมแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องแปรผันตามเรื่องของศักยภาพและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่แต่ละสถานการณ์ด้วยแต่ยังไงก็ตามก็ต้องยึดพื้นฐานเรื่องของการอนุรักษ์การพัฒนารวมทั้งเรื่องของการใช้ประโยชน์เป็นหลักข้อสำคัญซึ่งการดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีลักษณะการผสมผสานหลายๆอย่างเข้าพร้อมกันเช่นเรื่องของการมีความเหมาะสมในเรื่องของสถานภาพต่างๆอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าในแต่ละสถานการณ์ในแต่ช่วงเวลานั้นจะมีความแตกต่างกันจึงต้องมีการศึกษาเพื่อจะหาข้อจำกัดข้อจำกัดแล้วก็ศักยภาพของพื้นที่ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมที่สุดทั้งนี้เรามีการแบ่งแยกความสำคัญของเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเอาไว้หลากหลายประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างที่เมื่อกี้นี้ได้ให้รายละเอียดไปแล้วว่าเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้สิ่งแวดล้อมพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติก็ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมแต่มนุษย์และสังคมมนุษย์ต้องอาศัยทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญในขณะเดียวกันความสำคัญข้อที่2เรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์และศิลป์ในแขนงต่างๆเนื่องจากว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นจะอาศัยวิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็ไม่ได้จะอาศัยทางด้านศิลปะอย่างเดียวก็ไม่ได้จึงกล่าวได้ว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในเรื่องของการดำเนินการเพื่อให้มีการบริหารจัดการองค์ประกอบต่างๆของสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมสมดุลแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญประเด็นที่3ความสำคัญในประเด็นที่3นั้นเป็นเรื่องของการเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกรณีนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในปัจจุบันนั้นเรื่องของการพัฒนาประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใดก็ตามจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการมีส่วนร่วมของสาธารณชนเพราะฉะนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกันจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในทุกรูปแบบในทุกระดับเท่าที่ทำได้ประเด็นที่4ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็เป็นไปอย่างยั่งยืนตามหลักการอนุรักษ์ซึ่งหลักการอนุรักษ์นั้นไม่ใช่เพียงว่าเราจะต้องเก็บรักษาไว้อย่างเดียวแต่การอนุรักษ์นั้นจำเป็นจะต้องเอามาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายหรือไม่เกิดความเสียหายต่อตัวทรัพยากรหรือว่าตัวสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมนุษย์และสังคมมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นการ

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวทรัพยากรธรรมชาติกับตัวสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดคือต้องลดผลกระทบในด้านลบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวมนุษย์สังคมมนุษย์แล้วก็สถานการณ์ต่างๆทั่วๆไปจึงต้องมีการควบคุมป้องกันแก้ไขให้มีความเหมาะสมแต่ละสถานการณ์แต่ละสถานที่จึงมีรูปแบบในการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันซึ่งในส่วนประเด็นที่6ต่อมาจะเป็นเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจในเรื่องของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันทั้งทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนั้นจะมีข้อจำกัดค่อนข้างมากมายหลายพื้นที่ขาดแคลนหลายพื้นที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อมจะมีบทบาทสำคัญเข้าไปสร้างหรือเข้าไปป้องกันแก้ไขกำหนดมาตรการกำหนดกฎกติกาต่างๆเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีความเหมาะสมสมดุลป้องกันข้อเสียหายหรือว่าสิ่งผิดปกติที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในปัจจุบันหรือในอนาคตไม่ว่าจะเป็นกับพื้นที่ของเราเองหรือกับพื้นที่ข้างเคียงหรือกับสาธารณชนทั่วๆไปจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถกำหนดไว้ได้หลายรูปแบบโดยประเด็นที่1เรื่องของวัตถุประสงค์ข้อที่1นั้นคือเรื่องของการตอบสนองการดำรงชีวิตของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์ทุกผู้ทุกคนมีความประสงค์อย่างหนึ่งก็คือต้องการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อมจะตอบสนองเรื่องของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้สามารถมีชีวิตอยู่ในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ดีป้องกันการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างให้เกิดความสมดุลของสิ่งแวดล้อมประเด็นที่2เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เรื่องของเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์นั้นมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตแน่ๆเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งของการจัดการสิ่งแวดล้อมก็คือจะเข้าไปดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีความเหมาะสมสมดุลในแต่ละพื้นที่ประเด็นต่อมาเรื่องประสงค์ข้อที่3คือเรื่องของสมดุลธรรมชาติอย่างที่เมื่อสักครู่ได้แจ้งไปแล้วว่าเรื่องของสมดุลธรรมชาตินั้นเป็นความสมดุลระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงต้องมีวัตถุประสงค์ในการรักษาให้เกิดความสมดุลของทั้งทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ่งแวดล้อมอันสุดท้ายเป็นเรื่องของความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการดำเนินการเพื่อให้เกิดความสมดุลเพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการของมนุษย์เพื่อให้ตอบสนองเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั้นจะดำเนินการเพียงแค่ชั่วข้ามคืนไม่ได้เราคำนึงถึงความยั่งยืนต่อเนื่องยาวนานเป็นสำคัญแนวความคิดในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีอยู่หลายแนวความคิดด้วยกันในความคิดที่1เรื่องของการกำหนดเป้าหมายเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนต้องมีการกำหนดค่าเป้าหมายต่างๆให้ชัดเจนว่าเมื่อไหร่เราจะประสบสำเร็จเมื่อไหร่เราจะล้มเหลวประเด็นที่2คือการดำเนินการตามหลักเศรษฐศาสตร์อาศัยหลักเศรษฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องในประเด็นที่3เรื่องของการสร้างโอกาสเรื่องของความเสมอภาคเพราะสังคมแต่ละสังคมนั้นจะมีเรื่องของความเสมอภาคในแต่ละสังคมแตกต่างกันไปจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความเสมอภาคมีการควบคุมกลไกการตลาดมีการควบคุมเรื่องของมาตรการทางด้านกฎหมายเพราะว่าเราต้องใช้กฎหมายในการควบคุมการดำเนินการมีเรื่องของการประสานความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมากมายมหาศาลก็ต้องอาศัยความชัดเจนในอาศัยเรื่องของความเสมอภาคเท่าเทียมกันในแนวความคิดประเด็นที่7เรื่องของการบูรณาการศาสตร์ต่างๆเรื่องของการจัดการเนื่องจากว่าจะมีทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เราจำเป็นจะต้องเข้ามาใช้ร่วมกันมีการดำเนินการตามหลักการอนุรักษ์คือต้องการให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนก่อให้เกิดมลพิษหรือความเสียหายน้อยที่สุดให้มีความสำคัญกับเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการจัดการเป็นสำคัญทั้งนี้รูปแบบในเรื่องของหลักการตรงนี้จะมีลักษณะอยู่หลากหลายรูปแบบอันที่1เราเรียกว่าหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายอันที่2เราเรียกว่าหลักการผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้จ่ายอันที่3เราเรียกว่าหลักการป้องกันล่วงหน้าอันที่4เราเรียกว่าหลักการประสิทธิผลและประสิทธิภาพอันที่5เราเรียกว่าหลักความรับผิดชอบอันที่6เราเรียกว่าหลักการมีส่วนร่วมอันที่7เราเรียกว่าหลักการของการจัดส่วนซึ่งแต่ละหลักการนั้นจะมีความเหมาะสมมีความข้อจำกัดต่างๆที่แตกต่างกันในแต่พื้นที่แต่ละสถานการณ์เป็นสำคัญกล่าวโดยสรุปแล้วในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในตอนที่1เรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้น
ให้มีความสำคัญกับเรื่อง

ของการจะทำยังไงเพื่อให้สิ่งแวดล้อมสามารถรักษาความสมดุลสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในลักษณะหลากหลายรูปแบบซึ่งในรายละเอียดนั้นได้กำหนดไว้เป็น7รูปแบบนักศึกษาคงจะต้องลองศึกษาในรายละเอียดแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นทุกหลักการทุกขั้นตอนนั้นจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความสมดุลของธรรมชาติความสมดุลของสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงเรื่องของหลักการอนุรักษ์หลักการใช้ประโยชน์แล้วก็คำนึงถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตของมนุษย์และคุณภาพชีวิตของผมเป็นสำคัญในส่วนของตอนที่2ในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของแนวทางสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะมีการกำหนดแนวทางในเรื่องของการจัดการของสิ่งแวดล้อมเอาไว้โดยทั่วๆไปเนี่ยตามหลักสากลก็จะมีแบ่งเป็นประมาณ3ลักษณะด้วยกันซึ่งทั้ง3ลักษณะนั้นในประเทศไทยดำเนินการทั้ง3รูปแบบเพียงแต่ว่าในแต่ละช่วงเวลาหรือว่าในแต่ละยุคสมัยนั้นจะมีเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเป็นสำคัญรวมทั้งขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญซึ่งแนวทางในการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการทั่วๆไปนั้นเราจะแยกเป็น3ลักษณะด้วยกันก็คือเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์เรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมและอันที่3เป็นเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งอย่างที่แจ้งไปแล้วว่าประเทศไทยนั้นเราดำเนินการทั้ง3รูปแบบเพียงแต่ว่าแต่ละช่วงเวลาแต่ละสถานที่จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นสำคัญในแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์นั้นแนวทางที่1ก็คืออันที่1คือเราจะต้องมีการดำรงรักษาไว้ซึ่งชนิดปริมาณสัดส่วนและการกระจายที่เหมาะสมของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องขององค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมนั้นสิ่งแวดล้อมจะมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีทั้งที่สามารถจับต้องได้หรือว่าบางอย่างเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเช่นเรื่องของกฎหมายเรื่องของความเชื่อเรื่องของศาสนาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นลักษณะนามธรรมที่เราไม่สามารถจะจับต้องได้ซึ่งการที่เราไม่สามารถจะจับต้องได้นั้นก็มีอิทธิพลหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอิทธิพลทางด้านความเชื่อความศรัทธาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการใช้ประโยชน์เรื่องของต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์นั้นในหลายกรณีเราจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความเชื่อความศรัทธารวมทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราสามารถจับต้องได้ก็อย่างที่เรียนไปในหลายกรณีจะมีการประยุกต์มีการดำเนินการให้มีความเหมาะสมแตกต่างกันไปในแนวทางการจัดการอันที่2เป็นลักษณะแนวทางเพื่อการใช้ประโยชน์แนวทางการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์นั้นเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสตร์และศิลป์ในเรื่องของแขนงวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีของอุทกภัยเรื่องของภัยพิบัติต่างๆในแต่ละประเทศในประเทศต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการดำเนินการในลักษณะหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประยุกต์การปรับปรุงในเรื่องของกายภาพเรื่องของการสร้างหรือว่าเรื่องของการดำเนินการสิ่งต่างๆเพื่อให้มีความเหมาะสมเพื่อจะรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดความเสียหายไปในประเด็นต่อมาเรื่องของการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์นั้นเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมอันนี้จะสอดคล้องกับหลักการที่ได้กล่าวไว้ในตอนที่1เรื่องของหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่เรื่องของการให้โอกาสความเท่าเทียมต่อสาธารณชนในเรื่องของการมีส่วนร่วมซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นจะมีหลากหลายรูปแบบมีหลายระดับตั้งแต่ระดับล่างสุดเช่นเรื่องของการให้ข้อมูลหรือว่าการรับรู้รับทราบว่าจะมีการดำเนินการสิ่งใดเกิดขึ้นในพื้นที่หรือว่าในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งอันนั้นถือเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมในระดับต้นๆก็คือสาธารณชนจะรับรู้ว่าจะมีเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือจะมีการพัฒนาจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในหลากหลายรูปแบบเช่นขอความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะหรือแม้กระทั่งบางกรณีจะมี

การจัดประชุมทางสาธารณชนทั่วไปจัดเวทีหรืออาจจะใช้เป็น questionnaire เป็นแบบสอบถามก็แล้วแต่แต่ละสถานการณ์หรือแต่ละพื้นที่รวมทั้งแต่ละกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในแต่ละสถานการณ์ตรงนั้นในประเด็นต่อมาเรื่องของการใช้ประโยชน์เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะใช้ประโยชน์เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักรักอย่างที่กล่าวไปในตอนต้นแล้วว่าหลักการอนุรักษ์นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการเก็บรักษาเอาไว้อย่างเดียวแต่การอนุรักษ์นั้นจำเป็นจะต้องที่จะมีการนำมาใช้ประโยชน์เพียงแต่การนำมาใช้ประโยชน์นั้นจะต้องอยู่ในวิสัยที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวข้อมูลเดิมหรือว่าตัวสมบัติเดิมของตัวสิ่งแวดล้อมนั้นเพื่อรักษาให้เกิดความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเช่นกรณีของทรัพยากรที่สามารถจะงอกเงยเพิ่มพูนได้เป็นของสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะเป็นจะต้องมีการใช้ประโยชน์เฉพาะในส่วนที่เขาเพิ่มพูนขึ้นมาให้เราใช้แต่เราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวข้องกับในส่วนของที่เป็นตัวแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่จะทำให้เกิดลูกหลานเราก็จะใช้เพียงแค่จำนวนที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาให้เราในแต่ละปีอันนั้นจะทำให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่อมาเรื่องของการลดความรุนแรงของผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ตัวทรัพยากรธรรมชาติประเด็นนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าหากมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันจะมีผลกระทบอยู่2ลักษณะคือผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบในกรณีของผลกระทบด้านบวกนั้นเราจะมีการศึกษาเพื่อให้รู้ว่าการดำเนินการนั้นคุ้มค่ากับการลงทุนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อสาธารณชนนั้นมีความเหมาะสมไหมในขณะเดียวกันเราจะต้องให้ความสำคัญกับผลกระทบทางด้านลบเพื่อป้องกันแก้ไขหรือลดความรุนแรงของผลกระทบด้านลบนั้นออกไปให้ได้ประเด็นที่6การเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบันนั้นประเทศไทยจะมีเรื่องของการจัดทำเรื่องของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในกระบวนการเรื่องของการจัดทำเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมการศึกษาตัวนี้จะมีประเด็นส่วนหนึ่งที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตรงนั้นอาจจะเป็นลักษณะของการให้ข้อเสนอแนะการให้ข้อคิดเห็นหรือการให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งจะทำให้ผู้รับผิดชอบในโครงการนั้นหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้พิจารณาให้มีความรอบคอบมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในเรื่องของแนวทางที่2เป็นเรื่องของแนวทางเรื่องของการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมเราจะให้ความสำคัญกับประเด็นที่1คือเรื่องของการพัฒนาแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเราจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการจัดทำยกร่างแผนเพื่อให้ป้องกันแก้ไขเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าโอกาสที่จะเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมประเด็นใดบ้างเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนการจัดการอันที่2ให้ความสำคัญกับเรื่องของสถานภาพและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตเพราะเราจะต้องรู้ว่าในปัจจุบันนั้นสถานการณ์เป็นอย่างไรและถ้าหากมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเราจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการป้องกันแก้ไขอย่างไรจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาเรื่องของสถานภาพเรื่องของคุณภาพของสิ่งแวดล้อมประเด็นต่อมาคือเปิดโอกาสให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมคือทำนองว่าจะทำอย่างไรให้มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ตัวทรัพยากรธรรมชาติเพื่อป้องกันไม่ให้มีการก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เราไม่สามารถควบคุมได้ส่วนแนวทางสุดท้ายเป็นแนวทางการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแนวทางการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นการประยุกต์เรื่องของหลักการทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะมีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ทั้งในระดับโรงเรียนทั้งในระบบนอกการศึกษาในสาธารณชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นว่าความหลากหลายของการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารมวลชนต่างๆก็จะให้ความสำคัญการจัดตั้งชมรมการจัดตั้งสมาคมมูลนิธิต่างๆที่ให้ความสำคัญกับด้านการจัดการเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะยิ่งเรื่องส่งเสริมเผยแพร่จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับด้านนี้เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นในลักษณะภาพรวมของตอนที่2ว่าด้วยเรื่องของแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะพบว่าสามารถจำแนกได้เป็น3แนวทางหลักๆขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นสำคัญแนวทางแรกจะเป็นเรื่องของการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ถ้าในพื้นที่นั้นสถานการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมมีความเอื้ออำนวยมีความเหมาะสมเราก็จะสามารถวางแผนในเรื่องการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์

โยชน์เอามาใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นสูงสุดแต่อย่าลืมต้องคำนึงถึงเรื่องของความยั่งยืนคำนึงถึงเรื่องของความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพชีวิตคุณภาพสังคมเป็นสำคัญแนวทางที่2เป็นเรื่องของการควบคุมหรือการป้องกันเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมเพราะเหตุว่าเราต้องสามารถจะควบคุมเรื่องของความเสียหายหรือว่าผลกระทบทางด้านลบที่จะเกิดขึ้นให้ไม่ให้มากเกินไปจนเกินขีดความสามารถที่เราจะรองรับได้ส่วนประเด็นที่3จะเป็นประเด็นเสริมหรือประเด็นหนุน2ประเด็นแรกคือเรื่องของแนวทางการจัดการทางด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะทำให้เรื่องของการใช้ประโยชน์และการควบคุมมลพิษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีลักษณะความกระจายตัวเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารมวลชนเรื่องของมูลนิธิสมาคมสังคมต่างๆว่าด้วยเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในเรื่องของตอนที่3นั้นเราจะว่าในเรื่องของสถานการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นสถานการณ์ปัจจุบันจะแยกเป็น2ลักษณะด้วยกันคือการจัดการสิ่งแวดล้อมในลักษณะของนานาชาติหรือว่าหลายๆประเทศร่วมกันอาจจะเป็นทั้งในระดับภูมิภาคหรือในระดับนานาชาติเช่นในระดับโลกก็คือองค์การสหประชาชาติหรือว่าอาจจะเป็นในระดับท้องถิ่นในระดับพื้นที่ภูมิภาคที่ระดับอาเซียนก็จะทำให้มีรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้มข้นมีความให้ความร่วมมือแตกต่างกันไปโดยทั่วๆไปแล้วการจัดการสิ่งแวดล้อมในลักษณะของนานาชาติจะมีหลักการอยู่ประมาณ6หลักการด้วยกันประเด็นที่1เรื่องของให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการฟื้นสภาพของสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เนื่องจากว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาตินั้นไม่ใช่การจัดการเพียงแค่ภายในประเทศแล้วเสร็จบางครั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมอาจจะกระทบกระเทือนหรือว่ามีเรื่องของพาดพิงไปถึงประเทศข้างเคียงจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาความสมดุลในระดับการใช้ประโยชน์แล้วก็การฟื้นฟูของสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับภูมิภาคหรือว่าในระดับประเทศของใครของมันในหลักการที่2เรื่องของกำหนดให้มีการประเมินสถานภาพและก็ศักยภาพของสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าในแต่ละประเทศนั้นจะมีความทันสมัยมีเรื่องของวิทยาการเรื่องของงบประมาณที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศแต่ละสถานการณ์นั้นจึงจะต้องมีการประเมินสถานภาพเรื่องของศักยภาพของสิ่งแวดล้อมในประเทศของตนเองหรือว่าภายในพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกันอย่างเช่นกรณีที่ยกตัวอย่างเห็นชัดเจนกรณีของการเกิดไฟป่าในประเทศไทยปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าพิจารณาแล้วการเกิดไฟป่าถึงแม้เกิดขึ้นภายในขอบเขตประเทศไทยแต่ทิศทางของลมหรือว่าทิศทางของการเคลื่อนของกลุ่มควันไฟต่างๆอาจจะล่วงไปถึงทางประเทศข้างเคียงในขณะเดียวกันประเทศข้างเคียงก็อาจจะก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมก็พาดพิงมาถึงฝั่งประเทศไทยอีกกรณีนึงที่จะเห็นชัดเจนคือเรื่องของกรณีการเกิดภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายปีที่ผ่านมาของประเทศอินโดนีเซียก็จะทำให้เกิดเรื่องของเขม่าวควันแล้วก็ข้ามไปถึงอย่างประเทศข้างเคียงอันนี้จะเป็นผลกระทบที่ก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียงกับประเทศข้างกันเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีเรื่องของการประเมินสถานภาพศักยภาพของสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญด้วยประเด็นที่3จะต้องให้การยอมรับในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของภาครัฐซึ่งประเด็นนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาครัฐจะมีบทบาทหน้าที่โดยตรงและโดยอ้อมซึ่งไม่สามารถจะปฏิเสธความรับผิดชอบในเรื่องของการเข้ามาจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องบริหารจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของทรัพยากรภายในประเทศตัวเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้โดยต้องไม่ละเลยเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเองซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียนรวมทั้งเป็นสมาชิกหนึ่งขององค์การสหประชาชาติหลายกรณีเราจำเป็นจะต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อที่จะหาทางป้องกันแก้ไขรวมทั้งเรื่องของบทบาทหน้าที่ต่างๆของภาครัฐที่เราดำเนินการไม่ว่าจะเป็นดำเนินการทั้งในระดับประเทศชาติตัวเองหรือระดับท้องถิ่นในระดับภูมิภาคหรือในระดับโลกก็คือขององค์การสหประชาชาติด้วยในประเด็นต่อมาเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระดับต่างๆประเด็นนี้จะให้ความสำคัญกับเฉพาะภายอย่างกรณีของประเทศไทยจะเห็นได้ชัดเจนว่าเรื่องของหน่วยงานในระดับต่างๆนั้นเรามีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบางส่วนจะเป็นเรื่องของสมาคมมูลนิธิที่เป็นลักษณะขององค์การ NGO เรื่องขององค์การที่ไม่เน้น

เรื่องของผลประโยชน์รวมทั้งเรื่องของสถานศึกษาเรื่องของกระทรวงกรมกองต่างๆเราจำเป็นจะต้องบูรณาการในเรื่องของการดำเนินการเพื่อให้เกิดความร่วมมือในเรื่องของการดำเนินการในทุกระดับเพื่อป้องกันแก้ไขและก็ส่งผลเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับทั้งในระดับประเทศชาติและในระดับนานาชาติประเด็นที่5ต้องยอมรับสิทธิของชุมชนท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมประเด็นนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าชุมชนท้องถิ่นเขามีสิทธิในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของเขาแต่การใช้สิทธิในเรื่องของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของเขานั้นต้องมีขอบเขตมีการกำหนดบทบาทหน้าที่เพื่อป้องกันแก้ไขมิให้เกิดความรุนแรงเรื่องของการก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทำให้เราเกินความสามารถในการป้องกันแก้ไขก็ต้องยอมรับสิทธิเขาแต่ว่าต้องควบคุมการป้องกันจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นประเด็นสุดท้ายเรื่องของการยอมรับสิทธิในการครอบครองที่ดินอย่างยั่งยืนอันนี้จะเป็นประเด็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดการบุกรุกหรือว่าการขยายพื้นที่การครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายหรือว่าอย่างผิดรูปแบบทำให้เราไม่สามารถควบคุมเรื่องของการจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศแล้วก็ทั้งในระดับนานาชาติได้อีกส่วนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเพราะว่าเราจะให้ความสำคัญเน้นลงมาที่เรื่องของเฉพาะในระดับประเทศอันที่หนึ่งมีการกำหนดนโยบายแล้วก็แผนการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีการดำเนินการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานของกรมกองต่างๆซึ่งแต่ละกรมกองจะมีการดำเนินการแผนตัวเองและก็มีการบูรณาการแผนทั้งหลายเข้าด้วยกันประเด็นที่สองเรื่องของการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ทั้งประเทศแล้วก็มีการทำนองมีลักษณะว่าเป็นการขีดจำกัดเอาไว้ว่าอย่าให้เกินเส้นตรงที่เรากำหนดมาตรฐานเพื่อให้ชีวิตทุกชีวิตมีความสุขมีความผาสุกมีความสะดวกสบายประเด็นต่อมาคือเรื่องของการควบคุมบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับของท้องถิ่นในระดับจังหวัดในระดับภูมิภาคหรือว่าในระดับประเทศชาติโดยกรมกองต่างๆหรือแม้ถึงระดับกระทรวงประเด็นต่อมาคือการส่งเสริมเรื่องของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีกรมกองที่เกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างจะมากมายแล้วก็ในหลากหลายรูปแบบในหลากหลายระดับกล่าวโดยสรุปแล้วจะพบว่าเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นลักษณะของทั้งในระดับนานาชาติและในระดับประเทศชาตินั้นจะทำให้เราจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ประสานร่วมมือกันทั้ง2ระดับ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่หน่วยที่10การกลั่นกรองสภาพแวดล้อมทางธุรกิจหน่วยนี้นะครับมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี้นะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีเอ่ยนะครับหรือว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19นะครับนักศึกษาก็จะเห็นแล้วว่าธุรกิจนะครับก็ต้องมีการปรับตัวนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับนั่นเป็นสภาพแวดล้อมนะครับที่ส่งผลต่อความสำเร็จนะครับของธุรกิจนั่นเองดังนั้นนะครับเราจึงต้องมีการประเมินนะครับจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคในการทำธุรกิจของเราด้วยเช่นกันนะครับผมเรื่องแรกที่เราจะมาดูนะครับก็จะเป็นความหมายของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะครับนั่นก็คือเป็นพลังนะครับแล้วก็แรงกดดันต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการขององค์กรนะครับที่มีผลต่อความสำเร็จแล้วก็ความล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายขององค์การได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารนะครับจะต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมขององค์การนะครับที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจและกิจกรรมต่างๆในการดำเนินงานเพื่อให้องค์การนะครับสามารถที่จะตอบสนองต่อโอกาสที่เอื้ออำนวยแล้วก็ลดอุปสรรคแล้วก็ดำเนินตามแผนในปัจจุบันเพื่อก้าวสู่อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองในเรื่องของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะครับนักศึกษาเราก็จะมีการแบ่งออกเป็นนะครับสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็สภาพแวดล้อมภายในนะซึ่งสภาพแวดล้อมนะครับภายนอกก็จะเป็นสิ่งที่องค์การนะครับไม่สามารถที่จะควบคุมได้นั่นเองนะก็อย่างเช่นนะครับสภาพแวดล้อมโดยก็จะมีสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปนะครับเช่นสภาวะทางเศรษฐกิจถูกไหมอันนี้เราไม่สามารถควบคุมได้แล้วเพราะว่าโลกนะครับจะมีเป็นตัวกำหนดนะครับในการเปลี่ยนแปลงนะสังคมวัฒนธรรมการเมืองกฎหมายนะครับเทคโนโลยีแล้วก็ระบบนิเวศวิทยานะครับอีกลักษณะหนึ่งก็จะเป็นสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันนะครับก็จะเป็นเช่นนะครับข้อจำกัดของผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับอำนาจการต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบอำนาจการต่อรองของผู้ซื้อหรือว่าลูกค้าข้อจำกัดจากสินค้าทดแทนนะครับแล้วก็ความรุนแรงของสภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมเนาะลักษณะที่3ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานนะครับเช่นข้อมูลเกี่ยวกับตัวลูกค้านะครับตำแหน่งกลางการแข่งขันตลาดแรงงานผู้ขายวัตถุดิบผู้ให้สินเชื่อและลักษณะที่4ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมในระดับต่างประเทศนะก็จะเป็นความแตกต่างในด้านของเศรษฐกิจสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีเนาะเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันนั่นเองเวลาเราเข้าไปทำธุรกิจนะครับเราก็ต้องศึกษาธรรมเนียมเหล่านั้นของประเทศนั้นๆด้วยนะรวมถึงกฎหมายด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นสภาพแวดล้อมอีกประเภทนึงก็จะเป็นสภาพแวดล้อมภายในทางธุรกิจนะครับก็จะเป็นสิ่งที่องค์การนะครับสามารถที่จะควบคุมได้นะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองนะครับเพื่อประเมินความสามารถแล้วก็สมรรถนะของกิจการนะครับในการเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทรัพยากรเครื่องจักรเราทันสมัยไหมพนักงานเรามีความรู้ความสามารถแค่ไหนนะครับเงินทุนเรามีสภาพคล่องไหมชื่อเสียงของบริษัทวิสัยทัศน์ของผู้นำความคิดสร้างสรรค์นะศักยภาพขององค์การเราเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานการตลาดทรัพยากรมนุษย์นะครับหรือว่าการเงินนะความสามารถนะครับในการแข่งขันนะครับเราก็ต้องมีการพิจารณาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็อุปสรรคนะครับในองค์กรของเรานะครับว่าที่จะสามารถที่จะเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะครับหรือว่าชนะคู่แข่งได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะมีการวางแผนกลยุทธ์ในทางธุรกิจนั่นเองว่าเราจะมีการลดต้นทุนในการดำเนินงานหรือว่าเราจะมีการเพิ่มยอดขายนะครับเพื่อทำกำไรให้กับองค์กรนั่นเองครับเรื่องต่อมานะครับก็จะเป็นการใช้เครื่องมือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์นะครับแน่นอนครับเรามีเครื่องมือหลากหลายมากที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์ทางธุรกิจนะครับในที่นี้ผมก็จะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น SWOT analysis นะครับ SWOT analysis นะครับโดยทั่วไปนักศึกษาก็อาจจะรู้แล้วว่าเราจะมีตัว SWOT
H ก็คือจุดแข็งนะครับในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในนะครับที่องค์การจะได้เปรียบจากคู่แข่งขันนะครับก็จะเป็นเช่นนะครับความพร้อมทางด้านการเงินนะครับสินค้านะครับหรือว่าบริษัทนะครับมีชื่อเสียงอย่างมากอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในนะต่อมาก็จะเป็นจุดW นะครับหรือว่า Weakness นะครับก็จะเป็นจุดอ่อนเนาะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่เสียเปรียบนะครับก็อย่างเช่นอาจจะมีเครื่องจักรที่ล้าสมัยในการทำงานนะมีหนี้สินมากอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคนะครับภายในองค์การนั่นเองจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นตัว O นะครับก็จะเป็น Opportunity นะครับหรือว่าโอกาสนะจะเป็นสภาพแวดล้อมขององค์การที่เป็นโอกาสทำให้ได้เปรียบจากคู่แข่งขันนั่นก็คือสินค้าของเรานะครับอาจจะมีความต้องการของลูกค้านะครับในต่างประเทศนะครับมากมายเรามีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมาใช้นั่นเองนะจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัว T นะครับหรือว่าตัว Threat อุปสรรคนั่นเองก็จะเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การนะครับที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้เกิดผลเสียซึ่งองค์การของเรานะครับต้องปรับตัวนะไม่ใช่ว่าองค์การเราจะจบไปกับอุปสรรคเหล่านั้นนะครับก็อย่างเช่นนะครับการสูญเสียตลาดให้กับคู่แข่งหรือว่าเศรษฐกิจถดถอยนะเราก็ต้องเอาจุดที่เป็นอุปสรรคเหล่านั้นนะครับมาวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาด้วยนะซึ่งรูปแบบของการวิเคราะห์ SWOT analysis นะครับก็จะเป็นตามตารางนะครับที่โชว์ได้เลยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นจุด strength นะครับแล้วก็จุด weakness นะครับนักศึกษาก็เห็นว่าจุด strength ก็จะเป็น helpful นะครับก็จะเป็นข้อได้เปรียบนะครับอยู่ใน internal ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์การนั่นเองจุด W นะครับจะอยู่ในส่วนที่ harmful ก็จะเป็นข้อเสียเปรียบนะครับซึ่งจะอยู่ในสภาพแวดล้อมภายในเช่นกันจุด O นะครับ opportunity นะครับโอกาสก็จะเป็นจุดที่เป็นข้อได้เปรียบในสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับและก็เทรดนะครับอุปสรรคนะครับก็จะเป็นข้อเสียเปรียบที่อยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การนะครับเครื่องมือต่อมานะครับที่น่าสนใจก็จะเป็น SOAR analysis นะครับหรือว่าเป็น SOAR นะครับเป็นเครื่องมือที่พัฒนามาจาก SWOT analysis นั่นเองนะครับแบ่งออกเป็น S นะครับก็จะเป็น strength นะครับหรือว่าจุดแข็งนะครับเป็นการวิเคราะห์หาจุดเด่นที่ทำได้ดีนะครับหรือว่าปัจจัยต่างๆที่ส่งเสริมทำให้เกิดความแตกต่างแล้วก็สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจนะครับก็อย่างเช่นนะครับเรามีเงินทุนในการขยายธุรกิจนะที่มากอะไรเงี้ยเราก็ที่จะสามารถที่จะนำเงินลงทุนเหล่านั้นนะครับไปขยายต่อกิจการได้นะครับตัว O นะครับก็คือ opportunity เช่นกันนะครับเป็นโอกาสทางธุรกิจนะที่ส่งผลดีต่อการดำเนินงานการสร้างรายได้แล้วก็การทำกำไรเพิ่มขึ้นหรือประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นนะครับก็อย่างเช่นนะครับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับให้ธุรกิจของเราได้เข้าสู่ในโลกของการตลาดได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัวแรงบันดาลใจนะครับหรือว่า aspiration นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบเสมือนการวางเป้าหมายขององค์การนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วอ่ะองค์การของเราต้องการอะไรกันแน่นะก็อย่างเช่นนะครับเราต้องตั้งเป้าหมายยอดขายนะครับให้ได้ 50,000 ล้านบาทต่อปีอันนี้เป็นแรงบันดาลใจของเรานะตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวผลลัพธ์นะครับตัว R หรือว่า Result นะครับเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากเป้าหมายขององค์การเพื่อใช้ในการวัดผลการดำเนินงานแล้วก็ความสามารถนะครับที่สามารถที่จะวัดเป็นตัวเลขได้แล้วก็จับต้องได้นะครับว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้อย่างไรนะครับก็เช่นระยะภายในระยะเวลา1ปีนะครับในการดำเนินงานธุรกิจของเราได้ทำยอดขายได้ถึง60,000 ล้านบาทต่อปีอันเนี้ยเราสามารถที่จับต้องได้แล้วว่าใน1ปีนั้นน่ะเราสามารถที่จะทำเงินหรือว่าทำยอดขายนะครับได้ถึง60,000 ล้านบาทต่อปีเลยนะอันนี้ก็จะเป็นนะครับรูปแบบของการวิเคราะห์นะครับ SOAR analysis เนาะก็จะมี SAOR นะครับเครื่องมือต่อมานะครับก็จะเป็น Trialmatic นะครับก็จะมาจากการพัฒนา SWOT analysis เช่นกันนะครับก็จะแบ่งกันนะครับเป็นทั้งหมด4ประเภทย่อยนะครับก็จะเป็นกลยุทธ์เชิงรุกนะครับหรือว่า SO strategy นะครับจะเป็นการนำเอาจุดแข็งนะครับก็คือตัว S นะครับขององค์การโอกาสนะครับของตัว O นะครับที่ได้รับจากภายนอกมาพิจารณากลยุทธ์เชิงป้องกันนะครับหรือว่าเป็น ST strategy นะครับก็คือจะเป็นการนำจุดแข็งขององค์การเพื่อหลี

0: เลี่ยงอุปสรรคที่ได้รับจากภายนอกนั่นเองกลยุทธ์ที่3ก็จะเป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไขนะครับ WO strategy นะครับก็จะเป็นการนำจุดอ่อนนะครับตัว W นะครับมาพิจารณาแต่ละองค์การแต่เราก็ยังมีโอกาสหรือว่าจุด O นะครับที่ดีซึ่งจะช่วยแก้ไขจุดอ่อนนะครับเพื่อรับโอกาสสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองและกลยุทธ์สุดท้ายนะครับจะเป็นกลยุทธ์เชิงรับนะครับ WT strategy นะครับจะเป็นการนำจุดอ่อนและอุปสรรคมาพิจารณาเพื่อลดจุดอ่อนแล้วก็หลีกเลี่ยงอุปสรรคนะครับเพื่อให้ธุรกิจนะครับสามารถที่จะปรับตัวได้นั่นเองนะสำหรับในการทำ trial metric นะครับเราก็จะมีการนำ SWOT นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว strength ตัว weakness นะครับตัว opportunity หรือว่าตัว threat นะครับมาจับคู่กันนะครับอย่างเช่นในช่องแรกนะครับนักศึกษาก็จะเป็นช่องของ SO strategy นะนักศึกษาเห็นภาพตามใช่ไหมครับอย่างเช่นนะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างจุด strength เนี่ย S1 เป็นสินค้ามีชื่อเสียงนะ S2 เป็นบริษัทมีเงินทุนนะทันใช่ไหมครับopportunity นะครับก็เช่น O1 นะตลาดต่างประเทศนะครับนิยมชื่นชอบนะครับสินค้าไทยเพราะฉะนั้น SO strategy นะครับหรือว่ากลยุทธ์เชิงรุกนะครับในตัว SO นะครับเราก็สามารถที่จะนำ S1 S2 แล้วก็ O1 นะครับมาจับคู่กันนะครับแล้วก็สร้างเป็นกลยุทธ์การส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้นั่นเองนะเดี๋ยวผมหมายเหตุไว้ให้นิดนึงนะครับสำหรับการทำ trial metric นะครับนักศึกษาสามารถที่จะจับเป็นคู่ก็ได้นะครับจะเอา S1 O1 มาจับคู่กันเป็นกลยุทธ์หรือว่าจะกลับจับเป็นกลุ่มก้อนก็ได้นะครับเช่นการเอา S1 S2 แล้วก็ O1 นะครับมาจับด้วยกันนะครับเพื่อสร้างเป็นกลยุทธ์ใหม่นั่นเองนะครับซึ่งในหนังสือนะครับก็จะมีตัวอย่างมากมายเลยนะครับนักศึกษาสามารถดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้นะเครื่องมือต่อมานะครับก็จะเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณนะครับในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะครับก็อาจจะเป็นการใช้การพยากรณ์นะครับทางด้านสภาพแวดล้อมนะครับทางธุรกิจนะเช่นนะครับการพยากรณ์เชิงสาเหตุนะครับก็จะมีเมื่อข้อมูลนะครับมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งตัวแปรนะครับก็จะมีสภาพแวดล้อมภายในองค์การนะครับอาจจะเป็นต้นทุนขายหรือสภาพแวดล้อมภายนอกอาจจะเป็นเช่นนะครับคู่แข่งโดยมีตัวแปรหนึ่งที่เป็นตัวแปรอิสระกับอีกตัวแปรหนึ่งที่เป็นตัวแปรตามนะครับมีความสัมพันธ์กันเมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยนไปอย่างเช่นนะนักศึกษาเรามีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเรามีคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นมันจะส่งผลต่ออะไรครับนักศึกษาก็ส่งผลทำให้กำไรของเราลดลงนั่นเองนะหรืออีกอย่างนึงนะครับอาจจะเป็นการพยากรณ์อนุกรมนะครับก็ได้เช่นกันนะครับก็จะเป็นการพยากรณ์ในส่วนของยอดขายนะในอดีตที่ผ่านมานะครับว่าเรามียอดขายยังไงนะครับแล้วก็เราก็นำไปพยากรณ์ในรูปของอนาคตนั่นเองนะเครื่องมือต่อมานะครับก็จะเป็นการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจนะครับเราก็จะมีการกำหนดนะครับอัตราทรัพยากรนะครับที่จำเป็นเพื่อใช้ในการวางแผนสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแรงงานเครื่องจักรหรือว่าปัจจัยการผลิตอื่นๆเนาะเราก็ต้องมีการวางแผนว่าเราจะใช้ในปริมาณเท่าใดใช้ในช่วงเวลาใดนะครับโดยที่เราจะรับข้อมูลความต้องการจากลูกค้านะครับเพื่อมาวิเคราะห์ความเหมาะสมเช่นอาจจะเป็นการใช้การวัดกำลังการผลิตนะครับหรือว่าการวัดจากปัจจัยการผลิตก็ได้นะครับเป็นต้นนะเครื่องมือสุดท้ายนะครับก็อาจจะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ในรูปของเมทริกซ์ SFAS นะครับหรือว่าจะเป็น Strategic Factor Analysis Summary นะครับก็หลังจากนะครับที่เราได้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการระบุปัจจัยภายในและภายนอกแล้วเนาะตามในเรื่องของ SWOT analysis นะครับเราก็มาใช้ตารางของ SFAS นะครับเพื่อวิเคราะห์และก็ทบทวนการตอบสนองของฝ่ายบริหารนะครับโดยที่ฝ่ายบริหารนะครับจะให้ค่าน้ำหนักนะครับในคอลัมน์ที่2เนาะเป็น weight ที่มีต่อปัจจัยว่าดีเพียงใดนะครับเพื่อที่จะระบุคะแนนก็คือเป็นช่องที่3นะครับ rating นะโดยที่เราจะสะท้อนให้เห็นลำดับความสำคัญก่อนหลังของแต่ละปัจจัยนะครับว่าปัจจัยใดนะครับมีความเหมาะสมหรือว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับซึ่งผลลัพธ์นะครับจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จขององค์การในอนาคตนั่นเองนะครับนักศึกษา
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: จะเรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะได้มาเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับกลยุทธ์ในองค์การนะครับซึ่งก็จะเป็นหน่วยที่11กับหน่วยที่12ในชุดวิชาของเรานะครับคือองค์การนี่มันจะต้องมีการวางกลยุทธ์แต่ทีนี้ก่อนจะถึงการวางกลยุทธ์นี่ผมอยากจะเรียนให้ทราบเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและองค์ประกอบของเรื่องราวต่างๆใน2หน่วยนี้ซะก่อนนะครับกลยุทธ์ระดับองค์การเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นทิศทางที่ชัดเจนขององค์การว่าจะเติบโตหรือไม่เติบโตในอุตสาหกรรมใดอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายใหญ่ที่สำคัญที่สุดนะครับซึ่งจะต้องชัดเพราะว่าเมื่อชัดแล้วนี่ฝ่ายจัดการก็สามารถที่จะไปจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับทิศทางดังกล่าวนะครับมันเป็นเรื่องของ resource allocation นะครับซึ่งการจัดสรรนั้นมันก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะว่าเราเห็นว่ามันชัดเจนแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารองค์การการกำหนดกลยุทธ์ขององค์การเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงหรือระดับที่เราเรียกว่า Rate Level นะครับดังที่แสดงไว้ในรูปสไลด์ที่ผมเพิ่งขยับมาให้ดูนี่นะครับซึ่งเป็น strategic organization structure นะครับโดยที่ CEO นี่จะอยู่ระดับบนเห็นไหมครับตรงที่เส้นที่ขีดออกมาเนี่ยมันเป็น corporation level หรือ corporate level นะครับ CEO นี่จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายขององค์การนะครับหรือ corporate goal เพื่อให้องค์การนี่สามารถที่จะอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับภาษาฝรั่งเรียกว่า survive and growth นะครับตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญมากๆนะครับ CEO รับผิดชอบให้องค์การนี่มี survive and growth ทีนี้กลยุทธ์ระดับองค์การนี่จะตอบคำถาม3ข้อต่อไปนี้นะครับก็คือข้อที่1เนี่ยองค์การควรจะเข้าไปลงทุนหรือขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมใดนะครับจริงๆแล้ว direction ก็คือการเน้นการเติบโตนั่นแหละแต่ควรจะไปเติบโตในอุตสาหกรรมใดนะครับคำจีนโบราณมีบอกว่าชายกลัวเข้าผิดงานหญิงกลัวเข้าผิดสามีธุรกิจกลัวเข้าผิดอุตสาหกรรมครับอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะครับประการที่2ก็คือองค์การเนี่ยจะจัดสรรทรัพยากรภายในกลุ่มธุรกิจที่มีอยู่แล้วนะครับอย่างไรเพราะเวลาพัฒนาธุรกิจเนี่ยธุรกิจก็จะมีเกิดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับตอนนี้เราจะจัดสรรเงินเนี่ยเข้าไปอยู่ในแต่ละธุรกิจอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจโดย CEO แล้วก็ประการที่3ก็คือบริษัทแม่นะครับหรือ parenting company เนี่ยจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มธุรกิจต่างๆที่มีอยู่แล้วนั้นได้อย่างไรตัวนี้ก็เป็นตัวที่สำคัญเพราะถ้าว่าเราเพิ่มไม่ได้นะครับองค์การนั้นก็จะมีการเสียประโยชน์เกิดขึ้นในที่สุด นะครับซึ่งรูปนี้ก็จะเป็นรูปที่สรุปให้เห็นที่ผมเรียนมาทั้งหมดแล้วก็รายละเอียดเราก็จะ

้กล่าวถึงกันในลำดับถัดไปนะครับทีนี้เราก็มาต่อกันนะครับนักศึกษาครับคือตัวที่2เนี่ยตัวที่จะเรียนให้ทราบตัวนี้ก็คือ directional strategy นะครับซึ่งก็เป็นกลยุทธ์ทิศทางองค์การที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะในคลิปที่กล่าวถึงผ่านมานะครับกลยุทธ์ทิศทางองค์การนี่เป็นการกำหนดแนวทางว่าองค์การควรจะขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นหรือไม่และถ้าขยายนี่ควรขยายเข้าไปในอุตสาหกรรมใดอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าธุรกิจนี่กลัวเข้าผิดอุตสาหกรรมจริงๆเราต้องการเติบโตอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้าจะเติบโตเนี่ยจะเติบโตเข้าไปในอุตสาหกรรมใดปัจจัยที่เรามาพิจารณาก็จะมีอยู่2ปัจจัยด้วยกันนะครับก็คือในเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายนอกที่นักศึกษาเห็นอยู่ในสไลด์นี้เนี่ยก็คืออยู่ในแกนตั้งนะครับปัจจัยภายนอกขององค์การเนี่ยโดยทั่วไปเรามักจะใช้อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมเป็นตัวตัดสินใจครับกล่าวคือถ้าอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเติบโตในอัตราที่สูงแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับกิจการก็มีเหตุผลมากพอใช่ไหมครับที่จะเข้าไปลงทุนขยายกิจการของตนในอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเพราะอุตสาหกรรมถ้าไม่โตเราก็ไม่อยากเข้าไปนะครับอันนี้สำคัญที่สุดปัจจัยตัวที่สองในสไลด์เดียวกันนี้นะครับก็คือแกนนอนนะครับเป็นปัจจัยภายในขององค์การเองนะครับซึ่งเราจะนิยมดูที่ขีดความสามารถในการแข่งขันหรือที่ผมเรียกว่า competitive position นะครับเป็นขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การเรากับคู่แข่งรายอื่นๆในอุตสาหกรรมนั้นนะครับเราก็จะต้องดูว่าถ้าเราเข้าไปในอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะสามารถต่อสู้แล้วก็เอาชนะผู้เล่นหรือคู่แข่งขันรายอื่นที่มีอยู่ได้หรือไม่นะครับดังนั้นภาพนี้จะเห็นชัดเจนว่าเราเข้าไปเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมต้อง attractive ต้องดีแล้วเราก็ต้องแข่งขันแล้วไม่แพ้ด้วยนะครับถ้าปัจจัย2ตัวนะครับนี่โอเคก็เป็นที่เบาใจได้ว่ากิจการที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่เจ็บตัวและสามารถที่จะอยู่รอดพร้อมกับเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมนั้นได้ในระยะยาวที่ผมมักจะเรียกมันเสมอว่าเป็นนอกเอื้อในพร้อมนะครับรูปที่นักศึกษาเห็นอยู่นี่ก็คือนอกเอื้อในพร้อมนะครับโดยในนี่ก็คือใต้ขีดเส้นข้างล่างลงมานะครับถ้าเราปักเมล็ดพันธุ์ลงไปแล้วเมล็ดพันธุ์เราแข็งแรงเนี่ยในก็พร้อมแต่ขณะเดียวกันเมื่อเติบโตเป็นต้นอ่อนต้นไม้สาวต้นไม้ใหญ่เนี่ยอุณหภูมิความชื้นที่อยู่ภายนอกแสงแดดก็จะต้องพร้อมด้วยครับกิจการจึงจะเติบโตได้นะครับในทางกลับกันถ้าเราอ่อนแอนะครับพูดเป็นภาษาฝรั่งว่าเรามี competitive position ต่ำเราก็จะไม่โตนะครับซึ่งเราก็จะไม่ลงทุนเพิ่มหรือไม่ขยายกิจการเห็นไหมครับในรูปนี้ถ้าเราอ่อนแอนี่เราจะไม่โตโดยอาจจะต้องกลับไปทบทวนว่าเรามีทางที่จะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ถ้าคิดจะกลับเข้าไปสู้ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตดีๆนั้นอีกนะครับเราต้องไปทบทวนไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่เติบโตครับอันนี้ก็เป็นภาพสรุปในช่วงนี้นะครับกับนักศึกษาครับตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงกลยุทธ์ทิศทางองค์การที่เจาะลึกลงไปนะครับในเรื่องราวของมันนะครับซึ่งสาระหลักๆของกลยุทธ์ทิศทางองค์การเนี่ยก็คือการเติบโตนะครับการเติบโตเราจะมาว่ากันเรื่องนี้แหละด้วยเหตุนี้องค์การเนี่ยจึงต้องสร้างสมสมรรถนะของตนให้แข็งแรงจำไว้เลยนะครับถ้าเราไม่แข็งแรงเนี่ยเราจะไม่เติบโตนะครับเพราะว่าเข้าไปแล้วจะเจ็บตัวครับเราก็สะสมสมรรถนะตลอดเพื่อรอว่าเมื่อใดที่มีโอกาสผ่านเข้ามาเราก็จะได้เข้าไปหยิบจับหรือไป exploit เอาโอกาสนั้นมาเป็นของตนเองให้ได้
นะครับอันนี้ก็คือหลักคิดอันที่หนึ่งนะครับองค์การที่มีสมรรถนะแข็งแรงก็ควรจะเติบโตอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมด้วยนะครับที่ตนอยู่เว้นเสียแต่ว่าอุตสาหกรรมนั้นเริ่มอิ่มตัวเราจึงค่อยคิดที่จะผันตัวออกไปหาโอกาสในอุตสาหกรรมใหม่นะครับที่มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าหรือน่าดึงดูดใจที่จะให้เข้าไปลงทุนกว่านะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ชี้ให้เห็นว่าถ้าเราแข็งแรงเราก็จะเติบโตแล้วเลือกได้ก็คือจะโตในอุตสาหกรรมเดิมเห็นไหมครับ concentration นะครับการเติบโตในอุตสาหกรรมเดิมเนี่ยนะครับถ้าองค์การมีสมรรถนะสูงเนี่ยก็อาจจะเลือกเติบโตในแนวตั้งเห็นไหมครับในสไลด์นี้ผมเขียนเอาไว้ว่า1ก็คือ vertical integration เราถ้าเราแข็งแรงเนี่ยแล้วก็อุตสาหกรรมเดิมยังเย้ายวนเนี่ยเราจะโตในแนวตั้งนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมนะครับแล้วก็การโตในแนวตั้งเนี่ยมันเป็นการโตตามโซ่อุปทานหรือที่เราเรียกว่า value chain นะครับซึ่งรูปนี้จะเป็นรูปที่บอกถึงการโตในแนวตั้งนะครับรูปที่มีข้าวโพดมีอาหารสัตว์มีไก่พันธุ์ไก่เนื้อมีการแปรรูปเห็นไหมครับนี่คือการเติบโตในแนวตั้งซึ่งเป็นธุรกิจของเครือเจริญพกพันธุ์ที่ผมทำงานอยู่นะครับจริงๆตัวธุรกิจหลักก็คืออาหารสัตว์ครับนะครับเสร็จแล้วก็โตการเติบโตไปทางต้นน้ำก็คือข้าวโพดเนี่ยเห็นไหมครับการทำไร่ข้าวโพดเพื่อเอามาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เนี่ยเป็นการเติบโตไปในแนวตั้งที่ไปทางต้นน้ำจากนั้นก็เติบโตไปทางปลายน้ำครับโดยทำธุรกิจไก่พันธุ์ไก่เนื้อเป็นซึ่งเป็นเรื่องของฟาร์มเลี้ยงสัตว์และการแปรรูปเนื้อสัตว์ที่อยู่ข้างบนนะครับเป็นต้นนะครับนักศึกษาเห็นว่าองค์การสามารถที่จะเติบโตในแนวตั้งได้แบบนี้เนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราแข็งแรงพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถเติบโตไปในแนวนอนได้ด้วยนะครับอย่างสไลด์นี้สไลด์เดียวกันนี้เนี่ยนะครับธุรกิจอาหารสัตว์ของเครือเจริญพกพันธุ์เนี่ยก็สำเร็จในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ยังขยายกิจการไปที่บังกลาเทศและพม่าเห็นไหมครับซึ่งก็ประสบกับความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับผมอยากจะให้ข้อสังเกตถึงความแตกต่างของการเติบโตในแนวตั้งและแนวนอนดังนี้นะครับการโตในแนวตั้งเนี่ยตามโซ่อุปทานนี้เนี่ยที่นักศึกษาเห็นอยู่เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงมากกว่าการโตในแนวนอนเพราะว่าธุรกิจในแต่ละท่อนของโซ่อุปทานเนี่ยต้องการสมรรถนะที่แตกต่างกันครับนักศึกษาดูรูปนี้เห็นว่าถ้าเราเก่งในการทำอาหารสัตว์แล้วเนี่ยเราไปทำฟาร์มทำไร่ข้าวโพดเนี่ยมันใช้วิธีการหรือเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับแล้วก็เราเก่งอาหารสัตว์แล้วเราไปทำไก่พันไก่เนื้อเนี่ยการเลี้ยงไก่พันการเลี้ยงไก่เนื้อเนี่ยก็ใช้สมรรถนะหรือความสามารถที่แตกต่างกันกับอาหารสัตว์เห็นไหมครับการแปรรูปก็ยิ่งแล้วใหญ่เราเอาไก่เนื้อไก่พันไก่เนื้อที่ได้เนี่ยมาทำเป็นไส้กรอกไก่วิธีการก็แตกต่างจากการทำฟาร์มไก่เนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละอันเนี่ยมันก็เลยต้องการสมรรถนะซึ่งเราต้องลงทุนดังนั้นสมรรถนะที่แตกต่างกันนี่จึงต้องการการลงทุนที่สูงนะครับสูงมากแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงต่อการที่ธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมากกว่านะครับในขณะที่ถ้าเราเติบโตไปในแนวนอนเนี่ยความเสี่ยงนี่จะน้อยกว่าครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทำอาหารสัตว์ที่ประเทศไทยแล้วก็ไปทำอาหารสัตว์ที่บังกลาเทศและพม่านะครับกระบวนการผลิตจะไม่แตกต่างกันมากนะครับดังนั้นการเติบโตในแนวนอนเนี่ยก็จึงสรุปได้อีกครั้งหนึ่งว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าแนวตั้งด้วยประการฉะนี้นะครับอันนี้คือข้อสังเกตที่ผมอยากจะให้ไว้ตรงนี้ส่วนการเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่ก็ยิ่งนะครับมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นไปอีกครับเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่องค์การไม่เคยทำมาก่อนเลยดังนั้นถ้าเลือกได้เนี่ยเราควรจะเข้าไปในอุตสาหกรรมที่เราสามารถนำเอาสมรรถนะที่เรามีอยู่เนี่ยเข้าไปใช้ได้จะดีที่สุดนะครับคือถ้าเราเข้าไปในอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยแล้วก็ไม่มีสมรรถนะไปนี่จะเสี่ยงมากผมให้ดูตัวอย่างนี้ครับอย่างเสื้อยืดทหารคู่เนี่ยนะครับ
ซึ่งมีสมรรถ

ะในการถักทอซึ่งเป็นการตัดเย็บและถักทอนะครับเขาก็ได้ผันตัวเองเข้าไปในอุตสาหกรรมหน้ากากผ้าในช่วงที่โควิดระบาดเห็นไหมครับเขาเราจะได้เห็นการโฆษณาของหน้ากากตราหารคู่นะครับซึ่งเขาก็ทำได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมทางด้านหน้ากากหรือหน้ากากอนามัยไม่ใช่เสื้อยืดแต่ว่าสามารถเอาความสามารถหรือความชำนาญในการตัดเย็บเนี่ยไปใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ต้องยึดหลักเลยว่าเราจะเลือกเอาอุตสาหกรรมที่เราสามารถนำเอาสมรรถนะที่มีอยู่แต่เดิมไปใช้ได้แต่ถ้าเราเข้าไปในอุตสาหกรรมใหม่ที่องค์การเนี่ยไม่มีสมรรถนะเลยอันนี้เสี่ยงที่สุดครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าไปในที่แปลกใหม่อุตสาหกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่มีสมรรถนะด้วยนะครับมีโอกาสสูงมากที่จะประสบกับความล้มเหลวครับกรณีตัวอย่างที่พบกับความสำเร็จในเมืองไทยเนี่ยก็คือกรณีของน้ำผลไม้ทิปโก้นะครับน้ำผลไม้ทิปโก้นี่เป็นตัวอย่างพิเศษที่ประสบความสำเร็จแม้จะเข้าไปในอุตสาหกรรมใหม่ที่เราไม่มีสมรรถนะเลยนะครับคือบริษัทแม่ของทิปโก้เนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างครับคือยางมะตอยทิปโก้นะครับหรือทิปโก้แอสฟัลต์ท่านนักศึกษาคลิกเข้าไปเซิร์ชใน Google เนี่ยอันนี้จะเป็นบริษัทที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นผู้นำด้านยางมะตอยนะครับทีนี้เจ้าของก็อยากจะมาทำน้ำผลไม้เพราะเห็นโอกาสที่มันดีมากก็มาทำการวิจัยอย่างดีนะครับจนกระทั่งน้ำผลไม้ทิปโก้นี่ก็ประสบความสำเร็จเป็นที่หนึ่งในตลาดในประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตกล่าวโดยสรุปนะครับในหน้าสไลด์สุดท้ายนี้ว่าการเติบโตของกิจการเนี่ยมีได้สองแบบนะครับก็คือโตในอุตสาหกรรมเดิมนะครับและเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่นะครับซึ่งความเสี่ยงเนี่ยจะเรียงลำดับดังนี้ครับคือถ้าโตในอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงกว่าการโตในอุตสาหกรรมเดิมเห็นไหมครับจะมีความเสี่ยงสูงกว่าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสมรรถนะจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบการเติบโตครับถ้าใช้สมรรถนะมากการเติบโตในอุตสาหกรรมเดิมก็อาจจะโตในแนวตั้งได้นะครับแต่ถ้าเรามีสมรรถนะน้อยเราก็ไปโตในแนวนอนซะเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นตัวกำหนดวิธีการเติบโตในขณะที่ถ้าโตในอุตสาหกรรมใหม่นี่ถ้าเรามีสมรรถนะมากเราก็โตแบบที่เรียกว่า concentric diversification ใช้ศัพท์วิชาการนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าสมรรถนะเราน้อยหรือไม่มีเลยเนี่ยเราเรียกว่าการเติบโตแบบ conglomerate diversification ครับตรงถึงจุดนี้ก็จะขอสรุปประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคครับนักศึกษาครับเราก็ได้พูดถึงทิศทางองค์การเนี่ยว่าด้วยการเติบโตไปแล้วนะครับคราวนี้ก็จะมากล่าวถึงสถานการณ์ที่ไม่เติบโตดูบ้างครับสถานการณ์ที่ไม่เติบโตเนี่ยก็คือตรงจุดที่องค์กรหรือองค์การเนี่ยมีความอ่อนแอเห็นไหมครับด้านขวามือนะครับที่ผมเขียนไว้ว่า weak ในรูปนี้นะครับตราบใดที่องค์การอ่อนแอเนี่ยหรือมีตำแหน่งในการแข่งขันที่สู้คนอื่นไม่ได้นะครับในช่องบนตารางก็คือ3 6กับ9เนี่ยเราก็จะไม่เติบโตครับอย่างไรก็ตามนะครับในสถานการณ์ที่ข้อมูลไม่ชัดเจนนะในสไลด์ที่ผมเขียนไว้นี้นะครับหรือมีความผันผวนสูงถึงแม้ตนเองเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากก็ตามเราก็จะหยุดทุกอย่างไว้ก่อนครับเราเรียกตัวนี้ว่าเป็น pause นะครับ pause strategy หรือ pause and proceed with caution นะครับทุกอย่างก็จะถูกชะลอการลงทุนนะเรียกว่ากดปุ่ม pause ซึ่งกรณีของเครือเจริญพวกพันเนี่ยก็คือที่ผมจะขอยกตัวอย่างก็คือการชะลอทุกโครงการเนี่ยในช่วงปี2022คือปีที่แล้วนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยอีกหลายปีคือตอนนี้ก็ยังชะลออยู่เนี่ยสำหรับกิจการที่อยู่ในประเทศ

รัสเซียนะครับเพราะว่าได้เกิดสงครามยูเครนขึ้นนะครับดังที่พวกเราทราบกันดีในหน้าข่าวทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เพราะเราก็กดปุ่มพอสหมดเลยครับไม่มีการลงทุนสร้างฟาร์มใหม่อะไรทั้งสิ้นนะครับในรัสเซียเพราะว่าสถานการณ์นี้มันไม่บอกเลยเราเลยว่ามันจะไปทางไหน

แล้วก็มาพิจารณาว่าจะเติบโตหรือไม่เติบโตอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่อง369นะครับที่เห็นอยู่ในสไลด์นี้เนี่ยกิจการที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันต่ำนั้นเนี่ยก็โดยทั่วไปก็จะพิจารณาถอยออกมาหรือที่เราเรียกว่า retrenchment strategy นะครับ retrenchment strategy โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตไม่น่าสนใจนะครับตรงมีเดียมตรงโลเนี่ยเราก็จะไม่เข้าไปลงทุนอีกครับถ้าจะยกเว้นก็จะเป็นกรณีที่อุตสาหกรรมที่อยู่นั้นเนี่ยมีอัตราการเติบโตที่สูงเห็นไหมครับคือช่องบนนะครับซึ่งคุ้มค่าที่จะลงทุนพัฒนาสมรรถนะในการแข่งขันให้สูงขึ้นเพื่อหวนกลับมาใหม่หรือที่เรียกว่าการเทิร์นอราวนะครับเห็นไหมครับถ้าเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่เย้ายวนเนี่ยเราก็อยากจะเทิร์นอราวครับหยุดปรับปรุงเพื่อหวนกลับมานะครับท่านกล่าวโดยสรุปเนี่ยกลยุทธ์ทิศทางองค์การเนี่ยยังมีด้วยกัน3ประการนะครับดังในสไลด์นี้แหละครับคือ1เน้นการเติบโตซึ่งมีทั้งการโตในอุตสาหกรรมเดิม concentration และการเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่ diversification นะครับในข้อ1 นะครับแล้วก็2คือการไม่โตหรือ stability นะครับซึ่งจะเป็นการไม่โตแบบชั่วคราวดูท่าทีสถานการณ์แล้วก็จึงค่อยมาตัดสินใจใหม่ว่าจะเอายังไงคือใจเราอยากโตแล้วครับแต่ว่าต้องขอความชัดเจนก่อนและประการที่3ก็คือการไม่โตเลยนะครับอันนี้เราเรียกว่า retrenchment เป็นการไม่โตแบบถอนทัพเพราะว่าเรามีสมรรถนะในการแข่งขันที่ต่ำและอุตสาหกรรมนั้นก็ไม่น่าสนใจครับนี่เป็นบทสรุปในช่วงนี้นะครับครับนักศึกษาครับก็สำหรับ CEO นี่นะครับตัวเน้นๆเลยก็คือกลยุทธ์องค์การที่พูดถึงเรื่องของ directional หรือการเติบโตนะครับที่เรากล่าวเพิ่งจะจบไปแล้วเนี่ยแต่ทีนี้ก็ยังมีอีก2เรื่องที่ CEO เนี่ยจะต้องดูนะครับจะต้องตัดสินใจเรื่องก็คือเรื่องของ portfolio analysis portfolio analysis กับ parenting advantage นะครับเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอหรือการจัดกลุ่มธุรกิจที่องค์การมีอยู่เนี่ยเราจะดูตามอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมอีกแหละที่ธุรกิจแต่ละตัวอยู่นะครับแล้วก็ดูส่วนแบ่งตลาดที่ธุรกิจนั้นๆสามารถทำได้อันนี้ก็คือตัวที่1ที่เราจะดูจะมาจัดกลุ่มโดย2ปัจจัยเมื่อกี้ที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือการวิเคราะห์ว่ากิจการที่มีอยู่นั้นเนี่ยเราควรจะรักษาเอาไว้หรือว่าเราควรจะถอยออกไปนะครับโดยจะดูจากประโยชน์ที่องค์การจะได้จากการที่แม่สามารถช่วยเหลือลูกได้แม่ก็คือ parent company นะครับจะช่วยลูกได้ยังไงก็รายละเอียดก็จะเป็นดังต่อไปนี้นะครับประเด็นการจัดกลุ่มธุรกิจที่องค์การมีอยู่ในนิยมใช้เครื่องมือที่เรียกว่า BCG Growth Share Matrixดังปรากฏบนสไลด์นั้นนะครับซึ่งมันจะทำหน้าที่แบ่งกลุ่มธุรกิจของกิจการเนี่ยตามอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมหรือ industry attractiveness นะครับแล้วก็กับขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตัวนั้นของบริษัทเราเองนะครับรูปที่แสดงอยู่บนจอนี่เป็น BCG matrixจาก BCG matrix นี้เนี่ยนะครับ BCG นี่ก็ย่อมาจาก Boston Consulting Group นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาชื่อดังที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยจาก BCG matrix นี้เนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจใหม่นะครับก็จะเลือกเข้าไปตรงไหนครับเข้าไปในอุตสาหกรรมตรงที่มีอัตราการเจริญเติบโตของตลาดสูงขณะเดียวกันเมื่อแรกเข้าเราก็มักจะมีส่วนแบ่งตลาดที่ต่ำเมื่อเทียบกับคนอื่นจริงไหมครับธุรกิจใหม่เนี่ยจึงมักจะตกอยู่ในช่องของ question mark ครับที่อยู่ตรงมุมขวาบนของรูปเนี่ยนะครับธุรกิจของเราเนี่ยในช่อง question mark เนี่ยนะครับเราอยากจะทำอะไรครับเราอยากจะผลักดันให้เขาไปเป็น star เห็นไหมครับที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นดาวรุ่งซึ่งการจะไปเป็น

0: สตาร์ได้เนี่ยก็คือส่วนแบ่งตลาดจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับโดยมาจากอะไรมาจากการทำ research and development และทำ marketing ซึ่งล้วนต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลพูดอย่างนั้นดีกว่านะครับแล้วเม็ดเงินจะมาจากไหนครับเม็ดเงินก็จะได้มาจากธุรกิจของเราที่อยู่ในช่อง cash cow เห็นไหมครับผมมีลูกศรชี้ขึ้นมา cash cow นี่อยู่มุมซ้ายล่างนะครับก็ธุรกิจ cash cow นี่จะอยู่ในอุตสาหกรรมมานานเรามีการได้มีการทำ R&D แล้วก็ทำ marketing ไปนานแล้วธุรกิจของเรานี่จะมีส่วนแบ่งตลาดสูงเห็นไหมครับแต่อุตสาหกรรมมันจะอิ่มตัวดังนั้นเนี่ยธุรกิจตัวนี้ก็เมื่ออิ่มตัวเนี่ยก็จะใช้เงินในการทำR&Dกับ cash cow เนี่ยน้อยกับ marketing น้อยแหละก็จะมีเงินเหลือครับเงินเหลือก็จะถูกส่งป้อนไปช่วย question mark เห็นไหมครับในบริษัทเดียวกันนะครับเพราะธุรกิจในกลุ่มสตาร์บ้างที่อยู่มุมซ้ายบนเนี่ยแม้เขาจะทำกำไรได้มากทำกำไรได้แล้วก็จริงเพราะมีส่วนแบ่งตลาดสูงแต่เพราะความที่ว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีการเติบโตสูงเนี่ยมันก็จะเชื้อเชิญให้คู่แข่งรายอื่นเข้ามาครับเมื่อมีคู่แข่งรายอื่นเข้ามามากเนี่ยสตาร์ก็ต้องใช้เงินในการปกป้องส่วนแบ่งตลาดตัวเองดังนั้นเวลาทำกำไรได้ก็จะต้องใช้ในการทำ R&D กับ Marketing อย่างต่อเนื่องให้กับตัวเองนะครับจึงไม่มีเงินส่งไปช่วย question mark กล่าวโดยสรุปก็คือสตาร์เนี่ยหาเงินได้เลี้ยงตัวเองได้แต่ส่งไปช่วยคนอื่นไม่ได้ครับสำหรับธุรกิจในกลุ่มขวาล่างเห็นไหมครับนั่นคือด็อกเนื่องจากอยู่มานานแล้วก็ส่วนแบ่งตลาดเป็นไงครับก็ยังต่ำอยู่นะครับผมเรียกมันว่าเข็นไม่ขึ้นแหละดังนั้นเมื่ออุตสาหกรรมเริ่มอิ่มตัวเราก็ควรจะขายธุรกิจตัวนี้ทิ้งเห็นไหมครับธุรกิจในช่องนี้ของเรามี2กิจการนะครับวงกลม2วงเนี่ยเราควรจะขายทิ้งเอาออกไปเลยแล้วก็ได้เงินสดก็ส่งเงินสดไปช่วยผลักดันให้ question mark ข้างบนเนี่ยนะครับกลายเป็นสตาร์ต่อไปยังจะดีกว่าอันนี้ก็คือเรื่องของ BCG Growth Share Matrix เพราะกล่าวโดยรวมนี่การจัดสรรเงินสดก็ได้ในธุรกิจเนี่ยที่มีอยู่ก็เพื่อรักษาความสมดุลของพอร์ตหรือพอร์ตโฟลิโอให้ธุรกิจที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเมื่อดำเนินไปแล้วจะก่อให้เกิด Return on Investment หรือ ROI สูงสุดให้แก่องค์กรของเรานั่นเองนะครับคือดูรวมอันบางตัวตัดทิ้งก็ควรจะตัดทิ้งไปนะครับอย่าไปเก็บเอาไว้ในขณะที่ corporate parenting นี่นะครับจะเป็นการมองว่าธุรกิจที่มีอยู่นั้นเนี่ยให้ประโยชน์แก่องค์การในฐานะที่เป็นแม่ลูกกันได้ดีเพียงใดผมจะข้ามไปที่รูปนี้เลยนะครับซึ่งในรูปนี้เนี่ยเราจะใช้แกนนะครับตั้งซึ่งเป็นแกนที่แสดงถึงความเข้าใจในธุรกิจของแม่นะครับต่อลูกประกอบกับสมรรถนะที่แม่มีอยู่เห็นไหมครับแกนนอนนะครับว่าจะเกื้อกูลและช่วยเหลือลูกได้ดีเพียงใดมาพิจารณาร่วมกันอันแกนตั้งคือแม่เข้าใจธุรกิจลูกไหมแกนนอนคือแม่มีความสามารถจะช่วยเหลือเกื้อกูลลูกได้หรือเปล่าซึ่งถ้าดูจากรูปนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าตรงบริเวณที่สูงที่สุดนะครับก็คือบริเวณที่มุมขวาบนที่เรียกว่าฮาร์ดแลนด์หรือใช่เลยตรงนั้นครับธุรกิจลูกที่ควรจะรักษาไว้ก็จะอยู่ในพอร์ตโฟลิโอต่อไปคืออยู่ในพอร์ตโฟลิโอของBCG ต่อไปนะครับก็จะอยู่ตรงมุมที่เป็นฮาร์ดแลนด์ซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนก็เช่นบริษัททริสเรตติ้งของกระทรวงการคลังนะครับหรือของบริษัท True Vision ของกลุ่ม True นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างชัดเจนของพวกที่อยู่ในฮาร์ดแลนด์ขณะที่บริษัทที่ไม่ใช่เลยเนี่ยคือบริเวณที่ธุรกิจลูกกับแม่ไม่เข้ากันหรือไม่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันดังกรณีธุรกิจประกันภัยที่ CP มีอยู่เห็นไหมครับ CP เนี่ยไม่มีสมรรถนะด้านนี้เลยเมื่อได้ใบอนุญาตมาจึงเข้าไปจับมือกับบริษัทประกันภัยระดับโลกคือ Allianz นะครับของเยอรมันจากนั้นก็เพิ่มอยุธยาประกันภัยให้เข้ามาช่วยในแง่ของการตลาดแต่ในที่สุดครับ CP ก็ถอนตัวออกไปตัดธุรกิจนี้ออกจากพอร์ตโฟลิโอนะครับทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่า CP เนี่ยไม่มี parenting advantage ให้กับธุรกิจประกันภัยนั่นเองครับ
1: ด้วยวิสั ัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047786

สวัสดีครับนักศึกษาครับก็เราได้คุยกันถึงเรื่องกลยุทธ์ระดับองค์การไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นของหน่วยที่12เป็นเรื่องของกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะครับหรือที่เราเรียกภาษาฝรั่งว่า business strategy นะครับกลยุทธ์ระดับธุรกิจเนี่ยจะเป็นกลยุทธ์ของหัวหน้าหน่วยธุรกิจนะครับที่กำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ระดับองค์การซึ่งมี CEO เป็นหัวหน้าแต่อันนี้เป็น BU head นะครับโดยหน่วยธุรกิจนั้นเนี่ยควรต้องประสบความสำเร็จทั้งในแง่การเติบโตของยอดขายและกำไรนะครับธุรกิจเนี่ยจะเดินอยู่ใน2ประเด็นนี้นะครับมียอดขายสำเร็จตามเป้ามีกำไรตามเป้ากลยุทธ์ระดับธุรกิจเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แนวทางด้วยกันคือแนวทางที่1เนี่ยหน่วยธุรกิจจะแข่งขันกับผู้เล่นรายอื่นๆในอุตสาหกรรมนั้นอย่างไรประเด็นที่1นะครับแล้วก็แนวทางที่2ก็คือหน่วยธุรกิจนั้นเนี่ยจะร่วมมือกับผู้เล่นบางรายในอุตสาหกรรมนั้นอย่างไรได้บ้างนะครับนี่ก็คือการแข่งขันและการร่วมมือในแง่การแข่งขันนี่หัวหน้าหน่วยธุรกิจอาจแข่งได้2แบบครับก็คือการสู้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าหรือที่เรียกว่า cost leadership strategy แล้วก็กับการสู้ด้วยความแตกต่างหรือที่เรียกว่า differentiation strategy ซึ่งผมจะอธิบายความเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้นะครับกลยุทธ์ cost leadership เป็นกลยุทธ์การขายของดีราคาถูกอันหมายถึงของที่นำมาขายให้ผู้บริโภคต้องตอบโจทย์ขั้นพื้นฐานให้เขาได้เช่นถ้านั่งเครื่องบินนะครับจะไปขอนแก่นเนี่ยก็ต้องบินให้ถึงขอนแก่นนะครับอย่างปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการตอบโจทย์ขั้นพื้นฐานโดยกิจการต้องควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ต่ำเพราะว่าเราใช้กลยุทธ์สู้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าถ้าเราควบคุมต้นทุนได้ต่ำเนี่ยก็จะสามารถขายสินค้าในราคาที่ไม่สูงโดยที่ยังทำกำไรได้อยู่นะครับผมมีตัวอย่างของการบริหารต้นทุนของสายการบินต้นทุนต่ำมาประกอบการอธิบายดังในสไลด์นี้นะครับประการแรกก็คือสายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยจะเน้นจำกัดบริการเท่าที่จำเป็นรูปธรรมก็คือจะไม่มีอาหารฟรีมาเสิร์ฟบนเครื่องอยากจะกินก็ต้องซื้อนะครับไม่มีบริการเช็คทรูไปถึง 2-3 ทอดไม่มีการเชื่อมต่อกับสายการบินอื่นและพยายามให้ผู้โดยสารเช็คอินมาก่อนแบบออนไลน์นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของปฏิบัติการกลยุทธ์ต้นทุนต่ำกรณีตัวอย่างอีกประการหนึ่งก็คือสายการบินต้นทุนต่ำจะเน้นบินเฉพาะเส้นทางที่มีกำไรโดยไม่บินไปทุกเมืองเหมือนสายการบินที่มีราคาแพงและจะเลือกบินแต่เฉพาะเมืองที่มีลูกค้ามากๆเท่านั้นเครื่องบินก็ใช้เครื่องรุ่นเดียวนะครับใช้ Boeing 737ก็จะเป็น737ทั้งหมดเพื่อให้ทั้งนี้ก็เพื่อให้การจัดการเนี่ยมันง่ายมีค่าใช้จ่าย

ในการดูแลในการซ่อมบำรุงที่ต่ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้สายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยยังเน้นเรื่องประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์โดยมีการจัดเที่ยวบินให้เครื่องเต็มตลอดทุกเที่ยวครับทั้งขาไปและขากลับนะครับถ้านักศึกษานั่งก็จะเห็นว่าพอลงก็ขึ้นลงก็ขึ้นนะครับและบินวันหนึ่งก็หลายเที่ยวแต่ว่าจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการการตรวจสอบความปลอดภัยแบบเต็มพิกัดนะครับคือเครื่องจะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมตลอดขณะเดียวกันนี่ก็เน้นการบริหารแบบไร้ไขมันครับหรือที่เราเรียกว่า lean management lean organization เช่นใช้เครื่องจำหน่ายตั๋วแบบอัตโนมัติเพื่อลดการใช้คนเป็นต้นนะครับอันนี้ชัดเจนครับส่วนกลยุทธ์ differentiation เนี่ยจะเน้นการสู้ด้วยความแตกต่างหรือสู้ด้วยการเพิ่มมูลค่าดังกรณีสายการบินไทยของเราเนี่ยนะครับที่เพิ่มด้วยเพิ่มมูลค่าให้บริการเต็มรูปแบบทั้งอาหารเสิร์ฟบนเครื่องห้องพักผู้โดยสารในสนามบินนะครับมีทุกอย่างมีลาวช์แต่ก็ต้องตั้งราคาที่ขายแพงกว่าสายการบินโลคอสนะครับแต่ก็อยู่บนความพอใจที่จะซื้อของลูกค้านะครับอันนี้ก็คือกลยุทธ์นะครับผมยังมีตัวอย่างอื่นเพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์ระดับธุรกิจที่กล่าวมาทั้งสองแบบนะครับสไลด์นี้เป็นตัวอย่างของกลยุทธ์ต้นทุนต่ำจะเห็นได้ชัดว่าทั้งบิ๊กซีกาแฟสำเร็จรูปเนสกาแฟและโดมิโนพิซซ่าเนี่ยต่างก็เน้นการตั้งราคาให้ต่ำนะครับเพื่อให้ขายได้ง่ายๆและได้ส่วนแบ่งตลาดที่มากๆบิ๊กซีก็เช็คไพรซ์ถูกชัวร์นะครับนี่เป็นสโลแกนของห้างของเขาส่วนสไลด์ถัดมานี่จะแสดงให้เห็นชัดว่าทั้ง 7-Eleven กาแฟ Starbucks แล้วก็ Pizza Hut เนี่ยจะเน้นการตั้งราคาที่แพงนะครับเพื่อให้สามารถทำกำไรได้มากนะครับ Starbucks นี่กาแฟแพงอยู่แล้วมี Gross Profit ที่สูงพอที่จะ cover ค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาและ R&D อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้คู่แข่งได้เข้ามาแข่งขันในตลาดครับคือต่างคนต่างเดินคนละแบบนะครับส่วน3สไลด์ต่อไปนี้ซึ่งผมจะค่อยๆฉายทีละสไลด์เนี่ยนะครับจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับก็มีทั้งผู้เล่นที่เลือกแข่งขันด้วยราคาและความแตกต่างสไลด์นี้ก็คือ 7-Eleven เนี่ยเน้นแตกต่าง Big C เน้น Overall Cost Leadership ขณะที่รถยนต์ Ford ในปี1920นะครับผลิตรถยนต์สีดำสีเดียวรุ่นเดียวเทียบกับรถยนต์ Honda ในสมัยปัจจุบันที่มีรุ่นหลากหลายกว่านะครับอันนี้ก็เห็นว่ารถยนต์ก็ใช้กลยุทธ์ที่ไม่เหมือนกันได้แม้จะเป็นรถยนต์เหมือนกันนะหรืออย่างกรณีของการบินไทยที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเดียวกันแต่ใช้กลยุทธ์การแข่งขันที่แตกต่างกันครับทีนี้เราก็จะมาคุยกันว่าการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันเนี่ยนะครับแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงนะครับของกลยุทธ์ที่แตกต่างกันนะครับกลยุทธ์การใช้ราคาเนี่ยเป็นตัวแข่งกิจการก็ต้องคุมต้นทุนให้อยู่เพราะถ้าต้นทุนสูงนะครับก็จะขายของราคาต่ำไม่ได้อันจะทำให้ธุรกิจเนี่ยไม่มีกำไรขณะที่กลยุทธ์การใช้ความแตกต่างเนี่ยเป็นจุดขายกิจการก็จะต้องรักษาความแตกต่างให้คงอยู่นะครับไม่เช่นนั้นจุดขายก็จะหายไปนะครับดูตัวอย่างของการบินไทยกับแอร์เอเชียที่ผมฉายให้ดูบนจอนี้ชัดเจนเลยครับถ้าเราดูที่ราคาตั๋วกรุงเทพเชียงใหม่นะครับของการบินไทยเนี่ย 5,030 บาทขณะที่แอร์เอเชียนี่ 1,886 บาทใช่ไหมครับผมเอามาลบกันก็จะต่างกันอยู่ที่ 3,144 บาทผู้โดยสารของการบินไทยเนี่ยยอมจ่ายแพงกว่าเกือบ 3,000 บาทหรือ 3,144 บาทเนี่ยเพื่อ
แลกกับอะไรครับเพื่อแลกกับการที่เขาจะได้รับบริการที่แตกต่างเห็นไหมครับซึ่งก็คือการมีอาหารเสิร์ฟบนเครื่องนะครับโหลดกระเป๋าเข้าใต้ท้องเรือบินได้มากๆแล้วก็มีความสะดวกสบายมีความหรูหราอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วขณะที่ผู้โดยสารของแอร์เอเชียเนี่ยยอมที่จะไม่ได้บริการเหล่านี้นะครับแต่ก็แลกกับอะไรครับแลกกับการที่จะมีเงินอยู่ในกระเป๋า 3,144 บาทเมื่อเดินทางถึงปลายทางเห็นไหมครับเพราะว่ามันถูกกว่าความเสี่ยงของสายการบินทั้งสองเนี่ยก็คือการบินไทยเนี่ยต้องรักษาบริการนี้นะครับที่เป็นมูลค่าเพิ่มนั้นเอาไว้ให้ได้ต้องหมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าของตนเนี่ยเล็งเห็นคุณค่าของบริการตลอดเวลาถ้าลูกค้าเริ่มเห็นว่ามูลค่าเพิ่มเหล่านี้ไม่มีความหมายนี่เขาจะไม่จ่ายเงินเพิ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทำสิ่งใหม่ๆออกมาตลอดขณะที่แอร์เอเชียก็ต้องรักษาต้นทุนการดำเนินงานให้ต่ำเพื่อให้ส่วนต่าง 3,144 บาทเนี่ยในกระเป๋าของผู้โดยสารเนี่ยยังคงอยู่นะครับถ้าต้นทุนสูงขึ้นทำไงครับธุรกิจมันต้องมีกำไรอ่ะถ้าต้นทุนสูงขึ้นก็ต้องขึ้นราคาพอขึ้นราคาผู้โดยสารจาก 1,800 ให้มาเป็น 2,000 3,000 เนี่ยนะครับส่วนต่างนี้ก็จะลดลงซึ่งก็จะเป็นอันตรายต่อจุดขายของแอร์เอเชียทันทีนะครับเพราะว่าจุดขายเขาคือต้องขายได้ต่ำกว่าอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงของทั้ง2กลยุทธ์ครับครับนักศึกษาครับคือในกลยุทธ์ระดับธุรกิจเนี่ยมันมีทั้งการแข่งขันซึ่งผมได้เรียนไปแล้วว่าเป็นการแข่งขันแบบต้นทุนต่ำกับความแตกต่างขณะเดียวกันนี่เวลาเราอยู่ในธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องมีอีกแบบหนึ่งคือความร่วมมือครับความร่วมมือเนี่ยคนที่เป็นผู้บริหารธุรกิจในระดับหน่วยธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องร่วมมือกับคู่แข่งรายอื่นด้วยนะครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวว่าจะมีแบบไหนได้บ้างนะครับความร่วมมือเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆครับนะครับก็คือการสมรู้ร่วมคิดหรือการหัวนะภาษาอังกฤษเรียกว่า collusion เห็นไหมครับที่อยู่บนจอเนี่ยอันหนึ่งแล้วก็แบบที่2ก็คือการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันนะครับเรียกว่า strategic partner นะครับสไลด์ที่ฉายนี่ก็เห็นถึงการเป็นพันธมิตรกันของ True กับ D-Tech นะครับการหัวเนี่ยหรือ collusion เนี่ยมักจะเป็นพฤติกรรมหรือพฤติการของการร่วมมือกันที่อาจผิดทั้งกฎหมายและจริยธรรมนะครับตัวอย่างเช่นผู้ผลิตที่มีส่วนแบ่งตลาดสูง 2-3 รายนะครับรู้กันสมรู้ร่วมคิดกันนะครับขึ้นราคาสินค้าเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดอาจจะผิดกฎหมายนะครับหรืออย่างน้อยก็ผิดจริยธรรมนะเพราะว่าผู้เดือดร้อนมีคนเดือดร้อนนี่ถือว่าผิดจริยธรรมแหละนะครับหรือในกรณีของผู้รับเหมานะครับรวมหัวกันประมูลงานในราคาที่สูงอย่างนี้ก็เป็นการเอาเปรียบประชาชนใช่ไหมครับเอาเปรียบสังคมเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการผิดจริยธรรมเพราะฉะนั้น collusion เนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่รุนแรงและก็ร้ายแรงในวงการธุรกิจมากแต่ว่าเราก็ไม่เอามาเป็นแนวทางที่จะศึกษาในทางกลยุทธ์ธุรกิจคือเลี่ยงได้ต้องเลี่ยงนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องที่เราจะเรียนกันเราจึงจะมาเน้นที่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจนะครับการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเนี่ยก็จะมีด้วยกัน4รูปแบบดังแสดงในสไลด์นี้นะครับโดยผมจะขออธิบายแต่ละรูปแบบดังต่อไปนี้ครับ4รูปแบบนี้มันมีคอนซอร์เทียมจอยเวนเจอร์ไลเซนซิ่งอะกรีเมนต์แล้วก็แวลูเชนพาร์ทเนอร์ชิพคอนซอร์เทียมนี้เป็นยังไงครับคอนโซเทียมนี่จะไม่มีการตั้งกิจการใหม่ขึ้นมาเน้นนะครับจะไม่มีการตั้งกิจการใหม่ขึ้นมาแต่ละกิจการที่ร่วมมือกันเนี่ยจะมีเป้าหมายร่วมกันอย่างหนึ่ง

นะครับอย่างในสไลด์นี้เนี่ยบริษัท IBM บริษัทโตชิบ้าแล้วก็บริษัทซีเมนส์นะครับได้ฟอร์มคอนโซเทียมอันหนึ่งขึ้นมาเพื่อพัฒนาชิปคอมพิวเตอร์ครับพัฒนาร่วมกันแล้วเสร็จแล้วเมื่อได้ชิปแล้วเนี่ยต่างก็จะนำเอาชิปนั้นไปใช้ประโยชน์ในกิจการของตนต่อไปไม่แข่งกันร่วมกันถ้าทำคนเดียวนี่มันจะเสียตังค์เยอะครับก็มาร่วมกันเสร็จแล้วต่างคนต่างก็เอาผลงานที่ได้เนี่ยไปใช้ประโยชน์แล้วก็ไม่มีการตั้งบริษัทใหม่ขึ้นไม่มีการตั้งกิจการใหม่ขึ้นนะครับคอนโซเทียมจึงเป็นการจับมือกันแบบหลวมๆของกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับเมื่อบรรลุเป้าหมายแล้วก็จะมีการเลิกคอนโซเทียมนั้นไปครับผมอยากจะนึกถึงกรณีที่นักเทนนิสตีคู่นะครับจับมือกันในทัวร์นาเมนต์เทนนิสนะฮะก็จะเป็นการจับมือกันแบบคล้ายๆคอนโซเทียมเนี่ยเราชอบทางกันก็มาจับมือตีคู่จากนั้นก็ต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปนะครับอันนี้ก็คือแบบคอนโซเทียมแบบที่2นะครับตามสไลด์นี้ก็คือการตั้งบริษัทร่วมทุนอันนี้จะเป็นที่เราได้ยินกันบ่อยๆหรือที่เป็น strategic partner แบบ joint ventureโดยกิจการ2กิจการจะลงขันกันครับตั้งบริษัทใหม่ในสัดส่วนที่ตกลงกันเช่นถือหุ้นคนละ 50% เป็นต้นนะครับการถือหุ้นส่วนใหญ่เนี่ย key of success ของมันคือต้องครึ่งๆครับถ้าใครถือมากกว่าอีกคนนึงถือน้อยกว่านี่ joint venture มักจะอยู่ไม่นานทีนี้มาดูตัวอย่างครับอย่างข้างบนจอนี่ก็คือบริษัท CP จับมือกับ Meiji Dairy จากประเทศญี่ปุ่นตั้งบริษัท CP Meiji ในประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นการถือหุ้นคนละครึ่งนะครับแล้วก็นมแล้วก็โยเกิร์ตขายในตลาดบ้านเราที่เรารู้จักกันดีโรงงานอยู่ที่สระบุรีนะครับหรืออย่างกรณีของบนจอนี่ธนชาตินะครับบริษัทธนชาติทางด้านหลักทรัพย์เงินทุนเนี่ยก็จับมือกับบริษัทซูริกจากสวิตเซอร์แลนด์ตั้งบริษัทประกันภัยขึ้นนะครับร่วมกันมีชื่อว่าธนชาติซูริกประกันชีวิตเป็นตัวอย่างครับในขณะที่แบบที่3นี่ตามสไลด์นี้ก็คือการที่บริษัท1ให้ไลเซนส์แก่บริษัท1ไปทำธุรกิจโดยบริษัทที่ซื้อไลเซนส์จะต้องจ่ายค่าฟรีหรือค่าไลเซนซิ่งฟรีให้แก่บริษัทเจ้าของไลเซนส์ครับโดยทั่วไปจะเกิดกับกิจการที่มีแบรนด์ของสินค้าโด่งดังนะครับตัวอย่างบนจอนี้ก็คือบริษัท Minor Food ได้ซื้อไลเซนส์ Pizza Hut ครับจากบริษัทแม่ในอเมริกามาทำตลาดในเมืองไทย Minor Food นี่ก็เป็นบริษัทที่ซื้อไลเซนส์มาทำธุรกิจในเมืองไทยและประสบความสำเร็จแต่ต้องเป็นแบรนด์ที่ดังๆนะครับเช่น Pizza Hutก่อนที่จะยกเลิกไลเซนส์ในช่วงหนึ่งเมื่อมีปัญหากันแล้วก็มาทำพิซซ่าเป็นเดอะพิซซ่าคอมพานีไมเนอร์ฟู้ดยังเป็นเจ้าของไอศกรีมสเวนเซนนะครับแล้วก็ร้านสลัดซิสเลอร์ด้วยครับอันนี้ก็ใช้วิธีเดียวกันอีกตัวอย่างหนึ่งของไลเซนส์ก็คืออย่างกรณีของ 7-Eleven นะครับ 7-Eleven นี่ก็ซื้อไลเซนส์จากบริษัทแม่นะครับมาทำร้าน7ร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยแล้วตอนนี้ก็ขยายไปที่กัมพูชาลาวนะครับอีกแบบนึงครับก็คือตามสไลด์แบบนี้จะเป็นการจับมือแบบแนบแน่นที่สุดครับแนบแน่นที่สุดเราเรียกว่า value chain partnership มันแนบแน่นยังไงก็คือการที่2บริษัทจับมือกันเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างบริษัทเครื่องดื่มในประเทศไทยเนี่ยเข้าไปร่วมทุนกับโรงงานกล่องกระดาษนะครับอย่างคอมบีบล็อกนะครับซึ่งเป็นบริษัทกล่องกระดาษจากสวิตเซอร์แลนด์เมื่อผลิตกล่องได้แล้วเนี่ยกล่องนั้นก็จะถูกป้อนให้กับโรงงานของบริษัทเครื่องดื่มด้วยเห็นไหมครับคือจับมือแล้วเนี่ยยังเป็นลูกค้ากับเป็นซัพพลายเออร์กันด้วยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการจับมือแบบมัดข้าวต้มนะครับเป็นมัดข้าวต้มซึ่งถือว่าเป็นการจับมือแบบแนบแน่นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการร่วมมือกันอยู่4แบบใน4แบบนี้นะครับถ้าดูเนี่ย
การจับมือกันในแง่พันธมิตรทางธุรกิจเนี่ยแบบคอนโซเทียมนะที่อยู่ซ้ายมือเห็นไหมครับจะเป็นการจับมือแบบที่หลวมที่สุดไม่มีการตั้งกิจการร่วมกันระหว่างผู้จับมือแต่อย่างใดครับในขณะที่ Value Chain Partnership ที่อยู่ขวาสุดเนี่ยจะเป็นการจับมือแบบแน่นที่สุดนะครับเป็นจับมือเสร็จแล้วตั้งบริษัทแล้วนี่ยังเป็นซัพพลายเออร์คัสเตอร์กันอีกโดยมีการจับมือแบบ Joint Venture ครับหรือร่วมทุนเนี่ยแล้วก็การจับมือแบบ Licensing Agreement นี่มีดีกรีความแนบแน่นอยู่ตรงกลางแต่ก็เป็นวิธีที่คนนิยมมากที่สุดในอุตสาหกรรมครับนี่ก็คือหลักคิดหรือแนวทางหรือกรอบใหญ่ๆของการจับมือกันนะครับของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันครับ

ษาครับเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์ในองค์การนะครับตั้งแต่ต้นมาแล้วคือกลยุทธ์ในระดับ corporate strategy หรือ corporate level กลยุทธ์ในระดับ business strategy หรือ business level นะครับจริงๆองค์กรมันมี3ระดับอีกระดับหนึ่งก็คือ functional strategy ซึ่งท่านอาจารย์จะได้เขียนเอาไว้ในหน่วยที่13นะครับหน่วยที่13สิ่งที่ผมนำมาเล่าให้ฟังนี่เป็น2หน่วยคือหน่วยที่11กับหน่วยที่12นะครับทีนี้เนี่ยกลยุทธ์ทั้ง3ระดับเนี่ยจริงๆมันจะต้องสอดคล้องกันนะครับจะต้องสอดคล้องกันมันเป็นบริษัทเดียวกันน่ะมันจะไปคนละทางไม่ได้หลักใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับจะต้องสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในองค์การหนึ่งเนี่ยกลยุทธ์แต่ละระดับเราจึงอาจกล่าวได้ว่าต้องสอดคล้องกันนะครับถ้าดูตัวอย่างบนสไลด์นี้ก็จะเห็นว่ากลยุทธ์ระดับหน้าที่ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนในหน่วยถัดไปเนี่ยจะต้องสนับสนุนกลยุทธ์ระดับองค์การและกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะครับที่ผมเรียกว่ากลยุทธ์ระดับหน้าที่ก็เพราะว่าในสไลด์นี้เป็นเรื่องของกลยุทธ์การตลาดคือหน้าที่ใหญ่ๆจะมีกลยุทธ์การตลาดกับกลยุทธ์การผลิตเป็นตัวหน้าที่หลักในสไลด์นี้เนี่ยถ้า corporate นะครับ strategy เน้นการเติบโตซึ่งมักจะเน้นการเติบโตอยู่แล้วเนี่ยนักศึกษาเห็นว่ากลยุทธ์ระดับหน้าที่คือ marketing ก็จะต้องเน้นการพัฒนาตลาด segment ใหม่เห็นไหมครับพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างนี้เป็นต้นการพัฒนาตลาดเซกเมนต์ใหม่กับพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยก็จะทำให้ได้องค์การเนี่ยมีธุรกิจเพิ่มมากขึ้นครับเป็นการสนองกลยุทธ์การเติบโตขององค์การหรืออย่างข้างล่างเนี่ยกลยุทธ์การตลาดก็จะต้องเน้นการวางคอนเซปต์ของสินค้าให้แตกต่างเพราะว่าในตัวอย่างนี้นี่เป็นกรณีของนม Formos ที่ Business Strategy เน้นความแตกต่างนะครับเป็นนมถั่วเหลืองอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้น marketing ก็จะต้องวางคอนเซ็ปต์ตัวสินค้าให้แตกต่างจากนมถั่วเหลืองธรรมดาเห็นไหมครับ marketing จะต้องทำหน้าที่แล้วต้องสอดคล้องกันแล้วจะขัดกันไม่ได้แล้วก็จะต้องโฆษณาให้ลูกค้าเป้าหมายนี่มองเห็นจุดที่แตกต่างอันนั้นด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกลยุทธ์ของการตลาดที่ต้องสนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับองค์การนะครับกลยุทธ์ระดับหน้าที่เนี่ยเช่นกลยุทธ์การตลาดและกลยุทธ์การผลิตที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจอย่างไรบ้างเรามาดูสไลด์นี้เป็นตัวอย่างครับอันนี้เป็นสไลด์ยอดนิยมนะครับถ้านักศึกษาดูจะเห็นว่าเป็นกลยุทธ์การตลาดที่พูดถึง 4P คือ product price place แล้วก็ promotionนะฮะตรง marketing mix 4P ตัวนี้เนี่ยถ้าธุรกิจใช้กลยุทธ์ความแตกต่างนะครับตัว product ก็จะต้องมีความหลากหลายของ variety ของสินค้า product ต้องมี variety เยอะแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มสูงอันนี้เทียบกันได้เลยครับกับตรงกลยุทธ์ธุรกิจถ้าเป็นแบบ cost leadership variety ของตัว product จะน้อยกว่าครับซึ่งอย่างยาคูในเมืองไทยนี่เป็นกลยุทธ์คอร์สลีดเดอร์ชิพนะครับ

0: product ก็จะมี Yahoo ตัวเดียวนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดมากนะครับในแง่ของ price ก็เห็นว่า price เมื่อใช้ความแตกต่างในกลยุทธ์ความแตกต่างเนี่ยจะตั้งราคาที่เป็น skimming pricing strategy การตลาดจะใช้เป็น skimming pricing ก็คือเป็น high price ในขณะที่ถ้าเป็น cost leadership นี่ก็แน่นอนครับเป็น low price นะครับ everyday low priceอย่างนี้เป็นสโลแกนของโลตัสสมัยหนึ่งของเทสโก้สมัยหนึ่งครับแล้วก็เรื่องของช่องทางการขายนี่หรือ place เนี่ยถ้าแตกต่างช่องทางก็จะเป็นช่องทางที่เป็น differentiation channel เป็น high end store นะครับถ้าเป็นเรื่องของ cost leadership ก็ต้องไปขายในช่องทางที่เป็น low cost channel อย่างไปขายที่โลตัสไปขายที่คาร์ฟูร์บิ๊กซีนี่ก็เป็นตัวอย่างสุดท้าย P ตัวสุดท้ายคือโปรโมชั่นก็เหมือนกันครับถ้าแตกต่างนี่จะต้องมีการทำ advertising พวกแตกต่างนี่จะมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเยอะแต่ถ้าเป็น cost leadership เนี่ยมักจะโฆษณาน้อยกว่าแต่เป็นการใช้การขายโดยบุคคลการโฆษณาโดยบุคคลอย่าง Yahoo เนี่ยอยากรู้เรื่อง Yahoo ถามสาว Yahoo นะครับอันนี้คือเรื่องของกลยุทธ์ของ cost leadership นักศึกษาสามารถที่จะศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ได้ในชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับในสังคมได้ด้วยครับในด้านการผลิตนะครับผมพูดถึง Yahoo ไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เห็นว่าสินค้าที่เหมือนกันเนี่ยก็จะถูกผลิตขึ้นสำหรับกลยุทธ์ต้นทุนต่ำนะครับ Yahoo ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับใช้กลยุทธ์ความoverall cost leadership สินค้าของ Yahoo จึงเป็น single SKU คือผลิตตัวเดียวกดปุ่มผลิตทั้งวันนะครับผลิตตัวเดียวขนาดเดียวเป็นจำนวนมากเป็นแมสนะครับแล้วก็จะมีของเหลือมีเศษเหลือนี่น้อยมากทำให้ต้นทุนของการผลิตนี่ต่ำครับนะซึ่งก็จะสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจที่เป็น overall cost leadership นะครับเพราะบทสรุปว่าด้วยเรื่องของยุทธศาสตร์ในองค์กรเนี่ยนะครับ corporate strategy นี่จะตอบคำถามว่าเราควรอยู่ในอุตสาหกรรมใดจึงจะทำให้องค์กรหรือองค์การเนี่ยอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับ What business we should be in ขณะที่ business strategy นี่จะตอบคำถามว่าเราควรแข่งขันหรือร่วมมือกับผู้เล่นรายอื่นในอุตสาหกรรมที่เราเลือกนั้นอย่างไร How should we compete or cooperate in that industry ในขณะที่functional strategy ครับก็จะทำหน้าที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ระดับบนทั้งสองนั้นนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ทุกระดับจะต้องสอดคล้องต้องกันดังสไลด์นี้นะครับโดยระดับหน้าที่ที่อยู่ข้างล่างนั้นจะต้องสนับสนุนระดับธุรกิจในแต่ละ SBU แล้วระดับธุรกิจก็จะต้องสนับสนุนระดับ corporate เป็นเรื่องเดียวกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ในองค์กรแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ระดับทั้ง corporate business unit level แล้วก็ functional strategy ด้วยนะครับในรูปเดียวครับขอบคุณมากครับ
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: พอเราได้ไปเรียนวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: ขาว่ากันว่าการตลาดไม่อาจสำเร็จได้ด้วยดีถ้าไม่มีกลยุทธ์ค่ะเฉกเช่นเดียวกับศึกสงครามนี่แหละแล้วก็เคยได้ยินไหมคะจิตรกรเอกของโลกค่ะไมเคิลแองเจโลเขาเคยบอกว่าเขาเห็นเดวิดตั้งแต่อยู่ในหินอ่อนแล้วค่ะแล้วเขาค่อยๆแกะสลักหินอ่อนให้เป็นรูปเดวิดขึ้นมาดังนั้นกลยุทธ์จะเป็นเหมือนเข็มทิศที่นำทางเราไปสู่ความสำเร็จค่ะอยากจะทำการตลาดให้เป็นให้สำเร็จก็ต้องเห็นกลยุทธ์ก่อนดังนั้นคลิปนี้จะมาพูดให้พวกเราฟังค่ะว่ากลยุทธ์การตลาดซึ่งเป็นกลยุทธ์ระดับหน้าที่ในธุรกิจหมายถึงอะไรสำคัญอย่างไรค่ะมาฟังกันได้เลยค่ะอาจารย์เนคค่ะวิชาเอกการตลาดของสาขาวิชาวิทยาการจัดการมสทค่ะดังนั้นจะมาแนะนำให้พวกเรารู้จักคำว่าการตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งหมายถึงอะไรค่ะการตลาดก็หมายถึงกิจกรรมกระบวนการในการสื่อสารสร้างส่งมอบแลกเปลี่ยนคุณค่าให้กับลูกค้าหุ้นส่วนและสังคมค่ะนี่คือความหมายเลยนะคะจากสมาคมการตลาดสหรัฐอเมริกาเลยค่ะแล้วนอกจากนี้การจัดการการตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งแมเนจเมนต์ที่เราชอบพูดกันหลายคนอาจจะทำหน้าที่นี้ในองค์กรด้วยซ้ำค่ะมันคือศิลปะหรือศาสตร์นะคะซึ่งประกอบไปด้วยการเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมายเข้าให้ถึงตลาดเป้าหมายรักษาและสร้างลูกค้าผ่านการนำเสนอและสื่อสารคุณค่านี่แหละค่ะชัดเจนเนาะดังนั้นมาดูค่ะกลยุทธ์การตลาดก็คืออะไรก็เป็นการวางแผนเนี่ยแหละค่ะดำเนินงานนะคะให้มันทำหน้าที่การตลาดเนี่ยแหละค่ะในการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าหุ้นส่วนสังคมโดยที่อย่างไรก็ตามต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรใหญ่ค่ะรองรับการบรรลุเป้าหมายนะคะให้ถึงเป้าหมายทางธุรกิจที่เราต้องการค่ะทำให้เราได้รับความสำเร็จในธุรกิจค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าแบรนด์ระดับโลกธุรกิจระดับโลก3ธุรกิจใหญ่นะคะเขามีหน้าที่การตลาดอย่างไรบ้างอันดับแรกค่ะ amazon.com ค่ะขึ้นเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจคนทั้งโลกแล้วนะคะไม่ใช่ amazon กาแฟแต่อย่างใดนะคะเป็น amazon ที่ทำในเรื่องของ e-commerce แล้วก็เรื่องของ cloud computing ค่ะเขาบอกเลยค่ะว่าถ้าเรามี20ล้านลูกค้าเราจะมี20ล้านหน้าร้านออนไลน์ให้กับลูกค้าเลยค่ะดังนั้นมิชชั่นของ Amazon คือต้องการเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางค่ะนี่คือมิชชั่นใหญ่ขององค์กรธุรกิจเลยนะคะดังนั้นการตลาดก็ทำหน้าที่ตอบโจทย์เป้าหมายหลักขององค์กรเนี่ยแหละค่ะจะเห็นได้นะคะว่าบ่อยครั้งเลยค่ะเป้าหมายหลักขององค์กรระดับใหญ่ๆระดับท็อปในโลกนี้มักจะเป็นเป้าหมายที่มีเรื่องการตลาดปนอยู่ด้วยค่ะแบบ amazon.com เนี่ยแหละมาดู Apple ค่ะApple ผู้ผลิต iPhone MacBook นะคะผลิตหลายอย่างเลยนะคะมีวิชั่นมิชชั่นยังไงบ้าง Apple บอกว่าเราไม่ได้เป็น iPhone เราไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนเราไม่ได้เป็นโน้ตบุ๊กนะแต่เราเป็น innovationDesign and Customer Experience ค่ะนั่นคือเราให้นวัตกรรมเราให้การออกแบบและประสบการณ์ของลูกค้าค่ะเห็นคำว่าลูกค้าอยู่ในวิชั่นของ iPhone ไหมคะวิชั่นของ Apple ไหมคะคำว่าลูกค้ามันรีเฟล็กถึงเรื่องของการตลาดนี่แหละดังนั้นสิ่งที่การตลาดของApple จะทำก็คือว่าใส่ใจประสบการณ์ลูกค้าเป็นหลักค่ะให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจค่ะหรือ Google เองเป้าหมายทางธุรกิจบอกว่าฉันไม่ได้เป็น Search Engine นะฉันไม่ได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ฉันทำหน้าที่จัดการข้อมูลบนโลกใบนี้ค่ะดังนั้นสิ่งที่ Google ทำก็เลยกลายเป็น Search Engine ไงคะ google.com กลายเป็น Gmail ค่ะจัดการเรื่องของอีเมลค่ะกลายเป็น Google Drive ค่ะจัดการข้อมูลบน Cloud ค่ะดังนั้นเป้าหมายทางการตลาดก็ทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของธุรกิจนี่เองค่ะดังนั้นเราทำการตลาด based on information ค่ะเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่แบรนด์ระดับโลกทำค่ะดังนั้นนำเสนอค่ะกลยุทธ์ทางการตลาดให้พวกเรารู้จักกันเลยค่ะคลี่ออกมาให้ดูเลยค่ะสิ่งนี้ที่อาจารย์เนี่ยทำให้ดูเนี่ยเรียกว่ากลยุทธ์ทางการตลาดภาพใหญ่ค่ะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมค่ะโดยใช้ PEST แล้วก็ 3C ค่ะที่คืออยู่ในช่องด้านต้นนะคะอันนี้คือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมค่ะและหลังจากนั้นเรามาทำสิ่งที่เรียกว่า SWOT analysis ค่ะการวิเคราะห์นะคะปัจจัยต่างๆนะคะทั้งภายนอกและภายในแล้วหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่เป็นกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญอีกทีนึงนะคะคือการเลือก การตลาดเป้าหมายค่ะนั่นคือ segmentation targeting brand positioning ค่ะถ้าสนใจอยากรู้เป็นยังไงนะคะไปอ่านในหนังสือของมสทได้เลยเรามีให้อย่างชัดเจนแล้วหลังจากนั้นเราจะออกมาเป็นกลยุทธ์ค่ะที่เราเรียกว่า 4P ค่ะในแง่ของธุรกิจที่เป็นสินค้าหรือ 7P ในธุรกิจที่เป็นบริการค่ะแล้วเราจะวางแผนออกมาเป็นแกลนชาร์ตเลยนะคะเป็น marketing plan ค่ะว่าใครทำหน้าที่อะไรที่ไหนด้วยงบประมาณเท่าไหร่ค่ะชาร์ตนี้โชว์ให้ครบเลยค่ะเป็นเส้นทางเรียงรายเลยนะคะจากซ้ายไปขวาเลยค่ะให้เราเห็นเส้นทางของการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดค่ะแล้วเดี๋ยวนี้นะคะที่สำคัญค่ะกลยุทธ์ทางการตลาดเรามีนิยามสมัยใหม่คือเรามีลูกค้าเป็นศูนย์กลางค่ะ human centric ค่ะดังนั้นก็เลยไม่แปลกเลยนะคะที่ Amazon องค์กรที่เป็นอันดับหนึ่งในโลกบอกเลยค่ะ customer centric คือหัวใจของเราถึงแม้เราจะเป็นองค์กรด้าน IT ค่ะนะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีคำใหม่ๆอีกคำหนึ่งค่ะคำว่า Agile ค่ะการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจนะคะหรือกลยุทธ์ทางการตลาดเดี๋ยวนี้เรา Agile ค่ะคือมีการเปลี่ยนได้บ่อยๆมีการมาทบทวนได้บ่อยๆนะคะได้ตามอะไรคะตามสภาพแวดล้อมข้างนอกที่เปลี่ยนไปไงคะดังนั้นนะคะถ้าแยกออกเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนแรกค่ะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะคะแล้ววางแผนกลยุทธ์หน้าที่ด้านการตลาดค่ะซึ่งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมก็ดูทั้งภายนอกภายในเนาะภายนอกก็อย่างเช่นโอ้สภาพแวดล้อมการเมืองสังคมนะคะเทคโนโลยีนะคะภายในก็คือภายในธุรกิจค่ะลูกค้าคู่แข่งขันแล้วก็ตัวเราเองค่ะนะคะพวกนี้ก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมค่ะซึ่งเมื่อกี้เราได้ยินคำไปแล้วนะคะ SWOT analysis จะมีส่วนมาเกี่ยวข้องค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะวางแผนกลยุทธ์ค่ะนะคะแล้วข้อ2ก็คือมาดำเนินการตามกลยุทธ์ค่ะตอนนี้เราก็จะมีแผนรายละเอียดแล้วนะคะว่าเราจะดำเนินการยังไงจัดสรรทรัพยากรค่ะแรงคนแรงงานเวลาค่ะออกแบบโครงสร้างหน่วยงานระบุความรับผิดชอบแล้วก็ดำเนินการลงมือค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะในแง่ของการกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะจะให้ดีต้องประเมินความสำเร็จด้วยค่ะทำได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไหมเปรียบเทียบผลลัพธ์มีการควบคุมแก้ไขค่ะบางครั้งมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ตามเราก็ต้องควบคุมแก้ไขค่ะนี่คือขอบเขตกลยุทธ์ระดับหน้าที่ด้านการตลาดค่ะซึ่งมีความสำคัญมีประโยชน์อยู่3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกค่ะช่วยเราในการตรวจสอบตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมกันเร็วเหลือเกินค่ะเราเพิ่งผ่านพ้นช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มาใช่ไหมคะเดี๋ยวก็มีสภาพแวดล้อมใหม่มาอีกนะคะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเทคโนโลยีใหม่ 5G จะเข้ามานะคะโอ้เยอะแยะมากมายเลยค่ะที่เราต้องตอบสนอง2ค่ะวางแผนค่ะว่าจะเข้าถึงลูกค้าขององค์การที่จะทำให้เราเกิดกำไรได้อย่างไร3ค่ะมาช่วยในการดำเนินการค่ะทำให้ไปถึงค่ะนะคะแน่นอนองค์กรก็ต้องอยากประสบความสำเร็จธุรกิจจะไปได้ด้วยดีการตลาดจะทำได้สำเร็จดีก็ต้องมีแผนกลยุทธ์ค่ะดังนั้นเดี๋ยวมาชมคลิปต่อไปนะคะเราจะเล่าตัวอย่างของแผนกลยุทธ์ให้ฟังค่ะคลิปนี้นะคะอาจารย์เนจะให้ดูตัวอย่างของกลยุทธ์การตลาดค่ะในธุรกิจจริงๆค่ะว่ามีธุรกิจไหนที่มีการปรับกลยุทธ์การตลาดอย่างไรบ้างแล้วมันสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การยังไงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวอย่างนะคะย่อมเกิดจากกลยุทธ์ทางการตลาดนี่แหละค่ะซึ่งทบทวนให้พวกเราฟังจากคลิปที่แล้วนะคะว่ากลยุทธ์การตลาดจะประกอบไปด้วยนะคะจากซ้ายไปขวาเลยค่ะเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมก่อนมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงเครื่องมือที่มาใช้ก็คือ SWOT metricและบางครั้งนะคะถ้าเราไปเรียนกลยุทธ์เชิงลึกนะคะ SWOT matrix ก็จะมีการจับคู่กันนะคะให้กลายเป็น TOW matrix เพื่อให้เราได้กลยุทธ์ทางการตลาดและหลังจากนั้นกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญอย่างที่2 อีกนะคะนอกจากเรื่องของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคือการเลือกลูกค้ากลุ่มเป้าหมายค่ะผ่านการทำการตลาดเป้าหมาย STP ค่ะ segmentation targeting และ positioning ค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะวางกลยุทธ์การตลาดต่อไปค่ะที่เรียกว่า 4P หรือ 7P ต่อไปค่ะมาดูตัวอย่างจริงในธุรกิจกันค่ะนี่เป็นตัวอย่างของซูเปอร์สโตร์ค่ะนั่นคือท็อปส์นะคะเมื่อก่อนนะคะถ้าเราดูรูปด้านบนนะคะท็อปจะมีหลากหลายแบรนด์ค่ะมีทั้งท็อปเดลี่ท็อปมาร์เก็ตนะคะท็อปออนไลน์นะคะหลากหลายแบรนด์หลากหลายสีค่ะนะคะบางครั้งก็มีสีดำนะคะเป็นเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์บ้างนะคะหรือท็อปส์ฟู้ดฮอลล์นะคะที่อยู่ในเซ็นทรัลซึ่งเป็นสำหรับตลาดพรีเมียมนะคะท็อปก็ตัดสินใจว่าในเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปคนใช้ออนไลน์กันเยอะนะคะแล้วท็อป ก็ปรากฏอยู่ในทุกที่ค่ะทำยังไงทำให้คนจดจำได้มีเอกลักษณ์ของแบรนด์ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาตอบสนองกับสภาพแวดล้อมก็เลยวางแผนกันใหม่ค่ะดังนั้นรีแบรนด์ค่ะนะคะปรับท็อปนะคะให้มีเอกลักษณ์มากขึ้นนะคะก็เลยเปิดตัวโมเดลใหม่ค่ะเป็นฟู้ดสโตร์ที่มีการปรับแบรนด์ให้แบรนด์เป็นสีออกสีแดงอย่างเดียวเลยนะคะก็คือท็อปส์นะคะแล้วก็เพิ่มโมเดลในแง่อย่างเช่นท็อปคลับอย่างเงี้ยนะคะมารองรับสำหรับตลาดอาหารนำเข้าสินค้านำเข้านะคะหรือรวมทั้งท็อปออนไลน์นะคะที่มีการเซนเนจิสมีการบูรณาการเข้ากับร้านค้าท็อปแบบดั้งเดิมค่ะนะคะให้ดูโมเดลค่ะที่ผู้บริหารก็จะบอกเลยค่ะว่าอันนี้รองรับนะคะการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เรียกว่า Omni Channel ค่ะคือเราต้องมีนะคะช่องทางการตลาดที่หลากหลายนะคะมีที่จัดจำหน่ายที่หลากหลายแต่บูรณาการเข้าด้วยกันค่ะดังนั้นก็เลยตัดสินใจในการบูรณาการแบรนด์เข้าด้วยกันค่ะนี่คือกลยุทธ์การตลาดซึ่งส่งผลต่อการดำเนินการค่ะดังนั้นทุกอย่างจะบูรณาการด้วยกันนะคะจะสามารถแชททาง LINE แล้วก็ช้อปได้นะคะให้ไปส่งที่บ้านหรือมารับนะคะที่ท็อปส์ก็ได้หรือเข้าท็อปออนไลน์เพื่อสั่งซื้อให้ไปส่งที่บ้านก็ได้นะคะทุกอย่างมันจะรวมกันหมดนะคะอีคอมเมิร์ซแล้วก็หน้าร้านค่ะแล้วก็ทำหน้าตาให้เหมือนกันให้หมดค่ะนะคะนี่นะคะนี่คือหน้าตาของท็อปส์ออนไลน์ค่ะเห็นไหมคะก็จะปรับโรงสีทุกอย่างนะคะให้เป็นสีแดงนะคะจริงๆมันออกส้มแดงอะนะคะให้เป็นท็อปส์ออนไลน์นะคะแล้วก็มีการรองรับอีคอมเมิร์ซนะคะที่เชื่อมต่อกับหน้าร้านนะคะแล้วก็มีการออกท็อปคลับมาลองตลาดนะคะเพื่อรับในกลุ่มพรีเมียมที่สนใจในแง่สินค้านำเข้านะคะนี่คือกลยุทธ์ของท็อปส์ค่ะอีกตัวอย่างนึงค่ะชวนพาไปดูกลยุทธ์ของกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างค่ะนะคะอันนี้เขาเรียกเป็นกลุ่มแบรนด์ของXiaomiค่ะเขาบอกว่ามีขายตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเครื่องซักผ้ายันเก้าอี้นวดเลยนะคะมีทุกอย่างค่ะทุกอย่างจริงๆกลยุทธ์การตลาดของXiaomiคือต้องเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีสินค้ารอบด้านรอบตัวของลูกค้าเลยค่ะแล้วเป็นสินค้าที่คุณภาพดีในราคาไม่แพงค่ะซึ่งตรงนี้ไปสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรค่ะเพราะเป้าหมายองค์กรของXiaomiคืออยากจะสร้างระบบนิเวศที่อยู่ใกล้ตัวลูกค้าสร้างแบรนด์แล้วก็ขณะเดียวกันนะคะ CEO ของXiaomiเคยบอกเลยค่ะบอกว่าXiaomiจะเป็นสินค้าที่เอากำไรแค่ 5% เท่านั้นเองนะคะดังนั้นตรงนี้ก็เลยส่งผลมาที่กลยุทธ์การตลาดด้วยนะคะดังนั้นทำยังไงก็ตามนะคะทำให้ต้นทุนเราต่ำแล้วก็เอากำไรน้อยดังนั้นสิ่งที่Xiaomi launch ก็คือว่าทำแต่หน้าร้านออนไลน์เท่านั้นค่ะดังนั้นจะซื้อสินค้าXiaomiเนี่ยต้องซื้อที่หน้าร้านออนไลน์นะคะหน้าร้านที่เป็นหน้าร้านแบบฟิสิคอลกายภาพเนี่ยพยายามมีให้น้อยที่สุดเพื่อลดต้นทุนค่ะแล้วเช่นเดียวกันในการลดต้นทุนได้นะคะแล้วก็คิดราคาได้ไม่แพงXiaomiต้องมีพาร์ทเนอร์ชิพค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยสร้างเป็นลักษณะที่เรียกว่าXiaomi Ecology ค่ะคือมีพาร์ทเนอร์ชิพเยอะๆมาร่วมกันนะคะทำ R&D เรื่องคุณภาพด้วยกันทำให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้นพึ่งพาอาศัยอะไรซึ่งกันและกันแล้วก็ทำราคาได้ไม่แพงค่ะนะคะนี่คือกลยุทธ์การตลาดของXiaomiค่ะนะคะให้ดูแบรนด์ไทยย้อนกลับมาแบรนด์เสื้อผ้าบ้างนะคะอันนี้แบรนด์ไทยอีกแบรนด์นึงค่ะที่จันเนชอบเลยนะคะแบรนด์นี้ชื่อว่านารยาค่ะกลยุทธ์การตลาดเดิมนะคะเป็นผ้าแบบแสดงความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็มีความเป็นไทยนะคะจนใครๆเรียกว่าเฮ้ยมาเมืองไทยต้องมาช้อปปิ้งนารยานะเพราะนั่นคือยูนิโคลเอเชียค่ะกลยุทธ์ใหม่ตอบสนองกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวน้อยลงหลังจากช่วงโควิดนะคะกลับมาก็ยังกลับมาไม่เยอะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนนะคะขณะเดียวกันมีคนรุ่นใหม่มากขึ้นที่อาจจะมองว่าแบรนด์นารยาไม่เหมาะกับเขาเพราะมันไม่ฮิปไม่ทันสมัยดังนั้นก็เลยออกแบรนด์มาค่ะเป็นบัตเตอร์อัพนะคะเพื่อรองรับกลุ่มเจเนเรชันใหม่ๆเจเนเรชัน Y เจเนเรชัน Z แล้วรวมถึงนะคะLGBTQ+ ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่เติบโตมากขึ้นนะคะเนี่ยจะเห็นได้นะคะจากโมเดลที่โฆษณาอยู่นะคะจะแสดงความเป็นวัยรุ่นและ LGBTQ ค่ะ3ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นนะคะกลยุทธ์การตลาดค่ะที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคตอบสนองกลยุทธ์ขององค์การค่ะนะคะแล้วก็รวมถึงตอบสนองเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปค่ะแล้วเรามาสร้างการดำเนินการที่เปลี่ยนไปหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วเราให้เห็นความสำคัญของกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรค่ะคลิปนี้นะคะอาจารย์นี้จะชวนมาดูการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดค่ะ Marketing Strategy ผ่าน3ขั้นตอนค่ะมีอะไรบ้าง ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์การตลาดนะคะอาจารย์เนคลี่ออกมาให้ดูค่ะมีขั้นตอนแรกค่ะเป็นสำคัญที่สุดเลยนะคะคือการวางเข็มทิศค่ะวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ค่ะขั้นตอนที่2ค่ะดำเนินการค่ะแน่นอนค่ะพอเราได้วางแผนแล้วเราก็ไปลงมือทำค่ะขั้นตอนที่3จะนี้บอกแล้วนะคะทำเสร็จยังไม่จบค่ะเราต้องประเมินด้วยค่ะนะคะว่าทำแล้วเป็นยังไงบ้างมีผลทั้งบวกทั้งลบอย่างไรเราเรียนรู้อะไรได้บ้างเพื่อย้อนกลับไปวางแผนต่อค่ะในรูปแบบที่เรียกว่า Agile Marketing Strategy ค่ะดังนั้นนะคะมาดูขั้นตอนแรกค่ะขั้นตอนการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะอาจารย์เน้นว่ามันเป็นกระดุมเม็ดแรกเลยค่ะที่เราต้องติดให้ถูกเราต้องวางแผนให้ได้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำสิ่งที่มันใช่สิ่งที่มันโดนค่ะ do the right thing ค่ะดังนั้นเริ่มแรกนะคะเราจะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมก่อนถ้าใครยังจำเครื่องมือได้นะคะอาจารย์เน้นในคลิปแรกค่ะเครื่องมือที่ใช้เขาจะเรียกว่า SWOT analysis ค่ะนะคะดังนั้นเครื่องมือนี้นะคะจะช่วยในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งมหภาคซึ่งประกอบไปด้วย PEST ค่ะนะคะก็คือการเมืองนะคะเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เทคโนโลยีค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เป็นจุลภาคก็ประกอบไปด้วยลูกค้าคู่แข่งขันแล้วก็ตัวเราเองค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นพอเราวิเคราะห์เสร็จปุ๊บนะคะเราได้ strategy ใหญ่อันนึงแล้วค่ะแล้วเราก็เริ่มพัฒนาตลาดเป้าหมายค่ะคือหาลูกค้าที่เป็นลูกค้าของเราค่ะผ่านกระบวนการ segmentation และ targeting ค่ะแล้วก็สร้างคุณค่าผ่านสิ่งที่เรียกว่า brand positioning แล้วหลังจากนั้นเราจะออกแบบโปรแกรมทางการตลาดเลยนะคะก็คือส่วนของ marketing plan ค่ะที่เป็นลักษณะของ Gantt chart ก็ได้ค่ะนะคะดังนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่1ค่ะนี่คือคลี่มาให้ดูนะคะขั้นตอนที่1เราทำตามแนวนี้เลยนะคะจากซ้ายไปขวาเลยค่ะอาจจะมีเครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่น customer journey ในส่วนของการวิเคราะห์ลูกค้าส่วนของ persona นะคะในส่วนของการทำ segmentation targeting นะคะแล้วก็มีการนำ digital marketing มาใช้ได้ในส่วนของการทำ brand plan brand strategy นะคะนี่เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ค่ะนะคะแน่นอนค่ะลองไปดูรายละเอียดในหนังสือได้นะคะมันคือปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนั่นเองค่ะที่เป็นบวกและเป็นลบนะคะแล้วเราสามารถมาจับคู่กันนะคะระหว่างปัจจัยภายในกับภายนอกนะคะก็คือ S กับ W มาจับคู่กับ O กับ T ค่ะแล้วมาพลิกนะคะเขาเรียกว่า Town Metric ค่ะเพื่อได้ Strategy นะนี่เป็นตัวอย่างอีกอันนึงนะคะของในช่วงที่การทำในแง่ของการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนะคะหรือการทำ segmentation targeting ค่ะนี่คือการทำสิ่งที่เรียกว่า customer persona ค่ะเดี๋ยวนี้เรานิยมนะคะวิเคราะห์ลูกค้าแบบเชิงลึกเพื่อให้รู้นะคะว่าทำไมเขาถึงซื้อสินค้านะคะผ่านการทำ customer persona ค่ะนะซึ่งเป็นที่นิยมมากนะคะในกลุ่มธุรกิจสมัยใหม่โดยเฉพาะแบรนด์ที่เป็นแบรนด์พวกไลฟ์สไตล์ค่ะนะมาที่การทำการตลาดเป้าหมายนะคะซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนที่1นะคะนี่ก็มีภาพให้ดูค่ะนะคะหลังจากที่เราได้ตัวเพอร์โซนาแล้วนะคะเราได้ segmentation targeting แล้วนะคะเราจะมาทำ positioning ค่ะนี่ก็อีกเครื่องมือที่ใช้นะคะเขาเรียกว่า perceptual map ค่ะหรือแผนผังการรับรู้ค่ะนะคะเอามาช่วยในการวางตำแหน่งการตลาดเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายค่ะมาขั้นตอนที่2ค่ะพอได้แผนได้เข็มทิศแล้วนะคะเราก็จะดู the thing right แล้วค่ะเราจะมาเริ่มทำค่ะทำให้เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้นะคะดังนั้นมันต้องจัดสรรทรัพยากรค่ะไม่ว่าจะเป็น man money times นะคะพวกนี้ต้องจัดสรรให้ลงตัวนะคะแล้วก็ออกแบบโครงสร้างหน่วยงานให้มารองรับกับสิ่งที่เราจะทำค่ะนะคะแล้วก็ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบกำหนดเวลานะคะแล้วเริ่มดำเนินการไปตามเวลาค่ะอันนี้เครื่องมือที่ใช้ที่เราเห็นในภาพนี้เขาเรียกว่า Gantt chart ค่ะก็สามารถเอามาช่วยได้มาคะในการเลแผนของเราให้ทุกคนเห็นรับรู้แล้วก็ช่วยกันลงมือทำค่ะขั้นตอนที่3ค่ะศึกจบอย่าต้องเริ่มไปนับศพค่ะนะคะก็ประเมินผลลัพธ์ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเอา KPI เข้ามาใช้ก็ได้นะคะว่าเรามี KPI แต่ละตัวยังไงนะคะเราได้ตามนั้นไหม Marketing KPI แน่นอนค่ะหนีไม่พ้นนะคะเรื่องยอดเซลล์นะคะเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะแล้วก็เรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าค่ะที่ก็เป็น KPI ดั้งเดิมที่เราใช้กันมาตั้งแต่ต้นเลยค่ะจำนวนลูกค้าใหม่นะคะอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้มี KPI ด้านดิจิตอลเข้ามาด้วยนะคะอย่างเช่น reach นะคะเราเข้าถึงได้มากแค่ไหนนะคะคนเมนชั่นพูดถึงเรามากน้อยแค่ไหนในดิจิตอลนะคะหรือเรามี lead มากน้อยแค่ไหนนะคะไปศึกษาต่อได้นะคะเรื่องดิจิตอลนะคะนี่อันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่ได้มาเร็วด้วยแทบจะเรียลไทม์เลยค่ะ ดังนั้นนะคะ3ขั้นตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนลงมือทำนะคะผลเป็น3ขั้นตอนที่ช่วยให้เราพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดต่อไปได้ค่ะเพราะเราจะเรียนรู้นะคะผ่านการวางแผนลงมือทำประเมินผลนี่แหละแล้วก็ย้อนกลับมาวางแผนใหม่เป็นกระบวนการที่เราเรียนรู้การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะบุคลากรอาจจะเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากที่สุดแล้วก็เป็นเคล็ดลับของความสำเร็จที่ทำให้องค์กรไปได้ไกล

ใหญ่หรืออีกทางนึงนะคะ people เนี่ยอาจจะกลายเป็นตัวถ่วงที่สำคัญเป็นค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาองค์กรก็ได้ค่ะเป็นได้ทั้งสองทางเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าเรามีกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ดีหรือเปล่าค่ะดังนั้นคลิปนี้อาจารย์เนจะชวนมาฟังค่ะว่าเราจะทำกลยุทธ์ด้านนี้ได้อย่างไรบ้างค่ะมาดูความหมายนะคะกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบมีทิศทางนะคะหรือ strategic human resource management ค่ะเป็นการวางแผน

และพฤติกรรมบุคคลอันเป็นที่พึงประสงค์ที่จะสนับสนุนนะคะกลยุทธ์ระดับองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจค่ะนี่คือความหมายค่ะนะคะดังนั้นเราจะสร้างทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนผ่านอะไรได้บ้างค่ะมาดูขอบเขตนะคะมันมีทั้งเรื่องของการวิเคราะห์ออกแบบงานค่ะมีตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกคนค่ะอบรมและพัฒนาค่ะจัดการผลงานค่าตอบแทนผลประโยชน์แรงงานสัมพันธ์บุคลากรสัมพันธ์นโยบายต่างๆการจัดเก็บข้อมูลค่ะโอ้โหหน้าที่งานเนี่ยมีกว้างขวางมากมายเลยนะคะหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือ HR เนี่ยแหละค่ะนะดังนั้นมีความสำคัญมากๆเลยนะคะดังนั้นเราจำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนกับทรัพยากรบุคคลแบบมีทิศทางเพราะมันมีความสำคัญคือมันช่วยในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีกลยุทธ์มากขึ้นจัดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมค่ะถ้าองค์สร้างไม่เหมาะสมก็ไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปได้ค่ะแล้วรวมถึงจัดการผลการทำงานของบุคลากรให้เกิดประโยชน์ค่ะนะคะดังนั้นต้องผ่านการวิเคราะห์แยกแยะนะคะการพัฒนาผลการทำงานและรวมถึงสามารถจัดเชนได้ค่ะเขาบอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก่อนคือทรัพยากรมนุษย์นี่แหละค่ะองค์กรถึงจะเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นนะคะการจัดการกลยุทธ์นะคะของทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญจริงๆค่ะมันส่งผลทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เขาบอกว่าองค์กรที่แค่ไม่ไปข้างหน้าก็คือถอยหลังแล้วค่ะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจค่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นตัวอย่างค่ะการพัฒนากลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์รองรับศตวรรษที่21ค่ะมีอะไรกันบ้างนะคะการพัฒนากลยุทธ์การจัดการ HR นะคะสำหรับองค์กรสมัยใหม่นะคะมันจะประกอบไปด้วย1ค่ะต้องปรับโมเดลขององค์กรค่ะเพื่อรองรับการขับเคลื่อนในรูปแบบใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆค่ะเขาเรียกว่า New Organizational Models ค่ะ2ค่ะสร้างบุคลากรที่เปลี่ยนความสามารถนะคะอย่างเดียวไม่พอค่ะเดี๋ยวนี้ต้องยืดหยุ่นด้วยนะคะ flexible ด้วยค่ะเขาบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะในยุคปัจจุบัน3ค่ะการจัดการ HR ซึ่งนำไปสู่ระบบการทำงานแบบเปลี่ยนประสิทธิภาพค่ะ high performance work system เลยค่ะเราจะจัดการยังไงนะคะให้เกิดระบบนี้ค่ะ4ค่ะเดี๋ยวนี้ในยุคดิจิทัลค่ะต้องมีการวัดและเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรมนุษย์เอามาใช้ค่ะนะคะเพราะ data อย่างที่มันมีอย่างรวดเร็วการแข่งขันที่มันสูงค่ะเราต้องมีการวัด KPI แล้วมีการเปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจนค่ะดังนั้นชวนมาดูตัวอย่างการปรับโมเดลองค์การสมัยใหม่ค่ะตัวอย่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะคือ google.com ค่ะ Google ยิ่งใหญ่มากๆค่ะเพราะคือ Search Engine อันดับ1ในโลกค่ะในประเทศไทยใช้กันอยู่ไม่เยอะหรอกค่ะ 99.99% ได้ค่ะดังนั้น Google เป็นองค์กรที่ใหญ่จริงๆและมีข้อมูลเยอะมากจริงๆค่ะแต่ Google ตัดสินใจในปี2015ค่ะนะคะว่า Google จะไม่ใช้ชื่อบริษัทว่า Google อีกต่อไปค่ะจะมีการปรับโมเดลองค์กรค่ะโดยใช้ชื่อบริษัทที่เรียกว่า Alphabet ค่ะแล้วให้ Google เป็นแค่ส่วนหนึ่งของ Alphabet เท่านั้นแล้วก็แยกจากนะคะธุรกิจอื่นๆ Business Unit อื่นๆค่ะทำไมถึงปรับองค์กรแบบนั้นเพื่อรองรับค่ะทำให้การขับเคลื่อน Google เนี่ยเป็นเอกเทศเพราะอะไรคะเพราะสร้างความน่าเชื่อถือไงคะเพราะสร้างความโปร่งใสไงคะเพราะไม่มีใครนะคะจะมา question ได้ว่าข้อมูลไปถูกแชร์ให้กับหน่วยงานอื่นๆหรือเปล่าว่าความที่ Google เนี่ยเห็นข้อมูลการเสิร์ชทั้งโลกใบนี้ไงคะดังนั้นก็เลยทำให้ Google concern ว่าถ้าไม่ปรับองค์กรจะไม่รองรับนะคะเรื่องสมัยใหม่อย่างเช่นเรื่องของ PDPA เรื่องของ Data Governance ค่ะดังนั้นก็เลยเกิดการปรับองค์กรให้เกิดขึ้นนะคะอย่างที่2นะคะการสร้าง flexible and magnetic workforce ค่ะนะคะสร้างบุคลากรที่เต็มไปด้วยความสามารถนะเปรียบเหมือนแม่เหล็กเลยแล้วแถมยังยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ด้วยค่ะอาจารย์นี้ขอยกตัวอย่างนะคะบริษัทในไทยนะคะอยู่ใกล้ๆมตท.นี่เองนะคะนั่นคือ impact ค่ะ impact management นะคะ impact มีการปรับเรื่องบุคลากรเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะความที่เขาเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับไมซ์ค่ะในการจัดในแง่งานประชุมนะคะโรงแรมอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะดังนั้น Impact มีการปรับตัวเยอะมากในช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะสร้างบุคลากรที่ยืดหยุ่นได้นะคะสามารถย้ายจากการทำงานนะคะที่จะต้องรองรับไมซ์แต่ช่วงโควิดไม่มีไมซ์เกิดขึ้นเนี่ยก็ไปทำหน้าที่ด้านอื่นนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะดึงดูดบุคลากรเจเนอเรชันใหม่ๆเข้ามาทำในธุรกิจไมซ์มากขึ้นค่ะโดยการที่สร้างนะคะต้นกล้าไมซ์นะคะก็คือในแง่ของบุคลากรที่อยู่ในวงการ

การศึกษานะคะสาขาต่างๆให้มาลองเข้ามาฝึกงานในไมซ์ดูมาประกวดนะคะ Innovation Awards ในไมซ์นะคะเพื่อมาสร้างสรรค์นะคะทำให้บุคลากรรู้สึกว่าเออมีส่วนร่วมนะคะมีการยอมรับความสามารถนะคะหรือการสร้างงานแบบที่เรียกว่า Gig Economy ค่ะคือไม่ต้องมาทำงานประจำที่ Impact ก็ได้นะสามารถทำงานแบบเป็นโปรเจกต์ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อรองรับการทำงานของบุคลากรรุ่นใหม่ค่ะเออนะซึ่งจะเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่มันชัดเจนมากๆเลยค่ะนะคะบุคลากรรุ่นใหม่เขาอยากต้องการความอิสระนะคะต้องการความยืดหยุ่นที่มากพอดังนั้น Impact ตอบโจทย์นี้ด้วยการฝึกบุคลากรแบบนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องจบด้านไมซ์มาค่ะสามารถมาฝึกงานที่นี่แล้วดูว่าเราชอบหรือเปล่าได้ค่ะแบบที่3นะคะจัดการทรัพยากรบุคคลเข้าสู่ระบบการทำงานแบบ High Performance ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของบริษัทในวงการยาอันดับหนึ่งเลยค่ะคือไฟเซอร์ค่ะไฟเซอร์ Pfizer เพิ่งประกาศนโยบาย HR มาค่ะว่าจะสร้างระบบการทำงานที่เปลี่ยนประสิทธิภาพผ่านการทำงานแบบไฮบริดค่ะไฮบริดก็คือว่าทำที่บ้านด้วยทำที่ออฟฟิศด้วยนะคะเข้าออฟฟิศประมาณอาทิตย์ละ 2-3 วันค่ะเพื่อสร้างประสิทธิภาพค่ะโดยให้ความสำคัญกับนโยบายการทำงานที่ชัดเจนนะคะว่าเขาสามารถนะคะทำงานแบบยืดหยุ่นได้ขณะเดียวกันยังคงความผูกพันขององค์กรอยู่นะคะพัฒนาทักษะดิจิตอลให้มารองรับเรื่องนี้นะคะเพื่อสร้างประโยชน์ว่าพนักงานเนี่ยสามารถสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้โดยที่ไม่ต้องอยู่ออฟฟิศตลอดเวลาไม่ต้องอยู่บ้านตลอดเวลามีการทำงานแบบไฮบริดค่ะแล้วเชื่อว่าสิ่งนี้จะสร้างความสุขในการทำงานสร้างคัลเจอร์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพค่ะนะแล้วก็ลดต้นทุนด้วยค่ะมาที่เรื่องของเมทริกค่ะนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะนะคะ HR metric และ benchmarking ตอนนี้เราเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วค่ะมี HR metric เยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ turnover rate นะคะ เรื่องของ revenue per employee นะคะพวกนี้ต้องหยิบมาใช้ค่ะนะคะเรื่องพวกนี้มันจะทำให้เราบริหารเรื่อง HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นคือ internal metric ค่ะขณะเดียวกันมี external metric ด้วยก็คืออย่างเช่นการเปรียบเทียบกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งค่ะนะคะว่าเรามี cost per employee revenue per employee profit per employee เปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นยังไงสวัสดิการ benefit เราให้เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันเป็นยังไงแล้วมันส่งผลต่อ talent management ไหมพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเอามาใช้แล้วก็เอามาเปรียบเทียบตลอดเวลาค่ะเพื่อทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องคนค่ะนะคะในนี้อาจารย์เน้ให้ตัวอย่างค่ะบริษัทในฝันที่คนอยากทำงานด้วยค่ะนะคะอันดับหนึ่งเป็น Google ค่ะเพราะ Google ใส่ใจเรื่องของเครื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากๆเลยค่ะเพราะมนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมใน Google นะคะประเทศไทยเราก็มีตัวอย่างอันดับ2เหมือนกันค่ะคือPTT ปตท.ค่ะนะคะคนรุ่นใหม่บอกว่าทำงานที่ปตท.นะคะได้สิ่งแวดล้อมที่เขาชอบค่ะได้มีการพัฒนาตัวเองเพราะมีโปรเจกต์ใหม่ๆ innovation ใหม่ๆให้พนักงานทำอยู่ตลอดเวลาค่ะอันดับ3คือ Shopee ค่ะนะคะเพราะเป็นระบบบริษัท e-commerce เอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานค่ะพวกนี้ก็เป็นเมทริกที่เราต้องดูเหมือนกันนะคะว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยเราติดอันดับบริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานไหมนะคะบริษัทที่คนทำงานได้นานไหมนะคะพวกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเบนช์มาร์กิ้งเทคนิคเหมือนกันค่ะดังนั้นฝากไว้นะคะสำหรับ4เรื่องค่ะที่สำคัญสำหรับการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบมีกลยุทธ์ในศตวรรษที่21ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่อยู่ในองค์กรทุกคนเลยค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบ

0: หารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัย

0: ียขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่ จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
3: ว้าวเพราะสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดรสสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
7: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มพ่อ
8: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านพบกับการสอนเสริมในชุดวิชา13201สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นในครั้งที่2สำหรับในครั้งนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาในหน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6โดยหน่วยที่4และหน่วยที่5จะสรุปโดยดิฉันอาจารย์นิตยาวงใหญ่หน่วยที่4เป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูลหน่วยที่5ในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยที่6สรุปโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทรงลักษณ์สกุลวิจิตรสินธุหน่วยก็คือเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะนักศึกษาสามารถที่จะรับชมได้ทาง Facebook ในช่อง STOU Channel และสามารถคอมเมนต์ถามตอบได้นะคะในช่วงต่อไปขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะวันนี้เป็นการสรุปเนื้อหาในหน่วยที่4การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูลนะคะสำหรับในหน่วยที่4นี้จะพูดถึงใน2ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกคือเรื่องของการจัดการข้อมูลและประเด็นที่2เรื่องของระบบฐานข้อมูลทั้ง2ประเด็นนี้จะมีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษา

ต้องมีความเข้าใจในทั้ง2ประเด็นนี้นะคะเรามาดูประเด็นที่1กันก่อนในเรื่องของการจัดการข้อมูลนะคะการจัดการข้อมูลความหมายก็คือเป็นการวางแผนการจัดโครงสร้างการกำหนดนโยบายนะคะรวมไปถึงการควบคุมดูแลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งหมดลักษณะของการควบคุมดูแลและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นจะประกอบไปด้วยการดำเนินการหลายๆกระบวนการนะคะยกตัวอย่างเช่นขั้นที่1ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลในที่นี้หมายถึงการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งข้อมูลข้อมูลที่ได้มาจากหลายๆแหล่งข้อมูลนั้นอาจจะมีหลายรูปแบบหรือว่าหลายลักษณะด้วยกันซึ่งอาจจะมีปริมาณมากมายมหาศาลเมื่อข้อมูลเหล่านั้นถูกรวบรวมไว้ด้วยกันนะคะกระบวนการต่อมาของการดำเนินการจัดการข้อมูลก็คือการนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์สรุปแล้วก็รวบรวมจัดเก็บคัดแยกเพื่อให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้งานนะคะนี่คือกระบวนการของการจัดการข้อมูลนะคะประเด็นต่อมาก็คือว่าทำไมต้องมีการจัดการข้อมูลขององค์การอะไรก็ตามที่มันจะมีเกิดขึ้นมาย่อมเกิดมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะสาเหตุหรือปัญหาก็คือประการที่หนึ่งก็คือปริมาณของข้อมูลที่มันเพิ่มขึ้นข้อมูลอย่างที่บอกว่าข้อมูลมีมาจากหลายๆแหล่งข้อมูลข้อมูลมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเมื่อข้อมูลเหล่านี้ถูกสร้างถูกผลิตเข้ามาถูกผลิตเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันทำให้ปริมาณข้อมูลเหล่านั้นมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นการจัดเก็บข้อมูลที่จะทำให้เกิดเป็นระบบมันก็ทำได้ยากมากขึ้นเมื่อมีข้อมูลหลายๆอย่างมารวมกันก็อาจจะถูกจัดเก็บอย่างกระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่เพราะนั้นปัญหาที่ตามมาก็คือว่าข้อมูลที่ถูกจัดเก็บก็จะไม่เป็นระบบนะคะต่อมาวิกฤตสำคัญก็คือว่าเมื่อข้อมูลเหล่านี้มารวมกันมีมากขึ้นนะคะคุณภาพของข้อมูลก็เป็นสิ่งสำคัญข้อมูลสมมติว่าเรามีข้อมูลสัก100เรคคอร์ดข้อมูลที่มีคุณภาพประมาณ80เรคคอร์ดนั่นหมายถึงว่าอีก20เรคคอร์ดนั้นเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพต่ำมีคุณภาพน้อยซึ่งกระบวนการในการคัดกรองหรือว่าจัดเก็บให้เป็นระบบนี้ก็จะสามารถที่จะคัดกรองข้อมูลที่มีคุณภาพน้อยนี้ออกไปได้ด้วยนะคะประการต่อมาก็คือในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลขององค์การที่เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญข้อมูลที่เป็นความลับขององค์การนั้นจำเป็นที่ต้องมีการจัดเก็บไว้ให้มีความมั่นคงปลอดภัยนะคะโดยที่จะไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอกหรือว่าคู่แข่งเข้าถึงข้อมูลนี้ได้นะคะปัญหาต่อมาก็คือความซ้ำซ้อนของข้อมูลความซ้ำซ้อนก็คือว่าเราอาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิมชนิดเดิมไว้นะคะทำให้ข้อมูลนั้นซ้ำซ้อนแล้วก็เพิ่มมากขึ้นโดยไม่จำเป็นเพราะนั้นการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลก็สามารถทำได้ด้วยการจัดการข้อมูลขององค์การนั่นเองนะคะประการต่อมาประการที่5ก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราเลือกใช้ในการจัดการข้อมูลเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าคำว่าเทคโนโลยีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นตัวของเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการจัดการข้อมูลนั้นต้องเป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตจะไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีที่ในอนาคตเทคโนโลยีนี้เลิกพัฒนาแล้วเราต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่แบบนี้จะเกิดปัญหาในการผัดเปลี่ยนตัวของเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการจัดการข้อมูลในองค์การแล้วก็ปัญหาข้อที่5ก็คือว่าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกเช่นข้อมูลจากคู่แข่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้องเช่นเศรษฐกิจสังคมต่างๆเหล่านี้จะมีผลในการกำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์การนั่นเองนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับข้อมูลขององค์การซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลให้เรามีความจำเป็นที่ต้องมีการจัดการข้อมูลขององค์การนะคะทีนี้ความสำคัญหรือประโยชน์ของการจัดการข้อมูลเวลานักศึกษาอ่านหนังสือพวกนี้เราจะดูได้ง่ายๆก็คือว่าประโยชน์หรือว่าความสำคัญก็คือสิ่งที่มันตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะอย่างกรณีที่1เขาบอกว่าข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบมันก็เนื่องมาจากว่าข้อมูลเรามีปริมาณมากอย่างปัญหาข้อแรกเมื่อกี้ปริมาณเพิ่มขึ้นมีปริมาณมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบก็คือประโยชน์ที่เราได้รับจากการจัดการข้อมูลนะคะและ

ข้อมูลที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบนี้ก็เป็นข้อมูลที่มีมาตรฐานเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีการคัดกรองคุณภาพของข้อมูลเลือกแต่ข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญข้อมูลต้องมีความถูกต้องและทันสมัยข้อมูลที่มีความทันสมัยจะทำให้องค์การเกิดข้อได้เปรียบในการนำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์วางแผนในการบริหารงานแล้วก็วางแผนในการกำหนดพันธกิจวิสัยทัศน์ขององค์การนะคะแล้วก็เมื่อมีความถูกต้องมีความทันสมัยมีมาตรฐานก็สามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็การจัดการข้อมูลนี้จะทำให้ข้อมูลในองค์การของเรานั้นมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนะคะการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ที่ปลอดภัยเป็นต้นนะคะแล้วก็ข้อที่7การฟื้นสภาพของข้อมูลจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเช่นภัยธรรมชาติการถูกเจาะระบบจากแฮกเกอร์หรือผู้ไม่ประสงค์ดีนะคะข้อมูลต้องสามารถฟื้นสภาพได้ง่ายก็คือว่าการจัดข้อมูลที่ดีเนี่ยค่ะก็จะมีการสำรองข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันข้อมูลที่เราสำรองไว้นั้นสามารถนำเอากลับมาใช้ได้โดยที่จะไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินงานขององค์การนะคะแล้วก็กรณีที่ข้อมูลมีความเสียหายก็สามารถกู้คืนข้อมูลได้ง่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการข้อมูลที่ดีก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์การนะคะทำให้องค์การมีความน่าเชื่อถือกับบุคคลภายนอกหรือว่าผู้ที่เข้ามาใช้บริการนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาดูประเภทของข้อมูลนะคะนักศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยประเภทของข้อมูลเราจะแบ่งเป็น5ประเภททั้ง5ประเภทนี้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันเราจะแยกแบบนี้ค่ะประเภทที่1ข้อมูลที่แบ่งตามวิธีการเก็บวิธีการนะคะวิธีการที่1ก็คือเป็นข้อมูลแบบปฐมภูมิกับข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลปฐมภูมิก็คือเราได้เป็นข้อมูลจากแหล่งกำเนิดหรือข้อมูลต้นแหล่งยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อยากจะไปสัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้ามาอบรมประสบการณ์วิชาชีพว่ามีความพึงพอใจกับหลักสูตรของเรามากน้อยแค่ไหนอาจารย์ก็ไปสัมภาษณ์จากนักศึกษาโดยตรงด้วยการพูดคุยกันหรือว่าเป็นการแจกแบบสอบถามให้นักศึกษานั่งทำแล้วอาจารย์ก็เอามาสรุปวิเคราะห์แบบนี้ถือว่าเป็นข้อมูลปฐมภูมิซึ่งเราจัดเก็บมาจากข้อมูลต้นแหล่งโดยตรงนะคะส่วนข้อมูลที่2เป็นข้อมูลทุติยภูมิทุติยภูมิก็คือข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้แล้วเช่นนักศึกษาเอาข้อมูลที่อาจารย์เก็บรวบรวมมาเราทำเป็นรายงานเราเอาไปอ่านแล้วเอาไปวิเคราะห์ต่อยอดแบบนี้เรียกว่าเป็นข้อมูลทุติยภูมิเพราะฉะนั้นข้อมูลทุติยภูมิอาจจะอยู่ในรูปแบบของหนังสือรายงานนะคะก็คือเป็นสิ่งที่มีการรวบรวมจัดเก็บไว้เรียบร้อยนะคะข้อมูลประเภทที่2ก็คือการแบ่งตามลักษณะของข้อมูลลักษณะในที่นี้เช่นข้อมูลที่เป็นตัวอักขระก็คือตัวอักษรกไก่ขไข่ a b c d หรือจะเป็นอักขระภาษาอื่นๆนะคะเป็นตัวอักษรหรือเป็นอักขระแบบที่2เป็นข้อมูลตัวเลขจะเป็นเลขไทยเลขอาหรับก็ได้นะคะนอกเหนือจากข้อมูลที่เป็นตัวอักษรเป็นตัวเลขก็จะมีข้อมูลประเภทที่เป็นเสียงนะคะเป็นเสียงพูดเป็นเพลงเป็นทำนองดนตรีนะคะเป็นข้อมูลกราฟิกเช่นภาพถ่ายแล้วก็เป็นข้อมูลภาพลักษณ์เช่นภาพที่เกิดจากการออกแบบโดยใช้โปรแกรมหรือเป็นการตกแต่งภาพวาดพวกนี้ถือว่าเป็นการแบ่งประเภทตามลักษณะหรือว่ารูปแบบของข้อมูลนะคะประเภทข้อมูลแบบที่3คือข้อมูลที่เราแบ่งตามสถิติคำว่าสถิติเราจะคิดถึงตัวเลขเพราะคำว่าสถิติจะประกอบไปด้วยข้อมูล2แบบเท่านั้นก็คือข้อมูลเชิงคุณภาพก็คือข้อมูลที่เน้นลักษณะของคุณภาพของเนื้อหาความลุ่มลึกของข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลนะคะกับส่วนที่2ข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงปริมาณก็เป็นข้อมูลที่เน้นเรื่องของลักษณะของตัวเลขสถิติให้เห็นแนวโน้มเห็นทิศทางว่ามีจำนวนเท่าไหร่มีแนวโน้มอย่างไรนะคะข้อมูลประเภทที่4ก็คือการแบ่งตามรูปแบบของสัญญาณรูปแบบของสัญญาณจะแบ่งเป็น2รูปแบบสัญญาณแบบแรกก็คือสัญญาณแบบ analog
อนาล็อกก็คือเป็นสัญญาณแบบต่อเนื่องเรานิยมใช้กับการส่งสัญญาณโดยใช้วิทยุหรือว่าโทรศัพท์พื้นฐานนะคะส่วนสัญญาณแบบที่2คือสัญญาณแบบดิจิทัลเป็นสัญญาณโดยใช้ลักษณะของคลื่นที่เป็นช่วงคลื่นที่เป็นบิตก็คือบิต0กับบิต1ลักษณะสัญญาณแบบดิจิทัลก็คือการส่งสัญญาณโดยใช้คอมพิวเตอร์นะคะต่อไปประเภทของข้อมูลประเภทที่5ก็คือข้อมูลตามแหล่งที่มาแหล่งที่มาตัวนี้จะแบ่งเป็น2แหล่งค่ะก็คือแหล่งภายในองค์การกับแหล่งภายนอกแหล่งภายในก็คือปัจจัยภายในเช่นต้นทุนกำไรผลประกอบการแผนกลยุทธ์ขององค์การบุคลากรผู้บริหารส่วนภายนอกก็อย่างเช่นปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องเช่นคู่แข่งการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนี่ถือว่าเป็นข้อมูลภายนอกนะคะก็คือ5ประเภทของข้อมูลนะคะทีนี้ในการจัดการข้อมูลจะมีวัฏจักรหรือกระบวนการหรือว่าขั้นตอนนั่นเองเราจะเริ่มจากกระบวนการแรกก็คือในการสร้างข้อมูลขึ้นมาก่อนนะคะการสร้างข้อมูลจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ข้อมูลนั้นถูกนำไปจัดการอย่างเหมาะสมนะคะการสร้างข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการดูแลให้ข้อมูลนั้นคงสภาพข้อมูลนั้นเอาถูกไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนะคะแล้วก็เข้าไปสู่การจัดเก็บข้อมูลในระยะยาวรวมไปถึงการสงวนรักษาข้อมูลนั้นให้คงอยู่หรือว่าเป็นการทำลายข้อมูลที่สิ้นสุดกระแสการใช้งานแล้วรวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานประจำวันและการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในที่จัดเก็บข้อมูลโดยหลักการทั่วไปของฐานข้อมูลนะคะคำว่าข้อมูลเนี่ยค่ะหรือว่าฐานข้อมูลเราจะใช้สัญลักษณ์เหมือนทรงกระบอกเป็นรูปกระป๋องในรูปนี้นะคะเป็นตำแหน่งหรือว่ารูปที่เราใช้แทนคำว่าข้อมูลนั่นเองนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานแล้วก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นวงจรตามในรูปภาพนะคะทีนี้เราจะมาดูกรอบงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลที่ดีนะคะคำว่ากรอบงานก็คือว่ากระบวนการในการทำงานที่มีความสอดประสานหรือว่าเกี่ยวพันกันเกี่ยวข้องกันเพื่อให้เรามั่นใจว่าข้อมูลที่เรานำมาใช้นั้นมันมีความเหมาะสมกับการทำงานขององค์การของเราแล้วก็ข้อมูลเหล่านั้นมันมีคุณภาพมีความน่าเชื่อถือแล้วสามารถนำเอาไปใช้ได้หลักการจัดการที่ดีจะประกอบไปด้วย2 ส่วนหลักๆด้วยกันก็คืออันแรกการวางแผนการจัดการข้อมูลแล้วก็อันที่2การกำกับดูแลและควบคุมการจัดการข้อมูลนะคะทีนี้ในส่วนขององค์ประกอบของการจัดการข้อมูลที่ดีนั้นมันก็จะมีหลายทฤษฎีด้วยกันนะคะในที่นี้เราจะยกทฤษฎีกรอบงานของ DM Boxทั้งหมดจะมีอยู่10ข้อด้วยกัน10กรอบหรือว่า10องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบที่1ก็จะเป็นในเรื่องของสถาปัตยกรรมข้อมูลนะคะตามมาด้วยการสร้างแบบจำลองและการออกแบบข้อมูลการจัดเก็บและการดำเนินงานของข้อมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันเอกสารและเนื้อหาข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลหลักคลังข้อมูลและ BI Metadata และคุณภาพข้อมูลสิ่งที่เราจะสังเกตนิดนึงนะคะก็คือว่ากรอบงานของการจัดการข้อมูลที่ดีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยตามเวลาแล้วก็ตามเทคโนโลยีที่มีการผันแปรไปนะคะเรามาดูส่วนที่1ค่ะองค์ประกอบแรกก็คือสถาปัตยกรรมของข้อมูลสถาปัตยกรรมก็คือโครงสร้างหรือการออกแบบข้อมูลว่าในการจัดการข้อมูลนั้นจะมีการออกแบบโครงสร้างของการจัดการข้อมูลอย่างไรคำว่าโครงสร้างในที่นี้ก็จะประกอบไปด้วยฟิลหรือว่าคอลัมน์ที่เราจะจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ นะคะรูปแบบของข้อมูลขนาดความยาวอาจารย์ยกตัวอย่างกรอบโครงสร้างของข้อมูลมาให้1กรอบเป็นกรอบหรือว่าเป็นตารางที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษานะคะเช่นสมมุติว่าเราจะสร้างฐานข้อมูลในการจัดการนักศึกษาขึ้นมานะคะเราก็ต้องมีข้อมูลของนักศึกษามาก่อนเพราะฉะนั้นโครงสร้างในการจัดเก็บในฐานข้อมูลของนักศึกษานั้นต้องมีอะไรบ้างง่ายๆค่ะเราก็ตีตารางขึ้นมาเลยแล้วก็กำหนดฟิลเป็นฟิลเนมก็คือตั้งชื่อนะคะมีท้ายก็คือเป็นประเภทหรือว่าของข้อมูลที่เราจะใส่นะคะว่าเป็นข้อมูลประเภทไหนแล้วก็มีคำแปลนิดนึง
พราะว่าในการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยเราจะบันทึกด้วยเขาเรียกว่าเป็นโค้ดอาจจะเป็นภาษาอังกฤษแต่เราก็ต้องมี

คำแปลในกรณีที่เราจะเอามาใช้ภายหลังหรือว่ามีผู้ดูแลคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าไอ้โค้ดที่เราตั้งไว้เนี่ยมันหมายถึงอะไรเช่นโค้ดคำว่า stu underscore code มาจาก student code นะคะ int integer ก็คือเป็นประเภทข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะโดยความหมายก็คือเป็นข้อมูลรหัสนักศึกษา notation หมายเหตุก็คือเป็นการระบุข้อมูลเพิ่มเติมเช่นว่า stu code type integer รหัสนักศึกษานี้จะให้เป็นคีย์หลักของตารางนี้และเป็นข้อมูลที่ไม่มีค่าว่างไม่เป็นค่าว่างก็คือว่ามันจะขาดหายไปไม่ได้ก็คือทุกคนจะต้องมีรหัสนักศึกษานะคะแล้วก็ตัวอย่างข้างล่างก็คือ stu name ก็คือเป็นชื่อของนักศึกษาวาชาชาแรคเตอร์ก็คือเป็นการกรอกข้อมูลที่มันเป็นตัวอักษรคือชื่อคนเนี่ยมันจะไม่เป็นตัวเลขค่ะชื่อคนก็จะเป็นอักษรกไก่ขไข่ a b c d แล้วก็ระบุว่า80ก็คือมีทั้งหมดอยู่80อักขระที่จะพิมพ์เข้าไปได้นะคะแต่ชื่อคนเราก็ไม่น่าจะเกิน80นะคะแล้วก็ระบุว่า meaning ก็คือเป็นชื่อนักศึกษาแล้วก็ไม่เป็นค่าว่างก็คือตารางนี้ต้องมีรหัสกับต้องมีชื่อส่วน stu address เป็น textคำว่า text ก็คือเป็นอักขระเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราใส่ไปได้มากกว่า80สามารถใส่ไปได้ยาวๆก็คือพวกที่มันเป็นที่อยู่นะคะมันจะประกอบไปด้วยตัวเลขสัญลักษณ์แล้วก็ตัวอักขระด้วยก็คือเป็นที่อยู่ตรงนี้ notation เป็นค่าว่างหมายถึงว่าเราจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะที่อยู่เราสามารถกำหนดได้นี่คือการออกแบบโครงสร้างที่ดีมันสถาปัตยกรรมข้อมูลเป็นขั้นตอนแรกถ้าเราออกแบบโครงสร้างดีการใช้งานของฐานข้อมูลก็จะมีความเสถียรตามไปด้วยนะคะองค์ประกอบที่2ก็คือการสร้างแบบจำลองและการออกแบบข้อมูลในตัวนี้เป็นการเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ในเบื้องต้นตัวนี้สำคัญค่ะก็คือว่าฐานข้อมูลถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าผู้ใช้มีความต้องการใช้ฐานข้อมูลแบบไหนประเภทไหนเราต้องมีการไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการไปสัมภาษณ์ความต้องการสอบถามความต้องการสำรวจความต้องการจากผู้ใช้ก่อนแล้วก็นำความต้องการเหล่านั้นมาออกแบบเป็นฐานข้อมูลที่เราจะออกแบบแล้วก็นำไปใช้งานนะคะองค์ประกอบที่3ก็คือการจัดเก็บและการดำเนินงานของข้อมูลนะคะตัวนี้ก็คือเป็นการควบคุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก็คือโครงสร้างของฐานข้อมูลในตารางแรกที่ให้ดูเมื่อกี้มันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามการใช้งานหรือตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เราถูกจัดเก็บเข้าไปแล้วก็ฐานข้อมูลหรือว่าตารางที่เราสร้างขึ้นมาต้องสามารถเอาไปทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลหรือว่าในการเขียนโปรแกรมอื่นๆร่วมกันได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นการจัดเก็บแล้วก็การดำเนินงานซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องสำคัญเลยก็คือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลก็คือว่าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะถูกจำกัดสิทธิ์ในการเข้ามาใช้งานนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วการใช้งานฐานข้อมูลเหล่านี้การกำหนดสิทธิ์ไว้ในระดับของการเข้าถึงข้อมูลถ้าเป็นผู้ใช้ทั่วไปอาจจะมองเห็นได้แล้วก็ใช้งานได้ในฟังก์ชันที่เรากำหนดไว้ให้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ดูแลระบบก็อาจจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บางส่วนเข้าไปปรับแต่งได้เล็กน้อยตามความเหมาะสมแต่ถ้าเป็นผู้ออกแบบฐานข้อมูลจริงๆเลยสามารถเข้าถึงในส่วนของโครงสร้างของฐานข้อมูลแล้วก็เข้าไปปรับแต่งแก้ไขข้อมูลได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในการใช้งานของคนหลายๆกลุ่มเป็นหลายสิทธิเนี่ยค่ะก็ต้องมีการกำหนดลำดับชั้นในการเข้าถึงข้อมูลไว้ด้วยส่วนมากโดยปกติแล้วการเข้าถึงข้อมูลเราก็ใช้วิธีการยืนยันตัวตนเช่นการกำหนด username กำหนด password กำหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ต้องมีการอัปเดตหรือก็ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าช่องทางการโจมตีไซเบอร์ก็จะมีหลายแบบด้วยกันในองค์การที่เราเห็นกันได้ทั่วไปนะคะก็อย่างเช่นการเข้าถึงระบบได้จากระยะไกลคือการรีโมทนะคะเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังถูกรีโมทจากผู้ไม่ประสงค์ดีก็คือแฮกเกอร์นะอาจจะมาในรูปแบบของสแปมนะคะที่เราอาจจะเปิดดูเว็บไซต์ทั่วไปแล้วก็เผลอคลิกเข้าไปเพื่อทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยค่ะเข้ามาควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ของเราได้นะคะหรือว่าเป็นช่องโหว่ของฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เราใช้แล้วก็พวกมัลแวร์แล้วก็อีเมลต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นช่องทางการโจมตีส่วนใหญ่มักจะพุ่งเป้ามาที่ผู้ใช้งานในองค์กรเป็นหลักนะคะ

องค์ประกอบต่อไปก็คือการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันข้อมูลที่ดีนอกจากว่าจะมีคุณภาพมีความทันสมัยมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความมั่นคงปลอดภัยแล้วนั้นนะคะข้อมูลนั้นควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถเอาไปใช้งานร่วมกันกับระบบงานหรือส่วนงานอื่นๆได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าเรามีฐานข้อมูลในกล่องสีแดงนะคะ DBMS ก็คือระบบจัดการฐานข้อมูลนะคะเรามีแผนกหรือว่าในองค์การที่ทำงานร่วมกันอยู่สมมติมี3แผนกแผนกบุคคลแผนกฝ่ายขายแล้วก็แผนกบัญชีทั้ง3แผนกนี้อาจจะเก็บข้อมูลไว้รวมกันที่ฐานข้อมูลหลักแล้วเมื่อต้องการใช้งานเราก็ดึงข้อมูลไปใช้เฉพาะส่วนที่แผนกหรือฝ่ายของตัวเองต้องการใช้นั่นหมายถึงว่าข้อมูลจะเก็บไว้ที่ศูนย์กลางเมื่อมีการปรับแต่งปรับปรุงแก้ไขของข้อมูลก็จะมีการอัปเดตในฐานข้อมูลกลางฐานข้อมูลเดียวเพราะฉะนั้นข้อมูลก็จะไม่มีความซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็ทำให้ข้อมูลมีความบูรณภาพแล้วก็สามารถใช้งานร่วมกันได้นะคะต่อไปเรามาดูองค์ประกอบที่เป็นเอกสารและเนื้อหาเนื้อหาโดยส่วนใหญ่ก็จะควรมีเขาเรียกว่าอะไรรูปแบบและลักษณะที่มันตรงกับความต้องการในการใช้งานลักษณะของเนื้อหาจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือเนื้อหาแบบมีโครงสร้างและเนื้อหาแบบไม่มีโครงสร้างเนื้อหาแบบมีโครงสร้างก็คือมีการกำหนดตัวของ metadata หรือว่าตัวของ meta tag ไว้นะคะเช่นตัวอย่างก็คือเรามีรูปภาพโมนาลิซาแล้วก็บอกว่ารูปภาพนี้ชื่อไตเติ้ลโมนาลิซาใครเป็นคนแต่งนะคะหัวเรื่องอะไรจัดเก็บไว้ที่ไหนคีย์เวิร์ดอะไรขนาดเท่าไหร่อันนี้คือเป็นเนื้อหาแบบมีโครงสร้างกำหนดไว้อย่างชัดเจนเนื้อหาแบบนี้เป็นเนื้อหาที่เมื่อเราเก็บไว้แล้วปุ๊บเนี่ยค่ะเก็บอย่างเป็นระบบการค้นก็ค้นหาได้ง่ายเรียกใช้ได้ง่ายนะคะแล้วก็เนื้อหาแบบไม่มีโครงสร้างคือเนื้อหาทั่วไปนะคะพวกข้อมูลบนไฮเปอร์เทคบนเว็บไซต์อันเนี้ยมันจะกระจัดกระจายนิดหน่อยนะคะองค์ประกอบต่อไปก็คือข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลหลักตัวนี้เป็น2ข้อมูลที่มีการทำงานเกี่ยวข้องกันเรามาดูข้อมูลหลักก่อนข้อมูลหลักก็คือข้อมูลที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนข้อมูลอ้างอิงเป็นข้อมูลอ้างอิงจากข้อมูลหลักอีกทีนึงเพื่อให้เกิดการง่ายในการจัดเก็บง่ายในการใช้งานเช่นง่ายๆคือระบบรหัสไปรษณีย์นะคะเช่นถ้าเราอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีอันนี้คือข้อมูลหลักนะคะส่วนข้อมูลอ้างอิงข้อมูลหลักนี้ก็คือรหัสไปรษณีย์เช่นอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสก็คือ11000นะคะส่วนถ้าเป็นอำเภอปักเกร็ดนนทบุรีก็จะเป็น11120นั่นหมายถึงว่า112ตัวแรกเนี่ยค่ะเป็นข้อมูลหลักของจังหวัดนนทบุรีแล้วตัวอีก3ตัวหลังเนี่ยค่ะแยกไปตามอำเภอนะคะนี่คือข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลหลักนะคะต่อไปเรามาดูคลังข้อมูลและ BI อันนี้ก็ทำงานร่วมกันเช่นเดียวกันคำว่าคลังข้อมูลก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีปริมาณมากๆไว้ด้วยกันเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่นะคะ BI ก็คือซอฟต์แวร์ที่เอาข้อมูลในคลังข้อมูลนี้ไปใช้นั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าในรูปภาพเรามีคลังข้อมูลค่ะข้างล่างคือข้อมูลจากหลายแผนกเป็นสารสนเทศทั่วไปถูกจัดเก็บไว้ในคลังหรือว่า Data Warehouse แล้วก็เอาไปใช้โดยใช้ซอฟต์แวร์ก็เป็นพวกแดชบอร์ดพวกรีพอร์ตหรือว่ารายงานนะคะแล้วก็ตัวของ Metadata เหมือนที่พูดเมื่อกี้ที่เป็นลักษณะของเนื้อหาที่มีโครงสร้างก็คือ Metadata จะช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นมีการกำหนดว่าอันนี้คือชื่อนะอันนี้คือผู้แต่งนะจัดเก็บไว้ที่ไหนสร้างขึ้นมาวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ในส่วนของคุณภาพของข้อมูลก็ต้องมีการวิเคราะห์ประเมินต่อเนื่องเมื่อเราวิเคราะห์หรือว่าตรวจสอบข้อมูลว่าคุณภาพของเราเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อเราพบข้อบกพร่องก็ต้องปรับปรุงทันทีนะคะหรือว่ามีข้อผิดพลาดก็ต้องแก้ไขทันทีเพราะฉะนั้นในตัวของคุณภาพข้อมูลต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ดูแลอย่างสม่ำเสมอนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องที่2ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของระบบฐานข้อมูลนะคะระบบฐานข้อมูลก็คือระบบคอมพิวเตอร์ที่ประกอบไปด้วยตัวของฐานข้อมูลที่เราสร้างขึ้นมากับซอฟต์แวร์ที่เราออกแบบมาเพื่อจัดการข้อมูลที่เราสร้างไว้นะคะประโยชน์ของฐานข้อมูลก็คือว่าเราทำให้ข้อมูลสามารถใช้ร่วมกันได้แล้วก็ลดความซ้ำซ้อนอันนี้คือประโยชน์หลักๆเลยคือลดความซ้ำซ้อนนะคะในส่วนของสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลจะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันระดับที่1ก็คือเป็นสถาปัตยกรรมแบบ internal ก็คือแบบภายในนะคะแบบที่2คอนเซ็ปต์คือแบบแนวคิดแล้วก็แบบที่3ระดับที่3ก็คือเป็นระดับภายนอกคือแบบผู้ใช้กำลังใช้การกันทั่วไป
นะคะก็คือเป็นการออกแบบที่ถ้าผู้ใช้ใช้งานจะมองเห็นในมุมมองของผู้ใช้ถ้ามุมมองของคนที่ดูแลก็จะเห็นในมุมมองอีกแบบหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นแอดมินหรือว่าผู้ดูแลระบบระดับล่างสุดก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดนะคะทีนี้ประเภทของระบบฐานข้อมูลนะคะแบบแรกก็คือผู้ใช้คนเดียวก็คือว่าเรามีคอมพิวเตอร์เพียงหนึ่งเครื่องแล้วก็มีผู้ใช้อยู่อาจจะหลายคนก็ได้เพียงแต่ว่าเราจะใช้ข้อมูลร่วมกันนะคะแต่ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลประเภทผู้ใช้คนเดียวนี้ก็คือว่ามันสะดวกต่อการจัดการเพราะมันง่ายมันไม่ซับซ้อนแต่มันมีปัญหาก็คือว่าเราใช้งานกันทีละคนเปลี่ยนกันใช้มันใช้ร่วมกันไม่ได้นะคะแบบที่2ผู้ใช้หลายคนแบบนี้ข้อดีก็คือว่าผู้ใช้ใช้งานร่วมกันได้มีคลังข้อมูลกลางอยู่1แห่งแล้วก็มีการแบ่งทรัพยากรในการใช้งานกันร่วมกันอันนี้คือผู้ใช้หลายคนนะคะอันที่3เป็นแบบรวมศูนย์รวมศูนย์ก็คือเรามีคลังข้อมูลอยู่ที่ศูนย์กลางแล้วผู้ใช้ที่อยู่นอกพื้นที่ก็เข้ามาดึงข้อมูลนี้ออกไปใช้นะคะก็คือเป็นระบบเหมือนที่เรายกตัวอย่างให้ดูว่ามี3แผนกอ่ะค่ะแล้วก็มาดึงข้อมูลไปใช้ก็คือเป็นแบบรวมศูนย์นะคะแบบต่อไปคือแบบกระจายศูนย์นะคะกระจายก็คือว่าคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีฐานข้อมูลเป็นของตัวเองนะคะแบบนี้มันค่อนข้างมีความซับซ้อนนะก็มันมีความในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งแต่ละเครื่องเนี่ยเราไม่รู้ว่าความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนจะถูกเจาะจะถูกแฮกเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าข้อดีก็คือว่าการประมวลผลทำได้ไวเนื่องจากแต่ละเครื่องไม่จำเป็นที่ต้องรอให้เครื่องศูนย์กลางหรือเครื่องแม่ขายเนี่ยค่ะทำการประมวลผลนะคะต่อไปจะเป็นฐานข้อมูลที่ใช้กับงานประจำงานประจำก็คืองานที่เราทำอยู่ซ้ำๆทุกๆวันนะคะเช่นเรามีร้านขายของทุกวันเราจะขายของเก็บข้อมูลว่าวันนี้เราขายอะไรออกไปบ้างขายได้กี่บาทสินค้าเหลือในคลังเท่าไหร่อันนี้คืองานประจำฐานข้อมูลตัวนี้เราใช้กับงานการปฏิบัติงานประจำเราเรียกเป็นระบบฐานข้อมูลเชิงรายการนะคะต่อไประบบที่2ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจฐานข้อมูลกลุ่มนี้เป็นการนำเอาข้อมูลจากอันเมื่อกี้ค่ะที่เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติงานประจำเอามาใช้ในการวิเคราะห์ก็คือเอาข้อมูลแต่ละวันเนี่ยมาสรุปเป็นรายงานเป็นยอดขายแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนแต่ละไตรมาสเราก็เอามาใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการขายวางแผนกลยุทธ์นะคะแล้วก็จะมีระบบฐานข้อมูลบนเว็บก็คือเป็นฐานข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะแต่เราออนไลน์บนเว็บเบสก็คือเข้าใช้งานบนเว็บไซต์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ฐานข้อมูลเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ข้อมูลในกลุ่มนี้เพียงแต่ว่าผู้ใช้ที่ใช้ฐานข้อมูลบนเว็บจะต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตถึงจะสามารถใช้งานฐานข้อมูลนี้ได้อาจจะผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านอินทราเน็ตก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นประเภทของฐานข้อมูลแต่ละอย่างที่พูดมามันก็จะเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ก็จะเหมาะกับงานที่มีความสำคัญมีงานหลายๆอย่างที่ต้องใช้งานร่วมกันแล้วก็จะเลือกใช้ฐานข้อมูลประเภทแบบรวมศูนย์แต่ถ้าเป็นฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์มันก็อาจจะเหมาะกับงานที่ไม่มีความซับซ้อนมากนักเป็นงานที่ไม่จำเป็นที่จะต้องประมวลผลงานร่วมกันอันนี้ก็เลือกใช้ได้เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ฐานข้อมูลแต่ละประเภทมันขึ้นอยู่กับองค์การแต่ละแห่งค่ะว่าเราจะเลือกใช้ฐานข้อมูลแบบไหนนะคะทีนี้ตัวของฐานข้อมูลเหล่านี้เนี่ยค่ะนักศึกษาเราอาจจะต้องลองดูนิดนึงนะคะว่าซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายซอฟต์แวร์หลายโปรแกรมที่เราใช้งานกันนะคะเพียงแต่ว่าเราจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนตามความต้องการตามวัตถุประสงค์ตามความพร้อมขององค์การหรือว่าใช้งานเป็นการส่วนตัวนะคะซอฟต์แวร์หลักๆที่เราใช้งานกันก็จะมีตัวของ Microsoft Access Access เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่อยู่ในชุด Microsoft Office เพราะนั้นจะเป็นชุดโปรแกรมที่ต้องซื้อมาติดตั้งแล้วก็ใช้งานกันสามารถใช้งานแบบเป็นฐานข้อมูลเล็กๆได้ฐานข้อมูลในองค์การไม่ใหญ่ได้อันนี้คือ Accessนะคะอันที่2 Microsoft SQL Server จะเหมาะกับข้อมูลที่มีความซับซ้อนมีจำนวนที่มากขึ้นเกินกว่าที่ Access จะเอาอยู่มีฟังก์ชันมีคำสั่งที่มากกว่านะคะแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปก็เป็นพวก Oracle แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีมากกว่านี้นะคะนี่คือเป็นตัวอย่างเบื้องต้นของตัวของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล
นะคะก็หวังว่าการสรุปในหน่วยที่4

ในวันนี้จะเป็นแนวทางในการศึกษาชุดวิชานี้เพิ่มเติมนะคะก็ขอให้เอาตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็ทบทวนหลายๆครั้งเพื่อความแม่นยำค่ะหน่วยที่5เป็นเรื่องของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะสำหรับในเรื่องของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะมีพื้นฐานมาจากในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลค่ะนักศึกษาแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องดูว่าองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลนั้นมีอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบฐานของการสื่อสารข้อมูลจะประกอบไปด้วย4องค์ประกอบด้วยกันค่ะองค์ประกอบแรกก็คือส่วนที่เป็นผู้ส่งสารนะคะผู้ส่งสารจะเป็นบุคคลนะคะหรือเป็นตำแหน่งของคนที่ส่งผ่านข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลออกไปนะคะโดยในการส่งข้อมูลนี้เราจะเรียกเป็นการส่งสารหรือว่า messageนะคะตัวของสารก็จะมีหลายรูปแบบค่ะอาจจะเป็นสารที่อยู่ในรูปของตัวเลขเป็นตัวอักษรเป็นรูปภาพนะคะเป็นภาพเคลื่อนไหวก็มีหลายลักษณะด้วยกันนะคะส่วนสารนั้นจะถูกส่งออกไปตามสื่อหรือว่าช่องทางนะคะช่องทางก็จะมีมากมายหลายช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นสื่อมวลชนโทรทัศน์วิทยุนะคะสื่อหนังสือพิมพ์แล้วก็ช่องทางต่างนะคะแล้วก็ส่งไปยังผู้รับสารหรือว่า receiver นะคะตัวของผู้รับสารจะเป็นปลายทางขององค์ประกอบในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลค่ะนั่นหมายถึงว่าองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลนั้นจะมีทั้งหมดอยู่4องค์ประกอบด้วยกันนะคะแต่สำหรับการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เราจะมีองค์ประกอบเพิ่มเติมขึ้นมาอีก1องค์ประกอบค่ะก็คือในส่วนของโปรโตคอลนะคะเราจะมาไล่เรียงกันเลยนะคะองค์ประกอบที่1ที่เป็นเครื่องส่งก็เปรียบเทียบได้กับผู้ส่งสารนั่นเองนะคะก็อาจจะไม่ได้หมายถึงแค่ตัวคนเพียงแต่อย่างเดียวนะคะในส่วนของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นี้องค์ประกอบที่หนึ่งที่เป็นเครื่องส่งก็อาจจะหมายความรวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ในการส่งสารหรือว่าส่งข้อมูลนะคะตัวของผู้รับสารก็จะเป็นในส่วนของเครื่องรับก็อาจจะเป็นอุปกรณ์เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของสื่อหรือช่องทางการสื่อสารก็จะมีสื่อไฟฟ้าสื่อแม่เหล็กนะคะที่เป็นช่องทางแล้วก็สื่อแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่5เพิ่มเข้ามาก็คือโปรโตคอลโปรโตคอลเราเรียกว่าเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางนะคะที่ทำให้เครื่องส่งแล้วก็เครื่องรับมีความเข้าใจที่ตรงกันเหมือนกับเป็นล่ามนะคะที่กำหนดมาตรฐานของเครื่องส่งว่ากรณีที่เครื่องส่งข้อมูลหรือว่าส่งสัญญาณไปยังเครื่องรับนะคะข้อมูลที่ผู้ส่งออกไปอาจจะมีการเข้ารหัสอาจจะมีรูปแบบของภาษารูปแบบของคำสั่งที่ผู้รับอาจจะอ่านแล้วไม่เข้าใจนะคะโปรโตคอลจะมีหน้าที่ในการแปลงให้เป็นมาตรฐานที่ทั้งเครื่องส่งแล้วก็เครื่องรับสามารถเข้าใจได้ตรงกันนะคะนี่คือองค์ประกอบของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะทีต่อมาเราจะมาดูในส่วนของทิศทางในการส่งผ่านข้อมูลนะคะทิศทางในการส่งผ่านข้อมูลปกติแล้วเราจะแบ่งเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบแรกก็คือการสื่อสารข้อมูลแบบทางเดียวหรือว่าซิมเพล็กซ์นะคะรูปแบบนี้จะเป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งหรือว่าเครื่องส่งทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะโดยที่จะมีฝ่ายรับหรือว่าผู้รับสารทำหน้าที่ในการรอรับสารลักษณะแบบนี้ผู้รับสารจะไม่สามารถที่จะตอบกลับข้อมูลคืนไปยังผู้ส่งสารได้นะคะตัวอย่างการสื่อสารข้อมูลแบบทางเดียวก็อย่างเช่นการสื่อสารโดยใช้วิทยุโทรทัศน์นะคะทิศทางการส่งผ่านข้อมูลแบบที่2เราเรียกว่าเป็นการสื่อสารข้อมูลแบบกึ่ง2ทิศทางหรือว่ากึ่ง2ทางนะคะเป็นการสื่อสารข้อมูลที่ทั้งฝ่ายส่งสารหรือว่าผู้ส่งสารเครื่องส่งสารสามารถที่จะส่งออกไปยังผู้รับสารหรือว่าเครื่องรับแล้วผู้รับหรือว่าเครื่องรับสามารถโต้ตอบข้อมูลกลับมายังผู้ส่งสารได้เพียงแต่ว่าในการโต้ตอบกันจะต้องเกิดขึ้นในคนละช่วงเวลากันก็คือยกตัวอย่างเช่นค่ะว่าในที่ผู้กรณีที่ผู้ส่งสารส่งข้อมูลออกไปยังผู้รับสารเมื่อผู้รับสารรับมาแล้วจะต้องรอก่อนนะคะแล้วเมื่อผู้ส่งสารส่งสัญญาณมาว่าสามารถที่จะตอบกลับข้อมูลได้ผู้รับสารถึงจะส่งข้อมูลกลับมาเราได้เป็นการโต้ตอบกันแบบเกิดขึ้นคนละช่วงเวลา
นะคะก็คือรอ

จังหวะที่เหมาะสมตัวอย่างการส่งผ่านข้อมูลแบบนี้ก็อย่างเช่นวิทยุสื่อสารนะคะหรือว่าอินเตอร์คอมนะคะทิศทางการส่งผ่านข้อมูลแบบที่3เราเรียกว่าเป็นการสื่อสารข้อมูลแบบ2ทางก็คือสามารถที่จะให้ผู้ส่งแล้วก็ผู้รับโต้ตอบระหว่างกันได้โดยที่ไม่ต้องหยุดรอให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้สัญญาณนะคะตัวอย่างของการส่งผ่านข้อมูลแบบนี้ก็อย่างเช่นการคุยโทรศัพท์นะคะการโต้ตอบแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ค่ะคำศัพท์หลักๆก็จะแบ่งเป็น4คำด้วยกันนะคะคำที่1คือคำว่าแบนด์วิดนะคะแบนด์วิดจะถือว่าเป็นหน่วยวัดช่วงความกว้างที่สัญญาณในระบบการสื่อสารสามารถใช้งานได้ง่ายๆก็คือเป็นความกว้างของแถบคลื่นความถี่นั่นเองนะคะนั่นหมายถึงว่ายิ่งแบนด์วิดสูงเท่าไหร่การรับส่งข้อมูลเข้าออกก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะคำที่2คือคำว่า throughputนะคะ throughput เป็นอัตราเฉลี่ยของความสำเร็จในการที่จะส่งผ่านข้อมูลหรือว่าการลำเลียงข้อมูลจากต้นทางหรือว่าผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารนะคะการลำเลียงข้อมูลนี้จะกระทำบนช่องทางการสื่อสารต่างๆนะคะโดยเรามีหน่วยในการวัดนะคะเป็นบิตต่อวินาทีนะคะคำศัพท์ที่3คือคำว่า bit rate นะคะเป็นจำนวนข้อมูลของบิตในระบบการสื่อสารแบบดิจิทัลนะคะระบบการสื่อสารแบบดิจิทัลจะมีบิตที่เป็นสัญญาณในการส่งข้อมูลบิตจะมีค่าอยู่2ค่าด้วยกันก็คือค่า0กับค่า1นะคะบิต0นะคะก็ถือว่าเป็นค่าเหมือนกับว่าเราเป็นค่าลบคือปิดนะคะบิต1คือค่าบวกก็คือเปิดนะคะแล้วก็ในการสื่อสารของบิตเรทนั้นจะแบ่งช่วงเวลาเป็น1วินาทีนะคะแล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งก็คือว่าบอดเรทนะคะหรือว่า baud rate ตัวนี้จะเป็นช่วงเวลาที่วินาทีเกิดการเปลี่ยนของสถานะของสัญญาณภายในช่องสัญญาณนะคะจากบิต0เป็นบิต1หรือว่าจากบิต1เป็นบิต0นั่นเองช่วงเวลาตัวนี้ก็มีอัตราวัดเป็นวินาทีเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูส่วนของสัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสัญญาณที่ใช้จะมีอยู่2สัญญาณด้วยกันหลักๆนะคะนี้จำง่ายแล้วก็นักศึกษาคิดว่าน่าจะแบ่งได้ไม่ยากมันจะมีความแตกต่างของมันอยู่นะคะสัญญาณแบบที่1คือสัญญาณ analog นะคะ analog เป็นสัญญาณไฟฟ้าค่ะที่ลักษณะของคลื่นสัญญาณเหมือนที่อยู่ในรูปภาพนะคะก็คือจะแบ่งช่วงคลื่นต่อเนื่องตามลักษณะของข้อมูลที่เปลี่ยนไปโดยคลื่นเหล่านี้มันจะต่อเนื่องกันเพียงแต่ว่าความถี่ก็คือความกว้างของช่วงคลื่นอาจจะแคบอาจจะกว้างต่างกันความสูงของคลื่นจะสูงจะต่ำก็แล้วแต่สัญญาณที่ส่งไปเช่นเดียวกันนะคะลักษณะของข้อมูลที่ส่งเป็นแอนาล็อกก็อย่างเช่นข้อมูลเสียงนะคะเรื่องของข้อมูลที่เป็นวิทยุหรือว่าโทรศัพท์นะคะเป็นแอนาล็อกนะคะสัญญาณแบบที่สองคือดิจิทัลนะคะลักษณะของคลื่นดิจิทัลเนี่ยค่ะจะแตกต่างกับตัวของแอนาล็อกก็คือตัวของคลื่นเราจะแบ่งเป็นช่วงคลื่นเหมือนกับกล่องนะคะตันที่อยู่ในรูปภาพนะคะตัวของสัญญาณดิจิทัลจะมีลักษณะของค่าอยู่2ค่า2สถานะก็คือ0กับ1นะคะเป็นสัญญาณไฟฟ้านะถ้าเกิดว่านักศึกษาสังเกตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันนะคะเราจะใช้ตัวของบิต0กับ1เนี่ยค่ะแทนค่าของคำว่าเปิดแล้วก็ปิดอย่างที่บอก0ก็คือค่าปิด1ก็คือค่าเปิดนะคะถ้าดูในรูปภาพวงกลมตัวนี้เราจะเห็นในปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มปิดว่าปุ่ม power ของรีโมทคอนโทรลหรืออุปกรณ์ต่างๆที่จะมีกลมๆอยู่นี่คือแทนบิต0แล้วก็จะมีขีดเล็กๆอันนี้คือแทนบิต1แทนค่าว่ากดตัวนี้ก็ปิดกดตัวนี้ก็เปิดนั่นเองนะคะลักษณะของสัญญาณดิจิทัลจะมีการรบกวนของสัญญาณที่น้อยกว่าแอนาล็อกก็คือการใช้ในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเรานิยมใช้การส่งสัญญาณแบบดิจิทัลเป็นหลักนะคะต่อไปเราจะมาดูในส่วนของการรับส่งสัญญาณค่ะการรับส่งสัญญาณก็จะแบ่งเป็น1การรับส่งแบบเบสแบนด์นี่เคยได้ยินนะคะก็คือเป็นการส่งสัญญาณในรูปแบบของสัญญาณดิจิทัลนะคะเบสแบนด์ลักษณะก็คือตามที่อยู่ในรูปภาพจะเป็นการส่งสัญญาณในช่องทางหรือว่าทิศทางเดียวนะคะก็คือการส่งสัญญาณทีละช่องทางนะคะเหมาะสมกับการส่งข้อมูลในระยะที่ไม่ไกลมากสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าส่งข้อมูลในระยะทางไกลๆค่ะจะทำให้สัญญาณเกิดความผิดเพี้ยนความไม่ครบถ้วนของสัญญาณเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราก็จะนิยมส่งสัญญาณที่เป็นสัญญาณในระยะสั้นแล้วก็เป็นสัญญาณดิจิทัลนะคะแต่ข้อดีก็มีค่ะเนื่องจากว่าส่งในระยะสั้นระยะไกลการส่งข้อมูลสามารถทำได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะแบบที่2เป็นการรับส่งแบบบรอดแบนด์เคยได้ยินคำว่าบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเนาะคำนี้ก็คือเป็นการส่งสัญญาณในรูปของสัญญาณแอนาล็อกพบมากในโทรศัพท์
เห็นไหมคะในวิทยุลักษณะเป็นคลื่นกระแสไฟฟ้านะคะตัวของบอร์ดแบนเหมาะกับการส่งข้อมูลหรือว่าใช้กับการ

0: ส่งสัญญาณในระยะไกลนะคะเนื่องจากว่าการรับส่งสัญญาณของบอร์ดแบนด์สามารถรับส่งได้หลายๆช่องทางในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็ในช่องความถี่ที่ต่างกันด้วยแล้วก็จะไม่เกิดข้อจำกัดในเรื่องของความทับซ้อนของช่องสัญญาณเพราะฉะนั้นในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องเลือกใช้ว่าลักษณะของข้อมูลแบบไหนที่ส่งแบบเบสแบนด์หรือว่าแบบบอร์ดแบนด์นะคะต่อไปเรามาดูวิธีนะคะวิธีการในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลนะคะวิธีแรกเราเรียกว่าเป็นการสื่อสารด้วยวิธีการขนานนะคะวิธีการแบบนี้ก็คือการส่งข้อมูลดิจิทัลก็คือเป็นอะไรคะ0แล้วก็1ก็คือแบ่งเป็นบิตนะคะลักษณะแบบนี้คือการสื่อสารพร้อมกันโดยการใช้สายสัญญาณเป็นชุดนะคะหรือว่าเป็นการส่งสัญญาณแบบที่ถ้าเรามีข้อมูลอยู่จำนวนเท่าไหร่ในการที่จะส่งเราจำเป็นต้องใช้สายสัญญาณจำนวนเท่ากับข้อมูลที่เราจะส่งยกตัวอย่างเช่นเราจะส่งข้อมูลออกไปอยู่8บิตนะคะตามรูปภาพนะคะเนี่ยค่ะคือบิต1บิต0ผู้ส่งส่งออกไปยังผู้รับนะคะทั้งหมดอยู่8บิตต้องใช้สัญญาณทั้งหมดอยู่8ชุดหรือว่า8เส้นนะคะแล้วลักษณะของการส่งแบบนี้นะคะเราจะใช้สัญญาณนาฬิกาอันเดียวกันก็คือส่งออกไปพร้อมๆกันทั้ง8บิตจะออกพร้อมกันและถึงปลายทางยังผู้รับในเวลาเดียวกันนะคะข้อดีของการส่งสัญญาณด้วยวิธีการขนานก็คือว่ามีความเร็วสูงเนื่องจากไม่ต้องรอนะคะแต่ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะเราใช้สายสัญญาณอยู่8เส้นก็คือจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการติดตั้งสายสัญญาณนะคะลักษณะตัวอย่างของการส่งข้อมูลแบบขนานก็อย่างเช่นการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์หรือว่าเครื่องปรินเตอร์ที่ใช้พอร์ตแบบพาราเรลก็คือเป็นพอร์ตกว้างๆนะคะแล้วก็มีการส่งสัญญาณออกไปแบบหลายๆบิตในเวลาเดียวกันนะคะวิธีการสื่อสารแบบที่2คือการสื่อสารด้วยวิธีการอนุกรมอันนี้ก็คือเป็นคนละด้านกับแบบขนานนะคะก็คือเป็นการสื่อสารออกไปทีละ1บิตนะคะต่อเนื่องกันยกตัวอย่างเช่นว่าเราส่งข้อมูลไปจะส่งไป8บิตแต่เราต้องรอส่งออกไปทีละ1เมื่อ1เสร็จ2ก็จะตามไป3ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8เพราะฉะนั้นการส่งแบบอนุกรมเราใช้สายสัญญาณเพียงแค่1เส้นข้อดีก็คือประหยัดสายสัญญาณนะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายนะคะแต่ก็มีข้อจำกัดค่ะก็คือเป็นในเรื่องของความเร็วในการส่งข้อมูลเนื่องจากว่าเราไม่สามารถส่งไปพร้อมกันได้ทั้งหมด8บิตนะคะก็ต้องรอกว่าที่ผู้ส่งจะส่งข้อมูลออกไปยังผู้รับนะคะยกตัวอย่างเช่นการส่งสัญญาณโดยใช้โมเด็มนะคะโมเด็มเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณจากสัญญาณแอนาล็อกให้เป็นดิจิทัลแล้วก็แปลงสัญญาณจากดิจิทัลให้เป็นแอนาล็อกเนื่องจากว่าการส่งสัญญาณโดยใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะเราใช้ดิจิทัลเป็นหลักแต่การส่งสัญญาณแบบสายสัญญาณโทรศัพท์จะเป็นแอนาล็อกเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการแปลงสัญญาณโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นตัวของโมเด็มนะคะทีนี้ก็ต่อเนื่องกันที่ในเรื่องของวิธีการสื่อสารนะคะวิธีการสื่อสารจะแบ่งเป็น2วิธีการด้วยกันนะคะวิธีการแรกก็คือการสื่อสารด้วยวิธีอนุกรมแบบซิงโครนัสซิงโครนัสก็คือการเชื่อมต่อนะคะมีการเชื่อมโยงอยู่นะคะการเชื่อมต่อแบบซิงโครนัสจะมีประสิทธิภาพที่สูงนะคะเนื่องจากว่าเป็นวิธีการสื่อสารที่อุปกรณ์หรือว่าผู้ส่งข้อมูลจะส่งข้อมูลไปยังผู้รับนะคะโดยมีการแบ่งช่องสัญญาณของการส่งนะคะข้อมูลออกไปการส่งข้อมูลแบบนี้ก็เป็นแบบดิจิทัลเหมือนกันก็คือบิต0101เนี่ยแหละค่ะเพียงแต่ว่าในการส่งข้อมูลออกไปจะเป็นการส่งข้อมูลแบบต่อเนื่องโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกสังเกตว่าในรูปภาพนะคะจะไม่มีช่องว่างระหว่างเฟรมที่1เฟรมที่2 3แล้วก็4จะต่อเนื่องกันไปเลยนะคะแล้วก็ในกรณีที่เราส่งข้อมูลแบบนี้นะคะที่แบ่งเป็นเฟรมนะคะใน1เฟรมก็จะมีข้อมูลอยู่ทั้งหมดอยู่8บิตก็คือทั้งหมดอยู่8ตัวนะคะเพราะว่า8บิตมีค่าเท่ากับ1ไบต์ก็คือ1อักขระ1ตัวอักษรนะคะก็เป็นวิธีการส่งที่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมีความเร็วแล้วก็ความคงที่ในการส่งข้อมูลสูงมากๆ นะคะเนื่องจากว่าไม่มีบิตพิเศษตัวอย่างเช่นการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะสำหรับการสื่อสารวิธีการที่2คือการสื่อสารแบบ asynchronous async ก็คือไม่ได้มีการเชื่อมต่อกันแบบต่อเนื่องนะคะแต่จะมีการขั้นนะคะจะมีการขั้นลักษณะของการส่งแบบมีที่มีการขั้นเราจะเรียกกล่องเมื่อกี้ครูอาจารย์เรียกว่าเฟรมเนาะตอนนี้เราจะเรียกว่าเป็นบล็อกนะคะใน1บล็อกก็จะมีส่วนที่เป็นบิตเริ่มต้นกับบิตสิ้นสุดนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นที่อยู่ตรงหัวแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นบิตที่เราจะใช้ส่งอยู่ทั้งหมดอยู่8บิตแล้วก็จะมีบิตสิ้นสุดแล้วจะต้องมีช่องว่างอะค่ะในการส่งข้อมูลนะคะตัวของช่องว่างนี้จะเป็นตัวกำกับว่าลักษณะของการแบ่งบล็อกนะคะมีการแบ่งท่อนนี้ว่านี่คือ1ช่อง1อักขระ1ไบต์นะคะก็ยังส่งต่อไปวิธีการส่งแบบนี้จะมีข้อดีก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณจะย่อมยาวกว่าการส่งแบบซิงโครนัสนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ปานกลางไม่สูงมากถ้าเทียบกับแบบซิงโครนัสนะคะแล้วก็ลักษณะการส่งแบบนี้นะคะผู้รับผู้ส่งไม่จำเป็นต้องใช้สัญญาณนาฬิกาเดียวกันแล้วก็ผู้ส่งจำเป็นที่ต้องแจ้งผู้รับให้รอรับข้อมูลก่อนว่าตอนนี้กำลังส่งข้อมูลออกไปให้ผู้รับรอรับข้อมูลนะคะแล้วก็เมื่อผู้รับรอรับข้อมูลแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องเอาข้อมูลที่ได้รับมาไปแปลงให้มันเป็นไบต์อีกทีนึงนะคะ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788
0: ต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นชุดของเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า1เครื่องรวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อนะคะโดยที่ทำให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นซอฟต์แวร์สารสนเทศหรือว่าฮาร์ดแวร์นะคะตัวของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะมีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือว่า1ช่วยให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้จากระยะไกลยกตัวอย่างเช่นพนักงานในแผนกงานสามารถเรียกดูข้อมูลข้ามแผนกได้นะคะหรือว่าพนักงานทำงานอยู่ต่างสาขาคนละจังหวัดสามารถเรียกดูข้อมูลระหว่างกันได้ติดต่อสื่อสารงานระหว่างกันได้นะคะอันที่สองคือเป็นการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทรัพยากรในที่นี้ก็อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์เป็นซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นสารสนเทศต่างๆที่สามารถใช้งานร่วมกันนะคะแล้วก็สามารถแบ่งปันกันได้ผ่านการเชื่อมต่อบนระบบเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องพิมพ์หรือว่าปรินเตอร์ร่วมกันในสำนักงานการใช้อุปกรณ์เครื่องสแกนเนอร์ร่วมกันนะคะส่วนที่3ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบเครือข่ายช่วยให้การสื่อสารข้อมูลทำได้อย่างทั่วถึงแล้วก็สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกันได้โดยการติดตั้งไว้ที่เครื่องแม่ขายเพียงเครื่องเดียวนี่ก็ถือเป็นวัตถุประสงค์แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นประโยชน์นะคะประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็จะเหมือนเป็นการตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์นะคะอันที่1ก็คือว่าช่วยให้การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและเป็นการทำให้การทำงานในหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์นะคะสำหรับการทำงานทางไกลหรือว่าการเชื่อมต่อระยะไกลก็สามารถทำให้เป็นการเข้าถึงและเป็นการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมการผ่านระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานแล้วก็สามารถที่จะสำรองข้อมูลไว้ใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะโดยการเชื่อมต่อแล้วก็เข้าถึงฐานข้อมูลนะคะต่อมาเราจะมาดูองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เราจะแบ่งเป็น4องค์ประกอบใหญ่ด้วยกันนะคะองค์ประกอบแรกก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ในที่นี้เราจะหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องแม่ข่ายนะคะหรือว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหลักเป็นคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลไว้เป็นลักษณะของการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการนะคะเช่นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศมีหน่วยประมวลผลหน่วยความจำแล้วก็ส่งข้อมูลต่อไปยังเครื่องลูกข่ายหรือว่าเครื่องเทอร์มินอลที่เชื่อมต่อนะคะองค์ประกอบที่2ก็คืออุปกรณ์เครือข่ายนะคะอุปกรณ์เครือข่ายก็ยกตัวอย่างเช่นการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือว่า NIC NIC นะคะใช้ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณของระบบเครือข่ายตัวของอุปกรณ์ที่เป็นโมเด็มใช้ในการแปลงสัญญาณแล้วก็ฮับใช้ในการเชื่อมต่อหรือว่าแยกสายสัญญาณนั่นเอง นะคะแล้วก็จะมีองค์ประกอบที่3ก็คือช่องทางในการสื่อสารก็คือเป็นสื่อกลางหรือว่าเป็นเส้นทางที่ใช้เป็นทางผ่านในการ

รับส่งข้อมูลนะคะตัวอย่างของช่องทางในการรับส่งข้อมูลเช่นสายโทรศัพท์แบบสายคู่ตีเกลียวหรือว่าสายคู่บิดเกลียวแบบ UTP แบบ STP ก็คือแบบมีฉนวนหุ้มหรือไม่มีฉนวนหุ้มหรืออาจจะเป็นสายโคแอ็กเชียลก็คือสายทองแดงแล้วก็จะมีสายใยแก้วนำแสงรวมไปถึงสัญญาณไร้สายที่เป็นสัญญาณไมโครเวฟหรือว่าสัญญาณดาวเทียมต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงองค์ประกอบที่4นะคะโปรแกรมควบคุมการสื่อสารยกตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่ทำหน้าที่ในการจัดการระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้นะคะนี่คือตัวอย่างขององค์ประกอบนะคะก็จะมีอุปกรณ์เครือข่ายที่เชื่อมโยงอยู่กับเครื่องลูกข่ายแล้วก็จะมีสายสัญญาณที่เป็นช่องทางการสื่อสารแล้วก็จะมีเครื่องแม่ข่ายนะคะมาดูประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภทที่1นะคะพิจารณาจากอาณาเขตหรือพื้นที่อาณาบริเวณในการให้บริการอันแรกคือเครือข่ายแพนนะคะแพนเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กในรัศมี10ถึง15เมตรลักษณะของเครือข่ายแพนส่วนใหญ่จะเป็นการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi หรือว่าบลูทูธเป็นหลักนะคะนี่คือจุดเด่นนะคะเช่นการใช้สมาร์ทโฟนเป็นฮอสปอตในการกระจายสัญญาณออกไปยังอุปกรณ์เครื่องอื่นๆหรือว่าใช้โน้ตบุ๊กนะคะในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ไร้สายของสำนักงานหรือว่าของการใช้งานส่วนบุคคลนะคะประเภทที่2ก็คือเครือข่ายแลนนะคะแลนเป็นเครือข่ายเฉพาะบริเวณนะคะมีอนาบริเวณใกล้เคียงกันในตึกเดียวกันนะคะในอาคารเดียวกันหรือใกล้เคียงกันติดกันที่ไม่กว้างมากนักไม่เกิน100เมตรนะคะก็ใช้ระบบเครือข่ายแบบที่2จะเป็นมักส่วนใหญ่นะคะมันจะเป็นการเชื่อมต่อแบบสัญญาณแบบใช้สายสัญญาณนะคะเครือข่ายประเภทที่3ก็คือเครือข่ายแมนนะคะเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งภายในเมืองก็คือกว้างกว่าแลนแต่ไปไม่ถึงประเทศนะคะเช่นกรุงเทพและปริมณฑลหรือว่าในตามหัวเมืองที่อยู่ในอาณาบริเวณที่ไม่ห่างกันมากนักนะคะเป็นลักษณะของเป็นกิโลเมตรนะคะ50กิโลเมตร30กิโลเมตรนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเครือข่ายแวน Wide Area Network เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่เชื่อมโยงการระหว่างประเทศระหว่างทวีปนะคะระหว่างจังหวัดเป็นต้นนะคะเช่นนนทบุรีไปยะลาไปอุบลราชธานีเป็นต้นนะคะแล้วก็ต่อมาเราจะมาดูประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งตามรูปแบบของสายเชื่อมโยงหรือว่าโทโปโลจีนะคะแบบที่1ก็คือเครือข่ายแบบดาวหรือแบบสตาร์แบบนี้จะเห็นว่าเราจะมีตัวจุดศูนย์กลางเป็นเครื่องแม่ข่ายนะคะแล้วก็กระจายสัญญาณออกไปยังเครื่องลูกข่ายเครือข่ายแบบดาวเป็นเครือข่ายที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันในการเชื่อมต่อสายสัญญาณนะคะแบบที่2คือแบบวงแหวนก็คือเราจะไม่มีเครื่องศูนย์กลางนะคะแต่จะเป็นการวนต่อไปเรื่อยๆทุกๆเครื่องจะทำหน้าที่ในการรับสัญญาณหากไม่ใช่ก็จะทวนสัญญาณต่อออกไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะคะแบบที่3คือแบบบัสแบบนี้จะเป็นการเชื่อมต่อที่ง่ายนะคะแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อแบบดั้งเดิมที่ใช้กันมากนะคะเป็นการเชื่อมต่อแบบเส้นตรงแล้วก็ข้อมูลจะส่งสัญญาณร่วมกันภายในสายสัญญาณนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับสัญญาณคือเครื่องที่มี address หรือมีที่อยู่ตรงกับข้อมูลที่ถูกส่งออกมานะคะต่อไปเป็นเครือข่ายแบบต้นไม้ก็คือแบบลำดับชั้นก็คือจะมีรากเป็นศูนย์กลางเนาะแล้วก็มีการแตกกิ่งก้านสาขาออกไปคล้ายๆกับต้นไม้นะคะเมื่อเรามาดูประเภทที่3เราจะเห็นว่าเป็นการพิจารณาตามหน้าที่นะคะแบบแรกก็คือเครือข่ายแบบ peer to peer ก็คือเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องขึ้นไป1เครื่องไปถึงเครื่องที่2นะคะเครื่องที่3ไปถึงเครื่องที่4นะคะแบบนี้เป็นการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันในเครือข่ายนะคะแบบที่2คือเป็นแบบแม่ข่ายแล้วก็ลูกข่ายอันนี้จะมีเครื่องแม่เก็บข้อมูลอยู่ที่ศูนย์กลาง1ที่1แห่งแล้วก็กระจายออกไปยังเครื่องลูกข่ายที่มีการเชื่อมต่ออาจจะอยู่เป็นระยะใกล้หรือเป็นระยะไกลก็แล้วแต่นะคะที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับบริการข้อมูลถูกเก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่ายถ้าเครื่องแม่มีปัญหาเครื่องลูกก็ใช้งานไม่ได้นะคะทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของความรักษาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงใน3ประเด็นคือการรักษาความลับความครบถ้วนของข้อมูลแล้วก็ความพร้อมใช้นะคะนักศึกษาต้องดูนิดนึงค่ะว่าในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนะคะนักวิชาการหรือว่านักวิจัยได้ทำ

0: การศึกษาแล้วก็มีการได้ข้อสรุปมาว่ากว่า85%ของปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์เกิดมาจากบุคลากรภายในองค์การเองการเปิดเว็บไซต์ที่มีความไม่ปลอดภัยการรับอีเมลขยะรับอีเมลสแปมนะคะก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของภัยคุกคามนะคะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบแพสซีฟก็คือเป็นการโจมตีโดยที่ภัยคุกคามนั้นหรือว่าตัวของสแปมสปายแวร์จะเข้ามาควบคุมหรือว่าเข้ามาดูการรับส่งข้อมูลการจราจรการใช้งานคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายของเราหรือเป็นการโจมตีแบบแอคทีฟก็คือเป็นการเข้ามาแล้วสร้างความเสียหายให้กับข้อมูลในระบบเครือข่ายนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกลุ่มของผู้ใช้บริการการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงนะคะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นการใช้โทรทัศน์วงจรปิดหรือว่าใช้การเข้ารหัสหรือว่าไฟร์วอลนะคะนี่คือลักษณะของการทำงานของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับการบรรยายในวันนี้นะคะจะเป็นหน่วยที่6นะอินเทอร์เน็ตนะคะชุดวิชาสารสนเทศสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นนะคะสำหรับในวันนี้นะคะในหน่วยที่6นะคะเราจะพูดใน3หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกจะเป็นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหัวข้อที่2จะเป็นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับ World Wide Webแล้วหัวข้อที่3จะเป็นในเรื่องของการประยุกต์อินเทอร์เน็ตเราจะเริ่มต้นดูในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะคะสำหรับในหัวข้อของความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเราจะพูดใน2เรื่องย่อยด้วยกันนะคะเรื่องแรกจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตแล้วก็อีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องของการทำงานของอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็ปัจจุบันเราใช้อินเทอร์เน็ตกันอยู่แล้วนะคะแต่เราก็ควรจะรู้ว่าที่มาที่ไปของอินเทอร์เน็ตนี้เป็นอย่างไรบ้างเรามาดูในการกำเนิดของอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะคะเวลาที่เราอ่านในเรื่องของความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตเราจะเจอคำว่าอาพาเน็ตนะคะในส่วนของอาพาเน็ตเนี่ยจะเป็นเครือข่ายนะคะเครือข่ายอาพาเน็ตจะเป็นถือว่าเป็นเครือข่ายเริ่มแรกเลยนะคะซึ่งต่อมาก็จะเป็นถูกพัฒนาจนเป็นปัจจุบันก็จะเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับคำต่อไปนะคะจะเจอคำว่า NSF นะคะ NSF net นะคะสำหรับเครือข่ายหลักนะคะที่เปิดบริการเริ่มต้นเลยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายจะมีชื่อว่า NSF นะคะสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าเราจะเห็นว่าเวลาเราใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีที่อยู่นะคะจะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจดทะเบียนที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อให้การเดินทางของข้อมูลเนี้ยเดินทางได้อย่างถูกต้องไปในเส้นทางที่ถูกต้องนะคะอินเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจดทะเบียนนะคะสำหรับในบริการรับจดทะเบียนนี้ต่อมาก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานเรียกว่า ICANN นะคะสำหรับในเรื่องของพัฒนาการที่สำคัญของอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็มาดูในตอนเริ่มต้นการขยายและเติบโตของเครือข่ายก่อนนะคะอย่างที่ได้ให้ข้อมูลกับนักศึกษาไปแล้วว่า NSF นะคะเริ่มต้นก็ได้ลงนามในเรื่องของข้อตกลงความร่วมมือในการเข้าบริหาร NSF Netนะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่ออินเทอร์เน็ตขยายตัวมากขึ้นนะคะก็จะมีในเรื่องของการทำธุรกรรมในเรื่องของการบริการเชิงพาณิชย์มากขึ้นนะคะเครือข่ายหลักของสหรัฐอเมริกาก็จึงได้ดำเนินการโดยภาคเอกชนและต่อมาก็จะกลายเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะสำหรับการกระจายตัวของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตข้อมูลที่ให้นักศึกษาดูในสไลด์นี้นะคะเป็นข้อมูลในเดือนธันวาคมปี2560นะคะที่ผ่านมาในเรื่องสถิตินะคะนี่เราได้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต World Stat นะคะข้อมูลบอกให้เราเห็นได้ชัดว่าในทวีปเอเชียถือว่าเป็นทวีปที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดถ้าคิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คิดประมาณ 48.7นะคะเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดถ้าในเอเชียเราก็จะเห็นว่าประเทศที่ใหญ่ก็คือประเทศจีนก็จะเป็นประเทศนะคะที่มีประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลให้เราเห็นว่าการกระจายตัวของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในทวีปเอเชีย

นะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราพูดถึงในเรื่องของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและการประยุกต์อินเทอร์เน็ตนะคะเราลองคิดไปบางคนอาจจะไม่คุ้นนะคะว่าสมัยก่อนตอนเริ่มต้นของการใช้งานอินเทอร์เน็ตเราก็จะเน้นในเรื่องแค่ข้อความเท่านั้นนะคะเรียกว่าเป็นเทคโหมดตรงนี้ถ้าเราพูดถึงข้อความการส่งข้อความนี้ก็อาจจะทำให้ไม่สะดวกในการใช้งานนะคะเพราะว่ามีแต่ข้อความส่งมาเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็จะมีในเรื่องของเว็บไซต์มีในเรื่องของ World Wide Web ก็จะมี Search Engine ให้เราสามารถค้นหาข้อมูลนะคะพัฒนาการก็จะเริ่มเปลี่ยนมาจนมีเครือข่ายสังคมที่พวกเราคุ้นก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆที่เห็นได้ชัดก็คือพวก Facebook นะคะแล้วจากนั้นก็มีในเรื่องของการใช้งานนอกเหนือจากการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ก็จะมีการใช้งานบนมือถือก็จะเรียกว่าเป็นโมบายเทคโนโลยีหรือเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเคลื่อนที่นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการประมวลผลขึ้นมาอีกแบบซึ่งพวกเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าคลาวนะคะ Cloud Computing ก็เป็นในเรื่องของการประมวลผลแบบ Cloud Computing หมายความว่าข้อมูลสามารถจะเก็บไว้ในเรียกว่าถ้าเราจะใช้งานเนี่ยเมื่อเราต่ออินเทอร์เน็ตเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ในทุกสถานที่แล้วก็ทุกเวลานะคะสำหรับอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ปัจจุบันที่เราอาจจะเคยได้ยินก็คือ IoT นะคะ IoT ก็ย่อมาจาก Internet of Thingsนะคะภาษาไทยก็อาจจะใช้คำว่าอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งก็ประมาณว่าในการที่อุปกรณ์ต่างๆมีการเชื่อมต่อถึงกันสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเราก็จะได้เห็นในตัวอย่างต่อไปนะคะดูจากรูปนี้นะคะจากที่ได้ให้ข้อมูลนักศึกษาแล้วนะคะรูปทางด้านซ้ายมือเป็นรูปที่แสดงให้เห็นว่าในการประมวลผลแบบ Cloud Computing หมายความว่า Cloud Computing เหมือนกับเรียกว่าถ้าในรูปเหมือนเป็นก้อนเมฆนะคะก็คือก้อนเมฆนี้ก็จะเก็บข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเอกสารในเรื่องของการนำเสนอการนัดหมายนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของบล็อกหรือว่าทุกอย่างที่เป็นข้อมูลหมายความว่าพอเก็บไว้ทุกคนอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกันจะสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามโดยที่อาจจะใช้งานผ่านมือถือใช้งานผ่านแท็บเล็ตหรือว่าใช้งานผ่านเดสก์ท็อป PC หรือว่าใช้งานผ่านแล็ปท็อปนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการประมวลผลแบบ Cloud Computing ทีนี้เราลองดูรูปทางขวามือนะคะอันนี้จะเป็นให้เห็นในเรื่องของแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของ IoT นะคะอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งอย่างเช่นในตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเราต้องการที่จะตรวจสอบในเรื่องของสุขภาพของเรานะคะอาจจะเป็นเหมือนลิสต์แบนเป็นสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพสามารถที่จะเรียกว่ามอนิเตอร์ดูว่าสุขภาพของเราเป็นอย่างไรแล้วก็หลังจากนี้หมายความว่าถ้าเราเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยข้อมูลก็สามารถที่จะส่งผ่านมือถือหรือสามารถจะติดต่อไปยังหมอที่ดูแลเราอย่างใกล้ชิดนะคะทำให้เราสามารถเรียกว่าดูแลสุขภาพของเราได้นะคะตลอดเวลาผ่านเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้นะคะทีนี้เรามาดูพัฒนาการของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนะคะจากที่กล่าวแล้วเราจะเห็นในเรื่องของพัฒนาการในเอเชียนะคะถ้าเรามาดูข้อมูลจากที่เดิมนะคะคือสถิติจากอินเทอร์เน็ตเวิลด์สแตทข้อมูลในเดือนธันวาคมปี2560นะคะเราจะเห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตก็มีประมาณ57ล้านคนซึ่งตรงนี้ก็คือถ้าเปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมดก็ 69.2 ล้านคนก็จะเห็นว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนี้มีสูงมากนะคะซึ่งตรงนี้ในเรื่องของโครงการของรัฐบาลเองก็ให้การสนับสนุนในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังหมู่บ้านทั่วประเทศซึ่งโครงการนี้ทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเป็นโครงการเรียกว่าเน็ตประชารัฐนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของโครงการที่ให้เห็นนะคะว่าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการที่เราจะพัฒนาคนในการที่จะให้ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะคะสำหรับในส่วนของมูลนิธิที่ทำหน้าที่ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ dot thai จะมีชื่อว่า THNIC นะคะภาษาไทยชื่อหน่วยงานนี้ก็คือมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

ะคะตัว TSNIC นี่นะคะก็จะทำหน้าที่ในการประกาศใช้นโยบายการให้บริการโดเมนในประเทศไทยนะคะก็จะเป็น .th หรือไม่ก็ใช้เป็น .thai นั่นเองนะคะทีนี้ในส่วนของการทำงานของอินเทอร์เน็ตนะคะจะมีคำว่า IPหมายเลข IP พูดง่ายๆก็คือว่าในการที่เราจะใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะจะมีตำแหน่งที่อยู่นะคะเป็น IP address อันนี้เราจะเห็นว่าเมื่อเราพูดถึง IP address เนี่ยชื่อตำแหน่งที่อยู่เนี้ยจะไม่ซ้ำกันนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์แต่ละตัวที่เชื่อมต่อกันบนเครือข่ายแต่ละอุปกรณ์ก็จะมี IP address ของตัวเองนะคะเป็นที่อยู่เฉพาะที่ไม่ซ้ำกันในส่วนของ IP นี้เขาก็มีพัฒนาขึ้นมาเริ่มมาจาก IP 1จนมา IP รุ่นที่4จนถึง IP รุ่นที่6นะคะเราจะเห็นว่าพอเราพูดถึง IP ที่เป็น IP รุ่นปัจจุบันอย่างเช่น IPv6 ก็หมายความว่าเราทำพัฒนาขึ้นมาก็เพื่อรองรับหมายเลข IP ที่มีจำนวนมากเพราะว่าเนื่องจากความต้องการของผู้ใช้เนี่ยก็จะมีความต้องการที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มเติมหมายเลข IP ขึ้นมาตามไปด้วยนะคะในส่วนการทำงานของอินเทอร์เน็ตนะคะเราจะพูดในเรื่องของระบบชื่อโดเมนนะคะถ้าเราจะพูดถึงระบบชื่อโดเมนนะคะ DNS นะคะย่อมาจาก Domain Name System ในลักษณะของระบบชื่อโดเมนนะคะจะบอกให้เรารู้ว่ามันเป็นในเรื่องของเว็บไซต์หรือว่ากลุ่มเกี่ยวกับอะไรถ้าเราเห็นว่าเป็น .biz นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มที่เป็นธุรกิจแต่ถ้าเป็นใน .com ก็จะเป็นกลุ่มการค้าถ้าเป็น .info ก็จะเป็นในเรื่องของแหล่งสารสนเทศอย่างในตัวอย่างที่นำมาเสนอในสไลด์นี้นะคะในเรื่องของโดเมนนะคะ weather.info ตัวนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นแหล่งสารสนเทศที่แสดงให้เห็นเกี่ยวกับในเรื่องของอากาศนะคะอย่างในตัวอย่างนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะดูอากาศที่ไหนอย่างในตัวอย่างเป็นอากาศของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นบางครั้งการที่เราจะเดินทางไปที่ไหนเราก็สามารถที่จะเช็คในเรื่องของสภาพภูมิอากาศในตำแหน่งที่เราต้องการจะเดินทางไปนะคะในเรื่องของโดเมนนะคะถ้าเป็นโดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศเราก็จะเห็นว่าในส่วนของโดเมนตามประเทศนี้อย่างถ้าเราเห็นคำว่า .au อันนี้ก็คือเป็นประเทศออสเตรเลียนะคะถ้าเป็นประเทศไทยก็ .th สำหรับตัวอย่างของโดเมนอย่างโดเมนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเราก็จะใช้โดเมนเป็น stou.ac.th นะคะ ac ก็คือ academic หมายถึงเป็นหน่วยงานที่เป็นทางด้านวิชาการด้านการศึกษานะคะ th ก็คือเป็นประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทุกคนเห็นเว็บไซต์เราก็สามารถที่จะสามารถที่จะดูในเบื้องต้นได้ว่าเป็นประเทศไหนหรือว่าเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานประเภทอะไรนะคะเรามาดูในเรื่องของการทำงานของอินเทอร์เน็ตนะคะในรูปนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าในการที่เราจะรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจะมีอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการรับส่งนะคะจะมีอุปกรณ์ในเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็จะเป็นอุปกรณ์พกพานะคะในรูปอาจจะเป็นในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบซึ่งอาจจะเป็นเราเตอร์หรืออาจจะเป็นสวิตช์หรืออาจจะเป็นฮับเป็นโมเด็มหรือว่าเป็น AP คือ Access Point ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะคะในส่วนของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเราจะเห็นว่าถ้าเราต้องการจะเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นจะมีอยู่2ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกจะเป็นการเชื่อมต่อระดับองค์การนะคะถ้าดูในรูปนะคะระดับองค์การถ้าเราจะเชื่อมต่ออีกระดับนึงก็เป็นการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลนะคะเพราะนั้นการเชื่อมต่อเราต้องรู้ว่าอยู่ในระดับองค์การหรือว่าอยู่ในระดับบุคคลนะคะทีนี้หลังจากที่เรารู้ในเรื่องของเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแล้วในหัวข้อหลักอีกหัวข้อหนึ่งเราจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับ World Wide Web นะคะเราก็จะพูดในเรื่องของพัฒนาการของเว็บแล้วก็ในเรื่องของการทำงานของเว็บ
นะคะเราจะเริ่มต้นมาดูที่พัฒนาการของเว็บกันก่อนนะคะเวลาเราพูดคำว่าเว็บจริงๆคำเต็มๆก็คือคำว่า World Wide Web นั่นเองนะคะในความหมายของ World Wide Web หมายความว่าอะไรนะคะถ้าเราดูจากรูปนี้นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ที่เราเข้าไปใช้งานนะคะก็จะมีในเรื่องของโฮมเพจมีการเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงในเรื่องของ World Wide Web จะหมายถึงระบบของเอกสารไฮเปอร์เท็กจำนวนมากนะคะที่มีการจัดเก็บอยู่บนเครื่องเว็บจากแหล่งให้บริการทั่วทุกมุมโลกที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะเชื่อมโยงเหมือนเป็นลักษณะของใยแมงมุมนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของ World Wide Web นะคะในส่วนของที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับ World Wide Web นะคะแนวคิดแต่ละตัวนักศึกษาก็อาจจะทำความเข้าใจถ้าเราพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์ก็จะมีชื่อว่าเมมเมกนะคะก็หมายความว่าเป็นแนวคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่สามารถจะเก็บรวบรวมเอกสารจำนวนมากของตนไว้เมื่อเราเก็บไว้เราก็สามารถจะค้นหาสารสนเทศที่เราต้องการได้กับแนวคิดอีกอันนึงเป็นแนวคิดของการเชื่อมโยงเอกสารเราจะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์เทคนะคะถ้าเราพูดถึงไฮเปอร์เทคเราก็จะหมายถึงเป็นการสร้างระบบจัดเก็บเอกสารเราสร้างจัดเก็บก็คือเราต้องมีการเชื่อมโยงเอกสารจำนวนมากเข้าด้วยกันนะคะลักษณะนี้ลักษณะก็จะไม่เป็นตามลำดับนะจะให้สะดวกในการเข้าใช้งานนะคะอันนี้ก็คือเอกสารหนึ่งก็สามารถจะผ่านไปยังเอกสารชิ้นอื่นได้กับแนวคิดอีกตัวหนึ่งนะคะเกี่ยวกับระบบไฮเปอร์เทคนี้จะเรียกว่าเป็น NLS คำเต็มก็มาจากคำว่า Online Systemนะคะในส่วนของ NLS นะคะจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมโยงประโยคต่างๆที่อยู่ภายในเอกสารเดียวกันและระหว่างเอกสารได้นะคะอันนี้เราก็มาดูอีกตัวหนึ่งเป็นในเรื่องของกำเนิดของ World Wide Web บ้างนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาอาจจะต้องทำความเข้าใจนะคะว่าในเริ่มต้นเนี่ยจะมีการพัฒนาในเรื่องของไฮเปอร์เทคก่อนเพราะว่าระบบไฮเปอร์เทคนี้สามารถเชื่อมโยงกันได้แล้วก็จะมีบุคคลที่สำคัญเราอาจจะต้องรู้จักชื่อเขานิดนึงเขาชื่อทิมเบอร์เนอร์สลีและโรเบิร์ตไกโยอันนี้เขาก็ทำงานอยู่ที่เซิร์นนะคะเซิร์น CERN นี้เป็นสถาบันวิจัยนะคะเชิงปฏิบัติการด้านฟิสิกส์นะคะอนุภาคแห่งทวีปยุโรปเป็นคนที่เรียกว่าให้กำเนิดในเรื่องของ เกี่ยวกับการเวิลด์ไวด์เว็บตรงนี้ขึ้นมานะคะในส่วนของ World Wide Web นะคะจะเป็นระบบที่มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิดซึ่งตรงนี้นะคะมีองค์ประกอบพื้นฐานที่นักศึกษาจะต้องจำนะคะว่าในองค์ประกอบพื้นฐานของ World Wide Web ตัวแรกจะเรียกว่าเป็น HTML นะคะเป็นภาษา HTML คำเต็มก็คือ Hypertext Markup Language อันนี้เป็นภาษาพื้นฐานนะคะของในเรื่องของ World Wide Web เลยแล้วก็อีกตัวนึงในการใช้งานเราก็ต้องมีมาตรฐานนะคะเหมือนเป็นกฎเกณฑ์นะคะมาตรฐานของการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะบริการเว็บเราจะเรียกมาตรฐานว่าเป็นโปรโตคอล HTTP นะคะซึ่งโปรโตคอลจะมีหลายตัวแต่เราพูดถึงโปรโตคอลที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเว็บนะจะเป็นโปรโตคอล HTTP ในส่วนของสไลด์ถัดไปนะคะว่าถ้าเราจะพูดถึงยุคของ World Wide Webนะคะนักศึกษาอาจจะต้องมองความแตกต่างเราจะมียุคเว็บ 1.0 ยุคเว็บ 2.0 แล้วก็ยุคเว็บ 3.0 เราต้องเข้าใจความแตกต่างนะคะว่าถ้าเริ่มต้นในยุคเว็บ 1.0 เป็นเรื่องของ static web นะคะเป็นยังไง static web static web ก็หมายถึงว่าผู้ใช้จะอ่านได้อย่างเดียวอันนี้จะไม่มีในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ดูแลเว็บไซต์และก็บุคคลอื่นแต่เมื่อเปลี่ยนจากยุคเว็บ 1.0 มาเป็นยุคเว็บ 2.0 นะคะเว็บในยุค 2.0 นี้จะเรียกว่าเป็น Dynamic Web อันนี้จะมีผู้ใช้อ่านและเขียนได้นะคะในส่วนของเว็บ 2.0 ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของโซเชียลเว็บแล้วเป็นเว็บสังคมนั่นหมายความว่าจะเริ่มมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับผู้ดูแลเว็บไซต์แล้วก็มีการเชื่อมโยงบุคคลนะคะก็เป็นเครือข่ายเว็บเครือข่ายสังคมนั่นเองนะคะสำหรับยุคเว็บ 3.0 นะคะตรงนี้นะคะในเว็บ 3.0 เราจะเรียกว่าเป็น Semantic Web
ในเว็บลักษณะนี้การปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ก็จะเป็นการปฏิสัมพันธ์ด้วยกราฟิก3มิติก็จะมีในเรื่องของ AI นะคะเป็นปัญญาประดิษฐ์เข้ามาซึ่งตรงนี้ในเรื่องของ Semantic Web เนี่ยจะเป็นเว็บที่มีลักษณะเชิงความหมายแล้วก็จะแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลได้นะคะเรื่องยุคของเว็บเนี่ยนักศึกษาต้องทำความเข้าใจว่ายุคเว็บ 1.0 เว็บ 2.0 3.0 มีความแตกต่างกันยังไงนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทำงานของเว็บนะคะเว็บไซต์เราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าโฮมเพจเว็บเพจเราก็คงต้องทำความเข้าใจโฮมเพจขึ้นชื่อว่าโฮมเพจก็หมายถึงว่าเป็นเอกสารไฮเปอร์เท็กหน้าแรกนั่นเองนะคะเป็นหน้าหลักของเว็บไซต์นะคะซึ่งปกติก็จะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นๆนะหรือพูดง่ายๆก็คือโฮมเพจก็เหมือนกับสารบัญนะดัชนีของเว็บไซต์ส่วนเว็บเพจนะคะเว็บเพจก็จะเป็นเอกสารไฮเปอร์เท็กนะคะก็เชื่อมโยงตั้งแต่หน้าแรกไปยังหน้าอื่นๆซึ่งในเว็บเพจของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลนะคะที่เป็นทั้งข้อความเป็นภาพเป็นเสียงนะคะแล้วส่วนเป็นลิงก์เนี่ยก็จะมีอาจจะเป็นได้ทั้งข้อความภาพกราฟิกต่างๆนะคะเชื่อมโยงไปยังแฟ้มข้อมูลต่างๆได้นะคะทีนี้เราจะเห็นเราเข้าใจว่านักศึกษาทุกคนอาจจะเคยใช้งานเว็บไซต์แล้วเราก็จะมีเว็บไซต์ที่แตกต่างกันประเภทของเว็บไซต์บางทีอาจจะเป็นเชิงพาณิชย์บางทีอาจจะเป็นเว็บแค่ส่วนบุคคลบางทีอาจจะเป็นเว็บแค่ในเรื่องขององค์การเว็บทางด้านการศึกษาเว็บในเรื่องของความบันเทิงนะคะเว็บในเรื่องของข่าวสารเว็บในเรื่องของบล็อกนะคะและเว็บที่เป็นพอร์ทัลนะคะเก็บข้อมูลต่างเรามาดูว่าคือปกติแล้วในการที่เราจะสร้างเว็บเพจมันก็จะมีวิธีการอาจจะเป็นในเรื่องของการแปลงแฟ้มข้อมูลจากโปรแกรมประยุกต์หรือว่าสร้างเว็บเพจจากโปรแกรมที่เรียกว่าเป็น HTML Editor หรืออาจจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้โปรแกรมช่วยในการจัดการเนื้อหาบนเว็บหรือไม่ก็จะใช้เป็นลักษณะที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันนะคะเป็นภาษาในการเขียนเพื่อพัฒนาเว็บหรือไม่ก็อาจจะใช้เป็นแอปพลิเคชันสำเร็จรูปนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของคนที่จะสร้างในเรื่องของเว็บไซต์หรือเว็บเพจนะคะทีนี้เรามาดู URL ถ้าเราจะพูดถึงตำแหน่งที่อยู่นะคะของเว็บไซต์หรือเว็บเพจก็คือ URL ย่อมาจาก Uniform Resource Locator นะคะถ้าเราดูจากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช http://www.stou.ac.th เราจะเห็นว่าในส่วนของ HTTP ก็คือโปรโตคอลนะคะส่วนของชื่อให้บริการจะเป็น www ส่วนชื่อโดเมนก็จะเป็น stou.ac.th นะคะหลังจากที่เราได้ทราบในเรื่องของเว็บไซต์เบื้องต้นมันมีในส่วนของเรื่องมาตรฐานหรือว่ากฎเกณฑ์ของการที่จะกำหนดในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะนักศึกษาคงต้องจำว่าโปรโตคอลแต่ละตัวจะใช้งานแตกต่างกันตัวแรก HTTP นะคะเป็นโปรโตคอลย่อยภายใต้โปรโตคอล TCP/IP โปรโตคอลนี้จะทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลนะคะ Hypertext Transfer Protocol รับส่งข้อมูลในรูปแบบของ Hypertext ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่วน SMTP นะคะอันนี้จะรับส่งข้อความรวมทั้งแฟ้มข้อมูลกับอีเมลลองดูคำเต็มนะคะถ้าจำคำเต็มได้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถจำได้นะคะว่าโปรโตคอลแต่ละตัวนี้ทำงานด้านอะไรนะคะอันนี้เป็น Simple Mail Transport Protocol นะคะส่วน FTP File Transfer Protocol ก็จะเป็นโปรโตคอลที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลระหว่างเครื่องบริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลนะคะกับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็มีในเรื่องของ Voice over IP นะคะในส่วนนี้ในเรื่องของการเข้าถึงเว็บทุกคนอาจจะคุ้นเคยสัญลักษณ์เว็บเบราว์เซอร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแรกนี่คือ Chrome ตัวที่2เป็น IE นะคะตัวที่3เป็น Firefoxตัวที่4จะเป็น Safari ของเครื่อง Mac นะคะเว็บเบราว์เซอร์นี่จะเป็นโปรแกรมสำหรับเข้าไปดูเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆก็แล้วแต่ว่าเราชอบในตัวไหนนะคะอันนี้เป็นเครื่องมือที่เราจะสามารถใช้เพื่อติดต่อในเรื่องของการใช้บริการผ่าน World Wide Web ได้นะคะในส่วนของการเข้าถึงเว็บ
เข้าใจว่าทุกคนคงคุ้นเคยในเรื่องของ Google อยู่แล้วสมมุติว่าเราต้องการที่จะรู้ในรายละเอียดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมมุติว่าเราไม่ทราบว่ามีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะเข้าถึงเว็บก็คือเขียนคำว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือไม่ก็จะเขียนบน address bar ของเบราว์เซอร์ก็สามารถที่จะเข้าไปยังเว็บไซต์ที่เราต้องการได้นะคะในส่วนของโปรแกรมปลั๊กอินมีหลายตัวนะคะอันนี้นักศึกษาสามารถที่จะอ่านประกอบได้ถ้าเป็นพวก Adobe ในเรื่องของ Reader ตัวนี้นะคะเป็น Acrobat Reader นี้ก็จะสามารถในเรื่องของการอ่านพวก PDF ถ้า Media Player ก็เป็นในการที่เราต้องการที่จะอ่านไฟล์พวก MP3 แล้วก็พวก MP4 WMA หรือว่า WAV นะคะถ้าเป็นโปรแกรมปลั๊กอินพวก QuickTime Player ก็จะเป็นในเรื่องของไฟล์พวก MP3 Animation ดนตรีต่างๆ Flat Player ก็ใช้ในเรื่องของการนำเสนอไฟล์พวกภาพยนตร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะ Silverlight ก็คล้ายๆกับ Flat Player แล้วก็ Shockwave ก็เป็นนำเสนอพวกทางด้าน Interactive Gameนะคะในส่วนของหัวข้อหลักหัวข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของการประยุกต์อินเทอร์เน็ตในการประยุกต์อินเทอร์เน็ตนะคะเราก็จะใช้งานแล้วแต่วัตถุประสงค์บางครั้งเราจะใช้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือบางครั้งเราใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาหรือวิจัยแล้วก็บางครั้งเราใช้อินเทอร์เน็ตเฉพาะภายในองค์การของเรานะคะเราเริ่มต้นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารนะคะอันนี้เข้าใจว่านักศึกษาคงคุ้นเคยอยู่แล้วเราใช้ในเรื่องของอีเมลนะคะจริงๆแล้วนักศึกษาก็จะมีอีเมลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีอีเมลฟรีอีเมลทั่วๆไปพวก Gmail หรือว่า Hotmail นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนอีเมลนะคะไว้สำหรับติดต่อกันได้แล้วก็ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารอาจจะใช้พวก LINE หรือว่าพวก Skypeเพื่อที่จะสนทนาเพื่อโต้ตอบกันแบบทันทีเป็นเรียลไทม์หรือไม่ก็ใช้เครือข่ายสังคมนะคะพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆพวก Facebook นะคะของมหาวิทยาลัยของเราเองนะคะก็จะมีในเรื่องของ Facebook นี่เช่นเดียวกันอย่างในตัวอย่างข้างบนนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นอีเมลของมหาวิทยาลัยหมายถึงว่าเป็นอีเมลของที่ใช้งานนะคะก็คือเป็นชื่อผู้ใช้แล้วก็ตามด้วยชื่อโดเมนนะคะในเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะมีกฎกติกาซึ่งเราควรจะจำคำนี้นะคะ Netiquette นะคะย่อมาจาก Network Etiquette มันจะเป็นแนวปฏิบัตินะคะซึ่งตรงนี้ถ้าพูดถึงบัญญัติ10ประการสำหรับผู้ต้นอันนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกจะเป็นมาตรฐานในเรื่องของให้คิดว่าเรากำลังใช้งานเหมือนกับสังคมในชีวิตจริงนะคะเราต้องมีการแบ่งปันความรู้ร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ควรที่จะเคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นด้วยนะคะในเรื่องของข้อปฏิบัติเวลาที่เราส่งข้อความนะคะเราก็ควรจะส่งข้อความให้มันตรงประเด็นหรือว่าถ้าเราจะใช้คำย่อทุกคนอาจจะเคยเห็นคำย่อ FYI นะคะอันนี้เราใช้คำย่อนี้เพื่อแสดง for your information ก็คือเพื่อเป็นข้อมูลนะคะแล้วอีกส่วนนึงต้องระมัดระวังว่าเวลาเราใช้งานทางอินเทอร์เน็ตเราต้องเคารพนะคะในเรื่องของความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยนะคะในเรื่องของการตระหนักในเรื่องของกิจกรรมที่ปฏิบัติระหว่างกันด้วยนะคะในส่วนของการเรียนการสอนออนไลน์ทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ามุกหรือในเมืองไทยก็จะใช้คำว่าไทยมุกนะคะมุกเนี่ยจะถือว่าเป็นบทเรียนนะคะที่ออกแบบสำหรับผู้เรียนจำนวนมากก็คือถ้าเราเห็นจากรูปนี้จะเห็นว่าในไทยมุกเองนะคะจะมีคอร์สวิชาเรียนให้เราเลือกตามที่เราต้องการซึ่งตรงนี้ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนของไทยมุกเองก็เป็นระบบเปิดนะคะริเริ่มโดยทางมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยหรือว่า TCU นั่นเองนะคะในส่วนของการค้นหาข้อมูลเราสามารถค้นหาข้อมูลโดยใช้ Search Engine เดียวพวก Google หรือว่าใช้ Meta Search Engine พวก Dogpile นะคะแล้วก็ในส่วนของ Wikipedia เป็นในเรื่องของความร่วมมือออนไลน์นะคะตรงนี้เราก็สามารถสร้างเครือข่ายนะคะเพื่อที่จะสร้างกลุ่มที่ทำงานร่วมกันในสิ่งที่สนใจร่วมกันนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้นะคะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตจะมีคำอยู่2คำนะคะที่เราต้องเน้นก็คือเรื่อง e-business แล้วก็ e-commerce ถ้าพูดในเรื่องของ e-business นะคะธุรกิจ
ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อันนี้จะเป็นการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางธุรกิจนะคะซึ่งธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business เนี่ยจะมีขอบเขตกว้างกว่า e-commerce ซึ่งเน้นเฉพาะในเรื่องของการซื้อขายสินค้าและบริการเท่านั้นนะคะสำหรับอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าเราพูดถึงเครือข่าย

0: ที่ใช้ภายในองค์การเราจะพูดถึงอินทราเน็ตซึ่งจะมีองค์ประกอบทั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายแล้วก็มีในเรื่องของไฟวอลเพื่อป้องกันคนที่จะเข้ามาใช้งานภายในองค์การนะคะในส่วนของการประยุกต์อินทราเน็ตนะคะอาจจะใช้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเผยแพร่สารสนเทศในเรื่องของการไหลเวียนของเอกสารในเรื่องของการค้นหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศขององค์การหรือแม้แต่ในเรื่องของการทำงานร่วมกันนะคะในส่วนของ Extranet อันนี้จะหมายถึงว่าเป็นส่วนของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงในการใช้งานภายนอกก็คงจะต้องมีการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานในเรื่องของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าที่เราใช้งานเป็นบริการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะนักศึกษาสามารถจะมาตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่อย่างที่ได้แจ้งให้ทุกคนทราบว่าเวลาที่เราใช้งานในบริการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกคนก็จะต้องมีการใส่รหัสเลขประจำตัวนักศึกษานะคะเข้าไปถึงจะใช้งานได้ตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อตกลงนะคะเพราะหลังจากทุกคนใส่เลขประจำตัวของตัวเองเข้าไปก็สามารถจะดูผลสอบของนักศึกษาได้นะคะสำหรับในเนื้อหาของหน่วยที่6นะคะที่บรรยายในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนักศึกษาก็จะได้ทราบไปแล้วว่าในส่วนของความรู้หลักๆอยู่3หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกเป็นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหัวข้อที่2เป็นในความรู้เกี่ยวกับ World Wide Web แล้วก็หัวข้อที่3เป็นในเรื่องของการประยุกต์อินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับการบรรยายในวันนี้จะขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: สำหรับแบบฝึกหัดเตรียมตัวสอบของชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นหน่วยที่4 5แล้วก็6วันนี้เรามีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทรงลักษณ์สกุลวิจิตรสินธุมาร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะคะในหน่วยที่4นะคะจะเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูลค่ะนักศึกษาสามารถที่จะอ่านหนังสือก่อนหรือว่าฟังสรุปก่อนแล้วก็ลองหัดทำไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการสอบนะคะสำหรับหน่วยที่4ข้อที่1นะคะข้อใดคือปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลขององค์การนะคะข้อที่1การจัดทำเอกสารที่ไม่ครอบคลุมการเก็บรวบรวมข้อมูลขององค์การข้อที่2หรือว่าข้อขอไข่นะคะการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานข้อคอควายการที่บุคลากรไม่ทราบว่าต้องใช้ข้อมูลใดในการทำงานข้ององูการจัดเก็บข้อมูลเป็นเอกสารในแฟ้มเอกสารและข้อจอจานการที่ไม่สามารถนำข้อมูลไปจัดทำรายงานได้ตามที่ต้องการนะคะข้อนี้อาจารย์ทรงลักษณ์มีวิธีแนะนำนักศึกษาในการตัดช้อยหรือการเลือกเข้าคำตอบยังไงคะ
0: ค่ะนี่หลังจากที่ทุกคนได้ศึกษาในรายละเอียดของชุดวิชาแล้วนะคะ เวลาที่เราดูในแต่ละช้อยหรือตัวเลือกนะคะเราก็คงจะต้องทำความเข้าใจในแต่ละข้อนะว่าข้อไหนที่ควรจะตรงกับโจทย์มากที่สุดอย่างโจทย์ข้อนี้บอกว่าเป็นถามว่าข้อใดคือปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลนะคะเน้นในเรื่องข้อมูลเพราะฉะนั้นเราในการดูช้อยนี่เราอาจจะต้องมาดูว่าถ้าพูดตามความเป็นจริงว่าปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลควรจะเป็นอะไรเราจะเห็นว่าคำตอบของข้อนี้นะคะก็จะได้ในข้อที่2หรือข้อขอไข่ในเรื่องของปัญหาการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานนะคะ
1: นี่คือข้อที่1
0: นี้เราไปดูในข้อที่2กันต่อเลยนะคะว่าถ้าข้อที่2นะคะถามว่าข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการแบ่งข้อมูลโดยจำแนกตามข้อใดเราก็จะมีช้อยอยู่5ช้อยเหมือนเดิมนะคะช้อยข้อแรกนะคะบอกว่าข้อกรูปแบบของสัญญาณข้อขอลักษณะข้อมูลข้อคสถิติข้องอแหล่งที่มาและข้อจอวิธีเก็บรวบรวมอาจารย์นิตยาคิดว่าข้อนี้ ควรจะตอบอะไรดี
1: เหมือนตัวเองเป็นนักศึกษาตอนนี
0: ้
1: นะคะคือเรื่องสารง่ายๆค่ะถ้าเราไม่แน่ใจว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้องอาจต้องดูจากโจทย์คำสั่งก่อนเขาบอกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณคำว่าข้อมูลก็มีทั้งตัวเลขตัวอักษรใช่ไหมคะหรือว่าเป็นข้อมูลชนิดอื่นคำว่าคุณภาพถ้าเราไม่แน่ใจเราก็มาดูที่ปริมาณคำว่าปริ

0: มันคือข้อมูลที่มันสามารถจะนับได้ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขและเมื่อเราดูจากช้อยหรือว่าตัวเลือกทั้ง5ตัวเลือกนะคะสิ่งที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับตัวเลขก็น่าจะเป็นข้อคอควายก็คือสถิติอันนี้คือหลักการตัดช้อยง่ายๆนะคะต่อไปมาดูข้อที่3นะคะการกำหนดรหัสผ่านและกระบวนการเข้าถึงข้อมูลเป็นการจัดการข้อมูลในข้อใดนะคะข้อกอการสร้างแบบจำลองและการออกแบบข้อมูลข้อขอการจัดเก็บและการดำเนินงานข้อมูลข้อขอการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลข้องอการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันหรือว่าข้อจอเก็บรักษาข้อมูลนะคะข้อนี้เราจะมีวิธีการดูยังไงคะอาจารย์ทรงลักษณ
1: ์ถ้านักศึกษาดูโจทย์นะคะเพราะโจทย์บอกอยู่แล้วว่าพูดในเรื่องของการกำหนดรหัสผ่านนะคะและกระบวนการในการเข้าถึงข้อมูลเรามองในชีวิตประจำวันที่ทุกคนถ้าในลักษณะของนักศึกษาเนี่ยเวลาที่เราจะเข้าใช้งานในระบบนะคะซึ่งเป็นระบบที่ต้องการป้องกันในเรื่องของเหมือนในเรื่องของความปลอดภัยเราก็มักจะต้องมีการกำหนดในเรื่องของพาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะเห็นว่าช้อยที่ตรงมากที่สุดก็จะเป็นในช้อยข้อคอควายนะคะก็คือในการกำหนดรหัสผ่านและกระบวนการเข้าถึงข้อมูลถือว่าเป็นการจัดการข้อมูลในการรักษาความปลอดภัยในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลนะคะค่ะเรามาดูข้อถัดไปเลยนะคะในข้อที่4คำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลข้อกอไก่ลดความไม่สอดคล้องตรงกันของข้อมูลข้อขอไข่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข้อคอควายเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลข้ององูลดค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีและช้อยข้อสุดท้ายข้อจอจานเพิ่มผลผลิตงานให้แก่ผู้ใช้
0: ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่นะคะนักศึกษาต้องดูว่าถ้าคำถามเราส่วนใหญ่เราเน้นว่าไม่ใช่ก็มักจะกำหนดเป็นตัวหนานะคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงระบบฐานข้อมูล
0: เราก็ต้องดูที่ประโยชน์ว่าฐานข้อมูลมันมีประโยชน์ยังไงนะคะอย่างข้อแรกลดความไม่สอดคล้องตรงกันของข้อมูลเอ๊ะมันน่าจะใช่ไหมมันก็น่าจะใช่เพราะข้อมูลเราจำเป็นที่ต้องให้มีความสอดคล้องตรงกันนะคะอย่างข้อที่สองความสะดวกในการเข้าถึงแน่นอนว่าเราต้องการความสะดวกอยู่แล้วอันนี้ก็คือประโยชน์นะคะหรือว่าเป็นข้อที่3ความมั่นคงปลอดภัยก็เหมือนข้อที่3เมื่อกี้เน
1: า
0: ะอ
1: ันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้านักศึกษาสังเกตเราพูดถึงฐานข้อมูลแสดงว่าเราเก็บข้อมูลรวมกันอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อกอถึงข้อคอเนี่ยจะเห็นว่าพูดในเรื่องข้อมูลลดความไม่ตรงกันอำนวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยถ้าอ่านดูอันนี้ก็เป็นประโยชน์อยู่แล้ว
0: ก็3ข้อนี้ก็เก็บไว้เลยนะคะก็เหลือข้องูกับจอจานระหว่างลดค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีกับเพิ่มผลผลิตงานให้แก่ผู้ใช้นี่ก็ต้องดูนิดนึงค่ะว่าเพิ่มผลผลิตงานก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะอาจารย์เนาะในการที่จะเป็นประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลเพราะนั้นข้อที่ไม่ใช่จะเป็นลดค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือว่าออกแบบฐานข้อมูลจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีต่างๆเรื่องของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์หรือว่าในการจ้างบุคลากรนะคะต่อไปในส่วนของข้อที่5ข้อนี้โจทย์จะยาวนิดนึงเห็นโจทย์ยาวอย่าเพิ่งตกใจนะคะตั้งสติแล้วก็อ่านดีๆนะคะการจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพโดยมุ่งเน้นการออกแบบและการเลือกใช้สื่อสำหรับจัดเก็บรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลในระดับใดนะคะก็ไก่ระดับภายนอกขอไข่ระดับภายในคอควายระดับแนวคิดแล้วก็งองูระดับตะกะหรือว่าจอจานระดับฮาร์ดแวร์นะคะ
1: ถ้าเราดูจากช้อยหรือตัวเลือกนะคะบางทีนักศึกษาเองเวลาที่เราอ่านหนังสือเราก็คงต้องทำความเข้าใจในเรื่องของสถาปัตยกรรมในระดับที่แตกต่างกันว่าระดับภายนอกเป็นยังไงระดับภายในเป็นอย่างไรระดับแนวคิดระดับตรรกะแล้วก็ในส่วนของระดับฮาร์ดแวร์แต่คำถามเนี่ยถามว่าเป็นในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมนะคะของระบบฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูลเราก็รู้ว่าใช้ไปในหน่วยงานถ้าเรามองจากช้อยเนี่ยที่น่าจะตรงที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของข้อของในเรื่องของระดับภายในนะคะเรามองจากความเป็นจริงของการใช้งานในเรื่องของฐานข้อมูลมาช่วยในการตอบคำถามนี้ก็จะช่วยได้ทางหนึ่งนะคะเราไปดูในข้อถัดไปนะคะจะเป็นข้อที่6นะคะ

สำหรับข้อที่6นะคะเราถามว่าการแบ่งฐานข้อมูลออกเป็นฐานข้อมูลกระจายศูนย์ฐานข้อมูลรวมศูนย์เป็นการแบ่งฐานข้อมูลตามข้อใดในตัวเลือกตัวแรกนะคะกอไก่แบ่งตามจำนวนของผู้ใช้ในตัวเลือกขอไข่แบ่งตามลักษณะการใช้ตัวเลือกคอควาย

0: นะคะ
1: เมื่อเราดูจากโจทย์นะคะนักศึกษาก็ดูว่าเขาถามว่าฐานข้อมูลมีแบบกระจายศูนย์แบบรวมศูนย์เราก็ต้องดูว่าในตัวเลือกที่เขาให้อ่ะค่ะจำนวนของผู้ใช้มันเกี่ยวข้องไหมในที่นี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องเลยอ่ะนะคะหรือว่าลักษณะของการใช้มันก็ไม่น่าจะเป็นแบบกระจายหรือว่าเป็นแบบรวมนะคะการเข้าถึงก็ไม่น่าจะใช่สถานที่ใช่ไหมแบบกระจายหรือว่าแบบรวมนะคะก็หรือว่าเป็นขนาดถ้าเราพิจารณาดูจากโจทย์คำสั่งแล้วเนี่ยค่ะการกระจายศูนย์กับการรวมศูนย์ก็จะเป็นในส่วนของสถานที่ว่ามันเก็บแบบรวมหรือว่าเก็บแบบกระจายกันออกไปนะคะนี่ก็คือ6ข้อของหน่วยที่4นะคะต่อไปเรามาดูหน่วยที่5นะคะการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะเรามาดูข้อที่1ค่ะข้อที่1เราถามว่าข้อใดคือองค์ประกอบของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะกอไก่เครื่องส่งและเครื่องรับขอไข่เครื่องส่งเครื่องรับและข้อมูลคอควายเครื่องส่งเครื่องรับข้อมูลและสื่ององูเครื่องส่งเครื่องรับข้อมูลสื่อและโปรโตคอลหรือว่าจอจานเครื่องส่งเครื่องรับข้อมูลสื่อโปรโตคอลและเทคโนโลยีนะคะ
0: นี้ถ้านักศึกษาดูช้อยนะคะคือเราพูดถึงองค์ประกอบนั่นหมายถึงว่าการที่เราจะสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สมบูรณ์แสดงว่าองค์ประกอบทุกตัวจะต้องมีความสัมพันธ์กันแล้วมีส่วนทำให้การสื่อสารข้อมูลนี้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเรามองความเป็นจริงว่าผู้ส่งสารผู้รับสารเวลาที่เขาจะส่งกันเนี่ยมันควรจะมีตัวข้อมูลที่จะส่งแล้วจะส่งผ่านอะไรมันก็ควรจะมีสื่อแล้วก็ควรจะมีมาตรฐานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากช้อยคำตอบที่ควรจะเป็นคำตอบว่าองค์ประกอบของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะเป็นคำตอบข้อที่4คือข้ององงูคือมีทั้งเครื่องส่งมีเครื่องรับแล้วสิ่งที่ส่งไปคือข้อมูลนะคะส่งผ่านสื่อแล้วก็มีมาตรฐานก็คือโปรโตคอล
1: นี่ขอเพิ่มเติมข้อนี้นิดนึงค่ะ
0: อาจารย์
1: คือว่าถ้าเราดูในชุดวิชานะคะมันจะมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งคือคำว่าการสื่อสารข้อมูลนะคะการสื่อสารข้อมูลจะมี4องค์ประกอบก็คือมีผู้ส่งนะคะมีสื่อที่ใช้ส่งมีสารแล้วก็มีผู้รับนั่นคือ4องค์ประกอบแต่ทีนี้เมื่อมันมาเป็นการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นั่นหมายถึงว่าเรามีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยเพราะนั้นคำศัพท์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนจากผู้ส่งก็จะเป็นเครื่องส่งค่ะอาจารย
0: ์
1: จากสารก็จะเป็นข้อมูลสื่อก็จะเป็นสื่อนะคะ
0: เป็นช่องทางการสื่อสารนั่นเองนะคะ
1: ผู้รับก็เป็นเครื่องรับและมันจะมีที่จะบอกก็คือมีมาตรฐานก็คือมี
0: โปรโตคอล
1: ไม่อยากจำสับสนระหว่างคำว่าการสื่อสารข้อมูลกับการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะ
0: ทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อถัดไปนะคะข้อที่2นะคะโจทย์ถามว่าการออกอากาศของระบบวิทยุโทรทัศน์เป็นการสื่อสารที่มีทิศทางการสื่อสารข้อมูลลักษณะใดนะคะเราจะมีช้อยข้อแรกทางเดียวนะคะกอไก่ทางเดียวขอไข่2ทางคอควายกึ่ง2ทางงองูกึ่งทางเดียวและจอจานเป็นทางผสมนะคะเวลาดูในเรื่องนี้ต้องนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเวลาที่เราอ่านในเนื้อหาเราต้องทำความเข้าใจว่าการสื่อสารแต่ละลักษณะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นทางเดียวเป็นอย่างไร2ทางต่างจากทางเดียวอย่างไรหรือว่ากึ่ง2ทางกึ่งทางเดียวหรือผสมเป็นอย่างไรทีนี้คำถามว่าการออกอากาศของระบบวิทยุโทรทัศน์เรามองในความเป็นจริงเวลาออกอากาศนะคะลักษณะนี้ไม่มีการเรียกว่าส่งผู้ส่งไปให้ผู้รับไม่มีการโต้ตอบกลับมาเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นข้อกอไก่ว่าการออกอากาศของระบบวิทยุโทรทัศน์เป็นการสื่อสารที่มีทิศทางการสื่อสารในลักษณะทางเดียวนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเราดูค่ะข้อถัดไป
1: ค่ะต่อไปในข้อที่3นะคะการรับส่งสัญญาณแบบเบสแบนเป็นการรับส่งสัญญาณแบบใดนะคะข้อกอดิจิทัลข้อขอแอนาล็อกข้อคอดิจิทัลข้องอไฟฟ้าหรือว่าข้อจอแม่เหล็กไฟฟ้า

0: คะก็ถ้าเราดูในข้อนี้นะคะการส่งสัญญาณก็จะมีแบบเบสแบนแล้วก็แบบบรอดแบนนะคะทั้ง3ไม่แน่ใจอะค่ะเราก็ต้องดูว่าคำศัพท์ในตัวเลือกทั้ง5ตัวเลือกมันเป็นคำศัพท์ที่เราคุ้นเคยไหมในชุดวิชาอย่างคำว่าดิจิทัลเนี่ยเราคุ้นเคยแอนาล็อกคุ้นเคยดิจิทัลเราอาจจะเพิ่งเคยเห็นว่ามันแปลกๆว่ามัน
1: ถูกต้องไหมบางทีนักศึกษาต้องดูอาจจะมีตัวลวงในช้อยของเราน
0: ะคะก็ตัดได้ง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเราไม่คุ้นเราก็อย่าตัดทิ้งไปก่อน
1: นะคะ
0: งูไฟฟ้าหรือว่าแม่เหล็กไฟฟ้านะคะถ้าเกิดเป็นอาจารย์เราจะมองข้อไหนแบบว่าเป็นคำที่คุ้นๆกันมากๆอะค่ะอาจารย
1: ์อย่างที่อาจารย์นิตยาแนะนำนะคะเราเวลาเราจะตอบคำถามในลักษณะที่เป็นตัวเลือกสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราต้องตัดตัวเลือกที่คิดว่าไม่ใช่หร
0: ื
1: ออาจจะเรียกว่าไม่คุ้นเคยออกไปอย่างเช่นมองแรกตัวแรกสุดเนี่ยดิจิล็อกเอ
0: ๊ะ
1: คืออะไรหรือว่าถ้ามันพูดถึงไฟฟ้ามันจะกว้างไปไหมแล้วมันจะใช่ในเรื่องของเบสแบนหรือเปล่าหรือแม้แต่แม่เหล็กไฟฟ้าทีนี้ถ้าเราตัดไปเราจะเห็นว่าเราตัดได้ทั้งข้อคอควายงองูและจอจานก
0: ็
1: จะเหลือแค่2ข้อนะคะคือกอไก่กับขอไข่ซึ่งตรงนี้เราชัดเจนอยู่แล้วอนาล็อกในลักษณะส่งสัญญาณนี้คงไม่น่าจะใช่ในเรื่องของอนาล็อกนะคะเพราะนั้นคำตอบก็ควรจะเป็นกอไก่นะคะดิจิตอล
0: นะคะ
1: ต่อไปเราไปดูโจทย์ข้อถัดไปนะคะข้อที่4คำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ข้อกอประหยัดพลังงานข้อขอสำรองข้อมูลและระบบโปรแกรมจากระยะไกลข้อคอติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลคอมพิวเตอร์ระหว่างกันข้องอสนับสนุนการจัดการและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพแล้วข้อเลือกตัวเลือกตัวสุดท้ายเข้าถึงและใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานจากระยะไกลเราคงต้องดูโจทย์ก่อนนะคะไม่ใช่เพราะว่าข้อใดที่ไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเราเข้าใจเรื่องของเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะคะว่ามันจะต้องมีการติดต่อแน่ๆระหว่างคอมพิวเตอร์ระหว่างกันอาจารย์นิติยาคิดว่าข้อนี้ควรจะตอบข้อไหนดีคะ
0: ถ้าดูแล้วนะคะมันง่ายมากเลยอาจารย์สงรักเนื่องจากว่ามันจะมีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะอย
1: ่
0: างข้อที่1เนี่ยค่ะประหยัดพลังงานคอมพิวเตอร์เนี่ยเราต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วในการที่จะทำงานเพราะนั้นข้อนี้มันไม่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะแต่ถ้าเราไม่ชัวร์อาจจะมาดูข้ออื่นนะคะอย่างข้อที่2เนี่ยค่ะสำรองข้อมูลและระบบโปรแกรมจากระยะไกลคำว่าเครือข่ายคือการเชื่อมต่อซ
1: ึ่
0: งเอาอาจจะอยู่ใกล้กันหรือว่าอยู่ไกลกันระหว่างจังหวัดเมืองประเทศซึ่งมันอยู่ไกลอะเนาะซ
1: ึ่
0: งมันก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะ
1: ซึ่งข้อคอก็เช่นเดียวกันเพราะเราต้องตีความให้เข้าใจก่อนว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไรในเมื่อมีการเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นข้อคอก็จะเห็นว่าในเมื่อมีการเชื่อมต่อกันก็จะเรียกว่าสามารถจะติดต่อระยะไกลได
0: ้
1: ข้อคอก็เช่นเดียวกันเมื่อติดต่อกันก็มีการแลกเปลี่ยน
0: แบ่งปันข้อมูล
1: ข้องอก็เช่นเดียวกันเมื่อแลกเปลี่ยนแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันก็เป็นไปได
0: ้
1: แล้วก็ข้อจอมีการ
0: เข้าถึง
1: ค่ะ
0: จากระยะไกลเพราะนั้นคำว่าระยะไกลมี2ข้อขอไข่กับจอจานเพราะนั้นข้อนี้มันก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะเพราะนั้นข้อที่ต่างจากพวกที่สุดก็จะเป็นข้อกอไก่นะคะประหยัดพลังงาน
1: ค
0: ่ะต่อไปมาดูข้อที่5นะคะปัญหาภัยคุกคามบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กว่า85%เกิดจากแหล่งใดข้อนี้ค่ะนักศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอ่านหนังสือในชุดวิชาให้เข้าใจแตกฉานก่อนเราถึงจะตอบได้เพราะตั้ง85%นั่นคือมันต้องมีการบ่งชี้ไว้แล้วว่าปัญหาภัยคุกคามมันเกิดจากที่ไหนนะคะมีตัวเลือกให้5ตัวเลือกค่ะก็ไก่จากบุคคลภายนอกองค์การขอไข่จากบุคคลภายในองค์การขอควายจากแหล่งที่ไม่สามารถระบุต้นตอได้ชัดเจนงองูจากทั้งบุคคลภายนอกและภายในองค์การหรือจอจานจากทั้งบุคคลภายนอกและภายในองค์การและแหล่งที่ไม่สามารถระบุต้นตอได้อันนี้ตัวเลือกเราสลับซับซ้อนมากนะคะ
1: แต่อย่างที่อาจารย์นิตยาแนะนำนักศึกษาดูแล้วนะคะตั้งแต่ต้นก็คือมันเป็นเรื่องของร้อยละที่แสดงให้เห็นชัดเลยว่า 85% เลยที่เป็นปัญหาภัยคุกคามบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจากข้อมูลมันจริงๆปัญหามันเกิดได้ทั้งภายนอก ภายในแต่ว่าถ้าเราไปดูจากข้อมูลที่เขาเก็บเรื่องปัญหาก็จะพบว่าจะเป็นเน้นในเรื่องของภายในเป็นหลักซึ่งจริงๆแล้วบุคคลก็คือคนเป็นผู้ใช้เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเนี่ยก็คือจะเกิดจากตัวบุคคลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันเกิดมากขึ้นเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เกิดจากบุคคลที่ใช้งานภายในองค์การเพราะฉะนั้นคำตอบที่น่าจะตรงที่สุดนะคะน่าจะเป็นข้อที่2คือข้อขอไข่นะคะจากบุคคลภายในองค์การ
0: บางทีเราทำงานเนาะไปเปิดเว็บไซต์ดาวน์โหลดอะไรก็ไม่รู้มานะคะก็เป็นภัยคุกคามที่บางทีเจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวนะคะว่าเราทำอะไรอยู่นะคะ
1: เรามีคำถามอีกข้อหนึ่งข้อที่6นะคะสำหรับหน่วยที่5คำถามถามว่าข้อใดอยู่นอกเหนือมาตรการการป้องกันภัยอันอาจเกิดจากผู้ใช้งานเครือข่ายเราก็จะมีช้อยข้อแรกนะคะข้อกอไก่กำหนดกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มข้อขอไข่จำแนกและสอบทานผู้ใช้บริการเป็นระยะระยะข้อคอควายจัดทำการสำรองข้อมูลตามวงที่เหมาะสมข้ององูให้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบในการสร้างและลบบัญชีผู้ใช้บริการแล้วช้อยคำตอบอีกข้อหนึ่งนะคะข้อจอจานจัดทำรายงานผลการควบคุมการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามระยะเวลาที่เหมาะสมอันนี้ต้องดูโจทย์ดีๆนะคะนอกเหนือ
0: นอกเหนือก็คือไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะคะ
0: อาจารย์เขาจะใช้คำที่มันแปลกๆออกไป
1: ค่ะนะคะนะคะมาตรการการป้องกันภัยอันเกิดจากผู้ใช้งานเครือข่ายนะคะอันนี้อาจารย์นิตยาพอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องในเรื่องของผู้ใช้งานเครือข่ายไหมคะ
0: ค่ะปกติแล้วผู้ใช้งานเครือข่ายก็จะมีทั้งกลุ่มของผู้ใช้บริการนะคะทั้งบุคคลภายในบุคคลภายนอกหรือจะเป็นกลุ่มเพราะนั้นเนี่ยอย่างตัวเลือกข้อกอไก่ก็เก็บไว้ได้เลยนะคะเพราะอยู่ในมาตรการการป้องกันนะคะและอย่างข้อที่สองเนี่ยค่ะจำแนกและสอบทานผู้ใช้บริการเป็นระยะแน่นอนว่าต้องมีการตรวจสอบประเมินนะคะว่าผู้ใช้บริการมีฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างนะคะในการทำงานในการใช้งานนะคะแล้วก็การสำรองข้อมูลก็เป็นมาตรการหนึ่งที่สำคัญ
1: ในการป้องกันบางครั้งเขาก็จะอาจจะสำรองทุกสัปดาห์หรือสำรองเป็นรายเดือนนะคะรายสามเดือนอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าข้อมูลถ้าสำคัญมากก็ต้องมีการสำรองเป็นระยะที่อาจจะใช้เวลาน้อยหน่อยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมลงช้อยข้อที่4นะคะถ้านักศึกษาจะเคยได้ยินเขาพูดคำว่าแอดมินนะคะแอดมินก็คือผู้ดูแลระบบซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ดูแลระบบเนี่ยการให้สิทธิ์ในการใช้งานก็จะสูงกว่าผู้ใช้บริการทั่วไปนะคะเพราะจะเป็นคนที่จะเป็นมีส่วนในการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้บริการเป็นผู้ปฏิบัติการทั่วไปหรือเป็นผู้บริหารนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราพูดว่าอยู่นอกเหนือมาตรการการป้องกันภัยอันอาจเกิดจากผู้ใช้งานเครือข่ายมันก็ควรจะเป็นคำตอบข้อไหนดีคะ
0: ข้องู
1: ข้องงูนะคะ
0: ต่อไปเรามาดูกันที่หน่วยที่6นะคะเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะข้อที่1นะคะโปรโตคอลใดที่ใช้เป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกอไก่ FTP ขอไข่ HTTPคอควาย SMTP งองู TCP/IP หรือว่าจอจาน Voice over IP นะคะ
1: ทีนี้เวลาเราดูตัวเลือกนะคะอาจจะเรียกว่าทุกคนอาจจะต้องจำนิดนึงนะคะอันนี้ต้องขอให้จำเพราะว่าโปรโตคอลแต่ละตัวเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันนะคะอย่างขอยกตัวอย่างอย่าง FTP ก่อนละกันนะคะ FTP คือจริงๆถ้าเราสามารถจำคำเต็มได้ก็จะช่วยนักศึกษาได้เยอะอย่างเช่น FTP เนี่ยย่อมาจากไฟล์ transfer protocol เพราะฉะนั้นถ้าจำชื่อเต็มได้เนี่ยจะช่วยนักศึกษาได้เยอะเพราะว่า FTP file transfer protocol ก็หมายความว่าเป็นโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านของข้อมูลเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้แสดงว่าช้อยคือตัวเลือกข้อที่1ไม่ใช่คำตอบแน่ๆนะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาจำของแต่ละตัวเนี่ยFTP, HTTP, SMTP, TCP/IP แล้วก็ Voice over IP คืออันนี้อาจจะต้องดูรายละเอียดในชุดวิชานะคะแต่ถ้าเราดูแล้ว TCP/IP ตัวนี้ จะถือว่าเป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต IP เนี่ยนักศึกษาคงจะพอคุ้นๆนะคะเรื่องอินเทอร์เน็ตตัวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตหรือว่าเว็บไซต์ก็จะมาเกี่ยวข้องกับตัวนี้นะคะทีนี้เราจะดูโจทย์ข้อถัดไปนะคะโจทย์ข้อที่2คำถามถามว่าข้อใดคือตำแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตข้อกอไก่อีเมลแอดเดรสขอไข่ไซต์แอดเดรสคอควาย http ข้ององู address bar แล้วก็จอจาน url
0: ข้อนี้ถ้าสายเห็นปุ๊บ
1: น่าจะตอบ
0: น่าจะตอบได
1: ้ได้นะ
0: อย่างข้อแรก email address คนมีเนาะ
1: ส่งอีเมลไม่ใช่มั้ง
0: อันนี้เป็นที่อยู่ของเรามันเป็นอีเมลของเราเองนะคะ
1: ข้อขอก็ไม่
0: site address ก็ไม่น่าจะใช่ http ก็น่ามันอยู่ในข้อเมื่อกี้แล้วม
1: ัน
0: เป็นโปรโตคอลเนาะเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่ตัดได้เลย address bar ก็น่าจะเป็นแบบตำแหน่งที่เราเอาไว้พิมพ
1: ์
0: ที่อยู่หรือ address
1: เพราะฉะนั้น URL จะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
0: นะคะ
1: ตำแหน่ง URL. ที่อยู่ของเว็บไซต
0: ์ค่ะต่อไปข้อที่3นะคะข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างของเครือข่ายสังคมหรือสื่อสังคมข้อนี้น่าจะต้องตอบให้ได้นะคะเพราะว่าทุกคนตอนนี้ใช้งานกันแบบว่าล้นหลามนะคะจอจาน Facebook นะคะกอไก่ Facebook ขอไข่ Google Plus ขอควาย Portal งองู Twitter แล้วก็จาจาน YouTube
1: อย่างที่อาจารย์นิตยากล่าวแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะตอบข้อนี้ได้ว่าข้อที่ไม่ใช่โซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือ Portal นะครับเพราะนอกนั้นใช่หมดเลย Facebook Google Plus Twitter แล้วก็ YouTube
0: Portal นี่เป็นลักษณะแบบไหนคะอาจารย
1: ์ถ้าพูดถึง Portal เนี่ยถ้าภาษาไทยจะใช้คำว่าเหมือนเป็น
0: เว็บท่า
1: เว็บท่าก็หมายถึงว่าเป็นเว็บที่เก็บรวบรวมข้อมูลแต่ว่าจะแบ่งประเภทขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะเราไปดูข้อที่4กันต่อเลยนะคะว่าคำถามถามว่าคำใดที่หมายถึงแนวปฏิบัติกฎกติกามารยาทหรือจรรยามารยาทในการอยู่ร่วมกันบนไซเบอร์สเปซข้อนี้นักศึกษาก็ควรเวลาอ่านก็ควรจะต้องจำนะคะซึ่งถ้าจำได้เนี่ยคำตอบมันจะมีข้อที่หลวงนะคะอย่างข้อกอไก่ etiquette ข้อขอไข่ netiquette ข้อคอควาย netiquette งองู net manner ข้อจอจาน net nanny นะน่ารักเชียวเพราะฉะนั้นคำตอบจะเป็นคำตอบข้อไหนดีคะอาจารย
0: ์ก็ต้องเป็นข้อขอไข่อ
1: ันนี้คือต้องจำนะคะแต่ว่าถ้าอ่านรอบเดียวก็จำได้แล้ว
0: แต่ว่าบางคนอ่านแบบเราไม่จำแล้วแบบคลายจะลำบาก
1: จำไว้เลยนะคะว่า netiquetteนะคะเป็นการพูดถึงแนวปฏิบัติเวลาที่เราใช้งานบนไซเบอร์สเปซนะคะ
0: ต่อไปมาดูข้อที่5นะคะข้อใดอธิบายความหมายของสแปมบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องนะคะกอไก่การกระทำความผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์โดยการส่งข้อความที่ไม่เหมาะสมขอไข่การลักลอบเข้าสู่ระบบข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตคอควายการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเพื่อขอข้อมูลที่สำคัญเช่นรหัสผ่านงองูการส่งข้อความยั่วยุให้เกิดความโมโหและเกิดการทะเลาะวิวาทกันบนออนไลน์หรือว่าจอจานการส่งข้อความบนอินเทอร์เน็ตโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ถ้านักศึกษาดูจากช้อยนะคะอยากให้มองเอาใกล้ตัวเรานิดหนึ่งเหมือนเราใช้อีเมลของเราเคยสังเกตไหมในอีเมลเนี่ยจะมีในส่วนเขาเรียกว่าสแปมเมลสแปมคืออะไรมันก็คือสิ่งที่เหมือนเป็นอีเมลที่เราไม่ต้องการนะคะบางอย่างเราต้องเอาจากที่เราใช้งานในเรื่องอื่นๆแต่ความหมายจะคล้ายกันเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่าความหมายของสแปมบนอินเทอร์เน็ตก็หมายถึงข้อจอจานนั่นเองนะคะการส่งข้อความบนอินเทอร์เน็ตโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอนะคะเพราะในอีเมลเวลาส่งมาเราก็ไม่ต้องการมันก็จะเก็บไปในส่วนของสแปมเมลนะคะให้จำใกล้เคียงกับที่เราใช้งานที่เราคุ้นเคยกันนะคะโจทย์ข้อที่6ข้อสุดท้ายสำหรับหน่วยที่6นะคะคำถามว่าข้อใดคือการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางธุรกิจด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อให้กระบวนการของการดำเนินธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของคู่ค้าและลูกค้าได้อย่างรวดเร็วช้อยข้อแรกกอไก่อีคอมเมิร์ซขอไข่อีเทคโนโลยีคอควายอีบิสซิเนสงองู SSL ข้อจอจานเอ็นคลิปนะคะ
0: นักศึกษาเห็นตอบอีคอมเมิร์ซก่อนเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเราต้องแบบ ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์นิดนึง

0: นะคะว่าในตัวเลือกของเราทั้ง5ตัวเลือกเนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างของมันอยู
1: ่ะ
0: นะคะโจทย์เขาบอกว่า
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งดูโจทย์เลยนะคะ
0: ค่ะเขาบอกว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางธุรกิจนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้าและลูกค้า
1: คือมีคำสองคำถ้านักศึกษาอ่านในชุดวิชาเนี่ยจะมีสองคำที่ถ้าอ่านแล้วต้องเจอแน่ๆจะมีสองคำคือ e-commerce กับ e-business เพราะฉะนั้นช้อยอื่นเนี่ยถือว่าตัวลวงนะคะอย่างเช่น e-technologyหรือว่า encrypt อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนะของการถอดรหัสหรือ SSL นะคะ
0: ไม่คุ้นก็เลือกตัดไปก่อนนะ
1: คะเพราะฉะนั้นทีนี้นักศึกษามักจะเป็นเรื่องที่สับสนกันระหว่าง e-commerce กับ e-business ที่อาจารย์นิตยาแนะนำก็จะเห็นได้ชัดคือเราเห็นทั่วไปเวลาเราซื้อขายของนะคะอันนั้นจะเป็น e-commerce แต่ว่าถ้ามีความเกี่ยวข้องมาเรื่องของคู่ค้าที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเราจะเป็นการพูดถึง e-business เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็จะเป็นข้อควายนะคะ e-business นะคะ
0: ก็ผ่านไปสำหรับคำถามนะคะในหน่วยที่4 5แล้วก็6ก็หวังว่านักศึกษาจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้แนวทางในการที่จะเลือกตอบนะคะของคำถามต่างๆเหล่านี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะนักศึกษาควรจะต้องทบทวนอีกครั้งในชุดวิชาให้แม่นยำนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกข้อคำถามต่างๆเหล่านี้ไปเป็นแนวทางแล้วก็ทำแบบประเมินก่อนแล้วก็หลังเรียนช่วยได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทรงลักษณ์สกุลวิจิตรสินธุมากนะคะที่มาช่วยพูดคุยในข้อคำถามของหน่วยที่4 5แล้วก็6ในวันนี้นะคะพบกันใหม่ในรายการต่อไปค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้ชมทางบ้านวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการวิเคราะห์ผู้รับสารในงานสารสนเทศนะคะการวิเคราะห์ผู้รับสารในงานสารสนเทศเนี่ยประเด็นที่เราจะต้องพูดคุยกันก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับผู้รับสารนะว่าเป็นใครมีความสำคัญยังไงแล้วเราสามารถจัดประเภทของผู้รับสารเนี่ยได้ในมิติต่างๆอย่างไรบ้างแล้วเราก็จะมาพูดถึงลักษณะของผู้รับสารซึ่งเราจะพูดกันถึงเรื่องลักษณะทางประชากรซึ่งมีลักษณะปลีกย่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศสภาพโครงสร้างวัยอะไรต่างๆลักษณะทางสังคมนะแล้วเราก็จะพูดถึงลักษณะทางจิตวิทยาของผู้รับสารนะคะ ประเด็นแรกนะคะที่เราจะทำความเข้าใจกันก่อนผู้รับสารคือใครนะโดยนิยามเขาบอกว่าคือบุคคลที่รับสารซึ่งได้ติดต่อมีปฏิสัมพันธ์กับองค์การสารสนเทศซึ่งมีหลายลักษณะนะคะผู้รับสารจัดเป็นบุคคลเป้าหมายที่มีความสำคัญต่อการบริการสารสนเทศการศึกษาผู้รับสารจะช่วยให้นักสารสนเทศเข้าใจผู้ใช้บริการว่าเป็นใครมีลักษณะอย่างไรเพื่อเป็นประโยชน์ในการเอาไปวางแผนการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพนะคะประเด็นที่ว่าใครเป็นผู้รับสารนะคะมีการวิเคราะห์ในมิติต่างๆหลากหลายนะคะเราอาจจะได้ยินว่าผู้รับสารคือผู้ฟังนะผู้พูดผู้อ่านถ้าเป็นผู้ฟังเนี่ยเราก็รู้ว่าผู้รับสารผู้ส่งสารก็คือใช้สื่อเสียงถ้าเราเป็นนักจัดรายการวิทยุนะคะผู้รับสารก็คือผู้ฟังนะผู้ชมถ้าเป็นรายการทีวีนะคะผู้รับสารก็เป็นผู้ชมอันนั้นคือการพูดถึงผู้รับสารในมิติต่างๆซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมนะเราพูดถึงใครนะคะพูดอะไรให้ใครฟังนะคะผู้รับสารก็อาจจะเป็นเราใช้คำว่า receiver นะเราเอาแนวคิดอะไรเราเอาแนวคิดในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามานะผู้เข้ารหัสสารผู้ถอดรหัสสารอันเนี้ยตามแนวคิดของวิศวกรสื่อสารที่พูดถึงเมื่อส่งสัญญาณซึ่งมีการเข้ารหัสนะเป็นเข้ารหัสทางเทคโนโลยีนะเข้าไปแล้วก็ต้องมีการถอดรหัสนะคะผู้รับสารที่เป็นมวลชนนะคะเมื่อเราพูดถึงการสื่อสารมวลชนนะการสื่อสารสาธารณะการสื่อสารกับกลุ่มสังคมในทางการตลาดนะเป้าหมายทางการตลาดคือผู้บริโภคเมื่อเราปรับเข้ามาเป็นผู้รับสารนะผู้รับสารก็เป็นผู้บริโภคได้นะคะในตามแนวคิดทางการตลาดในแนวคิดใหม่ในยุคสื่อสังคมออนไลน์เราก็บอกว่าผู้รับสารเนี่ยคือผู้ที่มีความผูกพันนะเทคโนโลยีการสื่อสารในของคนในสังคมเนี่ยนะเราก็จัดเป็นการสื่อสารในเรื่องของการใช้สังคมออนไลน์นะมีกลุ่มผู้แสดงออกกลุ่มผู้ใช้ใหม่นะกลุ่มผู้ที่กลุ่มสอดส่องอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งเป็นวิธีการนะพูดถึงผู้สารในมิติใหม่ๆตามการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะซึ่งในโดยสรุปเนี่ยเราอาจจะบอกว่าผู้รับสารก็คือบุคคลกลุ่มเนี่ยนะในช่องทางที่รับสารที่ส่งไปในช่องทางต่างๆเนี่ยผู้รับสารที่เราต้องทำความเข้าใจเนี่ยเพราะเขาเนี่ยจะเมื่อรับแล้วเนี่ยจะมีการตีความมีการตอบสนองตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเพราะเช่นนั้นเนี่ยเราจึงต้องทำความเข้าใจกับเขานะคะต้องทำความเข้าใจกับเขาเพราะไม่งั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพได้นะคะในมิติต่างๆทั้งในเรื่องของผู้บริโภคผู้มีความผูกพันนะคะนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดถึงนะคะดังที่สรุปไว้นะคะว่าผู้รับสารคือใคร
เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้บริโภคเป็นเรื่องของผู้มีความผูกพันในลักษณะที่เป็นสื่อใหม่แล้วเนี่ยนะคะการศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจว่าผู้รับสารคือใครเนี่ยก็คือการวิเคราะห์ผู้รับสารว่าเป็นผู้กลุ่มใดเป็นลูกค้าผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้านะประชาชนทั่วไปในมิติต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยจึงอาจสรุปได้ว่าที่เราต้องวิเคราะห์ผู้รับสารเนี่ยเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจพฤติกรรมของผู้รับสารนะกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องนะการที่เรารู้จักผู้รับสารเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะเอามาออกแบบเนื้อหาสาระที่จะสื่อสารไปเนี่ยให้ถูกต้องกับวัตถุประสงค์นะถ้าเราต้องการจะโน้มน้าวใจนะคะเราก็ต้องมีการออกแบบสารให้ตรงกับลักษณะไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางจิตวิทยาลักษณะทางสังคมต่างๆเพราะกลุ่มคนแต่ละคนเนี่ยมีความเป็นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะซึ่งการที่จะเข้าถึงสร้างความเข้าใจสร้างการโน้มน้าวใจเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขาเป็นใครนะความสำคัญของการศึกษาผู้รับสารเนี่ยก็ช่วยให้การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างเหมาะสมนะเสริมสร้างประสิทธิภาพของการสื่อสารเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถบริหารงาน

องค์การสารสนเทศได้ยังมีประสิทธิภาพนะสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อมาคือเรื่องของบทบาทของผู้รับสารนะเมื่อเรารู้จักแล้วว่ามันใครเขาสำคัญยังไงที่เราจะต้องไปวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็เรียนรู้เขานะคะเราพูดถึงบทบาทของผู้รับสารเนี่ยในมิติต่างๆเนี่ย4 มิติเนาะอันแรกเราพูดถึงบทบาทของผู้รับสารต่อผู้ส่งสารซึ่งผู้รับสารเป็นใครเราพูดถึงเรื่องของวัตถุประสงค์นะคะผู้ส่งสารต้องรู้ว่าเราส่งสารเนี่ยไปเพื่ออะไรโดยที่ผู้รับสารก็ต้องแสดงบทบาทเช่นนั้นนะเขาต้องรู้ต้องเข้าใจนะคะบทบาทของผู้รับสารต่อสารนะผู้ส่งสารเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับกระบวนการมันมีกระบวนการอันหนึ่งที่เราเรียกว่ากระบวนการเลือกรับสารของบุคคลนะเป็นจิตวิทยาการเลือกรับสารว่าเขาจะเปิดรับรู้ทำความเข้าใจแล้วก็จดจำได้อย่างไรนะคะนั่นคือ เราต้องรู้ว่าเขาเนี่ยสามารถแสดงบทบาทนั้นได้นะรวมทั้งการที่เราต้องรู้ว่าเขามีความต้องการสารสนเทศอะไรบ้างอย่างไรเพื่อเอาไปทำอะไรนั่นคือสิ่งที่เราต้องไปวิเคราะห์เขาในบทบาทของผู้รับสารในฐานะที่เขาเป็นผู้แสดงความต้องการนะคะบทบาทของผู้รับสารต่อมาคือในเรื่องของต่อสื่อนะคะต่อสื่อสิ่งที่เราส่งสารต้องคำนึงคือคำนึงถึงลักษณะของสื่อสารสนเทศที่ผู้รับสารจะเปิดรับนะความสามารถในการเข้าถึงความสะดวกในการเข้าถึงสอดคล้องกับความรู้ค่านิยมความเชื่อทัศนคติความเคยชินของเขาหรือเปล่านะคะบุคคลแตกต่างกันเนี่ยเขาก็มีความเชื่อมีทัศนคติมีค่านิยมแล้วก็ความสะดวกในการเข้าถึงที่แตกต่างกันนะคะเด็กผู้ใหญ่นะก็มีความสามารถในการเปิดรับสื่อนานาชนิดเนี่ยแตกต่างกันนะรวมทั้งรูปแบบที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวจนะอวจนะต่างๆซึ่งส่งผ่านสื่อแต่ละชนิดไปนะคะเราจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนไม่ค่อยอ่านนะคนไปสนใจรับสารที่ผ่านต่อสื่อในเรื่องของสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อสังคมสื่อวิดิทัศน์อะไรต่างๆซึ่งไม่อ่านกันละนะบทบาทต่อมาคือบทบาทที่มีความสัมพันธ์กับผู้รับสารอื่นๆนะคะไม่ใช่เฉพาะต่อผู้ส่งสารซึ่งเป็นองค์กรสารสนเทศหรือนักสารสนเทศแล้วนะคะเราต้องคำนึงถึงผลกระทบว่าเมื่อเราทำการสื่อสารไปแล้วเนี่ยถึงกลุ่มเป้าหมายเราแล้วเนี่ยมันยังมีคนอื่นอีกที่สามารถที่จะรับรู้สารที่เราสื่อสารไปนะคะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นประเด็นที่เราต้องคำนึงถึงอันนั้นด้วยในการที่จะวิเคราะห์ผู้รับสารนะผู้รับสารเรารู้แล้วเป็นใครนะเป็นผู้ฟังผู้ชมนะคะเราสามารถที่จะจำแนกประเภทของผู้รับสารนะคะตามตัวชี้วัดนะคะสามารถจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารนะคะเป็นผู้รับสารเป้าหมายหรือผู้รับสารทั่วไปแน่นอนว่าในการสื่อสารเราต้องรู้ว่าเราสื่อสารกับใครนะคะแต่อย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีโอกาสที่เขาจะได้รู้จะได้เห็นนะคะเช่นเราจะทำรายการเนี่ยเพื่อที่จะให้นักวิชาการนะทำรายการให้เด็กทำรายการให้ผู้ใหญ่วัยพ้น18ไปแล้วนะคะแน่นอนว่าเราห้ามไม่ได้ที่จะให้คนกลุ่มอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้รับสารเป้าหมายเนี่ยมาเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงผู้รับสารประเภทนี้นะคะการจำแนกประเภทของผู้รับสารตามลักษณะขององค์กรสารสนเทศนะคะแน่นอนว่าอาจจะเป็นห้องสมุดประชาชนห้องสมุดเฉพาะนะศูนย์หนังสือศูนย์สารสนเทศในองค์กรธุรกิจนะห้องสมุดเฉพาะต่างๆนะองค์กรสารสนเทศเชิงพาณิชย์ซึ่งลักษณะขององค์การสารสนเทศแต่ละชนิดต่างๆเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นก็จะแตกต่างกันไปผู้ใช้ห้องสมุดประชาชนซึ่งเป็นผู้รับสารของห้องสมุดประชาชนก็จะเป็นประชาชนทั่วไปซึ่งจะมีลักษณะหลากหลายแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่ที่ว่าห้องสมุดนั้นเนี่ยตั้งอยู่แถวไหนนะคะ
เขาก็จะให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในละแวกนั้นห้องสมุดเฉพาะเป็นห้องสมุดทางด้านเทคโนโลยีเป็นห้องสมุดทางด้านกฎหมายเป็นห้องสมุดทางด้านแพทยศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์อะไรต่างๆพวกนี้นะคะผู้รับสารเขาก็จะมีความเฉพาะมีความสามารถในการรับรู้เรื่องราวเนื้อหาต่างๆเหล่านั้นได้นั่นคือการที่เราทำความเข้าใจของลักษณะคนของผู้รับสารตามลักษณะขององค์กรที่เราให้บริการกันอยู่เนาะประเภทต่อมาก็คือในเรื่องของเราสามารถจำแนกสารเนี่ยตามแนวคิดการยอมรับนวัตกรรมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารเพื่อที่จะพัฒนาเพื่อจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้สังคมได้รับรู้นะหรือรัฐบาลผู้ปกครองประเทศต้องการจะแนะนำนวัตกรรมต่างๆให้ประชาชนได้เอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตในการพัฒนาตัวเองพัฒนาสังคมนะคะเราสามารถแบ่งผู้รับสารเนี่ยตามแนวคิดการยอมรับนวัตกรรมเนี่ยเป็น5กลุ่มคือพวกที่ชอบลองของใหม่ผู้สื่อสารรับเร็วส่วนแรกนะผู้สื่อสารรับเร็วส่วนมากผู้รับสารรับช้าส่วนมากแล้วก็ผู้รับสารหลังนะล้าหลังพวกนี้นะเราพูดถึงความเร็วในการที่เขารับรู้ใครก็ตามที่เมื่อนะมีเปลี่ยนรุ่นโทรศัพท์ใหม่ๆนะตัวอย่างนะคะพวกนี้ทันทีที่ออกก็จะไปรอซื้อพวกนี้คือเป็นพวกที่ชอบลองของใหม่พวกนี้จะแอคทีฟพวกนี้จะกระตือรือร้นในการที่จะค้นคว้าหาความรู้นะคะแล้วก็ยอมที่จะเสี่ยงในการที่จะทดลองเรื่องต่างๆพวกต่อมาคือพวกผู้รับสารรับเร็วส่วนแรกพวกนี้ก็รอนิดนึงรอดูซิว่ามีใครใช้ถ้าเกิดว่ามันผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์มันไม่มีผลร้ายอะไรเกิดขึ้นมาก็จะเริ่มเอาไปใช้นะคะแล้วก็คนกลุ่มใหญ่ก็คือพอดูแล้วเขาก็ใช้กันเยอะหน้าเราก็สามารถที่จะไปลองมั่งนะพวกนี้คือกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้รับสารแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเช่นหนึ่งนี่ผู้รับสารรับช้าส่วนมากเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญละสำหรับผู้ที่จะต้องทำการสื่อสารกับคนกลุ่มนี้เพราะว่าอะไรคะคนกลุ่มนี้เขาจะต้องคิดมากคิดหนักนะการที่เราจะไปบอกให้เขาเนี่ยเปลี่ยนมาใช้คอมพิวเตอร์เปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์นะมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะคิดมากกว่าที่จะยอมนะยอมใช้ยอมเอามาส่วนสุดท้ายเนี่ยคือผู้ที่ล้าหลังพวกนี้เป็นปัญหาหนักของนักการสื่อสารที่ทำยังไงก็ตามต้องพยายามให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจยอมเปลี่ยนนะพฤติกรรมเข้ามาได้นะอันนี้คือสิ่งที่เป็นแนวคิดอันนึงที่ใช้ในการรับในการแบ่งประเภทของผู้รับสารซึ่งมีความน่าสนใจแล้วก็แนวคิดเนี่ยมันเกิดมาสัก 3-40 ปีแล้วล่ะแต่ก็ยังสามารถที่จะเอามาใช้เป็นแนวในการแบ่งประเภทผู้รับสารนะคะเราก็เห็นกันแล้วว่าผู้รับสารเนี่ยสามารถที่จะใช้เกณฑ์ในการแบ่งได้หลากหลายที่เราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งเมื่อต้องทำงานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะว่าเรากำลังทำอะไรสิ่งที่เราต้องการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจำวันการบอกกล่าวถึงเวลาที่เปิดปิดในการทำการอะไรต่างๆหรือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอะไรต่างๆพวกนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรทีนี้ประเด็นที่ในการวิเคราะห์ผู้รับสารนะคะสิ่งที่เขาใช้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์กันหลักๆนะในเรื่องของลักษณะทางประชันของผู้รับสารซึ่งมีอยู่หลายมิตินะมิติแรกที่จะพูดถึงเช่นเรื่องของในเรื่องของเพศสภาพนะเพศสภาพเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาแบ่งเป็น
ผู้หญิงผู้ชายนะการแบ่งเพศสภาพเนี่ยโดยดั้งเดิมเราก็รู้จักกันว่ามันใช้เรื่องของลักษณะทางชีววิทยามาแบ่งนะปัจจัยทางกายภาพของบุคคลก็แบ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่ต่อมาเนี่ยเราสามารถนะเนื่องจากสังคมพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมากเราก็มีการแบ่งเพศสภาพเป็นเพศทางเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่ม LGBT นะพวกเลสเบี้ยนเกย์นะพวกไบเซ็กชวลหรือพวกทรานสเจนเดอร์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นปกติธรรมดาวิสัยละในหลายๆประเทศก็มีการรับรองสิทธิอะไรต่างๆว่ามีความสำคัญนะคะแล้วก็เขาสามารถอยู่ร่วมกันทางสังคมได้นี้ในประเด็นเรื่องการสื่อสารเนี่ยการแบ่งตามเพศสภาพนะคะเราก็ดั้งเดิมเราก็รู้ว่าโดยถ้าเกิดโดยโครงสร้างทางกายภาพเนี่ยผู้หญิงก็จะอ่อนแอผู้ชายก็จะแข็งแรงนะคะในเรื่องจิตวิทยานะเพศต่างๆเนี่ยก็มีการรับรู้ที่ไม่เหมือนกันนะคะมีความคิดค่านิยมผู้ชายเพศชายก็อาจจะประเภทห้าวหน่อยนะคะกล้าได้กล้าเสียคิดอะไรเร็วนะผู้หญิงเนี่ยก็จะค่อนข้างคิดช้าก็ไม่ใช่คิดช้านะคะเป็นเรื่องของการที่เราก็มีกรอบวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาตีกรอบไปเยอะหน่อยแล้วก็จะคิดมากคิดอะไรต่างๆซึ่งมันมีงานวิจัยที่กล่าวถึงความแตกต่างของเพศสภาพเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้ว่าเรากำลังสื่อสารกับกลุ่มผู้หญิงนะการสื่อสารกับกลุ่มผู้ชายนะการสื่อสารกับกลุ่มเพศทางเลือกนะเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีความแตกต่างทางด้านสภาพร่างกายจิตวิทยาสังคมวัฒนธรรมครอบอยู่เมื่อเราเอาลักษณะทางเพศสภาพมาเป็นตัวจับนะคะความแตกต่างพวกนี้นะคะก็เป็นสิ่งสำคัญประเด็นทางด้านลักษณะทางประชากรต่อมานะคะก็มีเรื่องของมิติทางด้านโครงสร้างของเวลาช่วงวัยของผู้รับสารโครงสร้างของเวลาเนี่ยก็เราก็จะได้ยินว่ามีเรื่องของความเป็นอะไรล่ะเบบี้บูมเมอร์นะเบบี้บูมเมอร์เป็นเรื่องของ Gen X Gen Y Gen Z ต่างๆพวกนี้นะคะเป็นเรื่องของที่เราสามารถที่จะเอามาแบ่งนะเพราะว่าแต่ละกลุ่มพวกนี้มันมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเราสามารถแบ่งเป็นพวกดั้งเดิมเลยพวกหลงยุคเนี่ยตั้งแต่สมัยยุคสงครามโลกครั้งที่1พวกนี้อาจจะไม่หลงเหลือละนะพวกนี้ก็จะมีความคิดเก่าๆต่อมาแล้วก็มีพวกcrested กลุ่มผู้ยิ่งใหญ่นะพวกนี้ก็อาจจะไม่หลงเหลือเหมือนกันเขาก็บอกว่าตั้งแต่สมัยสงครามโลกและหลังสงครามโลกเสร็จเนี่ยกลุ่มเงียบเฉยนะพวกนี้สงครามโลกเศรษฐกิจตกต่ำที่เราจะได้ยินกันเยอะแล้วเราก็จะเข้าใจว่าพวกเบบี้บูมเมอร์นะ Gen B เนี่ยพวกนี้เนี่ยคือพวกวัยเกิน60ละนะคะเขาบอกว่าพวกนี้ก็อยู่ในกลุ่ม2500นะถ้าเป็นพศเราพวก generation x นะ generation y สิ่งต่างๆที่เราแบ่งนะคะ generation x generation y เนี่ยมันก็สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคมมันทำให้คนต่างๆเหล่านี้มีวิธีคิดมีวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจโดยเฉพาะกลุ่มที่เกิดอยู่ในยุคหลังๆพวก Gen C Gen Z อะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นพวกที่ไวต่อเทคโนโลยีนะคะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะนี่ถ้าเกิดเราแบ่งไปตามวัยนะคะตามช่วงวัยพวกนี้เราก็ใช้แนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการเอามาแบ่งนะเอามาวิเคราะห์นะคะว่าเขาจะมีวิธีคิดนะวิธีการสื่อสารมีความเชื่อแบบไหน
นะคะเราก็แบ่งเป็นอะไรวัยก่อนคลอดนะอันนี้แบ่งแบบสุดโต่งวัยทารก

นะคะตั้งแต่เกิดจนถึง18อายุ18เดือนวัยเด็กตอนต้นวัยเรียนนะวัยรุ่นผู้ใหญ่ตอนต้นวัยผู้ใหญ่นะวัยสูงอายุอะไรต่างๆพวกนี้วัยที่เปลี่ยนไปนะคะมันก็พูดหมายถึงการรับรู้ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาสิ่งที่เปลี่ยนไปรอบตัวเขาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเทคโนโลยีเนี่ยทำให้คนที่มีช่วงวัยแตกต่างกันเนี่ยมีความสามารถในการสื่อสารแตกต่างกันนะคะเราจะพูดถึงเรื่องที่ซับซ้อนกับผู้ที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่นะได้แต่เราจะพูดถึงเรื่องซับซ้อนในเรื่องของสังคมอะไรต่างๆเนี่ยกับเด็กแรกเกิดนะไม่ใช่กับเด็กวัยเรียนเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการในการที่จะระมัดระวังในการสื่อสารเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจนะอันนั้นคือเรื่องของปัจจัยทางด้านโครงสร้างของเวลาในเรื่องของช่วงวัยประเด็นต่อมาซึ่งยังอยู่ในเรื่องของลักษณะทางประชากรก็คือเรื่องสถานะทางเศรษฐกิจนะคะสถานะทางเศรษฐกิจของผู้รับสารเนี่ยเราพิจารณาในเรื่องของการประกอบอาชีพแล้วก็ในเรื่องของรายได้เพราะปัจจัย2เรื่องนี้มีอิทธิพลต่อการสื่อสารนะคะต่อการที่จะการใช้ภาษาในการประกอบอาชีพนะรายได้เป็นปัจจัยที่กำหนดความสนใจในการเลือกสื่อสารนะคะผู้ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจดีก็มีความสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆได้มากกว่าคนที่มีรายได้น้อยนะคะรวมทั้งในเรื่องของการศึกษาคนที่มีการศึกษาสูงเนี่ยก็สามารถที่จะสื่อสารเรื่องราวในเรื่องต่างๆสามารถที่จะใช้ภาษาต่างประเทศได้นะมีความเข้าใจในศัพท์แสงทางวิชาการมากกว่าคนที่มีความรู้น้อยนะคะประเด็นต่างๆพวกนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เขาใช้กันทีนี้เราก็ยังมีเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตร์สังคมวัฒนธรรมผู้รับสารนะการที่ผู้รับสารเป็นคนในเมืองนะเป็นคนชนบทสภาพแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยมีผลต่อความสามารถในการสื่อสารเพราะว่ามันเป็นตัวครอบอยู่ว่าเขาจะทำความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปได้อย่างไรนะคะเพราะว่าภาพของสังคมชนบทกับสังคมเมืองเนี่ยความเจริญมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะสภาพทางสังคมแล้วก็ภูมิหลังของครอบครัวนะคะการที่เป็นชนชั้นนะชนชั้นผู้ใช้แรงงานเป็นชนชั้นกลางชนชั้นสูงสภาพต่างๆเหล่านี้มีความสำคัญประเด็นที่เป็นสภาพสังคมวัฒนธรรมต่อมาก็เรื่องของเชื้อชาตินะชาติพันธุ์ศาสนานะคนที่นับถือศาสนาแตกต่างกันเนี่ยพวกนี้จะได้รับอิทธิพลการบ่มเพาะจากคำสอนทางศาสนาต่างๆค่ะข้อห้ามทางศาสนาต่างๆที่เขาจะเชื่อถือแล้วก็มีผลต่อการทำความเข้าใจการสื่อสารทำความเข้าใจสารที่มีการสื่อสารกันเนาะทีนี้เนี่ยประเด็นต่อมานะคะอันนั้นคือลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมซึ่งยังรวมอยู่ในเรื่องของลักษณะประชากรของผู้รับสารในงานสารสนเทศที่นักสารสนเทศเนี่ยต้องรู้ประเด็นต่อมาคือลักษณะทางจิตวิทยานะคะลักษณะทางจิตวิทยาของผู้รับสารเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายประการนะคะซึ่งมีอิทธิพลต่อการที่ผู้รับสารแต่ละคนเนี่ยจะทำความเข้าใจกับสารนะบุคลิกภาพนะมีอะไรบ้างมีบุคลิกภาพมีเรื่องสภาวะทางอารมณ์มีเรื่องอัตทัศน์มีเรื่องของค่านิยมนะคะมีเรื่องของรูปแบบการดำเนินชีวิตนั่นคือประเด็นหลักๆที่นักสารสนเทศเนี่ยจะทำความเข้าใจกับลักษณะทางจิตวิทยาของผู้รับสารบุคลิกภาพนะคะบุคลิกภาพเดี๋ยวเขาบอกว่าเป็น
เอกลักษณ์นะของพฤติกรรมที่ติดตัวบุคคลเรารู้กันว่านะนักจิตวิทยาบอกเราบอกว่าสภาวะจิตใจของคนเนี่ยประกอบด้วยอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้ซึ่งการที่จะมีอิดมีอีโก้ซูเปอร์อีโก้เนี่ยมันจะมีส่วนผสมที่ไม่เหมือนกันในแต่ละสภาพแวดล้อมนะคะบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของ3สิ่งนี้นะคะทำให้เกิดบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปของบุคคลนักวิชาการเขาก็แบ่งนะคะเราจะเห็นว่าบุคลิกภาพของบุคคลเนี่ยอาจจะเป็นอะไรบ้างเป็นคนที่มีจิตใจคับแคบนะเป็นคนที่มีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์มีความนับถือตนเองสูงนะมีเป็นคนที่มีความก้าวร้าวมีความเป็นคิดเห็นทางลบมีความเป็นศัตรูกับผู้คนอยู่ตลอดเวลานะหรือคนที่มีพฤติกรรมที่เป็นคนขี้กังวลตกใจนะคนที่มีบุคลิกภาพในเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงอะไรต่างๆพวกนี้นะพวกนี้คือมิติทางจิตวิทยาที่นักวิชาการนักจิตวิทยาเนี่ยเขาเสนอแนะให้เราเนี่ยเอาหลักการต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในการวิเคราะห์นะคะถึงลักษณะทางจิตวิทยาของผู้รับสารเพื่อที่เราสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้นะคะลักษณะทางจิตวิทยาของผู้รับสารในประเด็นต่อมานะคะที่เราสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ผู้รับสารได้คือสภาวะทางอารมณ์ของผู้รับสารสภาวะทางอารมณ์ของผู้รับสารเนี่ยเป็นเขาบอกว่าหลักวิชาการเขาบอกเป็นความลำเอียงอันเกิดจากอาการทางอารมณ์นะคะเกี่ยวข้องกับการแปลความหมายข้อเท็จจริงหรือการสังเกตมีลักษณะแตกต่างออกไปตามบุคลิกภาพนะเป็นการแสดงออกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของกล้ามเนื้อและก็ต่อมต่างๆนะติดตามด้วยอาการตื่นเต้นทางอารมณ์นะคะองค์ประกอบต่างๆของสภาวะทางอารมณ์เนี่ยนะมันเกิดจากการผสมผสานกันของสภาพของบุคคลไม่ว่าจะเป็นความหิวความเหนื่อยความล้านะความคิดที่เกิดขึ้นในตนเองนะคะสภาวะทางอารมณ์เนี่ยเป็นลักษณะทางจิตวิทยาที่สะท้อนสภาวะภายในแล้วก็มีผลต่อการตอบสนองสิ่งเร้านะแสดงเห็นถึงประสบการณ์ซับซ้อนจะรู้ตัวแบบชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนแปลงโดยเร็วลักษณะที่เป็นการแสดง อารมณ์นะคะของบุคคลเนี่ยเช่นเป็นเรื่องของความเศร้าความโกรธความกระวนกระวายใจความตื่นเต้นเมื่อพบกับเหตุการณ์อะไรต่างๆความละอายความเก็บกดนะคะความริษยาความสุขใจอันนั้นเป็นตัวอย่างนะของลักษณะที่เป็นสภาวะทางอารมณ์ของบุคคลการที่เราจะสื่อสารกับใครนะคะในภาวะโศกเศร้าที่เรารู้ว่าเขาเกิดเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตมีเพิ่งสูญเสียใครที่เป็นที่รักไปเราก็ต้องรู้ว่าเราจะสื่อสารกับเขายังไงนะคะคนที่กำลังประสบความตื่นเต้นเราจะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะลดความตื่นเต้นลงนะคะแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังพูดนะในสภาพที่ผู้รับสารของเราเนี่ยโอ้กำลังประสบความสุขมีความคืนเคร่งในจิตใจเราก็จะสื่อสารอีกแบบหนึ่งให้เขาสามารถรับรู้สิ่งที่เราต้องการได้นะประเด็นอันเนี้ยก็เป็นประเด็นที่นักสารสนเทศเนี่ยต้องทำความเข้าใจลักษณะที่คู่กันกับการสภาวะทางอารมณ์ก็คืออัตทัศน์ที่เราเรียกว่าเซลล์คอนเซปต์เนี่ยมันเป็นการสะท้อนภาพที่บุคคลรับรู้นะเกี่ยวกับตัวเองนะเกี่ยวกับตัวเองที่คนอื่นรับรู้นะมีผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเราสามารถที่จะปรับปรุงนะคะอัตทัศน์ต่างๆเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการที่เราจะสื่อสารไปได้นะมันอาจจะซับซ้อนหน่อยลักษณะที่เป็นอัตทัศน์เนี่ยมันจะมีอยู่4ลักษณะมันเป็นเรื่องของอัตทัศน์ที่แท้จริงคือเรารู้แหละว่าเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้
โดยจริงๆเลยนะคะเราวาดรูปเป็นเราร้องเพลงได้นะอัตทัศน์ในอุดมคติอันเนี้ยนะเราอยากเราชอบร้องเพลงเราอยากเป็นนักร้องอยากร้องเพลงได้ดีมีคนชื่นชมแต่เรายังเป็นไม่ได้เราอาจจะต้องฝึกฝนนะคะในอุดมคติเลยไปเรียนไปอะไรต่างๆเพื่อที่จะเป็นนักร้องดังนะเป็นนักแสดงดังเป็นจิตรกรดังแม้กระทั่งเป็นนักกีฬานะที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับอะไรต่างๆอัตทัศน์ที่คิดว่าผู้อื่นเห็นตนเองที่แท้จริงนะอันนี้คือคนอื่นๆมองว่าเราเป็นคนดีมีความสามารถแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ใช่นะไม่ใช่กับอัตทัศน์ในอุดมคติที่ต้องการให้คนอื่นมองนะเราต้องการให้คนอื่นเนี่ยมองเราว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมเราก็พยายามทำอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดภาพนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องเข้าใจเขานะผู้รับสารของเราเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขามีอัตทัศน์เป็นยังไงเราก็สามารถที่จะออกแบบนะคะกิจกรรมออกแบบสารเพื่อที่จะให้เกิดความพึงพอใจเพราะเป้าหมายสำคัญในการที่เราจะสื่อสารกับผู้รับสารนั้นเนี่ยนอกจากความเข้าใจน้อมน้าวใจนะคะเกิดการเรียนรู้นะเกิดความบันเทิงแล้วเนี่ยเราต้องสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับสารจากการที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราจากการรับรู้เรื่องราวของเรานะคะลักษณะต่อมาก็คือลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นค่านิยมนะคะค่านิยมเนี่ยเป็นความเชื่อนะที่มีการประเมินของบุคคลว่าเป็นสิ่งดีไม่ดีถูกหรือผิดควรไม่ควรความเชื่อนะอันเนี้ยที่เราเรียกว่าเป็นค่านิยมเนี่ยมันเป็นกรอบที่บุคคลใช้ในการดำเนินชีวิตในทางวิชาการเขาแบ่งเป็นค่านิยมที่เป็นเป้าหมายปลายทางของบุคคลกับค่านิยมที่เป็นวิถีทางนะคะคือเป้าหมายกับวิถีทางนะว่าเราเนี่ยมีความเชื่อมีวิธีการปฏิบัติตนอะไรอย่างไรนะคะในเรื่องของค่านิยมที่เป็นเป้าหมายปลายทางนะเช่นอะไรบ้างนะการมีชีวิตความเชื่อในการมีชีวิตที่สะดวกสบายนะมีอิสรภาพมีความสามารถในการดับทุกข์ที่เกิดขึ้นนะการที่เราจะมีค่านิยมในเรื่องของการนับถือตนเองการประสบความสำเร็จนะการสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันการยอมรับนับถือในสังคมนะโลกที่มีแต่สันติภาพมีความรักที่แท้จริงอันนั้นคือเป้าหมายปลายทางที่เป็นค่านิยมของบุคคลแล้วก็เป็นเป้าหมายให้บุคคลเนี่ยดำเนินชีวิตไปเพื่อให้เกิดถึงในสิ่งที่เราต้องการค่านิยมที่เป็นวิถีทางนะคะคืออันอีกอันหนึ่งว่าเราจะทำให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะค่านิยมที่เป็นวิถีทางเช่นอะไรบ้างความทะเยอทะยานการให้อภัยการเป็นความน่ารักใจกว้างชอบช่วยเหลือนะคะเชื่อฟังมีความละอายมีความซื่อสัตย์สุภาพร่าเริงนะกล้าหาญมีเหตุมีผลนั่นคือตัวอย่างของค่านิยมที่นักวิชาการมองว่ามันเป็นค่านิยมที่นำบุคคลไปสู่เป้าหมายการที่เรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราผู้รับสารของเราเนี่ยมีค่านิยมยังไงมันก็กลับมาเป็นประโยชน์ในการที่เราเนี่ยจะสามารถที่จะสื่อสารออกไปนะคะเราสามารถที่จะสร้างสารให้ตรงกับค่านิยมของกลุ่มเป้าหมายนะเพราะว่าการที่ค่านิยมของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยกลุ่มเป้าหมายมีค่านิยมยังไงเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะสื่อสารให้เขาสอดคล้องกับค่านิยมของเขาได้เนี่ยจะทำให้เขาสามารถที่จะเข้าใจนะเปลี่ยนพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่เราสื่อสารไปนะลักษณะต่อมาที่สำคัญอีกอันนึงนะคะที่ใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์ผู้รับสารก็คือเรื่องของรูปแบบการดำเนินชีวิต
นะคะที่เรารู้จักกันว่ามันคือไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะเขาบอกว่ามันเป็นความคุ้นเคย

ยในการใช้ชีวิตตามปกติเราใช้รูปแบบการดำเนินชีวิตเนี่ยมาวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมนะโดยที่มีมุมจากเรื่องของมุมมองกว้างมุมมองแคบในบริบทของสังคมมีมิติต่างๆโดยที่เราจะสามารถบอก

คือบทบาททางสังคมของบุคคลนั้นนะคุณเป็นใครมีที่ยืนอยู่ในสังคมแล้วก็ทำหน้าที่อย่างไรอันนั้นเป็นปัจจัยอันแรกปัจจัยต่อมาคือเรื่องของการใช้เวลาในชีวิตประจำวันของคุณเนี่ยของบุคคลนั้นเนี่ยเพื่อการพักผ่อนไม่ใช่ทำแต่งานอย่างเดียวหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วเวลาพักผ่อนของเขาเนี่ยนะเขาทำอะไรบ้างนะเป็นพวกที่แอดเวนเจอร์เป็นพวกที่ชอบดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆพวกนี้เพราะว่ากิจกรรมที่เขาทำในเวลาพักผ่อนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เอามาประกอบกันแล้วเนี่ยบอกว่าบุคคลคนนั้นนะมีไลฟ์สไตล์อย่างไรปัจจัยต่อมาคือช่วงเวลาของชีวิตมีการดำเนินชีวิตไปยังไงในแต่ละห่วงเวลาของชีวิตนะคะในการทำงานนะในการเรียนนะการเคลื่อนที่ทางสังคมก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคือการที่เราจะเปลี่ยนสถานะจากกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานเป็นกลุ่มคนที่เป็นนักวิชาการเป็นกลุ่มคนที่เป็นพวกคนทำงานออฟฟิศอะไรต่างๆพวกนี้นะคะมันก็เป็นประเด็นอีกอันหนึ่งที่อยู่อาศัยนะคะคนที่อยู่ในชุมชนแบบไหนนะ อยู่ในหมู่บ้านแบบไหนลักษณะสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นตัวปัจจัยอันหนึ่งที่เอามาประกอบกันแล้วก็มาแบ่งนะคะว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างไรการบริโภคนะคะอาหารที่กินนะเครื่องดื่มที่ดื่มอะไรต่างๆพวกนี้ก็มันเป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เอามานักวิชาการเอามาประกอบสร้างกันเพื่อจัดกลุ่มการรูปแบบการดำเนินชีวิตสภาวะสุขภาพนะคะเป็นคนที่โรคเป็นคนแข็งแรงนะอะไรต่างๆพวกนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เราเนี่ยสามารถแบ่งประเภทของรูปแบบการดำเนินชีวิตได้นะคะทีนี้การที่เราจะแบ่งนะรูปแบบการดำเนินชีวิตของบุคคลนั้นเนี่ยมันก็มีปัจจัยต่างๆนะคะที่เอามาแบ่งว่าคนนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์อย่างไรนักวิชาการเขาก็ใช้ปัจจัยในด้านอุดมการณ์กับปัจจัยในด้านความสำเร็จนะคะโดยมีองค์ประกอบจากปัจจัยต่างๆเนี่ยมาแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะก็แบ่งเป็นกลุ่มนักคิดพวกนี้เป็นพวกช่างคิดอะไรต่างๆกลุ่มเชื่อมั่นนะคะกลุ่มผู้ประสบความสำเร็จแล้วก็กลุ่มผู้ดิ้นรนนะในความเป็นตัวตนก็เป็นพวกกลุ่มชอบลองของกลุ่มผู้ยากไร้นะคะกลุ่มริเริ่มสร้างสรรค์กลุ่มชีวิตต้องสู้นั่นคือรูปแบบการดำเนินชีวิตของบุคคลซึ่งแนวคิดอันนี้นะใช้กันมากในกลุ่มนักการตลาดที่จะพยายามนะมาสรรสร้าง product มานำเสนอ product ต่างๆรวมทั้งคิดรูปแบบวิธีการสื่อสารเพื่อให้เหมาะกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มคนนั้นๆ นะนักสารสนเทศก็สามารถที่จะเอาหลักการต่างๆพวกนี้นะมาใช้นะคะในเรื่องของลักษณะทางประชากรนะเป็นใครอายุยังไงเป็นกลุ่มเบบี้บูมเมอร์เป็นเจนแซดเจนวายนะคะเป็นผู้หญิงเป็นเพศทางเลือกเป็นผู้ชายเป็นวัยเด็กวัยชราอะไรต่างๆพวกนี้นะคะนั่นคือปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษารายละเอียดจากชุดวิชาในหน่วยที่4นี้ได้นะคะเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นซึ่งจะมีตัวอย่างอะไรต่างๆให้เห็นในชุดวิชาค่ะ

ได้ฟังการทบทวนในหน่วยที่4การวิเคราะห์ผู้รับสารไปแล้วนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะเราก็ลองมาทบทวนดูว่านักศึกษามีความเข้าใจในบางประเด็นนะคะคำถามหลังเรียนนะคะข้อที่1ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการวิเคราะห์ผู้รับสารในงานสารสนเทศนะคะสิ่งที่คำถามต้องการนะคะต้องการว่านักศึกษามีความเข้าใจนะคะหรือมีความรู้ไหมว่าการวิเคราะห์ผู้รับสารเนี่ยมีความสำคัญยังไงที่เราจะต้องทำนะคะแต่เราจะต้องการหาข้อที่มันไม่ใช่นะคะการวิเคราะห์ผู้รับสารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในงานสารสนเทศนะคะข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อสำคัญที่ถูกต้องช่วยให้ผู้ส่งสารสามารถกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารได้เหมาะสมนะคะคือการรู้เขารู้เรานะคะเรารู้ว่าเรากำลังสื่อสารกับใครผู้ส่งสารก็สามารถกำหนดกลยุทธ์ได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพช่วยให้การบริหารงานของสถาบันบริการสารสนเทศมีประสิทธิภาพนะคะแน่นอนว่าการที่เรารู้เขารู้เรานะเราสามารถสื่อสารได้ตรงเป้าหมายสอดคล้องกับผู้รับสารเนี่ยก็ทำให้เกิดประสิทธิภาพได้มันเป็นความสำคัญข้อหนึ่งช่วยให้เข้าใจสาธารณชนกลุ่มต่างๆที่อาจได้รับผลกระทบต่อจากแผนการสื่อสารนะคะนั่นคือความสำคัญของการวิเคราะห์ผู้รับสารนะคะดังนั้นข้อสุดท้ายนะคะช่วยให้องค์การสารสนเทศประหยัดงบประมาณการจัดบริการได้นะคะอันนี้มันอาจจะเป็นความสำคัญในทางอ้อมแต่อ้อมเนี่ยไกลมากแต่ว่าไม่ใช่สาระหลักที่เป็นความสำคัญของการวิเคราะห์ผู้รับสารที่นักสารสนเทศจะใช้นะคะข้อ2ข้อใดนะคะเป็นกลุ่มคนที่รอบคอบระมัดระวังเต็มใจที่จะรับนวัตกรรมภายหลังจากที่เพื่อนๆยอมรับนวัตกรรมแล้วเป็นค่านิยมของกลุ่มรับสารผู้รับสารกลุ่มใดนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยมันมาจากแนวคิดการแบ่งผู้รับสารตามการยอมรับนวัตกรรมนะคะการยอมรับนวัตกรรมเนี่ยเขาแบ่งผู้รับสารเนี่ยออกเป็น5กลุ่มกลุ่มรองของใหม่นะคะรับเร็วส่วนแรกกลุ่มที่รับเร็วส่วนมากกลุ่มที่รับช้าส่วนมากกลุ่มที่ล้าหลังนะคะสิ่งที่ถามคือรอบคอบระมัดระวังเต็มใจที่จะรับนวัตกรรมภายหลังจากที่เพื่อนๆยอมรับแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยพวกที่ชอบลองของใหม่เนี่ยจึงไม่ใช่แน่นอนนะคะแล้วก็คงไม่ใช่พวกที่รับเร็วส่วนมากพวกรับช้านี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะผู้รับสารล้าหลังนี่คือพวกสุดท้ายไม่ค่อยจะยอมรับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเป็นคำตอบนะคะก็คือพวกกลุ่มที่รับเร็วส่วนมากนะคะพวกรับกลุ่มใหญ่พวกนี้ต้องค่อยๆดูว่ามีใครทำอะไรแล้วนะคะเราก็สายตาดูว่าเราก็จะรับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะค่ะข้อ3นะคะข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบในกระบวนการเลือกทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการสื่อสารนะคะอันนี้นักศึกษาต้องรู้ว่ากระบวนการเลือกทางจิตวิทยาเนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงนะกล่าวถึงอะไรบ้างกระบวนการเลือกรับสารนะคะเลือกเปิดรับเลือกให้ความสนใจเลือกรับรู้และตีความแล้วก็เลือกจดจำซึ่งมันมี4องค์ประกอบดังนั้นเนี่ยข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้อกอนะคะว่าการเลือกสารที่สอดคล้องกับทัศนคติและวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบย่อยนะคะที่ไม่ใช่องค์ประกอบในกระบวนการเลือกทางจิตวิทยาเนาะข้อ4ข้อใดเป็นปัจจัยที่ศึกษาในเรื่องความแตกต่างของพฤติกรรมการสื่อสารของกลุ่ม Generation X กลุ่ม Generation Y ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาต้องการดูว่านักศึกษารู้ไหมว่าปัจจัยพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่เราวิเคราะห์อะไรนะคะเรามาดูกันว่าการศึกษาด้านช่วงวัยของบุคคลคือการศึกษาอะไรวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยรุ่นนะคะวัยชราการศึกษาด้านเพศสภาพก็คือเพศชายเพศหญิงนะคะการศึกษาทัศนคติอารมณ์ความเชื่อค่านิยมบุคคลเนี่ยมันเป็นปัจจัยทางจิตวิทยานะคะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องมันคือเรื่องของโครงสร้างของเวลาของบุคคลที่แบ่งกลุ่มคนนะคะตามห้วงเวลาที่เขาเกิดนะเป็นเบบี้บูมเมอร์เจเนเรชัน X เจเนเรชัน Y เจเนเรชัน Z ข้อ5คุณลักษณะข้อใดจัดว่าเป็นคุณทางจิตวิทยานะคะเป็นปัจจัยที่เราใช้ในการวิเคราะห์ผู้รับสารคือคุณทางจิตวิทยาเนี่ยมีอะไรบ้างรูปแบบการดำเนินชีวิตบุคลิกภาพ

ภาพนะคะสภาวะทางอารมณ์อัตทัศน์ดังนั้นนักศึกษาก็จะเห็นว่าข้อที่ถูกต้องนะคะโครงสร้างเวลาหรือช่วงวัยเนี่ยเป็นประเด็นในเรื่องของปัจจัยทางประชากรคนในเมืองหรือคนในชนบทเนี่ยเป็นเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตร์เชื้อชาติศาสนาก็เป็นประเด็นในทางวัฒนธรรมและสังคมรายได้กับสภาวะทางอารมณ์เนี่ยมันเป็นการผสมกันระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับปัจจัยทางจิตวิทยาดังนั้นเนี่ยข้อที่ถูกต้องคือข้องอนักศึกษาสามารถที่จะไปทบทวนนะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องอื่นๆได้ในหน่วยชุดวิชาหน่วยที่4นะคะ

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆในชุดวิชาการสื่อสารนับตั้งแต่การเรียนเรื่องการสื่อสารกับงานสารสนเทศทฤษฎีการสื่อสารแล้วก็การวิเคราะห์ผู้รับสารนะคะวันนี้เราก็จะเอาความรู้ที่เราได้ศึกษามาเนี่ยมาดูในเรื่องต่อไปคือเรื่องของการวางแผนการสารนะคะการวางแผนสื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศเนี่ยเราจะมีประเด็นพูดกัน2เรื่องหลักๆคือเรื่องแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศซึ่งจะครอบคลุมในเรื่องความหมายความสำคัญวัตถุประสงค์แล้วก็ทฤษฎีและแบบจำลองที่นักการสื่อสารเนี่ยจะเอามาใช้เป็นกรอบในการวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศแล้วก็เรื่องปัจจัยพื้นฐานนะคะประเภทแล้วก็กระบวนการวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศเพื่อเราให้เราเข้าใจนะคะประเด็นหลักๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าต้องพิจารณาอะไรบ้างประเภทของการวางแผนแล้วก็กระบวนการวางแผนในงานวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศนะคะนี่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องว่าการวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างยังไงนะคะเรามาดูความหมายของการสื่อสารก่อนนะคะความหมายของการวางแผนนะคะการวางแผนเนี่ยมันเป็นผลงานที่แสดงอัจฉริยภาพของมนุษย์ในการปรับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตการวางแผนเนี่ยเป็นกระบวนการนะคะตัดสินใจที่เราคิดไว้ล่วงหน้าว่าเราจะทำอะไรทำอย่างไรมีการเลือกวัตถุประสงค์นะคะมีการกำหนดนโยบายกำหนดโครงการวิธีปฏิบัติแผนเนี่ยเขาบอกว่ามันคือสะพานเชื่อมช่องว่างจากปัจจุบันไปสู่อนาคตตามที่ต้องการเพราะในการวางแผนเราคิดวันนี้นะคะเมื่อคิดเสร็จรอบคอบว่าจะทำอะไรกับใครทำที่ไหนทำอย่างไรแล้วเมื่อคิดรอบครอบแล้วเราก็จะเอาสิ่งที่เราวางแผนนั้นเนี่ยไปดำเนินการเพื่อให้เกิดผลตามที่ตั้งไว้นะคะในการที่เราจะวางแผนให้บรรลุผลเราต้องมีกระบวนการในการทำงานมีเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลจากในอดีตนะคะการตัดสินใจในปัจจุบันเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการประเมินผลนั่นคือกระบวนการของมันที่จะครบลูปในการทำงานทีนี้ในการวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศนะคะเราใช้หลักการวางแผนที่ในศาสตร์อื่นๆเขาใช้กันนะคะเราอาจจะคุ้นเคยในเรื่องของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการวางแผนทางสังคมเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอะไรต่างๆในประเด็นของเราเนี่ยเราเป็นเรื่องของการวางแผนในด้านการสื่อสารนะคะซึ่งเป็นการสื่อสารในงานสารสนเทศตามที่ชุดวิชาของเรานะดังนั้นเนี่ยการวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศคืออะไรคือกระบวนการตัดสินใจเพื่อหาวิธีการบรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องในการจัดการทรัพยากรการสื่อสารในงานสารสนเทศซึ่งการสื่อสารเนี่ยจะครอบคลุมพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบมีซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลในการปฏิบัติงานในองค์การสารสนเทศในระดับต่างๆซึ่งอาจจะเป็นการสื่อสารทั้งที่เป็นวจนภาษาผ่านสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อบุคคลสื่อมวลชนสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อสมัยใหม่รวมทั้งการจัดการการสื่อสารโทรคมนาคมแล้วก็การสื่อสารข้อมูลซึ่งปัจจุบันเนี่ยยุคใหม่ก็เป็นการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์นะคะที่การสื่อสารเนี่ยการวางแผนการสื่อสารเนี่ยทำไมเราจะต้องไปเสียเวลาในการที่จะต้องมาคิดกำหนดนะแผนว่าจะทำอะไรทำกับใครอย่างไรนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญของมันนะคะถ้าไม่งั้นเราคงไม่ต้องเสียเวลามานั่งทำเพราะเขาบอกการวางแผนที่ดีมันการันตีความสำเร็จไปมากกว่าครึ่งนะคะความสำคัญของการวางแผนเราก็สามารถจะใช้หลักนะในเรื่องของมหาภาคจุลภาคมหาภาคคือภาพกว้าง ะส่วนจุลภาคคือในภาพแคบนะในภาพกว้างเราทำการวางแผนการสื่อสารเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศระบบการสื่อสารทีนี้มหาภาคนี่คือภาพใหญ่อาจจะเป็นในภาพของสังคมในภาพของประเทศนะเรื่องของภูมิภาคนะนอกจากการที่เราจะต้องกำหนดโครงสร้างพื้นฐานนะระบบสารสนเทศที่จะต้องใช้ในการพัฒนาแล้วนะคะในระดับมหาภาคการวางแผนนะมันยังสร้างความชัดเจนในด้านโครงสร้างและก็การบริหารระบบสารสนเทศของประเทศนะเป็นกลไกตรวจสอบการสร้างระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เราวางแผนจัดขึ้นมาเพื่อให้เกิดการเป็นกลไกในการผลักดันการพัฒนานะคะเพราะอย่างที่เราทราบกันแล้วว่าสารสนเทศมีความสำคัญทั้งในเรื่องของต่อบุคคลต่อสังคมต่อชุมชนต่อประเทศนะคะต่อภูมิภาคแล้วก็ต่อโลกนะทีนี้ในการดำเนินงานกิจการต่างๆที่เกี่ยวกับการสื่อสารในองค์การสารสนเทศนั้นนะคะในระดับมหาภาคประเด็นสุดท้ายมันคือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารระบบสื่อสารและบริการข้อมูลสารสนเทศของประเทศอย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่ในหน่วยดั้งเดิมละนะคะว่าการสื่อสารนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตัวข้อมูลเนาะมันมีเรื่องของใครสื่อสารอะไรซึ่งเป็นสารสนเทศผ่านช่องทางอะไรมันก็คือกระบวนการสื่อสารแล้วก็ไปยังใครนะคะนั่นคือความสำคัญในระดับมหาภาคนะคะคือภาพกว้างของประเทศเนาะ
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: ยูปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทเนี่ยแหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยเนี้ยเขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: ส่วนในระดับจุลภาคเนี่ยมันก็คือเล็กลงมามันคือการวางแผนในระดับองค์การหรือแม้กระทั่งการวางแผนการทำการใดๆของบุคคลนะคะในระดับจุลภาคเนี่ยมันก็มีเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผู้บริหารกำหนดกลยุทธ์การให้บริการสารสนเทศนะคะสร้างกรอบในการปฏิบัติงานการสื่อสารตามนโยบายที่ได้มีการกำหนดไว้แล้วก็การวางแผนการสื่อสารเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการสร้างขวัญและกำลังใจความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารงานสารสนเทศเพราะในการที่เรามีแผนงานทุกคนที่เกี่ยวข้องก็จะรู้ว่าต้องทำอะไรทำเมื่อไหร่แล้วก็จะต้องพิจารณาให้เกิดความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมกับคนอื่นกับเวลากับหน่วยงานอื่นด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยนั่นคือความสำคัญของการวางแผนนะคะในการวางแผนเนี่ยเขาทำไปทำไมเขามีวัตถุประสงค์อะไรนะคะข้อแรกนั่นคือเรื่องของการกำหนดนโยบายการสื่อสารในงานสารสนเทศมีการกำหนดนโยบายอะไรบ้างในงานสารสนเทศเราจะเกี่ยวข้องกับอะไรในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในเรื่องของการบริการการเข้าถึงการใช้บริการสารสนเทศในเรื่องของบุคลากรที่จะต้องมาทำหน้าที่ให้บริการทำหน้าที่จัดหาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการที่จะทำให้สารสนเทศที่จัดเก็บไว้เนี่ยสามารถที่จะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้เข้าถึงนะคะด้านการจัดการสื่อสารทั่วไปในองค์การเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยได้สมาชิกในองค์การได้รู้ได้เข้าใจร่วมกันด้านลูกค้าหรือผู้รับสารที่ใช้ประโยชน์จากการบริการสารสนเทศนั่นคือประเด็นในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกำหนดนโยบายเพราะเราต้องเริ่มต้นด้วยการกำหนดนโยบายเพื่อเป็นทิศทางว่าเราจะทำอะไรต่อไปซึ่งก็ครอบคลุมอย่างที่กล่าวมาแล้วเนาะวัตถุประสงค์ต่อมาของการวางแผนการสื่อสารหลังจากที่เรามีนโยบายนะคะเราก็ถอดนโยบายไปสู่การทำให้มันเป็นกิจกรรมการสื่อสารเนื่องจากงานของเราเป็นงานสารสนเทศใช่ไหมคะขอบเขตคือเรื่องของการที่เราจะต้องมีการจัดเก็บสารสนเทศมีการให้บริการมีการสร้างความพึงพอใจนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการวางแผนนั่นก็คือตามกระบวนการของงานสารสนเทศขั้นต่อมาคือเรื่องของการกำหนดวิธีการรูปแบบของการสื่อสารในการเข้าถึงแล้วก็ใช้บริการสารสนเทศเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรการสื่อสารที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรอะไรคะโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารนะมันจะต้องมีอะไรมีระบบมีคอมพิวเตอร์ไหมนะคะมีกิจการกิจกรรมเนี่ยทรัพยากรการสื่อสารที่จำเป็นค่าใช้จ่ายนะคะแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องมีการใช้เงินเพื่อที่จะไปขับเคลื่อนให้สิ่งต่างๆเนี่ยได้ดำเนินไปอีกประเด็นในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรการสื่อสารคือเรื่องของข้อผูกมัดและข้อจำกัดในทางกฎหมายเพราะว่าการบริการสารสนเทศนะคะในเรื่องของคอนเทนต์ในเรื่องของตัวพาหะของการสื่อสารเนี่ยมันจะมีเรื่องของกฎกติกามารยาทของการใช้งานอยู่ว่าเราจะใช้อะไรได้

มันมีเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิของผู้ที่เป็นผู้สร้างสรรค์สารสนเทศผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศผู้ที่เป็นเจ้าของช่องทางการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามเนี่ยมีกฎกติกามารยาทอยู่ซึ่งข้อต่างๆเหล่านี้ต้องถูกเอาไปพิจารณาเพื่อที่เราจำเป็นต้องสร้างกลไกสร้างกฎกติกามารยาทเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับรู้รับทราบนะคะนั่นคือวัตถุประสงค์ของการสื่อสารซึ่งครอบคลุมกระบวนการต่างๆนี่ในการวางแผนการสื่อสารเพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายนะเขาก็มีหลักหรือกรอบในการที่จะเอามาใช้เพื่อกำหนดว่าในการสื่อสารเนี่ยเรารู้ว่าองค์ประกอบของการสื่อสารคือเราต้องมีผู้ส่งสารนะคะผู้รับสารมีสารมีช่องทางแล้วเราก็ไปมองถึงว่ากระบวนการสื่อสารนั้นเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาตอบกลับได้ยังไงแบบจำลองนะคะหรือทฤษฎีที่พบว่ามีการนำเอามาใช้ในการกำหนดแผนการสื่อสารเนี่ยก็มีทฤษฎีระบบนะคะมีแบบจำลองทางการสื่อสารที่ไม่ว่าเป็นแบบจำลองการสื่อสารแบบทางเดียว2ทางหรือแบบ3ทางทฤษฎีระบบเนี่ยมันก็เป็นทฤษฎีที่เราเนี่ยเอามาจากศาสตร์อื่นนะคะซึ่งเป็นศาสตร์ในการวางแผนเนี่ยเขามองว่าสิ่งต่างๆเนี่ยสรรพสิ่งต่างๆเนี่ยมันประกอบด้วยระบบนะซึ่งในกระบวนการวางแผนตามแนวคิดทฤษฎีระบบเนี่ยเราก็มีเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์ระบบที่เรามีอยู่ในองค์การมีการวางแผนระบบงานนะมีการนำผลลัพธ์เข้าสู่การปฏิบัติมีการดำเนินงานแล้วก็การบำรุงรักษาแล้วก็ปรับรูปแบบระบบซึ่งทฤษฎีระบบอันเนี้ยนะมันไม่ใช่เรื่องของการที่จะพูดถึงเฉพาะระบบที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์หรืออะไรแต่มันเป็นระบบขององค์กรที่มีสิ่งอื่นเกี่ยวข้องด้วยนะคะปัจจัยแวดล้อมต่างๆนี่ในเรื่องของแบบจำลองทางการสื่อสารที่ใช้กันการสื่อสารทางเดียวก็เป็นเรื่องของการที่ใครทำอะไรไปถึงใครโดยที่เราก็ไม่ได้มองว่าเน้นเรื่องผลการตอบกลับมันก็เป็นการบอกกล่าวบอกอะไรต่างๆงานสื่อสารแบบสองทางเนี่ยก็เริ่มมองผลตอบกลับผลลัพธ์แล้วนะคะแต่ในเรื่องของแบบจำลองการสื่อสารแบบสามทางเนี่ยมันคือเรื่องของการที่เรามีการแผนนะคะว่าเราจะนำเข้าทรัพยากรอะไรเพื่อที่จะส่งไปในระบบไปยังผู้รับสารนะคะมันก็มีการฟีดอินฟีดฟอร์เวิร์ดนะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะไปดูได้ในชุดวิชานะคะแบบจำลองการสื่อสารที่เขาใช้เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าพูดถึงในหลายๆประเด็นแต่สิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยที่จะมาเป็นข้อพิจารณาคือแบบจำลองการสื่อสารที่แตกต่างกันนะคะมันให้ผลในการสื่อสารที่แตกต่างกันนั่นคือสิ่งที่เป็นข้อพิจารณาสิ่งที่ทำให้แบบจำลองมีลักษณะแตกต่างคือปฏิกิริยาตอบกลับและก็ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารซึ่งนักวางแผนเนี่ยต้องเอามาพิจารณาว่ามีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราอินพุตเข้าไปมีการ process อะไรแล้วก็เอาท์พุตที่ได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็มีการพิจารณาผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดนะนี่พูดถึงกระบวนการอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าการสื่อสารเนี่ยมันเป็นการวางแผนการสื่อสารเป็นกระบวนการทำงานนะคะทำงานเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับงานด้านสารสนเทศซึ่งจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บรวบรวมการให้บริการนะคะการสร้างความพึงพอใจจากการใช้สารสนเทศนะคะในกระบวนการวางแผนการสื่อสารมีประเด็นที่เขาจะพิจารณากันอยู่นะคะ9ประการเป็นเรื่องของอะไรบ้างสภาพการสื่อสารขององค์การสารสนเทศประเภทของสารสนเทศที่ต้องการนะคะผู้ใช้บริการสารสนเทศและข้อความต้องการของผู้ใช้นะรูปแบบและช่องทางการสื่อสารแหล่งที่มาของการสื่อสารระบบค้นคืนสารสนเทศระบบบริหารงานของหน่วยงานสารสนเทศมาตรฐานของระบบสารสนเทศแล้วก็มาตรฐานของระบบการสื่อสารข้อมูลหมายความว่ายังไงคือเราเนี่ยต้องดูให้ครบทั้งกระบวนการนะคะว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีข้อพิจารณานะคะ9กระบวนการนะคะ

ที่กล่าวถึงอย่างคร่าวๆไปนั้นเนี่ยนะคะประเด็นแรกเนี่ยสภาพขององค์การสารสนเทศเนี่ยองค์การสารสนเทศเนี่ยเราต้องคำนึงถึงบริบทนะว่าองค์กรน่ะมีสภาพแวดล้อมอะไรมีปัจจัยบ้างที่อะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษานะคะการวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยเราก็จะใช้การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งปัญหาอุปสรรคแล้วก็โอกาสนะซึ่งเราก็ไปยึดไปยืมหลักการวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยก็คือการทำ SWOT analysis นะคะว่าสภาพการดำเนินงานขององค์การนั้นมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไง อุตสาหกรรมสารสนเทศความสามารถในการผลิตบุคลากรนะคะโครงข่ายเพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงประสานงานนะคะการระหว่างการส่งบุคลากรด้านสารสนเทศต่างๆเครือข่ายความร่วมมือนั่นคือสิ่งที่จะต้องเอามาพิจารณาในการวิเคราะห์สภาพขององค์การสารสนเทศประเภทเนื้อหานะสารสนเทศที่ต้องการเราต้องรู้ว่าผู้ใช้บริการสารสนเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนะซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมต่างๆซึ่งนักศึกษาได้ศึกษามาแล้วจากบทตอนก่อนหน้านี้นะที่ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ผู้รับสารนะคะเราต้องไปดูว่าผู้รับสารเนี่ยเขาต้องการอะไรนะคะต้องการอะไรดูความต้องการของผู้รับสารเขาเอาสารสนเทศเนี่ยไปใช้ประโยชน์ยังไงประโยชน์ส่วนตนในประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาภาพกว้างการศึกษาเศรษฐกิจต่างๆนะคะผู้ใช้บริการและความต้องการนะดังที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าเรามีการวิเคราะห์ผู้รับสารเนี่ยคือผู้ใช้บริการเนี่ยในหลากหลายนะคะทีนี้ผู้ใช้บริการเนี่ยกับความต้องการของผู้ใช้เนี่ยประเด็นหนึ่งที่เราควรจะให้ความสนใจคือระดับของบุคคลนะคะว่าบุคคลนั้นเนี่ยเป็นใครอะไรในองค์การถ้าเป็นสมาชิกในองค์การสารสนเทศเองผู้บริหารผู้บริหารงานนะคะเจ้าหน้าที่ต่างๆเพราะว่าความแตกต่างในตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยเขามีความต้องการแล้วก็มีสารสนเทศที่เขาจะใช้เนี่ยแตกต่างกันนะรูปแบบและช่องทางการสื่อสารนะคะสารสนเทศทุกประเทศสารสนเทศทุกประเภทเนี่ยมีความเฉพาะของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าสารสนเทศแต่ละชนิดเนี่ยมีคุณลักษณะยังไงและมันควรจะถูกส่งไปในทางช่องทางใดนะคะเพื่อที่จะให้ถึงผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพแหล่งที่มาของสารสนเทศนะคะว่าสารสนเทศนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะจะไปเอามาให้เขาใช้ได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงในฐานะที่เราต้องวางแผนเขาความสะดวกสบายในการเข้าถึงความสมบูรณ์ของสารสนเทศเราจะต้องไปหาอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกอย่างไรที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะประเด็นต่อมาเรื่องระบบการค้นคืนนักวางแผนนะคะนักสารสนเทศเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนว่าสารสนเทศที่มีอยู่เนี่ยจำนวนมากมายเนี่ยผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงได้อย่างไรในแบบดั้งเดิมเราก็มีการจัดทำบัตรรายการนะคะต่อมาเราก็มีบัตรรายการออนไลน์ต่อมาเราก็มีกระบวนการค้นมีการใช้เครื่องมือช่วยค้นต่างๆนะคะระบบบริหารงานของหน่วยงานสารสนเทศเขาทำอะไรบ้างในองค์กรเขานะคะเขามีระบบบริหารยังไงเพราะว่าการที่เราจะต้องวางแผนนั้นเราต้องรู้สายสนกลในนะคะว่าระบบสารสนเทศทั่วไประบบการบริหารงานบุคคลใครต้องประสานกับใครอย่างไรนะคะการกำหนดนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องส่งไปให้ใครนั่นคือสิ่งที่เป็นการวิเคราะห์นะคะในกระบวนการระบบบริหารงานนะมาตรฐานนะคะของสิ่งที่นักวางแผนนะจะต้องคำนึงถึงในการวางแผนมันก็มีเรื่องของมาตรฐานของระบบสารสนเทศมาตรฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล2 สิ่งเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันนะคะมาตรฐานของระบบสารสนเทศดูเรื่องอะไรดูเรื่องของตัวสารสนเทศว่ารูปแบบอะไรอย่างไรยิ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะมันมีความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ

ส่งผ่านข้อมูลเนี่ยเพราะฉะนั้นในการที่จะเอื้อให้สารสนเทศสามารถแลกเปลี่ยนกันได้สามารถจะใช้แบ่งปันกันได้เนี่ยมันก็ต้องมีมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนนะคะส่วนมาตรฐานของระบบการสื่อสารข้อมูลนั่นก็คือตัวแคริเออร์ที่จะไปคือระบบโทรคมนาคมระบบคอมพิวเตอร์ที่จะต้องจัดเก็บแล้วก็ส่งผ่านกันไปนะคะมันก็จะมีมาตรฐานในการที่จะทำให้เชื่อมโยงกันได้เพราะว่าแต่ละหน่วยนะคะก็ต่างจะคิดระบบของตัวเองขึ้นมาแต่ไม่ว่าใครจะคิดระบบอะไรยังไงก็ตามเนี่ยต้องคำนึงถึงว่าโอกาสที่จะทำให้สารสนเทศหรือระบบสารสนเทศที่เราสร้างมาเนี่ยสามารถที่จะส่งผ่านไปให้ผู้อื่นได้นะเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีมาตรฐานของระบบต่างๆเพื่อจะให้เราสามารถใช้กันได้นะคะทีนี้ประเภทนะคะของการวางแผนนะในแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศนั้นเนี่ยนะคะเรามีหลักเกณฑ์ในการที่จะเอามันมาแบ่งประเภทนะคะเราอาจจะแบ่งตามระดับการวางแผนตามขอบเขตนะคะของระดับบทบาทหน้าที่แบ่งตามระยะเวลานะคะมาใช้ในการกำหนดแผนนะคะในการจำแนกระดับของการวางแผนนะคะการวางแผนเนี่ยเราก็มีระดับนโยบายนะระดับการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับการวางแผนและระดับปฏิบัติการนะคะอันนี้เนี่ยนักศึกษาก็คงจะเคยคุ้นเคยนะคะการวางแผนระดับนโยบายก็คือเป็นภาพใหญ่ภาพกว้างนะเช่นการวางแผนระบบ ICT ของประเทศนะเสร็จแล้วเมื่อมีระดับนโยบายเราก็ต้องมีการถอนนโยบายออกมาเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์เป็นการวางแผนกลยุทธ์เสร็จแล้วเนี่ยหน่วยงานที่จะเอาแผนปฏิบัติเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนระดับปฏิบัติการนะคะทีนี้ถ้าเราจำแนกตามขอบเขตนะแล้วระดับของบทบาทหน้าที่ของแผนต่อสังคมนะเราก็ต้องดูว่ามันมีแผนการสื่อสารระดับมหาภาคแผนการสื่อสารระดับจุลภาคแน่นอนระดับมหาภาคก็คือระดับใหญ่ระดับประเทศระดับกระทรวงนะระดับกรมถ้าระดับจุลภาคเนี่ยก็เป็นระดับหน่วยงานย่อยลงมานะคะในระดับดีพาร์ทเมนต์ในระดับแผนกอะไรต่างๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นแผนมหาภาคหรือจุลภาคนั้นเนี่ยต้องมีความสอดคล้องซึ่งกันและกันนะถ้าเราจำแนกตามระยะเวลาของการดำเนินงานนะตามแผนการสื่อสารเนี่ยเราก็สามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทนะคะเป็นแผนการสื่อสารระยะสั้นระยะปานกลางระยะยาวชื่อมันก็บอกระยะสั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นแผน3เดือน6เดือนไม่เกินปีนึงนะคะส่วนระยะปานกลางเนี่ยอาจจะเป็น2ปี3ปีถ้าเกิดว่าแผนการสื่อสารที่จะต้องบรรลุต้องกระทำการเป็นเฟสนะคะเช่นแผน5ปีในการพัฒนาเนี่ยมันก็คือเป็นแผนระยะยาวซึ่งแผนระยะยาวมันก็มักจะแผนมหาภาคนะคะต้องมีการกำหนดองค์ประกอบอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยยาวนะคะหรือหลายๆเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่เรื่องของปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจสังคมนะคะกลไกเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนั่นคือสิ่งที่จะต้องพิจารณาทีนี้ในเรื่องของการในเรื่องของสุดท้ายจากการที่เรารู้ว่าแผนนั้นน่ะมีกี่ชนิดกี่ประเภทนะคะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะต้องเอามาพิจารณาเราก็มาพูดถึงกระบวนการวางแผนในการสื่อสารซึ่งนักศึกษาก็จะได้ทำความเข้าใจว่ากว่าที่มันจะมาเป็นแผนในการสื่อสารนั้นเนี่ยในกระบวนการเขาทำอะไรบ้างนะคะตะกี้เนี่ยเราพูดถึงปัจจัยใช่ไหมคะปัจจัย9ข้อว่ามันมีเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์ในเรื่องของการวิเคราะห์ผู้กลุ่มเป้าหมายนะคะผู้ใช้บริการใครเป็นใครบ้างนะมาตรฐานต่างๆนี่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยความรู้หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเอามาใช้ในการวางแผนนะคะเป็นกระบวนการนี่ในกระบวนการวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศนั้นเนี่ยมันก็มีอยู่8นะคะโดยทั่วไปนะคะเราก็สามารถที่จะแบ่งย่อยได้เป็น8ขั้นตอนเนาะแน่นอนว่ามันก็ต้องวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมว่าองค์กรสารสนเทศนั้นเนี่ยตอนนี้มีจุดอ่อนจุดแข็ง

มีปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคแล้วก็ปัจจัยที่เอื้ออะไรบ้างพอเราหาจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสนะคะและอุปสรรคได้แล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าเราจะทำอะไรแผนนะคะเราจะมากำหนดเป้าหมายเป้าหมายของแผนนั้นน่ะเราจะต้องเอามาทำอะไรบ้างนะคะเช่นเราจะทำการทำการวางแผนการสื่อสารเนี่ยโดยที่มีเป้าหมายเพื่อที่ให้เกิดการพัฒนาการเปลี่ยนพฤติกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็มากำหนดจากเป้าหมายนะคะเราก็กำหนดไปเป็นวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆเราสามารถที่จะกำหนดวัตถุประสงค์ได้หลากหลายนะคะแต่ปกติเนี่ยเขาก็จะไม่กำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยให้มันเยอะมากมายเราอาจจะเป็นเพื่อให้การศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ปรับกระบวนการรับรู้นะเพื่อแจ้งให้ทราบแก้ไขความเข้าใจผิดเพื่อดำเนินการเพื่อขอความร่วมมือเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นปัญหาต่างๆนะคะเพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมความเชื่อเพื่อให้เกิดการมีฉันทามติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการรณรงค์เรามีการกำหนดนะคะต่อมาคือเรากำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารในการกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งสารองค์กรต้องทำอะไรบ้างนะสมาชิกขององค์กรมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างสารที่จะใช้ช่องทางที่จะสื่อสารไปยังผู้รับสารเป้าหมายและผู้รับสารเป็นใครนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมากำหนดกลุ่มเป้าหมายละกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มเป้าหมายรองเพราะว่าในการทำแผนถ้าเราไม่กำหนดกลุ่มเป้าหมายนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทำงานกับใครใช่ไหมคะเราจะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปนะเป็นประชาชนเฉพาะกลุ่มนะกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้สูงอายุหรืออะไรก็ตามนั้นเนี่ยเพราะในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะกระบวนการสื่อสารสารกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องถูกออกแบบไปให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจจะมีกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มเป้าหมายรองได้นะคะแล้วก็กำหนดแผนกิจกรรมการสื่อสารเนาะในการกำหนดแผนกิจกรรมการสื่อสารก็คือมาลงรายละเอียดละว่าไอสิ่งที่เรากำหนดว่าเราจะใช้สารจากที่ไหนจะใช้ช่องทางใดนะคะเราจะทำไงโดยดีเทลในการที่จะทำให้แผนกิจกรรมการสื่อสารที่กำหนดไว้นั้นเนี่ยดำเนินไปได้เราก็ต้องมากำหนดต่อไปว่าเราจะใช้ทรัพยากรการสื่อสารอะไรบ้างนะคะใช้คนใช้อุปกรณ์อะไรนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปดำเนินงานตามที่ได้วางแผนนะคะไว้ทีนี้เมื่อดำเนินงานตามวางแผนเสร็จเนี่ยในขั้นการออกแบบเราต้องคำนึงถึงประเด็นสุดท้ายว่าคือต้องมีการติดตามและก็ประเมินผลกิจกรรมนะคะในการติดตามผลประเมินกิจกรรมหรือโครงการหรือแผนอะไรต่างๆนะคะถ้าเป็นแผนสั้นแผนระยะยาวแผนระยะปานกลางก็จะมีวิธีการประเมินที่แตกต่างกันทีนี้มันมีอยู่2ประเด็นคือเราจะประเมินแผนการสื่อสารในเชิงการบริหารกับประเมินผลการดำเนินงานนะคะความแตกต่างของ2วิธีการประเมินเนี่ยคืออันแรกเนี่ยเป็นการติดตามความก้าวหน้าเพื่อจะหาปัญหาอุปสรรคว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะแก้ในหน้างานเพื่อให้การดำเนินงานลุล่วงกับการประเมินผลการดำเนินงานเนี่ยกระทำเมื่อสิ้นสุดโครงการนะคะเพื่อจะมาในภาพรวมมีปัญหาและอุปสรรคอะไรเพื่อที่จะเอาข้อมูลนั้นเนี่ยไปปรับใช้ในโครงการต่อไปนะคะนั่นก็คือภาพกว้างๆของเรื่องของการวางแผนการสื่อสารในรายละเอียดนักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาได้จากหน่วยนะคะหน่วยที่5เรื่องของการวางแผนการสื่อสารนะคะ

ค่ะก็ที่นักศึกษาได้ฟังทบทวนนะคะไปแล้วทีนี้เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์นะคะเพื่อที่จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยได้ประเด็นบางประการนะคะเราก็มาดูเรื่องของแบบทดสอบหลังเรียนนะคะซึ่งก็จะมีอยู่5ข้อตัวอย่างแบบทดสอบนะคะข้อที่1คำถามคือข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศนะคะตัวเลือกก็มี5ข้อทีนี้เราก็ต้องมาพิจารณาว่าคำถามเนี่ยเขาสนใจอะไรนะคะหมายความว่าอะไรคือเกี่ยวกับการวางแผนหมายถึงการพิจารณาหาความหมายของการวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศทีนี้เนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดนะการวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศมันมีคำว่าการวางแผนกับมีคำว่าการสื่อสารนี่นักศึกษาลองมาดูนะคะตัวเลือกที่1เครื่องแสดงอัจฉริยภาพของมนุษย์ในการปรับสิ่งแวดล้อมทางสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตข้อที่2การวางแผนการสื่อสารเปรียบเหมือนการทำแผนที่ทรัพยากรสารสนเทศการวางแผนการสื่อสารเป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อหาวิธีการบรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกันในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศในงานทรัพยากรการสื่อสารในงานสารสนเทศข้องอคือการวางแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิผลต้องอาศัยความสามารถในการจินตนาการและประเมินผลอนาคตการวางแผนการสื่อสารคือกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการสื่อสารทุกข้อเนี่ยนะคะมันแตะนิดไม่ครบนะคะไม่ครบองค์ประกอบทั้งหมดข้อที่1เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกว่ามันมีความสำคัญยังไงนะคะมันเป็นสิ่งที่แสดงความสามารถของคนนักการสื่อนักวางแผนในการปรับสารสนเทศซึ่งมันยังไม่เป็นกระบวนการนะคะเพราะการวางแผนเนี่ยมันเป็นกระบวนการการวางแผนคือการทำแผนที่มันก็ถูกต้องนะคะแต่ไม่ครบการวางแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิผลต้องอาศัยความสามารถในการจินตนาการอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการประเมินผลอนาคตคีย์เวิร์ดสำคัญการวางแผนการสื่อสารคือกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายซึ่งก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเนี่ยข้อที่ถูกที่สุดก็คือการวางแผนการสื่อสารเป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อหาวิธีการบรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกันในการจัดการทรัพยากรสื่อการทรัพยากรการสื่อสารในงานสารสนเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคีย์เวิร์ดที่ครบของคำว่าเป็นกระบวนการตัดสินใจมันมีเรื่องของเป้าหมายนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดการทรัพยากรการสื่อสารซึ่งในบริบทคือองค์กรสารสนเทศนะคะข้อต่อมาแบบจำลองการสื่อสารข้อใดที่ยึดหลักการรู้จักผู้รับสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการสื่อสารนะคะเราพูดถึงแบบจำลองใช่ไหมคะแบบจำลองนี่มีอะไรบ้างนะคะที่การสื่อสารตรงนี้เนี่ยในเรื่องของคีย์เวิร์ดคือรู้จักผู้รับสารนะคะแบบจำลองการสื่อสารทางเดียวนะมันเป็นเรื่องของการมุ่งไปที่ว่าเราเนี่ยจะสื่อสารอะไรนะคะแบบจำลองการสื่อสารแบบ2ทางมันก็คือใครนะคะผลตอบกลับคืออะไรเพราะว่ามันเป็น two way communication แบบจำลองการสื่อสารแบบ3ทางคืออะไรมันเรื่องของการ feed in feed forward feedback นะคะมี3กระบวนการแบบจำลองการสื่อสารเชิงนวัตกรรมอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวลวงที่ไม่ได้พูดถึงว่ามันมีแบบจำลองที่มีคนพูดไว้นะคะแบบจำลองการสื่อสารตามแนวทฤษฎีระบบอันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะใช่นะคะแต่ว่าการวางแผนการสื่อสารตามแนวคิดการสื่อสารตามแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบนั้นมันเป็นกระบวนการใหญ่แต่คำถามนะคะถามว่ายึดหลักการรู้จักผู้รับสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องการจากคำถามนี้ก็คือเราต้องมีกระบวนการนะคะไม่ใช่มุ่งที่ฟีดแบ็กไม่ใช่มุ่งที่เราจะสื่อสารอะไรในแบบจำลองในข้อที่1ข้อที่ข้อคอคือเน้นในเรื่องของการที่เราจะต้องมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจะไปฟีดอินนะคะข้อ3คืออะไรถามว่าการวางแผนที่ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆจำนวนมากมีโครงสร้างและองค์ประกอบซับซ้อนคือการวางแผนในข้อใดนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าตัวเลือกเนี่ย5ข้อนะคะมันเป็นตัวเลือกที่อธิบายถึงนะคะกขเนี่ยคืออธิบายถึงการแบ่งประเภทของแผน

0: แผนเนี่ยตามขอบเขตระดับบทบาทหน้าที่ของการวางแผนต่อสังคมนะคะส่วนข้อคอข้องอข้อจอนั้นเนี่ยเป็นประเภทของแผนตามระดับของการวางแผนนะคะทีนี้ในการพิจารณาเราก็มาดูนะคะเมื่อเขาพูดถึงองค์ประกอบต่างๆจำนวนมากมีโครงสร้างซับซ้อนนะคะมันก็ไม่น่าจะเป็นตัวเลือกในเรื่องของการวางแผนระดับนโยบายระดับยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติการเพราะเราไม่ได้เน้นในเรื่องของความครอบคลุมองค์ประกอบแต่เราจะไปดูว่าการวางแผนที่จำแนกตามขอบเขตระดับของบทบาทหน้าที่นั้นเนี่ยมันก็คือมีตัวเลือก2ข้อคือระดับจุลภาคกับระดับมหาภาคทีนี้การที่เราบอกว่ามีโครงสร้างองค์ประกอบซับซ้อนนะคะมันหมายถึงภาพกว้างภาพใหญ่ซึ่งคำตอบมันก็ควรจะเป็นการวางแผนระดับมหาภาคนะคะข้อที่4ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบกลยุทธ์การสื่อสารที่นักการสื่อสารต้องจัดทำนะคะอันนี้เนี่ยนะเราพูดถึงอะไรกลยุทธ์ใช่ไหมคะกลยุทธ์ในการที่นักสื่อสารเนี่ยจะต้องจัดทำเนี่ยมันมีกลยุทธ์อะไรบ้างนะคะกลยุทธ์ผู้ส่งสารกลยุทธ์สารกลยุทธ์ด้านช่องทางการสื่อสารแล้วก็กลยุทธ์ด้านผู้รับสารนั่นคือการกำหนดกลยุทธ์ที่นักวางแผนมักจะกำหนดกัน4ด้านนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นักวางแผนสามารถจัดการได้ส่วนกลยุทธ์ด้านบริบททางการสื่อสารนั้นเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้นะคะดังนั้นข้อนี้จึงไม่ใช่องค์ประกอบที่นักการสื่อสารจะต้องนำมาเป็นข้อกำหนดในการวางกลยุทธ์นะคะข้อสุดท้ายข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินการสื่อสารเชิงบริหารนักศึกษาลองพิจารณาตัวเลือกนะคะสิ่งที่ต้องการหมายความว่าเราต้องรู้อะไรรู้ว่าการประเมินแผนการสื่อสารเชิงการบริหารเขาทำอะไรบ้างนะคะเขาทำอะไรบ้างเพื่อที่จะหาตัวเลือกที่ถูกในนี้คือตัวเลือกที่แผนการสื่อสารเชิงการบริหารไม่ได้ทำนะคะการวางแผนการสื่อสารการประเมินแผนการสื่อสารเนี่ยมี2 อย่างนะคะการประเมินแผนการสื่อสารเชิงการบริหารกับการประเมินแผนการสื่อสารเนี่ยประเมินผลรวบยอดนะคะผลสรุปของโครงการทีนี้ดังนั้นเนี่ยนะข้อที่1การปรับปรุงการดำเนินตามแผนเพื่อแก้ไขปัญหานะคะการสร้างระบบสารสนเทศการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานเป็นระยะการพัฒนาข้อมูลประจำวันเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัตินะคะในการประเมินแผนการสื่อสารเชิงการบริหารเพื่อที่จะให้สามารถที่เห็นว่ามีปัญหาอุปสรรคหน้างานอะไรเราจะต้องแก้ยังไงเพื่อให้โครงการดำเนินไปจนบรรลุเป้าหมายส่วนการประเมินผลสรุปความสำเร็จนั้นเนี่ยมันเป็นการประเมินผลโครงการที่กระทำเมื่อดำเนินการโครงการเสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกนะคะคือข้อจออะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินแผนการสื่อสารเชิงการบริหารคือการประเมินผลสรุปความสำเร็จของโครงการคือสิ่งที่นักวางแผนเนี่ยไม่ต้องทำถ้าเราจะประเมินแผนการสื่อสารเชิงการบริหาร
1: สวัสดีครับต่อไปเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่6นะครับเรื่องภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศนะครับจะขอเริ่มเลยนะครับก็คือภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศอันนี้เป็นแบบจำลองการสื่อสารดัดแปลงจากเรมอนด์รอสนะครับภาษานั้นก็คือเสียงนะครับกริยาท่าทางที่ทำความเข้าใจกันได้นะครับเป็นคำพูดถ้อยคำการเขียนรหัสสัญลักษณ์นะครับในภาพเนี่ยจะเห็นว่าผู้ที่ส่งสารนะครับส่งภาษาส่งสารเนี่ยครับก็ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดนะครับมีการรับรู้มีการเลือกการบรรจุความต้องการของตนเองนะครับสื่อสารไปให้ผู้รับซึ่งผู้รับนั้นก็ต้องมีการเลือกใช้สื่อเลือกการเลือกมีการถ่ายทอดมีการสื่อสารมีการรับรู้นะครับจากที่รับเข้ามาซึ่งแต่ละคนนั้นจะมีความรู้นะครับมีประสบการณ์ประการเดิมมีความรู้สึกนะครับแล้วก็

ก็มีทัศนคติอารมณ์เนี่ยที่จะต้องสื่อสารกันทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็หลังจากที่สื่อสารไปแล้วเนี่ยนะครับไปถึงผู้รับผู้รับก็มีการป้อนกลับมาจากความคิดอันนี้เป็นแบบจำลองการสื่อสารนะครับของเรย์มอนด์รอสนะครับทีนี้มาดูแบบจำลองของเบอร์โลเบอร์โลบอกว่าภาษานะเป็นส่วนหนึ่งของสารนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสารหรือเมสเสจตัวนี้นะตัว M เนี่ยนะครับก็คือมีส่วนประกอบมีโครงสร้างมีเนื้อหามีการจัดสารมีรหัสของภาษานะครับจากผู้ส่งสารที่ส่งภาษาส่งสารไปให้ผู้รับเนี่ยนะครับผู้ส่งสารเนี่ยต้องมีทักษะในการสื่อสารมีทัศนคติความรู้มีระบบสังคมมีวัฒนธรรมนะส่งสารหรือภาษาไปให้ผู้รับผ่านช่องทางการเห็นการได้ยินการสัมผัสการได้กลิ่นการลิ้มรสนะประสาทสัมผัสทั้ง5ส่งไปถึงผู้รับซึ่งผู้รับนี่ก็ต้องมีทักษะในการสื่อสารมีทัศนคติความรู้มีระบบสังคมมีวัฒนธรรมนะอันนี้เป็นแบบจำลองการสื่อสารของเบอร์โลซึ่งภาษากับการสื่อสารจะเห็นว่าภาษาเนี่ยเป็นเครื่องมือนำสารภาษานะครับทำให้มนุษย์ติดต่อสื่อสารกันได้นะครับถ้าระหว่างบุคคลนะอาจจะเป็นระหว่างบุคคลเครือญาติเพื่อนฝูงนะครับหรือถ้าเป็นสื่อสารมวลชนก็พวกหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์นะภาพยนตร์นะอันนี้จะเป็นสื่อสารมวลชนก็มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะมนุษย์สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนให้ผู้อื่นทราบแล้วก็เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้แสวงหาความรู้ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินอย่างเช่นการฟังเพลงการอ่านหนังสือเนี่ยก็เพลิดเพลินนะครับเป็นเครื่องมือในการสื่อสารอารมณ์รวมทั้งโน้มน้าวจิตใจให้ผู้รับสารนั้นแปลเปลี่ยนทัศนคติความเชื่อตามที่ผู้ส่งสารนั้นต้องการนะครับเช่นเราใช้ภาษาในภาษาในการโฆษณานะครับหรือการประชาสัมพันธ์อะไรทั้งหลายเนี่ยครับรวมทั้งภาษาที่ใช้ในการตลาดทางการเมืองนะอันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือภาษากับการสื่อสารนะครับภาษากับวัฒนธรรมสังคมนะครับก็แสดงความเป็นชาติและก็วัฒนธรรมของชาตินะครับเช่นใช้ภาษาเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้จารึกหรือวรรณคดีในเรื่องเดียวกันนะเป็นเครื่องแสดงปฏิสัมพันธ์ในสังคมนะครับอย่างเช่นลุงป้าน้าอาหลานเหลนก็มีความสัมพันธ์กันในสังคมนะเป็นตัวแทนของพฤติกรรมกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เพราะว่าภาษานั้นเป็นภาษาถ้อยคำที่เราใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับอันนี้แสดงความผูกพันความเชื่อความศรัทธาความจงรักภักดีนะเป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมนะความรู้ถ่ายทอดกันด้วยภาษานะครับมีความสำคัญต่อพิธีกรรมต่างๆของชาติเช่นเราใช้ภาษาราชการนะครับเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นบุคลิกลักษณะส่วนบุคคลวัฒนธรรมของบุคคลนะครับอันนี้ช่วยกำหนดบุคลิกลักษณะส่วนบุคคลแล้วก็วัฒนธรรมด้วยนะครับจะเห็นว่าในงานสารสนเทศนั้นเราใช้ภาษาเพื่อการส่งสารแล้วก็รับสารในการส่งสารในทางสารสนเทศนั้นก็อาจจะด้วยวาจานะครับด้วยประกาศเอกสารหนังสือวิดีโอซีดีรอมเว็บไซต์อันนี้นะครับแล้วก็การรับสารนะการรับสารในทางสารสนเทศศาสตร์นะก็คือการใช้ภาษาศึกษาข้อมูลจากสังคมจากผู้ใช้บริการแล้วก็การเก็บรวบรวมข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการนะครับลักษณะภาษาที่ใช้เพื่อการสื่อสารนะครับก็จะมีทั้งวัจนภาษาแล้วก็อวัจนภาษาวัจนภาษาเป็นเสียงสัญลักษณ์ที่แสดงออกในรูปถ้อยคำคำพูดการเขียนการฟังการอ่านนะอวัจนภาษาก็เป็นสัญลักษณ์นะครับรหัสกิริยาอาการการแต่งกายสีหน้าแววตาน้ำเสียงระยะห่างสิ่งก่อสร้างภาพสีสันกลิ่นขนาดลักษณะตัวอักษรนะครับอันนี้ของเป็นอวัจนภาษาซึ่งนักสารสนเทศนั้นจะต้องมีการพูดการเขียนการฟังการอ่านการติดต่อกับผู้มารับบริการนะครับทีนี้มาดูว่าประเภทของอวัจนภาษานะครับที่เราพูดกันทั่วๆไปเนี่ยก็มีกิริยาท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับสีหน้าแล้วก็พวกสายตา

นะฮะก็มีส่วนนะครับการสัมผัสก็คือสัมผัสภาษาแต่ละคนแต่ละนะครับแต่ละวัฒนธรรมจะแตกต่างกันนะลักษณะทางกายภาพเช่นรูปร่างการแต่งกายเครื่องประดับรสนิยมเสียงน้ำเสียงระดับเสียง

ต่อกันเนี่ยจะเป็นเวลาที่ปกติหรือในเวลาทั่วๆไปไม่ใช่เวลาในยามวิการที่เราจะมาใช้นะครับภาพนะครับภาพนี้เป็นการตัดต่อภาพลำดับภาพแล้วก็ทำให้ผู้ดูนั้นเกิดอารมณ์ได้นะสีนะครับก็สีพื้นสีขาวดำสีแดงสีเขียวนะอันนี้สีก็มีส่วนนะครับลักษณะตัวอักษรและเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายวรรคตอนตัวประดิษฐ์นะครับมีความทำให้เรามีความอารมณ์นะมีความอ่อนโยนนะรื่นรมนะลักษณะของกระดาษนะถ้ากระดาษถ้ากระดาษนั้นเป็นขาวสะอาดเนี่ยก็จะเป็นกระดาษที่เราใช้ในเอกสารที่สำคัญทางราชการนะถ้ากระดาษที่คุณภาพด้อยลงไปก็ใช้ในด้านอื่นนะกลิ่นรสนะครับกลิ่นรสนี่ก็เป็นอวัจนภาษานะครับก็คือพวกกลิ่นธูปนะกลิ่นธูปกลิ่นพอกลิ่นธูปเราได้กลิ่นปั๊บเราก็จะนึกถึงความสงบนะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายนะครับแล้วก็รสเนี่ยก็อาจจะรสเผ็ดรสเปรี้ยวรสเค็มนะวัตถุภาษาอื่นๆนะอันนี้เป็นวัตถุภาษาอื่นๆอย่างเช่นถ้าเราเห็นดาวดวงจันทร์กับดาวเราก็จะนึกถึงมุสลิมนะครับถ้าค้อนกับเขียวเราก็นึกถึงลัทธิคอมมิวนิสต์นะป้ายทั้งหลายก็มีส่วนนะที่เป็นอวัจนภาษาป้ายการจราจรป้ายห้ามนะห้ามสูบบุหรี่ห้ามยนต์ห้ามทิ้งขยะอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นวัตถุภาษาอื่นๆนะครับนี่การใช้คำในงานสารสนเทศลักษณะของคำนะฮะคำมูลคำผสมคำควบกล้ำคำซ้อนนะครับคำพวกนี้เราต้องใช้นะคำสมาสนธิเนี่ยก็ใช่นะครับหน้าที่ของคำก็เป็นคำนามคำคุณศัพท์คำกริยานะอย่างเช่นคำว่ารัดยาหอมชาวนานะครับบางคนก็อาจจะเอ๊ะรัดยาหอมชาวนาคืออะไรนะแล้วก็ตำแหน่งของคำก็เช่นเดียวกันประธานกริยากรรมนะการบินไทยสูงความสามารถไทยอย่างนี้คนก็จะงงอ๋อก็อาจจะในที่สุดก็สรุปได้ว่าเป็นการบินไทยแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความสามารถสูงอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะความหมายของคำนะมีความหมายโดยอัดกับความหมายโดยในความหมายโดยอัดก็คือโดยตรงนะครับถ้าโดยในก็คือแฝงนะโดยแฝงนะครับโดยตรงเนี่ยอย่างเช่นโดยอัดเนี่ยอย่างเช่นคำว่ากระบองนะกระบองเนี่ยเป็นถ้าภาคกลางนะก็แปลว่าไม้สั้นๆใช้สำหรับตีนะแต่ถ้าเป็นทางเหนือนะก็หมายถึงอาหารประเภทหนึ่งนะครับถ้าเป็นโดยในนะโดยในโดยแฝงนะอย่างเช่นคำว่ายอนะก็จะมีใช้ได้หลายคำนะยออย่างเช่นยกยอลูกยอเยินยอเกาะยออะไรทั้งเป็นต้นนะหรือใช้คำว่าช่วยจับทีนะหรือเห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงแจ๊ดคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นความหมายโดยในนั่นเองนะระดับของภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศนะครับก็จะมีภาษาปากภาษากึ่งแบบแผนแล้วก็ภาษาแบบแผนนะภาษาปากก็จำแนกเรืออาศัยพื้นที่เป็นเกณฑ์นะภาษาถิ่นนะจำแนกเรืออาศัย สภาพทางเศรษฐกิจเช่นภาษาชาวบ้านทั่วไปภาษาชาวกรุงภาษาหยาบแต่ถ้ากึ่งแบบแผนอันนี้ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่วไปเป็นภาษาสุภาพแล้วก็ภาษาสื่อมวลชนนะครับถ้าเป็นภาษาแบบแผนนะอันนี้ใช้อย่างเป็นทางการเป็นภาษาในความเรียงวิชาการเอกสารราชการตำราสุนทรพจน์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับภาษานี้ถ้าเรามาดูในความซ้อนของภาษา3ระดับจะเห็นว่าถ้าภาษาแบบแผนนะส่วนข้างบนนี่เป็นแบบแผนอันนี้เป็นภาษาปากส่วนขาวๆข้างล่างนี่เป็นภาษาปากส่วนที่อยู่ตรงกลางนะตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นทั้งแบบแผนแล้วก็ภาษากึ่งแบบแผนแล้วก็ภาษาปากนะส่วนในส่วนสีเทาตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาษาแบบแผนแล้วก็กึ่งแบบแผนสีเทาข้างล่างตรงนี้นะครับอันนี้เป็นได้ทั้งภาษากึ่งแบบแผนแล้วก็ภาษาปากนะครับส่วนที่เห็นตรงซีกด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นเฉพาะภาษา

ถึงแบบแผนนะครับความสัมพันธ์ภาษากับการเขียนในงานสารสนเทศนะครับการเขียนนะของกลุ่มผู้ให้บริการหรือเผยแพร่งานสารสนเทศนะต้องระมัดระวังการใช้ถ้อยคำแล้วก็เนื้อหานั้นต้องถูกต้องและกระชับทีนี้ภาษาของกลุ่มผู้ผลิตหรือเขียนงานสารสนเทศนั้นอันนี้ใช้ระดับทางการและก็กึ่งทางการนะครับเราใช้อักษรอาจจะใช้อักษรตัวโตหนานะครับเพื่อดึงดูดความสนใจมีการย่อหน้าการเว้นวรรคเพื่ออ่านให้อ่านได้ง่ายขึ้นแล้วก็ค้นคว้าได้สะดวกขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการสื่อสารทางภาษาเนี่ยก็มีความสำคัญอีกช่องทางหนึ่งของการทำงานสารสนเทศนะครับทีนี้มีวิเคราะห์ตัวอย่างภาษาเขียนในงานสารสนเทศตัวอย่างที่เอามานี้เป็นการสืบค้นข้อมูล OPAC ของสำนักวรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับลองมาดูว่าตัวอย่างจะเห็นว่าตัวอย่างที่ใช้เนี่ยใช้2ภาษาปนกันก็คือภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับจะเห็นว่าถ้าแคตตาล็อกการ์ดเนี่ยเราจะเห็นไตเติ้ลเนี่ยชื่อเรื่องนะครับก็เป็นท้องสารนิเทศท้องถิ่นของปราณีสารมาศซึ่งปราณีสารมาศเนี่ยก็เห็นอยู่ในออเตอร์ด้วยเนี่ยคือปราณีสารมาศนะฮะทีนี้ส่วนอื่นๆที่เราต้องการคลิกเข้าไปดูเราต้องเข้าใจว่าในแต่ละตัวข้างล่างเนี่ยก็คือทำหน้าที่อะไรนะแต่ถ้าเราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแต่ถ้าไม่เข้าใจหรือลองเข้าไปคลิกดูก็ได้นะครับแนวสืบค้นหรือแต่ละตัวเนี่ยครับสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ค่อยๆไปตามลำดับก็สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลจากตัวนี้ได้นะครับภาษาพูดในงานสารสนเทศภาษาพูดของผู้ให้ผู้ใช้แล้วก็ระดับภาษาพูดที่ใช้ในงานเนี่ยจะเห็นว่าภาษาพูดของผู้ให้บริการเนี่ยในระดับกันเองที่เราเรียกว่าเป็นภาษาปากนะครับภาษาปากบางครั้งอาจจะต้องใช้ภาษากึ่งทางการเนี่ยสลับไปด้วยเนี่ยเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะเพราะฉะนั้นภาษาพูดและภาษาเขียนต้องมีความชัดเจนนะครับแล้วก็ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็มีเรียกว่ามีน้ำหนักของคำนะครับเพื่อว่าผู้รับสารจะเข้าใจนะครับแล้วก็ทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่องานสารสนเทศนะครับปัญหาที่เราเจอก็คือการใช้ภาษาการใช้คำศัพท์และก็การตั้งคำถามนะครับรวมทั้งการใช้ภาษาพูดของผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างกันตามอายุและเชื้อชาติเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยใช้ภาษาศัพท์ต้องดูให้เหมาะสมกับบุคคลแต่ละวัยนะวัยเด็กก็อาจจะพูดด้วยภาษาที่ง่ายๆนะครับแต่ถ้าโตขึ้นมาระดับประถมมัธยมอุดมศึกษาเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับรวมทั้งเชื้อชาติด้วยนะครับถ้าเป็นต่างชาติหรืออะไรเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาได้บ้างก็จะยิ่งดีนะครับนี่วิธีการแก้ไขปัญหาในด้านภาษาและการพูดนะครับมีการทบทวนนะทบทวนมีการถามซ้ำนะครับเพราะว่าในการแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจอย่างชัดเจนว่าความต้องการของผู้ใช้นั้นคืออะไรต้องการหนังสือหรือข้อมูลนะครับก็อาจจะมีการถามซ้ำหรือมีการเขียนเพื่อบอกความต้องการนะครับเขียนเพื่อบอกความต้องการว่าต้องการอะไรนะเพื่อความชัดเจนถ้าหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็อาจจะมีการขอความช่วยเหลือนะก็คือให้ผู้อื่นขอให้ผู้อื่นช่วยนะครับแล้วว่าผู้ใช้เนี่ยต้องการอะไรนะครับอุปสรรคภาษาในการสื่อสารนะครับก็คือใช้คำที่ยากเกินไปคำแปลกใหม่นะครับอย่างเช่นดุลยภาพบุรณาภาพมายาคติเนี่ยคนจะเข้าใจยากนะครับผู้ส่งสารเข้าใจความหมายของคำเดียวกันต่างกันอย่างเช่นการค้นคืนการค้นคืนสารสนเทศนะครับการค้นคืน retrieval แล้วก็การสืบค้นเนี่ยพวกนี้จะเป็นคำเดียวกันหมดเลยแต่ว่าเข้าใจต่างกันนะผู้ส่งสารเนี่ยเข้าใจความหมายมันต่างกันจริงๆมันคือคำเดียวกันนะครับผู้ส่งสารระมัดระวังในการใช้คำศัพท์ภาษาต่างประเทศอย่างเช่นอีบุ๊กเนี่ยหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบางคนใช้ทับศัพท์เลยเป็นอีบุ๊กนะครับสาระพื้นถิ่นเนี่ยใช้ local content เนี่ยก็จะใช้ต้องระมัดระวังในการใช้ศัพท์แล้วก็การแปลนะครับ
รูปประโยคซับซ้อนเกินไปทำให้ผู้รับสารสับสนนะบางทีประโยคก็ยาวเกินไปก็สับสนได้นะครับการจัดหรือการเรียงลำดับสารทำให้ผู้รับสารสับสนนะครับการเรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นประโยคเป็นข้อความมีการเว้นวรรคมีการใช้ตัวหนานะครับเพื่อเน้นคำเนี่ยความบกพร่องของทั้งอวัจนะทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนก็มีปัญหานะเขาบอกว่าถ้ากริยาท่าทางถ้าไม่จริงใจนะไม่จริงจังไม่รับฟังหรือใช้คำพูดที่ไม่สุภาพหรือพูดเร็วรีบร้อนเนี่ยอันนี้ก็จะมีปัญหานะครับรวมทั้งว่าถ้าการเขียนไม่ชัดเจนเขียนเลอะเลือนนะครับแล้วก็ใช้ตัวอักษรอ่านยากเขียนอ่านยากนะครับอันนี้ก็อาจจะมีปัญหานะครับข้อควรทำหนึ่งในการใช้ภาษาของผู้สื่อสารในงานสารสนเทศนะครับก็ต้องผู้ส่งสารเนี่ยก็ใช้ภาษาให้เหมาะกับลักษณะการสื่อสารใช้ภาษาให้เหมาะกับงานแต่ละประเภทนะครับแล้วก็ให้เหมาะกับสื่อนะเหมาะสมกับผู้รับเป้าหมายนะครับแล้วก็สื่อที่ใช้ในการสารสนเทศผู้ใช้หรือผู้รับสารนี่ก็มีความสำคัญนะครับก็มีได้หลายลักษณะนะจะเห็นว่าสื่อที่ใช้ในงานสารสนเทศนั้นที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสื่อเอกสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะถ้าต้องอันนี้พวกนี้ต้องกระจ่างชัดแล้วก็ไม่คลุมเครือนะครับรวมทั้งผู้ใช้บริการหรือผู้รับสารเนี่ยต้องพวกนี้จะมีหลายลักษณะนะทั้งผู้ให้และผู้รับเนี่ยต้องมีความรู้ทีนี้คนที่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยถ้ามาขอใช้บริการเนี่ยก็ต้องดูว่ารู้เรื่องหรือไม่หรือรู้เรื่องนั้นแล้วต้องการความกระจ่างชัดเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องดูนะครับแล้วก็ใช้บริการให้ถูกต้องนะครับข้อควรคำนึงในการใช้ภาษานะอวัจนภาษาของสารสนเทศบนสื่ออินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่าโฮมเพจต้องสะดุดตาน่าสนใจสวยงามสื่อความหมายชัดเจนวางรูปแบบสวยงามใช้สีเสียงและภาพเคลื่อนไหวที่เหมาะสมชวนมองอ่านง่ายแล้วก็มีลิงก์กับเว็บไซต์อื่นๆนะครับอันนี้บนสื่ออินเทอร์เน็ตถ้าเป็นวัจนภาษาก็ต้องกระชับชัดเจนใช้ถ้อยคำที่อ่านง่ายมีสารบัญเนื้อหาเพื่อความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีใช้คำศัพท์ที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้นะครับแล้วก็เน้นประเด็นจุดเด่นหลักๆนะครับของเนื้อหาแล้วก็เนื้อหาไม่ควรมีความยาวมากๆนะครับอันนี้ก็คือยังไงก็ต้องให้กระชับแล้วก็ชัดเจนนะครับข้อระมัดระวังในการถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตอันนี้ที่สำคัญมากเลยคือต้องปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอนะครับแล้วก็มีความถูกต้องของข้อมูลมีภาพและเสียงประกอบน่าสนใจแล้วก็ทำให้ข้อมูลน่าสนใจแล้วก็สะดุดตาคุ้มค่าในการเข้ามาดูเพราะฉะนั้นภาพที่ถ่ายทอดข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องไม่เป็นภาพที่เป็นภาพนิ่งนะครับต้องเป็นภาพที่เคลื่อนไหวนะแม้แต่ไม่ใช่สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อทั่วๆไปที่เอาไปสอนกับเด็กเอาไปใช้กับเด็กเนี่ยเป็นสื่อถ้าเล่าเรื่องให้เด็กฟังนะเล่านิทานเล่าแล้วก็ไม่มีอะไรประกอบเลยเด็กก็จะเบื่อแต่ถ้าใช้เป็นหุ่นนะเป็นเป็นภาพเป็นตุ๊กตาหรืออะไรประกอบการบรรยายก็จะทำให้น่าสนใจมากขึ้นทีนี้ถ้าบนสื่ออินเทอร์เน็ตก็เช่นเดียวกันก็ต้องเป็นภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับสะดุดตาแล้วก็มีประโยชน์นะครับลองมาดูคำถามนะครับคำถามในหน่วยนี้นะครับคำถามข้อแรกนะครับภาษาเป็นองค์ประกอบใดของการสื่อสารนะจากมีผู้ส่งสารสารสื่อผู้รับสารและผลของการสื่อสารจะเห็นว่าองค์ประกอบในการสื่อสารที่เป็นภาษาก็คือตัวสัญลักษณ์ที่เป็นตัว M หรือ message นั่นเองก็คือข้อขอไข่นะครับข้อ2อวัจนภาษาที่พบในงานสารสนเทศนะครับก็คือการบันทึกข้อมูลในบัตรรายการการบอกเลขหมู่หนังสือการตอบคำถามด้วยถ้อยคำกระทัดรัดการใช้สีหน้าน้ำเสียงที่ดีในการตอบคำถาม
แล้วการใช้เลขไทยในการบันทึกบัตรรายการนะ

จะเห็นว่าการใช้เลขไทยในการบันทึกบัตรรายการซึ่งไม่นิยมใช้เลยนะครับนะการบันทึกข้อมูลในบัตรรายการบอกเลขหมู่ตอบคำถามถ้าเป็นอวัจนภาษาก็ต้องเป็นการข้ององูนะครับการใช้สีหน้าน้ำเสียงที่ดีในการตอบคำถามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจคำว่าวัจนภาษาและก็อวัจนภาษานะครับข้อใดเป็นความสำคัญของภาษาในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารนะเป็นเครื่องแสดงความเป็นชาติสั่งสอนอบรมจิตใจทึกประวัติศาสตร์สร้างสังคมนมน้าวใจให้เปลี่ยนทัศนคติเพราะฉะนั้นภาษาในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารก็คือเป็นเครื่องมือนมน้าวใจให้เปลี่ยนทัศนคติได้ก็ต้องตอบข้อจอจานนะครับภาษาเขียนในงานสารสนเทศปรากฏอยู่ในสื่อใดนะภาษาเขียนในงานสารสนเทศมีภาพยนตร์วิดีทัศน์วิทยุหอกระจายข่าวป้ายประกาศที่ในงานสารสนเทศที่สำคัญแล้วก็เป็นจุดที่น่าสนใจสีสันสวยงามนะครับตัวหนังสือเด่นชัดน่าชวนมองก็ต้องเป็นป้ายประกาศข้อจอจานนะครับข้อที่5ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของภาษาบนสื่ออินเทอร์เน็ตที่ดีนะครับเขียนให้ยาวและเยอะนะก็ถ้าอ่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าสนใจถ้ามีข้อมูลเยอะเกินไปนะครับใช้สีดึงดูดและสวยงามนะครับก็อันนี้ก็น่าสนใจนะข้อมูลต้องทันสมัยที่สุดนะตัวอักษรชัดเจนอ่านง่ายกระชับค้นข้อมูลได้ง่ายมีรูปแบบที่น่าสนใจทุกอันเนี่ยใกล้เคียงแต่ว่าตัวที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้ององูนะครับเด่นชัดอ่านชัดเจนอ่านง่ายกระชับและค้นข้อมูลได้ง่ายอันนี้คือลักษณะสำคัญของภาษาบนอินเทอร์เน็ตที่ดีจะเห็นว่าภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศนั้นมีความสำคัญแล้วก็ทุกท่านจะต้องเข้าใจนะครับว่าส่วนสำคัญในการใช้ภาษาในงานสารสนเทศเนี่ยทั้งผู้ให้บริการและก็ผู้รับบริการต้องใช้ภาษาในทางที่ดีภาษาเนี่ยทั้งวัจนภาษาแล้วก็อวัจนภาษาเพราะฉะนั้นสีหน้าท่าทางของการให้บริการแล้วก็การรับบริการมีส่วนสำคัญที่จะได้ข้อมูลที่ดีนะครับก็หน่วยนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนนะครับแล้วก็ลองทำแบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับสวัสดีครับ

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกช่องทาง STOU Channel
1: สุภมาศดิถีวานมหาสมัยมงคลชัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเลิศขัตติยาทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระศกไทยพระมหากรุณาคุณยอดยิ่งแล้วทรงผ่องแผ้วดังศูนย์ส่องรังสีสวยพระมหาบารมีแผ่อุ่นไอน้ำพระทัยคุ้มครองราชสุขชีวี

ถวายบังคมบรมนาถแทบบาทแก้วจิตแน่แน่วเชิญไตรรัตน์สวัสดิ์ศรีถวายพระพรชัยมงคลพระจักรีทรงเปรมปรีพลายิ่งหทัยสราญขอทรงเป็นนครินทร์ปิ่นประเทศทรงเรืองเดชเกลิดไกลมหาศาลโลกแซ่สองถวายชัยนิรันดร์การพระปีชาญาณทศมราชทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับทุกท่านครับทุกท่านเคยได้ยินคำว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกันไหมครับยุคปัจจุบันนะครับได้เข้าสู่โลกยุคดิจิตอลแล้วนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของทุกคนเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีผลสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมานำพวกท่านนะครับรู้เรื่องถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับที่ดิจิตอลในวิถีชีวิตของเรานะครับแล้วก็ผลกระทบครับของเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีผลต่อโลกนี้นะครับเรามาดูกันนะครับเทคโนโลยีครับเป็นสิ่งที่พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับเราจะเคยได้ยินในช่วงชีวิตของเรานี่แหละสัก 30-40 ปีที่แล้วนะครับอย่างตอนผมเด็กๆเนี่ยก็มีโอกาสได้เล่นคอมพิวเตอร์ครับจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆเลยนะฮะก็อาจจะไม่ทันนะก็คอมพิวเตอร์เนี่ยเริ่มต้นมาจากคอมพิวเตอร์เมนเฟรมครับเป็นเครื่องขนาดใหญ่เลยเป็นตู้เลยนะครับตั้งแต่ประมาณปี1960นะครับจากนั้นมาก็พัฒนาไปสู่คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กครับหรือมินิคอมพิวเตอร์แต่ช่วงในปี1980เป็นต้นมานะครับก็เป็นช่วงที่ผมเด็กๆนั่นแหละได้เล่นนะครับต่อมาเราก็จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็กลายไปเป็นคอมพิวเตอร์ที่พกพาได้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับหรือไมโครคอมพิวเตอร์ในช่วงประมาณปี1990นะครับจากนั้นก็พัฒนามาสู่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆจนทั้งปัจจุบันนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยก็ถือเป็นคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็กได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดเป็นอย่างมากนะครับในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับซึ่งเกิดมาจากการหล่อหลอมกันของเนื้อหาดิจิตอลช่องทางในการส่งข้อมูลและก็การแสดงข้อมูลทุกชนิดเนี่ยก็ได้รวบรวมมานะครับได้รวมมาเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะครับปัจจุบันอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมโยงสรรพสิ่งของโลกเข้าด้วยกันนะครับเพราะว่าการดังกล่าวเนี่ยก็ส่งผลกระทบนะครับต่อชีวิตของพวกเราต่อสังคมของพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมีอะไรบ้างในปัจจุบันที่เราเห็นนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับมาดูพัฒนาการของมันก่อนนะครับเราสามารถแบ่งพัฒนาการเนี่ยออกเป็น5ยุคได้นะครับยุคแรกนะครับคือยุคก่อนที่อินเทอร์เน็ตเราใช้กันนะเราก็ยังส่งข้อความกันโดยอะไรจดหมายอยู่เลยนะพิลาบสื่อสารบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับหรือใช้มือถือครับในการส่งมือถือเป็น SMS นะสั้นๆหรือแพ็คลิงก์โฟนลิงก์สมัยก่อนเพจเจอร์สมัยก่อนนะครับต่อมาครับอินเทอร์เน็ตก็เข้ามาสู่ยุคที่2นะครับก็คือยุคของอินเทอร์เน็ตด้านเนื้อหานะครับก็คือการกำเนิดขึ้นของ World Wide Web ต่างๆเริ่มมีเว็บไซต์เกิดขึ้นนะครับเราสามารถค้นหาข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะครับต่อมาเราเริ่มเข้าสู่ยุคของอินเทอร์เน็ตเพื่อการบริการครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกอีเมลนะครับพวกการติดต่อซื้อขายกันผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับปัจจุบันนะครับยุคต่อมาที่ใกล้เคียงกับเราต่อมาคืออินเทอร์เน็ตของคนครับเป็นพวกสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ Facebook YouTube Skype Twitter นะครับเราสามารถส่งข้อความได้ถึงกันในช่วงเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับสามารถแชร์เรื่องคนทั่วโลกได้ผ่านแค่ไปดูสัมผัสนะครับและต่อมาในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเข้าสู่ยุคที่5แล้วนะครับคือยุคของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับเครื่องต่อเครื่องนะครับก็คือเราเนี่ยจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยในการทำอะไรทุกอย่างได้แทนตัวเราแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการนะของที่เทคโนโลยีดิจิตอลในยุคปัจจุบันนะครับปัจจุบันเราก็เห็นแล้วครับว่าเราเนี่ยใช้นะเราเข้าถึงนะครับดิจิตอลมากขึ้นนะครับโดยตัวเลขเนี่ยนะมีการประมาณการมาว่าประชากรทั่วโลกเนี่ยราว 4,100 ล้านคนเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตกันในแต่ละวันทีเดียวนะครับซึ่งเป็นตัวเลขสูงมากทีเดียวก็

ไม่เห็นว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้เข้าสู่ชีวิตพวกเรามากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อมีข้อมูลจำนวนมากขึ้นนะครับเข้าสู่คนจำนวนมากขึ้นเราก็ต้องมีความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลในการส่งข้อมูลในการแชร์ข้อมูลต่างๆเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับทางไซเบอร์ได้นะครับเทคโนโลยีดิจิตอลนะฮะส่งผลกระทบต่อโลกหลายประการนะครับที่ผมจะยกมาครั้งนี้ขอยกตัวอย่าง3ตัวอย่างละกันนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งหรือ IoT นะครับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และก็เรื่องของเทคโนโลยีเสมือนจริงนะครับก็คือเป็นการเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างในอินเทอร์เน็ตครับก็คือมีรีโมทอันเดียวเนี่ยสามารถที่จะสั่งงานผ่านมือถือได้ใช้มือถือเนี่ยแทนรีโมทได้เลยสั่งเปิดแอร์ก็ได้สั่งเปิดกล้องวงจรปิดก็ได้สั่งเปิดรถก็ได้สั่งทำนู่นทำนี้ได้หมดเพียงปลายนิ้วสัมผัสกุญแจฝังไมโครชิปต่างๆพวกนี้นะก็ได้ที่ว่านะครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าบ้านอัจฉริยะเนาะคนเดินไตไฟติดเองไม่ต้องไปกดสวิตช์ที่มันเสียเวลาห่างไกลจากโรคโควิดด้วยไม่ต้องใช้นิ้วสัมผัสกันประมาณนี้นะครับนำไปสู่เมืองอัจฉริยะครับอุตสาหกรรมอัจฉริยะแล้วก็ชีวิตที่สุขสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอันที่สองนะครับคือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทุกคนคงเคยเห็นในหนังนะในภาพยนตร์ต่างๆที่หุ่นยนต์ก็สามารถทำอะไรได้เหมือนมนุษย์นี่แหละครับก็คือปัญญาประดิษฐ์อีกหน่อยเนี่ยคนอาจจะทำงานได้น้อยลงนะครับใช้คอมพิวเตอร์ดีกว่าไม่เรื่องมากไม่มีขอขึ้นเงินเดือนอะไรทั้งหลายแหละไม่มีความรู้สึกทำงานไม่มีวันหยุดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่ในอนาคตต้องคิดถึงกันว่าถ้าใช้แต่แรงงานคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยแล้วคนเราไปทำอะไรกันนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเสมือนจริงนะครับ Reality ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ VR AR และ MR นะครับซึ่งก็เป็นการใส่แว่นตานะครับหรือเข้าไปในแบบจำลองต่างๆที่เห็นภาพเสมือนจริงครับทั้งที่จริงแล้วเป็นเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์นะครับพวกนี้เนี่ยก็จะให้ประโยชน์ทางด้านความสมจริงเนาะเราไม่จำเป็นต้องเข้าถ้ำจริงๆเราก็ใส่ไอ้แว่นเนี้ยทำให้เห็นว่าชีวิตในถ้ำเป็นยังไงชีวิตในอวกาศเป็นยังไงชีวิตในสังคมสมัยก่อนเป็นอย่างไรผ่านทางแบบจำลองที่ใส่ในแว่นของเรานะครับเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นวิทยาการต่างๆที่ทำให้โลกนี้เนี่ยมันดูสะดวกสบายและดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกแล้วครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมีทั้งคุณและมีทั้งโทษนะครับเราก็เรียนรู้แหละเอาประโยชน์ของมันมานะครับส่วนพวกโทษต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูในต่อๆไปครับว่าเรามีวิธีอย่างไรบ้างในการทำให้ผลกระทบเนี่ยมันน้อยลงในตัวเรานะครับหลายคนนะครับได้รู้จักเทคโนโลยีดิจิตอลและประเภทของเทคโนโลยีดิจิตอลกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้กันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21กันนะครับว่าประกอบด้วยอะไรกันบ้างนะครับการศึกษาในศตวรรษที่21นะครับเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางรวดเร็วครับจากเทคโนโลยีดิจิตอลและส่งผลกระทบต่อรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาเทคนิคการเรียนการสอนเทคนิควิธีการสอนผู้เรียนแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งหมดเลยนะครับโลกในยุคดิจิตอลเนี่ยให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีครับมาใช้และทำให้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมีบทบาทในการในฐานะได้เป็นสื่อการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และเครื่องมือในการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆนะครับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยทำให้เกิดสภาพการแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ประเภทต่างๆเช่นการที่สังคมกลายเป็นสังคมแบบเปิดครับสังคมเครือข่ายที่เข้าถึงด้วยกันทั่วโลกการไขโอกาสทางการศึกษาให้แก่ทุกคนทุกเพศทุกวัยอย่างเท่าเทียมและการศึกษาแบบเปิดที่เน้นเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองนะครับสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ใหม่เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้2สิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้แบบออนไลน์และแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์นะครับการเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นยังไงนะครับการเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนครับไปสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมากขึ้นทำให้ที่บอกไปครับว่าเป็นการศึกษาสำหรับทุกคนทุกที่ทุกเวลานะครับตามความพร้อมของผู้เรียนเลยนะครับผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาที่สนใจได้ครับไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วที่ต้องเรียนวิชาที่เราไม่อยากเรียนนะครับนักศึกษาทางการศึกษาไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษก็ได้นะถ้าอยากรู้ประวัติศาสตร์เข้าเว็บไซต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เลยเรียนอยากเรียนรู้ภาษาไทยเข้าเว็บภาษาไทยได้เลยนะครับตามห้องเรียนเสมือนจริงครับทุกวันนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราเนี่ยก็ทำVisual Classroom อยู่เหมือนกันห้องเรียนเสมือนจริงนะครับให้นักเรียนเนี่ยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเข้าถึงเนื้อหาหลากหลายรูปแบบได้มากขึ้นการเรียนออนไลน์นั้นก็มีทั้งแบบเสรีครับแบบสมัครสมาชิกเสียค่าใช้จ่ายมากมายนะครับตอนนี้มหาวิทยาลัยทั่วโลกเนี่ยก็มีการให้เรียนฟรีแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ใบเซอร์ใบประกาศนียบัตรเนี่ยก็ต้องจ่ายตังค์อะไรเงี้ยก็มีนะครับเยอะแยะมากมายเนาะ
การเรียนออนไลน์เนี่ยก็ทำให้เกิดรูปแบบใหม่ๆครับเช่นการประชุมทางไกลเทเลคอนเฟอเรนซ์นะการเรียนรู้เนี่ยการเรียนเสริมเนี่ยของมสทเนี่ยผ่านทางโปรแกรมต่างๆ MS Teams อะไรก็มาแล้วในตอนนี้นะครับพวกนี้เนี่ยก็เป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ๆครับที่เราต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับหรือการเรียนการสอนผ่านMOOCนะครับที่เคยกล่าวไปแล้วนะครับก็คือพวกเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเนื้อหาและวิชาต่างๆเข้าไว้ในเว็บไซต์นะครับมากมายทีเดียวนะเราสามารถเรียนรู้ได้ส่วนแหล่งเรียนรู้ออนไลน์นั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตละครับนะมันจะเป็นพวกสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆต่างๆนะครับห้องสมุดเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเยี่ยมเลยนะครับทุกคนภายในห้องสมุดเนี่ยปัจจุบันนี้ที่บอกไปนะครับนอกจากจะมีหนังสือแล้วก็จะมีพวกสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เต็มไปหมดเลยนะครับเราสามารถค้นหาความรู้ได้ทั้งหมดเลยในห้องสมุดนะครับรวมถึงเรามีเว็บไซต์ครับในการเรียนการสอนเช่นเว็บไซต์ Khan Academy นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่รวบรวมวิดีทัศน์ครับคลิปวิดีโอต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งหมดเลยนะในหลากหลายสาขาทุกเพศทุกวัยทุกการลุกดับการศึกษาเลยอยู่ในนั้นนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับนักศึกษาลองเข้าไปชมกันได้นะครับส่วนทักษะในศตวรรษที่21นะครับโลกยุคศตวรรษที่21เนี่ยก็เริ่มมา20กว่าปีและอันตับปี2001เป็นต้นมานะครับโลกยุคนี้เนี่ยผู้เรียนจะต้องมีความรู้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าโลกสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับความรู้หลักครับก็ยังเป็นเนื้อหาที่สำคัญอยู่ในศตวรรษที่21เนาะมันจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์สังคมต่างๆก็จำเป็นอยู่นะครับที่เพิ่มมาคืออะไรทักษะการเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมต่างๆการคิดเชิงวิเคราะห์การสื่อสารความร่วมมือร่วมใจความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้เป็นทักษะจำเป็นครับในศตวรรษที่21เพราะว่าถ้าเกิดขาดความสร้างสรรค์แล้วเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะตอนนี้เราเป็นสังคมแห่งคอนเทนต์อะเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลานะครับเราต้องมีความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศครับสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อครับของสื่อออนไลน์เต็มไปหมดเลยหลากหลายรูปแบบถ้าเราไม่ฉลาดรู้เลยเรามีอะไรเรารับมาหมดพอดีตายพอดีเจอเฟคนิวเจออะไรมาจิตตกนะเราก็แบบเป็นบ้ากันไปเลยก็ได้นะเราต้องฉลาดรู้ครับใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์นั่นเองนะครับเราต้องมีทักษะชีวิตครับและมีงานอาชีพปัจจุบันเราอาจจะไม่ต้องการเป็นลูกจ้างนะเราไม่ต้องการเป็นพนักงานบริษัทอีกต่อไปเราเป็นเจ้าของธุรกิจเองเราค้าขายออนไลน์เองเหล่านี้ครับเป็นทักษะชีวิตที่เราต้องเรียนรู้กันโปรแกรมออนไลน์ทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขายก็ได้กำไรแล้วอย่างเงี้ยนะพี่ทักษะชีวิตทักษะทางอาชีพนะครับสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เนี่ยก็มีมากมายที่บอกไปนะครับปัจจุบันเนี่ยไปอยู่ในการสร้างสรรค์จริงๆครับถ้าเรามีความคิดที่ดีความคิดนอกกรอบนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีความรู้ทางด้านพวก IT ด้วยเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลให้เราเนี่ยอยู่ได้ครับในสังคมปัจจุบันและมีช่องทางในการทำมาหากินหลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่และการแหล่งการเรียนรู้ต่างๆก็มีมากมายที่ผมได้กล่าวไปเมื่อข้างต้นนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับก็น่าที่จะแสวงความรู้นะครับผ่านช่องทางต่างๆเหล่านั้นนะครับเพื่อให้เป็นพลเมืองโลกโดยสมบูรณ์แบบครับโลกปัจจุบันนะครับเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารนะครับความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศสื่อและดิจิตอลเนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะครับหน้าในคลิปนี้นะครับผมเลยจะขอกล่าวถึงเรื่องของความฉลาดรู้ในเรื่องสารสนเทศความฉลาดรู้ทางด้านการใช้สื่อเรื่องดิจิตอลนะครับความสำคัญของการฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศสื่อดิจิตอลแล้วก็พลเมืองดิจิตอลนะครับมาดูกันนะครับความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศนะครับก็มีนักวิชาการให้ความหมายของมันไว้เยอะแยะเลยว่าจะเป็นเรื่องของการรู้สารสนเทศความรู้ทางสารสนเทศความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศนะครับแต่ในเอกสารแต่ในที่นี้เราจะขอเรียกว่าความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศกันแล้วกันเป็นยังไงนะครับความฉลาดรู้ในเรื่องสารสนเทศก็คือความรู้และความสามารถครับที่จะระบุความต้องการเรื่องสารสนเทศได้นะครับเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเข้าถึงอย่างไรค้นหาอย่างไรแล้วสามารถประเมินได้ครับว่าสารสนเทศหรือข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยมีประโยชน์ขนาดไหนนะครับสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นความตระหนักถึงความสามารถในการรวบรวมจัดการสังเคราะห์และสร้างสารสนเทศให้มีจริยธรรมได้ด้วยนะครับอันนี้คือความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศนั่นเองนะครับทีนี้ความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศต้องเริ่มต้นจากเราสามารถระบุความต้องการได้ครับว่าเราต้องการข้อมูลแบบไหนนะถ้าเราต้องการเรารู้แล้วว่าเราต้องการข้อมูลแบบไหนนะก็นี่แหละเป็นการฉลาดรู้แบบหนึ่งแล้วนะครับเราสามารถระบุความต้องการได้ไหมนะครับเราสามารถกำหนดประเด็นได้ไหมว่าขอบเขตที่เราต้องการคิดต้องการหาข้อมูลเนี่ยมีอะไรบ้างสามารถระบุประเภทและรูปแบบของสารสนเทศได้ครับสมมุติเราจะทำเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยเนาะแต่เราไปดู
เอกสารพวกตามการ์ตูนอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเอ๊ะไม่น่าใช่มั้งอาจจะอิงตามเนื้อหาประวัติศาสตร์จริงแต่เรื่องในการ์ตูนอาจจะเป็นเรื่องเหนือจริงไปบ้างเงี้ยเราก็จะมองว่าการ์ตูนอาจจะไม่ใช่แสงสว่างที่ดีนักในเรื่องประวัติศาสตร์ประมาณนี้เรารู้ครับว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเนาะจากนั้นเราต้องค้นครับใช้เครื่องมือต่างๆที่เหมาะสมในการค้นนะเราจะหาข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะจารึกหลักที่1เงี้ยเราจะไปหาตามอะไรหลักเราต้องไปหาในห้องสมุดใช่ไหมต้องไปหาสำนักหอสมุดต้องไปหาหนังสือเป็นเล่มอะไรเงี้ยเป็นต้นรู้จักเครื่องมือครับรู้จักกำหนดคำสำคัญรู้จักคำศัพท์ทั่วไปว่าเราจะใช้อะไรบ้างในการค้นหาเมื่อค้นหาเสร็จต้องประเมินครับว่าข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมใครพูดบ้างนะข้อมูลส่วนนี้เนี่ยมีคนนักวิชาการพูดไว้กี่คนพูดเป็นคนเดียวเลยเหรอพูดเป็นคนเดียวน่าเชื่อถือไหมมีคนอื่นขัดแย้งมีแนวคิดขัดแย้งคนคนนี้หรือเปล่านะเราต้องไม่ใช่เชื่อสื่ออย่างเดียวไปเลยเราต้องประเมินด้วยนะเราต้องดูว่ามีวิจารณญาณในการเลือกครับว่าต้องใช้สมองนิดนึงในการดูว่าข้อมูลนั้นมันน่าเชื่อขนาดไหนนะครับลองเปรียบเทียบดูซิว่าข้อมูลชุดนี้กับข้อมูลอีกชุดนึงมันเหมือนกันตรงกันสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไรพวกนี้จากนั้นเราต้องใช้ครับใช้อย่างไรใช้เกิดประโยชน์ในวงวิชาการใช้เกิดประโยชน์กับตัวเองเนาะเราสามารถประเมินได้แล้วนี่ว่าอะไรมันน่าเชื่อถือไปบอกต่อหรือเปล่านะอะไรไม่น่าเชื่อถือก็บอกต่อได้ครับว่ามันไม่น่าเชื่อถือประมาณนี้นะครับจากนั้นเมื่อเรานำเอาข้อมูลคนอื่นเข้ามาเราก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับในการเผยแพร่ต่อนะไม่เสียชื่อเสียงคนอื่นเขาหรือต้องอ้างอิงนะต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมด้วยนะครับต่อมาความฉลาดรู้เรื่องการใช้สื่อครับสื่อในปัจจุบันมีมากมายหลายอย่างเราจะฉลาดรู้ในการใช้สื่ออย่างไรนะเราก็ต้องเลือกครับเนาะเลือกสื่อที่มันน่าสนใจนะเลือกสื่อที่ให้ความรู้ที่ตรงจุดกับเรานะน่าเชื่อถือต่างๆส่วนมากก็ดูที่ความน่าเชื่อถือนะครับใช้วิจารณญาณในการดูว่าสื่อนั้นเหมาะสมกับเราไหมนะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือเพียงไหนก็ตามนะครับส่วนการฉลาดรู้เรื่องดิจิตอลเนี่ยก็คือเป็นการที่เราเนี่ยเข้าใจนะครับว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญเยอะแล้วนะเราก็ต้องมีความใช้ดิจิตอลเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะครับความฉลาดรู้เรื่องสื่อนะครับสารสนเทศและดิจิตอลก็มีความสำคัญครับเพราะว่าทำให้เราเนี่ยนะได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ว่าไว้นะครับหรือว่าก็มีความจำเป็นในการเนี่ยในการแสวงความรู้ของเราเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในทักษะในศตวรรษ21ที่ผมเคยกล่าวไว้นะครับส่วนสังคมก็ได้ประโยชน์ครับถ้าบุคคลเนี่ยมีความรู้กันเยอะขึ้นสังคมก็นะเจริญก้าวหน้านั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่านะครับการฉลาดรู้ในเรื่องสารสนเทศสื่อและดิจิตอลเนี่ยก็มีความสำคัญและมีความจะเป็นอย่างยิ่งนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับคนทุกคนเนี่ยก็ควรจะต้องใช้วิจารณญาณนั่นแหละครับในการดูสารสนเทศสื่อและดิจิตอลให้เหมาะสมกับตัวเองอันดับแรกเลยเนาะต้องเหมาะสมกับตัวเองแล้วเอาไปใช้ประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าเราเข้าเว็บไซต์ไปดูนู่นดูนี่แล้วก็จบเนาะเราต้องต่อยอดความรู้นั้นนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์นะครับและใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ด้วยไม่ใช้ความรู้ทางดิจิตอลทางสื่อต่างๆในการให้ร้ายคนอื่นในการโจมตีคนอื่นแบบนี้ก็ผิดจริยธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องใช้สื่อให้เป็นนะครับใช้สื่อให้ถูกต้องเหมาะสมและใช้สื่ออย่างถูกต้องตามจริยธรรมครับปัจจุบันนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นโลกของสังคมข้อมูลข่าวสารเป็นสังคมดิจิตอลแล้วนะครับเราผู้ซึ่งเป็นพลเมืองโลกก็เป็นพลเมืองดิจิตอลไปด้วยนะครับพลเมืองดิจิตอลเป็นยังไงนะครับก็เป็นแนวคิดนะครับแล้วก็เป็นแนวปฏิบัติสำคัญซึ่งช่วยพลเมืองได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับปกป้องตัวเองจากความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในยุคดิจิตอลนี้นะครับนอกจากนี้นะครับพลเมืองดิจิตอลเนี่ยนะครับยังอาจรวมถึงการเคารพสิทธิ์ครับของตัวเองนะมีความรับผิดชอบต่อสังคมในโลกสมัยใหม่ไปจนถึงเข้าใจผลกระทบครับของเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีต่อสังคมมีต่อโลกนะครับและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเพื่อการสร้างเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวกได้นะครับพลเมืองดิจิตอลก็เลยเป็นบุคคลครับหรือเป็นประชาชนผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพเป็นยังไงอย่าบอกต่อไปนะครับมีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศการรับส่งสารอย่างมีมารยาทการเข้าใจและเคารพต่อกฎระเบียบกฎการใช้เทคโนโลยีอย่าง

ถูกต้องเหมาะสมและการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีครับทักษะสำคัญของการเป็นพลเมืองดิจิตอลนะครับก็มีอยู่8ประการด้วยกันประการที่1 นะครับเราต้องมีอัตลักษณ์ของพลเมืองดิจิตอลครับนะคือเราต้องมีความสามารถในการสร้างและจัดการอัตลักษณ์ที่เข้มแข็งทั้งในรูปแบบของออฟไลน์และออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์นะครับอัตลักษณ์ดิจิตอลเนี่ยจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ครับในของบุคคลที่สามารถที่บุคคลเนี่ยแสดงออกถึงความเป็นตัวตนต่อสังคมภายนอกโดยอาศัยช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับเป็นความสามารถในการสร้างความสมดุลต่างๆได้นะครับคือเราก็ต้องสามารถแสดงอัตลักษณ์ตัวเองได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านทางโลกสังคมออนไลน์นั่นแหละนะครับต่อมานะครับเราจะต้องมีความสามารถในการจัดการเวลาหน้าจอครับทุกวันนี้มีการวิจัยแล้วนี่ว่าเราอยู่กันหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนะครับเราจะต้องมีความสามารถในการจัดการนะครับการใช้เวลาในหน้าจอได้อย่างเหมาะสมนะเราต้องสามารถทำงานได้หลายอย่างครับนะทำงานหลายอย่างในหน้าจอได้นะมีส่วนร่วมในกิจกรรมในหน้าจอเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าบางคนก็บอกจะนอนแต่ดูซีรีส์ไปก่อนดูซีรีส์ถึงตีสองตีสามตื่นเช้ามาทำงานก็ไม่มีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้นะเราต้องมีการจัดการหน้าจออย่างเหมาะสมครับเด็กบางคนก็อาจจะต้องตกลงกับผู้แม่ผู้ปกครองนะว่าจะขออยู่เล่นเกมออนไลน์นะสักชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปพ่อแม่ก็อย่าไปห้ามเลยครับเพราะว่าการเล่นเกมออนไลน์เป็นการผ่อนคลายรูปแบบหนึ่งในปัจจุบันเนาะต่อมาครับพลเมืองดิจิตอลที่ดีเนี่ยก็ควรจะต้องมีการจัดการการระรานบนโลกไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมนะการระรานในโลกไซเบอร์เป็นการคุกคามครับเป็นการกลั่นแกล้งให้ร้ายด่าว่าต่างๆทางโลกไซเบอร์นะครับก็สร้างโปรแกรมปลอมต่างๆหลอกลวงต่างๆขึ้นมานะครับดังนั้นเราเนี่ยต้องรู้ครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือผ่านทางโลกไซเบอร์ได้รับอีเมลมาบอกว่าถูกรางวัลที่1เนี่ยต้องรีบติดต่อด่วนเลยหมดตัวพอดีอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ากดเมลตรงนี้สิแล้วเธอจะได้เงินอะไรเงี้ยนะเขาก็ดูดข้อความดูดข้อมูลคุณไปหมดแล้วอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อถือมากนะเราต้องรู้ว่าต้องเท่าทันนะครับว่าอะไรที่ควรเชื่อถืออะไรที่ไม่ควรเชื่อถือนะครับต่อมาครับเราต้องรู้จักการจัดการความปลอดภัยดิจิตอลครับเพียงนี้บอกนะตอนนี้อะไรมันใส่พาสเวิร์ดไปหมดใส่รหัสผ่านไปหมดนะแต่รหัสผ่านบางที่ถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้คนอื่นก็สามารถสวมสิทธิ์เราได้นะดังนั้นเราต้องจัดการดีๆต้องจำให้ได้นะมีพาสเวิร์ดมีรหัสผ่านกี่ตัวต้องจำไม่ได้จำไม่ได้ก็จดเอาไว้ในที่ที่เรารู้คนเดียวอะไรเงี้ยนะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยสามารถทำอะไรแทนตัวเองได้นะครับโลกออนไลน์เนี่ยแม้บางคนจะมองว่าเป็นโลกส่วนตัวฉันเฟซบุ๊กฉันทำอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นสาธารณะนะคนอื่นก็เห็นด้วยนะครับเราไปโพสต์ข้อความอะไรเนี่ยนะแป๊บเดียวเองมีคนแคปหน้าจอมันก็ส่งผลถึงเราแล้วนะครับอย่างที่เกเห็นในตามทีวีต่างๆที่เห็นแล้วว่าผิดพลาดนะปิดาเขานิดเดียวเองเขาแคปหน้าจอไว้อนาคตเสียเลยครับพวกนี้ก็มีเหมือนกันดังนั้นเราเนี่ยต้องรู้นะครับว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยก็ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปนะเราต้องจัดการข้อมูลส่วนตัวเราให้ดีกันละกันนะครับข้อที่6ครับเราควรมีการคิดวิเคราะห์ครับข้อมูลต่างๆในโลกออนไลน์เนี่ยบางทีเชื่อได้เชื่อไม่ได้เฟกนิวก็เยอะนะข่าวลวงก็เยอะข่าวปลอมก็เยอะนะข้อมูลผิดๆก็เยอะนะเราทำยังไงล่ะเราถึงจะไม่เสพข่าวนั้นไปและเชื่อถือหมดก็ต้องมีการวิเคราะห์แหละว่าอะไรเป็นจริงอะไรไม่เป็นจริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับร่องรอยทางดิจิตอลครับเป็นสิ่งที่เราก็ต้องรู้เหมือนกันนะเพราะว่าโลกดิจิตอลเนี่ยทิ้งข้อมูลไว้ครับต่อให้เราเนี่ยไปลบเว็บไซต์ว่าอุ้ยเราเข้าเว็บที่ไม่เหมาะสมไว้นะแม้เราจะไปลบไว้ในหน้าจอแต่ในคอมพิวเตอร์มันเก็บไว้หมดแล้วครับว่าคุณเข้าเว็บอะไรบ้างนะทุกวันนี้เนี่ยเลยบอกว่าเวลาไปโพสต์ใครโพสต์ต่อว่าใครเนี่ยแล้วไปลบเนี่ยมันไม่ลบไปไหนหรอครับวัตถุในโลกนี้ไม่หายไปไหนมันก็อยู่ในนั้นแหละเราสามารถขุดมาได้ว่าพูดอะไรไว้ฟ้องร้องคดีได้นะในนั้นดังนั้นในการทำอะไรคิดดีๆก่อนทำนะครับอย่าทิ้งร่องคือร่องรอยมันทิ้งไว้ได้แหละแต่ว่าคุณก็ต้องทำให้มันดีๆแบบว่าอย่าทำอะไรผิดกฎหมายก็แล้วกันนะครับมิฉะนั้นมันก็จะส่งผลต่อตัวคุณเองนะครับสุดท้ายครับเรามีความเห็นอกเห็นใจทางดิจิตอลครับบางทีเนี่ยก็ต้องอยู่ในลิมิตของไปอยู่ในข้อจำกัดของเราด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาโพสอะไรมาเนี่ยอู้ผมเดือดร้อนมากเลยจะไปโอนเงินให้เขาตลอดเวลาก็ไม่ใช่นะแต่ก็มีได้ครับโลกไซเบอร์เนี่ยมันก็มีความอกเห็นใจได้นะได้นะครับก็เป็นการแสดงนะแสดงมิตรจิตรูปแบบหนึ่งเหมือนกันแต่เราก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะว่าเป็นน่าเชื่อถือไหมนะครับไม่ใช่ว่าจะบริจาคทุกคนได้หมดนะบางทีมันเป็นเหยื่อของอาชญากรทางไซเบอร์ได้ครับเหล่านี้เนี่ยก็เป็นทักษะเบื้องต้นนะครับของการเป็นพลเมืองดิจิตอลในปัจจุบัน

ครับแหล่งข้อมูลสารสนเทศนะครับในปัจจุบันมีเป็นจำนวนมากเลยนะครับหน้าที่ของพวกเราที่ดีนะครับคือเราต้องค้นนะครับประเมินและใช้สารสนเทศและสื่อเนี่ยให้เหมาะสมนะครับเรามาดูกันครับว่ามีวิธีการอะไรบ้างนะครับการค้นสารสนเทศและสื่อนะครับเป็นขั้นตอนแรกเลยนะครับในการนำข้อมูลที่อยู่ในโลกดิจิตอลเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับหลังจากที่เราเนี่ยกำหนดความต้องการครับสารสนเทศในประเด็นใดประเด็นหนึ่งแล้วนะครับกำหนดขอบเขตเรียบร้อยแล้วนะว่าเราจะศึกษาเรื่องอะไรนะครับเราก็จะต้องไปค้นหาสารสนเทศหรือข้อมูลนะครับและก็สื่อที่จำเป็นในการใช้ประกอบการเรียนรู้ของเรานะครับก็นะเราก็จากนั้นนะครับเรารู้แหล่งแล้วว่าเราจะไปที่ไหนนะเราก็ต้องระบุประเภทรูปแบบของแหล่งสารสนเทศที่เราต้องการนะเช่นเราต้องการค้นหนังสือก็ไปห้องสมุดนะครับถ้าเราต้องการข้อมูลจากแบบโอ้ข้อมูลจากต่างประเทศเลยคงไปห้องสมุดต่างประเทศไม่ได้ก็ค้นผ่านเว็บไซต์ซะนะครับหรือไปดูว่ามีตำราต่างประเทศอะไรที่เป็นอีบุ๊กเราก็สามารถมาใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็คือการค้นหาครับสารสนเทศและสื่อที่จะเป็นต้องใช้นะครับการค้นผ่านห้องสมุดนะครับก็มีวิธีการหลายวิธีการเลยนะครับปกติแล้วตามเว็บไซต์ของห้องสมุดตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเราจะใช้วิธีการค้นหาแบบใช้ OPAC ครับนะครับ Online Public Access นะครับก็คือการใช้ข้อมูลนะว่าชื่ออะไรชื่อผู้เขียนชื่อผู้แต่งคำสำคัญเลขที่ค้นหนังสือเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับว่าเวลาเราจะหาหนังสือสักเรื่องนึงเนี่ยเราจะใช้ชื่อผู้เขียนหรือเปล่านะอย่างเรารู้แล้วว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยเป็นนักเขียนทางด้านคอมพิวเตอร์นะเราใช้ชื่อท่านเขียนเลยนะฉันใช้ชื่อผู้แต่งคนนี้นะครับแล้วจะมีรายชื่อท่านขึ้นมาเต็มหมดเลยว่าท่านเขียนหนังสืออะไรบ้างนะครับเราอาจจะต้องใช้เทคนิคในนั้นเช่นเรียงลำดับครับเอาปีที่ใหม่ที่สุดขึ้นมาก่อนนะเพราะที่เรายิ้มไปเร็วเนาะเราจะไปอ้างอิงหนังสือปี30ก็คงแบบเก่ากันไปแล้วนะเราอาจจะอ้างอิงแบบข้อมูลแบบปี60 61 62อะไรเงี้ยมันได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับหรือใช้การค้นหาแบบ single search ก็ได้หรือการใช้ค้นหาผ่าน Pre-net search ก็ได้นะเหล่านี้เป็นรายละเอียดที่นะมีในเว็บไซต์นะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับการค้นหาจากเว็บไซต์ครับแน่นอนเราก็จะคุ้นเคยกับ Search Engine นะครับที่ชื่อว่า Google นะครับนอกจาก Google ที่เป็น Search Engine แล้วเนี่ยก็มีตัวอื่นๆนะมี Yahoo ก็มีใช่ไหม Bing ก็มีพวกนี้นะครับเราก็สามารถเอาคำสำคัญของเราเนี่ยไปใช้ใน Search ได้นะครับแล้วก็มีข้อมูลพวกนี้เกิดขึ้นมานะถ้ามีเทคนิคลึกขึ้นนะครับเราอาจจะกำหนดก็ได้ลิมิตของมันนะครับว่าขอเป็นรูปภาพนะขอเป็นเว็บภาพเคลื่อนไหวนะขอเป็นรูปนิ่งนะขอเป็นเพลงนะนะมันจะมีการค้นหาแบบละเอียดเอาไว้นะซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมการหาของเราได้นั่นเองนะครับหรือเราจะพิจารณาความน่าเชื่อถือนะครับจากโดเมนเนมต่างๆนะครับถ้ามีจุด edu นะก็เป็นสถาบันการศึกษาอันนี้น่าเชื่อเนาะจุด gov จุด gov นะครับเป็นพวกสถาบันแห่งรัฐก็น่าเชื่อนะจุด org เป็นองค์กรแสวงหาไม่แสวงหากำไรอันนี้อาจจะเชื่อได้นะบางเว็บอาจจะเชื่อได้บางเว็บอาจจะเชื่อไม่ค่อยได้ก็ได้นะครับจุดเน็ตนี่อะไรก็ไม่รู้เลยนะเป็นเว็บเครือข่ายทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราประเมินความน่าเชื่อถือผ่านโดเมนเนมเหล่านี้ได้นะครับต่อมาครับการประเมินสารสนเทศและสื่อครับเมื่อเราค้นได้เราต้องประเมินก่อนครับว่าสารสนเทศและสื่อที่เราเอามาเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับสารสนเทศที่ดีต้องมีองค์ประกอบสำคัญครับว่าแหล่งที่มาน่าเชื่อถือหรือเปล่านะฮะมีการจัดทำผลิตเผยแพร่ได้เป็นไปตามมาตรฐานไหมนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือได้เพียงใดก็ตามอย่างนี้นะครับเรามาดูกันอันดับแรกประเมินแหล่งก่อนครับแหล่งมาจากไหนที่ผมบอกเมื่อสักครู่ถ้าเป็นหน่วยงานแล้วรับผิดชอบโดยตรงนะเช่นระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยมาเสิร์ชมสทเนี่ยโอ้โหได้เป็นข้อมูลที่โอเคแน่นอนเพราะเราเป็นเอกทางด้านนี้เป็นแบบผู้นำทางด้านนี้นะครับถ้าเกิดเราจะไปดูพวกโอเคอะไรล่ะ เกี่ยวกับสถาบันประชาธิปไตยต้องไปรัฐสภาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานโดยตรงพวกนี้สำนักพิมพ์ล่ะครับก็มีความสำคัญเหมือนกันสำนักพิมพ์นี้เนี่ยโอ้โหผลิตงานที่แบบเป็นคอมพิวเตอร์เยี่ยมมากเลยน่าเชื่อถือมากแบบนี้ก็ได้นะครับเราดูจากสำนักพิมพ์ก็ได้เนาะกลุ่มบุคคลครับคนเขียนน่าเชื่อถือขนาดไหนอันนี้ก็ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับจากนั้นเราประเมินครับว่าสารสนเทศเนี่ยมันมีความถูกต้องทันสมัยตรงประเด็นกับเราหรือเปล่าถูกต้องสมบูรณ์ไหมง่ายไหมในการนำไปใช้มีความคุ้มค่าในการต้องซื้อมาหรือเปล่าเหล่านี้ก็เป็นการประเมินสารสนเทศและสื่อในเบื้องต้นนะครับต่อมาในการใช้สารสนเทศและสื่อล่ะนะครับโลกปัจจุบันนะที่บอกไปนะเป็นโลกดิจิตอลแล้วนะฮะการนำสารสนเทศไปใช้และการนำสื่อไปใช้เนี่ยก็ต้องอยู่อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามจริยธรรมกฎเกณฑ์ต่างๆด้วยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงอะไรบ้าง

0: หลีกเลี่ยงการพลาจาริซึมหรือการนำเอาผลงานคนอื่นเป็นผลงานของตนนะวสันพูดว่าไม่ได้นะเพราะว่าวสันอาจจะมาจากคนอื่นก็ได้นะครับหลีกเลี่ยงการระรานในโลกไซเบอร์นะครับอย่างที่บอกไปคือการพิมพ์ข้อความหนึ่งในการให้ร้ายคนอื่นเนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยสามารถจับเราได้เลยนะครับว่าทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราต้องระวังให้ดีในส่วนนี้นะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการใช้สื่อและสารสนเทศอย่างมีมารยาทนะไม่ใช้สื่อสารสนเทศในการทำร้ายคนอื่นผิดกฎหมายนะไม่เจาะระบบต่างๆนะครับไม่ใช้บัญชีของคนอื่นในการทำงานของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้สื่อสารสนเทศเนี่ยโดยอย่างมีมารยาทเข้าถึงซึ่งกันและกันคือไม่หยาบคายนะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของการค้นการประเมินและการใช้สารเทศสื่อครับ
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
4: วันนี้นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์และก็การสร้างความสัมพันธ์ภายในสังคมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบุคลิกภาพกับมนุษยสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินคุ้นเคยเกี่ยวกับสองคำนี้ดีอยู่แล้วนะคะมีความสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็มีวิธีที่จะพัฒนาสองสิ่งนี้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะเรามาดูความหมายของคำว่าบุคลิกภาพกันก่อนนะคะบุคลิกภาพเนี่ยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า personality นะคะจริงๆแล้วมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินที่ใช้คำว่า persona ซึ่งแปลว่าหน้ากากนะคะที่โรงละครเนี่ยเขาใช้สวมใส่กันนะคะในกรุงโรมเนี่ยนะคะในยุคโรมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูละครนะคะแล้วเอาตัวละครใส่หน้ากากอะไรนะคะก็คือแสดงว่าเขามีบุคลิกภาพนะคะที่จะนำเสนอเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเช่นถ้าใส่หน้ากากที่เป็นตัวร้ายนะคะอาจจะเป็นตัวยักษ์หรือตัวอะไรก็แล้วแต่บุคลิกก็คือจะเราก็มองแล้วว่าโอ้ตัวละครนั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีนะคะเป็นผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นบุคลิกภาพเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็คือลักษณะต่างๆที่แต่ละบุคคลนะคะเสนอภาพออกไปแล้วก็ให้ผู้อื่นเนี่ยรับรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไรนะคะมีอิทธิพลต่อผู้พบเห็นนะคะจะมีทั้งลักษณะภายในแล้วก็ภายนอกนะคะบุคลิกภาพเนี่ยจะแบ่งออกเป็นบุคลิกภายในนะคะภายในก็คือจิตใจหรือว่าสติปัญญานะคะเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดความเชื่อมั่นในตนเองนะคะก็สามารถแสดงออกเป็นบุคลิกได้นะคะบางคนที่เราพบเห็นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าคนนี้ดูมีความเชื่อมั่นสูงเป็นบุคลิกภาพที่เขาแบบฉายออกมาให้เราเห็นนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นบุคลิกแบบขี้อายไม่ค่อยมั่นใจอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทางสติปัญญาหรือทัศนคติความสนใจต่างๆอันนี้ก็จัดว่าเป็นบุคลิกภาพภายในนะคะโดยบุคลิกภาพภายในเนี่ยนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันมีอะไรบ้างนะคะก็หมายถึงอารมณ์นะคะบางคนเนี่ยอารมณ์โกรธอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะอารมณ์เสียหน้าบึ้งตลอดเลยนะคะบุคลิกก็แสดงออกมาแบบนั้นนะคะความรู้สึกสติปัญญานิสัยนะคะแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมอันนี้ก็เป็นบุคลิกภายในที่เสนอออกมาให้คนอื่นเห็นนะคะต่อมานะคะบุคลิกภาพภายนอกนะคะภายนอกเนี่ยคืออะไรก็หมายถึงสิ่งที่เรามองเห็นจากคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาสุขภาพนะคะหรือว่ากิริยามารยาทการแสดงท่าทางเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นบุคลิกภาพภายนอกทั้งสิ้นนะคะนอกจากนี้นะคะภายนอกเนี่ยทั้งเรื่องการแต่งกายรูปร่างหน้าตาความสะอาดหรือว่าสุขภาพแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องคำพูดด้วยหรือว่าวาจานะคะวาจาเนี่ยบางคนนะคะน้ำเสียงเป็นคนที่พูดเสียงห้วนนะคะบางคนเนี่ยนะคะเคยไปที่ประเทศจีนเขาบอกว่าโอ้โหคนจีนเนี่ยทำไมพูดจากันเสียงดังใช่ไหมคะหรือว่าดูห้วนจังนะคะดูไม่น่าพูดคุยด้วยอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นพอน้ำเสียงนะคะอันเนี้ยก็ เสนอออกมาเป็นบุคลิกภาพของคนคนนั้นนะคะหรือว่าการใช้ภาษาหรือว่าวาทศิลป์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะบางคนมีการพูดจาที่ดีพูดจาไพเราะนะคะก็เป็นคนบุคลิกที่ดีน่าฟังนะคะความสำคัญของบุคลิกภาพมีอะไรบ้างนะคะบุคลิกภาพมีความสำคัญมากนะคะบางคนอาจจะบอกว่าไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยไม่อยากจะพัฒนาบุคลิกภาพจริงๆแล้วก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามีความสัมพันธ์ทั้งในเรื่องชีวิตส่วนตัวความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือครอบครัวนะคะแล้วก็ส่งผลให้ประสบความสำเร็จทางด้านการทำงานด้วยนะคะความสัมพันธ์อันแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือบุคลิกภาพเนี่ยมีผลต่อการปฏิบัติงานค่ะถ้าคนไหนเป็นมีบุคลิกภาพที่มีความใฝ่ในผลสัมฤทธิ์สูงนะคะก็จะกระตือรือร้นพยายามทำงานให้ประสบความสำเร็จคนใดที่มีแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์ต่ำนะคะก็จะไม่อยากลงทุนลงแรงอยู่เฉยๆก็อาจจะประสบความสำเร็จได้น้อยกว่านะคะสองเลยคือบุคลิกภาพนะคะก็กำหนดทิศทางการทำงานด้วยนะคะคนที่มีบุคลิกภาพที่แอดเวนเจอร์นะคะชอบค้นหาชอบผจญภัยก็อาจจะอยากได้สิ่งแปลกใหม่ตลอดเวลาหรือบางคนมีบุคลิกที่กล้าได้กล้าเสียนะคะชอบความเสี่ยงก็อาจจะนะคะพลิกผันชีวิตตัวเองจากบุคลิกความเสี่ยงอันนั้นได้นะคะแล้วก็บุคลิกภาพมีผลต่อความน่าเชื่อถือด้วยนะคะแน่นอนเลยถ้าคนที่รักษาคำพูดนะคะอารมณ์มั่นคงบุคลิกเนี่ยดูมีเหตุผลน่าเชื่อถือนะคะบุคคลประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นแล้วก็ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะนอกจากนี้สุดท้ายเนี่ยนะคะบุคลิกภาพก็มีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยนะคะแน่นอนเลยถ้าเรามีบุคลิกที่ยิ้มแย้มนะคะเป็นมิตรอัธยาศัยดีคนอื่นเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่ออาจจะเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานครอบครัวแล้วก็ผู้บังคับบัญชาอะไรต่างๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีบุคลิกภาพที่ไม่ต้อนรับแขกเลยนะคะบึ้งตึงปิดกั้นตัวเองอันเนี้ยก็จะส่งผลต่อความสัมพันธ์เช่นเดียวกันค่ะมานะคะเรามาดูถึงเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพกันค่ะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่ส่งผลต่อการนำเสนอบุคลิกภาพของเรานะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของพันธุกรรมค่ะพันธุกรรมเนี่ยนะคะ อาจจะเป็นเช่นความสูงความเตี้ยผิวดำผิวขาวโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างหรือว่าข้อบกพร่องทางร่างกายบางอย่างที่ส่งต่อมาทางพันธุกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นผลต่อบุคลิกภาพเหมือนกันนะคะมีทฤษฎีนะคะจากนักคิดนะคะหลายท่านที่เกี่ยวพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมนะคะเช่นทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันฟรอยด์เขาบอกว่าพัฒนาการนะคะวัยเด็กเนี่ยนะคะในวัยเด็กเนี่ยจะเป็นรากฐานของการพัฒนานะคะบุคลิกภาพตอนวัยผู้ใหญ่เขาบอกว่ามีความสำคัญมากเลยนะคะที่เราจะพยายามหล่อหลอมเด็กคนหนึ่งเนี่ยให้มีบุคลิกอย่างไรเราต้องหล่อหลอมภายใน5ปีแรกของช่วงชีวิตเขานะคะถ้าเราอยากให้เขาเป็นคนที่มีความไว้วางใจคนอื่นง่ายนะคะไม่ปิดกั้นผู้อื่นเราก็ต้องสร้างความไว้วางใจตั้งแต่เด็กนะคะจนถึง5ขวบอันนี้เป็นหนึ่งทฤษฎีนะคะต่อมามีทฤษฎีบุคลิกภาพของแอดเลอร์นะคะหรืออัลเฟรดแอดเลอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่าบุคคลเนี่ยนะคะมีการสร้างบุคลิกภาพของตัวเองนะคะโดยการพยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆเอาชนะศักยภาพที่ตัวเองมีเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นจิตวิทยาของแอดเลอร์แอดเลอร์เนี่ยเขาก็เชื่อว่าคนทุกคนมีปมเด่นปมด้อยนะคะอ่ะเราอาจจะต้องไปศึกษากันนะว่าปมเด่นปมด้อยมีอะไรบ้างบางคนอาจจะห่อลิ้นได้บางคนตาสีนี้บางคนผมสีนี้บางคนเนี่ยพ่อแม่คลอดลูกออกมาลูกขาวหมดเลยอาจจะมีคนนึงผิวแตกต่างจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหล่านี้ก็มีผลนะคะต่อการหล่อหลอมบุคลิกนะคะสองก็คือเจตคติของพ่อแม่ด้วยในการอบรมเลี้ยงดูก็มีผลแล้วก็สามคือสัมพันธภาพภายในครอบครัวเนี่ยก็มีผลอย่างมากต่อบุคลิกนะคะก็จะมีทฤษฎีของหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเนาะพวกลูกคนโตจะมีนิสัยอย่างไรถ้าเป็นลูกคนเดียวจะมีนิสัยอย่างไรลูกคนเล็กมีนิสัยอย่างไรนะคะเช่นเขาบอกว่าลูกคนโตส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้สึกนะคะเป็นคนมีเหตุผลรับผิดชอบมีความเป็นผู้นำเพราะว่าต้องการที่จะปกป้องน้องๆ นะคะลูกคนรองจะปรับตัวได้ดีรักสนุกขี้เล่นไม่ชอบ รับผิดชอบอะไรมากนักนะคะเพราะว่าเห็นพี่รับผิดชอบให้แล้วส่วนลูกคนเล็กนะคะตามทฤษฎีนะคะอันนี้เขาบอกว่าจะเอาแต่ใจขี้อ้อนแล้วก็ชอบเรียกร้องความสนใจถ้าเป็นลูกคนเดียวนะคะไม่มีพี่น้องเลยจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็ฉลาดเป็นต้นนะคะแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะไม่ว่าเราจะเป็นลูกคนที่

เขาบอกว่าก็มีผลต่อบุคลิกภาพเช่นเดียวกันนะคะปัจจัยที่3ก็คือประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ในช่วงชีวิตของแต่ละคนจะหล่อหลอมนะคะบุคลิกภาพออกมาไม่เหมือนกันแม้กระทั่งสมมุตินะคะฝาแฝดที่มีพันธุกรรมที่ค่อนข้างเหมือนหรือใกล้เคียงกันมากๆนะคะมีการอบรมเลี้ยงดูจากสิ่งแวดล้อมคือพ่อแม่คนเดียวกันแต่เมื่อเขา2คนแยกกันออกไปดำเนินชีวิตมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันก็ส่งผลต่อจิตใจนะคะแล้วก็ฉายออกมาเป็นบุคลิกภาพที่แตกต่างกันอาจจะแตกต่างกันมากหรือน้อยก็แล้วแต่ประสบการณ์ที่พบเจอนะคะต่อมานะคะการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์อย่างมากเลยที่เราต้องพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพของเราให้ดีขึ้นนะคะการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกนะคะเช่นพัฒนาเรื่องของการแต่งกายนะคะให้เหมาะสมกับกาลเทศะนะคะดูแลรักษาความสะอาดเป็นต้นนะคะ2คือพัฒนาบุคลิกทางด้านกิริยามารยาทด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งการกินอาหารนะคะพบว่าบางคนสมัยนี้อาจจะบอกว่าเรื่องของฉันฉันอยากทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยมองเราแล้วก็ตัดสินเราในแวบแรกเลยนะคะเช่นถ้าเรายืนสั่นเท้าแคะขี้มูกหรือว่ากรอกตาไปมาหรือเป็นคนที่ชอบเดินโยกตัวอย่างเงี้ยนะคะคนก็จะสังเกตเราจากบุคลิกตรงนั้นแล้วตัดสินเราทันทีเลยนะคะต่อมานะคะเราต้องพัฒนาบุคลิกทางด้านการฟังแล้วก็การพูดด้วยหรือที่เรียกว่าบุคลิกทางการสื่อสารนะคะเวลาคนอื่นพูดนะคะจริงๆเราก็ควรจะรับฟังด้วยความเข้าอกเข้าใจนะคะแล้วก็ไม่พูดแทรกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อมานะคะการพัฒนาบุคลิกภายในเมื่อกี้เป็นภายนอกนะคะถ้าภายในเนี่ยเราก็สามารถพัฒนาได้เช่นกันนะคะเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเราความสนใจของเรานะคะเพราะว่าการพัฒนาอารมณ์หรือบุคลิกภายในเหล่านี้มันก็จะฉายออกมาหรือส่งผลต่อบุคลิกภายนอกเช่นเดียวกันนะคะเช่นเราก็อาจจะต้องพัฒนาภายในเช่นมองโลกในแง่บวกนะคะมองโลกในแง่ดีจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขเปล่งประกายออกมาเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็อะไรดีๆก็จะตามมาเช่นเดียวกันนะคะบุคคลที่เขาบอกว่ามีบุคลิกภาพภายนอกที่สำคัญที่ควรจะมีเลยก็คือ1คือเปิดกว้างนะคะรับสิ่งใหม่ๆ2คือมีจินตนาการช่างฝัน3คือมีความสุนทรียะนะคะมองเห็นความงดงามในสิ่งต่างๆ 4 คือเปิดเผยอารมณ์ความรู้สึกนะคะไม่ใช่คนเก็บโกรธ 5 คือนะคะมีการปฏิบัติพร้อมลองสิ่งใหม่ๆนะคะไม่ปิดกั้นตัวเองแล้วก็มีความคิดนะคะ 6 คือมีความคิดแล้วก็ 7 คือยอมรับค่านิยมนะคะพร้อมที่จะยอมรับค่านิยมใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเช่นค่านิยมทางสังคมการเมืองหรือว่าศาสนาตอนนี้นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องมนุษยสัมพันธ์ค่ะคำนี้นะคะมีความสำคัญมากนะคะประกอบจาก2คำรวมกันก็คือมนุษย์นะคะกับความสัมพันธ์นะคะทำไมเราต้องมีมนุษยสัมพันธ์ด้วยคะเนื่องจากเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะคะหลังจากที่เราน่าจะคุ้นเคยก็รู้จักดีนะคะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะต้องอาศัยอยู่รวมกันนะคะเป็นกลุ่มนะคะเพื่อที่จะปฏิบัติงานหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ไม่สามารถทำอะไรคนเดียวได้นะคะถ้าเราอยู่คนเดียวเลยในป่าหรือในสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่สะดวกหรือว่าไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมีความสำคัญมากเลยเวลาที่เราอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะสิ่งสำคัญก็คือมีการมีมนุษยสัมพันธ์นะคะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างดีนะคะภาษาอังกฤษของคำว่ามนุษยสัมพันธ์ก็คือ human relation นะคะมาจาก2คำคือ human คือมนุษย์นั่นเองนะคะก็คือความเป็นมนุษย์เนี่ยแหละนะคะผู้มีจิตใจหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นสัตว์ประเสริฐอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอะเนาะนะคะ2คือ relation หรือว่าสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์หมายถึงความผูกพันเกี่ยวข้องกันนะคะมีการติดต่อสัมพันธ์กันนะคะเมื่อนำคำ2คำนี้มารวมกันก็หมายความว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะมนุษยสัมพันธ์เนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับระหว่างบุคคลกับบุคคลนะคะไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียว

นะคะแน่นอนเรื่องความสัมพันธ์มันต้องเกี่ยวกับคนอื่นนะคะเพื่อให้เกิดความรักความพึงพอใจแล้วก็การสนับสนุนจากผู้อื่นนะคะนำไปสู่การดำรงชีวิตได้อย่างราบรื่นนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดกับบุคคลที่เขาบอกว่ามองโลกในแง่ดีหรือแง่บวกนะคะเวลาเราจะไปปฏิสัมพันธ์กับใครถ้าเราตั้งแง่ลบไว้เลยว่าคนนี้จะมาโกงเราคนนี้จะมาหลอกเราอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะไม่ได้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเขานะคะความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์คืออะไรคะ1คือด้านการดำเนินชีวิตนะคะการมีมนุษยสัมพันธ์จะทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างนะคะแต่ทำให้เรารู้สึกได้รับการยอมรับในสังคมซึ่งเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่มนุษย์ต้องการนะคะคือการได้รับการยอมรับในสังคมนะคะ2คือทางด้านการบริหารจัดการนะคะมีความสำคัญคือคนเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลิตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะประสานงานกับใครหรือใช้คนคนนั้นทำอะไรเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารในการประสานงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจการงานต่างๆนะคะทางด้านเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันนะคะมีความสำคัญนะคะอย่างเช่นเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศนะคะก็จำเป็นจะต้องใช้หลักมนุษยสัมพันธ์เนี่ยนะคะประสานงานนะคะเพื่อให้สำเร็จนะคะทางด้านการเมืองนะคะสำคัญมากเลยอย่างเช่นเรื่องของการทูตนะคะเวลาที่เกิดปัญหาอะไรนะคะก่อนที่จะใช้ความรุนแรงเนี่ยเขาก็จะต้องมีการพูดคุยนะคะการทูตกันก่อนอันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นระดับนักการเมืองกับนักการเมืองนะคะหรือระดับนักการเมืองกับประชาชนหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องมีการสื่อสารหรือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่ทำให้เกิดการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยองค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์มีอยู่3องค์ประกอบด้วยกันนะคะ1คือการเข้าใจตนเองนะคะลักษณะของการรู้จักตัวเองเนี่ยว่าตัวเองคือใครมีจุดดีจุดอ่อนข้อดีข้อเสียอะไรก็จะช่วยนะคะทำให้เรารู้สึกนับถือยอมรับนับถือตัวเองแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย2คือเราต้องเข้าใจคนอื่นด้วยนะคะไม่ใช่เข้าใจเรื่องของตัวเองอย่างเดียวไม่สนใจแล้วก็ไม่เข้าใจคนอื่นเลยก็อาจจะทำให้การมีมนุษยสัมพันธ์เนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะคะการเข้าใจบุคคลอื่นคือเข้าใจว่าคนเราเนี่ยตามธรรมชาติมันมีหลายประเภทบางคนอาจจะเป็นคนประเภทเก็บตัวไม่ชอบปาร์ตี้ไม่ชอบสังคมบางคนอาจจะเป็นคนแบบเฮฮาชอบเข้าสังคมเราต้องเข้าใจนะคะว่าคนแต่ละคนมีบุคลิกแตกต่างกันนะคะทำให้เราจะได้ปรับตัวหรือว่าหาวิธีเข้าหากับคนคนนั้นโดยวิธีไหนนะคะ3คือเข้าใจสิ่งแวดล้อมนะคะเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือว่าที่ทำงานครอบครัวเนี่ยต่างมีอิทธิพลทั้งสิ้นนะคะค่ะวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะ1คือยกย่องให้เกียรติผู้อื่น2คือเราก็ต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพอ่อนโยนนะคะ3คือยอมรับความต้องการของผู้อื่น4นะคะก็คือยอมรับฟังความเห็นของคนอื่นด้วยและสุดท้ายก็ต้องซื่อสัตย์จริงใจต่อคนอื่นนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะต้องมีวิธีการวางตัวที่ยิ้มแย้มเป็นกันเองนะคะมีน้ำใจต่อคนอื่นถูกกาลเทศะไม่ดูหมิ่นไม่แสดงอำนาจเหนือผู้อื่นและอย่าลืมนะคะว่าในปัจจุบันมีเทรนด์อะไรใหม่ๆก็ศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเขาโปรโมทในเรื่องความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหลากหลายทางเพศทางเชื้อชาติทางศาสนาเราก็ต้องถ้าเราจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นเราก็ต้องไม่ไปล่วงละเมิดในประเด็นเหล่านี้นะคะเหล่านี้ก็จะช่วยให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้ค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์นะคะตามหลักธรรมของศาสนาแต่ละศาสนานะคะจริงๆทุกศาสนาเลยนะคะก็สอนให้เรามีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์นะคะที่ดีในรูปแบบต่างๆนะคะเรามาดูอันแรกเลยนะคะตามพุทธศาสนานะคะเขาบอกว่าสังคมไทยส่วนใหญ่คนก็จะนับถือพุทธศาสนาเนาะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักธรรมคำสอนเราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์มีอะไรบ้างอันแรกเลยคือพรหมวิหาร4นะคะ2ก็คือสังคหวัตถุ4แล้วก็3นะคะก็คือคารวาสธรรม4พรหมวิหาร4มีอะไรบ้างเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใช่ไหมคะเกี่ยวข้องยังไงกับการสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมนุษย์ด้วยกันอันแรกเลยคือเมตตานะคะพรหมวิหาร4เนี่ยเมตตาอ้าวการมีเมตตาหมายความว่าเราเนี่ยปรารถนาให้ผู้อื่นนะคะได้รับความสุขนะคะก็แน่นอนการที่เรามองโลกในแง่ดีอยากให้คนอื่นแบบได้ดีไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะสร้างความสัมพันธ์อันดีในอนาคตได้2คือกรุณานะคะกรุณาคืออยากให้คนอื่นเนี่ยไม่เป็นทุกข์นะคะเราก็อยากจะเกิดความสงสารช่วยเหลือคนอื่นนะคะอันนี้ก็ทำให้เวลามีคนมาช่วยเหลือเราสงสารเราอะไรเงี้ยเราก็อาจจะรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนนี้ขึ้นนะคะ3คือมุทิตาคือยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีไม่เป็นคนขี้อิจฉาเนาะนะคะไม่มีจิตใจอิจฉาริษยานะคะเวลาที่เรายินดีกับเพื่อนสมมติเพื่อนเราเนี่ยแบบถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เราก็แบบอุ๊ยยินดีด้วยอย่างเงี้ยนะคะดีกว่าก็จะมีความสัมพันธ์อันดีดีกว่าคนที่แบบหรอดวงดีนี่เดี๋ยวก็หมดมั้งอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็คนก็จะไม่อยากเข้าหาแล้วนะคะต่อมาสุดท้ายคืออุเบกขานะคะคือการรู้สึกวางเฉยการวางเฉยนะคะมีความปรารถนาดีช่วยเหลือให้คนอื่นปราศจากทุกข์แหละนะคะแต่ว่าก็ต้องรู้ว่าใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะต่อมาคือสังคหวัตถุ4นะคะมีอยู่4ประการก็คือทานปิยวาจาอัตถจริยาแล้วก็สมานัตตานะคะทานก็คือเสียสละเอื้อเฟื้อเนาะนะคะเป็นผู้ให้ไม่เห็นแก่ตัวก็จะมีบุคลิกที่ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดีด้วยนะคะสองคือปิยวาจานะคะคำพูดสำคัญนะคะวาจาไพเราะพูดจาดีไม่ถากถางไม่ดูถูกคนอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ3คืออัตถจริยาคือการสงเคราะห์บำเพ็ญประโยชน์แบบสาธารณประโยชน์นะคะคนที่ช่วยเหลือคนอื่นแบบสาธารณประโยชน์ก็อาจจะทำให้เกิดความสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมนะคะสุดท้ายคือสมานัตตาคือผู้ที่มีความสม่ำเสมอนะคะเสมอต้นเสมอปลายนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างเช่นในครอบครัวเนี่ยถ้าสามีภรรยาไม่มีความสม่ำเสมอหรือสมานัตตากันแน่นอนเลยมนุษยสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันก็ขาดออกไปนะคะต่อมานะคะคารวะธรรม4นะคะเป็นธรรมสำหรับการครองเรือนนะคะอันนี้ก็เป็นมนุษยสัมพันธ์อย่างนึงเหมือนกันนะคะ1คือสัจจะคำพูดซื่อตรงพูดจริงทำจริงนะคะ2คือธรรมะคือการข่มใจฝึกนิสัยปรับตัวนะคะรู้จักแก้ไขข้อบกพร่อง3คือขันติหรือว่าความอดทนบางทีเนี่ยเรื่องมนุษยสัมพันธ์นะคะมันเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในสังคมหลายๆคนรวมกันใช่ไหมคะแน่นอนต้องมีความอดทนเหมือนกันนะบางเรื่องนะคะมีขันตินะคะสุดท้ายคือมีจาคะหรือว่าความเสียสละบางทีเราต้องเสียสละประโยชน์ตัวเองนะคะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยนะคะอันนี้จะทำให้เราไม่เป็นคนจิตใจคับแคบเห็นแก่ตัวแล้วก็อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้นะคะในศาสนาคริสต์ก็มีคำสอนเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์เนี่ยของศาสนาคริสต์แน่นอนเลยคือเขาเน้นเรื่องความรักนะคะเขาก็พยายามเน้นให้รักกันเองระหว่างเพื่อนมนุษย์ใช่ไหมคะมีน้ำใจสามัคคีแล้วก็รักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของศาสนาคริสต์นะคะพอเรามีความรักปุ๊บเนี่ยนะคะเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะตามมาเราก็จะอยากมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นก็เป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะส่วนในหลักศาสนาอิสลามนะคะก็มีในอัลกุรอานก็ระบุเอาไว้เหมือนกันนะคะว่ามีฮิกมะนะคะฮิกมะก็คือการใช้ความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ด้วยความนิ่มนวลเห็นไหมคะไม่ได้แบบให้ใช้ความรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ร่วมกันก็อาจจะต้องอาศัยความนุ่มนวล gentle นิดหนึ่งนะคะสองคือการตักเตือนที่ดีนะคะสามคือการโต้แย้งด้วยสิ่งที่ดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักของแต่ละศาสนาในการสร้างมนุษยสัมพันธ์หรือว่าอยู่ร่วมกันนะคะในหมู่มวลมนุษย์ได้เป็นอย่างดีค่ะต่อมาเรามาดูการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลนะคะโดยการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันเนาะระหว่างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะคะความสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปที่เราพบเห็นแล้วก็ความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ทำงานนะคะ3ประเด็นนี้นะคะ3เรื่องเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ทุกคนนะคะต้องเจอในชีวิตประจำวันนะคะอันดับแรกเลยคือเราต้องมาดูเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวก่อนนะคะมีความสำคัญนะคะเป็นเรื่องราวระหว่างพ่อแม่พี่น้องลูกหรือว่าสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆอาจจะเป็นญาตินะคะต
ต้องมีการสื่อสารภายในครอบครัวมีแบบแผนความสัมพันธ์แล้วก็กำหนดบทบาทอำนาจให้ชัดเจนนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัวคืออะไร1เลยคือการชื่นชมคุณค่าของบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัวนะคะการเห็นคุณค่าของกันและกันนะคะถ้าเราเห็นคุณค่าของกันและกันพ่อแม่ชื่นชมลูกเห็นคุณค่าของลูกนะคะแน่นอนเลยก็จะมีความสัมพันธ์อันดีนะคะ2คือการที่สมาชิกมีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะเวลาก็เป็นปัจจัยสำคัญของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะได้ทำกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันได้พูดคุยกันนะคะ3คือการเต็มใจร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะคะแน่นอนเลยนะคะการเป็นครอบครัวเนี่ยต้องมีความห่วงใยกันอย่างแท้จริงนะคะร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน4คือการติดสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัวนะคะเป็นการพูดคุยตรงๆเปิดเผยกันไม่ปกปิดกันนะคะ5ก็คือการมีศรัทธาต่อความเชื่อร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของศาสนาหรือทางด้านอื่นๆนะคะความเชื่ออื่นๆนะคะ6คือการที่สมาชิกนะคะใช้สมรรถนะที่ตัวเองมีเนี่ยจัดการกับวิกฤตการณ์ในครอบครัวได้เมื่อเราอยู่ในครอบครัวแล้วเราอาจจัดการความสัมพันธ์ในครอบครัวไปแล้วเราในชีวิตประจำวันก็ต้องพบเจอกับบุคคลอื่นๆด้วยบุคคลทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักคนที่เดินสวนกันโดยบังเอิญเนี่ยเป็นต้นนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจลักษณะของบุคคลทั่วไปดังนี้นะคะ1คือมีความเข้าใจว่ามีความเหมือนกันของคนนะคะบุคคลต้องเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องการได้รับนะคะความยกย่องให้เกียรติเอาใจใส่นะคะพูดง่ายๆก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นเลยของการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปที่ผมเห็น2คือเข้าใจความแตกต่างว่าบุคคลแต่ละคนมีความชอบมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมือนกันบางคนนะคะอาจจะมีความชอบหรือว่าความสนใจที่พิเศษกว่าคนอื่นนะคะเราก็ต้องไม่ไปตัดสินหรือไปดูถูกเขาต่อมานะคะ3คือความต้องการของคนทั่วๆไปเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะเช่นต้องการความรวดเร็วต้องการการพูดจาไพเราะหรือต้องการความพร้อมในการให้บริการนะคะอย่างเวลาเราให้บริการใครเราก็ต้องเข้าใจนะคะว่าลูกค้าเนี่ยแน่นอนเลยก็ต้องการบริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใสคนทั่วไปเขาต้องการเนาะต้องการความรวดเร็วคนทั่วไปคงไม่ต้องการแบบบริการช้าๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ต้องนำเสนอสิ่งนั้นนะคะจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทั่วไปได้ต่อมานะคะหลักการสร้างความสัมพันธ์อันดีมีอะไรบ้าง1คือไม่วิพากษ์วิจารณ์นะคะ2คือให้ความสำคัญกับบุคคลทั่วไปในเรื่องที่กำลังสนทนา3คือแสดงความเป็นมิตรนะคะ4ก็คือจำชื่อคู่สนทนาได้อันนี้ก็สำคัญนะคะ5คือทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดี6นะคะคือมีความสามารถวิเคราะห์นะคะเรื่องที่สนทนาแล้วก็จับใจความสำคัญได้นะคะไม่ใช่เขาพูดอะไรมาก็ไม่รู้เรื่องเลยนะคะสื่อสารกันไม่ได้นะคะ7นะคะคือแสดงให้บุคคลนั้นนะคะเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องราวของเขานะคะอันเนี้ยก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสุดท้ายนะคะในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงานอันนี้แน่นอนเลยบุคคลที่ทำงานนะคะเราก็ต้องเจอบ่อยมากเจอทุกวันนะคะเราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างไรอ่ะถ้ากับผู้บังคับบัญชาเลยอันดับแรกเราก็ต้องเข้าใจในตัวผู้บังคับบัญชาก่อนนะคะเรื่องนิสัยอารมณ์เขาเป็นคนยังไงบางทีเราอาจจะเขาเป็นคนแบบนี้ก็อย่าไปถือสามากนะคะจะทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อไปได้นะคะสองคือเข้าใจสถานภาพของตัวเองกับผู้บังคับบัญชานะคะต้องรู้บทบาทของตัวเองนะคะสามคือเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบนะคะการทำงานเนี่ยนะคะมันจะมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่องค์กรเนี่ยต้องการจะไปเราเป็นส่วนหนึ่งนะคะเราก็ต้องเข้าใจถึงบทบาทของตัวเองจะทำให้มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชาได้นะคะต่อมานะคะเมื่อกี้เป็นเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาเนาะต่อมาในที่ทำงาน
นอกจากเรามีหัวหน้าแล้วเราก็ต้องมีเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนร่วมงานเนี่ยเราจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเขาอย่างไร1คือจริงใจแล้วก็เป็นมิตรนะคะพูดคุยกิริยาท่าทางที่เราแสดงความปรารถนาดีต่อกันนะคะจะทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีได้2คือมีความไว้วางใจเชื่อใจกันให้เกียรติกันนะคะแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันแต่

0: ต่เราก็ต้องพยายามให้เกียรติแล้วก็หาทางออกนะคะ3คือยกย่องเพื่อนร่วมงานนะคะเป็นระยะระยะนะคะสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานนะคะมีปิยวาจาคือพูดจาด้วยความจริงใจน้ำเสียงที่ไพเราะไม่กระแนะกระแหนเน็บแนมหรือว่าไม่พูดส่อเสียดเพื่อนร่วมงานนะคะแน่นอนเลยคือใครมาพูดส่อเสียดเยอะๆเราก็แบบไม่อยากอยู่ใกล้เนาะนะคะต่อมานะคะคือการยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานอันนี้ก็สำคัญนะคะถือเป็นเรื่องปกติที่แต่ละคนจะมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันหรือว่าต่างกันนะคะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามนะคะยอมรับรับฟังยินดีปรับปรุงแก้ไขในข้อบกพร่องของตัวเองนะคะต่อมานะคะคือหมั่นตรวจสอบจิตใจของตัวเองด้วยนะคะและสุดท้ายก็คือให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานนะคะเวลาที่เขาขอความช่วยเหลืออันนี้ก็จะส่งผลให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานค่ะ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: สวัสดีครับทุกท่านนะครับคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าอารมณ์นั้นส่งผลต่อการดำเนินชีวิตนะครับอารมณ์มีแบบไหนบ้างนะครับส่งผลกระทบต่อชีวิตพวกท่านอย่างไรบ้างนะครับอารมณ์มีกี่ประเภทนะครับแล้วเราจะสามารถมีวิธีการอะไรบ้างครับในการจัดการอารมณ์ตัวเองวันนี้ผมนะครับจะพาทุกท่านนะครับไปหาคำตอบร่วมกันนะครับก่อนอื่นเรามาเข้าใจคำว่าอารมณ์ก่อนนะอารมณ์คืออะไรครับอารมณ์ก็คือความรู้สึกทางใจครับที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเร้านะครับหรืออารมณ์เนี่ยก็คือกระบวนการครับในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละขณะอย่างมีประสิทธิภาพครับมนุษย์เนี่ยจะสามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้ผ่านทางวาจาและด้วยท่าทางนะครับเวลาเรากลัวอะไรนะเราอาจจะกรีดร้องด้วยความตกใจกลัวในทางวาจานะครับทางท่าทางคืออะไรทำท่าตกใจนะเอามือทับหน้าอกแสดงอาการใจไหวอย่างแรงพวกนี้ก็เป็นท่าทางนะครับมนุษย์จะมีปฏิกิริยาในการสนองตอบต่ออารมณ์ในรูปแบบต่างๆกันไปนะครับการเลี้ยงดูครับสภาพแวดล้อมล้วนหล่อหลอมให้บุคคลมีอุปนิสัยนะครับมีการแสดงออกทางอารมณ์ต่อสถานการณ์ต่างๆที่แตกต่างออกไปครับทีนี้เรามาดูกันว่าองค์ประกอบของอารมณ์มีอะไรบ้างอันดับแรกเลยครับสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์เป็นอย่างดีคือเรียกว่าสิ่งเร้านะครับสิ่งเร้าที่เข้ามากระตุ้นอารมณ์จะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่ได้หมดครับคนบางคนเคยตกน้ำตอนเด็กๆก็มีความรู้สึกว่ากลัวน้ำน้ำก็เป็นสิ่งเร้าของบุคคลหนึ่งในขณะที่คนบางคนชอบน้ำชอบว่ายน้ำน้ำก็ไม่เป็นสิ่งเร้าอารมณ์เขาเลยนะครับนั้นเจอน้ำเขาก็เฉยๆสำหรับคนกลัวน้ำเจอน้ำทีเขาจะรู้สึกว่าหวาดกลัวนะครับหรือบางคนเจอสุนัขกัดเมื่อตอนเด็กๆก็รู้สึกว่าสุนัขเนี่ยเป็นสิ่งเร้าที่เข้ามากระตุ้นอารมณ์กลัวของเขานั่นเองนะครับอันที่สองครับคือการประเมินทางปัญญาครับคือการให้ค่าต่อสิ่งเร้านั้นอย่างที่บอกไปครับสุนัขเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งเร้าของคนหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งเร้าของอีกบุคคลหนึ่งก็ได้นะครับต่อมามีการตอบสนองทางร่างกายครับปฏิกิริยาตอบสนองตอบทางร่างกายอย่างที่บอกนะเวลาคนที่กลัวสุนัขมากๆเห็นหน้าสุนัขทีก็สึกหวาดกลัวไม่กล้าเดินนะไม่กล้าเดินต่อไปได้ยินเสียงสุนัขเห่าก็รู้สึกหวาดกลัวอยากจะวิ่งหนีอันนี้คือปฏิกิริยาตอบสนองต่อร่างกายนะครับซึ่งแน่นอนปฏิกิริยาตอบสนองต่อร่างกายเนี่ยจะเป็นเรื่องของกลไกภายในร่างกายก็ได้เช่นขนลุกนะครับใจเต้นแรงใจสั่นรั่วเหล่านี้เป็นปฏิกิริยาตอบสนองในร่างกายนะครับกายสองพฤติกรรมเป็นยังไงล่ะวิ่งหนีที่บอกไปนะรู้สึกเจอสุนัขแล้วอยากวิ่งหนีนะอยากจะตัวสั่นอยู่ตรงนั้นนี่เป็นการสอบทางพฤติกรรมนะครับและสุดท้ายคือพฤติกรรมตามเป้าหมายครับคือทำยังไงดีถึงจะหายกลัวนะคนบางคนกลัวที่แคบมากนะครับทางออกก็คือไม่เข้าที่แคบไม่กล้าเข้าลิฟต์ก็เดินขึ้นบันไดไปเป็นการบำบัดครับเป็นการ อะไรล่ะตอบสนองร่างกายเพื่อให้หนีพ้นไปจากสิ่งเรานั้นนะครับสิ่งเราอารมณ์นั้นนั่นเองนะครับอันนี้คือ5องค์ประกอบของอารมณ์นะครับ

ง่ายๆเลยครับอารมณ์ดีกับอารมณ์ไม่ดีอันนี้ใครก็รู้เนาะอารมณ์ดีก็คืออารมณ์ที่มีความสุขอารมณ์ไม่ดีคืออารมณ์ที่มีความทุกข์นั่นเองอันนี้แบ่งแบบหยาบๆนะครับต่อมาถ้าแบ่งตามลักษณะอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ครับอาจจะแบ่งเป็นความร่าเริงความไว้วางใจความกลัวความประหลาดใจความเสียใจความคาดหวังความโกรธความรังเกียจต่างๆเหล่านี้เป็นอารมณ์ย่อยๆของมนุษย์นั่นเองนะครับแบ่งตามสถานการณ์ก็ได้ครับเป็นความกลัวความวิตกกังวลความรักความร่าเริงความสุขสนานเฮฮาความอิจฉาความเศร้าความโกรธความขัดแย้งนะครับพวกนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะนิยามหรือจำแนกอารมณ์ประเภทต่างๆได้อย่างไรนะครับผลของอารมณ์ที่มีต่อตนเองและผู้อื่นล่ะครับแน่นอนแหละอารมณ์เป็นเรื่องของตัวเราเป็นเรื่องของบุคคลนะครับดังนั้นอันดับแรกเลยที่ส่งผลก็คือส่งผลต่อร่างกายตัวเองคนเราถ้ามีอารมณ์ดีแจ่มใสตลอดเวลาร่างกายก็จะมีความสุขไปด้วยเขาจะบอกว่าหัวเราะ1ครั้งอายุยืนปี1ปีนั่นแหละคือคำตอบที่ถูกต้องคือการทำให้ร่างกายมีความสุขก็ส่งผลให้ร่างกายนั้นมีอายุยืนยาวขึ้นมีความสุขมากขึ้นในชีวิตนะต่างจากคนที่มีความทุกข์คิดอะไรลบไปหมดมีอะไรทุกข์ไปหมดอารมณ์เสียตลอดเวลาพวกนี้อาจจะหัวใจวายนะครับหรือว่าส่งผลต่อในร่างกายแหละระบบกลไกร่างกายก็จะไม่ดีเลือดฉีดแรงเกินไปเส้นเลือดอุดตันอะไรเงี้ยก็ดีหัวใจวายประมาณนี้นะครับดังนั้นอารมณ์นั้นส่งผลโดยตรงครอบต่อร่างกายมนุษย์ทุกคนนะครับเมื่อเกิดภาวะตึงเครียดครับทุกคนอาจจะเคยตึงเครียดกันมานะครับความตึงเครียดทำให้อะไรนอนไม่หลับเนี่ยผมเนี่ยโอ้งานการเยอะแยะเลยทำไงดีนอนไม่หลับนอนไม่หลับส่งผลยังไงบ้างร่างกายทรุดโทรมความจำไม่ดีส่งผลประสิทธิภาพในการทำงานตอบอีกเหล่านี้ครับก็เป็นอารมณ์รูปแบบหนึ่งเนาะซึ่งเราต้องบำบัดให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับอารมณ์ยังส่งผลต่อความจำและการเรียนรู้อีกครับคนเราอารมณ์เสียมากๆอารมณ์ไม่ดีมากๆขุ่นมัวมากๆความจำก็จะสั้นตามไปด้วยนะครับแต่ในขณะที่คนอารมณ์ดีอาจจะจดจำอะไรได้ดีกว่านะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอารมณ์ก็ส่งผลต่อความจำและการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากนี้แล้วอารมณ์ยังส่งผลต่อกระบวนการรู้คิดนะครับอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่รับอารมณ์จากการรู้คิดนะครับดังนั้นอารมณ์เนี่ยส่งผลต่อการคิดแก้ปัญหาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดนะครับนั้นคิดในใจเขาจะพูดว่าคิดเนี่ยต้องแบบให้สมองปลอดโปร่งใช่ไหมก็นั่นแหละคือให้อารมณ์ดีๆนิ่งๆนะความคิดต่างๆก็จะเกิดขึ้นได้นะครับและแน่นอนครับอารมณ์ก็ส่งผลต่อพฤติกรรมครับความฉุนเฉียวก้าวเกี้ยวกราดต่างๆนะทุบโต๊ะเดินปิดประตูรุนแรงพวกนี้เกิดจากอารมณ์ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์ต่อผู้อื่นด้วยอารมณ์เสียมากๆไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ครับเราก็อยู่คนเดียวในสังคมไปอย่างนี้นะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเอาละครับวันนี้เราก็รู้แล้วเนาะว่าความหมายของอารมณ์คืออะไรประเภทของอารมณ์คืออะไรและองค์ประกอบของอารมณ์มีอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นได้ว่าอารมณ์นั้นส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในทุกๆมิตินะครับทางร่างกายความทรงจำนะกระบวนการรู้คิดพฤติกรรมต่างๆครับดังนั้นการควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในชีวิตทุกคนครับสังคมปัจจุบันนะครับมีเรื่องราวมากมายให้เรารู้สึกเครียดกันนะครับความเร่งรีบในชีวิตที่มีมากขึ้นเนาะปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่บีบคั้นพวกเราทุกคนนะครับการทำงานยุคปัจจุบันเนี่ยนะการเมืองค่านิยมวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยส่งผลให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกต่อตนเราทั้งสิ้นครับนะครับถ้าพวกเรานะครับลองดูซิว่าสมรสตัวเองเนาะว่ามีไหมรู้สึกนอนไม่หลับครับวิตกกังวลใจเหน็ดเหนื่อยจนไม่อยากทำอะไรเลยรู้สึกปวดเกร็งทางร่างกายอยากให้นวดตลอดเวลานะครับถ้าช่วง2เดือนมานี้คุณมีอาการเหล่านี้เนี่ยก็แสดงว่าคุณเริ่มเข้าสู่ภาวะเครียดแล้วครับก่อนอื่นเรามาดูกันนะว่าความเครียดมันคืออะไรนะครับความเครียดเนี่ยเป็นภาวะทางอารมณ์ครับที่มีผลให้เกิดความกดดันทางอารมณ์และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของร่างกายและเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งครับที่ส่งผลต่อทางร่างกายจิตใจความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับรวมถึงคุณภาพชีวิตด้วยนะครับอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุของความเครียดครับเราก็บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นะความเครียดมันเกิดจากหลายปัจจัยเลยมันจะเป็นคนทำงานก็อาจจะเครียดเรื่องงานครับทำงานแล้วทำไมไม่ประสบความสำเร็จไม่ก้าวหน้าสักทีเงินเดือนน้อยเหล่านี้เป็นความเครียดจากที่ทำงานทั้งหมดนะครับเกิดจากอะไรบ้างสัมพันธภาพในองค์กรครับก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าสักทีประมาณนี้เครียดจากกระบวนการงานเราเครียดมากเลยสภาพแวดล้อมก็ไม่ดีนะส่วนบุคคลเราเองเราจะหวังมากเกินไปอะไรเงี้ยเกิดความเครียดสร้างความกดดันให้ตัวเองนะอันนี้คือเครียดจากที่ทำงานครับเครียดในครอบครัวครับผู้ใหญ่ที่มีลูกแล้วทำไมลูกฉันไม่ตั้งใจเรียนทำไมโอ้โหเดือนนี้จ่ายเงินเดือนชนเดือนเลยทำไมเครียดจังเลยเงินไม่พอใช้เมื่อไหร่จะมีบ้านดีๆอยู่พวกนี้เกิดจากครอบครัวทั้งสิ้นนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ในบ้านป่วยอะไรเงี้ยก็เป็นความเครียดในครอบครัวที่อาจจะสะสมมาเรื่อยๆก็ได้
นะครับความเครียดจากการเรียนครับทำไมโอ้โหเรียนไม่ได้เกรดดีทำไมโอ้โหจะจนไล่ออกแล้วในเกรดเฉลี่ยน้อยอันนี้ก็เครียดจากการเรียนนะเครียดจากภาวะรอบตัวครับข่าวสารบ้านเมืองทำให้เราเครียดเนาะเนาะเนี่ยโรคโควิดต่างๆทำให้เราเครียดเนาะนะเรามีวิธีบำบัดยังไงบ้างล่ะเดี๋ยวจะบอกต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าความเครียดจะส่งผลอะไรต่อเราบ้างนะครับอันดับแรกเลยครับร่างกายเนาะอารมณ์เมื่อกี้ก็ส่งผลต่อร่างกายละความเครียดก็ส่งผลต่อร่างกายเหมือนกันความเครียดเนี่ยทำให้รู้สึกปวดหัวปวดเมื่อยไปทั้งตัวนะครับใจสั่นไตเต้นแรงมือไม้มือเท้าเย็นนะครับนอนหลับยากพวกนี้เป็นผลกระทบทางร่างกายทั้งสิ้นครับที่เกิดจากความเครียดจะเห็นว่าคนเครียดมากๆก็นอนไม่หลับอะรู้สึกปวดเมื่อยเหมือนแบกอะไรไว้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ส่งผลต่อร่างกายโดยตรงเลยนะครับจิตใจอ่ะนะความเครียดส่งผลทำให้อะไรบ้างอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดช่างเจ้าอารมณ์เหลือเกินขี้น้อยใจไร้เหตุผลเบื่อหน่ายซึมเศร้าว้าเหวครับและรู้สึกสิ้นหวังอันนี้ก็โอ้โหเศร้าเลยนะครับส่งผลต่อพฤติกรรมล่ะกามก้าวร้าวครับความเครียดมากๆคนบางคนนะครับอาจจะเหมือนแบบนิ่งๆอ่ะเนาะแต่พอเขาเครียดมากๆจะระเบิดมาพฤติกรรมเปลี่ยนไปคนนึงก็ได้อย่างเงี้ยก็ส่งผลได้เหมือนกันนะครับต่ออารมณ์นะครับก็ต่อไปนะเมื่อเราเครียดเยอะๆนะเราจะจัดการความเครียดยังไงล่ะนะง่ายที่สุดครับดูแลสุขภาพครับก็เลยบอกว่าเราเนี่ยต้องออกกำลังกายเนาะความเครียดเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดจากการสะสมในร่างกายนั่นแหละนะการวิ่งการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยให้แหล่งสารใช่ไหมแห่งความสุขออกมาเนี่ยก็ทำให้เราหายเครียดได้นะครับรับประทานอาหารมีประโยชน์อย่างเงี้ยก็ทำให้หายเครียดได้นั่นเองนะครับทำกิจกรรมครับงานอิเล็กต่างๆหูเครียดจากการงานไปกลับบ้านไปทำอะไรเครียดๆอีกก็ไปดูหนังฟังเพลงซะไปแต่งไปจัดสวนจัดดอกไม้อะไรไปนะทำกิจกรรมยิงนกตกปลาก็ได้นะที่ไม่เดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยทำได้หมดนะครับฝึกพองกล้ามเนื้อครับบางคนชอบไปนวดชอบไปสปาอันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับช่วยลดความเครียดได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องกล้ามเนื้อเนาะความปวดเมื่อยต่างๆไปนวดแบบแผนโบราณบ้างเนี่ยก็ช่วยให้คลายเครียดได้นะครับฝึกกระบวนการคิดครับเรื่องเครียดเรื่องตัวเราเองที่บอกเป็นมุมมองตัวเราเองเนาะดังนั้นเราฝึกคิดให้บวกเจอความเครียดอะไรมาปรับให้เป็นบวกซะเนาะเนี่ยทำไมที่บ้านเงินมันไม่พอใช้ก็อาจจะทำงานมากขึ้นก็ดีแล้วล่ะเขาสอนให้เราขยันมากขึ้นไงทำงานมากขึ้นได้มีเงินมากขึ้นอะไรเงี้ยเนาะมันก็เป็ดฝึกกระบวนการคิดบวกไปกันแล้วกันมองโลกให้บวกครับชีวิตก็สดใสขึ้นเองเนาะมีอะไรอีกหากเครียดที่ทำงานครับก็พยายามมุ่งที่ตัวงานเป็นหลักครับเพราะบางคนเนี่ยเครียดเจ้านายขี้บ่นมากอ่ะเจ้านายทำไมใช้งานเราคนเดียวก็มีงานส่งคิดไปปรับบวกไปก็คือมีงานก็เดี๋ยวมีงานเนาะภาษาภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยคนตกงานก็มากเนาะเรามีงานอยู่แล้วก็คงจงดีใจเถอะที่มีงานทำนะครับแล้วก็มุ่งหวังผลงานเป็นหลักอย่างนี้ตัวบุคคลเลยนะครับคนเราบ่นได้แต่งานมันเป็นข้อพิสูจน์ของตัวเราเองว่าเราทำได้ใช่ไหมถ้าเครียดจากภาวะเศรษฐกิจก็จะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับของรัชกาลที่9เนาะในการพอเพียงอยู่อย่างประหยัดประหยัดบ้างนะฮะจะได้แบบไม่เดือดร้อนนะเงินในกระเป๋าเรานะครับยึดหลักพรหมวิหาร4ก็ได้เมตานะมุทิตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนาะเห็นเพื่อนได้ดิบได้ดีมาก็มุทิตายินดีเขาด้วยว่าเขาก็ได้ดิบได้ดีไปไม่เป็นไรเดี๋ยวสักวันเป็นของเราเองอย่างเงี้ยนะครับฝึกใช้ธรรมะง่ายๆครับเข้ามากล่อมเกลาจิตใจเราได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดความเครียดเนาะบุคคลแก้แซงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดนะครับและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆได้ทางด้านร่างกายจิตใจพฤติกรรมต่างๆนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของความเครียดเนี่ยคือเราต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองครับเมื่อเรารู้สึกเริ่มเครียดเนี่ยก็หาวิธีการผ่อนคลายด้วยวิธีการต่างๆกันแล้วกันที่บอกไม่ใช่ว่าผ่อนคลายแบบผิดกฎหมายก็ไม่ได้เนาะต้องผ่อนคลายแล้วแบบว่าไม่เดือดร้อนชาวบ้านนะครับอาจจะฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะออกกำลังกายเยอะๆให้เหงื่อออกแล้วก็หลับเองแหละนะครับและที่สำคัญคือฝึกคิดบวกครับเพราะการมีมุมมองที่บวกในสังคมเนี่ยมันจะช่วยให้อารมณ์เราดีขึ้นจัดการความเครียดได้ง่ายขึ้นนะครับเหล่านี้ก็คือสาระที่เกี่ยวกับห้องกับความเครียดนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันครับว่าปัญหาทางอารมณ์นะครับและสุขภาพจิตเนี่ยส่งผลที่เกิดโรคอะไรได้บ้างนะครับและการสังเกตอาการฝึกสังเกตอาการเบื้องต้นเนาะของอาการเหล่านั้นนะครับว่าเราหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยมีภาวะเหล่านั้นหรือเปล่าเนี่ยก็ช่วยให้การรักษาเนี่ยเป็นไปอย่างทันท่วงทีนะครับเรามาดูกันเนาะว่ามีแนวทางอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับมาดูกันว่าปัญหาสุขภาพจิตที่สังคมไทยตอนนี้เผชิญอยู่เนี่ยเรามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็เป็นโรคซึมเศร้าครับทุกวันนี้เราจะเห็นข่าวเนาะมีคนซึมเศร้าเนาะฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างทำร้ายตัวเองบ้างเนี่ยเนาะเยอะอยู่นะครับข้อที่2คือภาวะหมดไฟในการทำงานครับรู้สึกโอ้โหไม่อยากทำงานต่อไปแล้วเบื่อเหลือเกินนะอันที่3คือบุคไบโพล่าครับอารมณ์2บุคลิกเนาะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับว่าแต่ละโรคนั้นมีภาวะอย่างไรบ้างและวิธีการรักษาอย่างไรบ้างเนาะอันดับแรกครับโรคซึมเศร้าที่บอกนะครับว่าโรคซึมเศร้าตอนนี้เป็นอาการที่พบมากเลยในสังคมปัจจุบันนะครับผู้มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการเศร้าสร้อยครับท้อแท้หดหู่สิ้นหวังอย่างรุนแรงรู้สึกเบื่อหน่ายหมดความสนใจในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำนะครับหาความสุขได้ยากในชีวิตครับพวกนี้เป็นพวกซึมเศร้าเนาะเพราะซึมเศร้าเนี่ยเกิดได้หลายจากหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางชีวภาพก็ได้เป็นพันธุกรรมก็ได้นะครับก็คือถ้ามีบุคคลในครอบครัวเคยเป็นโรคพวกนี้เนี่ยก็อาจจะมาส่งผลต่อเราก็ได้นะครับหรือบางทีก็เกิดจากความผิดปกติในต่อมนะการทำงานในร่างกายของเราเนี่ยส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าได้หรือมีปัจจัยทางสังคมเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยครับพวกความเครียดต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ส่งผลต่อว่าซึมเศร้านะครับว่าซึมเศร้านั้นก็มีวิธีการรักษาครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาเนาะพบแพทย์ก็กินยาซะนะครับทำจิตบำบัดนะครับหรือการให้คำปรึกษาต่างๆนะครับแนวทางในการดูแลตัวเองนะครับของผู้มีภาวะซึมเศร้าก็เหมือนเดิมครับก็คือต้องเริ่มจากออกกำลังกายก่อนเลยนะการออกกำลังกายเนี่ยเป็นยาพิเศษนะครับทำให้แบบเวลาก็ผ่านอย่างรวดเร็วด้วยและร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องคิดกังวลกับเรื่องอื่นๆนะครับให้มากเกินไปนะคอนเซนต์สมาธิกับการออกกำลังกายไปนะครับรับประทานอาหารครบ5หมู่นะครับแล้วก็หักปรุงนะครับใช้อารมณ์ตัวเองละกันในการปรับว่ามันเป็นเรื่องของทุกคนน่ะที่มีความทุกข์เนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวไม่ต้องแบกรับความทุกข์นี้คนเดียวก็ได้นะทุกข์มีไว้เพื่อแก้นั่นเองนะพยายามปรับมุมมองความคิดเราเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับหลีกเลี่ยงครับการนึกถึงสิ่งบั่นทอนสิ่งที่บั่นทอนจิตใจเราครับอะไรทำให้เราเครียดเราก็ไปลืมมันไปถ้าลืมไม่ได้ก็ที่ว่าหาอะไรทำซะให้มันลืมไปนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการทำร้ายตัวเองครับการทำร้ายตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะไม่ควรคิดที่กระทำร้ายตัวเองเลยด้วยวิธีการใดๆก็ตามนะครับต่อมาดูภาวะที่สองครับภาวะหมดไฟในการทำงานนะมนุษย์เงินเดือนหลายๆคนในที่ในสังคมไทยเนี่ยอาจจะมีภาวะนี้อยู่หลายคนเหมือนกันนะครับคือรู้สึกว่าเริ่มเบื่อเนาะเริ่มเบื่อในการทำงานแล้วอ่ะนะเป็นคำที่ตอนนี้เจอกันเยอะเลยนะเป็นคนแบบฮิตมากคำพูดฮิตมากนะในที่ทำงานหลายๆที่นะครับมาดูกันภาวะหมดไฟในการทำงานคืออะไรนะเป็นภาวะที่เกิดจากการเครียดสะสมอ่ะนะครับเราทำงานเนี่ยมา10 ปี 20 ปีแล้วไม่คุ้มสึกงานมันซ้ำซากและงานมันน่าเบื่อและนะไม่มีอะไรก้าวหน้าไม่เลยท้าทายเลยเนี่ยรู้สึกเบื่อนะครับหรือว่ามันแบบปัญหามันก็ซ้ำไปซ้ำมาอยู่เงี้ยแก้ไม่ได้สักทีนะทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าครับหมดแรงในการทำงานรู้สึกเบื่อๆนะในการทำงานก็เป็นกันทุกคนเป็นกันเกือบทุกคนแหละนะที่ผมบ่นๆมาแต่มีมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปนะครับองค์การอนามัยโลกครับได้ระบุลักษณะเลยครับของภาวะคนที่หมดไฟในการทำงานเนี่ยว่ารู้สึกอ่อนเพลียครับรู้สึกแบบอยากกลับบ้านเร็วอ่ะไม่อยากทำงานวันจันทร์เลยโอ้เมื่อไหร่ถึงวันศุกร์สักทีหลายๆคนคงเป็นอยู่เนาะก็ประมาณนี้แหละแบบรู้สึกเบื่อแบบโอ้มันเลย4 โมงเย็นอยากกลับบ้านแล้วอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยนะหรือว่าบางทีก็รู้สึกอุทิศเวลามากเกินไปอ่ะกับการทำงานรู้สึกมันผลตอบรับได้ไม่เท่ากับที่อุทิศไปอันนี้ก็รู้สึกคิดได้นะรู้สึกห่างเหินครับรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการคนทำงานเลยทำไมไม่มาปรึกษาเราทำไมมาคุยกับเรานะเพื่อนร่วมงานรู้สึกแบบแอบเมาเราอยู่หรือเปล่าแอบดินทาเราอยู่หรือเปล่าพวกนี้คิดไปเองส่วนมากเกิดจากการคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือว่ายังไงก็ตามแต่นะแต่พวกนี้จะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะแปลกแยกกับคนในที่ทำงานนะครับแล้วก็เริ่มมองว่าตัวเองทำงานเสร็จไปน้อยลงนะครับรู้สึกว่างานที่ได้ทำเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพตัวเองทำงานห่วยลงทำงานแย่ลงนะครับแล้วก็ความภาคภูมิใจตัวเองเนี่ยลดลงรู้สึกไม่ภาคภูมิใจต่อไปทั้งที่ทำงานเหมือนเดิมอ่ะแต่ความภาคภูมิใจตัวเองมันลดน้อยลงนะครับอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเนาะปวดหัวตัวร้อนเนี่ยไม่อยากทำงานเนี่ยรู้สึกเครียดนะครับมันก็จะมีความเนี่ยรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกท้อแท้กำลังใจต่างๆบางคนอาจจะเพิ่งยาเสพติดอะไรเงี้ยทำร้ายตัวเองเหมือนเดิมเลยก็ไม่ควรทำนะครับต่อมานะครับเราก็ต้องมาดูว่าวิธีการจัดการนะภาวะเนี่ยที่หมดไฟทำงานเนี่ยนะครับเราต้องรู้สึกการเรารู้จักการปฏิเสธงานบ้างนะครับไปวางปัญหาตัวเองบ้างนะครับบางคนเนี่ยแบกรับงานเยอะเกินไปนะไม่กล้าปฏิเสธใครมาให้ทำงานทำหมดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เครียดด้วยนะรู้สึกว่าท้อแท้ด้วยนะทั้งว่าไม่สำเร็จโดนเขาว่าอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็ลองขอคำปรึกษาจากพี่ผู้ใหญ่ดูนะครับเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานเพิ่มพลังบวกในการทำงานนะลาพักผ่อนบ้างครับคนเรามีสิทธิ์ในการลาพักผ่อนเนาะลาพักผ่อนบ้างนะเพื่อชาร์จตัวเองเนาะชาร์จพลังงานตัวเองนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองอยู่เสมอหากิจกรรมทำหลังเลิกงานพวกนี้นะครับต่อมาไบโพล่าครับไบโพล่าก็เป็นโรคอารมณ์สองขั้วนะอันนี้ก็เกิดทั้งอารมณ์ร่าเริงเกินปกติแล้วก็เศร้าผิดปกติในตัวเราเองนะครับ
ไบโพล่าเนี่ยก็เกิดทั้งการเป็นพันธุกรรมบ้างเป็นสารสื่อประสาทผิดปกติบ้างนะครับมีปัญหาชีวิตด้วยนะไบโพล่าก็บอกก็มีสองลักษณะครับแบบแมนิกก็คืออารมณ์ดีเกินไปและแบบซึมเศร้าหดหู่เกินไปเนาะมันแล้วแต่ว่าวันนั้นร่างกายจะหลั่งสารประเภทไหนออกมานะบางวันก็อารมณ์ดีเกินบางวันก็อารมณ์

ครียดเกินนะครับไบโพล่าเนี่ยเป็นโรคแล้วนะครับตอนนี้ดังนั้นเนี่ยการรักษาที่ดีที่สุดคือการพบแพทย์นะครับแล้วก็สังเกตอาการง่ายๆเนาะก็คือไบโพล่าว่านั้นเราต้องเข้าใจเขาก่อนว่าเขาเป็นโรคนะนั้นต้องรักษานะครับหรือว่าก็ต้องมีวิธีการเยียวยาผู้จะพูดกับเขาอะให้รู้สึกเขาไม่เครียดนั่นเองนะครับก็ทั้ง3โรค3ภาวะที่เล่ามาสักครู่นี้ที่กล่าวมาสักครู่นี้นะครับก็เป็นปัญหาสุขภาพจิตครับที่คนในสังคมไทยและสังคมโลกในทุกวันนี้เป็นกันเยอะขึ้นนะครับสุขภาพจิตก็เหมือนสุขภาพกายครับก็ต้องรักษาเนาะรู้สึกเท่าทันอารมณ์ตัวเองรู้สึกตัวเองเนาะถ้าเกิดรู้สึกว่าอาการหนักเนี่ยอย่าไปอายครับที่จะไปพบแพทย์บางคนบอกว่าฉันไปโรงพยาบาลบ้าไม่ใช่เนาะจิตแพทย์ไม่ใช่หมอรักษาประสาทนะครับจิตแพทย์เนี่ยได้คำแนะนำที่ดีครับในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับหรือบางทีมันเกิดจากโรคการกินยาอาจจะหายนะครับการรักษาอย่างรวดเร็วทันท่วงทีเป็นสิ่งจำเป็นครับเหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะที่เกี่ยวกับโรคเครียดในสังคมปัจจุบันครับวันนี้นะครับผมมีแบบประเมินนะฮะปัญหาทางอารมณ์และสุขภาพจิตนะครับมาช่วยทุกคนทำแบบประเมินกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเรามาดูก่อนว่าแบบประเมินปัญหาทางอารมณ์และสุขภาพจิตที่สำคัญในประเทศไทยเรามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็มีแบบสอบถามนะครับเราลองไปเสิร์ชในเว็บเอนจินก็ได้นะครับแบบประเมินความเครียดของกลุ่มสุขภาพจิตครับอันนี้5ข้อนะครับที่วันนี้ผมจะมาให้ทุกคนลองทำกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเขาเรียกแบบ ST5 นะครับของกลุ่มสุขภาพจิตเนาะตอบคำถาม5ข้อเองครับง่ายๆนะครับแบบที่2ครับก็คือแบบประเมินความเครียดครับที่เพิ่มขึ้นมานะโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้เพิ่มมาจาก5ข้อมาเป็น20ข้อนะครับเรียกว่า SPST20นะครับอันนี้มี20ข้อง่ายๆเหมือนกันนะครับลองทำดูนะครับแล้วดูว่าเราเครียดขนาดไหนนะครับนอกจากนี้ก็มีดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของคนไทยครับของกรมสุขภาพจิตนะเอาคำนี้ไปเสิร์ชได้เลยนะดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของคนไทยนะครับหรือว่ามีดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทยนะครับเรียกว่าแบบ TMHI66นะครับอันนี้ของกรมสุขภาพจิตเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็มีแบบทดสอบภาวะซึมเศร้าครับ PHQ9 นะครับของศาสตราจารย์ในแพทย์มานพหล่อตระกูลและคณะนะครับของรามาธิบดีอันนี้ก็ลองดูเนาะว่าใครที่รู้สึกว่ามีภาวะซึมเศร้าเนี่ยลองเข้าไปทำแบบทดสอบนี้ดูว่าเราเป็นหรือเปล่าเราคิดไปเองว่าเราเป็นนะครับนอกจากนี้ก็มีแบบสอบถามภาวะหมดไฟในการทำงานครับ MBI ของแมสลาร์แล้วก็แจ็คสันนะครับถึงเวลาแล้วครับเรามาลองประเมินความเครียดตัวเองกันเนาะตามแบบ ST5 นะครับของกรมสุขภาพจิตนะครับมาดูกันนะครับถ้าลองรำลึกดูครับว่าใน 2-4 สัปดาห์นี้ในเดือนนึงเนี่ยนะครับนับไปเนี่ยแต่ต้นตั้งแต่เนี่ย1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีภาวะเช่นนี้ไหมนะครับถ้าไม่เคยมีเลยนะได้0คะแนนนะครับถ้าเกิดขึ้นน้อยมากเลยนะเนี่ย30วันเจอสัก 2-3 วันก็1ละกันนะฮะถ้าเจอบ่อยนะก็2ถ้าเจอขึ้นมากเลยเจอเกือบทุกวันเลย3นะครับมาดูกันมีอะไรบ้างข้อแรกครับท่านมีปัญหาการนอนนอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไปไหมเคยมีไหมครับแบบโอ้โหนอนเท่าไหร่ไม่พอสักทีหรือแบบโอ้โหนอนไม่หลับเลยเที่ยงคืนตีหนึ่งไม่หลับไม่นอนเกิดขึ้นบ้างไหมนะครับให้คะแนนตัวเองเลยนะ0 1 2หรือ3นะครับข้อที่2ครับถ้ามีสมาธิน้อยลงหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าโอ้โหอย่างผมเนี่ยรู้สึกสมาธิน้อยลงจริงๆนะเพราะว่าอย่างเนี้ยทำดําอะไรไปแป๊บนึงไปกดมือถือดูแลอะไรเงี้ยแป๊บๆกดมือถือดูแลสมาธิน้อยนะครับเนี่ยพวกท่านเคยเป็นไหมแต่ก่อนไม่เคยติดมือถือเลยตอนนี้มาติดมือถือมากขึ้นรู้สึกแบบสมาธิมันไม่ค่อยโอเคอ่ะนะเกิดไหมนะ0 1 2 3ให้คะแนนตัวเองเลยครับข้อที่3ครับรู้สึกหงุดหงิดกระวนกระวายใจว้าวุ่นใจบ้างมั้ยฮะโอ้โหรู้สึกฉุนเฉียวขับรถไปก็อย่าบีบแตรไล่ชาวบ้านเค้าเงี้ยมีมั้ยนะฮะ0 1 2 3ครับลองเลือกเลยนะครับข้อที่4ครับรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งไหมครับแบบโอ้โหไม่อยากทำอะไรแล้วอยากนอนอยู่บ้านอย่างเดียวรู้สึกแบบไม่อยากทำงานเลยไม่รู้สึกอยากไปไหนเลยนะเบื่อมากนะมีไหมนะ0123ลองดูนะครับท้ายครับไม่อยากปะผู้คนไม่อยากเจอคนอื่นเลยอยากอยู่คนเดียวเงียบๆอยากมีโลกส่วนตัวสูงสูงนะเคยเป็นบ้างหรือเปล่าเกิดอารมณ์นี้ภายใน1เดือนบ้างไหมนะครับลองดูนะครับทีนี้ก็พอจะเดาได้แหละนะฮะถ้ายิ่งได้คะแนนมากนะครับมันก็ยิ่งส่งผลว่าท่านนั้นเครียดมากนะครับเพราะอาการความเครียดมันเกิดจากนี่แหละรู้สึกเบื่อเซ็งไม่อยากเจอใครหงุดหงิดง่ายอะไรง่ายนะครับถ้าท่านได้0ถึง4คะแนนคือท่านเครียดน้อยฮะหรือไม่เครียดเลยนะฮะ5ถึง7คือเครียดปานกลางครับ8ถึง9คือเครียดมากและ10ถึง15คือเครียดมากที่สุดนะฮะถ้าใครอยู่ระดับ10 15เลยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็
ไปผ่อนคลายร่างกายก็ดีนะครับไปรีชาร์จร่างกายตัวเองซะนะหรือไปปรึกษาคนรอบข้างครับว่าตัวเองรู้สึกเครียดมากนะมันทำให้ชีวิตมีความ

สุขหรอครับเหล่านี้เนี่ยก็เป็นแบบง่ายๆครับของประเมินความเครียดของสุขภาพจิตนะครับคะแนนจะมากจะน้อยอะไรก็ไม่ได้ทำให้แบบว่าชีวิตเราอาจจะดูแย่หรือดูไม่ดีหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่เป็นการทดสอบครับว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะเช่นนี้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้าอย่างที่บอกครับถ้าพบว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะต่างๆต่อไปนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติแล้วครับในสังคมปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องที่หลายๆคนเขาก็เป็นกันนะครับดังนั้นอย่าไปคิดมันเป็นเรื่องแบบผิดปกติมันชั้นบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเรารู้ก่อนเราก็แก้ไขได้ก่อนเนาะแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้ก่อนโดยการปรึกษาแพทย์ปรึกษาคนรู้จักปรึกษาคนที่มีความรู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้นนะครับเราจะเครียดมากเครียดน้อยเครียดปานกลางหรือไม่เครียดเลยมันส่งผลต่อจิตใจและการทำงานของเราหมดนะครับดังนั้นนะครับแบบทดสอบเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นนะเนาะสำหรับในการประเมินตัวเองก็หวังว่าทุกท่านนะครับก็จะหมั่นสำรวจนะฮะประเมินตนเองเพื่อรับมือต่อความเครียดได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาดกันต่อไปทุกคนนะครับเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าความเครียดเนาะและอารมณ์เนี่ยส่งผลกระทบต่อร่างกายเราเยอะเลยนะครับรวมถึงสมรรถภาพของคนนะครับแล้วก็สังคมนะครับดังนั้นนะวันนี้เรามาดูกันว่าการจัดการปัญหาทางอารมณ์และการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ถูกต้องเนี่ยทำกันอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกครับเราควรจะมีความฉลาดทางอารมณ์ครับความฉลาดทางอารมณ์คืออะไรนะความฉลาดทางอารมณ์หรือ EI นะหรือว่า EQ ก็ได้นะเรารู้จักกันดีแล้วตอนนี้แต่ก่อนรู้จัก IQ เนาะเป็นความฉลาดทางปัญญานะครับตอนนี้มี EQ แล้วนะครับว่าเป็นความฉลาดทางอารมณ์ก็คือความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของตนเองครับเราสามารถรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองได้หรือไม่นะครับไปวัด EQ ซะนะครับความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างด้านต่างของความฉลาดทางอารมณ์นะครับรวมถึงพวกการวัดประเมินต่างๆว่าเราเนี่ยมีความฉลาดทางอารมณ์เพียงใดนะครับความฉลาดทางอารมณ์จึงมีความสามารถนะครับในการตระหนักรู้เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นครับทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมและจัดการตัวเองนะอารมณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสมนะครับและสามารถปรับตัวของเราเนี่ยเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้สามารถสร้างสมรรถภาพที่ดีให้กับผู้อื่นได้นั่นเองนะครับมีนักวิชาการด้านจิตวิทยานะครับอย่างแดเนียลโกแมนเนี่ยได้กล่าวว่าความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยประกอบด้วยความสามารถต่างๆต่อไปนี้ครับข้อแรกเลยคือรู้จักตระหนักรู้ตัวเองครับรู้จักเท่าทันอารมณ์ตัวเองอะไรทำให้เราโกรธเราต้องออกจากสิ่งนั้นไปนะครับเรารู้สึกว่าคำพูดเหล่านี้เนี่ยทำให้เราโกรธเราก็ต้องระงับจิตใจเนาะแล้วก็เดินออกไปอะไรเงี้ยอย่าไปท้าทายเขานะหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบโดนกดดันมากๆแล้วก็ตัวเองก็ต้องออกไปอะไรเงี้ยนะรู้จักตัวเองครับว่าตัวเองนั้นมีอารมณ์อะไรอะไรทำให้เราโกรธได้บ้างควบคุมตัวเองให้ได้ครับไม่ใช่โกรธปุ๊บต่อยกันเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองนะฮะแล้วก็ผลักเป็นแรงจูงใจเพื่อบรรลุการเป้าหมายแทนนะฮะฝึกชนะจิตตัวเองอ่ะนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเราก็ได้เขาพูดอย่างนี้ไปเนี่ยกว่าจะมีเหตุผลของเขามั้งเราให้อภัยเขาก็แล้วกันนะครับแล้วการมีทักษะสังคมครับการพูดคุยการอยู่รวมกันเป็นการสร้างสมรรถภาพครับรวมกันเป็นสังคมเหล่านี้ก็คือความสัตย์ทางอารมณ์นะครับที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตเนาะกรมสุขภาพจิตครับกล่าวว่าความสัตย์ทางอารมณ์เนี่ยต้องมีองค์ประกอบสำคัญ3ด้านคือด้านดีด้านเก่งด้านสุขครับมนุษย์คนหนึ่งต้องประกอบด้วยความดีเนาะเก่งแล้วก็มีความสุขรับรู้อารมณ์ครับความต้องการของตัวเองนี่คือด้านดีนะครับด้านเก่งคือรู้จักเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นนะครับด้านสุขก็คือสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับต่อมานะครับผู้มีความสัมพันธ์ทางอารมณ์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีลักษณะพวกนี้แหละครับ1คือมองโลกแง่ดีนะครับ2คือรู้จักจิตใจและอารมณ์ของตัวเองเป็นอย่างดีนะครับรู้จักเข้าใจความแตกต่างผู้อื่นมีเหตุผลเชื่อมั่นตัวเองนะครับแต่ไม่ใช่มั่นเกินไปนะคือเชื่อมั่นตัวเองคือมีความมั่นใจในตัวเองนะครับมองเห็นความดีงามตัวเองว่าคนอื่นเห็นว่าไม่ดีแต่เราเห็นว่าดีก็พอชนะใจตัวเองให้ได้ก็พอนะครับความสัมพันธ์อารมณ์ก็มีความสำคัญทั้งต่อตัวเองครอบครัวชีวิตการทำงานและการทำงานแล้วก็การเรียนอยู่แล้วอันนี้เรื่องปกตินะครับการพัฒนาความสัมพันธ์ทางอารมณ์นะครับต้องคุณรู้จักอันแรกเลยที่สำคัญที่สุดก็รู้จักอารมณ์ตัวเองนั่นแหละนะมีสติตัวเองรู้สึกอย่างไรรู้สึกโกรธรู้สึกดีใจอะไรควบคุมตัวเองให้ได้ครับอย่าให้แสดงออกมากเกินไปนะครับมีความเห็นมีความรู้สึกต่อความรู้สึกนั้นอย่างไรนะเห็นแฟนไปมีแฟนไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยเราต้องรู้สึกว่าเราจะโกรธดีไหมหรือเราจะทำยังไงดีนะเมื่อเรามีสติครับเราต้องจัดการอารมณ์ตัวเองให้ได้มองแง่ดีเพื่อนมั้งไม่ใช่แฟนไม่ใช่แบบคบซ้อนหลอกอะไรเงี้ยนะแต่อย่าหลอกตัวเองนะนี่คือมองลงแง่ดีไว้ก่อนนะมองมุมดีก่อนแล้วค่อยๆไปถามเขาตะล้อมถามเขาไม่ใช่ไปถึงก็ปีกิดการใส่เขาได้เลยอย่างเงี้ยไม่ถูกนะครับ

0: สร้างแรงจูงใจให้ตัวเองครับอันนี้ก็คือบางทีแบบว่าเครียดมากเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเกิดทำได้แค่นี้ก็พอแล้วทำได้แค่นี้ให้รางวัลตัวเองทำงานเสร็จตรงนี้ไปกินข้าวก่อนไปกินอาหารอร่อยอร่อยแล้วกลับมาทำงานต่ออะไรเงี้ยสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองเนาะอย่างรู้อารมณ์ความรู้สึกคนอื่นครับที่บอกเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราโดนเพื่อนทำแบบนี้บ้างจะรู้สึกอย่างไรอะไรประมาณนี้นะฝึกนะเข้าข้างแบบว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยดีแล้วนะครับเพื่อจะดูว่าคนอื่นคิดยังไงอะไรบ้างนะครับรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันครับบางทีความเครียดมันอาจจะทำให้เราทำอะไรแบบพลาดไปเนี่ยเราก็พยายามรู้สึกว่าโอเคควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เพื่อรักษาสัมพันธภาพของเพื่อนหรือมิตรภาพในต่อไปนะครับต่อมาแนวทางในการจัดการอารมณ์นะครับก็สำเดิมครับก็คือการฝึกรู้ท่านอารมณ์ตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรนะครับการฝึกหายใจครับทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกแบบว่าใจเย็นมากขึ้นนะในศาสนาพุทธก็บอกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยนะเป็นการฝึกลมหายใจรูปแบบหนึ่งนะครับการทำสมาธิการเล่นโยคะเหล่านี้เนี่ยเป็นการผ่อนคลายนะทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นนะครับมีการนวดผ่อนคลายการปรับปรุงสภาพการรอบตัวการจัดการอารมณ์ด้านลบอย่างมีสติเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการอารมณ์นะปัญหาสุขภาพจิตทั้งนั้นนะครับส่วนการช่วยเหลือบุคคลเนี่ยนะครับเราก็ต้องสังเกตพฤติกรรมเขานะครับถ้ารู้ว่าเครียดก็พาไปหาหมอซะนะครับแล้วก็อยู่กับเขาด้วยความเข้าใจนะครับอย่างที่บอกครับจิตแพทย์ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกใหม่ในสังคมไทยแล้วนะครับถ้ามีปัญหาพวกนี้เนี่ยสามารถปรึกษาจิตแพทย์ได้นะครับสายด่วนกรมสุขภาพจิตก็มีนะครับเรามีช่องทางต่างๆตอนนี้เยอะแยะมากมายในการช่วยบำบัดนะครับความเครียดหรือความรู้สึกทางอารมณ์เราได้มากขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไปครับ
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.เนี่ยแหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับมาสู่แนวถามตอบนะครับในประเด็นเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอลนะครับดูกันครับ5ข้อเรามีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยครับข้อที่1ข้อใดครับไม่จัดเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับตัวที่1ครับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับตัวที่2ความเป็นจริงเสริมหรือ AR นะครับตัวที่3ครับความเป็นจริงเสมือนหรือ VR ตัวที่4อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งครับ IoT นะครับแล้วตัวที่5ครับมินิคอมพิวเตอร์ครับอันนี้ทับศัพท์เลยมินิคอมพิวเตอร์อะไรไม่ใช่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเป็นเทคโนโลยียุคปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นกันนะครับตามสื่อต่างๆนะว่ามีอะไรบ้างเนาะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่แบบโหดูทันสมัยอะไรมากมายเลยนะดูแล้วมันเปลี่ยนโลกอ่ะเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกได้นะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็เป็น AI นะเราอาจจะเห็นในโฆษณาในภาพยนตร์นะที่แบบเป็นหุ่นยนต์อ่ะเหมือนคนจริงๆเลยอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีดิจิตอลนะคืออีกหน่อยเนี่ยมนุษย์อาจจะไม่ต้องทำงานและใช้เครื่องยนต์ทำงานก็ได้นะในการ์ตูนก็จะมีพวกนี้เหมือนกันเนาะเกี่ยวกับพวกหุ่นยนต์ต่างๆที่มาทำงานแทนมนุษย์แล้ววันหนึ่งก็ยึดโลกมานะพอคิดได้เหมือนมนุษย์แล้วนี่อะไรเงี้ยนะครับความเป็นจริงเสริมครับหรือ AR รวมถึงความเป็นจริงเสมือนหรือ VR เนี่ยนะครับก็เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลรูปแบบหนึ่งนะครับในการจำลองภาพพับเสมือนจริงเนาะเราอาจจะไม่ต้องเดินทางไปเนี่ยพระปรางสามยอดลพบุรีต่อไปถ้าเกิดเรามีนวัตกรรมที่เป็น VR หรือ AR เนี่ยที่จำลองภาพพระปรางสามยอดเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าอ๋ออยู่ในกรุงเทพก็ดูได้เด็กดอยที่ไหนก็ดูได้เพราะว่าไม่ต้องเดินทางมาจริงๆเรามีเทคโนโลยีที่เสมือนจริงแล้วนะจำลองภาพเขาเห็นเลยว่าเป็นยังไงนะครับส่วนอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเนี่ยก็คือการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตครับไว้ในไปด้วยสัมผัสเนาะเป็นรีโมทต่างๆในการเปิดแอร์ได้ในระยะไกลๆนะสมัยนี้ก็จะบอกว่าอ่ะเนี่ยหรือว่า

กล้องกันขโมยตอนนี้เราก็สามารถเชื่อมมือถือนะเราสามารถดูกล้องได้จากโทรศัพท์มือถือตัวเองเหล่านี้ก็เป็นเทคโนโลยีดิจิตอลทั้งสิ้นนะครับจะมีข้อเดียวที่ไม่ใช่ก็คือเรื่องของมินิคอมพิวเตอร์ครับโอ้มีมานานมากแล้วครับตั้งแต่ช่วงสักเกือบ30 40เกือบสัก20 30ปีมาแล้วล่ะนะคอมพิวเตอร์นั้นไม่ใช่นะครับต่อไปเรื่องข้อ2ครับข้อใดครับไม่จัดเป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21นะครับจากปี2000เป็นต้นมาเนาะอะไรที่ไม่ใช่ทักษะการเรียนรู้นะครับด้วย1ครับการสื่อสารด้วย2ความร่วมมือร่วมใจด้วย3ความคิดสร้างสรรค์ด้วย4การวิพากษ์วิจารณ์และตัวที่5ความคิดเชิงวิเคราะห์นะครับอันนี้เนี่ยตามที่บรรยายไปนะครับว่าทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21เนี่ยจะมีทั้งหมด4 C นะครับจะมี communicate นะครับ cooperation creative นะครับแล้วก็ critical thinking นะครับอยู่ 3-4 อย่างมี4อย่างนะครับมีหนึ่งที่ไม่ใช่นะครับการสื่อสารนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในการสื่อสารยังไงให้คนเนี่ยเข้าใจเพราะว่าทิ้งอยู่การสื่อสารมันก้าวหน้านี่ผมไม่ต้องสื่อสารกับคนที่อังกฤษคนที่อเมริกันสื่อสารยังไงให้เขาเข้าใจนะครับความรู้มั่นใจก็ต้องมีครับเพราะว่าโลกมันแคบลงที่บอกนะครับการที่เรามีเครือข่ายความสัมพันธ์ต่างๆก็เป็นสิ่งที่ดีมากในยุคนี้ความสร้างสรรค์ครับเนาะเราต้องมีทุกวันนี้เนี่ยเรามีกล้องตัวนึงเนี่ยเราจะผลิตคอนเทนต์ยังไงให้คนสนใจนะครับก็หาเงินได้ละจากโลกโซเชียลนะครับการคิดวิเคราะห์ก็ต้องวิเคราะห์ครับว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องเท็จกันกรองข้อมูลให้ดีนะครับแต่ทักษะที่ไม่ถือว่าจำเป็นมากนักนะครับหรืออาจจะจำเป็นแหละแต่ไม่ใช่ทักษะในศตวรรษ21นะครับก็คือเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่อีก4ข้อที่เหลือเนี่ยเกี่ยวข้องนะครับต่อมาดูข้อ3กันนะครับข้อที่3ครับทักษะที่จำเป็นของพลเมืองดิจิตอลนะครับมีหลายประการเลยยกเว้นข้อใดครับอะไรไม่ใช่นั่นเองนะครับตัวที่1ครับมีการจัดการเวลาหน้าจอครับตัวที่2มีการจัดการร่องรอยดิจิตอลตัวที่3มีการจัดการความปลอดภัยดิจิตอลตัวที่4มีการจัดการการระรานบนโลกไซเบอร์และตัวที่5นะครับมีการจัดการตรวจสอบและลงโทษผู้กระทำผิดทางไซเบอร์ครับอันนี้เรานะทำไงได้บ้างนะครับอย่างที่กล่าวไว้ครับทุกวันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยใช้เวลากับคอมพิวเตอร์ใช้เวลากับมือถือเนี่ยมากขึ้นนะแท็บเล็ตต่างๆมากขึ้นเรามีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างในเรื่องพวกนี้นะครับแน่นอนเราต้องรู้จักการจัดการหน้าจอที่ดีครับแบ่งเวลาให้ถูกนะเวลากินข้าวก็ไม่ใช่ว่าเล่นมือถือกดมือถือต่อหน้าครอบครัวอันนี้จัดการเวลาไม่เป็นนะไม่แยกเวลาส่วนตัวเวลาครอบครัวจากกันอันนี้ไม่ถูกนะครับหรือที่เราเคยดูในสื่อต่างๆว่าไปนั่งกินข้าวกันก็กดมือถือกันอย่างเดียวอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับต้องมีการจัดการร่องรอยดิจิตอลนะต้องรู้เท่าทันนะครับว่าเราไม่ใช่ว่าเราโพสต์ข้อความอะไรไว้แล้วเราก็ไม่รับผิดชอบไม่ได้พวกนี้บันทึกไว้หมดนะครับมีความปลอดภัยดิจิตอลครับเวลาไปเข้าพาสเวิร์ดอะไรที่ไหนต้องลบพาสเวิร์ดตัวเองด้วยไม่งั้นก็มีอะไรเงี้ยเก็บไว้นะครับต้องรู้จักการจัดการการละลานโลกไซเบอร์ได้นะครับที่ไม่เกี่ยวเลยคือการตรวจสอบและลงโทษนี่แหละครับตรวจสอบได้ครับแต่ลงโทษเนี่ยปล่อยเป็นหน้าที่ของกฎหมายบ้านเมืองก็ทำกันไปละกันเนาะนั่นตอบข้อ5นะครับต่อมาครับข้อ4www.stu.ac.th นะครับ AC เนี่ยเป็นตัวย่อที่บอกอะไรครับตัวที่1 URL ของเจ้าของเว็บไซต์ตัวที่2ชื่อหน่วยงานของเจ้าของเว็บไซต์ตัวที่3ประเภทของหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์ตัวที่4ประเทศของหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์และตัวที่5ครับตัวที่5ครับชื่อเว็บไซต์เครือข่ายเจ้าของเว็บไซต์คืออะไรก็ไม่รู้งงเลยนะครับง่ายๆครับเวลาเว็บพวกเนี้ยนะWWW ย่อมาจาก World Wide Web เนาะ STU เป็นชื่อของหน่วยงานนะเจ้าของเว็บไซต์ STU คือมหาวิทยาลัยของเรานะครับ AC คือประเภทครับของหน่วยงานย่อมาจาก Academic ก็คือเกี่ยวกับการเรียนการสอนส่วน TH เนี่ยมาคือประเทศของหน่วยงานครับ TH คือ Thailand นั่นเองนั้นตอบข้อ3นะครับสุดท้ายครับข้อ5ข้อใดไม่จัดเป็นวิธีการอ้างอิงผลงานของผู้อื่นทางวิชาการนะครับตัวที่1การทำเชิงอัดตัวที่2การเขียนบรรณานุกรมตัวที่3การเขียนเอกสารอ้างอิงตัวที่4การลอกเลียนวรรณกรรมและตัวที่5การอ้างอิงแทรกบทในเนื้อหานะครับอันนี้ง่ายมากนะครับก็ตอบข้อ4เลยละกันการลอกเลียนวรรณกรรมนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเอางานคนอื่นมาลอกเป็นงานตัวเองเลยและอ้างเป็นงานตัวเองอันนี้เป็นวิธีการที่น่าเกลียดครับเป็นวิธีการที่ไม่ใช่วิธีการอ้างอิงผลงานที่ถูกต้องนะครับเหล่านี้นะครับก็เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอลนะครับซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญมากเลยในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับการจัดการสิ่งเหล่านี้ที่ดีและก็นำไปใช้นำประโยชน์ที่ได้จากพวกเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะ

0: ครับที่ทุกคนต้องเรียนรู้กันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปกันนะครับ
1: เรามาเข้าสู่ช่วงถามตอบกันนะคะหลังจากที่เราได้ฟังไปแล้วเรามาลองทบทวนความรู้ดูนะคะว่าเราจะตอบ

ผมตัวเลือกที่2รูปร่างทรงผมนิสัยตัวเลือกที่3นะคะสติปัญญานิสัยแล้วก็ความรู้สึกตัวเลือกที่4ภาษาน้ำเสียงแล้วก็นิสัยตัวเลือกที่5นะคะการแต่งกายสติปัญญาแล้วก็นิสัยค่ะจากที่ได้บอกไปแล้วเนาะนะคะว่าบุคลิกภาพเนี่ยก็แบ่งเป็นทางกายใช่ไหมคะทางใจแล้วก็มีในเรื่องของวาจาด้วยเป็นบุคลิกภาพภายนอกกับภายในนะคะอันนี้ถามว่าทางกายเป็นข้อไหนนะคะแน่นอนเลยคำตอบนะคะเฉลยก็คือตัวเลือกที่1ค่ะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาทรงผมอาจจะเป็นในเรื่องความสะอาดเหล่านี้เป็นสิ่งภายนอกที่มองเห็นนะคะแต่พวกนิสัยสติปัญญาอารมณ์ความรู้สึกพวกเนี้ยนะคะจะเป็นบุคลิกทางใจนะคะส่วนภาษาน้ำเสียงเหล่านี้จะเป็นบุคลิกกภาพที่เป็นทางด้านวาจานะคะต่อมานะคะข้อที่2ถามว่าการกระทำในข้อใดจัดว่าเป็นบุคลิกภาพที่ไม่ดีนะคะหรือสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพที่ไม่ดีตัวเลือกที่1กวางชอบนั่งกระดิกเท้าและกลอกกิ้งสายตานะคะตัวเลือกที่2กิ๊กมักดูแลความสะอาดร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอตัวเลือกที่3กุ๊กมักสบตากับคู่สนทนาแล้วก็ตั้งใจฟังตัวเลือกที่4นะคะก้อยเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอตัวเลือกที่5กวางออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะคนไหนนะคะในตัวเลือกเหล่านี้ถือว่ามีบุคลิกภาพที่ไม่ดีนะคะคำตอบแน่นอนเลยก็คือตัวเลือกที่1นะคะชอบนั่งกระดิกเท้าแล้วก็กลอกกิ้งสายตาอันนี้เป็นบุคลิกภาพที่ไม่ดีนะคะจะทำให้ผู้ที่พบเห็นเนี่ยอาจจะรู้สึกรำคาญตาแล้วก็ไม่ถูกชะตานะคะต่อมานะคะข้อที่3นะคะถามว่าข้อใดไม่ใช่วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะตัวเลือกที่1คือปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยกิริยาที่สุภาพอ่อนโยนแล้วก็ให้เกียรติตัวเลือกที่2นะคะยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นตัวเลือกที่3นะคะรู้จักช่วยเหลือบริการแล้วก็มีน้ำใจต่อผู้อื่นตัวเลือกที่4ไม่ดูถูกดูหมิ่นก้าวร้าวหรือแสดงอำนาจเหนือคนอื่นและตัวเลือกสุดท้ายนะคะแสดงอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างที่มีออกมานะคะข้อใดไม่ใช่วิธีที่จะสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นนะคะแน่นอนเลยนะคะเฉลยนะคะคำตอบก็คือตัวเลือกที่5นะคะแสดงทุกอารมณ์ความรู้สึกที่มีนะคะจริงๆแล้วเราอาจจะต้องเก็บบางอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้นะคะเช่นถ้าเรากำลังโกรธอยู่แล้วมีบุคคลที่ไม่รู้จักเดินมาเราจะไปแสดงทุกอารมณ์ใส่เขาอันนี้ก็ไม่ใช่วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะแต่ว่าตัวเลือกอื่นๆเนี่ยใช่หมดเลยค่ะต่อมานะคะในข้อที่4นะคะถามว่าตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยข้อใดนะคะคือวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นนะคะตัวเลือกที่1พรหมวิหาร4ค่ะตัวเลือกที่2นะคะทศพิธราชธรรม10ตัวเลือกที่3จักรวรรดิวัตร12ตัวเลือกที่4ความรักระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะคะและตัวเลือกสุดท้ายฮิกมะค่ะลองคิดดูนะคะว่าจะเป็นข้อไหนนะคะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของพุทธศาสนานะคะตามหลักคำสอนคำตอบนะคะก็คือข้อที่1ค่ะพรหมวิหาร4ได้แก่อะไรบ้างเมตตามุทิตากรุณาอุเบกขานะคะเลี้ยงใหม่นะคะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคะจากที่ได้บอกไปแล้วส่วนทศพิธราชธรรมจักรวรรดิวัตรอันนี้เป็นธรรมะของกษัตริย์หรือว่าผู้ปกครองประเทศนะคะต่อมานะคะข้อที่5ถามว่าข้อใดไม่ใช่วิธีการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทั่วไปนะคะไม่ใช่วิธีที่ดีนะคะ1คือวิพากษ์วิจารณ์บุคคลทั่วไป2คือให้ความสนใจความสำคัญกับบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะเรื่องที่กำลังพูดคุยกัน3คือจงยิ้มไว้เสมอนะคะแสดงออกถึงความเป็นมิตรนะคะ4คือสามารถจำชื่อนะคะกับผู้สนทนาได้และสุดท้ายตัวเลือกที่5นะคะทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีโดยไม่พูดสอดแทรกขึ้นมาอันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั่วไปเลยนะคะก็คือตัวเลือกที่2ถึง5นะคะวิธีที่ไม่ดีก็คือตัวเลือกที่1ค่ะวิพากษ์วิจารณ์บุคคลทั่วไปนะค

0: บางทีเนี่ยเราไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นก็เหอะนะคะแต่ผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายใจที่อยากจะคุยกับเรานะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะ
1: ต่อไปเป็นช่วงถามตอบนะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อแรกครับเมื่อเรานะครับเกิดอารมณ์กลัวนะครับแล้วเกิดอาการขนลุกขึ้นมานะครับอาการขนลุกเนี่ยจัดเป็นองค์ประกอบของอารมณ์ในข้อใดนะครับตัวที่1ครับการประเมินทางปัญญาตัวที่2พฤติกรรมตามเป้าหมายตัวที่3การแสดงออกทางพฤติกรรมตัวที่4สิ่งเร้าที่เข้ามากระตุ้นอารมณ์และตัวที่5ครับปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายครับให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งนะครับจะพูดไปเรื่อยๆนะครับว่าทั้ง5ข้อนี้นะครับก็รวมแล้วเป็นองค์ประกอบของอารมณ์ทั้งสิ้นนะครับองค์ประกอบของอารมณ์เนี่ยก็จะมีเนี่ยแหละสิ่งเร้าเนาะการประเมินทางปัญญาการแสดงออกทางอารมณ์นะครับการแสดงออกทางพฤติกรรมและพฤติกรรมตามเป้าหมายทีนี้ก็ดูที่โฟกัสที่อาการขนลุกฮะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะครับอาการขนลุกนั้นนะครับเรียกว่าเป็นตามข้อ5นะครับก็คือเรื่องของปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายนะครับเกิดอาการขนลุกเกิดการใจสั่นนะที่เราควบคุมไม่ได้อะนะครับอันนี้เป็นการตอบสนองทางร่างกายนะครับส่วนการวิ่งหนีนะการเอาไม้ฟาดสุนัขไปเลยอันนี้เป็นพฤติกรรมนะครับอันนี้จะเป็นข้อ3เนาะแต่อะไรก็ได้มันควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยอันนั้นน่ะคืออาการที่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายนะครับนั้นข้อ1นั้นตอบข้อ5นะครับต่อไปดูข้อ2กันบ้างนะครับการที่บุคคลนะครับที่มีอารมณ์ทางบวกจะมีแนวโน้มมองตัวเองนะครับไปในทางที่ดีนั้นแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของอารมณ์ที่มีต่อสิ่งใดครับก็ไก่ตัวที่1นะครับร่างกายตัวที่2พฤติกรรมตัวที่3กระบวนการรู้คิดตัวที่4สัมพันธภาพกับผู้อื่นและตัวที่5ความจำและการเรียนรู้ครับอันนี้สำหรับบุคคลที่มีอารมณ์บวกเนาะก็จะมองโลกในแง่ดีใช่ไหมมองโลกในแง่ดีแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมีความสุขไปหมดนะครับอันนี้เป็นการทำให้เห็นว่านะครับอารมณ์เนี่ยมีอิทธิพลต่อสิ่งนี้เป็นอย่างยิ่งครับคืออะไรเอ่ยนะครับร่างกายหรือเปล่านะถ้าร่างกายก็คือคนอารมณ์ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับรู้สึกแจ่มใสหน้าตาผ่องใสขึ้นอาจารย์ไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมหน้าผ่องจังนะหน้าดูมีน้ำมีนวลขึ้นเนี่ยคือส่งผลต่อร่างกายเนาะคนอารมณ์ดีรู้สึกทำไมอาจารย์ทำพฤติกรรมร่าเริงจังเลยอาจจะเป็นพฤติกรรมนะฮะสภาพผู้อื่นคือคนอารมณ์ดีก็มีเพื่อนเยอะนะความจำและการรู้คือคนอารมณ์ดีความจำก็จะดีตามไปด้วยนะครับดังนั้นการที่บุคคลมีอารมณ์เนี่ยที่บอกว่ามองตัวเองในทางก็เป็นเรื่องของข้อที่3ครับกระบวนการรู้คิดนั่นเองตอบกันถูกไหมเอ่ยนะครับมาดูข้อ3ต่อไปนะครับข้อ3ครับข้อใดไม่ใช่นะครับแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อลดความเครียดครับตัวที่1การปรับวิธีคิดที่ถูกต้องนะครับตัวที่2การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อตัวที่3การติดตามข่าวสารบ้านเมืองเป็นประจำตัวที่4การดูแลร่างกายตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอและตัวที่5ครับการมีกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ให้ความเพลิดเพลินนะครับอันนี้ทุกข้อนะครับจะมีอยู่ข้อนึงอ่ะที่ดูแล้วไม่ได้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเท่าไหร่ในการลดความเครียดนะครับวิธีการลดความเครียดเนี่ยทำได้หลายอย่างที่บอกไปนะครับอันดับแรกเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายใช่ไหมที่ผมพูดไปนะออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับนั้นข้อ4นั้นก็ต้องถูกต้องหมายถึงว่าเป็นแนวทางนะครับไม่เนี่ยตีคำถามไม่ใช่อ่ะเนาะการดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรงเสมอนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับต่อมาเราอาจจะมีกิจกรรมเพลิดเพลินก็ได้นะครับข้อ5ก็ยังถูกอีกก็คือการมีกิจกรรมไงเลยความเพลิดเพลินทำให้เราดื่มความเครียดไปนะครับร้องเพลงคาราโอเกะอะไรนี้ก็ได้เนาะทำให้คลายความเครียดนะครับส่วนมาข้อ1ข้อ2ข้อ3ล่ะนะครับการปรับวิธีคิดให้ถูกต้องเป็นยังไงเนาะข้อที่2การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้ออันนี้ก็ลดความเครียดได้อย่างที่บอกครับความเครียดเนี่ยทำให้เส้นเอ็นต่างๆในร่างกายเนี่ยตึงใช่ไหมการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยก็ช่วยความเครียดได้ในระดับหนึ่งนะครับการปรับวิธีคิดถูกต้องคือคิดบวกนั่นแหละนะครับก็ไปส่งผลต่อข้ออื่นๆเหมือนกันนะครับคือการฝึกกระบวนคิดให้มันรู้สึกว่าเข้าทันควรหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้เองอย่าไปเครียดเลยอันนี้ก็เป็นวิธีการปรับวิธีคิดอ่ะเนาะนั้นข้อที่ไม่ใช่วิธีการนะครับที่ดีในการลดความเครียดคือการติดตามข่าวสารบ้านเมืองครับเพราะข่าวสารบ้านเมืองเนี่ย ส่วนหนึ่งก็เป็นอะไรความเครียดของเราเองเนาะคนตกงานเยอะจังเลยฟังนักข่าวพูดแล้วรู้สึกหดหู่ใจไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการติดตามข่าวสารบ้านเมืองนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีนักนะครับในการลดความเครียดในร่างกายเรานะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ3นะครับต่อไปข้อ4นะครับระยะแมนิกนะครับหรือแมนิกเอพิโซดนะครับมีความสัมพันธ์กับตัวเลือกในข้อใดมากที่สุดครับตัวที่1โรคเครียดครับตัวที่2โรคซึมเศร้าตัวที่3โรคไบโพล่าตัวที่4ภาวะหมดไฟในการทำงานและตัวที่5ภาวะโรคประสาทส่วนกลางครับระยะแมนิกนะเนาะระยะแมนิกอันนี้นะครับสัมพันธ์กับโรคสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุดนะครับอันนี้ถ้าจำได้นะครับผมก็บอกไปแล้วแหละว่าระยะแมนิกเนี่ยมันสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าโรคไบโพล่านะครับแมนิกเนี่ยก็เป็นภาวะอารมณ์ขั้วหนึ่งนะครับแล้วก็มีภาวะอารมณ์ขั้วหนึ่งซึ่งเป็นภาวะสองขั้วนั่นเองนะครับนั่นข้อนี้ตอบข้อ3นะไบโพล่านะครับมาดูข้อสุดท้ายกันนะครับ TMHI 66นะครับเป็นชื่อของแบบประเมินในข้อใดนะครับตัวที่1ดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทยนะครับตัวที่2แบบทดสอบภาวะซึมเศร้าตัวที่3แบบประเมินความเครียดตัวที่4ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยและตัวที่5แบบสอบถามภาวะหมดไฟในการทำงานนะครับอันนี้เป็นความจำเล็กน้อยนะครับถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษนะมีทักษะภาษาอังกฤษบ้างนะครับเราจะเห็นว่า T น่าจะเป็นเกี่ยวกับ Thailand มั้งอะไรเงี้ยนะและ H ล่ะน่าจะเป็นอะไรนะ I เนี่ย index นะ in เป็นดัชนีแน่นอนนะครับแล้วก็ H เนี่ยน่าจะเป็นอะไรดีเนาะ happy ได้ไหมนะอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะเดาๆได้นะครับว่า TMHI 66เนี่ยเป็นเรื่องของดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยนะครับตามตัวที่1นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น5ข้อนะครับที่มีการทบทวนกันนะว่าได้เข้าใจเนื้อหาในการบรรยายหรือเปล่านะครับก็จะเห็นว่าในเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราจริงๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยประสบความเครียดเนาะการจัดการอารมณ์ของเราเนี่ยให้หายจากความเครียดได้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยแหละเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับมนุษย์ยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราเครียดกันหมดเนาะเราต้องแบบทำงานหนักหนาเพื่อจะมาจ่ายค่ายาความเครียดเนี่ยบางทีก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับก็หวังว่านะครับจะได้นำความรู้ที่ได้นะครับเรื่องของอารมณ์การจัดการความเครียดปัญหาสุขภาพจิตต่างๆเนี่ยไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกันทุกคนนะครับ

โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหา

0: ที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
2: ดีค่ะ
3: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
2: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
1: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
4: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนี้ก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
5: ยากได้ภาษาค่ะ
1: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
2: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
6: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
7: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: สวัสดีค่ะ
1: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
7: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
9: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
11: I returned here for just one reason I fell in love
12: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: จะเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนำไปปฏิบัติจริงครับและวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มลุงแดงเมลอนฟาร์มแอนด์คาเฟ่ครับไปพูดคุยคุณวิรพงษ์สุโอสถครับที่นี่ครับมีการทำการเกษตรโดยอิงตามหลักธรรมชาติครับแล้วก็พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับเชิงท่องเที่ยวครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

ณพ่อคุณแม่ทำเกษตรอยู่แล้วแต่ว่าจังหวะที่ผมเรียนจบเนี่ยผมก็ทำงานบริษัทไปด้วยแล้วก็ทดลองปลูกเมลอนไปด้วยก็คือเราคุยกันในครอบครัวว่าเราอยากทำเกษตรต่อแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็มาดูในโจทย์ปัญหาของเราที่เจอเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรเชิงเดี่ยวที่พ่อทำอยู่ก็คือ1เรื่องแรงงานครับเราจ้างคนงาน5คนถึง10คนอย่างเงี้ยครับเดือนนึงก็มีต้นทุนที่มันค่อนข้างจะฟิกละแล้วก็เรื่องของราคาขายเรากำหนดเองไม่ได้เลยก็คือเราปลูกไปเนี่ยพอถึงตอนขายเนี่ยเขาให้ราคาเท่าไหร่เราก็ต้องยอมรับตามนั้นครับแล้วก็บางทีช่วงล้นตลาดราคาก็ถูกด้วยนะครับก็เลยเอาโจทย์ตัวนี้เป็นตัวตั้งแล้วเรามาดูว่าพืชตัวไหนเนี่ยที่มันตอบโจทย์กับเราได้ครับเราอยากขายเองเราอยากใช้คนน้อยตอนนั้นก็เลยมาสนใจเมลอนนะครับก็ปลูกกลางแจ้งอยู่ประมาณปีนึงก็ระหว่างที่ปลูกกลางแจ้งเนี่ยเราได้ทั้งการทดลองปลูกแล้วก็ทดลองขายด้วยเราสามารถวางแผนการปลูกให้ปลูกมีเก็บทุกเดือนได้ครับ9ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นเมลอนใหม่มากเมลอนเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วเราก็คิดว่าคนชอบทานคือส่วนตัวเนี่ยคือที่บ้านก็ชอบทานอยู่แล้วแล้วก็เป็นพืชที่มีราคาแพงทีนี้เราก็เลยไม่รู้ว่ามันปลูกยังไงตอนนั้นวิชาความรู้อะไรก็ยังไม่ค่อยมีในอินเทอร์เน็ตก็หายากเราก็เลยใช้วิธีการทดลองปลูกครับทดลองปลูกแล้วก็จดปัญหาโดยที่เราก็เอามาเทียบกับโลกของพืชตระกูลอื่นที่มันใกล้เคียงกันผมก็มาเทียบกับพวกการปลูกแตงโมการปลูกพืชตระกูลแตงอย่างเงี้ยครับก็มาเทียบกันเพราะเมลอนเขาจะมีตารางวิธีการปลูกมาคร่าวๆอยู่แล้วก็ทดลองกลางแจ้งอยู่ประมาณปีกว่าเกือบ2ปีถึงจะมาทำโรงเรือนหลังแรกที่นี่ที่แปลงนี้ครับหลักๆของผมจะปลูกอยู่3สายพันธุ์ครับก็จะมีพันธุ์ไข่ทองคำอันนั้นเป็นสีเหลืองทองเนื้อส้มนะครับแล้วก็เป็นข้อดีคือหวานกรอบแล้วก็อีกพันธุ์นึงก็จะเป็นเมลอนญี่ปุ่นอันนี้จะเป็นสีเขียวมีลายนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเขียวหวานนุ่มหอมครับอีกพันธุ์นึงก็เป็นกาเหลียเนเธอร์แลนด์ตัวนี้จะเป็นสีเหลืองมีลายครับแล้วก็เนื้อจะเป็นเนื้อออกกึ่งนุ่มกึ่งกรอบแล้วก็จะมีความหอมครับผมเมลอนเนี่ยรอบการปลูกของเขาคือ 85-90 วันของผมเนี่ยตอนช่วงแรกเนี่ยเราเริ่มจากทุนน้อยก่อนเรามีแค่โรงเรือนเดียวเราก็พยายามปลูกให้มันมีเก็บปลูกรอบนึง3เดือนถึงจะเก็บได้อย่างเงี้ยครับทีนี้เราก็มาดูละถ้า3เดือนเก็บได้เนี่ยกว่าเราจะเจอลูกค้าเนี่ยมันห่างเกินไปผมก็เลยมีพืชตัวที่2มาอีกก็เลยเป็นผักสลัดนะครับผักสลัดเนี่ยเราปลูกกลางแจ้งก่อนเราก็มีขายทุกเดือนนะครับเริ่มมีรายได้ผ่านปีแรกไปเนี่ยเราก็เก็บเงินได้แล้วก็มาสร้างโรงเรือนที่2ครับพอมี2โรงเรือนเนี่ยรอบการเก็บเกี่ยวเราก็อยู่ที่ประมาณสักเดือนครึ่งเก็บได้ครับพอเดือนครึ่งเก็บได้เนี่ยรายได้เริ่มเยอะขึ้นแล้วก็บวกกับว่าผมดูการขายของเราด้วย1โรงเรือนมี400ลูกเนี่ยเราขายหมดโดยที่เราไม่ได้เหลือทิ้งอย่างเงี้ยครับขายได้หมดก็เลยเราก็เลยคิดว่าเราก็เพิ่มโรงเรือนเข้าอีกจากที่ตอนแรกเนี่ยเราขายอยู่ประมาณสัก15วัน3 20วันเนี่ยขายหมด1โรงเรือนพอเราเริ่มทำตลาดไปอ่ะจากที่15วัน20วันเนี่ยขาย400ลูกเนี่ยมันลดลงมาเหลือสัก10วันไม่เกิน15วันเราคิดว่ารอบการเก็บของเราเนี่ยควรจะอยู่ประมาณเนี้ยครับ10ถึง15วันมีสัก1โรงเรือนเนี่ยยังไงเราก็ขายหมดก็เลยพอมีเรามีโรงเรือนเมลอน2หลังเนี่ยรายได้เราเยอะขึ้น

การที่มันเก็บได้2หลังโรงเรือนหลังที่3 4 5ก็ตามมาเร็วขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีเงินหมุนเวียนที่มากขึ้นเท่ากับตอนนี้เรามีแปลงเมลอนอยู่ทั้งหมด10โรงเรือนครับก็มีเก็บทุก15วันครับผมแล้วก็อย่างช่วงเทศกาลเนี่ยผมจะปลูกทีนึง2โรงเรือนเท่ากับว่า15วันได้800ลูกเลยจากที่เคย400ลูกอย่างเงี้ยครับเมลอนของเราเนี่ยมันอยู่ในราคาที่ลูกค้าซื้อเนี่ยไม่แพงเกินไปก็คือเป็นราคาที่ถูกกว่าแล้วก็เราก็ขายได้ในราคาที่แพงกว่าที่จะส่งคนกลางก็คือเป็นราคาที่เราอยู่ได้คนซื้อก็อยู่ได้อย่างเงี้ยครับกลุ่มลูกค้าที่มาเนี่ยส่วนมากจะมาจากพื้นที่ไกลๆพอลูกค้ามาจากที่ไกลๆเนี่ยเขาก็จะแนะนำเราครับว่าน้องพี่มาไกลมีเครื่องดื่มไหมมีอะไรขายไหมเราก็เริ่มจากน้ำเมลอนปั่นก่อนพอผ่านไปช่วงนึงมีแต่น้ำเหรอไม่มีกาแฟเหรออ่ะก็ขายกาแฟด้วยพอถึงจุดนึงก็พี่หิวข้าวครับผมก็สุดท้ายแล้วก็เลยต้องเราก็มีครบทุกอย่างเลยมีทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็การแปรรูปในฟาร์มครับนะครับทุกกิจกรรมเนี่ยเราให้ลูกค้าเก็บเองหมดเลยครับอย่างมันเบอรี่กับมะเขือเทศเนี่ยเราขายกระปุกเปล่าแล้วให้ลูกค้าเก็บจนเต็มกระปุกครับแต่ส่วนมันเบอรี่เนี่ยเรามีพิเศษกว่านั้นก็คือให้ลูกค้าเก็บไปกินไปได้ครับผมก็คือสร้างกิจกรรมให้ลูกค้าแล้วก็จะมีการเอาผลผลิตมาแปรรูปครับแล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำเกี่ยวกับพวกทำพิซซ่าอย่างเงี้ยครับเรามองว่าโจทย์ที่เราตั้งคือเราอยากปลูกเพื่อขายลูกค้าโดยตรงทีนี้พอมีช่วงนึงที่เมลอนไม่ได้มีเก็บขายผักสลัดไม่ได้มีเก็บขายเราก็มองว่ามันต้องมีพืชอื่นมาเสริมช่องว่างอันนี้เพื่อที่จะดึงลูกค้ามาเที่ยวฟาร์มเรา

คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณศิภิดาบุตรเมฆครับเจ้าของฮัตแอนด์ดาฟาร์มครับที่นี่ครับมีการเลี้ยงจิ้งหรีดในเชิงอุตสาหกรรมครับแล้วก็มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดมากมายหลายชนิดนะครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: ริ่มแรกก่อนผลวิจัยออกมาแล้วครับคือจิ้งหรีดมวลจิ้งหรีด1ต่อ1กับสัตว์อื่นจิ้งหรีดให้ประโยชน์ที่มากกว่าเกือบทุกชนิดโปรตีนเนี่ยสูงมากไขมันดีมีพร้อมแต่ปัญหาของจิ้งหรีดอ่ะคือมันดูไม่น่ารับประทานแต่ว่าทุกคนก็เริ่มที่จะมองเห็นอนาคตว่ามันต้องเป็นอาหารทดแทนแน่ๆผมเลยจะทำการแปรรูปอันนี้คือน้ำพริกตัวจิ้งหรีดแช่แข็งแล้วก็ลูกชิ้นเพื่อลดภาพจำของจิ้งหรีดเดิมๆที่มันมีขาเยอะๆมันดูน่ากลัวน่าขยะแขยงก็แล้วแต่ครับคนเลยไม่กล้าจะรับประทานทีนี้ผมก็มองว่าจิ้งหรีดเนี่ยที่มันดีต่อทุกคนเนี่ยเพราะหนึ่งการเลี้ยงปล่อยคาร์บอนที่น้อยแล้วก็เป็นสัตว์ที่ละเอียดอ่อนทำให้มันมีสารพิษในตัวมันน้อยกว่าสัตว์อื่นเพราะเราไม่มีสารเร่งอะไรเลยวิตามินเราก็ไม่ได้ให้เป็นธรรมชาติล้วนๆแล้วก็มีหัวอาหารที่ถูกสุขลักษณะของเขาการเลี้ยงของฟาร์มเราก็อย่างที่เห็นไปนะครับว่าเราเป็นธรรมชาติทุกอย่างคือธรรมชาติหมดสิ่งที่ออกมาเราจึงค่อนข้างมั่นใจว่าสารพิษเราจะน้อยมากกว่าเดิมอย่างที่กล่าวมาครั้งแรกนะครับคือจิ้งหรีดมันมีภาพลักษณ์ที่น่ากลัวเด็กๆนี่ไม่กล้ารับประทานเลยไม่กล้าจับไม่กล้ารับประทานแต่เราพยายามลบภาพจำของเขาโดยการแนวคิดว่าลบภาพจำเลยคือบดเป็นแป้งซะหรือทำให้มันน้อยที่สุดให้มันมีภาพที่มันน้อยที่สุดเราเลยเห็นเป็นลูกชิ้นครับเป็นแป้งบดพอบดเป็นแป้งเนี่ยเราต้องมีการนวดแป้งผสมกับแป้งอื่นให้มันมีผิวสัมผัสที่เกาะตัวเพราะว่าจิ้งหรีดเนี่ยถ้าเราได้รู้นะครับมันคือผงแป้งล้วนๆเลยเป็นผงโปรตีนเลยผมก็นำมาผสมกับแป้งปรุงรสเหมือนคนไทยชอบกระเทียมพริกไทยใส่เกลือนิดนึงให้มันมีรสชาติของเขาจากการนวดลองผิดลองถูกมาพอสมควรครับจนมันจับตัวได้เริ่มเอามาต้มทอดลองให้ลูกค้าได้น้ำพริกเนี่ยครับโดยความที่เราเพิ่งเริ่มทำเราก็เลยว่าจะใช้เบสโดยการใช้พริกเผาแล้วก็มาโขลกพริกโขลกกระเทียมให้มันหอมครับจิ้งหรีดเราอ่ะพยายามให้มีผิวสัมผัสของจิ้งหรีดลบภาพจำไปสัก 50% ก็ยังโอเคทำการผัดให้มันหอมรสชาติมันจะออกเหมือนพริกเผาแต่มีรสสัมผัสที่เผ็ดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ได้เคี้ยวจิ้งหรีดด้วยครับ
1: สำหรับอาหารแปรรูปที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำพริกจิ้งหรีด3รสค่ะเรามาดูส่วนประกอบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนประกอบอย่างแรกเลยนะคะส่วนประกอบหลักนะคะก็จะเป็นจิ้งหรีดทอดกรอบนะคะแล้วก็นำมาป่นละเอียดค่ะจำนวน500กรัมนะคะน้ำมะขามเปียก150 ml ค่ะกระเทียมเจียว50 ml ค่ะพริกกระเทียมเจียวนะคะ5ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะค่ะพริกเผา3ช้อนโต๊ะค่ะพริกป่น1ช้อนโต๊ะค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือการปรุงน้ำพริกก่อนนะคะเริ่มจากน้ำมะขามเปียกค่ะต่อไปก็จะเป็นพริกกระเทียมคั่วเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำตาลทรายค่ะต่อไปก็จะเป็นเกลือค่ะน้ำพริกเผานะคะน้ำตาลปี๊บค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะหลังจากคลุกเคล้าส่วนผสมที่มีทั้งหมดนะคะให้เนียนละเอียดเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการเติมจิ้งหรีดทอดกรอบนะคะป่นละเอียด500กรัมเข้าไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเน้นย้ำไปที่น้ำยำนะคะจะต้องทั่วถึงกับเนื้อจิ้งหรีดป่นละเอียดของเราค่ะเพื่อให้รสชาติของน้ำพริกนะคะได้เข้าไปในทุกอณูของจิ้งหรีดทอดกรอบป่นละเอียดค่ะ ลังจากนั้นนะคะใส่พริกป่นค่ะลำดับสุดท้ายค่ะใส่หอมเจียวค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนะคะหลังจากคลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำบรรจุนะคะใส่ถุงซีลนะคะปริมาตรก็จะอยู่ที่75 กรัมค่ะ

ุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณสุภชัยแสงดีครับเป็นที่สวนเกษตรพันไม้แถวจังหวัดนนทบุรีครับที่นี่ครับได้มีการทำการเกษตรอิงตามหลักธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับในทฤษฎีของการทำเกษตรแบบในเมืองครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: ถนัดเรื่องของการทำการเกษตรในเชิงลักษณะกินไอเกษตรเชิงท่องเที่ยวด้วยถ้าเป็นสีเขียวล้วนมันก็ดูไม่สดใสเนาะคือคนเราก็ต้องมีอะไรดูแล้วสดใสสะดุดตาอย่างเช่นขับรถผ่านไปผ่านมาถ้าเป็นเห็นไม้ดอกที่สวยเขาก็แวะเข้ามาชมและอย่างนึงเราเป็นที่นี่ต้องเรียนให้ทราบเลยนะเราได้รับรองจากสำนักงานเกษตรเพื่อประเกตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นจึงต้องมีส่วนตรงนี้มีเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกสวยๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเราจะแยกเป็นประเภทของต้นไม้ที่ปลูกนะ1ไม้ผลนะครับนะ2พืชผักนะฮะ3ไม้ดอกไม้ประดับโดยหลักแล้วก็มี3หลักทีนี้เพราะที่นี่คือการทําการเกษตรแบบผสมผสานคือปลูกไม้มากกว่า1ชนิดมากกว่า1อย่างเราอย่างไม้ผลเนี่ยเราก็จะเพราะเรากําหนดเลือกพันธุ์มาแล้วเราก็จะมีวิธีการไม้ผลก็ต้องอยู่ในกระถางไม่เกิน15ไม่เกิน20นิ้วนะแล้วก็ใช้วัสดุปลูกดินใบก้าวปูผสมมะพร้าวสับนะฮะส่วนในเคสพืชผักเนี่ยนะพืชผักเนี่ยเราก็จะมีอันนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแหละอย่างเช่นเราไม่ได้ใช้ดินใบข้าวปูเราจะใช้หน้าดินผสมกับขุยมะพร้าวบางทีก็บางอย่างเนี่ยถ้าเป็นผักกระบะเราใช้ขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับเท่านั้นนะสองอย่างนะเป็นวัสดุปลูกเนี่ยในแต่ละอย่างเราจะมีเป็นวัสดุเป็นปลูกวัสดุปลูกไม่เหมือนกันอย่างไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยเราก็จะใช้มะพร้าวสับอย่างเดียวมะพร้าวสับเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเดียวหลักการปลูกไม้ผลในกระถางนะฮะใช้คำว่าหลักการก็คือการเลือกวัสดุปลูกการเลือกภาชนะในปลูกเทคนิคการโยงเชือกนะฮะเนี่ยแล้วก็เทคนิคการใส่ปุ๋ยอะไรอย่างปุ๋ยนี่ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเรามีทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีก็ต้องใช้นะครับไม่ใช่ไม่ใช้นะเราก็ต้องใช้แล้วก็ทำน้ำหมักเองที่นี่จะทำน้ำหมักเองคือน้ำหมักจากปลานะจากเปลือกกุ้งแต่อยู่เนี้ยไม่ต้องเอาทำน้ำหมักไม่ต้องเอาปลามาสับเองให้มันยุ่งยากซื้อปลาสำเร็จรูปมาเลยปลาผบปลาป่นนะปลาป่นกิโลนึงเปลือกกุ้งแบบสำเร็จรูปเลยแล้วก็มาใช้ง่ายๆเลยหมักเองง่ายๆแล้วไม่มันใช้ได้ดีมากครับยังสูตรเนี้ยนะอันนี้ขอยกตัวอย่างเลยนี่นะครับนี่คือพริกแกงเผ็ดหลายๆคนก็รู้จักพริกแกงเผ็ดดีนะฮะพริกแกงเผ็ดเนี่ยจะมีตัวหลายอย่างโดยเฉพาะส่วนของพริกเนี่ยพริกก็จะมีสารอยู่นึงถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกแคปไซซินตัวเนี้ยแมลงไม่ชอบโดยเฉพาะพวกเพลี้ยอ่อนเพลี้ยอะไรพวกเนี้ยเราจะเอาสารต่างๆสกัดออกมาเหมือนมีทั้งขาตะไคร้อะไรหลายอย่างแต่ว่าการที่จะไปผสมน้ำแล้วมันไม่ออกสารพวกนี้ไม่ออกเราต้องจะมีน้ำส้มสายชูใส่ผสมลงไปด้วยมีเหล้าขาวด้วยนะ40มิลลิกรัมผสมลงไปด้วยน้ำอุ่นเรามีสูตรอยู่นะเดี๋ยวให้ชมสูตรนะครับว่าตรงเนี้ยมันทดแทนกับการที่เราจะใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นเคมีก็อยู่ในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือการลดรายจ่ายทำเองลดการซื้อเขาแล้วเราทำเองครับพอดีผมก็เคยเป็นหมอดินนะต้องบอกนะเคยเป็นหมอดินแล้วก็เรารู้เรื่องของการทำน้ำหมักจากไอ้ปลาพวกนี้นะฮะจะใช้สารที่จะต้องเตรียมสารพอดอสารพอดอ2นะพอดอ2แล้วก็กากน้ำตาลถ้าไม่มีก็ใช้น้ำตาลสายแดงปลาป่น1กิโลนะแต่เราต้องการให้มีไคโตซานที่สารพวกนี้มาจากกระดองกุ้งเปลือกกุ้งมันช่วยให้พืชสร้างเซลล์ที่แข็งแรงไงเราก็เลยสั่งเปลือกกุ้งป่นมาด้วยก็สั่งทางนี้น่ะทางออนไลน์น่ะมาอย่างละ1กิโลเอา2อย่างคลุกเคล้ารวมกันเลยนะแล้วใส่กากน้ำตาลไปประมาณ2กิโลหรือน้ำตาลใส่แดงอ่ะ1กิโลคลุกให้รวมกันหลังจากนั้นก็เติมน้ำไป10ลิตรแล้วก็ใส่สารพอดอไอ้พอดอ2คนก็ปิดฝาไว้15วันมาคนทิ้งปิดฝาก็คือใช้1เดือนผ่านไปอ่ะเริ่มใช้ได้แล้วมันจะป่นเร็วกว่าที่ทำจากปลาสดนะเพราะมันไปเป็นปลาป่นมาแล้วทุกอย่างมันป่นมาแล้วมันจะใช้ง่ายกว่าแล้วกลิ่นมันจะหอมกว่าฮอร์โมนแล้วก็ใช้ฮอร์โมนไข่เนี่ยก็อย่างนี้ที่จริงแล้วก็อยากเรียนให้ทราบว่ามันก็ง่ายๆก็ท่านไข่ไก่มานะไข่ไก่มาแล้วก็น้ำตาลใส่แดงยาคู1ขวดเล็กขวดนึงน้ำตาลใส่แดงไข่ไก่1ลูกไปตีให้เข้ากันแล้วก็หมักใส่ขวดไว้ไอ้ขวดที่ใส่ซอสน่ะนะใส่หมักไว้ตั้งไว้ที่ร่ม2วันเขย่าทีก็ผ่านไป7ถึง10วันก็เอามาใช้ได้1ช้อนโต๊ะนะต่อน้ํา10ลิตรหรือ1ช้อนชาต่อน้ํา1ลิตรอีกพ่นทางใบช่วงเช้าแค่นั้นเองสิ ยาฆ่าหญ้านี่นะเป็นยาฆ่าหญ้าที่แบบสูตรปลอดภัยคือก็จะมีเกลือ2กิโลนะน้ำเปล่าอยู่ที่10ลิตรน้ำเปล่า10ลิตรนะน้ำหมักอันนี้ที่นี่ไม่มีเลยก็มีน้ำหมักจากปลาแต่ว่าถ้าดีน้ำหมักจากเปลือกสับปะรดที่นี่จะทำไว้เยอะอยู่ใช้ทำยาฆ่าหญ้าอย่างน้ำหมักเปลือกสับปะรดแล้วก็น้ำส้มสายชูนะผสมแต่ก็ผสมกันเลยแล้วก็คือต้องเอาเกลือต้องเป็นเกลือเม็ดนะเกลือเม็ดใหญ่ๆเลย2กิโลละลายกับน้ำ10ลิตรก่อนให้เกลือกับเม็ดละลายก่อนแล้วใส่น้ำส้มสายชูไป1ขวดน้ำหมักจากเปลือกสับปะรด1ลิตรนั่นแหละคนให้เข้ากันแล้วเทลงไปในถังขีดเลยต้องขีดช่วงแดดจัดนะสูตรนี้ต้องขีดช่วงแดดจัดมันจะเป็นลักษณะการเผาไหม้ตายอย่างน้อยก็คือว่าไม่เป็นอันตรายมันอาจจะไม่แรงเท่าเคมีแต่ไม่เป็นอันตรายนะครับมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่โดยหลักแล้วการไม่ใช้ยาฆ่าแมลงการไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะการทำเกษตรแบบนี้ก็ถือช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเห็นว่าถ้ามาทั้งเช้าเลยจะมีนกอยู่นี่ยังได้ยินเสียงนกนะนกพวกนี้บางทีมีแมลงมีผีเสื้ออะไรพวกนี้จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าจุดตรงนี้จะไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงสารเคมีที่เป็นอันตรายจำนวนมากจนทำให้เกิดเสียสิ่งแวดล้อมไปครับ
1: คุณผู้ชมครับและช่วงทางรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณครูนวลจันทร์ครับที่มีการทําศูนย์การเรียนรู้ครับแล้วก็เผยแผ่ความรู้ไปสู่คนในชุมชนครับในเขตหนองจอกจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่เองครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของสุขใจที่พอเพียงครับ

0: คุณนวลจันทร์โรจการหรือครูแดงครูเกษียณอายุราชการที่ใช้เวลาหลังเกษียณมาทำศูนย์การเรียนรู้ด้วยการน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาสืบสารแนะนำส่งต่อความรู้สร้างอาชีพช่วยเหลือคนในชุมชนผ่านศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้คนในชุมชนแผ่นดินทองคอยรุดตักว่าเขตหนองจอกได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อรายได้ในชุมชนดีก็จะนำพามาซึ่งความสงบสุขในชุมชนนอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดงเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาและจัดการแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนแขวงโคกแฝดที่ชักชวนให้ชุมชนมีกิจกรรมหนุนเสริมและพัฒนาอาชีพเชิงแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร
1: ผู้เขียนโครงการหน้าบ้านว่าโครงการศาสตร์พระราชานะคะที่ทำตรงนี้แล้วก็เวลามาก็จะให้ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชากับประชาชนที่มาตรงนี้ด้วยนะคะก็เป็นความในใจอ่ะซึ่งมีความชอบอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็เลยทำว่าเรามีความพอเพียงแล้วเนี่ยเราก็อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมบ้างนะคะก็เลยมาทำเป็นตู้กับข้าวชุมชนนะคะแล้วก็พอกินพอใช้แล้วเราก็แบ่งปันนะคะให้ความรู้กับชุมชนค่ะแล้วก็คนภายนอกด้วยในชุมชนเนี่ยนะคะเนี่ยที่มาเนี่ยก็ตามชุมชนนะคะคือเขาต้องการความรู้อะไรเพียงแต่มาคุยแล้วก็ทำวิสาหกิจด้วยเขาด้วยนะคะเกี่ยวกับอาชีพต่างๆแล้วก็ในชุมชนไม่ใช่แต่ชุมชนกูเท่านั้นกูยังกระตุ้นเศรษฐกิจของเขตน้ำจอกเลยนะคะทำย่านสร้างสรรค์คลองลำไทรนะคะซึ่งเอาชุมชนทั้งหมดในเขตน้ำจอกเลยมาค้าขายในชุมชนเนี่ยนะคะครูจะแบ่งเป็นฐานด้วยคือจะมีคณะกรรมการชุมชนเนาะครูก็เมื่อก่อนเป็นเลขาชุมชนนะคะแล้วก็ได้ดูแลในชุมชนด้วยเพราะชุมชนหนองจอกนี่ต้องเยอะมากเลยเพราะว่าพื้นที่เราเยอะนะคะทีนี้สำหรับในชุมชนครูเนี่ยเขาก็จะรู้เพราะเราทำมานานแล้วตั้งแต่ครูเป็นครูก็จะแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆตอนนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ฐานนะคะฐานบ้านครูแดงเนี่ยเป็นหลักแล้วก็จะมีฐานฟาร์มลำไส้อ่ะก็จะเลี้ยงหงเลี้ยงหงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงนกสวยงามอันนั้นก็แต่เขาจะเป็นสายเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ยังมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นี่นะคะแล้วก็จะมีโรงงานทำไส้กรอกเพราะนั้นเวลาคนมาศึกษาดูงานเนี่ยครูก็จะพาไปใน4ฐานเนี่ยนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยจะเต็มที่กับเขานะคะที่เขาจะเข้ามาศึกษาดูงานในนี้ก็จะเป็นคนในชุมชนนะคะตอนอยู่โรงเรียนอ่ะทำเป็นมะคุเทศเด็กอ่ะคนมาก็ยังเด็กไม่ค่อยจะได้เรียนเลยนะคะตอนหลังๆนี่ก็ให้ชุมชนเขาเป็นบ้านใครก็ดูแลกันเองนะคะถ้ามีรายได้บ้างเราก็แบ่งให้เขานะคะแล้วเมื่อก่อนก็ทำโฮมสเตย์ด้วยตอนนี้ของครูก็เหลืออยู่2หลังด้านหลังบ้านนะคะที่นี่เริ่มจากไม่มีอะไรเลยเอางั้นก็แล้วกันนะคะแต่เราก็เก็บของภายในชุมชนหรือภายในบ้านเราอ่ะอย่างก็ปลูกผักตอนนี้ใส่กระถางบ้างใส่อะไรบ้างนะคะแล้วก็เวลาเราทำเนี่ยเราก็ไปหาเก็บของจากที่อื่นมานะคะพอมา

ปลูกมาอะไรแล้วก็จะแบ่งปันกันไปนะคะอันนี้ครูก็คิดว่าถ้าเราเริ่มจากไม่มีอะไรเลยบางคนเข้ามาเนี่ยเราต้นทุนลงไม่ต้องเยอะมากนะคะอย่างกระสอนผักอันนี้ก็เหมือนกันเราไปเอากล่องมาเราเก็บมารีไซเคิลเราก็ไม่ต้องลงทุนมากนะคะครูไปดูเนี่ยบางทีเขาลงทุนกันเป็นพันเป็นหมื่นเนาะแต่ของครูเนี่ยนิดเดียวเองนะคะเริ่มจากตรงนี้ถึงบอกว่าไม่ต้องร่ำรวยอะไรมากไม่ต้องลงทุนทีเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วครูก็จะไม่ทำอย่างใหญ่โตนะคะค่อยๆทำเล็กๆไปก่อนนะคะอันนี้ก็คือคิดว่าพอเข้ามาถามก็บอกเอ้าจากเกษตรศูนย์บาทจากไม่มีอะไรเลยเดินมาตัวเปล่าๆพอกลับไปก็จะได้รับความรู้แล้วก็ไปเก็บสิ่งของที่มีภายในบ้านใช้ก่อนเลยค่ะตรงนี้นะคะ

0: ช้ชื่อนี้เป็นตู้กับข้าวชุมชนก็หมายถึงว่าพอเข้ามาที่ศูนย์เรียนรู้บ้านครูแดงแล้วเนี่ยนะคะเดินเข้ามาเห็นบ่อก็จะมีปลานะคะครูจะเลี้ยงทั้งปลาในบ่อดินนะคะซึ่งมันก็โตเร็วแล้วก็ปลาในกระชังปลาในกระชังนี่ก็เวลาหาเก็บเอาขึ้นมาง่ายอ่ะนะคะใช้สวิงตักก็ได้แต่ถ้าในบ่อครูเอาไปลำบากนะคะจับลำบากก็เวลาอย่างเงี้ยมาถึงเอามาก็เอาสวิงตักเลยก็ได้แล้วเราก็ไม่ได้ขายแพงนะคะอันนี้ก็เป็นปลาแล้วก็เลี้ยงไก่ก็มีไข่ให้นะคะทำปุ๋ยไส้เดือนก็มาเรียนรู้แล้วก็เอาไปใส่ต้นไม้ได้แล้วก็มีผักสวนครัวลูกกินได้ภายในบ้านครูเขาคิดตรงนี้มาก็เหมือนกับใครเข้ามาที่นี่นะคะแล้วสามารถที่จะไปเดินเก็บผลพะกะเพราจะเอาฟักจะเอาอะไรต่างๆเป็นพริกก็ไปเก็บมาแล้วครูก็จะเป็นร้านค้าแลกใจคือไม่คิดราคาเขาเลยอะว่าเท่าไหร่เขาไปเก็บมาเท่าไหร่แล้วแต่จะใส่กระป๋องครูนะคะก็เขาคงคิดได้นะเขาไปตลาดอะค่ารถเท่าไหร่กว่าจะถึงตลาดนะคะกลับมาอีกเท่าไหร่แล้วไปซื้อเท่าไหร่พอมาถึงตรงเนี้ยเดินเข้ามาหน้าบ้านครูมาซื้อไข่นะคะมาซื้อปลามาซื้อผักนะคะเก็บเอาเองนะคะแล้วก็มาหยอดตู้ก็จะเป็นร้านค้าแลกใจเขาก็จะเป็นแบบนี้
1: ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดงเป็นความสำเร็จหนึ่งของการร่วมกันพัฒนาชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตักว่าความสำเร็จนี้ได้สะท้อนออกสู่สายตาของโลกภายนอกเพื่อให้เป็นแรงกระเพื่อมสู่การเปลี่ยนแปลงของชุมชนอื่นตามมาความร่วมมือกันของชุมชนเช่นนี้ทำให้เราได้เห็นชุมชนเข้มแข็งและเกิดความสุขที่ยั่งยืนในอีกหลายชุมชนต่อไป
2: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินบทลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ครับเนื้อหาถัดมานะครับก็จะพูดถึงพลวัตของสังคมโลกต่อสังคมไทยเพราะนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญพลวัตจริงๆแล้วก็คือพูดถึงก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเพราะฉะนั้นปัจจุบันต้องยอมรับว่าสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านในหลายมิติซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนั้นก็ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยนั่นเองนะครับซึ่งมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับเราก็มาดูกันว่าตอนที่หนึ่งถ้าพูดถึงพลวัตของสังคมโลกนะครับและพลวัตของสังคมไทยก็คือหมายความว่าในเรื่องของพลวัตของสังคมโลกเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหนึ่งก็คือว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็คือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่ามันเกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับอันที่สองถ้าในพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตของสังคมโลกทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดประเด็นที่สำคัญก็คือว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจก็คือหมายถึงว่ามันเกิดประเทศบางประเทศที่เริ่มมีบทบาทในทางการเมืองที่เริ่มมีบทบาทในทางเศรษฐกิจในเวทีโลกนั่นเองนั่นก็คือประเทศจีนนะครับจากที่ตัวแสดงเดิมหรือว่ากู้อำนาจเดิมในทางการเมืองและเศรษฐกิจคือสหรัฐนะครับแต่ตอนนี้จีนก็เริ่มที่จะมีบทบาทในเวทีโลกทั้งด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอันที่สามก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและประชากรก็คือพูดง่ายๆโครงสร้างประชากรมันเปลี่ยนนะครับรวมไปถึงการเป็นโรคหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงความไม่มั่นคงทางด้านอาหารก็จะเป็นประเด็นสำคัญในเวทีโลกก็คือพูดง่ายจะเกิดการขาดแคลนอาหารในหลายๆพื้นที่ในโลกนี้นั่นเองนะครับรวมไปถึงอันที่4ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีก็จะมีการก้าวกระโดดหรือพูดง่ายๆเทคโนโลยีมีก้าวกระโดดมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้นะครับอันที่5ก็คือเรื่องของทางด้านสาธารณสุขอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญณปัจจุบันนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญก็คือไอ้โรคระบาดไวรัสโควิด-19 นี่แหละที่ทำให้โลกทั้งใบนี้เปลี่ยนแปลงไปนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเรื่องของวิถีชีวิตใหม่ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ New Normal เนี่ยมันก็มาจากเหตุผลของโรคระบาดนั่นเองนะครับที่ต้องทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของมนุษย์เราก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปแหละแต่ว่าโรคระบาดโควิด-19 เนี่ยมันทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเร็วขึ้นมานั่นเองเกิดวิถีชีวิตใหม่นะครับที่ไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วก็คือหมายความว่าการเผชิญหน้าคงจะลดน้อยลงนะครับต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาแทนที่นะครับเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตใหม่กับมาตรการด้านต่างๆก็จะเกิดขึ้นตามมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตใหม่แบบที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตัวในเรื่องของสาธารณสุขของไทยนะครับเราก็จะเห็นว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับของโควิดเนี่ยมันก็ต้องทำให้เราทุกคนไทยทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้สอดรับกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นอย่างน้อยต้องสวมหน้ากากอย่างน้อยต้องหมั่นล้างมืออย่างน้อยต้องไม่ติดต่อสัมพันธ์กันนะครับนอกจากนี้เราก็จะเห็นวิถีชีวิตใหม่ในเรื่องของผลกระทบด้านธุรกิจและเศรษฐกิจที่ชัดเจนถูกไหมครับเพราะว่าพูดง่ายๆเมื่อเกิดโรคระบาดนะครับต้องยกเลิกต้องปิดต้องเลิกกิจกรรมทางธุรกิจอะไรต่างๆนานาเพื่อตัดวงจรไม่ให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์เพราะการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์มันเป็นตัวก่อให้เกิดโรคระบาดขยายตัวขึ้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงวิถีชีวิตใหม่ด้านของสถานบันเทิงหรือลองมหรสพอะไรต่างๆนานาที่ผ่านมาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับต้องมีมาตรการอะไรต่างๆนานา เพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะต้องปิดแต่ว่าปิดเนี่ยก็คือปิดเฉพาะในช่วงแรกคงไม่สามารถปิดให้บริการอย่างถาวรได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันก็จะกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองรวมไปถึงผลกระทบของวิถีชีวิตใหม่กับผลกระทบด้านการศึกษารูปแบบการศึกษาอะไร

ต่างๆนานาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับเริ่มมีการนำระบบที่ไม่ต้องเผชิญหน้าหรือพูดง่ายๆมีการเรียนการสอนออนไลน์เกิดขึ้นทดแทนการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้านั่นเองซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องเกิดข้อถกเถียงกันว่ามันมีคุณภาพพอไหมการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้นจะมาทดแทนการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าได้ไหมแน่นอนว่ามันการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้นมันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดได้แต่ในเรื่องของข้อสงสัยในเรื่องคุณภาพการศึกษาก็เป็นอีกประเด็นนะครับก็ต้องพิจารณากันแต่ว่าในหมายความว่าในช่วงแรกของการแพร่ระบาดที่รุนแรงเนี่ยก็คงต้องใช้มาตรการการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ไปก่อนนะครับแต่เมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นก็คงต้องกลับไปเป็นแบบเผชิญหน้าเพราะยังไงก็แล้วแต่การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้านั้นมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมากกว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์แน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่นักวิชาการทุกท่านก็พูดไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์ก็คือเป็นแค่มาตรการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงวิถีชีวิตใหม่กับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันนี้จะเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับก็เพราะว่าไม่มีการเดินทางไม่มีการอนุญาตของประเทศต่างๆนานาให้พลเมืองของประเทศนั้นๆเดินทางออกนอกประเทศนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงที่การแพร่ระบาดของโรคระบาดเริ่มรุนแรงเนี่ยนักท่องเที่ยวในประเทศต่างๆนั้นก็ต้องกลับประเทศตัวเองพูดง่ายๆนะครับเพื่อลดผลกระทบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นสายการบินไม่ว่าจะเป็นรถนำเที่ยวเรือนำเที่ยวอะไรต่างๆนานาก็ได้รับผลกระทบหมดก็คือพูดง่ายๆต้องปิดกิจการเพราะว่าประสบปัญหาภาวะขาดทุนนะครับเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับอาจจะต้องยกเลิกกิจการไปอะไรต่างๆนั่นนะทำให้ผู้ประกอบการหรือลูกจ้างหรือพนักงานก็ต้องได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะครับเพราะว่าต้องโดนไล่ออกจากงานต้องโดนออกจากงานง่ายๆนะครับเพราะว่าธุรกิจไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือพลวัตของสังคมโลกนะครับซึ่งก็จะชี้ให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมโลกนะครับทั้งในด้านการเมืองทั้งในด้านเศรษฐกิจนะครับทั้งในด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแล้วก็สาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นหลักๆณตอนนี้เนี่ยนะครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเรื่องของโรคระบาดเป็นประเด็นใหญ่สุดณตอนนี้นะครับและก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะตอบได้ว่าโรคระบาดนี้จะยุติลงเมื่อไหร่อาจจะกลับมาแพร่ระบาดอีกก็ได้นะครับซึ่งเมื่อโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในโลกเลยก็ว่าได้รวมไปถึงโรคระบาดนี้ยังจุดประเด็นความขัดแย้งของประเทศต่างๆในโลกด้วยก็เห็นชัดเจนว่าความขัดแย้งเรื่องของจีนกับประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกาส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องโรคระบาดนี้ด้วยเพราะว่าอเมริกาก็กล่าวหาจีนว่าเป็นต้นกำเนิดนะครับที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดนี้หรือถ้าพูดง่ายๆโควิดก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่มาตอกย้ำความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนให้ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็คงจะนึกภาพออกเราคงจำได้หรือกลับไปอ่านข้อมูลย้อนหลังอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาท่านหนึ่งก็คืออันนี้คงพูดได้เพราะว่าเป็นข่าวโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ออกมากล่าวโจมตีนะครับประเทศจีนออกมาล้อเลียนออกมาอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับไข้หวัดนี้นะครับหรือพูดง่ายๆคือว่ามองว่าประเทศจีนนี่แหละเป็นบ่อเกิดเป็นต้นกำเนิดของโควิดนะครับที่ทำให้เกิดความเสียหายไปทั่วโลกนะครับความขัดแย้งอันนี้แล้วจีนก็ออกมาตอบโต้นะครับแต่ว่ามันก็เลยกลายเป็นยิ่งตอกย้ำความขัดแย้งระหว่างประเทศ2ประเทศนี้นี่ก็คือเนื้อหาในตอนที่1ก็คือพลวัตของสังคมโลกและพลวัตของสังคมไทยครับ
เนื้อหาในตอนถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงพลวัตของ

สังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยซึ่งก็จะต่อเนื่องจากเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะเป็นการพูดถึงภาพรวมของพลวัตของสังคมโลกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มเน้นลงไปเลยว่าจากไอ้พลวัตของสังคมโลกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ

ประเด็นที่สองก็คือเรื่องของโควิดนะครับโควิดก็จะทำให้กระแสโลกาภิวัตน์ต้องหยุดชะงักลงนะครับก็คือหมายความว่าโควิดนั้นทำให้ประเทศต่างๆนานาต้องปิดประเทศซึ่งมันเหมือนกับว่าทวนกระแสของโลกาภิวัตน์ถูกไหมครับเพราะว่าโลกาภิวัตน์หมายความว่าประเทศต่างๆนานามีปฏิสัมพันธ์กันแต่พอเจอโควิดเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องกระแสโลกาภิวัตน์ต้องหยุดชะงักไปเลยถูกไหมเพราะว่าการเดินทางการติดต่อสื่อสารอะไรกันแบบเผชิญหน้าก็จะหมดไปนะครับอันที่3ก็คือโควิดก็ทำให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า the great decoupling หรือการทางออกจากกันระหว่างรัฐมากขึ้นก็คือหมายความว่าอาจจะทำให้แต่ละประเทศต้องห่างเหินกันเพราะว่าไม่มีการติดต่อสัมพันธ์กันในลักษณะเผชิญหน้ารวมไปถึงทำให้เกิดการกล่าวโทษกันหรือมีการตอบโต้ซึ่งกันและกันก็เห็นได้ชัดเจนกรณีจีนกับสหรัฐก็มีการกล่าวโทษกันไปมามีการโต้เถียงกันรวมไปถึงแม้แต่ประเด็นเรื่องวัคซีนถ้าเราจำกันได้วัคซีนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการโต้เถียงมีการกล่าวหากันว่าวัคซีนของประเทศนี้มีคุณภาพดีพอไหมหรือวัคซีนอีกประเทศหนึ่งดีกว่าไหมอะไรทำนองนี้นะครับตัดมาก็คือทำให้สิ่งที่เรียกว่าพรมแดนกลับมาเข้มแข็งและหนาแน่นมากขึ้นหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าก็เนื่องจากว่าต้องทำให้พรมแดนมีความเข้มข้นก็คือหมายความว่าไม่เปิดโอกาสให้มีการเดินทางได้อย่างสะดวกเหมือนสมัยก่อนแล้วถูกไหมฮะเพราะว่าเป็นการป้องกันเรื่องของการระบาดที่มาพร้อมกับผู้ที่เดินทางข้ามแดนนั่นเองเพราะฉะนั้นพรมแดนก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นคือไม่ให้ข้ามพรมแดนนั่นเองเพราะว่าถ้าเราติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่าช่วงที่มีการแพร่ระบาดเนี่ยก็มีการลักลอบเข้าพรมแดนของไทยจากประเทศเพื่อนบ้านถูกไหมที่มีการระบาดหนักกว่าเราหรือมีชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านต้องการหลบหรือหนีความรุนแรงของการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยเพราะมองว่าประเทศไทยอาจจะความรุนแรงของการระบาดของโรคนั้นไม่รุนแรงมากนักรวมไปถึงระบบสาธารณสุขของไทยยังรับมือได้ยังพอรับมือได้ก็เลยแอบหนีเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของโควิดนะครับก็เร่งกระบวนการชาตินิยมประชานิยมแล้วก็การปกป้องทางการค้านะครับอันนี้ก็คือหมายความว่าเราก็จะเห็นว่าก็ต้องมีการช่วยเหลือกันเองของคนในแต่ละประเทศถูกไหมฮะมันก็เลยเกิดกระแสที่เรียกว่าชาตินิยมประชานิยมถูกไหมฮะอันที่6ก็คือวัคซีนกลายเป็นโจทย์ใหญ่ถูกไหมฮะในตอนที่เริ่มระบาดใหม่ๆเริ่มมีการค้นคิดวัคซีนนะครับวัคซีนเนี่ยก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีกันเหมือนกันนะรวมไปถึงมีการใช้สิ่งที่เรียกว่าการใช้การทูตวัคซีนก็คือหมายความว่ามีการด้อยค่าวัคซีนของบางประเทศเพราะตอนนั้นก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อทุกๆประเทศกลัวโควิดนะครับเมื่อทุกๆประเทศมีการระบาดของโควิดอย่างรุนแรงนะครับวัคซีนจึงเป็นสิ่งที่หลายๆประเทศต้องการถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นประเทศไหนที่คิดได้หรือผลิตออกมาได้ก่อนก็จะได้ประโยชน์มหาศาลนะครับมันก็เลยเกิดการถกเถียงกันกล่าวหากันรวมไปถึงการใช้การทูตทางวัคซีนเช่นหมายความว่าสมมุติว่าอยากจะมีการเดินทางไปในประเทศนั้นด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูว่าคุณฉีดวัคซีนประเภทไหนมาถูกไหมฮะเช่นถ้าจะเดินทางไปด้วยเหตุผลความจำเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะเข้าไปในประเทศทางยุโรปก็อาจจะถูกตั้งเงื่อนไขว่าคุณฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรมาถ้าฉีดยี่ห้อนี้ถึงจะเข้าได้ฉีดอีกยี่ห้อนึงก็อาจจะเข้าประเทศไม่ได้นั่นก็คือพอมองภาพให้เห็นถึงวัคซีนกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของการเมืองระหว่างประเทศได้นะครับรวมไปถึงเกิดระเบียบโลกใหม่นะครับก็คือหมายความว่าเกิดเป็นสองขั้วอำนาจก็คือจีนกับสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นจากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วมันจะเกิดผลอะไรนะครับต่อประเทศไทยนะครับก็คือหมายความว่ามันก็ทำให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวอันนี้มันเห็นภาพชัดเจนถูกไหมครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอกเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันก็ชะลอตัวถูกไหมฮะเพราะว่าทุกๆประเทศหรือหลายๆประเทศเนี่ยเกือบจะเรียกได้ว่าไม่มีประเทศไหนเลยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับรวมไปถึงบรรยากาศการลงทุนนะครับการเคลื่อนย้ายเงินทุนนะครับก็เนื่องจากว่าไทยเราเนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหา

จีนไม่ได้มีปัญหากับสหรัฐแต่เมื่อ2ประเทศนี้เนี่ยเกิดความขัดแย้งกันเนี่ยบางทีมันก็ทำให้ไทยเราเนี่ยอาจจะวางตัวลำบากมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญกับประเทศใดประเทศหนึ่งก็คงไม่ได้ซึ่งก็ถูกต้องแล้วว่าหลักการคือว่าประเทศไทยก็คงต้องให้ความสำคัญกับ2ประเทศนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะครับก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือหมายความว่าการจัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานก็จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือหมายความว่าต้นทางของสินค้าจนถึงปลายทางของสินค้านั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือหมายความว่าห่วงโซ่อาหารโทษห่วงโซ่อุปทานเนี่ยก็คงไม่ได้ผลิตสินค้าชนิดหนึ่งคงไม่ได้ผลิตภายในประเทศใดประเทศหนึ่งก็อาจจะแยกผลิตส่วนนี้อาจจะผลิตที่ประเทศนี้อีกส่วนนึงอาจจะผลิตอีกประเทศหนึ่งนะครับด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องของความขัดแย้งที่จีนกับสหรัฐมีต่อกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจีนลดลงอันนี้ก็ชัดเจนว่านักท่องเที่ยวจีนนั้นเป็นนักท่องเที่ยวที่สำคัญในเวทีโลกก็คือเพราะว่าพลเมืองคนจีนมีเยอะถูกไหมฮะประเทศไทยนี่ก็ชัดเจนว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมีมากถูกไหมฮะโดยนโยบายปิดประเทศของจีนก็คือหมายความว่าจีนไม่อนุญาตให้ประชาชนของเขาเดินทางออกนอกประเทศในช่วงสถานการณ์โควิดก็ทำให้ไทยได้รับผลกระทบในส่วนนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงการจ้างงานที่ชะลอตัวนี้ก็ชัดเจนถูกไหมฮะเพราะว่ามันไม่มีรายได้มาจากนักท่องเที่ยวการจ้างงานต่างๆนานาในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือธุรกิจอื่นนะมันก็เหมือนโดมิโนมันก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอื่นตามไปด้วยมันก็ทำให้การจ้างงานนี่มันชะลอตัวนะครับรวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาก็ลดลงนะครับในส่วนของเทคโนโลยีนะครับก็จะเห็นว่าในเวทีโลกนะครับหรือพลวัตของสังคมโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีก็คือพูดง่ายมีการใช้เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดก็คือมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตออปติกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรต่างๆระบบอัตโนมัติต่างๆนานาระบบปัญญาประดิษฐ์อะไรต่างๆนานานะครับรวมไปถึงการทำให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้ผลิตก็คือหมายความว่าจากการที่ประชาชนหรือคนธรรมดาทั่วไปอยู่ในฐานะแค่ผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าขึ้นมันทำให้ประชาชนคนธรรมดานั้นกลายเป็นผู้ผลิตได้ก็คือหมายความว่ามีสื่อก็คือหมายความว่าทุกคนนั้นสามารถที่จะผลิตคอนเทนต์อะไรต่างๆนานาออกสู่ออนไลน์ได้ไม่เหมือนในสมัยก่อนถูกไหมครับรวมไปถึงยุคระบบอัจฉริยะก็คือต้องยอมรับว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มีระบบอัจฉริยะระบบอัตโนมัติอะไรต่างๆนานาที่มาใช้แทนแรงงานคนนี้ครับรวมไปถึงการแพร่ระบาดของภัยไซเบอร์ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เห็นตัวอย่างชัดเจนกรณีประเทศไทยในปัจจุบันก็เห็นชัดถูกไหมฮะว่าภัยของสมาในหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลอกดูดเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนันอะไรต่างๆนานานะครับรวมไปถึงเรื่องของการหลอมรวมกิจกรรมก็จะมีการหลอมรวมกิจกรรมอะไรต่างๆนานาทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์มาผสมร่วมกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นในลักษณะออนไลน์นะครับการแข่งขันบนฐานนวัตกรรมก็คือหมายความว่ามีการผลิตหรือสิ่งประดิษฐ์หรือความคิดอะไรต่างๆนานาเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีเรื่องของการแข่งขันด้วยข้อมูลก็คือข้อมูลก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญถูกไหมในโลกยุคปัจจุบันเพราะว่าข้อมูลต่างๆนานานะครับมันเชื่อมโยงถึงกันแล้วข้อมูลของแต่ละบุคคลนะครับไปแพร่กระจายอยู่ในระบบออนไลน์แล้วนะฮะรวมไปถึงการเปลี่ยนโครงสร้างกำลังคนนะครับกำลังคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปมีทักษะใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่ตอบสนองกับโลกที่เป็นโลกยุคดิจิตอลนั่นเองนะครับนั่นก็คือพลวัตของสังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยนะครับว่ามีด้านอะไรบ้างนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะครับก็ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาโดยภาพรวมของตอนที่2เรื่องของพลวัตของสังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยครับตอนที่3นี้ก็จะพูดถึงแนวโน้มพลวัตของสังคมไทยก็คือหมายความว่าจากที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ย
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเนี่ยเพื่อจะตอบรับกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะมีลักษณะยังไงบ้างนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือแนวโน้มประวัติของสังคมไทยด้านการเมืองเพราะฉะนั้นแน่นอนในเวทีโลกนะครับประเทศไทยจะต้องวางตัวเป็นกลางประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจประเทศเราไม่ใช่ประเทศใหญ่โตก็ไม่ใช่ประเทศเล็กประเทศใหญ่เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่มีบทบาทอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยทางที่ดีที่สุดก็คือต้องวางตัวเป็นกลางวางตัวเป็นกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจ2ประเทศก็คือจีนกับสหรัฐนะครับเราคงไปตั้งตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามกับประเทศใดประเทศหนึ่งคงไม่ได้เพราะว่าพูดง่ายๆเรามีผลประโยชน์ร่วมกับ2ประเทศนี้อยู่นั่นเองนะครับมันก็อาจจะทำให้ไทยเราวางตัวลำบากนิดนึงแต่อย่างน้อยนโยบายการวางตัวเป็นกลางก็เป็นทางเลือกทางออกที่ดีที่สุดนะครับ2ก็คือต้องมีการเตรียมความพร้อมหมายความว่าอาจจะต้องมีการเร่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจเพราะอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตถูกไหมฮะรวมไปถึงเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นจะนำมาซึ่งมูลค่าเพิ่มนำมาซึ่งความได้เปรียบในทางธุรกิจหรือในด้านต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีนะครับรวมไปถึงต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็กระจายความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันเช่นพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถหรือทักษะของแรงงานนะครับรวมไปถึงสร้างห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคมากขึ้นก็คือหมายความว่าเริ่มให้ความสำคัญหรือให้ความสำคัญกับภูมิภาคหรือประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นในการร่วมมือกันในทางเศรษฐกิจนะครับอย่าไปหวังประเทศมหาอำนาจนะครับก็คือพูดง่ายอันนี้ก็ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจนั่นเองนะครับก็คือเป็นการเปิดสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆให้มากขึ้นนะครับรวมไปถึงเตรียมปรับตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนนะแน่นอนในเรื่องอะไรก็คือสงครามเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับอเมริกาซึ่งดูแล้วก็คงจะยืดเยื้อนะครับก็เพราะว่ามีเหตุผลมีอะไรที่ทำให้สองประเทศนี้ต้องกระทบกระทั่งกันอยู่เรื่อยไม่ว่าจะเป็นกรณีของความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันซึ่งอเมริกาก็ถือขางไต้หวันอยู่นะครับหรือที่อื่นๆนะครับรวมไปถึงขยายฐานลูกค้านะครับและก็บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับรวมไปถึงบริหารสภาพคล่องแล้วก็หาพันธมิตรนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวโน้มประวัติด้านเทคโนโลยีล่ะนะครับแน่นอนว่าอนาคตจริงๆก็ไม่ใช่อนาคตคงมาถึงแล้วนะครับก็คือว่าด้านเทคโนโลยีเนี่ยคงมีการใช้เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดก็มีเยอะแยะนะครับแต่ว่าในเอกสารของเราก็เช่นว่ายกตัวอย่างว่าอาจจะต้องมีการใช้สิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับหรืออินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกันเรื่องของอินเทอร์เน็ตหมดมีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์มีเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลมีเรื่องของการโทรคมนาคมยุคใหม่นะมีเรื่องของ DLT ก็คือหมายความว่ามีศูนย์กลางของข้อมูลมากกว่า1แห่งนะครับการประมวลผลควอนตัมหรือระบบอัตโนมัตินะครับพวกนี้ก็ถือเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่มันจะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าประเทศไทยก็ต้องเปลี่ยนแปลงด้านของเทคโนโลยีเพื่อรองรับเทคโนโลยีตัวใหม่ๆนี้หรือเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดอันนี้นะครับซึ่งมันแน่นอนว่ามันจะต้องเข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลต่อสังคมไทยแน่เพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวโน้มประวัติของสังคมไทยนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็เรียนแล้วว่าถ้าพูดถึงประวัติด้านการเมืองนะครับเราต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันมันจะเกิดความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจนะฮะหรือประเทศต่างๆในโลกก็ยังจะเห็นภาพของความขัดแย้งอยู่ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียกับยูเครนไม่ว่าอีกหน่อยจะเป็นเรื่องของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้หรือประเทศต่างๆนานาหรือภูมิภาคต่างๆนานาในโลกแนวโน้มก็จะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นเหตุผลก็เนื่องจากว่าเรื่องของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจผลประโยชน์แห่งชาติต่างๆนานาที่ขัดแย้งกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนแล้วว่าประเทศไทยก็ไม่ใช่ประเทศใหญ่โตในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าประเทศที่เป็นเล็กไม่ใช่ประเทศเล็ก
เพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่สามารถกำหนดความเป็นไปของสังคมโลกได้เพราะฉะนั้นนโยบายที่ดีที่สุดก็คือการวางตัวเป็นกลางนะครับก็คือไม่แสดงความขัดแย้งหรือไม่ต่อต้านใครหรือเข้าเป็นพันธมิตรใครอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเราก็หวังผลประโยชน์จากทั้งสองฝ่ายที่เป็นชาติมหาอำนาจรวมไปถึงประเด็นที่สำคัญเราต้องรองรับหรือวางนโยบายที่เตรียมพร้อมรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดเพราะว่าเทคโนโลยีก้าวกระโดดหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นจะทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งขันจะทำให้เราสามารถพัฒนาประเทศเจริญก้าวหน้าได้ตามประเทศอื่นๆหรือก้าวทันประเทศอื่นๆเพราะว่าต้องยอมรับว่าการแข่งขันณปัจจุบันนะครับมันมีสูงมากและที่สำคัญนะครับเราต้องมีการเพิ่มศักยภาพหรือเพิ่มทักษะของคนในชาติครับต้องมีทักษะในการทำงานรูปแบบใหม่นะครับก็ต้องตอบรับกับนโยบายเรื่องของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นทักษะของคนรุ่นใหม่ก็ต้องเป็นทักษะที่ตอบโจทย์กับสังคมยุคดิจิตอลจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในโลกยุคปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องที่รัฐบาลนะครับเป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองนะครับจะต้องวางแผนรองรับสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้รวมไปถึงสภาพสังคมที่มันจะเปลี่ยนไปในเรื่องของการเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าสังคมผู้สูงอายุแน่นอนว่าประเทศต่างๆในโลกรวมทั้งประเทศไทยนะครับก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วสังคมผู้สูงอายุจะเป็นสังคมที่เป็นภาระอันนี้ต้องพูดกันแบบชัดๆไม่ได้กล่าวหาหรือว่าใส่ร้ายผู้ที่สูงอายุแต่หมายความว่าโดยสภาพแล้วเนี่ยสภาพร่างกายนะครับของผู้สูงอายุก็อาจจะความแข็งแกร่งความแข็งแรงก็จะลดน้อยลงโรคภัยไข้เจ็บก็จะมีมากขึ้นความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองความสามารถในการประกอบอาชีพก็จะลดน้อยถอยลงเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือว่าสังคมผู้สูงอายุหรือวัยผู้สูงอายุก็จะเป็นวัยที่เป็นภาระเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลหรือหน้าที่ของฝ่ายการเมืองที่ต้องวางแผนตรงนี้เอาไว้ซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีการพูดถึงนโยบายหรือแผนที่จะรองรับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตก็อาจจะเกิดวิกฤตหนักถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถที่จะวางแผนหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของการรองรับสังคมผู้สูงอายุตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาแนวโน้มของพลวัตของสังคมไทยนะครับที่ได้พูดถึงมาทั้งหมดนี้ครับ

ครับเนื้อหาในหน่วยถัดมานะครับก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับชื่อหน่วยก็คือว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์กับสังคมเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าหน่วยเนี้ยเราจะชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์กับสังคมและซึ่งทำไมถึงมีความสำคัญก็คือว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในอดีตกับในปัจจุบันเนี่ยมันคงแตกต่างกันเหตุผลก็เพราะว่าณปัจจุบันมนุษย์เรามีจำนวน